พลาสติกชั้นเดียวนะคะก็เกิดมาจากตัววัสดุพอลิเมอร์นะคะหรือพลาสติกเนี่ยชนิดเดียวนะคะกับฟิล์มพลาสติกหลายชั้นนะคะก็จะเป็นเกิดจากพอลิเมอร์หรือพลาสติกเนี่ยมากกว่า1ชนิดนะคะโดยกระบวนการนะคะในการทำในการแปรรูปเนี่ยทั้งพลาสติกที่เป็นฟิล์มนะคะหรือว่าเป็นแผ่นชีทนะคะรวมไปถึงพลาสติกแบบคงรูปด้วยเนี่ยกระบวนการสำคัญเลยเนี่ยก็คือกระบวนการอัดรีดค่ะดังนั้นนะคะก็อาจารย์จะขอนำเสนอตัวกระบวนการอัดรีดนะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้จักก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะในรูปนี้นะคะก็คือเครื่องอัดรีดค่ะหรือเราเรียกกันว่าตัวเครื่อง extruder นั่นเองนะคะโดยเครื่องอัดรีดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะตามปริมาณของสกรูที่อยู่ภายในบาร์เรลนะของตัวเครื่องนะคะแบบที่1เราเรียกว่าเป็นเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดียวนะคะก็คือมันจะมีสกรูตัวเดียวนี่แหละส่วนแบบที่2นะคะเราเรียกว่าเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่นะคะความแตกต่างของการใช้งานนะคะถ้าต้องการใช้งานที่มีการผสมนะคะมากๆนะคะหรือว่าให้เกิดการผสมที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมเนี่ยจะนิยมใช้เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ค่ะส่วนโครงสร้างภายในของเครื่องอัดรีดนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะอาจารย์ขออธิบายนะคะในตัวรูปตัวนี้นะคะไปพร้อมกับหน้าที่ของมันเลยนะคะสำหรับในส่วนแรกเนี่ยก็คือส่วนป้อนเม็ดพลาสติกนะคะส่วนนี้นะคะก็เราจะใส่เม็ดพลาสติกลงไปนะคะส่วนนี้มันก็จะรับตัวเม็ดพลาสติกเข้ามาในเครื่องอัดรีดใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเครื่องอัดรีดก็จะมีความร้อนในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ดันผ่าเม็ดพลาสติกที่หลอมเหลวในระดับหนึ่งนะคะแต่ยังไม่หลอมเหลวสมบูรณ์เนี่ยไปสู่อีกส่วนนึงก็คือเราเรียกว่าส่วนบีบอัดนะคะซึ่งส่วนบีบอัดเนี่ยจะมีการหลอมเหลวเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มันก็จะผลักตัวพลาสติกเนี่ยเข้าไปสู่ส่วนปั๊มนะคะในส่วนปั๊มเนี่ยจะเกิดการหลอมเหลวอย่างสมบูรณ์เลยค่ะแล้วก็จะต่ออยู่กับในส่วนที่จะทำการขึ้นรูปนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะต่อกับหัวได้นะคะหรือว่าจะต่อกับโมลก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการแปรรูปที่แตกต่างของตัวพลาสติกนะคะนะคะเพื่อเรารู้จักกระบวนการอัดรีดแล้วมาดูวิธีการที่ผลิตฟิล์มกันเลยนะคะวิธีการแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นวิธีการเป่าค่ะหรือว่า Broad Film Extrusion นะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าดูจากภาพนะคะตรงนี้ค่ะคือเครื่องอัดรีดค่ะอย่างเมื่อกี้เลยกระบวนการอัดรีดเนี่ยทำให้เราได้พอลิเมอร์ที่มีการหลอมเหลวใช่ไหมคะเสร็จแล้วตัวนี้มันไปต่อเข้ากับหัวไดค่ะแต่ว่าหัวไดตัวนี้เป็นหัวไดแบบวงแหวนค่ะเมื่อทำการเป่าพลาสติกเข้าไปนะคะก็จะมีการให้ลมนะคะเข้าไปจากด้านล่างนะคะพลาสติกเนี่ยก็จะถูกพลาสติกหลอมเหลวเนี่ยก็จะถูกทำให้เย็นลงแล้วก็จะมีการเบ่งตัวออกนะคะตามปริมาณของลมนะคะแล้วก็มันก็จะได้ออกมาเป็นในลักษณะของพลาสติกที่เป็นท่อนะคะขึ้นไปนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเก็บมวลพลาสติกนะคะอย่างนี้นะคะถ้าเรามีการต่อ extruder นะคะที่หัวเดียวนะคะก็จะเป็นการผลิตฟิล์มพลาสติกชั้นเดียวนะคะแต่มันจะมีในกรณีที่ผลิตฟิล์มพลาสติกหลายชั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะคะเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นการรีดร่วมนะคะหรือเราเรียกว่าเป็น Crow Extrusion Broad Film นะคะก็จะเป็นต่อมีจะมีการต่อตัวเครื่องอัดรีดนะคะขึ้นมามากกว่า1ตัวนะคะอย่างในรูปนี้นะคะมีการต่อเข้ามา3ตัวเลยนะคะซึ่ง A เนี่ยอาจจะเป็นพอลิเมอร์ A B อาจจะเป็นพอลิเมอร์ B และ C อาจจะเป็นพอลิเมอร์ C นะคะแล้วก็จะเข้าไปหลอมเหลวนะคะแล้วก็ผ่านหัวไดเดียวกันนะคะแล้วก็ออกมาเป็นฟิล์มนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถผลิตฟิล์มพลาสติกหลายชั้นได้ค่ะต่อมานะคะอีกวิธีการนึงนะคะในการผลิตฟิล์มนะคะหรือว่าในการผลิตตัวชีทนะคะตรงนี้เราเรียกว่าเป็นวิธีการหล่อนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีใช้เครื่องอัดรีดเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยความแตกต่างของมันคืออยู่ที่หัวไดนะคะก็คือตัวนี้จะใช้เป็นทีไดนะคะแล้วก็พลาสติกเนี่ยมันก็จะไหลออกมานะคะแล้วก็จะมีลูกกิ้งเนี่ยเป็นตัวควบคุมความหนานะคะก็จะทำให้ได้ตัวฟิล์มพลาสติกขึ้นมานะคะซึ่งเหมือนกันเลยค่ะถ้าอยากได้พลาสติกหลายชั้นก็ต่อ extruder เพิ่มเข้าไปนะคะสำหรับตัวนี้นะคะการคัตติ้งฟิล์มเนี่ยนะคะมันสามารถทำได้อีกวิธีนึงนะคะถ้าเราปล่อยให้มันเนี่ยไหลออกไปเนี่ยเราก็จะได้ฟิล์มหรือเราก็จะได้ชีทในลักษณะของแนวแมชชีนใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถต่ออุปกรณ์นะคะที่สามารถดึงด้านข้างได้ด้วยนะคะมันก็จะเกิดการดึงยืดทั้งสองทิศทางจะทำให้ฟิล์มที่เราได้เนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้มาเปรียบเทียบนะคะระหว่างฟิล์มที่ได้จากการเป่ากับการหล่อนะคะฟิล์มที่ได้จากการเป่าเนี่ยจะทำให้เราได้ถุงที่ไม่มีตะเก็บข้างนะคะสมบัติเชิงกลเนี่ยค่อนข้างได้ดีเพราะมันมีความสม่ำเสมอทั้งสองทิศทางนะคะแต่ว่าความคาดเคลื่อนของความหนาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะเราอาศัยลมอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นการหล่อหรือการแคสฟิล์มเนี่ยความหนาจะสม่ำเสมอกว่านะคะแล้วก็มีความแข็งแรงเชิงกลที่กับนะคะว่าถ้านักศึกษาไปเพิ่มนะคะให้มันดึงยืดในแนวขนาดเครื่องด้วยเนี่ยความแข็งแรงเชิงกลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทีนี้ทำไมเราต้องผลิตฟิล์มหลายชั้นนะคะก็เกิดจากว่าฟิล์มชั้นเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะคะนั้นการผลิตฟิล์มหลายชั้นเนี่ยเข้ามาเพิ่มความแข็งแรงนะคะหรือว่าเพิ่มความสวยงามหรือเพิ่มอายุการเก็บรักษาจากที่เรารู้จากหน่วยที่4เนี่ยเรารู้ว่าสมบัติของพลาสติกแต่ละชนิดเ

มันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยรวมคุณสมบัติของแต่ละอันเข้าไปด้วยกันเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยเพิ่มสมบัติต่างๆไปได้นะคะซึ่งกระบวนการในการผลิตฟิล์มพลาสติกหลายชั้นเนี่ยก็ทำได้2วิธีนะคะก็คือวิธีการลามิเนตนะคะแล้วก็การรีบร่วมนะคะสำหรับการรีบร่วมเนี่ยก็คือที่อาจารย์อธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะคะในการผลิตฟิล์มแบบเป่าแล้วก็แบบแคสฟิล์มนะคะนั้นดังนั้นนะคะต่อไปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะขออธิบายในส่วนของการลามิเนตก็แล้วกันนะคะสำหรับการลามิเนตเนี่ยแบ่งออกด้วยกัน3ประเภทด้วยกันนะคะการลามิเนตแบบแรกเราเรียกว่าเป็นการลามิเนตแบบเปียกค่ะการลามิเนตแบบเปียกเนี่ยในการลามิเนตเนี่ยนะคะตัววัสดุตั้งต้นเนี่ยจะต้องเป็นวัสดุที่มีรูพุ่นนะคะก็ได้แก่พวกกระดาษนะคะแล้วมันก็จะมาผ่านหน่วยที่เป็นหน่วยกาวหรือหน่วยของสารยึดนะคะจากนั้นเนี่ยมันก็จะไปประกบกับวัสดุประกบตัวอื่นนะคะอย่างเช่นเป็นพวกพลาสติกนะคะเสร็จแล้วก็จะไปผ่านเข้าอุโมงค์ทำความร้อนแล้วก็จะเข้าสู่การเก็บม้วนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือวัสดุตัวแรกเนี่ยจะต้องเป็นวัสดุที่มีรูพุ่นนะคะก็จะนิยมใช้กับเป็นพวกกระดาษนะคะซึ่งนักศึกษาก็อาจจะเห็นเป็นพวกพลาสติกหลายชั้นที่เป็นกระดาษกับพลาสติกนะคะหรือเป็นกระดาษกับอลูมิเนียมฟอยล์ก็ได้ค่ะสำหรับการลามิเนตอีกแบบนึงเราเรียกว่าการลามิเนตแบบแห้งนะคะหรือไดลามิเนชันนะคะตัวนี้จะต่างกันตรงที่วัสดุเริ่มต้นเนี่ยมาผ่านกาวหรือสารยึดติดนะคะจากนั้นเนี่ยมันจะไปผ่านอุโมงค์ความร้อนเพื่อไล่โซเวนต์ออกไปก่อนทีนี้มันจะไม่มาประกบแบบเปียกแล้วนะคะมันจะมาแบบหมาดๆค่ะมันจะมาแล้วก็จะมาเจอกับวัสดุหรือพลาสติกอีกตัวนึงพอประกบกันปุ๊บนะคะมันก็จะเข้าสู่การเก็บม้วนค่ะแต่วิธีการนี้นะคะจะต้องมีเวลาในการเซตติ้งค่ะคือต้องมีเวลาให้กาวเนี่ยมันเกิดการเซตตัวนะคะดังนั้นน่ะพอทำกระบวนการนี้นะคะอาจจะต้องมีระยะเวลานะคะเผื่อไว้นะคะอาจจะเป็น3วัน5วัน7วันนะคะเพื่อให้เกิดการเคียริ่งไทม์อย่างสมบูรณ์ค่ะสำหรับวิธีการสุดท้ายนะคะการลามิเนตแบบอัดรีดค่ะหรือเราเรียกว่าเป็น extrusion lamination นะคะสำหรับตัวนี้น่ะวัสดุ2ตัวเนี่ยมันมาเจอกันค่ะแต่ว่ามันไม่ต้องใช้กาวและไม่ต้องใช้สารยึดติดมันใช้การ extrusion นะคะลงมาเลยค่ะก็คือการหลอมเหลวของพลาสติกลงมาเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2ตัวนี้นะคะซึ่งนิยมใช้ตัว polyethylene ค่ะเป็นตัวเชื่อมนะคะซึ่งพอได้มันก็จะทำหน้าที่แทนกาวเลยนะคะแล้วก็จะประกบให้วัสดุ2ส่วนเนี่ยติดกันนะคะตัวนี้ดีค่ะไม่ต้องรอเวลาในการเคียริ่งไทม์นะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ต้นทุนสูงนะคะจะนิยมกับงานที่มีปริมาณในการผลิตสูงๆค่ะมาต่อกันในตอนที่2นะคะเป็นเรื่องของสมบัติการใช้งานและมาตรฐานของพลาสติกค่ะก็จากที่ตอนที่1นะคะเราแปรรูปตัวพลาสติกออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในรูปของฟิล์มนะคะหรือว่าแผ่นพลาสติกนะคะหรือว่าเป็นพลาสติกแบบคงรูปต่างๆเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะเมื่อเราแปรรูปได้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทดสอบสมบัตินะคะต่างๆของพลาสติกนะคะเพื่อจะดูว่ามันเหมาะสมกับการใช้งานไหมนะคะหรือว่าตรงกับที่เราต้องการไหมนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้งานต่อนั่นเองนะคะสมบัติสำคัญนะคะที่จะนำเสนอในวันนี้ค่ะตัวแรกก็คือสมบัติเชิงกลค่ะสมบัติเชิงกลนะคะก็ได้แก่ความทนแรงดึงนะคะหรือเราเรียกว่า tensile strength นะคะและก็การยืดตัวนะคะโดยในการทดสอบนะคะในทุกครั้งนะคะในการทดสอบพลาสติกเนี่ยเราจะต้องมีมาตรฐานในการทดสอบนะคะเพื่อที่จะเหมือนพูดภาษาเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์หรือเป็นลูกค้าเรานะคะเราจะได้ใช้มาตรฐานนะคะในการสื่อกับเขานะคะว่าเราใช้มาตรฐานอะไรในการทดสอบนะคะอย่างตัวอย่างของตัวการทดสอบแรงดึงจะใช้มาตรฐาน ASTM D882 นะคะโดยในการทดสอบเนี่ยเขาก็จะตัดชิ้นงานออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็จะเอาเข้าเครื่องแล้วก็ดึงด้วยความเร็วสม่ำเสมอนะคะจนชิ้นงานเนี่ยมันเกิดการขาดนะคะนั้นเราก็จะได้ค่าความทนแรงดึงมาแล้วก็จะได้ระยะยืดนะคะที่ชิ้นงานยืดได้มากสุดก่อนที่มันจะขาดไปนะคะทีนี้เวลาที่เรารีพอร์ตผลนะคะหรือรายงานค่าเนี่ยโดยค่าสำคัญจะมีอยู่3ค่าด้วยกันนะคะก็คือเป็นค่าความทนแรงดึงหรือเรียกว่า tensile strength นะคะหรือระยะการยืดนะคะก็เป็นเปอร์เซ็นต์ elongation นะคะแล้วก็เป็นค่า modulus นะคะซึ่งค่าทนแรงดึงกับค่าระยะการดึงยืดเนี่ยอาจารย์พูดไปแล้วนะคะแต่ว่าค่า modulus เนี่ยคืออะไรค่า modulus ก็คือค่าความแข็งของตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะซึ่งค่าเนี้ยจะได้จากค่าสเตรทหารสเตรทนั่นเองนะคะซึ่งเราจะดูว่ามันแข็งหรือไม่แข็งนะคะเราก็จะดูจากค่านี้นะคะมาดูตัวอย่างนะคะของในตารางนี้นะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าถ้าเราเทียบระหว่างตัว PET กับ PE นะคะอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วในหน่วยที่4เนี่ย PET กับ PE ด้วยโครงสร้างมันต่างกันสมบัติมันก็ต่างกันด้วยใช่ไหมคะดู PET กับ PE นะคะแรงการความสามารถในการทนแรงดึงของมันเนี่ย PET เนี่ยมีค่ามากกว่า PE เยอะเลยเห็นไหมคะแต่ร้อยละในการยืดตัวนะคะ PE อะค่ะจะมีสม

บัติเปอร์เซ็นต์ elongation เนี่ยที่สูงกว่านะคะต่อมานะคะสมบัติในเรื่องของความทนแรงกระแทกนะคะหรือเราเรียกว่าเป็น impact strength นะคะตัวนี้จะนิยมใช้ทดสอบกับพวกฟิล์มหรือพวกแผ่นพลาสติกนะคะโดยในการทดสอบเนี่ยเขาก็จะเอาตัวชิ้นงานเนี่ยไว้ด้านล่างนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทดสอบโดยปล่อยลูกตุ้มนะคะที่น้ำหนักตามมาตรฐาน ASTM ต่างๆที่เรานำมาใช้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะดูว่าที่ลูกตุ้มเท่าไหร่เนี่ยมันทำให้เกิดการแตกของชิ้นงานนะคะแล้วก็จะแปรผันออกแปรผลออกมาเป็นความทนต่อแรงกระแทกนะคะถ้านักศึกษาดูตัวอย่างนะคะจะเห็นได้ว่า PP นะคะดูตัวอย่าง PP ที่อาจารย์เอามายกตัวอย่างดูนะคะความหนาเนี่ยก็จะส่งผลต่อความทนต่อแรงกระแทกด้วยถ้า PP ที่มีความหนาค่าความทนแรงกระแทกก็จะสูงใช่ไหมคะแต่ในกรณีที่ PP oriented หมายความว่าอะไรก็คือ PP ตัวนี้เป็น PP ที่มีการขึ้นรูปแบบการจัดเรียงตัว2ทิศทางใช่ไหมคะต่อให้ความหนามันต่ำกว่านะคะแต่ค่าความทนต่อแรงกระแทกเนี่ยมันสูงกว่านะคะนี้ก็ขึ้นอยู่กับการขึ้นรูปด้วยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของความต้านทานแรงฉีกขาดนะคะตัวนี้นะคะเป็นสมบัติที่ความสัมพันธ์เลยความสำคัญมากนะคะต่อการเลือกฟิล์มพลาสติกสำหรับพวกอาหารแช่แข็งนะคะหรือพวกอาหารที่มันมีชิ้นส่วนแหลมคมนะคะอย่างเช่นถั่วมันหรือว่าอาหารแช่แข็งพวกกุ้งอะค่ะพวกหนวดกุ้งหนวดปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เกิดการทะลุทิ่มผ่านได้นะคะโดยการทดสอบเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานนะคะอย่างตัวนี้ที่ยกนำมาเสนอเนี่ยก็จะเป็น STM D1922 เนี่ยตามเครื่องทดสอบ Elbernoff นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็ในการทดสอบนะคะเขาก็จะมีการบากชิ้นงานนะคะแล้วก็จะเหวี่ยงลูกตุ้มนะคะแล้วก็จะแปรผลออกมาว่ามีความต้านทานฉีกขาดที่เท่าไหร่นะคะตัวต่อไปที่สำคัญนะคะก็คือในเรื่องของสมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านนะคะตัวนี้สำคัญทีเดียวนะคะกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารนะคะเพราะว่าการซึมผ่านของไอ้น้ำและก๊าซนะคะมันจะมีผลต่อพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารนะคะมันจะทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่ายนะคะแล้วก็จะเสียคุณค่าทางอาหารได้ง่ายนะคะนั้นตัวแรกนะคะเป็นอัตราการซึมผ่านของไอ้น้ำค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นการวัดนะคะว่าฟิล์มตัวนี้มันสามารถให้ไอ้น้ำเนี่ยซึมผ่านได้เท่าไหร่ที่สภาวะที่เรากำหนดตาม ASTM นั้นๆ นะคะทีนี้ในการทดสอบของตัวการซึมผ่านไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะมีทั้ง2แบบนะคะเป็นแบบบ้านๆเลยก็คือเป็นแบบใช้เมทอดแบบใช้จานนะคะแล้วก็ใช้ซิลิก้าเจลหรือว่าใช้น้ำเนี่ยแล้วเอาไปชั่งวัดแล้วก็คิดตามน้ำหนักที่แปรผันไปกับอีกแบบนึงใส่เครื่องลงไปเลยค่ะแล้วมันก็จะได้ค่าออกมานะคะโดยสมบัติของการซึมผ่านไอ้น้ำเนี่ยนักศึกษาเนี่ยสามารถไปเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้นะคะส่วนอีกอันนึงก็คืออัตราการซึมผ่านก๊าซนะคะตัวนี้จะนิยมวัดก๊าซออกซิเจนค่ะเพราะอะไรเพราะว่าก๊าซออกซิเจนเนี่ยมันจะเป็นก๊าซที่ไปทำปฏิกิริยานะคะกับอาหารเนี่ยโดยเฉพาะพวกอาหารทอดหรืออาหารที่มีไขมันเนี่ยแล้วมันทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะทำให้อาหารเกิดความเหม็นหืนได้ง่ายนะคะแล้วก็เสียคุณค่าทางอาหารไปด้วยนะคะซึ่งตัวนี้มันก็จะทดสอบว่าฟิล์มแต่ละชนิดเนี่ยมันมีสมบัติเนี่ยที่ยอมให้ออกซิเจนเนี่ยผ่านมากน้อยแค่ไหนนะคะพอได้ค่ามาเนี่ยเราก็จะเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่เราจะเป็นตัวคัดเลือกฟิล์มว่าฟิล์มใดที่จะเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของฟิล์มนะคะอัตราการซึมผ่านของก๊าซและไอ้น้ำนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าอย่างตัว PET นะคะกับตัว PE นะคะจะเห็นได้ว่าตัว PET เนี่ยจะมีสมบัติการซึมผ่านนะคะของออกซิเจนเนี่ยที่ต่ำกว่านะคะกับของ PE นะคะนั้นตัว PET เนี่ยจะนิยมไปใช้กับงานที่ต้องการการสกัดกั้นการซึมผ่านของพวกก๊าซออกซิเจนได้สูงค่ะต่อไปสมบัติอื่นๆนะคะก็ได้แก่พวกสมบัติเชิงแสงนะคะตัวนี้ก็จะมีความสำคัญเหมือนกันนะคะก็ได้แก่พวกความใสความขุ่นความมันวาวนะคะก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาเนี่ยต้องการให้เจอแสงไหมนะคะหรือต้องการโชว์ผลิตภัณฑ์หรือเปล่านะคะตัวส่วนอีกตัวนึงค่ะก็เป็นสมบัติด้านผิวนะคะเกี่ยวกับการยึดติดนะคะก็เป็นพวกแรงตึงผิวการเปียกนะคะหรือการบล็อกกิ้งความเสียดทานนะคะตรงแรงตึงผิวหรือความเปียกเนี่ยนะคะก็จะไปสอดคล้องกับการรับหมึกนะคะหรือการรับสารยึดการติดกาวนะคะส่วนการความแข็งแรงของรอยปิดผนึกเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าซีลสเตรงเนี่ยนะคะก็จะไปสำคัญกับพวกงานฟิล์มนะคะเวลาที่เราทำการปิดผนึกเนี่ยเราก็ต้องการให้มันปิดอย่างแน่นใช่ไหมคะไม่รั่วไม่ซึมนะคะตรงนี้เราก็ต้องทำการทดสอบด้วย
อยนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะสมบัติอันนี้เป็นสมบัติที่มีความสำคัญเลยนะคะเรื่องของสมบัติด้านความปลอดภัยในการใช้งานค่ะอันแรกเนี่ยความทนทานต่อสารเคมีนะคะเวลาที่เราจะเลือกใช้ตัวโพลิเมอร์หรือตัวพลาสติกเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันสามารถทนทานต่อผลิตภัณฑ์นั้นที่เป็นกรดหรือเป็นด่างได้หรือเปล่านะคะหรืออันที่สองนะคะปริมาณตัวทำ

ลายที่เหลืออยู่นะคะตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับงานตอนที่เราทำการลามิเนตนะคะอย่างตอนที่เราลามิเนตนักศึกษาจะเห็นไหมคะว่าเราจะมีตอนที่เราเข้าอุโมงค์ความร้อนเพื่อให้โซเวนต์มันเกิดการระเหยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสารหรือโซเวนต์ที่มันอยู่ในนี้มันเกิดการตกค้างมากขึ้นอ่ะมันก็จะส่งผลเสียนะคะกับอาจจะเป็นอันตรายนะคะหรืออาจจะเป็นสารก่อมะเร็งได้นะคะซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีการวัดนะคะซึ่งจะใช้เครื่องโครโมโตกราฟีในการวัดวิเคราะห์ว่ามันมีสารเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีเขาจะมีมาตรฐานของเขาอยู่นะคะตัวสุดท้ายนะคะคือการย้ายที่ของสารหรือที่เราเรียกว่าไมเกชันนะคะซึ่งตอนนี้มีบทบาทมากนะคะสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นการดูว่าโดยปกติแล้วอย่างที่นักศึกษาทราบเนี่ยว่าตัวพลาสติกเนี่ยมันประกอบไปด้วยโพลิเมอร์และสารเติมแต่งใช่ไหมคะทีนี้ไอ้เจ้าสารเติมแต่งเนี่ยมันอาจจะไปทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์หรือเปล่านะคะทำให้สารเติมแต่งเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่เนี่ยจากตอนแรกที่มันอยู่ในเนื้อพลาสติกเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนที่เข้ามาสู่ตัวผลิตภัณฑ์ได้ซึ่งบางทีเนี่ยตัวพวกนี้มันอาจจะเป็นอันตรายด้วยนะคะซึ่งการทดสอบนะคะเขาสามารถทำได้ด้วยการเอาตัวเนื้อพลาสติกเนี่ยไปแช่นะคะในมาตรฐานของแต่ละอันนะคะแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามันมีสารอะไรที่หลุดออกมานะคะหรืออีกแบบนึงก็คือเอาตัวผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยหรือจะเป็นน้ำเนี่ยนะคะไปทดสอบดูว่าในนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่หลุดออกมาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักเลยนะคะก็มาถึงตอนสุดท้ายของหน่วยนี้นะคะก็เป็นตอนการเตรียมผิวพลาสติกค่ะทำไมเราต้องเตรียมผิวพลาสติกคะก็เนื่องจากว่าพลาสติกโดยทั่วไปแล้วนะมีพลังงานพื้นผิวต่ำค่ะทีนี้พอพลังงานผิวมันต่ำปุ๊บนะคะในการที่เราไปใส่สารยึดนะคะหรือไปใส่กาวนะคะหรือว่าในกรณีที่เราไปพิมพ์งานอย่างเงี้ยค่ะการยึดติดของหมึกพิมพ์หรือกาวหรือสารยึดนะคะมันก็จะทำได้ไม่ดีนะคะดังนั้นเราก็เลยต้องมีการปรับสภาพผิวพลาสติกให้เหมาะสมก่อนนะคะโดยการปรับสภาพผิวพลาสติกเนี่ยมีอยู่3วิธีหลักๆด้วยกันนะคะวิธีแรกเนี่ยเราเรียกว่าการปรับสภาพผิวพลาสติกด้วยเปลวไฟค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะก็จะมีการเป็นการป้อนชิ้นงานนะคะเป็นแผ่นฟิล์มเนี่ยนะคะให้ผ่านกับเปลวไฟนะคะโดยอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นตะเกียงเปลวไฟนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนผิวหน้าพลาสติกนะคะทำให้เกิดหมู่ฟังก์ชันที่มีขั้วขึ้นนะคะทำให้พลังงานผิวของพลาสติกเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะคะหรือแบบที่2นะคะเราเรียกว่าเป็นการปรับสภาพผิวด้วยการปล่อยประจุไฟฟ้าแบบโคโรนานะคะซึ่งกระบวนการนี้นะคะก็จะนิยมนะคะเอาไปติดกับกระบวนการที่เราทำฟิล์มหรือทำแผ่นชีทเลยนะคะทั้งกระบวนการเป่าฟิล์มนะคะหรือกระบวนการคาสฟิล์มก็ตามนะคะโดยมันจะมีหน่วยที่เราเรียกว่าหน่วยสภาพผิวปรับสภาพผิวโคโรนาเนี่ยอยู่ตรงก่อนที่จะถึงการเข้าหมวนฟิล์มนะคะโดยหลักการทำงานเนี่ยก็คือมันจะไปทำให้โมเลกุลในอากาศเนี่ยที่อยู่ระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสองขั้วมีความต่างสัดแตกต่างกันนะคะแล้วก็จะแตกตัวเข้าทำปฏิกิริยาบนผิวหน้าของพลาสติกเนี่ยทำให้เกิดเป็นอนุมูลใหม่นะคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนผิวหน้าพลาสติกขึ้นนะคะทำให้ตรงผิวหน้าพลาสติกเนี่ยมีพลังงานผิวที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะส่วนวิธีสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าการปรับสภาพผิวพลาสติกด้วยพลาสมาค่ะโดยวิธีการนี้นะคะก็จะเป็นเราจะมีเครื่องนะคะที่เรียกว่าเป็นหน่วยพลาสมานะคะก็จะทำการให้แก๊สนะคะโดยแก๊สตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกเป็นแก๊สฮีเลียมนะคะเป็นแก๊สอีออนนะคะเสร็จแล้วเจ้าแก๊สตัวนี้มันก็จะไปถูกกระตุ้นอยู่ในสนามไฟฟ้าแรงสูงที่ความดันต่ำนะคะทำให้เกิดหมู่ฟังก์ชันที่มีขั้วบนผิวหน้าพลาสติกค่ะวิธีการนี้นะคะนิยมนะคะในการที่จะปรับผิวพลาสติกค่ะเนื่องจากว่าการทำพลาสมาเนี่ยมันให้ประสิทธิภาพนะคะของการปรับสภาพผิวพลาสติกที่ดีค่ะแต่นะคะมันค่อนข้างที่จะมีการลงทุนที่สูงนะคะเพราะว่าเราจะต้องซื้อตัวแก๊สเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการทำปรับสภาพผิวพลาสมาเนี่ยจะมีอายุการใช้งานของตัวผิวพลาสติกเนี่ยที่สูงกว่าวิธีการอื่นๆค่ะค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะว่าพอเราปรับสภาพผิวแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือยังไงนะคะอย่างภาพด้านบนนะคะมันจะเป็นหยดหมึกพิมพ์เนี่ยที่หยดลงมาบนแผ่นฟิล์มพลาสติกที่ไม่มีการปรับสภาพผิวนะคะจะเห็นได้ว่ามันหยดออกมาเนี่ยเกือบจะเป็นก้อนกลมเลยนะคะก็คือการดูดซับของผิวพลาสติกเนี่ยยังไม่ดีนะคะแต่พอภาพที่2นะคะจะเห็นได้ว่า
พลาสติกอันนี้นะคะมีการปรับสภาพผิวแล้วนะคะหยดหมึกพิมพ์เนี่ยมันมีความราบลงไปนะคะก็คือมันสามารถรับหมึกพิมพ์ได้ดีเพิ่มขึ้นได้ดีมากขึ้นนะคะโดยหมึกพิมพ์เนี่ยโดยปกติแล้วจะมีแรงตึงผิวที่ประมาณ30ไดต่อเซนติเมตรนะคะแต่ว่าดังนั้นวัสดุเนี่ยที่จะยึดติดได้ดีเนี่ยจะต้องอยู่กับวัสดุที่มีพลังงานผิวไม่ต่ำกว่า 37-40 ไดต่อเซนติเมตรค่ะดังนั้นแสดงว่าถ้านักศึกษาอยากให้พลาสติกของเราเนี่ยรับหมึกพิมพ์ได้ดีนะคะพลาสติกของเราเนี่ยจะต้องมีพลังงานผิวอยู่ที่ประมาณ 37-40 ค่ะไดต่อเซนติเมตรทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะจากเมื่อกี้นะคะเรามีกรรมวิธีต่างๆ ในการปรับสภาพผิวของพลาสติกแล้วแล้วเรามาดูว่าในการปรับสภาพผิวนั้นเนี่ยเราจะตรวจวัดได้ยังไงว่าพลาสติกของเราที่ได้เนี่ยมีค่าไดเท่าไหร่นะคะอันแรกนะคะวิธีการแรกเราสามารถทำได้โดยการตรวจวัดด้วยชุดสารละลายไดค่ะโดยส่วนตัวชุดสารละลายไดเนี่ยมันก็เป็นสารละลายผสมนะคะแล้วฟอร์มาไมด์นะคะกับเซลลูโลโซฟนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีอายุการใช้งานนะคะสมัยก่อนเนี่ยต้องผสมกันเองเลยค่ะแล้วก็ใช้งานกันไปเนี่ยอาจจะมีอายุประมาณ24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงแต่สมัยนี้เร็วค่ะดีขึ้นค่ะเขามีแบบเป็นสำเร็จรูปให้ค่ะโดยเราก็จะมีเป็นค่าไดต่างๆให้นะคะวิธีการแรกนะคะอาจจะใช้สำลีนะคะชุบค่าไดชุบน้ำยาไดนะคะแล้วก็มาป้ายนะคะโดยน้ำยาไดเนี่ยมันก็จะมีเบอร์บอกนะคะอย่างเช่นเบอร์34 40 50 30อะไรเนี่ยค่ะมันก็จะมีน้ำยาไดมีค่าไดบอกนะคะนักศึกษาก็สามารถทำได้โดยการปาดนะคะสำลีลงไปบนแผ่นพลาสติกนะคะแล้วก็รอดูมันสัก2วินาทีนะคะถ้ามันเกิดการหดตัวหรือมันแบบมันมารวมตัวกันหายไปนะคะอย่างรูปที่ปรากฏอยู่เนี่ยแสดงว่าค่าไดไม่ใช่ค่ะแต่ถ้ามันยังคงตัวอยู่นะคะแต่ถ้าคงตัวแบบอยู่นานเกินไปเนี่ยก็เราสามารถใช้น้ำยาที่มีค่าสูงกว่านั้นได้นะคะสำหรับอีกวิธีนึงนะคะก็คือเราใช้แท่งเหล็กในการปาดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการหยดน้ำยาไดนะคะที่น้ำยาไดที่ค่าต่างๆกันนะคะจากนั้นก็ใช้แท่งเหล็กเนี่ยในการปาดนะคะแล้วก็ดูว่าที่2วินาทีนะคะตัวไหนที่ยังสามารถให้น้ำยาไดเนี่ยคงอยู่ได้นะคะหรือในปัจจุบันนะคะสะดวกสบายกว่านั้นอีกเรามีปากกาเลยค่ะทำเป็นปากกาเลยอย่างตัวอย่างที่เอามาให้ดูเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าพอใช้น้ำยาไดปากกาที่38ขีดที่พลาสติกปุ๊บมันยังสามารถคงตัวอยู่ได้นะคะที่2วินาทีแต่พอที่44ปุ๊บพอลองขีดดูเนี่ยมันหายไปเลยนะคะแสดงว่าพลาสติกตัวนี้อยู่ในช่วงที่ประมาณมีค่าพลังงานผิวที่ประมาณ38ไดค่ะต่อเซนติเมตรนะคะทีนี้วิธีที่2เนี่ยเราสามารถทำการตรวจวัดพลังงานผิวด้วยการวัดมุมสัมผัสค่ะโดยตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นเครื่อง contact angle ค่ะโดยตัวนี้เราจะทำการวัดนะคะโดยใช้โดยตัวเครื่องของมันเนี่ยจะมีเข็มนะคะเป็นเข็มฉีดยาที่มีขนาดของรูเข็มเนี่ยแตกต่างกันนะคะแล้วก็ใช้สารละลายที่มีทั้งแบบมีขั้วและไม่มีขั้วนะคะแล้วก็มาหยดลงบนตัวแผ่นฟิล์มพลาสติกนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะวัดมุมตรงนี้ค่ะนักศึกษาลองวัดมุมดูนะคะยิ่งถ้ามุมป้านเท่าไหร่เนี่ยหมายถึงว่าไอ้เจ้าหมึกเจ้าน้ำยาเนี่ยมันสามารถซึมเข้าไปในแผ่นตัวพลาสติกได้ดีขึ้นนะคะจากนั้นเมื่อเขาได้ค่าแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามาเข้าในสมการนะคะแล้วก็แปรผลออกมานะคะได้เป็นค่าตัวพลังงานผิวของพลาสติกค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างอันนี้นะคะเป็น PE นะคะกับอันนี้เป็น PLA นะคะสำหรับการวัดค่าพลังงานได้เนี่ยถ้าวัดแบบอันแรกนะคะเป็นแบบไม่ได้ทำการปรับสภาพผิวแล้วก็การปรับสภาพผิวด้วยพลาสมาแล้วก็ทำการปรับสภาพผิวแบบโคโรนานะคะจะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยที่เขาวัดนะคะวัดมุมจากการใช้สารละลายที่แบบมีขั้วก็คือใช้น้ำนะคะกับอีกอันนึงเป็นแบบไม่มีขั้วเนี่ยพอเขาวัดปุ๊บนะคะแล้วเขาก็เอาไปเข้าสมการเนี่ยก็จะได้ค่าไดออกมาอย่างตัว PE นะคะเมื่อเราไม่ทำการปรับสภาพผิวเนี่ยค่าไดอยู่ที่ประมาณ34เองนะคะพอเราใส่พลาสมาเข้าไปเห็นไหมคะได้ถึง63เลยนะคะแต่พอเป็นกระบวนการโคโรนาเนี่ยได้ถึง57เลยค่ะนั้นจะเห็นได้ว่านะคะการปรับสภาพผิวเนี่ยก็จะทำให้ค่าไดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะนะคะนั้นอันนี้นะคะก็เป็นทั้งในเรื่องของการปรับสภาพผิวพลาสติกนะคะแล้วก็เป็นการวัดพลังงานผิวหลังจากที่เราปรับสภาพผิวพลาสติกแล้วค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นเนื้อหาสรุปนะคะสำหรับหน่วยที่5นะคะซึ่งอาจารย์คาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเมื่อนักศึกษาเนี่ยได้ทำการ
เรียนรู้นะคะในหน่วยที่5แล้วนะคะนักศึกษาเนี่ยจะต้องสามารถอธิบายนะคะกระบวนการในการขึ้นรูปพลาสติกได้นะคะจากนั้นเนี่ยก็สามารถอธิบายสมบัตินะคะแล้วก็การใช้งานแล้วก็มาตรฐานของตัวพลาสติกได้ด้วยนะคะจากนั้นก็สามารถรู้ในเรื่องถึงการปรับสภาพผิวของพลาสติกว่าทำยังไงนะคะแล้วก็เตรียมผิวพลาสติกที่จะเอาไปใช้ในงานต่อไปได้ค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ตัวใหญ
0: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษานะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชุดวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องที่4ของชุดวิชานี้นะคะจะว่าด้วยพัฒนาการของรัฐไทยนะคะซึ่งท่านนักศึกษาได้ศึกษารายการก่อนหน้านะคะเนื้อหาอาจจะมีความละเอียดละออแตกต่างกันไปนะคะแต่เราพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเน้นไปที่พัฒนาการของรัฐไทยเป็นหลักนะคะโดยที่ประเด็นนะคะในเรื่องที่4นี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกนะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรัฐนะคะอันนี้เราจะว่าด้วยตัวทฤษฎีนะคะแล้วก็องค์ประกอบเกี่ยวกับรัฐนะคะเป็นการฉายภาพกว้างให้นักศึกษาปูพื้นฐานความเข้าใจนะคะส่วนประเด็นที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมานะคะของรัฐไทยในบริบทการก่อนการเกิดขึ้นของรัฐชาตินะคะและประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นประเด็นนะคะที่3ว่าด้วยความเป็นรัฐไทยหลังการเกิดขึ้นของรัฐชาติ

ชาตินะคะโดยมีจุดแบ่งที่สำคัญนะคะระหว่างสองประเด็นย่อยอันหลังนี้นะคะก็คือการเกิดขึ้นของอรัสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองค่ะค่ะขออนุญาตไปที่ประเด็นแรกนะคะที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการเกิดขึ้นของรัฐนะคะทีนี้ค่ะรัฐคืออะไรคะนักศึกษารัฐคือสิ่งที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมนะคะทีนี้เราจะมาสำรวจกันค่ะว่าด้วยทฤษฎีนะคะแนวคิดว่าด้วยรัฐมาจากไหนเนี่ยนะคะมันแบ่งออกเป็นกี่แนวคิดทฤษฎีบ้างนะคะมาแนวคิดทฤษฎีแรกกันนะคะทฤษฎีแรกนะคะเราจะเรียกว่าเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยลัทธิเทวสิทธิ์นะคะหรือ divine rights นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะเทวสิทธิ์แปลว่านะคะผู้ที่ปกครองรัฐนะคะจะต้องอ้างอิงนะคะสิทธิอันชอบธรรมนะคะจากศาสนานะคะฉะนั้นในลัทธิเทวสิทธิ์นะคะความเชื่อทางศาสนามีส่วนอย่างมากในการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้ปกครองนะคะลัทธิเทวสิทธิ์นะคะจะปรากฏนะคะในบริบทของยุโรปเนี่ยเริ่มตั้งแต่อาณาจักรโรมันนะคะโดยเฉพาะนะคะบทบาทของโป๊ปนะคะพระสันตะปาปาโป๊ปนะคะแล้วก็อันที่2ค่ะก็จะเป็นตัวลัทธิเทวสิทธิ์นะคะก็ดำรงความสำคัญนะคะจนมาถึงยุโรปในยุคกลางนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะนักศึกษาจะเห็นการครองราชย์นะคะของกษัตริย์ยุโรปหลายพระองค์นะคะก็จะมีการสวมชฏาหรือบทบาทของตัวหมอสอนศาสนานะคะตัวที่อ้างอิงตัวเองว่ามาจากตัวพระเจ้าในศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะฉะนั้นในลัทธิเทวสิทธิ์เขาจะให้ความสำคัญกับศาสนาจักรมากกว่าอาณาจักรนะคะโดยที่กษัตริย์นั้นนะคะเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจมาจากองค์พระเจ้าโดยตรงนะคะทีนี้ถ้าลัทธิเทวสิทธิ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะเราอาจจะอธิบายได้นะคะว่าไอแนวคิดที่เราเรียนไปแล้วนะคะนั่นก็คือแนวคิดที่ว่าด้วยเทวราชาที่ได้รับอิทธิพลจากพราหมณ์ฮินดูซึ่งปรากฏอย่างชัดแจ้งนะคะในสมัยทุยานั้นนะคะก็สามารถถูกนับได้ว่าเป็นลัทธิเทวสิทธิ์ก็คือการที่กษัตริย์นะคะอ้างอิงตนเองเนาะว่าเป็นสมมติเทพที่แบ่งภาคลงมาเกิดนั่นเองนะคะส่วนแนวคิดที่2นะคะว่าด้วยการเกิดรัฐนะคะก็คือแนวคิดที่ว่าด้วยสัญญาประชาคมนะคะแนวคิดสัญญาประชาคมภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า social contract นะคะแนวคิดนี้จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะคะไปจากลัทธิเทวสิทธิ์นะคะเพราะว่าลัทธิเทวสิทธิ์นั้นนะคะจะไม่ให้ความสำคัญกับมนุษย์นะคะในการที่จะทำการตกลงหาผู้ปกครองร่วมกันนะคะแต่แนวคิดสัญญาประชาคมเนี่ยนะคะเกิดขึ้นนะคะภายใต้อิทธิพลนะคะของแนวคิดว่าด้วยมนุษยนิยมก็คือความนิยมนะคะความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์นิยมในศักยภาพของมนุษย์นะคะสอดคล้องกับยุโรปในช่วงของยุคของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะคะก็คือเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ฉะนั้นรัฐภายใต้แนวคิดสัญญาประชาคมนะคะรัฐจึงเกิดขึ้นภายใต้การทำสัญญาตกลงร่วมกันนะคะของประชาชนนะการเกิดขึ้นของรัฐในแนวคิดสัญญาประชาคมฉะนั้นรัฐจึงมีหน้าที่ดำเนินการบางอย่างนะคะที่ประชาชนได้ตกลงทำสัญญาร่วมกันนั่นเองนะคะทีนี้นักศึกษาอาจจะพบนะคะชื่อนักคิดคนสำคัญนะคะในแนวคิดสัญญาประชาคมนะคะนั่นก็คือโทมัสฮอบส์นะคะจอห์นล็อกนะคะแล้วก็ชองชาร์กวูโซนั่นเองนะคะส่วนแนวคิดที่3นะคะเราจะว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีวิวัฒนาการนะคะในทัศนะนี้นะคะเขาเชื่อว่ารัฐเนี่ยมีพัฒนาการมาจากความเป็นครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะคะซึ่งจะปรากฏตั้งแต่การเกิดขึ้นนะคะของสังคมมนุษย์นะคะนับแต่ความเป็นสังคมชนเผ่าเร่ร่อนนะคะจะสังเกตได้ว่าตัวหัวหน้าเผ่าหรือผู้ปกครองเนี่ยก็จะต้องมีคุณลักษณะของความเป็นพ่อก็คือความสามารถในการปกป้องครอบครัวนะคะมีความเด็ดเดี่ยวมีความสามารถในการรบนั่นเองนะคะส่วนแนวคิดที่4นะคะก็จะเป็นแนวคิดว่าด้วยทฤษฎีธรรมชาตินะในแนวคิดนี้เนี่ยเชื่อว่ารัฐเนี่ยก่อกำเนิดขึ้นเองนะคะเนื่องจากมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมนะคะและเป็นสัตว์การเมืองฉะนั้นการอยู่ร่วมกันนะคะในจำนวนมากเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวรูปแบบการปกครองฉะนั้นการเมืองเนี่ยนะคะมันจึงเป็นความธรรมชาติของมนุษย์นะคะโดยที่จะมีนักคิดคนสำคัญนะคะในสมัยเอเธนส์นะคะก็คือตัวอริสโตเติลนะคะเขาได้นิยามว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมืองฉะนั้นมนุษย์จะเข้าไปสู่การมีชีวิตที่ดีได้นะคะมนุษย์จำเป็นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะในสังคมการเมืองนั้นๆนะคะส่วนแนวคิดสุดท้ายนะคะก็คือแนวคิดว่าด้วยทฤษฎีคอมมิวนิสต์นะคะแนวคิดนี้นะคะเป็นแนวคิดที่วิพากษ์นะคะทฤษฎีการเกิด
ขึ้นของรัฐทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะ

เพราะนะคะเขามองว่านะคะรัฐเนี่ยเป็นผลผลิตจากความขัดแย้งทางชนชั้นนะคะชนชั้นในทัศนะของกลุ่มแนวคิดนี้นะคะเขาเชื่อว่าชนชั้นในปัจจุบันเนี่ยนะคะสังคมเป็นสังคมทุนนิยมใช่ไหมคะชนชั้นก็จะเป็นชนชั้นตัวชนชั้นนายทุนกับชนชั้นกรรมาชีพหรือชนชั้นแรงงานทีนี้การทําหน้าที่ของรัฐนะคะมักจะเป็นเครื่องมือของชนชั้นที่ได้เปรียบในสังคมนั้นๆในเวลานี้คือสังคมทุนนิยมฉะนั้นในทัศนะสุดท้ายเนี่ยเขามองว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะรัฐมันคือเครื่องมือของชนชั้นนายทุนนะคะทีนี้แล้วแนวคิดนะคะสุดท้ายแนวคิดทฤษฎีคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็เสนอต่อไปนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วรัฐควรจะถูกปราชญาการหรือหายไปนะคะตัวอย่างนักคิดคนสำคัญของแนวคิดทฤษฎีคอมมิวนิสต์นะคะก็คือตัวคาร์ลมาร์กซ์นะคะแล้วก็ฟรีดริชแองเกลนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัวแนวคิดทฤษฎีนะคะว่าด้วยการก่อกำเนิดรัฐนะคะในส่วนถัดมานะคะเราจะว่าด้วยนะคะองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะว่าอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่นะคะนักศึกษาต้องแยกให้ได้นะคะว่าอะไรคือความต่างสำคัญระหว่างความเป็นรัฐจารีตและรัฐสมัยใหม่นะคะรัฐจารีตถ้าเปรียบเทียบง่ายให้ง่ายที่สุดนะคะรัฐจารีตเนี่ยอำนาจเนี่ยเปรียบได้กับแสงเทียนนะคะแปลว่าเมื่อเราเอามือเข้าไปอังใกล้ไส้เทียนนะคะเราก็จะรู้สึกถึงความร้อนนะคะแต่รัฐสมัยใหม่เนี่ยนะคะอำนาจเนี่ยมันชัดเจนชัดแจ้งทั่วกันทั้งดินแดนฉะนั้นจุดต่างสำคัญระหว่างความเป็นรัฐจารีตกับรัฐสมัยใหม่คือเขตแดนนะคะทีนี้เรามาดูที่องค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่กันค่ะรัฐสมัยใหม่เนี่ยจะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบหลักด้วยกันนะคะนั่นก็คือข้อแรกค่ะดินแดนนะคะจะต้องเป็นดินแดนที่มีเขตแดนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนนะคะข้อที่2ค่ะเมื่อเรามีเขตแดนแล้วทำให้เราทราบค่ะว่าใครบ้างที่อยู่ในดินแดนหรือเขตแดนนั้นของเรานะคะนั่นก็คือเกิดสิ่งที่ว่าประชากรประกอบที่เป็นประชากรเนี่ยจะต้องมีถิ่นที่อยู่อย่างถาวรในเขตแดนนั้นๆนะคะทั้งนี้นะคะประชากรในดินแดนนั้นอาจจะมีความต่างทั้งในแง่ของเชื้อชาติชาติพันธุ์ศาสนาวัฒนธรรมและภาษาฉะนั้นจะทำยังไงให้คนที่อยู่แตกต่างกันเนี่ยนะคะมีความเข้าใจรับรู้ร่วมกันนะคะว่าตนนั้นเป็นคนในรัฐสมัยใหม่หนึ่งๆเนี่ยอันนี้ก็จะมีความสลับซับซ้อนและเต็มไปด้วยความเป็นการเมืองอยู่นะคะองค์ประกอบที่3ค่ะจะเป็นองค์ประกอบว่าด้วยรัฐบาลรัฐบาลคือองค์กรที่ใช้อำนาจปกครองนะคะดูแลประชากรภายในรัฐนะโดยใช้อำนาจอธิปไตยด้านการบริหารนะคะทีนี้รัฐบาลเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตยเสมอไปนะคะรัฐบาลเนี่ยมีรูปแบบที่หลากหลายได้นะคะและมีลักษณะการใช้อำนาจที่หลากหลายได้ด้วยเช่นกันนะคะเช่นรัฐบาลของกษัตริย์นะคะหรือรัฐบาลของประชาชนเป็นต้นนะคะประการสุดท้ายค่ะเป็นประการที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเอกราชและอำนาจอธิปไตยค่ะอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะคะถือนะอำนาจเดียวนะคะที่ต้องชัดแจ้งนะคะแล้วก็ครอบคลุมประชากรและดินแดนของรัฐนะคะถึงจะนับว่าประเทศนั้นนะคะหรือรัฐนั้นเนี่ยเป็นเอกราชนะคะอำนาจเพื่อตายแบ่งออกเป็น3อันหลักๆด้วยกันนะคะก็คืออำนาจด้านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะคะทีนี้นะคะในแง่ของการทำความเข้าใจอำนาจอธิปไตยนะเราจะต้องมาดูว่าใครคะที่อ้างสิทธิ์ว่าตนนั้นเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะถ้าในกรณีที่คนคนเดียวเนี่ยอ้างสิทธิ์นะคะว่าตนเองนะคะบุคคลคนเดียวเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะเราจะได้รูปแบบระบอบการปกครองก็คือระบอบอำนาจนิยมนะคะหรือระบอบราชาธิปไตยนะก็คือตัวคนคนเดียวที่สามารถอ้างความชอบธรรมในการถือครองอำนาจอธิปไตยได้นะตัวอย่างก็จะถ้าไม่ใช่เผด็จการเนี่ยก็จะเป็นตัวพระมหากษัตริย์นะคะทีนี้หากมีกลุ่มคณะบุคคลล่ะคะที่นะคะกล่าวอ้างว่าตนนั้นเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะเราจะเรียกระบอบการเมืองนั้นว่าเป็นระบอบคณาธิปไตยนะคะคณาหรือคณะแปลว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของกลุ่มคณะบุคคลนะคะส่วนสุดท้ายนะคะถ้านะคะประชาชนอ้างอิงความชอบธรรมว่าเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะเราจะเรียกระบอบการเมืองการปกครองนั้นว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะในประเด็นนี้นะคะนักศึกษาต้องแยกทำความเข้าใจให้ได้นะคะว่าอะไรคือรัฐจารีตและรัฐสมัยใหม่และอะไรที่เป็นจุดเน้นสำคัญนะที่ทำให้สถานะเนาะของรัฐสมัยใหม่แตกต่างจากรัฐจารีตนะคะนั่นก็คือเขตแดนนั่นเองซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของรัฐสมัยใหม่ค่ะค่ะ
ประเด็นที่2ที่จะพูดคุยกันต่อเนื่องไปนะคะก็คือประเด็นที่ว่าด้วยความเป็นมาของรัฐไทยนะคะก่อนการเกิดขึ้นของรัฐชาตินะคะจากที่นักศึกษาเรียนไปแล้วนะคะว่าจุดเน้นสำคัญนะคะขององค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่เนี่ยคือเส้นเขตแดนนะคะฉะนั้น

เนื้อหาแรกนะคะในประเด็นนี้ที่เราจะคุยกันนะคะก็คือแล้วความเป็นมาของรัฐไทยเนี่ยนะคะภายใต้แนวคิดปิตุราชาเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกับนิยามการก่อกำเนิดรัฐในด้านใดนะคะจากแนวคิดปิตุราชานะคะจากที่เรียนไปแล้วนะคะก็จะเกิดในสมัยสุโขทัยนะคะโดยที่ตัวสถาบันกษัตริย์นะจะมีสถานะเป็นพ่อใช่ไหมคะที่ปกครองไพร่ฟ้านั่นก็คือลูกนะคะฉะนั้นสะท้อนเงื่อนไขของอาณาจักรที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนมากนักนะคะแล้วก็อาณาจักรไม่ได้มีความกว้างใหญ่ไพศาลนะคะทีนี้ค่ะโครงสร้างนะคะทางอำนาจหรือการจัดลำดับชนชั้นทางสังคมเนี่ยนะคะในสมัยสุโขทัยถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบได้เป็นภาพของพีระมิดนะคะที่ตัวกษัตริย์นะคะหรือพ่อขุนนะคะอยู่บนยอดพีระมิดนะคะรองลงมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นราชวงศ์ที่ใกล้ชิดเป็นพระญาติกับกษัตริย์นะคะนั่นก็คือเจ้านายนะคะถัดจากนั้นเป็นขุนนางนะคะและคณะสงฆ์และส่วนสุดท้ายคือไพร่นะคะรูปแบบชนชั้นการจัดชนชั้นเนี่ยนะคะที่ปรากฏขึ้นในสมัยสุโขทัยแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นแนวดิ่งนะคะแต่ก็จะมีความการจัดชนชั้นที่ไม่ได้มีลักษณะของความเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะคะเนื่องจากตัวอาณาจักรเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีความสลับซับซ้อนมากนะคะถ้าเทียบกับตัวอาณาจักรอื่นๆนะคะทีนี้ค่ะในประเด็นที่2นะคะนอกเหนือไปจากปิตุราชาในสมัยสุโขทัยแล้วนะคะเมื่อนะคะเส้นทางประวัติศาสตร์ได้เคลื่อนย้ายเนี่ยนะคะเปลี่ยนผ่านจากสุโขทัยไปสู่อยุธยานะคะในบริบทนั้นนะคะแนวคิดในการปกครองที่สำคัญก็คือแนวคิดแบบเทวราชานะคะเปรียบเทียบตัวองค์ราชาเนี่ยนะคะได้เป็นเทพซึ่งนะคะอาณาจักรอยุธยาเนี่ยได้ไปรับเอาอิทธิพลความเชื่อแบบนี้นะคะมาจากขออีกทีนึงนะคะโดยสถานะของกษัตริย์เนี่ยเปรียบได้กับสมมุติเทพที่แบ่งภาคลงมาจุตินั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าในอาณาจักรอยุธยานะคะระยะห่างระหว่างสถาบันกษัตริย์นะคะหรือตัวราชาเนี่ยนะคะกับนะคะประชาชนคนทั่วไปเนี่ยจะมีระยะห่างที่ค่อนข้างกว้างมากขึ้นนะคะมากไปกว่าตัวสุโขทัยนะคะทีนี้เพราะเหตุใดคะทำไมนะคะรูปแบบการปกครองในอยุธยาจึงเป็นแบบเทวราชาหรือเป็นสมมุติเทพนะคะสาเหตุสำคัญเนี่ยก็เกิดขึ้นจากความสลับซับซ้อนของอาณาจักรนะคะทั้งการเป็นชุมชนทางการค้านะคะความสามารถทางการอาหารของราชวงศ์ต่างๆที่สามารถไปยึดเอาดินแดนอันห่างไกลเข้ามาได้นะฉะนั้นการที่จะเป็นพ่อให้ความรักกับลูกเนี่ยมันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วนะคะมันจำเป็นต้องยกสถานะของตัวสถาบันกษัตริย์เนี่ยให้อยู่เหนือจากคนทั่วไปนะคะแล้วก็ให้มีสถานะเป็นสมมุติเทพนั่นเองนะคะทีนี้การควบคุมกำลังคนนะคะหรือโครงสร้างทางอำนาจเนี่ยนะคะในสมัยอยุธยาภายใต้แนวคิดแบบเทวราชาเนี่ยนะคะจะมีความเป็นรูปธรรมชัดเจนมากกว่าแนวคิดในยุคของสุโขทัยนะคะโดยผ่านการใช้ระบบที่เรียกว่าระบบศักดินานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนถัดไปนะคะเขาก็จะบอกว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะแม้ว่าแนวคิดสำคัญเนี่ยจะปรากฏแนวคิดว่าด้วยปิตุราชานะคะหรือเทวราชาแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะคะแนวคิดทั้งปิตุราชาและเทวราชาเนี่ยก็ปรากฏขึ้นอย่างผสมผสานในบริบทสังคมการเมืองไทยนะคะโดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยนะคะที่อาศัยฐานความเชื่อทางศาสนาเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะนะคะฐานความเชื่อทางด้านศาสนาพุทธนะคะหรือการเกิดขึ้นของแนวคิดว่าด้วยธรรมราชาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะที่เป็นจุดกำเนิดของตัวแนวคิดว่าด้วยเทวราชานะคะตัวอย่างที่สำคัญนะคะที่จะปรากฏแนวคิดของความผสมผสานกันนะคะก็คือในกรณีของอยุธยานะคะแม้ว่าอยุธยาเนี่ยจะเป็นอาณาจักรที่เป็นจุดเน้นสำคัญการเกิดขึ้นของแนวคิดว่าด้วยเทวราชานะคะแต่กษัตริย์อยุธยานะคะก็จะต้องยังคงสถานะเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกอยู่ใช่ไหมคะก็คือเป็นบุคคลเป็นสถาบันกษัตริย์ที่พระองค์จะต้องค้ำจุนนะคะพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องนะคะจะต้องบำรุงทำนุบำรุงศาสนาพุทธต่อนะคะเช่นเดียวกันค่ะเมื่ออาณาจักรเคลื่อนย้ายจากอยุธยาเนี่ยนะคะมาสู่ธนบุรีนะคะสถานะของตัวกษัตริย์นะคะก็ยังคงมีลักษณะความเป็นเทวราชานะคะกับธรรมราชาอยู่นะเช่นเดียวกับนะคะเมื่อเข้าสู่แผ่นดินของกรุงโกสินทร์นะคะรัชกาลที่1 นะคะพระองค์ก็ได้ก่อตั้งนะคะสถาปนาอาณาจักร
ราชอาณาจักรราชธานีใหม่เนาะก็คือกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ก็ยังมีสถานะของการเป็นสมมุติเทพอยู่ใช่ไหมคะสังเกตจากการใช้คำราชาศัพท์นะคะหรือแบบแผนทำ

ในประเพณีต่างๆนะคะแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังจะต้องดำรงตัวเองนะคะเป็นผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำชูศาสนาพุทธอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าจะมีการชำระพระไตรปิฎกครั้งสำคัญเลยนะคะในแผ่นดินนั่นเองค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับนะคะความเป็นมาของรัฐไทยนะคะแต่ว่าเราไปสนใจในห้วงที่หลังการเกิดขึ้นของรัฐชาตินะคะเราบอกแล้วนะคะว่าจุดแบ่งสำคัญนะคะของความเป็นรัฐสมัยใหม่นะคะกับรัฐจารีตก็คือการเกิดขึ้นของเส้นเขตแดนนะคะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปพิจารณาตัวพัฒนาการของรัฐไทยเนี่ยเราจะพบว่าเส้นเขตแดนเราปรากฏขึ้นครั้งแรกนะคะในสมัยของรัชกาลที่5นะคะแล้วก็ในรัชกาลที่5นะคะก็เป็นจุดกำเนิดสำคัญนะคะของการที่องค์สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะพระองค์สามารถรวมศูนย์อำนาจนะคะไว้ที่ราชธานีส่วนกลางหรือกรุงเทพได้อย่างสมบูรณ์นะคะก็เกิดขึ้นเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะทีนี้ในแง่ของการรวมศูนย์อำนาจนะคะของรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ทำอะไรบ้างนะคะพระองค์ทำทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกนะคะคือการปฏิรูประบบราชการนะคะจากเดิมที่เราปกครองเรามีการใช้ระบบราชการส่วนกลางเนี่ยแบบจตุสดมนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นเพียง4ประเด็นหลักนะคะนั่นก็คือเวียงวังคลังนานะรัชกาลที่5เล็งเห็นนะคะว่ามันไม่สามารถสอดรับกับความสลับซับซ้อนของปัญหาที่มันใหญ่โตมากขึ้นนะคะเนื่องจากเรามีดินแดนที่กว้างขวางมากขึ้นนะคะพระองค์ก็ได้ตั้งกระทรวงขึ้นมาทำหน้าที่นะคะซึ่งเป็นกระทรวงที่มีมากไปกว่าตัว4จตุสดมเหมือนเดิมนะคะนี่คือส่วนกลางนะคะส่วนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการปฏิรูประบบราชการในส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีการยกเลิกนะคะระบบเจ้าเมืองต่างๆนะคะแล้วก็ตั้งนะคะข้าราชการเข้าไปปกครองแทนภายใต้ระบบมณฑลเทศาภิบาลนะคะจะเห็นได้ว่านะคะในระบบราชการของที่เกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่5นะคะมันมีความสับซับซ้อนนะคะมันมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตบุคคลที่มีความสามารถให้เข้ามารับราชการนะคะหรือผู้ที่มารับใช้ในกิจการของพระราชานะคะทำให้ตัวรัชกาลที่5นะคะเล็งเห็นความสัมพันธ์ของการที่จะต้องปฏิรูปนะคะระบบการคลังนะคะทำให้เนี่ยส่วนกลางนะคะสามารถที่จะเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก็มีการตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์นั่นเองนะคะเมื่อรายได้นะคะที่รัฐได้มากขึ้นนะคะก็ทำให้รัฐเนี่ยสามารถที่จะนำเงินรายได้เหล่านี้นะคะจ่ายนะคะเป็นเงินเดือนนะคะไปให้ยังตัวข้าราชการต่างๆได้นะคะจะเห็นได้ว่าความจงรักภักดีใช่ไหมคะก็จากเดิมเนี่ยที่เป็นตัวมีขุนนางมาขั้นกลางนะคะแต่ว่าประชาชนเนี่ยก็จะมีความจงรักภักดีไปสู่ตัวสถาบันกษัตริย์หรือองค์ในหลวงรัชกาลที่5นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนที่2ที่รัชกาลที่5ทรงได้ทำนะคะนั่นก็คือการเลิกระบบไพร่และทาสนะคะสิ่งที่ทำให้องค์รัชกาลที่5เนี่ยนะคะต้องทำการยกเลิกไพร่และทาสแบบค่อยเป็นค่อยไปนะ1ข้อแรกเลยนะคะก็คือพระองค์เล็งเห็นความสำคัญของการที่จะต้องปลดปล่อยไพร่และทาสนะคะซึ่งถูกกุมขังนะคะไว้ในระบบการผลิตที่ไม่เอื้อต่อเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะคะเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านี้ให้กลายมาเป็นแรงงานนะคะขณะเดียวกันนะคะมันก็แฝงเร้นไปด้วยความสำคัญในทางการเมืองนะคะเพราะว่าในรูปแบบการควบคุมกำลังคนแบบเดิมเนี่ยนะคะจะอนุญาตให้ตัวขุนนางเนี่ยสามารถนะคะครอบครองคนตามจำนวนชนชั้นตามจำนวนตำแหน่งแห่งที่ของขุนนางคนนั้นได้นะคะทำให้การที่ขุนนางมีกำลังคนเนี่ยอาจจะสร้างนะคะความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจให้กับกษัตริย์นะคะเนื่องจากกลัวว่าจะเกิดการทำกบฏเกิดขึ้นนะคะทีนี้การยกเลิกระบบไพร่และทาสเนี่ยนะคะมันก็เลยเป็นการดึงนะคะเครื่องมือทางการเมืองที่ขุนนางเคยถือนั่นคือกำลังคนเนี่ยปลดปล่อยออกไปนะคะแล้วแทนที่คนจะมีคนทั่วไปเนี่ยนะคะจะจงรักภักดีเนาะนะคะหรือให้ความจงรักภักดีกับมูลนายนะคะเมื่อมูลนายหมดความสำคัญแล้วนะคะบรรดาบุคคลทั่วไปที่ปลดปล่อยจากระบบไพร่และทาสนะคะก็จะพุ่งตรงความจงรักภักดีของตัวเองเนี่ยไปยังตัวสถาบันกษัตริย์หรือในหลวงรัชกาลที่5นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนที่3ที่รัชกาลที่5ทรงทำนะคะก็คือการปฏิรูปกองทัพแน่นอนค่ะว่าการรวมศูนย์อำนาจนะคะมันย่อมสร้างความไม่พอใจนะคะแล้วก็สร้างแรงเสียดทานนะคะต่อพระองค์เนาะนะคะจากเดิมที่เจ้าเมืองนะคะหรือขุนนางต่างมีอำนาจนะคะมีกำลังคนไว้ถือครองนะคะแต่พอมีการรวมศูนย์อำนาจภายใต้สมบูรณาญาสิทธิราชแล้วนะคะก็ต้องเกิดความไม่พอใจทีนี้ร.5ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญนะทำให้เกิดการปฏิรูป

กองทัพสมัยใหม่นะคะมีการเรียนการฝึกนะคะมีเงินเดือนในแบบตะวันตกนะคะโดยที่ก็ดึงคนที่หลุดออกมาจากระบบไพร่และทาสนั่นเองนะคะให้มาเป็นทหารนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือการปฏิรูปกฎหมายและการศาลให้มีความเป็นสากลมากขึ้นนะคะนี่คือห้วงแรกนะคะห้วงบริบทแรกนะคะก็คือรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะทีนี้ค่ะพัฒนาการในห้วงที่2ภายหลังการเกิดขึ้นของรัฐชาตินั่นก็คือความพยายามในการผลักดันสิ่งที่เรียกว่าแนวคิดราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญนะคะแนวคิดนี้นะคะก็คือกระแสการเรียกร้องราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญหรือนะคะการที่นะคะเปลี่ยนสถานะขององค์พระมหากษัตริย์เนี่ยให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะเราจะพบได้ว่ามีในสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่6นะคะเราจะพบความพยายามในการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงสถานะของกษัตริย์ใน2รูปแบบของเหตุการณ์ด้วยกันนะคะเหตุการณ์แรกเนี่ยก็คือเหตุการณ์รศ103นะคะเป็นการเรียกร้องการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยคณะเจ้านายแล้วก็ขุนนางหัวก้าวหน้านะคะแต่ก็ไม่สําเร็จนะคะรัชกาลที่5บอกว่ายังไม่จําเป็นนะคะพระองค์เลือกที่จะทําการปฏิรูปการปกครองมากกว่านะคะทีนี้ค่ะในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็จะพบกระแสเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงนะคะนั่นก็คือเกิดเหตุการณ์รศ130นะโดยกลุ่มกบฏหมอเหล็งนะคะข้อร้องของกลุ่มเคลื่อนไหวนี้จะแตกต่างไปจากเหตุการณ์แรกนะคะเหตุการณ์นี้นะคะเหตุการณ์รศ130เนี่ยต้องการเรียกร้องสิ่งที่ว่ารีพับลิกนะคะหรือสถาสาธารณรัฐซึ่งไม่มีองค์สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่นะคะแม้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม้ว่าเหตุการณ์หนึ่งรศ130เนี่ยจะไม่ประสบผลสำเร็จนะคะสามารถที่จะขัดขวางได้ก่อนนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการดำเนินการของกลุ่มผู้เคลื่อนไหวในเหตุการณ์รศ130นะคะได้ส่งผลในเวลาต่อมาต่อความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะผู้ก่อการที่เรียกว่าคณะราษฎรนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในเวลาต่อมานะคะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยกลุ่มคณะราษฎรขึ้นมานะคะมันก็ได้เปลี่ยนเงื่อนไขความสัมพันธ์นะคะของการของกลุ่มบุคคลที่ใช้อำนาจอธิปไตยออกไปอย่างสิ้นเชิงนะคะจากเดิมในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชตัวสถาบันกษัตริย์สามารถผูกขาดความชอบธรรมในการใช้อำนาจอธิปไตยได้ใช่ไหมคะแต่พอเราเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะให้เข้าสู่ตัวระบอบประชาธิปไตยแล้วนะคะโครงสร้างทางอำนาจผู้ใช้อำนาจอธิปไตยเปลี่ยนไปนะคะจากเดิมที่เป็นกษัตริย์เนี่ยนะคะก็เปลี่ยนไปสู่ประชาชนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความพยายามในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในสมัยคณะราษฎรนะคะก็ต้องเผชิญกับแรงผลักแรงเหวี่ยงนะคะแล้วก็มีความล้มลุกคลุกคลานปรากฏตามที่ได้ศึกษาไปแล้วนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในห้วงเวลานั้นเนี่ยนะคะก็จะปรากฏลักษณะของความเป็นอมาตยาธิปไตยที่ค่อนข้างสูงด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ค่ะห้วงเวลาสุดท้ายนะคะที่ให้ความสำคัญที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะในห้วงของการหลังการเกิดรัฐชาตินะคะนั่นก็คือห้วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นการที่ประชาชนมีความตื่นรู้นะคะแล้วก็มีความที่จะอยากกระตือรือร้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองนะคะภายใต้การประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะคะฉบับนะคะพ.ศ. 2540นะคะซึ่งชื่อได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะหรือรัฐธรรมนูญที่กินได้นะคะการที่รัฐธรรมนูญนี้นะคะมีแนวโน้มเนี่ยสอดคล้องไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะคะรัฐธรรมนูญนี้เป็นผลมาจากนะคะการเสียเลือดเสียเนื้อนะคะการเรียกร้องประชาธิปไตยภายใต้เหตุการณ์พฤษภาธมินนั่นเองนะทำให้ทหารเนี่ยนะคะลดบทบาททางการเมืองแต่อย่างไรก็ตามค่ะจากที่ประสบการณ์ที่หลายท่านได้เผชิญนะคะในช่วงห่วงเวลา10ปีที่ผ่านมานะคะเราเผชิญกับตัวรัฐประหารครั้งสำคัญเนี่ย2ครั้งด้วยกันนะคะก็คือรัฐประหารพ.ศ. 2549นะคะกับรัฐประหารในพ.ศ. 2557นะจะเห็นได้ว่าแม้ว่าเราจะเข้าสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่นะคะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจริงๆแล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะพบว่าประเทศไทยก็ยังเผชิญกับปัญหาว่าด้วยพัฒนาการทางการเมืองที่เราอาจจะไม่สามารถถูกเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยได้นะคะเพราะว่ายังมีแรงหน่วงแรงรั้งบางอย่างอยู่นะคะเราก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงที่ว่าอะไรคือลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สำคัญของประชาชนที่ควรถูกนับในฐานะพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศให้เป็นประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
ค่ะสำหรับในเรื่องที่4นะคะที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องพัฒนาการของรัฐนะคะนักศึกษาได้พูดคุยนะคะกันใน3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรัฐนะคะอะไรคือทฤษฎีว่าด้วยการกําเนิดของรัฐนะคะแล้วอะไรคือองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่โดยที่นักศึกษาต้องตอบให้ได้นะคะว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างความเป็นรัฐจารีตและรัฐสมัยใหม่นะคะในส่วนที่2นะคะประเด็นที่2เราพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของรัฐนะคะก่อนการเกิดรัฐชาติขึ้นมานะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นทั้งปิตุราชาและเทวราชานะคะและห้วงสุดท้ายที่เราคุยกันนะคะก็คือความเป็นรัฐไทยหลังการเกิดขึ้นของรัฐชาตินะคะแม้ว่าในสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะรัชกาลที่5ทรงได้สถาปนาระบอบนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าระบอบนี้ในท้ายที่สุดแล้วก็ได้เปลี่ยนผ่านไปสู่ตัวระบอบที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยแต่นะคะจากประสบการณ์ที่หลายท่านนะคะอาจจะได้ร่วมรับรู้นะคะประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นตั้งแต่2475ก็ยังไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่ามันสามารถลงหลักปักฐานในการเมืองไทยในปัจจุบันนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องชวนคิดนะคะว่ามันมีเหตุปัจจัยในทางสังคมวัฒนธรรมใดบ้างคะที่เป็นอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเทศศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ครับซึ่งรายการนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการด้วยกันครับช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้าย Green Idea ครับสำหรับในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านผาชันตำบลสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับชุมชนแห่งนี้มีพื้นที่ติดกับบริเวณแม่น้ำโขงซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นหินซะส่วนใหญ่ครับในฤดูฝนนั้นก็จะมีน้ำหลากนะครับจนไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำได้ส่วนในฤดูแล้งนั้นก็จะแห้งแล้งมากๆเลยล่ะครับเอาละครับตามน้องกรีนไปดูกันเลยครับในช่วงกรีนวิว
1: สวัสดีครับพี่เอและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับน้องกรีนสุดหล่อผู้ไม่เคยมองข้ามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้น้องกรีนจะพาท่านผู้ชมไปพบกับชุมชนบ้านผาชันตำบลสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีที่น่าสนใจก็คงจะเป็นสภาพพื้นที่ของชุมชนนะครับเป็นภูเขาหินทรายสลับกับหินดินดานและลาดเอียงลงสู่แม่น้ำโขงครับพื้นที่นี้มีก้อนหินที่เป็นหน้าผาขนาดใหญ่เรียงสลับกันไปตลอดแนวลำน้ำโขงชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหาปลาและบ้านผาชันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับผู้คนจะเข้ามาชมวิถีชีวิตของชุมชนการจับปลาในแม่น้ำโขงและชมภาพก้อนหินที่เรียงรายสลับซับซ้อนกันอย่างแปลกตาสวยงามตลอดสองฝั่งแม่น้ำโขงทีเดียวครับนอกจากนี้ในพื้นที่ชุมชนบ้านผาชันยังมีเสาเฉลียงขนาดใหญ่ที่อยู่ในบริเวณลานหินเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านและด้วยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นพื้นหินมากกว่าพื้นดินจึงทำให้ชุมชนนี้ในอดีตประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งน้ำกินและน้ำใช้นะครับแต่สมาชิกของชุมชนบ้านผาชันเขามีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเราไปติดตามกันในช่วง Green View เลยครับ
2: บ้านผาชันนี่มีประชากร570คนครับมีพื้นที่22ตารางกิโลเมตร 20,000 กว่าไร่ครับในลักษณะนี้คือภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหินกับกาพื้นที่ติดชายแดนไทยลาวครับอาชีพของพี่น้องหมู่บ้านผาชันเฮาครับก็คือหาปลานี่ 80% ทั้งหาปลาทั้งทำนาทำสวนครับกับพื้นที่ส่วนใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มครับเพราะว่าอาชีพล่องลงมาก็คือหาของปลาจำพวกหาเห็ดหาหน่อไม้ครับนี่เป็นอาชีพหนึ่งที่ชุมชนเฮาทำกันอยู่แล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวครับเรื่องการท่องเที่ยวนี่ก็คือจุดขายก็คือเรื่องเสาเสลียงแล้วก็ผาชันครับที่พี่น้องเฮาได้ทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทั้งอุทยานแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือจุดเด่นอีกของผาชันก็คือเรื่องการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ก่อนนั้นผาชันนี่ครับมีปัญหาในเรื่องของการขาดน้ำครับขาดจนวิกฤตครับคิดว่าสิบ่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองครับเพราะว่าในเรื่องของปัญหาเรื่องน้ำนี่เป็นปัญหาใหญ่ของหมู่บ้าน
3: ชุมชนบ้านผาชันตำบลสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีในอดีตชุมชนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาหินและลาดเอียงลงสู่แม่น้ำโขงและเมื่อหลากแม่น้ำโขงจะส

0: สูงท่วมประมาณ10เมตรและเมื่อถึงฤดูแล้งน้ำก็จะหายลงไปในแม่น้ำโขงจนหมดพื้นที่ไม่สามารถดูดซับน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้จนในปีพุทธศักราช2538เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำอย่างหนักต้องซื้อน้ำจากที่อื่นมาใช้ถึงแม้หน่วยงานราชการต่างๆเข้ามาช่วยขุดบ่อบาดาลหาน้ำหลายครั้งแต่ไม่พบน้ำใต้ดินมีเพียงบ่อน้ำตื้นๆที่พอใช้ได้แต่ไม่เพียงพอกับชุมชนจึงเกิดปัญหาการแย่งน้ำกันใช้ค่ะ
1: ในอดีตชุมชนบ้านผาชันเนี่ยคือเมื่อก่อนมันยังครัวเรือนยังมีไม่เยอะนะครับในเรื่องของการใช้น้ำเนี่ยมันก็พอนะครับมีน้ำใช้พอตลอดทั้งปีคือจะใช้จากบ่อน้ำซึมน้ำซับที่มีอยู่รอบๆหมู่บ้านทั้งหมด14บ่อนะครับทั้งหมด14บ่อก็กระจายกันไปใช้แล้วแต่ใครจะใกล้ตรงไหนก็มาใช้แต่หลังจากนั้นมาปีพ.ศ. 2540ประชากรในชุมชนเริ่มมีเยอะหมู่บ้านขยายตัวนะครับคือน้ำจาก14บ่อเนี้ยเริ่มไม่พอแล้วคือไม่พอแล้วล่ะครับในการไปเอาน้ำมาใช้นี่ถึงขั้นต้องเข้าคิวรอรู้สึกว่าจะวิกฤตมากในช่วงปี40มาถึง47เนี่ยวิกฤตจริงๆนะครับคือทำไมมันถึงวิกฤตก็เพราะว่าพื้นที่ของชุมชนบ้านผาชันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นหินนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหินลาดเอียงลงสู่แม่น้ำโขงไม่มีที่กักเก็บไม่มีแหล่งน้ำในหมู่บ้านนะครับเรามามีโอกาสได้ทำงานวิจัยนะครับได้ทำงานวิจัยในช่วงปี48ก็คือตรงนี้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่การบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไอ้นี้คือหัวข้อวิจัยก็เลยมามีโอกาสได้ในงานวิจัยเขาจะให้เราเก็บข้อมูลบริบทชุมชนนะครับแล้วก็การใช้น้ำในแต่ละวันว่าชุมชนเรามีความต้องการใช้น้ำเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็สำรวจพื้นที่ว่าเรามีแหล่งกักเก็บน้ำตรงไหนบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็คือจากตรงนั้นมา เราก็มามีข้อมูลในเรื่องของบริบทชุมชนเราคือเรารู้ตัวเราเองมาบ้างแล้วนะครับในระดับหนึ่งก็เลยมามีการสร้างฝายนะครับจริงๆฝายวังอีแล้งหนึ่งเนี่ยสร้างตั้งแต่ปี46คือตอนนั้นเราก็รู้อยู่ว่าเราไม่มีแหล่งน้ำในพื้นที่ที่แบบว่ากักเก็บได้เราก็เลยประชุมหารือกันในที่ประชุมบอกว่าต้องสร้างฝายนะถึงจะมีแหล่งกักเก็บ
0: ชุมชนร่วมมือกันสร้างฝายวังอีแร้งจากเดิมที่เป็นทำนบกั้นน้ำทำจากดินทรายแต่พอน้ำหลากทำนบพังชุมชนร่วมมือกันทำฝายคอนกรีตบนหินโดยออกเงินค่าวัสดุกันเองค่ะส่วนแรงงานชาวบ้านทุกคนช่วยกันทำโดยไม่ต้องจ่ายค่าแรงค่ะประปาหมู่บ้านสมัยนั้นมีสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทหรือรอพช.นำน้ำจากบุ่งพระละครมาใช้ภายในชุมชนโดยใช้เครื่องสูบน้ำแต่จากสภาพพื้นที่ลาดชันทำให้ต้องใช้แรงเครื่องสูบน้ำมากทำให้เครื่องสูบน้ำเสียจนไม่มีงบประมาณซ่อมแซมชุมชนจึงระดมความคิดแก้ปัญหาเพื่อนำน้ำมาใช้ในชุมชนให้ได้จนเกิดนวัตกรรมที่เรียกว่าแอร์แวร์นำมาช่วยสูบน้ำจากฝายวังอีแร้งและบุ่งพระละครต่อท่อนำไปให้ชุมชนทำให้ประหยัดพลังงานและไม่ทำให้เครื่องสูบน้ำเสียอีกต่อไปค่ะ
1: หลังจากที่เราบริหารจัดการตัวเองได้ในส่วนหนึ่งก็

0: เกิดจากงานวิจัยอีกแหละเพราะว่าในกระบวนการวิจัยเกิดนวัตกรรมแอร์แวร์นะครับจากเวทีวิจัยเราเกิดนวัตกรรมแอร์แวร์เป็น อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อเสริมแรงดันน้ำเพื่อเสริมแรงดันในการสูบน้ำนะครับเราเอาอุปกรณ์ตัวแอร์แวร์เนี่ยไปสูบน้ำไปติดกับมอเตอร์สูบน้ำจากวงพระละครขึ้นมาใช้ในช่วงปี48 49ที่เราใช้กันจนถึง50 50 50 51เนี่ยแหละประมาณนี้นะครับคือตัวแอร์แวร์เนี่ยมันจะช่วยเสริมแรงดันในการส่งน้ำทำให้มอเตอร์ของเราเนี่ยเบาไม่หนักเบาแรงนะครับก็สูบจากวงพระละครมาขึ้นหอถังรพช.เก่านี่แหละนะครับแล้วก็จ่ายให้ชุมชนที่อยู่ข้างล่างใช้นะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็เอาน้ำจากฝายให้ชุมชนที่อยู่สูงเนี่ยใช้พอเราผ่านตรงนี้มาได้ก็คือทางสสนกเชิญเราเข้าประกวดการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวทางพระราชดำริทางชุมชนก็รับตอบรับแล้วก็เข้าประกวดนะครับก็ได้รับถ้วยพระราชทานในปี2551จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นมาเขาก็สนับสนุนงบประมาณมาให้สร้างฝายวังอีแรง2นะครับก็คือ300,000 กว่าบาทนะครับ300,000 กว่าบาทคือให้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์นะครับให้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คือในเรื่องของชาวบ้านเนี่ยช่วยกันทำนะครับสับเปลี่ยนกันไปเพราะว่าในชุมชนจะแบ่งกันเป็นคุ้มก็หมุนเวียนกันเป็นคุ้มไปทำนะครับจนได้ฝายวังอีแรง2มา
1: คุณผู้ชมครับจากความพยายามในการดิ้นรนเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนน้ำของคนในชุมชนบ้านผาชันทำให้ทุกวันนี้ครับเขามีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอในทุกครัวเรือนเลยล่ะครับและพวกเขามีวิธีการบริหารจัดการน้ำให้มีใช้ในปัจจุบันจนถึงอนาคตได้อย่างไรเราไปโฟกัสเรื่องราวเหล่านี้กันเลยครับในช่วงกลีนชัดครับ
2: ปัจจุบันปัญหาของบ้านผาชันที่รวมกันแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำจนประสบความสำเร็จจากการหาน้ำได้โดยได้น้ำจากบุงพระละครนำมาใช้เป็นประปาหมู่บ้านสำหรับ113ครัวเรือนน้ำจากฝายวังอีแร้งใช้เป็นประปาภูเขาแบบกาลักน้ำสำหรับ21ครัวเรือนที่อยู่บนที่สูงน้ำที่เหลือตกกล้าก่อนทำนาโดยเฉพาะในหน้าแล้งค่ะน้ำบึงริมถนนใช้เลี้ยงสัตว์หรือกิจกรรมอื่นๆภายในชุมชนเมื่อหาน้ำได้แล้วชุมชนบ้านผาชันก็ใช้น้ำเป็นค่ะการใช้น้ำเป็นก็คือชุมชนรวมกันจัดสรรน้ำตามพื้นที่และฤดูกาลในพื้นที่ต้นน้ำได้รวมกันฟื้นฟูป่าต้นน้ำสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นสร้างฝายวังอีแร้งในช่วงน้ำหลากได้บริหารจัดการน้ำจากฝายวังอีแร้งช่วงน้ำแล้งได้นำน้ำจากบุงพระละครมาใช้เป็นประปาที่รพช.สร้างให้และปรับปรุงให้ใช้งานโดยชุมชนนำน้ำจากฝายวังอีแร้งมาใช้ทำประปาภูเขาค่ะนอกจากนี้ชุมชนมีการประกวดการใช้น้ำอย่างประหยัดโดยนำน้ำที่ใช้แล้วมาใช้รดผักสวนครัวเป็นทฤษฎีใหม่ในครัวเรือนซึ่งปลูกใส่กระถางรอบๆบ้านตัวเองค่ะ
3: เราทำทฤษฎีใหม่ในครัวเรือนซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือลดรายจ่ายสร้างรายได้ในครัวเรือนคือในการใช้น้ำเนี่ยชุมชนผาชันเนี่ยจะปลูกพวกผักหอมผักกาดผักชีถั่วอย่างเงี้ยนะเพื่อนำมาบริโภคแล้วก็เหลือจากบริโภคก็แบ่งให้คนอื่นแล้วก็ขายมั่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่เน้นๆก็คือลดรายจ่ายคือในการใช้น้ำชุมชนผาชันเนี่ย คือในทฤษฎีใหม่เนี่ย

0: เขาจะใช้น้ำอย่างประหยัดเหมือนกับว่าอย่างน้ำซักผ้าเขาจะลองใส่กะละมังคือเอาไปรดต้นไม้อันนี้คือเขาจะไม่ใช้โดยตรงนะครับเหมือนกับว่าเขาจะเอาน้ำซักผ้าแล้วก็เอาไปใช้อีกในส่วนรดต้นไม้เพื่อในการประหยัดน้ำใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ
1: ในด้านระบบนิเวศชุมชนรวมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าบริเวณต้นน้ำเป็นป่าชุมชนซึ่งชุมชนได้อาศัยผลผลิตของป่าเช่นเห็ดหน่อไม้และเมื่อป่าเกิดความชุ่มชื้นทำให้ปัญหาไฟป่าหมดไปค่ะ
2: ปัจจุบันตอนนี้คือเรามีฝายอีแล้งหนึ่งอีแล้งสองตอนนี้เรามีน้ำอยู่6,800ลูกบาศก์เมตรครับคือปัจจุบันเมื่อก่อนเราจะใช้น้ำตรงนี้ไปใช้ในครัวเรือนนะครับในส่วนอุปโภคบริโภคเนี่ยเราในส่วนในเรื่องของน้ำกินเนี่ยคือเรายังกินจากบ่อน้ำตื้นอย่างเงี้ยกินน้ำฝนอย่างเงี้ยคือเรายังไม่สามารถที่จะมีน้ำมากินได้แต่หลังจากเรามีน้ำแล้วเราก็มีงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาได้ประชุมหารือกับชุมชนว่าเราจะเอามาทำอะไรนะครับเงินตรงนี้จะผ่านมาทางกองทุนหมู่บ้านนะครับชาวบ้านก็เห็นพร้อมกันว่าให้ทำโรงผลิตน้ำดื่มนะครับเพื่อเอาน้ำจากตรงนี้ไปผลิตเป็นน้ำดื่มให้กับชุมชนได้กินนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมีแต่ใช้แล้วก็ทำการเกษตรนะครับแค่นั้นตอนนี้มีโรงน้ำดื่มแล้วคือชาวบ้านเอาน้ำไปดื่มไปกินได้ถามว่าชุมชนพอหรือยังในเรื่องของน้ำมันก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชุมชนก็มีแนวคิดที่จะต้องหาแหล่งน้ำเพื่อมาสำรองที่เรามีอยู่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต
3: คุณผู้ชมครับที่ชุมชนบ้านผาชันแห่งนี้ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะครับว่าในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งและเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณหน้าผาริมแม่น้ำโขงนั้นก็สามารถที่จะมีน้ำได้ครับทั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันและความสามัคคีของคนในชุมชนนะครับและก็มีการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านนี่แหละครับมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริเวณพื้นที่ของตนเองนั่นเองครับและช่วงสุดท้ายของรายการก็มาถึงแล้วนะครับช่วงกรีนไอเดียคัดสรรไอเดียที่เป็นประโยชน์มาให้กับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการบริหารจัดการกองทุนปลาครับเขาจะมีวิธีการทำอย่างไรและจะประสบความสำเร็จแค่ไหนครับไปติดตามกันเลยในช่วง Clean Idea
1: อาชีพประมงหาปลานับเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงรวมถึงที่บ้านผาชันแห่งนี้ด้วยค่ะในอดีตมีปัญหาเรื่องการขายปลาที่จับมาได้จนมีการร่วมกลุ่มกันจัดตั้งกองทุนปลาเพื่อจัดการเรื่องราคารวมถึงการจำหน่ายปลาให้กับลูกค้าโดยการบริหารจัดการโดยคนในชุมชนเองค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะ
4: แต่ก่อนเมื่อ 10-20 ปีก่อนนี่คนในชุมชนหาปลานะครับปลาที่หามาได้หนึ่งและไม่มีที่จะขายสองนะครับตัวหลักๆก็คือเรื่องราคาปลาเนื่องจากว่าพ่อค้าคนกลางนี่ที่มากดขี่เรื่องราคาปลาของเราเขาเป็นคนพูดเรื่องราคาปลาแต่พวกเราในชุมชนเป็นคนขายไม่ได้กำหนดนะครับไม่ได้กำหนดพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดราคาปลาให้พวกเราก็เลยนะครับก็เลยเกิดปัญหาทั้งสองประเด็นว่า1เมื่อได้ปลามาแล้วถ้าได้ตอนพ่อค้ามานี่ก็พอจะได้ขายแต่หลังจากที่พ่อค้ากลับไปแล้วเราไม่รู้จะไปขายที่ไหนเพราะว่าตอนนั้นไฟฟ้าก็ยังไม่ได้เข้าก็ไม่มีที่แช่ปลาก็เลยเกิดปัญหาเมื่อปัญหานี้เกิดขึ้นว่าพวกเราเอ๊ะ

0: ทำไมอยู่ในแม่น้ำโขงทั้งๆที่พวกเราเองเป็นคนจับปลาหาปลาทั้งที่เอามาประกอบอาชีพแล้วก็เอาไปแลกข้าวแล้วก็ขายทำไมพวกเราถึงกำหนดราคาปลาเองไม่ได้ทำไมถึงเป็นพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดงั้นก็ได้เริ่มต้นนะครับได้เริ่มต้นว่ามีทางอดีตผู้อำนวยการท่านสมานแก่นพันธ์และก็ทางท่านผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันนายคำพันธ์เชิดชัยและก็คณะกรรมการชุมชนอีกส่วนหนึ่งได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็นำเข้าที่ประชุมว่าทำอย่างไรเราถึงจะแก้ปัญหาเรื่องราคาปลาในชุมชนของเราได้ก็ถามที่ประชุมว่าถ้าเราจะตั้งกองทุนขึ้นมานี่เพื่อพยุงราคาปลาของคนในชุมชนนี่พี่น้องเราจะเห็นด้วยไหมท่านก็พูดเนาะท่านก็พูดหลายอย่างเมื่อชี้แจงแล้วชี้แจงเรื่องปัญหาอะไรต่างๆให้ทางชุมชนฟังเขาก็ยินดีที่จะเข้าร่วมแต่ร่วมจริงๆนะครับในเริ่มต้นจริงๆนี่ไม่มากนะ10กว่าคนสำหรับในอนาคตเมื่อเรามาทำในจุดนี้นะครับเราคิดเสียว่าเราทำอย่างไรราคาปลาถึงจะดีขึ้นแล้วก็ให้ชุมชนสมาชิกที่หาปลานี่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการหาปลาไม่ได้ว่าได้ปลามาตัวมักใหญ่ก็ได้กิโลละ50 60ไม่เอาเราต้องเป็น100 200ขึ้นเพราะว่าเราเรียนได้แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับว่าถ้าเราในนักท่าเราทำอย่างนั้นได้นะครับการพัฒนาคนในชุมชนหรือว่ารายได้นี่การพัฒนาผู้มาซื้อมาขายนี่เข้าเวรยามนี่ผมคิดว่าการที่จะมาเอารัฐเปรียบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมาเปรียบกองทุนจะมาเปรียบผู้ขายผู้หามาขายหรือว่าจะเอาเปรียบตัวเองนี่ไม่ผมคิดว่ามันจะยากนะถ้าเราพัฒนาได้ก็เขาคิดว่าอย่างนั้นครับในอนาคตครับผม
1: น้องๆครับชุมชนบ้านผาชันถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของชุมชนเข้มแข็งด้วยการมีแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทำให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีกันในชุมชนเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับนอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องบริหารจัดการน้ำแล้วชุมชนบ้านผาชันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามทำให้ผู้คนจากต่างถิ่นเข้ามาท่องเที่ยวที่บ้านผาชันแห่งนี้กันอย่างมากมายเลยล่ะครับสำหรับวันนี้เวลาของน้องกรีนหมดแล้วเดี๋ยวกลับไปพบกับพี่เอนะครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของชุมชนบ้านผาชันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นแบบของชุมชนอีกชุมชนหนึ่งนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำแล้งและน้ำหลากได้อย่างลงตัวเลยละครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ชุมชนแห่งนี้ได้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆนะครับได้เข้ามาเรียนรู้และนำกลับไปปรับใช้ในชุมชนของตนเองซึ่งก็หวังว่าการนำไปปรับใช้นี้นะครับจะทำให้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างยั่งยืนกันเลยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับสามารถส่งจดหมายมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับกรีนโฟกัสได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมนั้นห้ามพลาดชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการGreen Focus

0: ติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับเราจะมาพบกันในเรื่องวิชาชีพรัฐศาสตร์กับนักบริหารจัดการภาคเอกชนนะครับทุกวันนี้นะครับเราเห็นได้ว่าการบริหารนั้นเป็นกระบวนการหรือเป็นกิจกรรมที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องสามารถประสานกับทุกฝ่ายได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มผลผลิตมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความประหยัดมากที่สุดครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าประสิทธิภาพที่สูงสุดนะครับในเรื่องของการใช้ทรัพยากรในเรื่องของการประยุกต์ใช้ต่างๆในวิชาชีพจากทางรัฐศาสตร์นั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งครับในการที่จะทำให้เรียกว่าเป็นศาสตร์ของผู้นำนะครับและสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในองค์กรระดับเล็กนะครับไปจนถึงองค์กรระดับใหญ่ครับสำหรับในเรื่องวิชาชีพรัฐศาสตร์กับนักบริหารจัดการภาคเอกชนนั้นก็มีเนื้อหาที่จะมาพูดคุยกันนะครับอยู่ใน3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องที่1นั้นก็คือแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์เรื่องที่2ก็คือกรณีศึกษาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์กับนักบริหารจัดการภาคเอกชนและเรื่องสุดท้ายครับก็คือทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพรัฐศาสตร์กับการจัดการภาคเอกชนครับอย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องของการบริหารนั้นเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถที่จะประสานกับทุกฝ่ายได้นะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือวิธีการที่ประหยัดที่สุดครับในการที่จะใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดความคุ้มค่าสูงที่สุดครับและสามารถที่จะประยุกต์เอาองค์ความรู้นะครับในเรื่องรัฐศาสตร์นั้นไปใช้นะครับได้อย่างดียิ่งครับเพราะว่าวิชารัฐศาสตร์นั้นคือศาสตร์ของผู้นำและการทำความเข้าใจประเภททักษะต่างๆในทางการบริหารทางรัฐศาสตร์นั้นก็จะส่งผลให้นักบริหารสามารถหยิบจับเอาทักษะในด้านต่างๆนั้นมาประยุกต์ใช้กับงานบริหารได้เป็นอย่างดีครับดังนั้นประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์นั้นจึงสามารถประยุกต์ใช้ได้ในภาคบริหารนะครับในหลายๆส่วนด้วยกันซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าในภาคการบริหารนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนใหญ่ๆนะครับ1ก็คือเรื่องธุรกิจทางด้านพาณิชยกรรมนะครับ2ก็คือธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมนะครับและ3ก็คือธุรกิจทางด้านบริการครับดังนั้นการบริหารต่างๆในทั้ง3ภาคส่วนก็จะมีกรณีศึกษานะครับที่จะได้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าวันนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการภาคเอกชนนั้นก็ถือได้ว่ามีการหยิบจับเอาในเรื่องทักษะทางด้านการบริหารเหล่านี้มาใช้กับภาครัฐอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าภาครัฐในประเทศไทยนั้นเราก็ได้รับอิทธิพลนะครับจากการจัดการในภาคเอกชนอยู่ไม่น้อยตามแนวทางที่เราเรียกว่าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับซึ่งก็คือการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารครั้งสำคัญของระบบราชการไทยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยังเป็นการนำแนวความคิดในเรื่องของการสร้างประสิทธิภาพหรือมูลค่าที่สูงสุดนะครับการสร้างสมรรถนะนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของกระบวนการในการมีส่วนร่วมรวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาครัฐนะครับก็มีการหยิบจับเอาเรื่องของการบริหารต่างๆมาใช้กันอย่างกว้างขวางครับเราจะมาดูกันในเรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องแรกนั้นก็คือแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์ครับในเรื่องนี้ก็จะมีอยู่2เรื่องย่อยๆนะครับเรื่องแรกก็คือความหมายและความสำคัญของทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์นะส่วนเรื่องที่2นั้นก็คือประเภทของทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์ครับสำหรับในเรื่องความหมายและความสำคัญของทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์นั้นจะเห็นได้ว่าการบริหารนั้นเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสังคมนะครับเพราะว่าในสังคมเองนั้นต้องยอมรับครับว่ามนุษย์นั้นอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็อยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่าต่างๆนะครับแล้วก็เป็นชุมชนตั้งแต่ชุมชนขนาดเล็กระดับหมู่บ้านไปสู่ระดับตำบลระดับเมืองและระดับประเทศครับดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดระเบียบสังคมนะครับแล้วก็จะต้องทำอย่างไรที่ให้กิจกรรมในด้านต่างๆนั้นสามารถที่จะดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดสังคมซึ่งมีความสงบสุขและบังเกิดความก้าวหน้านะครับทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งไปสู่สังคมการเมืองในระดับระหว่างประเทศก็ตามนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับก็เลยทำให้เกิดสถาบันทางการบริหารขึ้นมานะครับในสังคมไม่ว่าจะเป็นสถาบันในเรื่องของครอบครัววัดโรงเรียนองค์กรอื่นๆนะครับหรือแม้กระทั่งองค์กรในภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างๆก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าปราศจากองค์กรบริหารต่างๆแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสที่สังคมมนุษย์จะขับเคลื่อนหรือเดินหน้าไปได้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักนะครับ
ในเรื่องของการบริหารนั้นอย่างที่เรียนครับว่ามีความเป็นศาสตร์และในขณะเดียวกันก็มีความเป็นศิลปะนะครับดังนั้นจึงมีการให้ความหมายนะครับกันอย่างกว้างขวางเลยในเรื่องของการบริหารไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของปีเตอร์ดักเกอร์นะครับที่ชี้เห็นนะครับว่าศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่นนะโดยจะต้องอาศัยเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับและทรัพยากรต่างๆในองค์กรนะครับในการที่จะต้องนำมาใช้นะครับอย่างคุ้มค่านะครับหรือว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดนั่นเองดังนั้นเราก็อาจจะกล่าวได้ว่าการบริหารนั้นเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดความต่อเนื่องและประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับและสามารถนำไปใช้กับองค์กรต่างๆได้นะครับโดยมีเป้าหมายในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลเพื่อมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพนะครับและเป็นวิธีการที่ประหยัดนะครับและใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าอย่างที่สุดเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการบริหารก็คือการมีประโยชน์สุขร่วมกันของคนทั้งในระดับพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศนะครับดังนั้นทักษะทางการบริหารจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าในกระบวนการทางการบริหารนั้นก็มีความสำคัญอยู่หลายประการนะครับอย่างเช่นประการแรกก็คือจะทำให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การต่างๆเป็นไปเพื่อประสิทธิผลนะและมีประสิทธิภาพด้วยครับดังนั้นผู้บริหารจำเป็นต้องมีแนวคิดในการจัดการองค์กรนะครับที่มีความก้าวหน้าและสามารถจะบรรลุความมุ่งหมายได้โดยการใช้ทรัพยากรหรือต้นทุนที่น้อยที่สุดนะครับแต่ว่าได้บริการที่ดีกว่าบริการที่เร็วกว่าและในขณะเดียวกันก็สามารถมีต้นทุนที่ถูกกว่าด้วยนอกจากนี้นะครับในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วการบริหารจัดการที่ดีนั้นจะต้องลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุดนะครับแต่ให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดนะครับนอกจากนี้นะครับกระบวนการในการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการจัดการที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดองค์กรให้เกิดเรื่องกระบวนการในการอบรมขัดเกลาทางสังคมนะครับหรือแม้กระทั่งการกระจายอำนาจในองค์กรนะครับหรือการสร้างระบบต่างๆขององค์กรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญด้วยดังนั้นศาสตร์และองค์ความรู้นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนั้นจึงเป็นสิ่งที่สามารถจะค้นคว้านะครับทดสอบทดลองพิสูจน์ด้วยวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ได้นะครับดังนั้นการบริหารแบบวิทยาศาสตร์นะครับการบริหารแบบสิ่งที่วัดได้ในเชิงประจักษ์จึงเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการในยุคสมัยใหม่นะดังนั้นกระบวนการในการที่จะทำให้เรื่องของการพัฒนาหลักการในการบริหารต่างๆนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับในต่างประเทศนะครับมีหลายประเทศซึ่งมีความพยายามในการที่จะพัฒนาทักษะทางการบริหารกันอย่างกว้างขวางนะครับอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาในยุโรปต่างๆเป็นต้นนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เกิดกระบวนการในการที่จะหล่อหลอมกล่อมเกลานะครับและทำให้เกิดเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตในทางการบริหารนะครับดังนั้นกระบวนการในการเพิ่มผลผลิตต่างๆจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่จำเป็นอย่างยิ่งที่อาจจะต้องมีการพูดถึงในการบริหารในยุคใหม่และรวมไปถึงความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมด้วยนะครับหรือที่เราเรียกว่า CSR นะครับ Corporate Social Responsibility ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจหลักสำคัญประการหนึ่งเลยนะครับขององค์กรในยุคปัจจุบันนะครับที่จะต้องทำอย่างไรให้เกิดการตอบสนองนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมดังนั้นทักษะทางการบริหารจึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งครับในการที่จะทำให้เกิดการบรรลุนะครับทั้งในแง่ของการสร้างและพัฒนาองค์กรและรวมไปถึงเรื่องของการประเทศชาติด้วยครับในเรื่องที่2ครับเราจะมาดูกันในเรื่องกรณีศึกษาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์กับนักบริหารจัดการภาคเอกชนครับโดยทั่วไปนะครับพอเราพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการนั้นเรามักจะนึกถึง3ภาคส่วนหลักๆนะครับภาคส่วนที่1นั้นก็คือภาคพาณิชยกรรมนะครับภาคส่วนที่2ก็คือภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนที่3นั้นก็คือภาคบริการครับซึ่งในภาคการบริหารทั้ง3แบบตรงนี้มีความแตกต่างกันนะครับและได้มีกระบวนการในการดำเนินการที่ต่างกันด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะชี้ให้เห็นนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่ามีความแตกต่างกันในรายละเอียดอยู่พอสมควรนะครับอย่างเช่นในภาคพาณิชยกรรมก็จะเป็นเรื่องของการซื้อสินค้าเพื่อนำสินค้าดังกล่าวมาจำหน่าย
ให้กับลูกค้านะครับโดยไม่มีการแปรสภาพสินค้านั้นนะหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือธุรกิจแบบซื้อมาขายไปนั่นเองครับในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมนั้นเป็นการดำเนินการในการผลิตสินค้าเพื่อออกจำหน่ายนะครับให้กับลูกค้านะครับโดยเป็นการนำวัตถุดิบหรือสินค้าที่ซื้อเข้ามานั้นมาเข้าสู่กระบวนการของการแปรรูปหรือแปรสภาพนะครับให้ต่างไปจากสิ่งเดิมเพื่อนำไปสู่การจำหน่ายนะและในส่วนที่3นะครับก็คือภาคบริการซึ่งภาคบริการนั้นก็ได้มีกระบวนการในการดำเนินการนะครับในการให้บริการแก่ผู้ซื้อสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจดังนั้นภาคบริการอาจจะเป็นสินค้าซึ่งไม่มีตัวตนนะครับหรือไม่สามารถที่จะหยิบจับได้และไม่สามารถที่จะคืนได้เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นจึงเห็นได้นะครับว่ากระบวนการในการดำเนินธุรกิจนะครับหรือการบริหารต่างๆของทั้ง3ภาคนั้นจึงมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับสำหรับในส่วนแรกก่อนนะครับเป็นเรื่องของกรณีศึกษานักบริหารจัดการภาคพาณิชยกรรมครับจะเห็นได้ว่าการพาณิชย์นั้นก็คือการซื้อสินค้านะครับเพื่อนำสินค้าดังกล่าวไปขายให้กับลูกค้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้านั้นนะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจซื้อขายนะครับจะเป็นทั้งขายปลีกทั้งขายส่งจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจในลักษณะที่เป็นเรื่องของการเปิดร้านค้าเปิดโชว์รูมนะครับขายสินค้าต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นธุรกิจประเภทนี้จะมีรายได้หลัก

นะครับมาจากการขายสินค้าส่วนค่าใช้จ่ายก็คือค่าใช้จ่ายในการซื้อและขายสินค้านะครับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับดังนั้นการดำเนินกิจการของธุรกิจประเภทนี้ก็เป็นได้ทั้งผู้ค้าส่งนะครับแล้วก็ผู้ค้าปลีก

ซึ่งอาจจะขยายออกไปสู่กิจการขนาดใหญ่นะดังนั้นตรงนี้นะครับเราจึงเห็นได้นะครับว่าโอกาสที่การขยายกิจการต่างๆของภาคธุรกิจพาณิชยกรรมนั้นมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่โดยตลอดนะครับและในยุคปัจจุบันนะครับก็มีภาคพาณิชยกรรมแบบใหม่นะครับหรือที่เราเรียกว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืออีคอมเมิร์ซนั่นเองนะซึ่งวันนี้แน่นอนครับทุกคนก็คงจะคุ้นชินกับเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับการซื้อของแบบออนไลน์นะครับซึ่งนั่นก็เป็นลักษณะธุรกิจพาณิชยกรรมแบบใหม่นะครับที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตด้วยผลของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆนะครับที่ทำผู้คนสามารถที่จะเข้าถึงนะและรวมไปถึงโอกาสที่จะทำให้ผู้คนนั้นสามารถจะมีเรื่องของการชำระค่าบริการชำระค่าสินค้าต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือกระบวนการที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจพาณิชยกรรมไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่ใดก็ดีครับเราสามารถที่จะจำแนกธุรกิจพาณิชยกรรมนั้นได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับ1ก็คือร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมนะครับหรือที่เราเรียกว่า traditional trade นะครับเราอาจจะคุ้นชินกับร้านโชห่วยนะเราอาจจะคุ้นชินกับร้านเปิดขายสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับนั่นก็คือการขายหน้าร้านนะครับในแบบดั้งเดิมแล้วก็กระบวนการในการจัดวางสินค้าก็อาจจะยังไม่ได้มีการทำอย่างเป็นระบบนะครับหรือแม้กระทั่งการรับชำระค่าสินค้าต่างๆนะซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีมาแต่ดั้งเดิมแล้วก็มีกระบวนการในการที่จะพัฒนาต่างๆอยู่ในระดับที่ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับในขณะที่อีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่นะหรือว่าโมเดิร์นเทรดนะครับซึ่งก็เป็นร้านค้าปลีกที่มีระบบมีมาตรฐานนะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งส่วนมากนั้นก็จะเป็นการจัดตั้งโดยบริษัทต่างๆที่เป็นทุนขนาดใหญ่นะครับจะเป็นทุนทั้งในระดับประเทศหรือว่าจากต่างประเทศหรือเป็นการร่วมทุนต่างๆก็ตามดังนั้นวันนี้นะครับต้องบอกว่าโอกาสในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจภาคพาณิชยกรรมสำหรับธุรกิจรายย่อยนั้นก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเหมือนกันนะครับภายใต้กลไกต่างๆที่ยังคงมีอุปสรรคในเรื่องของการควบคุมกำกับต่างๆอยู่นะครับดังนั้นในยุคปัจจุบันนะครับอย่างที่เรียนในตอนต้นครับว่ามีความสะดวกมากขึ้นนะครับในการติดต่อซื้อขายมีเรื่องของกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะครับที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันที่มากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมุมไหนของโลกนะครับสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องของการซื้อขายสินค้าได้โดยตลอดเวลาและสามารถที่จะทำได้ตลอด24ชั่วโมงครับดังนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับสำหรับภาคธุรกิจพาณิชยกรรมได้ครับในโอกาสของธุรกิจขนาดเล็กๆนะซึ่งสามารถจะมีพื้นที่นะครับสามารถที่จะมีโอกาสในการขายสินค้านะออกไปสู่สายตาชาวโลกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นวันนี้ในประเทศไทยเรานะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราอาจจะต้องมีการพัฒนาในส่วนของภาคธุรกิจพาณิชยกรรมนะครับให้มีความก้าวหน้าและโดยเฉพาะภาคธุรกิจพาณิชยกรรมนั้นก็จะเป็นส่วนสำคัญครับที่ทำให้เกิดการสร้างโอกาสนะครับให้กับประชาชนต่างๆได้ในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่ายังมีภาคธุรกิจอีกบางส่วนนะครับซึ่งเป็นภาคธุรกิจในลักษณะของธุรกิจบริการนะครับหรือว่าเป็นธุรกิจในเรื่องของอุตสาหกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งภาคธุรกิจบริการหรือภาคธุรกิจในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆได้นะครับสำหรับภาคอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมนั้นคือการดำเนินการผลิตที่จะมีลักษณะของการผลิตสินค้าเพื่อขายนะมีการนำวัตถุดิบนะครับจากเดิมนะมาแปลรูปนะครับและปรับเปลี่ยนรูปโฉมนะครับให้ดูแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่จะนำไปสู่การค้าขายหรือการพาณิชย์หรือการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านั้นๆ นะครับอย่างเช่นการผลิตในเรื่องของผลไม้กระป๋องนะครับโรงงานน้ำแข็งโรงงานผลิตรถยนต์ต่างๆเพราะนั้นรายได้ของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์นะครับโดยต้นทุนนั้นก็คือตัววัตถุดิบตัวค่าแรงงานต้นทุนการผลิตนะครับรวมไปถึงต้นทุนในการดำเนินงานต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นจึงเป็นธุรกิจที่ผลิตเพื่อจำหน่ายครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ผลิตเพื่อวัตถุดิบนะครับมาเข้าสู่กระบวนการในการที่จะแปรรูปนะครับและธุรกิจประเภทนี้นะครับก็แน่นอนแล้วครับว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือในการที่จะสร้างเครือข่ายนะครับกับภาคธุรกิจในส่วนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

ครับเพราะว่าถ้าไม่มีภาคธุรกิจในส่วนอื่นๆที่จะมารองรับนะครับโอกาสที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าสำหรับธุรกิจเหล่านี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเราจึงได้ยินคำว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือที่เราเรียกว่า SME นั่นเองนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นครับว่าโอกาสของชุมชนท้องถิ่นที่จะขยายหรือเติบโตไปในอุตสาหกรรมนะครับก็ยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในภาคบริการครับภาคบริการนั้นก็คือการให้บริการแก่ผู้ซื้อสินค้านะครับที่อาจจะมีมูลค่าเศรษฐกิจที่จับต้องไม่ได้หรือไม่สามารถจะคืนได้นะครับเช่นธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจการโรงแรมนะครับธุรกิจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจโรงภาพยนตร์ธุรกิจการขนส่งสินค้านะโดยเฉพาะวันนี้นะครับเราเห็นได้ว่าธุรกิจบริการนั้นมีลักษณะที่จะมีความไม่แน่นอนนะครับค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าด้วยสภาวะการความท้าทายต่างๆใหม่ๆที่เข้ามาในโลกยุคปัจจุบันนะครับอย่างเช่นกรณีของการระบาดของโรคโควิด-19 ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจภาคบริการไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นในแง่ของภาคบริการต่างๆจึงเป็นส่วนที่สำคัญในการที่เราอาจจะต้องฟื้นฟูนะครับธุรกิจเหล่านี้หลังสถานการณ์โควิด-19 นะครับและส่วนที่สำคัญตรงนี้ก็คือประเทศไทยเรานั้นถือว่ามีธุรกิจภาคบริการที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งจะนำรายได้เข้าประเทศนะครับกันอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการที่จะต้องสนับสนุนทักษะนะครับในภาคบริการก็จะเป็นสิ่งซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเช่นเดียวกันครับในเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราจะมาดูกันนั้นก็คือเรื่องทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพรัฐศาสตร์กับการจัดการภาคเอกชนนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ใน2ส่วนย่อยๆนะครับ1ก็คือทิศทางของวิชาชีพรัฐศาสตร์กับการจัดการภาคเอกชนนะครับกับส่วนที่2ก็คือแนวโน้มของวิชาชีพรัฐศาสตร์กับการจัดการภาคเอกชนครับการบริหารงานภาครัฐในประเทศไทยนั้นต้องยอมรับครับว่าเราได้รับอิทธิพลจากเรื่องของการบริหารจัดการในภาคเอกชนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับในลักษณะที่เป็นแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่หรือที่เราเรียกว่า New Public Management นะครับดังนั้นกระบวนการในการที่จะเอาแนวความคิดการจัดการของภาคเอกชนนั้นมาสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่จึงสำคัญอย่างยิ่งครับในการที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารต่างๆภาครัฐด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะต้องมีการประยุกต์นะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดและมีความประหยัดนะครับรวมไปถึงต้องคำนึงถึงกลไกการตลาดและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนด้วยและตลอดจนต้องมีการวัดผลนะครับจากการปฏิบัติงานต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งจากผลสัมฤทธิ์ต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราดูกันในส่วนที่1ก่อนนะครับเป็นเรื่องทิศทางของวิชาชีพรัฐศาสตร์กับการจัดการภาคเอกชนครับนับตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่20นะครับการปรับตัวของแนวคิดการบริหารตามพลวัตหรือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจนะครับก็ได้ส่งผลต่อการบริหารภาคเอกชนอย่างกว้างขวางครับโดยเฉพาะแนวคิดองค์การแบบรื้อปรับระบบนะครับหรือที่เราเคยได้ยินกันในชื่อของการ re-engineering นั่นเองครับและตรงนี้นะครับก็ยังมีแนวคิดในเรื่องของการเพิ่มผลิตนะครับหรือการเพิ่มผลิตภาพนะครับที่เรียกว่า productivity ด้วยและรวมไปถึงการให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับหรือ CSR corporate social responsibility ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการปรากฏตัวขึ้นของสิ่งเหล่านี้นะครับจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมและมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อองค์กรธุรกิจถูกคาดหวังมากขึ้นในสังคมทุนนิยมนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นองค์กรที่ตอบสนองต่อสังคมมากขึ้นและก็นอกจากนี้นะครับจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นความเป็นมาของแนวความคิดในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมนั้นจึงเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงนะครับในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็เห็นได้ว่าแนวความคิดในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR นั้นก็เป็นหัวใจหลักสำคัญประการหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะแนวคิด CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเกี่ยวข้องกับวิชาความรู้ในหลายๆศาสตร์เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยารัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งศาสตร์ทางด้านจริยธรรมต่างๆด้วยเช่นเดียวกัน

กระบวนการในการที่จะสร้างให้เกิดองค์ความรู้เพื่อที่จะตอบสนองต่อสังคมจึงเป็นหัวใจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับสำหรับในประเทศไทยเรามีการนำความคิดในเรื่องของการบริหารจัดการภาคเอกชนเข้ามาใช้นะครับอย่างชัดเจนก็คือในสมัยที่มีเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่หลังรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นต้นมานะครับก็มีกระบวนการในการที่จะพัฒนาเรื่องของระบบราชการต่างๆนะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีเรื่องของการพัฒนาระบบราชการมาเป็นระยะนะครับอย่างเช่นในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมในช่วงปี2523นะครับก็มีการจัดตั้งส่วนราชการต่างๆที่กระชับมากขึ้นนะครับเพราะจะไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมต่างๆโดยไม่จำเป็นนะครับแล้วก็มีแนวคิดในการปฏิรูปแนวทางการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวัฒน์นะครับในช่วงปี2531นะครับก็มีกระบวนการในการที่จะทำให้เกิดเรื่องของการมีส่วนร่วมจากสังคมหรือจากประชาชนนะหรือแม้ทั้งในสมัยรัฐบาลของคุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับในปี2534ก็มีความเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นเรื่องของแนวคิดในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจนะครับแนวคิดในการกระจายเรื่องของพนักงานต่างๆไปสู่ภาคเอกชนนะครับหรือแม้กระทั่งการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆที่สนับสนุนให้เอกชนสามารถเข้ามาร่วมแข่งขันกับภาครัฐได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างระบบการแข่งขันลดการผูกขาดของภาครัฐนะครับและให้เอกชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมที่มากขึ้นนั่นเองครับในระยะเวลาต่อมานะครับก็มีการใช้แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับก็มีเรื่องของกระบวนการในการที่จะปฏิรูปนะครับระบบราชการด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดทำแผนแม่บทในการปฏิรูประบบราชการนะครับหรือแม้กระทั่งการเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนนั้นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งในสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรในช่วงปี2544ก็มีการปรับปรุงพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับและมีเรื่องของการพูดถึงการพัฒนาระบบราชการนะครับมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือที่เราเรียกว่ากพร.นะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็มีกระบวนการในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับรูปโฉมของกระทรวงต่างๆนะครับมีการเพิ่มกระทรวงใหม่ขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการระดับกรมต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับและต่อเนื่องนะครับมาจนถึงสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลนะครับการดำเนินการงานรัฐภาคเอกชนการลดความเหลื่อมล้ำนะครับของสังคมการเปิดโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐให้กับองค์กรภาคประชาสังคมนะครับหรือว่าภาคเอกชนที่เข้ามามากขึ้นนะครับรวมไปถึงองค์กรในส่วนท้องถิ่นนะครับและประชาชนทั่วไปนั้นก็สามารถที่จะเข้ามาได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับมีความพยายามในการที่จะแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนของระบบราชการด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นทิศทางนะครับของการบริหารจัดการภาครัฐนะครับในแนวใหม่ส่วนในเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องแนวโน้มของวิชาชีพรัฐศาสตร์กับการจัดการในภาคเอกชนนะครับเราเห็นได้นะครับว่าการจัดการภาคเอกชนนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะเข้ามาสู่แนวความคิดในการจัดการภาครัฐแนวใหม่แล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นก็เป็นแนวคิดที่ไม่ได้มีลักษณะของความเป็นสากลนิยมนะครับหรือว่าเป็นแนวคิดซึ่งจะต้องใช้ให้เหมือนกันทุกแห่งทุกที่นะครับแต่แนวโน้มในการจัดการภาครัฐสมัยใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งการเอาความคิดในเรื่องการจัดการของภาคเอกชนมาใช้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมนะครับหรือปัจจัยทางด้านการบริหารนะครับหรือว่าค่านิยมในการบริหารต่างๆนะฮะที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดเหล่านี้นะครับจึงเป็นหลักการสำคัญที่จะทำให้เกิดการมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศของภาครัฐนะครับและแนวคิดในเรื่องของการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการนะครับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการให้บริการประชาชนให้เป็นที่ยอมรับนะครับการปรับปรุงแก้ไขการยกระดับและการพัฒนากฎหมายระเบียบขั้นตอนนะครับในการให้บริการที่สามารถจะทำให้ประชาชนนั้นได้รับความสะดวกและมีมาตรฐานของส่วนราชการนะครับรวมไปถึงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของข้าราชการด้วยเช่นเดียวกันนะครับและรวมไปถึงการบูรณาการ
การทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆในสังคมนะครับดังนั้นวันนี้เราจึงเห็นแนวความคิดใหม่ๆนะครับในการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งได้รากฐานมาจากสิ่งเหล่านี้และยังมีเรื่องการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีในเรื่องของการมีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือที่เราเรียกว่า e-government สิ่งเหล่านี้คือนวัตกรรมใหม่นะครับในการจัดการภาครัฐแล้วก็เป็นเรื่องของทักษะทางการบริหารของภาคเอกชนนะครับที่นักรัฐศาสตร์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้นั่นเองครับ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเทศศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับเนื้อหาตอนที่1นะครับการแบ่งส่วนตลาดหรือว่า segmentation นะครับความหมายของ segmentation ก็คือกระบวนการที่นักการตลาดนะครับได้แบ่งกลุ่มผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มตลาดใหญ่นี่แหละครับออกเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับตามลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันของแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งได้แก่อย่างเช่นอายุรายได้ภูมิภาคไลฟ์สไตล์หรือว่าการดำเนินชีวิตนะครับรวมถึงการบริโภคพฤติกรรมการบริโภคสินค้าด้วยนะครับซึ่งมาดูภาพนะครับว่าระดับการแบ่งเนี่ยเอาแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆเลย1ก็คือตลาดมวลชนนะครับก็คือเป็น mass market นะครับก็คือทุกคนในประเทศเนี่ยมีการใช้สินค้าเนี่ยเหมือนกันนะครับอันที่2เลยก็คือตลาดแบ่งส่วนหรือว่า segmented market นั่นก็คือตลาดที่มีการแบ่งเป็นส่วนต่างๆนะครับแต่ละส่วนเราจะเรียกว่า segment นะครับส่วนที่3อะไรก็คือตลาดเฉพาะกลุ่มหรือว่า niche market นั่นก็คือตลาดที่เป็นผู้บริโภคกลุ่มเฉพาะนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่มีความสนใจใกล้เคียงกันอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นนักกีฬาอาจจะเป็นกลุ่มที่ใช้งานอดิเรกมีสายอาชีพนะครับที่เป็นเฉพาะกลุ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือตลาดส่วนบุคคลหรือว่า individual market นั่นก็คือตลาดเฉพาะเราเลยว่าเราเนี่ยมีความต้องการแบบไหนแต่ละคนก็มีความแตกต่างที่แตกต่างกันมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับมาดูเรื่องของเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดนะครับบอกไปแล้วในตั้งแต่ความหมายนะครับทีนี้ถ้าแบ่งออกเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยนั่นก็คือกลุ่มประชากรศาสตร์ในถึงว่าเราใช้ลักษณะของคนนี่แหละครับเพศอายุอาชีพรายได้ศาสนานะครับพฤติกรรมต่างๆนะครับเอามาใช้ในการแบ่งนะครับอันที่2เลยก็คือแบ่งโดยใช้ภูมิศาสตร์นะครับถ้าประเทศไทยก็แบ่งตามเขตภาคต่างๆนะครับภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคตะวันออกภาคใต้ภาคตะวันตกภาคอีสานนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราเอามาใช้ในการแบ่งส่วนได้อันที่3เลยก็คือ psychology หรือว่าทางด้านจิตวิทยานะครับเช่นอะไรบ้างไลฟ์สไตล์นะครับการดำเนินชีวิตของเขานะครับแบ่งคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนเมืองกลุ่มที่เป็นคนกลุ่มชนบทหรือว่าคนที่ทำงานกลางวันคนที่ทำงานกลางคืนนี่ก็คือแสดงถึงการไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันที่2เลยก็คือสามารถแบ่งตาม personality หรือว่าบุคลิกภาพนะครับอันนี้ได้ยกตัวอย่างเป็น5กลุ่มนะครับ extroversion ก็คือกลุ่มที่คนที่เป็นคนที่ชอบพบปะสังคมนะครับชอบพูดนะครับในที่สาธารณะนะครับกลุ่มเกณฑ์ที่2คือ agreeableness agreeableness ก็คือกลุ่มที่เห็นด้วยคล้อยตามนะครับเป็นกลุ่มที่คนพูดจาอะไรก็เชื่อฟังนะครับหรือว่าถ้าเป็นคนอีกประเภทหนึ่งเลยก็คือจะไม่เชื่อใครง่ายๆนะครับแต่ก็เป็น2กลุ่มหลักๆประเภทที่3แล้วก็คือ conscientiousness นะครับก็คือทางด้านการสำนึกจิตใต้สำนึกจิตสำนึกนะครับว่าเขามีคนที่มีจิตในการทำดีนะครับคนที่มีจิตสำนึกในการทำไม่ดีนะครับก็จะแบ่งกลุ่มออกไปกลุ่มที่ปัจจัยที่4นะคือ neuroticism neuroticism หมายถึงการมีการควบคุมอารมณ์ได้นะครับอาจจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ถ้า neuroticism ก็คือควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับมีการอ่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตลอดเวลาเลยนะครับกับคนที่มีการจิตนิ่งๆนะครับมีความสงบนะครับและสุดท้ายเลยก็คือ openness openness ก็หมายถึงเป็นกลุ่มที่เปิดเผยนะครับบางคนก็สามารถชอบที่จะออกไปผจญภัยนะครับหาประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าเป็นคนที่แบบชอบเก็บตัวนะครับจะอยู่กับตัวเองมีโลกส่วนตัวนะครับอยู่ในห้องอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นบุคลิกภาพของ5ปัจจัยที่เอามาแบ่งกลุ่มนะครับเอาเป็น2ขั้วนะครับอย่างที่กล่าวกันไปแล้วนะครับอันที่3เลยนั่นก็คือ value หรือว่าค่านิยมนะครับค่านิยมของคนไทยเป็นยังไงค่านิยมของคนจีนเป็นยังไงนะครับค่านิยมของคนต่างชาติคนยุโรปนะครับคนอเมริกันก็จะมีค่านิยมที่แตกต่างกันไปนะครับต่อไปนะครับเรื่องของพฤติกรรมนะครับดูว่าพฤติกรรมของแต่ละคนมีการเอามาแบ่งได้อย่างไรหนึ่งก็คือโอกาสในการซื้อนะครับบางคนซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าซื้อในช่วงเทศกาลปีใหม่วันเกิดสงกรานต์วาเลนไทน์นะครับโอกาสซื้อต่างๆกันอันที่สองเลยก็คือประโยชน์ benefit นะครับคนที่ซื้อแชมพูก็อาจจะเพื่อผมยาวเพื่อผมดำเพื่อผมหยิกนะเพื่อผมตรงโอ้ยเพื่อรังแคนะครับเยอะแยะมากมายเลย
อันที่3เลยก็คือสถานะผู้ใช้อาจจะเป็นกลุ่มที่แบบโหใช้เยอะมากเลยใช้ปานกลางหรือว่าไม่เคยใช้เลยใช้น้อยเป็นต้นนะครับอันที่4นะครับอัตราการใช้นะครับส่วนอันที่3นั่นคือสถานะหมายถึงว่าคนที่อาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักสินค้าเราเลยหรือว่าเป็นคนที่ใช้ประจำอยู่แล้วนะครับก็จะมีสถานะต่างกันสถานะความภักดีแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นคนที่โอ้โหใช้สินค้าฮาร์ดคอร์เลยนะครับฮาร์ดคอร์รอยัลก็คือใช้สินค้าเจ้าเดียวเลยใช้สินค้าสวิชเชอร์อาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยใช้เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันที่6เลยก็คือขั้นตอนความพร้อมนะฮะอาจจะเป็นคนที่รายได้อาจจะเป็นคนที่คนเริ่มต้นใหม่นะครับยังไม่ค่อยมีการใช้นะครับความพร้อมก็จะน้อยหน่อยนะครับอาจจะมีคนแล้วพอขยับเข้ามาก็จะมีความพร้อมเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายเลยก็คือทัศนคติความคิดว่าเขามีความคิดในเรื่องต่างๆเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสะท้อนมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเหมือนกันที่เอามาใช้ในการแบ่งมาดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนในการแบ่งอันดับแรกเลยก็คือค้นหาความต้องการของตลาดก่อนว่าอันนี้เป็นพื้นที่แผนที่กรุงเทพนะครับถ้าลูกค้าของเราอยู่ในกรุงเทพมหานครเราก็มาดูว่าลูกค้าส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยเขาต้องการอะไรไปค้นหาก่อนนะครับว่าถ้าเป็นเราขายสินค้าอาหารเนี่ยเขาต้องการอาหารประเภทไหนแล้วก็นับแบ่งโดยใช้กำหนดเป็นอายุนะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มอันนี้เรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพนะครับตัวอย่างนะครับที่อยู่ในหนังสือนะครับผมก็จะแบ่งกลุ่มวัยรุ่นก่อน 15-20 ปีกลุ่มที่วัยทำงาน 21-40 ปีกลุ่มที่วัยเป็นผู้บริหารแล้วก็คือ 41-60 ปีและสุดท้ายเลยก็คือกลุ่มผู้สูงวัยนะครับ61ปีขึ้นไปโดยใช้กลุ่มอายุนะครับมาแบ่งนะครับเมื่อแบ่งเสร็จแล้วเราก็ประเมินว่าแต่ละกลุ่มนั้นน่ะเขามีอัตราการมีส่วนร่วมหมายถึงว่ามีการตัดสินใจสินค้าเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเวลาคุณยิงสื่อไปนะครับเขามีการโต้ตอบมีการคอมเมนต์มีการไลค์มีการแชร์มากน้อยแค่ไหนนะครับวิเคราะห์ของการแข่งขันด้วยว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยถ้าคุณกลุ่มวัยรุ่นใช่ไหมกลุ่มวัยทำงานเนี่ยสินค้าของคู่แข่งมีมากหรือยังนะครับมาวิเคราะห์แล้วก็มาเปรียบเทียบของแต่ละกลุ่มว่ามีพฤติกรรมที่แตกต่างกันยังไงอันไหนที่แบบน่าจะเป็นตัวอย่างของเรามากที่สุดพอเราวิเคราะห์แล้วเราก็มาพัฒนาลักษณะว่าโอเคละกลุ่มวัยรุ่นใช่ไหม 15-20 ปีเนี่ยเราก็มาชี้แจงรายละเอียดเลยว่าเขามีความต้องการอย่างไรในแต่ละกลุ่มนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะครับต่อไปนะครับนั่นก็คือเนื้อหานะครับของตอนที่1ซึ่งเป็นการแบ่งส่วนตลาดครับเนื้อหาตอนที่2นะครับก็คือการกำหนดตลาดเป้าหมายหรือ targeting ตัว T นะครับตะกี้ตอนที่1เราได้พูดถึง segmentation ไปละตัวที่2ก็คือตัว T นะครับก็คือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายข้อหมายของมันก็คือเมื่อเราได้แบ่งกลุ่มตลาดเป็น mass market เนี่ยเอาเป็น segmented market เป็นกลุ่มย่อยๆละเราจะรู้ได้ยังไงว่ากลุ่มไหนที่เราจะเลือกมาเพื่อขายของให้กับกลุ่มนี้นะครับนั่นก็คือความหมายของตัวนี้แหละนะครับความหมายของมันก็คือการเลือกส่วนตลาดที่เหมาะสมดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ธุรกิจกิจการของเราเนี่ยสามารถตอบสนองกลุ่มเหล่านี้ได้อย่างตรงประเด็นเลยแล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายของตัวสินค้าของเราได้นะครับซึ่งมาดูนะครับว่าไอ้ targeting เนี่ยมันจะมี3กลยุทธ์กลยุทธ์แรกเลยเราจะเรียกว่า undifferentiated marketing ก็คือกลยุทธ์การตลาดรวมหมายถึงอะไรหมายถึงไอ้ตัวที่คุณแบ่งเนี่ยไม่สนใจละคุณขายทุกกลุ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นการตลาดกลยุทธ์ที่ใช้นะครับก็จะใช้เหมือนกันทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว product price place promotion ขายช่องทางเดียวกันใช้สื่อเดียวกันเป็นต้นนะครับต่อไปกลยุทธ์ที่2เลยโอเคละเราไม่มีศักยภาพพอคือกลยุทธ์แรกเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับกลยุทธ์ที่บริษัทที่มีขนาดใหญ่มีทรัพยากรมากนะครับมีการเงินที่ดีนะครับมีจำนวนบุคลากรเยอะนะครับมันก็สามารถใช้เป็นกลยุทธ์มวลชนได้กลยุทธ์ที่2นั่นก็คือเป็นเหมาะสำหรับกลยุทธ์ที่เป็นบริษัทที่แบบจะเป็นพวกเริ่มต้นนะครับพวก SME พวกสตาร์ทอัพทั้งหลายแหล่นะครับเขาก็จะเลือกก่อนนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นการทดลอง new product ก็ได้นะครับว่าเรา launch new product ใหม่เนี่ยเราน่าจะเจาะกลุ่มตลาดบางกลุ่มก่อนไหมนะครับนั่นก็คือภาพที่แสดงให้เห็นนะครับว่ากลยุทธ์ตลาดที่1เราจะใช้เฉพาะส่วนที่1นะกลยุทธ์ตลาดส่วนที่2เราจะใช้ส่วนที่2นะครับเพื่อที่จะทดสอบดูว่ากลยุทธ์ตลาดประเภทไหนเนี่ยเหมาะกว่ากันนะครับ
ต่อไปกลยุทธ์ที่3เลยนั่นก็คือ concentrated marketing โอเคไม่ว่าจะคุณแบ่งจากกี่ส่วนก็แล้วแต่อันนี้เลือกมา1เดียวนะครับเห็นไหมในรูปนะครับกลยุทธ์นะครับเขาจะเลือกในรูปก็คือเลือกส่วนที่2เท่านั้นหรือว่า segment ที่2นั่นก็คืออะไรก็คือเราจะใช้กลยุทธ์นะครับทั้ง 4P เนี่ยเจาะไปเลยนะครับว่ากลุ่มตลาดที่2เนี่ยสมมติว่าเป็นกลุ่มตลาดของวัยทำงานนะครับแล้วก็เกาะเจาะเฉพาะกลุ่มวัยทำงานเท่านั้นนะครับทีนี้ในเรื่องของขั้นตอนการกำหนดตลาดเป้าหมายนะครับตะกี้เรารู้กลยุทธ์ละทีนี้ขั้นตอนแต่ละขั้นเป็นอย่างไรขั้นตอนที่1เลยนะคือเมื่อเราได้การตลาดแต่ละเซกเมนต์แล้วนะครับเราก็จะทำการประเมินความเป็นไปได้ก่อนนะครับว่าแต่ละส่วนนั้นมันมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะเข้าไปนะครับลงทุนนะครับแล้วก็นำเสนอสินค้าของเรานะครับเราจะดูได้2มิตินะครับมิติแรกเลยก็คือดูความน่าสนใจของตลาดแต่ละส่วนนะครับมิติที่2เลยก็คือเพื่อดูว่าความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจของเราเนี่ยเมื่อเราเข้าไปในกลุ่มเซกเมนต์นี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถสร้างจุดแข็งได้มากน้อยแค่ไหนก็คือดูที่ตลาด1กับดูที่ตัวเอง2นะครับมาดูขั้นตอนที่2นะครับนั่นก็คือการประมวลผลความเป็นไปได้นะครับของส่วนตลาดแต่ละส่วนนะครับบอกไปแล้วนะครับว่าตอนต้นเราแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับหรือ4ส่วนนะครับแล้วก็1เราได้2มิติแล้วมาดูในตารางนี้นะครับตารางหัวริมสุดเลยนะครับซ้ายมือนะครับก็คือคอลัมน์ของความเป็นไปได้แบ่งเป็น2มิตินะครับความน่าสนใจกับความสามารถนะครับความน่าสนใจก็จะแตกออกเป็น3นะครับหัวข้อก็คือเรื่องขนาดตลาดจำนวนคู่แข่งข้อกฎข้อบังคับอันนี้คือความน่าสนใจของตลาดนะครับมิติที่2คือความสามารถทางการแข่งขันดูตัวเรานะครับกับคู่แข่งดูว่าโอเคแหละเราเข้าไปแล้วเนี่ยส่วนของตลาดเราจะเยอะมากขึ้นแค่ไหนเงินลงทุนคู่แข่งมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ศักยภาพของเราเนี่ยที่ในส่วนตลาดเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเมื่อเราได้ละนะครับเราก็คอลัมน์ถัดไปจะเป็นค่าน้ำหนักนะครับให้ความสำคัญก่อนว่าความสำคัญอะไรมากที่สุดรองลงมานะครับทีนี้เมื่อเราได้ค่าน้ำหนักแต่ละปัจจัยละเราก็เอาแต่ละกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาใส่คะแนนนะครับมายกตัวอย่างนะครับกลุ่มวัยรุ่น 15-20 นะครับคุณให้คะแนน1ในเรื่องของขนาดตลาดนะครับให้คะแนน4ในเรื่องของจำนวนแข่งขันให้คะแนน3ในเรื่องของข้อบังคับแล้วก็มาคูณค่าน้ำหนัก1คูณ 0.3 ก็จะได้ 0.3 ใช่ไหมครับ4คูณ 0.2 ก็จะได้ 0.8 3คูณ 0.1 ก็ได้ 0.3 เอามารวมกันได้ 1.4 ส่วนความสามารถทางการต่างๆก็จะได้ 1.3 ลองข้างล่างลงมาทำแบบนี้ทุกกลุ่มเมื่อเราได้4กลุ่มนี้แล้วนะครับคุณก็จะได้คะแนน2จุดถูกไหมครับนะครับก็คือ15ถึง20 1.4 กับ 1.3 21ถึง40คุณจะได้ 2.4 กับ 1.1 41ถึง60คุณจะได้ 2.6 กับ 0.9 และผู้สูงวัย 1.3 กับ 1.1 เราได้2ตัวเลขนี้เราก็มาทำพอตกราฟเป็นตารางนี้นะครับคุณก็จะเห็นว่าความน่าสนใจเมื่อเทียบกับความสามารถนะครับกลุ่มที่อยู่ใกล้กับเป้าหมายของเรามากที่สุดก็คือกลุ่มที่21ถึง40กับกลุ่มที่15ถึง20เห็นไหมครับเราก็จะเลือก2กลุ่มนี้แหละนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเมื่อเราเทียบกับ2มิตินะครับที่เทียบกันเมื่อเราได้2กลุ่มนี้แล้วเราก็มาขั้นตอนที่4เลยนั่นก็คือดำเนินการกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเรารู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นวัยทำงานกับกลุ่มที่เป็นวัยบริหารนะครับทั้งคู่นี้เป็นวัยทำงานทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอาหารเพื่อสุขภาพของเราก็จะต้องเข้าถึงสื่อของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้มากที่สุดนะครับอาจจะเป็น Facebook นะครับอาจจะเป็นTwitter มั้ยนะครับเพื่อที่จะเข้ากลุ่มสื่อช่องทางพวกนี้เมื่อเราเข้าสื่อไปแล้วนะครับเราก็มาประมวลผลว่าสิ่งที่เราใช้สื่อเข้าเจาะกลุ่มนี้เนี่ยมีการตอบรับมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็คือเป็นขั้นตอนนะครับของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือข้อมูลนะครับของตอนที่2การกำหนดตลาดเป้าหมายครับครับต่อไปเรามาดูเนื้อหาตอนที่3นั่นก็คือการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดนะครับภาษาอังกฤษคือ positioning นะครับหรือตัว P นะครับเราได้เรียนรู้กับตอนที่1กับตอนที่2แล้วนั่นก็คือ segmentation นะครับหรือการแบ่งส่วนตลาดตอนที่2ก็จะเป็น targeting หรือว่าการกำหนดตลาดเป้าหมายนะครับมาดูขั้นสุดท้ายนะครับของ STP marketing นั่นก็คือการกำหนดตำแหน่งแล้วว่าเมื่อเราได้ตลาดเป้าหมายแล้วเราจะเจาะกลุ่มนะครับเราจะกำหนดตำแหน่งหรือว่า
มุมมองนะครับของผู้บริโภคอย่างไรที่มีต่อองค์กรของเรานะครับมาดูความหมายนะครับความหมายของ positioning ก็คือการกำหนดการทางการตลาดเพื่อสร้างหรือรักษาแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจนะครับที่เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้าที่สำคัญนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตราสินค้าของคู่แข่งนะครับเพราะว่าเราต้องการกำหนดตำแหน่งเพื่อกำหนดเอกลักษณ์หรือว่า unique selling positioning หรือว่า USP นะครับให้แยกตัวออกมาจากตลาดทั้งหมดเลยจากคู่แข่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างตลาดตำแหน่งตลาดเนี่ยเราจะต้องหาจุดของเรานะครับที่เด่นที่สุดเลยที่เก่งที่สุดแล้วก็ที่แยกตัวออกมาจากคู่แข่งนะครับซึ่งประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งเนี่ยมันจะหนึ่งก็คือช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรนะครับหรือว่า image นะครับการที่จะสร้าง image ได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะครับของธุรกิจปัจจุบันนี้เพราะว่าโอ้โหมีสินค้ามากมายในหลายหลากหลายเลยที่พวกเราสามารถเลือกซื้อได้นะครับตอนนี้นะครับผู้ผลิตของสินค้านะครับรายย่อยเยอะมากนะครับการที่จะแยกตัวสร้างภาพลักษณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้เวลานะครับอันที่สองเลยก็คือช่วยตอบรับกับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเสมอเลยนะครับแล้วก็ยังช่วยการนำเสนอว่าเออตัวนี้แหละสินค้าตัวนี้ของเรานะไม่เหมือนใครนะครับคุณได้ใช้ไปเนี่ยคุณก็จะผู้บริโภคก็จะรู้สึกภาคภูมิใจนะครับในการเป็นเจ้าของของสินค้านี้นะครับการที่จะรักษาตัวนี้ได้นะครับถ้าลูกค้าเนี่ยครับติดนะครับตัวสินค้าของเราติดภาพลักษณ์ของเราแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าที่จงรักภักดีต่อตราสินค้าของเราได้นะครับอันที่3เลยก็คือช่วยออกแบบกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดส่งเสริมการตลาดก็คือการที่เราจะใช้ช่องทางนะครับในการที่จะส่งข้อมูลข้อความคอนเทนต์ต่างๆนะครับไปยังลูกค้านะครับเมื่อเรารู้แล้วว่ากำหนดตำแหน่งตลาดของเราเนี่ยเราเจาะกลุ่มผู้บริโภคนะครับระดับสูงหน่อยเราก็ต้องใช้สื่อที่ไปสู่กลุ่มบริโภคกลุ่มนั้นนะครับอันที่4เลยก็คือช่วยดึงดูดความสนใจแน่นอนครับสินค้ามีเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเราจะดึงให้เขาเนี่ยกลับมาให้ความสนใจกับเราเนี่ยได้อย่างไรนะครับก็คือตำแหน่งทางการตลาดนี่แหละครับอันที่5เลยก็คือช่วยโต้ตอบคู่แข่งนะครับเมื่อคู่แข่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเออการที่จะเราเนี่ยจะเอาเปรียบสร้างข้อได้เปรียบนะครับกับเขาได้เนี่ยเราต้องมีตำแหน่งที่มั่นคงนะครับแล้วก็ถึงแม้เขาจะเอาตำแหน่งของเราไปเราก็จะต้องหาตำแหน่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับตำแหน่งการตลาดเปลี่ยนได้นะครับคุณจะเห็นว่ามีหลายๆแบรนด์ในตลาดเนี่ยก็มีการสร้าง rebranding นะครับการพัฒนาแบรนด์เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งทางการตลาดอาจจะเป็นให้สูงขึ้นหรือว่าให้กว้างขึ้นเป็นต้นนะครับอันที่6เลยก็คือแน่นอนครับเมื่อเรามีตำแหน่งการตลาดที่มั่นคงแล้วตัวยอดขายของเราก็จะกลับเข้ามานะครับคนที่เป็นลูกค้าของเราแล้วก็จะดึงลูกค้าใหม่เข้ามาใช้สินค้าของเราด้วยเช่นกันนะครับต่อไปนะครับเรื่องที่ถัดไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเกณฑ์ในการแบ่งนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการกำหนดนะครับการตลาดนะครับตำแหน่งทางการตลาดอันที่หนึ่งเลยสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับคุณจะเห็นว่าบางร้านนะครับร้านอาหารก็ได้นะครับแพงมากเลยบริการไม่ดีเลยแต่อร่อยคนกินไหมไปนะครับโดยเฉพาะอะไรที่เป็นคาเฟ่ลับร้านอาหารลับอะไรอย่างนี้นะครับอะไรที่ลับๆเนี่ยคนก็จะไปแสวงหาถ้าสินค้าของเขาบริการของเขาดีนะครับมาดูนะครับตัวผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือคุณสมบัติคุณประโยชน์นะครับขั้นพื้นฐานเลยโอเคละทุกคนทุกงานจะต้องมีนะครับโทรศัพท์ก็จะต้องสามารถใช้ได้นะครับถ่ายรูปนะครับมีฟังก์ชันครบนั่นคือสแตนดาร์ดอันที่สองเลยมีความพิเศษนะครับหรือว่า extra benefit นะครับโทรศัพท์จะต้องมีกล้องถ่ายรูปที่มีความละเอียดนะครับเซลฟี่ได้มีฟิลเตอร์ที่สวยนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สาวๆหรือว่าผู้บริโภคชอบนะครับต่อไปนะครับคุณสมบัติเสริมนะครับหรือว่า fringe benefit นอกจากขายโทรศัพท์แล้วนะครับคุณก็ยังได้มีสิทธิ์นะครับในการใช้สินค้าหรือว่ามีส่วนลดของยี่ห้อเดียวกันนะครับเอาไปร้านลดร้านค้าได้อันนี้ก็เป็นสินค้าหรือว่าการรับประกันเพิ่มเติมรับประกันหน้าจอการรับประกันระบบนะครับการทำเครื่องตกนี่คือสิ่งที่ตัวผลิตภัณฑ์นั้นสามารถเพิ่มเข้ามาได้นะครับต่อไปนะครับเกณฑ์ที่2นั่นก็คือเกณฑ์ในการกำหนดตลาดด้วยผู้บริโภคเองนะครับข้อที่1เลยก็คือลักษณะตลาดว่าแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับ
ก็ลูกค้าอาจจะวัดจากรายได้ไหมเราอาจจะเป็นคนที่มีรายได้สูงนะครับเราก็กำหนดกลุ่มตลาดพวกนี้ไปคนที่มีรายได้ปานกลางนะครับหรือว่าคนตลาดระดับล่างนะครับก็สามารถกำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราได้นะครับอันที่2เลยก็คือกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไรดูว่าเขาใช้สินค้าของเราเนี่ยเขาใช้ยังไงนะครับเขาใช้เพื่ออะไรนะครับเขาใช้เพื่อรักษาโรคหรือว่าเขาใช้เพื่อป้องกันโรคนะครับหรือว่าใช้เพื่อเสริมสุขภาพอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการแบ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับแบ่งกำหนดตำแหน่งตามขนาดนะครับแต่ละส่วนว่าโอเคเรากำหนดเฉพาะตลาดใหญ่หรือว่าเรากำหนดตลาดเล็กเพราะว่าตลาดเล็กมีศักยภาพมากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับนั่นก็คือเอาเกณฑ์นี่แหละครับมาเป็นกำหนดเป็น positioning ของเรานะครับอันที่3เลยนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็เอามาใช้กันนะครับก็คือใช้ราคาเนี่ยแหละครับในการกำหนดตำแหน่งนะครับเราจะเป็นกำหนดตำแหน่งราคาสูงหรือกำหนดตำแหน่งปานกลางหรือว่ากำหนดตำแหน่งราคาเป็นสินค้าราคาต่ำก็ได้นะครับคุณก็จะเห็นว่าร้านค้าขายของถูกนะครับคนก็ซื้อเยอะด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแล้วครับว่าอะไรที่เหมาะสมนะครับกับศักยภาพกับทรัพยากรของเรานะครับเกณฑ์ที่4นั่นก็คือเกณฑ์ใช้คู่แข่งนี่แหละครับในการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของเรานะครับเราดูก่อนว่าคู่แข่งส่วนใหญ่เนี่ยเขามีเงินทุนมีบุคลากรมีเทคโนโลยีอยู่ในระดับไหนเราสามารถกำหนดที่แตกต่างจากเขาได้อย่างไรนะอันนี้ก็คือดูคู่แข่งอันที่2เลยคือดูสำคัญนะครับจุดอย่างจุดแข็งจุดอ่อนของเราจุดอ่อนของเขาเป็นยังไงเราเอาจุดแข็งของเรามาเป็นตำแหน่งทางการตลาดได้สภาพแข่งขันว่ารุนแรงมากน้อยแพงไหนตำแหน่งอันนี้สำคัญมากๆเลยนะตำแหน่งนี้ถ้าคุณกำหนดตำแหน่งนี้โอ้โหคู่แข่งเยอะเลยคุณก็ไม่ต้องกำหนดนะครับการกำหนดตำแหน่งที่ดีจะต้องดูว่าการแข่งขันนั้นยังน้อยอยู่นะครับเป็น blue ocean นะครับแต่ก็มีธุรกิจที่จะชอบred ocean เหมือนกันนะครับยิ่งคู่แข่งเยอะเนี่ยคุณก็เข้าไปแทรกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัววิสัยทัศน์ของผู้บริหารอันที่4เลยก็คือสินค้าทดแทนนะครับโอเคถ้าคุณมีสินค้าทดแทนเยอะคุณอาจจะหลีกออกมานะครับเพราะว่าสินค้าทดแทนก็จะเข้ามาทดแทนเราได้คู่แข่งรายใหม่เหมือนเช่นเดียวกันนะครับคู่แข่งปัจจุบันคู่แข่งรายใหม่ถ้ามีเยอะเราอาจจะต้องหาตำแหน่งทางการตลาดที่แตกต่างออกมานะครับอันที่5เลยนะครับก็คือดูคู่แข่งดูลูกค้าก็ต้องย้อนมาดูตัวเองละว่าภาพลักษณ์ของเราในสายตาของลูกค้าเนี่ยเขามองอะไรบางทีนะครับสิ่งที่เราคิดไม่เหมือนกับสิ่งที่ลูกค้าคิดก็ได้นะครับลูกค้าอาจจะเห็นว่าลูกค้านี้อยู่มานานละธุรกิจอยู่มานานละลูกค้าก็อาจจะมองภาพลักษณ์ของเราเป็นเก่าแล้วก็ได้เราอาจจะมีการปรับภาพลักษณ์ของเราทรัพยากรของกิจการของเราตอนนี้เรามีบุคลากรเพิ่มมากขึ้นนะเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เราอาจจะเน้นเรื่ององค์กรของเราให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีก็ได้นะครับจุดแข็งจุดอ่อนของเราเป็นยังไงเอาจุดแข็งมาชูนะครับลดจุดอ่อนนะครับเป็นการสร้างกำหนดตำแหน่งนะครับมาดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือดูกลุ่มเป้าหมายดูลักษณะคู่แข่งกำหนดจุดเด่นของเราของคู่แข่งนะครับเลือกตำแหน่งของเรานะครับแล้วสุดท้ายก็เลยมาวาดผังต่างการตลาดอย่างผังนี้เลยนะครับผมยกตัวอย่างเป็นสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถนี้ก็จะเอาราคามาเป็นเกณฑ์ได้แล้วก็เอาคุณค่าทางโภชนาการมาเป็นเกณฑ์ได้พอได้2เกณฑ์นี้แกน y ก็จะเป็นคุณค่าแกน x ก็จะเป็นราคาคุณจะเห็นว่าถ้าเราต้องการกำหนดร้านอาหารของเราเพื่อสุขภาพของเราเนี่ยแตกต่างกับคนอื่นนะเราอาจจะเน้นที่อะไรครับในภาพเป็นดวงดาวเลยก็คือราคาปานกลางนะครับที่ทำไมครับไม่สูงมากนักนะครับจับต้องได้แต่เราเน้นเรื่องอะไรครับคุณค่าทางโภชนาการของเราสูงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูเลยว่าโอ้โหร้านของเรานะมีอะไรครับมีเน้นในเรื่องของวิตามินนะครับรวมวิตามินเลยเน้นเรื่องไฟเบอร์นะครับเน้นเรื่องโปรตีนนะครับสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับเป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นปัจจัยเอามากำหนดนะครับตำแหน่งทางการตลาดให้เราแยกตัวออกมาจากคู่แข่งแล้วก็สร้างจุดแข็งสร้างรายได้สร้างยอดขายให้กับของเราได้อย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่3นะครับก็คือการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
4: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.scou.ac.th
5: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
6: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
7: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
8: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
9: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
10: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
11: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
12: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
11: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้นว้
13: าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
11: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
14: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
15: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
16: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
17: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
18: ่
17: อ
18: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
19: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
18: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
14: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็เป็นเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งเนื้อหาในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับในตอนที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งความรู้ที่เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์การเกษตรก็เริ่มจากในเรื่องของความหมายนะครับเรื่องของความหมายของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรซึ่งก็จะกล่าวอยู่ใน3ประเด็นนะครับในประเด็นที่1ก็คือเรื่องของความหมายของทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วๆไปนะครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของความหมายและก็ขอบเขตของการเกษตรนะครับส่วนอันที่3ก็เป็นความหมายของทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งสรุปมาจากความหมายทั้ง2ข้อข้างต้นนะครับเรามาเริ่มกันในข้อที่1เลยนะครับเรื่องของความหมายของทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วๆไปนะครับความหมายของทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วๆไปนั้นเนี่ยก็หมายถึงบุคคลนะครับที่ใช้ความรู้ความสามารถนะครับกำลังกายกำลังความคิดตลอดจนสติปัญญาที่มีอยู่ในตนเองนะครับเพื่อทำงานให้แก่องค์การนะครับอันนี้เป็นความหมายโดยทั่วๆไปนะครับสำหรับในด้านของการเกษตรนั้นเนี่ยนะครับสโคปนะครับหรือขอบเขตของการเกษตรเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงการผลิตสินค้าเกษตรนะครับทั้งการผลิตพืชปศุสัตว์การป่าไม้และการประมงนะครับตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรการบริการทางการเกษตรการแปรรูปและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากการเกษตรนะครับจะเห็นว่าความหมายนี้เป็นความหมายในเชิงกว้างนะครับไม่จำกัดแต่เฉพาะการผลิตในระดับต้นน้ำแต่ยังรวมหมายถึงการแปรรูปในระดับการน้ำและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรด้วยนะครับส่วนความหมายของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรเนี่ยนะครับก็จะประยุกต์มาได้ดังนี้นะครับก็จะหมายถึงบุคคลที่ใช้ความรู้ความสามารถกำลังกายกำลังความคิดสติปัญญาที่มีอยู่ในตนเองในการที่จะผลิตสินค้าเกษตรที่ครอบคลุมทั้งการผลิตพืชปศุสัตว์การป่าไม้และการประมงนะครับตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรการบริการทางการเกษตรการแปรรูปและการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆจากการเกษตรทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทั้งแก่บุคคลแก่องค์การแล้วก็

แก่สังคมด้วยนะครับจะเห็นว่าความหมายของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนั้นเป็นความหมายในเชิงกว้างเลยทีเดียวนะครับในประเด็นที่2เกี่ยวกับความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนั้นก็คือเรื่องของความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งทรัพยากรมนุษย์นั้นก็มีความสำคัญในหลายด้านเลยนะครับมีทั้งในเรื่องของเป็นฐานะในเรื่องของปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งเนื่องจากเป็นแรงงานนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรและยังเป็นผู้บริโภคสินค้าเกษตรและบริการทางการเกษตรอีกด้วยนะครับอันที่3ก็คือมีความสำคัญในด้านของฝ่ายสนับสนุนในการดำเนินงานทางการเกษตรนะครับเนื่องจากทำหน้าที่อื่นๆด้วยนะครับนอกจากการผลิตสินค้าเกษตรก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรหรือการขนส่งสินค้าเกษตรเป็นต้นนะครับ4ก็คือมีความสำคัญในเรื่องของเป็นแหล่งแรงงานของภาคการผลิตอื่นๆนะครับแล้วก็อันที่5นะครับก็คือผลจากการทำงานของทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ได้แก่ค่าตอบแทนของแรงงานค่าผลกำไรจากการประกอบการนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจะสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับส่วน อีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นั้นก็คือเรื่องของประเภทนะครับของทรัพยากรมนุษย์ทางการเกษตรเนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะจำแนกทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรได้หลายๆรูปแบบนะครับหรือจำแนกตามทักษะแรงงานก็ได้นะครับอันที่2ก็คือจำแนกตามการดำเนินงานทางธุรกิจการเกษตรนะครับส่วนข้อที่3ก็คือการจำแนกตามการเป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรนะครับเรามาดูอันแรกเลยนะครับว่าการจำแนกตามทักษะแรงงานทางการเกษตรเนี่ยนะครับจะจำแนกออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆเลยนะครับก็คือ1ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นแรงงานนะครับในลักษณะเป็นแรงงานฝีมือนะครับอย่างเช่นธุรกิจการเกษตรนะครับหรือการดำเนินงานทางการเกษตรจะต้องใช้ในเรื่องของความรู้ทางทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องในระดับสูงนะครับต้องอาศัยความชำนาญต่างๆเพราะนั้นอาจจะต้องมีการใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเช่นนักปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆนะครับนักวิทยาศาสตร์ต่างๆที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆด้วยนะครับอันที่2ก็คือแรงงานกึ่งฝีมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรงงานที่มีทักษะความชำนาญในระดับปานกลางนะครับเช่นผู้ช่วยในห้องทดลองต่างๆผู้ช่วยผู้จัดการในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงงานที่เป็นแบบกึ่งฝีมือนะครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นแรงงานไร้ฝีมือก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ใช้ความรู้ทักษะมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แรงกายเป็นหลักนะครับเช่นพนักงานที่แรงงานที่ใช้ในการขนอาหารสัตว์นะครับขนข้าวสารต่างๆหรือแรงงานที่ใช้ในการใช้สารปราบศัตรูพืชต่างๆในฟาร์มผลิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนการจำแนกอันที่2นะครับก็เป็นการจำแนกแบบตามการดำเนินงานทางธุรกิจการเกษตรนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3หน้าที่หลักๆนะครับหน้าที่ที่1ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในด้านของการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะครับในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับหรือการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าเช่นเดียวกันผู้ทำหน้าที่ในการผลิตและการแปรรูปถือว่าทำหน้าที่ในการผลิตหรือเป็นโปรดิวเซอร์นั่นเองนะครับส่วนข้อที่2นะครับก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการตลาดนะครับอย่างเช่นผู้ที่มีหน้าที่นะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการขายนะครับผู้ที่ทำหน้าที่ในการค้าส่งในเรื่องของการค้าปลีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกสินค้าต่างๆนะครับส่วนข้อที่3ที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกนะครับผู้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกนั้นเนี่ยนะครับก็ได้แก่นะครับผู้ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการขนส่งในเรื่องของโลจิสติกนะครับสินค้าเกษตรในเรื่องของการวิจัยนะครับการวิจัยเรื่องของการเงินหรือการให้สินเชื่อทางการเกษตรการส่งเสริมทางด้านการเกษตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกให้กับการเกษตรนะครับส่วนประเภททรัพยากรมนุษย์ในข้อที่3นั้นเนี่ยครับก็จำแนกตามการเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรนะครับก็ได้แก่การเป็นผู้ประกอบการที่เน้นในด้านประสิทธิภาพนะฮะการเป็นผู้ประกอบการที่เน้นในด้านประสิทธิภาพส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่กระบวนการในการดำเนินงานนะครับซึ่งเป็นการทำหน้าที่ในด้านของกระบวนการในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพนะครับเน้นในเรื่องของต้นทุนที่ต่ำนะครับแล้วก็การผลิตอย่างรวดเร็วนะครับอย่างเช่นการใช้ที่ดินนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสามารถผลิตพืชหรือสัตว์ได้เป็นจำนวนมากนะครับส่วนอันที่2เนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการที่เน้นประสิทธิผลนะครับอันนี้จะเน้นในเรื่องของการใช้กลยุทธ์ในด้านของ
การพิจารณาผลลัพธ์นะครับนะคือการใช้กลยุทธ์ที่ได้ผลนะครับอย่างเช่นการปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมและความยืดหยุ่นต่างๆในด้านของการดำเนินงานนะครับเพื่อตอบสนองสู่ตลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ประกอบการที่เน้นในเรื่องของตลาดเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับผู้ที่เน้นในด้านประสิทธิผลนะครับในข้อที่3ก็เป็นผู้ประกอบการที่เน้นในด้านของสังคมนะครับผู้ประกอบการที่เน้นในด้านของสังคมในปัจจุบันจะเห็นว่าในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับก็จะไม่เน้นในเรื่องของการตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตแต่เพียงอย่างเดียวนะครับยังมองกว้างไปถึงการให้ประโยชน์แก่สังคมการช่วยผลิตทางการเกษตรที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสังคมนะครับเช่นการดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคสินค้าเกษตรนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าที่เป็นอาหารเป็นต้นนะครับส่วนผู้ประกอบการในอันสุดท้ายนะครับสำหรับการผลิตทางการเกษตรนั้นก็คือผู้ประกอบการที่เน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในปัจจุบันนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจนะครับเช่นการใช้ในเรื่องของการหลักการทำการเกษตรอินทรีย์นะครับเนื่องจากว่าการผลิตทางการเกษตรนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมเสียไปเนี่ยการผลิตทางการเกษตรก็ไม่ยั่งยืนนะครับรวมทั้งในเรื่องของการใช้แนวคิดทางการตลาดที่เรียกว่าการตลาดสีเขียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทต่างๆนะครับในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการเกษตรครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่านะครับในตอนที่1เนี่ยนะครับในเรื่องของความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับก่อนอื่นเราจะต้องทราบถึงความหมายของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งก็หมายถึงผู้ที่ทำงานในภาคการเกษตรนะครับในด้านกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับตั้งแต่การผลิตนะครับในระดับฟาร์มนะครับก็ได้แก่เรื่องของการผลิตพืชการผลิตสัตว์การป่าไม้และการประมงนะครับแล้วก็ตลอดจนในเรื่องของการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับไปสู่เรื่องของการจำหน่ายสินค้าเกษตรก็คือผู้ที่ทำงานในภาคการเกษตรนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในทรัพยากรมนุษย์นั้นเราต้องทราบถึงในเรื่องของความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนั้นก็เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งนะครับทางด้านการเกษตรเพราะว่าในการดำเนินงานทางการเกษตรนั้นก็ต้องใช้ในเรื่องของแรงงานนะครับใช้ทักษะในเรื่องของการประกอบการของผู้ดำเนินงานในธุรกิจการเกษตรเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนี้ในความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์นั้นยังเป็นผู้บริโภคเองด้วยนะผู้บริโภคสินค้าเกษตรและยังเป็นผู้ที่ทำงานให้กับแรงงานในภาคการผลิตอื่นๆนะครับนอกเหนือจากภาคการเกษตรเนื่องจากในการผลิตทางการเกษตรอาจจะมีฤดูกาลต่างๆนะครับซึ่งเมื่อมีเวลาเหลือก็ผู้ทำหน้าที่ทางการผลิตนั้นก็อาจจะเป็นแรงงานให้กับภาคการผลิตอื่นเป็นต้นนอกจากนี้ค่าตอบแทนจากแรงงานนะครับแล้วก็การประกอบการนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองนะครับและประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการแบ่งประเภททรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรซึ่งจะใช้หลักในการแบ่งทรัพยากรมนุษย์ตามทักษะฝีมือแรงงานนะครับส่วนหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือมีการแบ่งตามการดำเนินงานทางธุรกิจการเกษตรนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับก็เราจะแบ่งตามการเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรครับครับในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรตอนที่สองนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งในตอนนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเป็นหลักนะครับเป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการเกษตรนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องทราบถึงในเรื่องของความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับอันที่สองก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรและสามก็คือกิจกรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ครับเรามาเริ่มตั้งแต่เรื่องของความหมายของการจัดการเลยนะครับว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนั้นเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงกระบวนการนะครับในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆนะครับด้านทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งก็ได้แก่ในด้านของการวางแผนนะครับการสรรหาแล้วก็การคัดเลือกการพัฒนาและการจูงใจทรัพยากรมนุษย์นะครับเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การทางการเกษตรครับส่วนในประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งอันแรกเลยนะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็มีความสำคัญในแง่ของการควบคุมค่าตอบแทนนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าการควบคุมค่าตอบแทนคือการ
ลดค่าตอบแทนของทรัพยากรมนุษย์นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยในการจัดการก็จะหมายถึงการที่เรามีการบริหารจัดการ

เรื่องของค่าตอบแทนต่างๆนะครับอาจจะให้ค่าแรงหรือว่าค่าตอบแทนแก่ทรัพยากรมนุษย์ที่สูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะดึงดูดให้กับผู้ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยได้เข้ามาดําเนินงานให้แก่การดําเนินงานทางธุรกิจการเกษตรหรือทำทางด้านการเกษตรนะครับเพื่อให้เกิดประ

ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพนะครับเนื่องจากการจัดการนั้นเนี่ยนะครับที่ถูกต้องในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์นั้นมีความรู้ความสามารถนะครับที่จะใช้ในเรื่องของการทํางานทางด้านการเกษตรได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นถ้าทรัพยากรมนุษย์คนใดนะครับที่ขาดความรู้หรือทักษะในบางประการนะครับกิจการก็ต้องมีการที่จะให้การอบรมนะครับให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ทักษะเพิ่มขึ้นนะครับในการจัดการในส่วนนี้ก็จะเป็นการเพิ่มผลิตภาพในเรื่องของการผลิตทางการเกษตรที่ได้ผลมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่3ในเรื่องของความสําคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็คือเรื่องของการออกแบบงานนะครับเนื่องจากกิจการในการเกษตรนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการผลิตนะครับที่ใช้แรงงานนะครับในเรื่องทั้งแรงงานที่มีทักษะและไม่มีทักษะนะครับและบางกิจการนั้นก็อาจจะเป็นกิจการที่เน้นในเรื่องของการใช้ทุนเป็นหลักนะครับอาจจะใช้แรงงานน้อยนะครับถ้าใช้แรงงานอาจจะต้องดูว่าใช้แรงงานที่มีทักษะหรือไม่มีทักษะเป็นต้นเพราะฉะนั้นในการจัดการก็ต้องขึ้นอยู่กับในเรื่องของการออกแบบงานนะครับว่าจะใช้คนประเภทใดลักษณะของงานเป็นอย่างไรนะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็จะต้องจัดคนให้เข้ากับงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับอันนี้เป็นความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในข้อที่3นะครับส่วนข้อที่4ก็เป็นเรื่องของการดึงศักยภาพของบุคลากรนะครับเนื่องจากทรัพยากรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนะครับสามารถที่จะใช้ศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นในการจัดการก็จะต้องเน้นในเรื่องของการจูงใจนะครับบุคลากรนะครับให้สามารถที่จะนำศักยภาพของตนเองเนี่ยมาใช้กับงานนะครับเพื่อก่อให้เกิดผลิตภาพและก็ผลิตผลนะครับในการดำเนินงานให้สูงมากที่สุดนะครับจากการดำเนินงานนะครับส่วนความสำคัญของการจัดการในทรัพยากรมนุษย์ในข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5ก็คือเรื่องของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจะเห็นว่าองค์การทางธุรกิจนะครับหรือการจัดการในด้านการเกษตรต่างๆเนี่ยก็จะแข่งขันกันที่จะดึงดูดทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถนะครับให้มาเข้าทำงานกับองค์การนะครับเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับคู่แข่งขันอื่นๆนะครับเนื่องจากการที่องค์การจะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและได้ผลประกอบการที่ดีนะครับก็ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพดังนั้นการจัดการทรัพยากรที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การเป็นต้นนะครับประเด็นถัดมานะครับก็คือในเรื่องของกิจกรรมนะครับที่มีอยู่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายเลยนะครับโดยสามารถแบ่งขั้นตอนหลักๆนะครับในกิจกรรมทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยออกได้เป็นทั้งหมดนะครับ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือในเรื่องของการกำหนดความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนะครับเป็นขั้นตอนที่1นะครับเมื่อกำหนดความต้องการในด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้แล้วนะครับก็จะไปสู่ในขั้นตอนที่2นะครับก็คือการตอบสนองนะครับต่อความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนะครับเมื่อเราตอบสนองทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้แล้วมีทรัพยากรมนุษย์อยู่ในองค์การแล้วนะครับก็ต้องมีการทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในองค์การนั้นให้อยู่กับการทำงานในองค์การด้านการเกษตรต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็น3ขั้นตอนหลักๆในกิจกรรมของทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการเกษตรครับโดยเรามาดูรายละเอียดนะครับในแต่ละขั้นตอนนะครับโดยขั้นตอนที่1นะครับก็คือในเรื่องของการกำหนดความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับการกำหนดความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะครับโดยหลักๆแล้วก็จะมีเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับในเรื่องการวางแผนนั้นก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1ก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การทางธุรกิจนะครับสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็จะมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจนะครับหรือองค์การทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับว่ามีนโยบายมีกลยุทธ์อย่างไรนะครับสภาพแวดล้อมในเรื่องของการแข่งขันใน
องค์การธุรกิจเป็นอย่างไรนะครับ

ธุรกิจมีนโยบายในเรื่องของการเติบโตในด้านของความอยู่รอดของการดำเนินงานอย่างไรนะครับถ้าหากว่ามีความต้องการในเรื่องการเติบโตนะครับในการพัฒนาองค์การนั้นเนี่ยในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การนะครับที่ต้องการเติบโตและการแข่งขันได้ในการดำเนินงานทางด้านการเกษตรนะครับเมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นถัดมาก็คือจะต้องมีการพยากรณ์อุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์นะครับว่าองค์การต้องการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้ที่สอดคล้องนะครับกับกลยุทธ์ขององค์การได้อย่างไรนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าในองค์การทางด้านการเกษตรนั้นต้องการที่จะขยายนะครับการดำเนินงานในการผลิตสินค้านะครับเพื่อการสินค้าเกษตรนะครับเพื่อการส่งออกมากยิ่งขึ้นดังนั้นในการในอุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยก็ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับในด้านของการผลิตสินค้าแล้วก็การส่งออกสินค้านะครับจะต้องมีลักษณะของงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาการค้าเพื่อการส่งออกเด็กนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นอุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีทั้งอุปสงค์ทั้งเชิงปริมาณแล้วก็อุปสงค์ทั้งเชิงคุณภาพนะครับเชิงปริมาณก็คือจำนวนบุคลากรที่ต้องการในการทำหน้าที่ต่างๆนะครับในเชิงคุณภาพก็คือในเรื่องของคุณลักษณะนะครับหรือคุณสมบัติของผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆในองค์การที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เราได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเอาไว้นะครับในขั้นตอนที่3ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้นก็คือเรื่องของการพยากรณ์อุปทานนะครับของทรัพยากรมนุษย์นะครับการพยากรณ์อุปทานก็คือความต้องก็คือในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะครับที่มีอยู่ในองค์การอยู่แล้วนะครับนะว่ามีทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์นะครับหรือสภาพแวดล้อมขององค์การที่ได้วิเคราะห์ไว้มากน้อยเพียงใดนะครับนี่ก็ต้องมีการพยากรณ์ในเรื่องของคือมีการประมาณการนะครับในเรื่องของบุคลากรที่มีอยู่ในองค์การนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดทำแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยที่มีการเปรียบเทียบนะครับระหว่างอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรมนุษย์นะครับหากอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรมนุษย์ที่ได้วิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับมีเท่ากันพอดีนะครับดังนั้นแผนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็จะไม่ต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นแผนที่ยึดแผนเดิมเป็นหลักนะครับส่วนถ้าหากว่าอุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์นั้นมีมากกว่าอุปทานนะครับแผนของทรัพยากรมนุษย์นั้นก็จะต้องมีการสรรหาบุคลากรนะครับหรือทรัพยากรมนุษย์นะครับจากทั้งภายในและภายนอกนะครับถ้าภายในอาจจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งต่างๆถ้าเป็นภายนอกก็อาจจะเป็นในเรื่องของการสรรหาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติมจากแหล่งงานต่างๆเป็นต้นนะครับหรือถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะหาทรัพยากรมนุษย์ใหม่ๆได้ก็อาจจะต้องมีการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นการทำงานล่วงเวลาเป็นต้นนะครับในการวางแผนสำหรับสถานการณ์ที่อุปทานมากกว่าอุปสงค์นะครับถ้าอุปทานทรัพยากรมนุษย์มากกว่าอุปสงค์นั้นเนี่ยก็หมายความว่ามีทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่เกินจากความต้องการนะครับในที่นี้ก็อาจจะวางแผนในเรื่องของการลดเวลาทำงานนะครับหรือการให้เกษียณก่อนกำหนดหรือมีการเลิกจ้างต่างๆนะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการทำแผนนะครับเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะครับในด้านของการกำหนดความต้องการในประเด็นถัดมานะครับก็คือในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนนะครับซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยก็ต้องมีหลักการนะครับซึ่งก็จะใช้หลักการของความชัดเจนของการกำหนดปัจจัยที่กำหนดนะครับเช่นการกำหนดค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถทำลักษณะของการทำงานนะครับความมีเหตุผลแล้วก็ความมีเหตุผลในการที่จะกำหนดค่าตอบแทนนะครับอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็การกำหนดค่าตอบแทนนั้นก็จะต้องแยกจากผู้ปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใดมาทำงานในตำแหน่งนี้นะครับก็ต้องได้ค่าตอบแทนที่เท่ากันและเสมอกันมีความยุติธรรมในการกำหนดค่าตอบแทนนะครับนอกจากนี้การกำหนดค่าตอบแทนก็ต้องมีการรับรู้ร่วมกันนะครับของผู้ที่ได้รับผลตอบแทนนั้นนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็คือในเรื่องของการสนองความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ครับในการสนองความต้องการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งในการวางแผนนั้นก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือว่ากิจกรรมในด้านการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์นั้นก็เป็นเรื่องการตอบสนองความต้องการ

านทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับเรามาดูในด้านการสรรหานะครับการสรรหาก็คือเริ่มจากการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ต้องการนะครับซึ่งการสรรหานั้นก็จะต้องใช้หลักในเรื่องของความยุติธรรมในการสรรหานะครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าการสรรหานั้นไม่ยุติธรรมก็อาจจะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับคุณสมบัติที่เราได้กำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็นโยบายในเรื่องการสรรหาทรัพยากรมนุษย์เช่นการจ่ายค่าตอบแทนเป็นต้นนะครับเมื่อมีแผนในเรื่องการสรรหาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ต้องไปสู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งจะมีขั้นตอนในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในหลายๆขั้นตอนนะครับก็เช่นในเรื่องของการให้สมัครนะครับเรื่องของการสัมภาษณ์งานนะครับเรื่องของการคัดเลือกต่างๆจนกระทั่งไปสู่ในเรื่องของการตัดสินผลคัดเลือกและการแต่งตั้งให้เป็นบุคลากรขององค์การทางด้านการเกษตรครับหลังจากที่กิจการได้สนองความต้องการการใช้ทรัพยากรมนุษย์แล้วนะครับก็ต้องมีการทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่กับกิจการไปได้นานๆนะครับซึ่งในการทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์นั้นก็เริ่มจากเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับในการประเมินผลในการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องกำหนดเกณฑ์นะครับในการประเมินที่เกี่ยวข้องนะครับมีการตกลงนะครับเกี่ยวกับผลงานที่คาดหวังนะครับว่าผลงานจะต้องเป็นอย่างไรนะครับการประเมินผลงานจะได้มีการมีผลงานที่สามารถเลื่อนลำดับได้มากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็มีต้องมีการประเมินที่เป็นมาตรฐานด้วยนะมีมาตรฐานที่แน่นอนมีการฝึกอบรมผู้ประเมินต่างๆเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในเรื่องการประเมินนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีขั้นตอนอื่นก็คือเรื่องการสื่อสารที่เปิดเผยและต่อเนื่องนะครับการให้ข้อมูลป้อนกลับนะครับในด้านของผลการประเมินแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความสามารถในการอุทธรณ์ร้องทุกข์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการผลการประเมินได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับในด้านของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับว่าจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยก็ต้องระบุความต้องการในด้านการพัฒนาเช่นความรู้ทักษะที่เพิ่มเติมนะครับสำหรับทรัพยากรมนุษย์ว่าจะต้องการในด้านของการพัฒนาในด้านใดบ้างมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับหลังจากที่พัฒนาแล้วจะนำไปใช้อย่างไรนะครับมีการจัดทำโครงการในการพัฒนานะครับมีการคัดเลือกแล้วก็ใช้เทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับเช่นเทคนิคในเรื่องการฝึกอบรมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมทักษะนะครับหรือในเรื่องของปรับปรุงเรื่องของทัศนคติในการทำงานเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็คือหลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินการในเรื่องการพัฒนานะครับหรือไปให้อบรมต่างๆให้มีการศึกษาต่อนะครับหรือว่าให้มีในเรื่องของการดำเนินงานที่ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมเด็กๆเป็นต้นนะครับรวมทั้งในเรื่องของการจัดการความรู้ในองค์การด้วยนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องการประเมินผลในด้านของการพัฒนานะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการจูงใจทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดแรงจูงใจนะครับว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นเกิดแรงจูงใจนะครับได้ในหลายๆส่วนนะครับตั้งแต่ความแรงจูงใจในขั้นพื้นฐานนะครับนะเรื่องของความมั่นคงต่างๆที่มีในชีวิตนะครับในเรื่องของความต้องการในด้านของสังคมต่างๆนะทรัพยากรมนุษย์ก็ยังมีแรงจูงใจเรื่องของความสำเร็จส่วนบุคคลด้วยนะครับการได้มีชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆในการทำงานนะครับความภาคภูมิใจในการทำงานเพราะฉะนั้นในการจูงใจโดยการให้ค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์นั้นก็ต้องสอดคล้องนะครับกับสาเหตุของแรงจูงใจนะครับเช่นการให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนะที่เป็นตัวเงินก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งของก็ได้นะครับข้อสิ่งที่เป็นสิ่งนอกกายนะครับส่วนค่าตอบแทนอีกอันนึงก็จะเป็นการตอบสนองที่สูงขึ้นก็คือเรื่องการตอบสนองแรงจูงใจที่มีอยู่ในจิตใจของทรัพยากรมนุษย์นะครับเช่นในเรื่องของความภาคภูมิใจนะครับการได้มีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาองค์กรนะครับการที่มีการได้รับความชื่นชมนะครับในเรื่องของการทำงานในภาคการเกษตรที่ช่วยให้การพัฒนาของทั้งองค์การของทั้งบุคคลองค์การแล้วก็ประเทศชาตินั้นเกิดความเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองต่อไปอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจในเรื่องของแรงจูงใจของทรัพยากรมนุษย์ในส่วนหนึ่งนะครับครับกล่าวโดยสรุปนะครับในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนั้นนะครับก็คือการใช้กระบวนการในด้านของการจัดการนะครับเพื่อที่จะจัดการมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในด้านของการเกษตรเพื่อให้ทำงานในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่สามารถ

ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การทางด้านการเกษตรได้นะครับในการจัดการในกระบวนการจัดการนั้นก็จะต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของการวางแผนการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ามาสู่องค์การทางด้านการเกษตรดังกล่าวนะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในการเกษตรนั้นก็มีความสำคัญในหลายๆประการนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของการควบคุมค่าตอบแทนต่างๆก็คือการพยายามที่จะจัดการในเรื่องของค่าตอบแทนนะครับเพื่อที่จะจูงใจให้ทรัพยากรมนุษย์นั้นที่มีความรู้ความสามารถนะให้มาทำงานให้กับองค์การต่างๆนะครับอย่างการจัดการก็ยังสามารถที่จะช่วยทำให้กิจการนั้นสามารถที่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพนะครับมีผลิตภาพในการดำเนินงานนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะช่วยให้องค์การทางการเกษตรนั้นมีความสามารถในเรื่องของการแข่งขันนะครับกับองค์การอื่นๆนะครับเนื่องจากมีทรัพยากรมนุษย์นะครับที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานให้กับองค์การนะครับก็สามารถที่จะทำให้กิจการนั้นสามารถที่จะแข่งขันได้นะครับ

0: สวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่2นะคะรายการในวันนี้จะครอบคลุมเนื้อหา3หน่วยค่ะคือหน่วยที่4 A visit outside Bangkok หน่วยที่5 Facing the challenge และหน่วยที่6 9 to 5ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะนักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังนะคะได้ที่ STOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และ Facebook ค่ะจากนี้เชิญชมเนื้อหาที่ได้เตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ grammar หรือไวยากรณ์ของ verb to be ในภาษาอังกฤษนะคะซึ่ง verb ตัวนี้ถือเป็น verb พื้นฐานมากๆเลยนะคะของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโอเคนะคะอย่างที่ครูได้พูดไปแล้วนะคะgrammar ของ B ซึ่งครูคิดว่านักศึกษาน่าจะคุ้นเคยมานานมากนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยครูอยากจะนำเสนอไอเดียที่อาจจะเป็นวิธีคิดอีกแบบหนึ่งนะคะไวยากรณ์ของ verb to be ซึ่งจริงๆ verb to be เนี่ยเป็น1ใน25คำนะคะของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถือว่าใช้เยอะที่สุดแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดของ native speakers นะคะซึ่งเป็นการสำรวจจาก British National Corpus นะคะหรือเป็นคลังคำศัพท์ที่ถือว่ามีการรวบรวมคำศัพท์จากภาษาจริงของ native speaker of English นะคะ verb to be หรือ be ก็ถือเป็น1ใน25คำและเป็น verb ที่ใช้ในประมาณสูงสุดสำหรับสไลด์นี้นะคะครูอยากจะทบทวนนะคะปกติแล้วเรารู้จัก verb to be ในฐานะ irregular verb นะคะหรือ verb ที่ไม่ปกติเพราะว่าเวลาเปลี่ยน tense นะคะจะมีการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปนะคะเช่นในกรณีของ SMR นะคะซึ่งเป็น verb ช่องที่1นะคะเวลาที่เขาเป็น V2 นะคะหรือในรูป past tense ก็จะเป็น was were นะคะแล้วใน V3 นะคะหรือ past participle ก็คือ been อันนี้เป็นความรู้พื้นฐานนะคะนอกจากนั้นครูมั่นใจว่านักศึกษาน่าจะพอจำได้นะคะว่า verb to be นะคะสามารถใช้เป็น main verb ก็ได้นะคะหรือเราจะใช้เป็นแบบที่เรียกว่า

axillary verb หรือ verb ช่วยอย่างที่ตัวอย่างใน slides ที่มองเห็นนะคะเช่นในกรณีที่เขาเป็น main verb you must be Sam นะคะซึ่ง be ปรากฏอยู่หลัง modal verb นะคะอยู่ในรูป v1 นะคะหรือกริยาหรือ base form นะคะก็คือยังไม่มีการผันไป v1 นะคะในขณะที่ในประโยคสุดท้ายนะคะที่นักศึกษาเห็นบนหน้าจอขณะนี้ will you be using the refrigerator นะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ย be นะคะทำหน้าที่ในฐานะverb ช่วยนะคะเพราะว่า verb แท้ที่ตามมาคือ using นะคะ using โอเคนะคะสำหรับการนำเสนอ verb to be ของครูในวันนี้นะคะซึ่งนอกจากจะพบได้ในยูนิตในช่วง4ถึง5และ6นะคะนักศึกษาก็ยังสามารถพบได้ในตั้งแต่ยูนิตที่1ถึงยูนิตที่5อันนี้เป็นสิ่งที่ครูอยากจะpresent ในวันนี้ซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ประเด็นหลักๆคร่าวๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ grammar patterns ของ verb to be ซึ่งจะเป็นโครงสร้างหรือลักษณะไวยากรณ์ที่ใช้กับ be นะคะหรือ verb to be ที่อยู่ในรูป base form บ่อยที่สุดนะคะในภาษาอังกฤษนะคะบ่อยมากๆเลยโอเคลองดูโครงสร้างแรกของเรานะคะกรณีนี้ก็คือ be แล้วตามด้วย adjective นะคะหรืออาจจะตามด้วย np ถ้าเราจำได้ในรายการเทอมของน่าจะเป็นเทอมที่แล้วนะคะครูได้พูดถึงลักษณะของ phrase นะคะหรือวลีต่างๆซึ่ง np หรือ noun phrase ก็เป็นหนึ่งในความรู้ที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้น verb to be นะคะสามารถตามด้วย adjective ก็ได้นะคะหรือตามด้วย np ก็ได้ซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าข้างหน้านะคะในวงเล็บครูใส่คำว่า don't ไว้ด้วยซึ่งก็เป็นกรณีของการบอกปฏิเสธเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะตัวอย่างคร่าวๆนะคะเช่นนะคะในกรณีของประโยคแรกเลย be quiet I'm listening to the music นะคะให้เงียบๆนะคะเพราะว่าผู้พูดกำลังฟังเพลงอยู่นะคะหรือในกรณีที่2 be careful you will fall นะคะระวังนะคะเพราะไม่งั้นคุณอาจจะล้มลงไปได้หรือเวลาที่เราบอกว่า don't be sad นะคะอย่าเศร้าไปเลยนะคะหรือ don't be an idiot อย่าทำตัวเป็นคนงี่เง่านะคะในกรณีของโครงสร้างนี้ในเชิงความหมายนะคะเป็นการที่เราพยายามบอกผู้คนนะคะให้เขาปฏิบัติตนหรือเขาควรจะรู้สึกอย่างไรซึ่งในคำอธิบายภาษาอังกฤษนักศึกษาจะเห็นปรากฏในท้ายสไลด์อยู่แล้วนะคะ to tell people how to behave or feel อันนี้เป็น grammar pattern ที่หนึ่งของ verb to be ซึ่งเราจะพบได้บ่อยนะคะสำหรับโครงสร้างที่2หรือ grammar pattern ที่2ของ verb to be นะคะถ้านักศึกษาอ่านหนังสือแล้วก็ฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์ก็ตามโครงสร้างนี้ก็ถือว่าได้พบบ่อยๆนะคะก็คือ verb to be จะปรากฏหลัง modal verbs นะคะหลัง modal verbs ซึ่งถ้าพวกเราจำได้นะคะในหนังสือเนี่ยจะปรากฏ modal verb ที่เราพบบ่อยๆเช่น can could shall should will would นะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆนะคะประมาณ 9-10 ตัวลองทบทวนในหนังสือนะคะในกรณีนี้ B จะปรากฏหลัง modal verb ซึ่งครูอยากให้นักศึกษาสังเกตดีๆนะคะในกรณีนี้เนี่ยในเชิงความหมายนะคะในเชิงความหมายเวลาที่เราใช้โครงสร้างนี้เนี่ยเรามักจะเป็นการสื่อความว่าเรากำลังพูดถึง possibility หรือ uncertainty of a present or future state แปลว่าเรากำลังพูดถึงความเป็นไปได้ possibility นะคะหรือ uncertainty ก็คือความไม่แน่ใจของผู้พูดนะคะเกี่ยวกับ a present or future state ก็คือสภาวะการในปัจจุบันหรืออาจจะเป็นอนาคตลองดูตัวอย่างประโยคง่ายๆของครูนะคะเช่นในประโยคแรกบอกว่า it should be a nice day tomorrow at เขาวังสำหรับผู้พูดประโยคนี้นะคะก็อาจจะไม่ค่อยแน่ใจนะคะหรืออาจจะพูดถึงในลักษณะของความเป็นไปได้ของอากาศซึ่งถ้าดูจากที่พูดปัจจุบันนี้ผู้พูดอาจจะคาดเดาไปว่าหรืออาจจะมองแล้วนะคะมีความเป็นไปได้ว่าที่เขาวังในจังหวัดเพชรบุรีนะคะ

พรุ่งนี้เนี่ยอากาศน่าจะดีนะคะลองดูประโยคที่สองของครูนะคะ Pete must be 40s จริงๆถ้าเราจำได้คำว่า must นะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน modal verb อาจจะมีความหมายว่าจะต้องนะคะแต่ในประโยคนี้ในบริบทนี้เนี่ยนะคะเราสามารถตีความได้ว่าผู้พูดไม่แน่ใจนะคะโดยเฉพาะไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องอายุของ Pete นะคะซึ่งเขาจะอยู่ในช่วง40หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสามารถใช้ modal verb must ได้นะคะแต่ว่าแสดงหรือให้sense หรือความหมายของประโยคในเชิง uncertainty นะคะเช่นเดียวกับประโยคสุดท้ายนะคะ There's someone at the door who could that be มีเหมือนผู้พูดกำลังจะสื่อว่าโอเคมีคนยืนอยู่ที่ประตูนะคะแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจก็เลยพูดว่า who could that be นะคะซึ่งอันนี้เป็นโครงสร้างหรือเป็นไวยากรณ์แบบที่สองที่เราจะพบได้นะคะในประโยคที่เกี่ยวข้องกับ verb to be นะคะโอเคนะคะอันนี้ยังอยู่ภายใต้โครงสร้างที่2นะคะแต่ว่าความหมายเนี่ยอาจจะแตกต่างออกไปสักเล็กน้อยนะคะท่านนักศึกษาลองสังเกตโครงสร้างเหมือนเมื่อสักครู่เปรียบเลยนะคะคือ modal verbs นะคะแล้วตามด้วย verb to be แต่ในเชิงความหมายถ้าสังเกตนะคะครูจะเขียนเอาไว้ว่า to talk about present states that are obligatory or necessaryซึ่งคราวนี้เนี่ยเราจะพูดถึงสภาวะในปัจจุบันนะคะ present states แต่เป็นสิ่งที่ necessary ก็คือมีความจำเป็นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำเช่นในประโยคแรกของครูบอกว่า can you please be quiet นั่นแปลว่าผู้พูดอาจจะเริ่มโมโหแล้วนะคะแล้วก็บอกคนที่ที่ตัวเองกำลังสนทนาด้วยว่า Could you please be quiet แปลว่าเงียบหน่อยได้ไหมนะคะหรือในประโยคที่สองที่บอกว่า You must be over 18นะคะคุณจะต้องอายุมากกว่า18นะคะแปลว่าสิ่งนั้นเนี่ยคนคนนั้นที่เราพูดด้วยอาจจะต้องอายุมากกว่า18ในการทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอายุอาจจะมากกว่า18ในการที่เราจะเข้าผับนะคะ you must be over 18 to get into the pub นะคะนี่เป็นตัวอย่างของโครงสร้างหรือ grammar pattern ของ be ในแบบที่2นะคะหรือ 2.2Okay. สำหรับโครงสร้างถัดไปนะคะก็จะมีการเพิ่มชิ้นส่วนขึ้นมานิดนึงซึ่งถ้าพวกเราสังเกตนะคะจะเห็นว่าหลัง be นะคะ be นะคะตามด้วย ving หรือ ing นะคะก็คือกริยาที่อยู่ในรูป ing ในเชิงความหมายนะคะในเชิงความหมายสิ่งที่เรากำลังพยายามจะสื่อผ่านโครงสร้าง modal verb plus be plus ing ก็คือเราต้องการที่จะพูดนะคะหรือ talk about the possibility นะคะยังคงเป็นความเป็นไปได้นะคะ of present and future activity ของกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาจจะทำอยู่ตอนนี้นะคะที่กำลังทำอยู่ present ในปัจจุบันนะคะหรืออาจจะเป็น future activity กิจกรรมที่เราจะทำในอนาคตแต่และเป็นสิ่งที่ being in progress ก็คือกิจกรรมนั้นกำลังให้ภาพหรือกำลังดำเนินอยู่นะคะยกตัวอย่างสัก1ประโยคนะคะในประโยคที่2ของครูบอกว่า It may be raining when we get there นะคะซึ่งผู้พูดเนี่ยก็กำลังพูดถึงโอกาสที่ฝนน่าจะกำลังตกฝนอาจจะตกนะคะกำลังตกในช่วงหรือในเวลาเราจะไปถึงตรงนั้นซึ่งอาจจะให้ภาพของการที่ฝนกำลังตกในบริเวณที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่นะคะแล้วเขาจะเดินทางไปสักที่ใดที่หนึ่งซึ่งมันก็เป็นการต่อเนื่องนะคะว่าในขณะที่พูดเนี่ยฝนตกแล้วกำลังจะเดินทางไปอีกที่หนึ่งในขณะที่เราถึงตรงนั้นฝนก็อาจจะกำลังตกนะคะค่ะเรามาดูในโครงสร้างถัดไปนะคะเมื่อสักครู่นี้นักศึกษาจะสังเกตว่ามี ving นะคะหรือ verb ing ตามหลังแต่โครงสร้างที่4หรือ grammar pattern ที่4นะคะจะกลายเป็น past participle นะคะ
past participle ก็คือ verb ช่องที่3ซึ่งถ้าสังเกตดีๆโครงสร้างข้างหน้ายังเหมือนเดิมนะคะมี modal verbs นะคะแล้วก็ตามหลัง be นะคะแล้วก็ตามด้วย past participle หรือ v 3ซึ่งในกรณีแบบนี้นะคะครูอยากจะอธิบายเพิ่มเติมในเชิงความหมายนะคะเวลาที่เราใช้โครงสร้างแบบนี้เนี่ยแปลว่าเรากำลังพยายามสื่อสารถึง actions หรือการกระทำนะคะที่ซึ่งเป็นการกระทำที่ possible หรือ necessary หรือ desirableแปลว่าอะไรคะก็คือหมายความว่าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ desirable เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นนะคะหรืออาจจะหมายถึงการกระทำที่ necessary คือมันจะต้องเป็นแบบนั้นหรืออาจจะสื่อในเชิงว่า possible ก็คือมีความเป็นไปได้นะคะซึ่ง action เหล่านั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้น in the present หรือ future ก็ได้โดยที่ย้ำนะคะโดยที่ครูย้ำว่า withoutneeding to say who performed them โดยที่เราจะเลี่ยงว่าเราไม่อยากจะบอกนะคะว่าใครเป็นคนแสดงหรือทำการกระทำหรือกริยานั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราจำได้นะคะโครงสร้างลักษณะนี้เราจะเรียกว่า passive voice ในภาษาอังกฤษแต่คราวนี้โครงสร้าง passive voice มาซ้อนอยู่ใน modal นะคะและเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกับ verb to be ก็เลยเกิดเป็นโครงสร้าง grammar pattern หมายเลข4นะคะซึ่งก็คือ modal verbs บวก be บวก past participle ลองดูตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ new teachers will be interviewed on Mondayคุณครูคนใหม่นะคะจะถูกสัมภาษณ์ในวันจันทร์ประโยคที่สองนะคะ these cups should be washed ไอ้ถ้วยเหล่านี้เนี่ยควรจะถูกล้างถ้าสังเกตนะคะเราใช้โครงสร้าง modal plus be แล้วก็ plus หรือตามด้วย past participle เพราะว่าเราไม่ได้บอกเลยว่าใครควรจะเป็นคนล้างแก้วนะคะหรือใครที่จะเป็นคนมาสัมภาษณ์คุณครูในวันจันทร์ประโยคสุดท้ายก็เหมือนกันนะคะเราสามารถพูดสื่อได้เลยว่า mobile phones must be turned off ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าใครจะเป็นคนปิดโทรศัพท์มือถือนะคะอันโครงสร้างแบบนี้เนี่ย passive voice หนึ่งในความหมายของเขาก็คือเราต้องการพูดถึงaction นะคะที่เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นไปได้เป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะหรือเป็นเรื่องหรือเหตุการณ์หรือการกระทำที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นโดยนะคะไม่ได้ตั้งใจจะบอกนะคะหรือว่าใครเป็นคนทำกริยาหรือการกระทำนั้นๆค่ะสำหรับในgrammar pattern สุดท้ายนะคะของ verb to be ที่ครูอยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะก็เป็นการใช้ be ในหลังกลุ่ม verb กลุ่มหนึ่งซึ่งก็จะประกอบไปด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะ want ที่แปลว่าต้องการนะคะ hope ที่แปลว่าหวังหรือหวังว่านะคะ try ที่แปลว่าพยายามนะคะหรือ manage ที่แปลว่าจัดการซึ่งอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างในกลุ่ม verb ที่เราเรียกว่าเขาไม่ได้มีชื่อเฉพาะนะคะแต่เราจะรู้ว่า verb ในกลุ่มนี้เนี่ยจะ take two infinitives ก็คือจะตามหลังด้วย two infinitive ก็คือ to แล้วตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งนะคะโอเคยกตัวอย่างเช่นในประโยคที่บอกว่า when he grows up he wants to be an actor เมื่อผู้ชายคนนี้โตขึ้นนะคะเขาต้องการนะคะ wants to be เขาต้องการที่จะเป็นดาราภาพยนตร์นะคะหรือในประโยคที่สองที่บอกว่า for once นะคะ he managed to be on time สักครั้งหนึ่งนะคะผู้ชายคนนี้ได้พยายามที่จะจัดการให้ตัวเองทำอะไรก็ตามได้ตรงเวลานะคะซึ่งปกติแล้วอาจจะทำอะไรไม่ค่อยตรงเวลานะคะในที่สุดก็ for once อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งเนี่ยได้จัดการตัวเองให้เป็นคนที่ตรงเวลามากขึ้นนะคะหรือในประโยคสุดท้าย you need to be a member นะคะ need to be คุณจำเป็นที่จะต้องเป็นสมาชิกก่อนที่จะทำอะไรได้เพราะฉะนั้น verb ในกลุ่มนี้ซึ่งเรามักจะพบบ่อยๆนะคะเช่น want
hope, try, manage ซึ่งสามารถตามด้วย to be ได้เลยนะคะในประโยคสำหรับการรู้จักกับ verb to be นะคะนอกเหนือจาก grammar patterns นะคะหรือรูปแบบไวยากรณ์ทั้ง5แบบที่ครูได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะครูอยากจะให้นักศึกษาได้มอง verb to be ในอีกแง่มุมนึงนะคะซึ่งเราจะเรียกเขาว่าการใช้ verb to be ในการใน collocation และ set phrase นะคะคำนี้จริงๆในชุดวิชาก็มีการพูดถึงนะคะแต่เพื่อเป็นการทบทวนนะคะครูอยากจะอธิบายคร่าวๆนะคะด้วยคอนเซปต์นะคะสั้นๆของคำว่า collocation กับ set phrase มันคืออะไรนะคะทั้ง collocation และ set phrase นะคะก็คือ words that naturally co-occur คือกลุ่มของคำที่มักจะเกิดร่วมกันนะคะในภาษาใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้มีคำอธิบายได้ว่าทำไมมันต้องเกิดคู่กับคำนี้หรือคำนี้ทำไมต้องเกิดคู่กับคำนี้เพราะว่ามันเกิดเพราะมันเป็น naturally นะคะ natural words that naturally co-occur คือมันเกิดร่วมกันตามธรรมชาติโอเคนะคะคำนี้เราจะกลับมาที่verb to be ของเราถ้านักศึกษายังจำได้นะคะใน grammar pattern ที่4นะคะ grammar pattern ที่4ซึ่งประกอบด้วย modal verbs นะคะแล้วตามด้วย verb to be และตามด้วย past participle หรือ verb ช่องที่3นะคะซึ่งในกลุ่ม collocation นะคะ verb to be เนี่ยจะตามหลังจะมี verb ในกลุ่มนี้มักจะปรากฏ verb ในกลุ่มนี้นะคะตามหลัง verb to be นะคะใน grammar pattern ที่4มีอะไรบ้างนะคะที่เรามักจะพบบ่อยๆเลยนะคะเช่นคำว่า bothered คำว่า done คำว่า allowed finished ถ้าสังเกตนะคะจะมีการเติม ed นะคะเปลี่ยนรูปจาก do did done นะคะนอกนั้นก็เป็นการเติม ed ซึ่งเป็นการพูดถึง past participle ซึ่งนักศึกษานึกถึงอะไรคะโครงสร้างนี้ยังจำได้ใช่ไหมคะมันก็คือ passive voice แต่ตอนนี้โฟกัสของเราไม่ได้อยู่ที่ไวยากรณ์นะคะแต่เราอยู่ที่เรื่องของคำที่มักจะเกิดร่วมกันฉะนั้นประเด็นของครูในสไลด์นี้ก็คือเรามักจะเจอ modal verb plus be นะคะแล้วตามหลังด้วยverb ใน4ตัวนี้ที่เราเห็นยกตัวอย่างเช่นนะคะใช้บ่อยๆเลยแล้วเราคุ้นหูมากๆในประโยคที่บอกว่า this assignment must be done before Monday นะคะ must be done before Monday verb to do นะคะ done เป็นช่องที่3งานชิ้นนี้นะคะจะต้องเสร็จนะคะก่อนวันจันทร์โดยที่เราไม่ได้บอกว่าใครต้องทำนะคะถ้าจำได้ใน grammar pattern ที่4นะคะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์หรือ action ที่เราไม่ต้องพูดว่าใครทำนะคะหรือในประโยคที่2ของครู When will your new kitchen be finished เมื่อไหร่ที่ครัวใหม่ของเธอจะต่อเติมเสร็จหรือสร้างเสร็จนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง verb ที่มักจะปรากฏหลัง modal plus be นะคะfinished ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ4ตัวที่พบบ่อยๆ bothered done allowed และ finished โอเคนะคะถัดไปเป็น set phrases ปกติ set phrases จะมีความต่างนิดนึงกับ collocation แปลว่ากลุ่มคำที่มักจะเกิดร่วมกันตามธรรมชาติแต่ในกลุ่ม collocation ถ้านักศึกษาสังเกตนะคะเราสามารถเปลี่ยนพวก verb bothered ไปใช้เป็น verb allowed หรือ finish หรืออย่างอื่นนะคะที่มาเติมในสล็อตนั้นได้แต่ set phrase นะคะมันจะอยู่แบบนั้นจะอยู่ค่อนข้างคงที่เช่นโครงสร้างแรกที่เราเห็นคือ let แล้วก็blah blah blah เว้นว่างตรงกลาง be นะคะซึ่งตรงกลางก็คือ let someone be ปกติในภาษาอังกฤษเวลาเราจะใช้โครงสร้างหรือ set phrase แบบนี้ผู้พูดนะคะต้องการที่จะ
สื่อสารว่าหรือต้องการที่จะให้คำแนะนำนะคะ advised someone not to try

To change a situation เราจะใช้โครงสร้าง let blah blah blah be let someone be คือพยายามแนะนำใครนะคะไม่ให้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ซึ่งกำลังเป็นอยู่เช่นในบทสนทนาของครูนะคะ Do you think it's time to wake the girls นะคะอันนี้คุณพ่ออาจจะถาม Do you think it's time to wake the girls คุณคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะปลุกสาวๆหรือเด็กๆได้ยังนะคะคุณแม่จะตอบว่า I would just let them be นั่นแปลว่าคุณแม่บอกว่าปล่อยให้เขานอนต่อไปเถอะยังไม่ต้องไปปลุกนะคะก็คือความหมายในเชิงแนะนำให้คุณพ่อบอกว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อะไรตอนนี้โอเคนะคะนอกจาก let blah blah blah be let someone be นะคะอีก set phrase นะคะที่เรามักจะใช้บ่อยๆสำหรับ verb to be นักศึกษาอาจจะเคยได้ยินนะคะเช่นการเริ่มต้นประโยคหรืออาจจะอยู่ตรงกลางประโยคนะคะพูดว่า to be fair นะคะ to be honest to be frank โอเค to be fair นะคะก็คือเราจะยุติธรรมกับเขานะคะ to be honest ภาษาไทยน่าจะเป็นประมาณว่าถ้าเราจะซื่อสัตย์ต่อจุดๆๆนะคะแล้วก็ to be frank นะคะตรงไปตรงมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้โครงสร้างเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็น to be fair to be frank หรือ to be honest เนี่ยแปลว่าเราต้องการที่จะบอก to indicate how you feelนะคะเพื่อจะต้องการบอกเกี่ยวกับความรู้สึกของเราเกี่ยวกับอะไร about what you are going to say next เราต้องการที่จะพูดถึงความรู้สึกของเราเกี่ยวกับประโยคที่เรากำลังจะพูดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูใน conversation หรือตัวอย่างของครูนะคะเช่นพูดว่าDanny คนหนึ่งนะคะ อาจจะเป็นผู้พูดคนที่หนึ่งนะคะพูดว่า Danny never offers to help with the houseworkน้องแดนนี่เนี่ยไม่เคยเลยที่จะเสนอความช่วยเหลือนะคะในด้านเกี่ยวกับการทำงานบ้านนะคะคนที่สองเนี่ยก็พูดว่า yes but to be fair he does all the shopping อาจจะใช่นะ but to be fair แต่ฉันคิดว่ามันจะยุติธรรมกับเขามากกว่านะคะถ้าเราจะพูดว่าแต่เขาหรือน้องแดนนี่เนี่ยก็ได้ช่วยในการที่ไปซื้อของนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น to be fair นะคะ to be honest หรือ to be frank ก็จะเป็น set phrase ที่เราจะใช้บ่อยๆกับ verb to be เพื่อที่เราจะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังพูดตามมานะคะค่ะสำหรับอีก2set phrase สุดท้ายนะคะของ verb to be นะคะก็คือ as can be กับ as could be ซึ่งก็ยังคงอยู่หรือเกี่ยวข้องกับ modal verb นะคะอีกแล้วนะคะ as can be หรือ as could be นะคะความหมายก็คือ as much as possible มากเท่าที่เป็นไปได้นะคะลองดูในตัวอย่างประโยคของครูนะคะ now that she has her own car she's as happy as can beนะคะถ้าสังเกตก็คือตอนนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีรถเป็นของตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้น she's as happy as can be she ก็มีความสุขได้อย่างมากเท่าที่ she ต้องการนะคะเท่าที่ตัวเธอต้องการอันนี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มคำหรือ set phrases ที่เราใช้บ่อยๆ as can be หรือ as could be นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยที่นักศึกษาเห็นนะคะคือมีการเว้น blah blah blah คือเว้นไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็มี dash เครื่องหมายขีดแล้วก็ to แล้วก็ขีดแล้วก็ be นะคะแปลว่ามีความหมายถึงอนาคตหรือ future ปกติแล้วเรามักจะมีการเอาคำนามนะคะมาใส่ไว้ตรงนี้เช่นคำนามคำว่า bride ที่แปลว่าเจ้าสาวนะคะ husband ที่แปลว่าสามีหรือคำว่า father mother ก็ได้ลองดูตัวอย่างประโยคของครูนะคะ the bride to be was wearing a pink dress
ผู้หญิงคนนั้นนะคะผู้หญิงคนที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวนี่คือเราอาจจะเล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนฟัง was wearing a pink dress สวมชุดสีชมพูเพราะฉะนั้นแปลว่าผู้หญิงคนนี้กำลังจะเป็นเจ้าสาวนะคะตอนนี้เธออาจจะไม่ใช่แต่เร็วๆนี้เธอกำลังจะแต่งงานหรือเราอาจจะเปลี่ยนคำว่า bride นะคะ

็นคำว่า husband to be ก็ได้นะคะ father to be mother to be แปลว่ากำลังจะเป็นจุดๆๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับคำนามที่เติมหน้า to beนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้ง grammar patterns นะคะทั้ง collocation ทั้ง set phrase ประเด็นของครูคือคำหนึ่งคำในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมี grammar ของตัวเขาเองนะคะหรือ grammar นั้นจะถูก organized around wordsนะคะแล้ว word นั้นก็จะสามารถขยายต่อไปจนถึง collocation หรือ set phrase เดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันครูอยากให้นักศึกษาลองทำ activity สั้นๆ นะคะซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าจอลองดูนะคะว่านักศึกษาจะหาเจอไหมว่าใน short paragraph หรือ paragraph สั้นๆของครูเนี่ยมี be หายไปจากตำแหน่งไหนบ้างนะคะในประโยค

0: คนะคะลองกลับมาดูนะคะว่าพวกเราสามารถหา B ได้อย่างที่ปรากฏในหน้าจอหรือเปล่านะคะลองดูคร่าวๆนะคะใน paragraph นี้พูดถึง a townhouse นะคะ townhouse นะคะซึ่งพูดว่า townhouse เนี่ยใน original version นะคะถ้าเราจำได้ verb to be ได้หายไปนะคะระหว่าง can กับ improveระหว่าง can กับ improve ซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งใน grammar pattern ที่พูดถึง modal verb plus be plus past participle นะคะและโครงสร้างนี้ยังมีความหมายในเชิงต้องการสื่อว่าเราไม่ต้องการที่จะไปพูดถึงว่าใครเป็นผู้perform the action หรือทำอันนั้นนะคะเพราะฉะนั้น townhouse เนี่ยสามารถทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นได้นะคะ by removing a wall between two small rooms โดยการที่เราอาจจะเอาผนังระหว่างห้องเล็กออกนะคะ to create one big room แล้วก็จะทำให้เราได้ห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะในประโยคที่2อธิบายต่อไปว่า removing a wallneed not นะคะ need แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็มีคำว่า big job เพราะฉะนั้นตรงนี้ verb to be ก็ได้หายไปนะคะอันนี้ถ้าจำกันได้จะอยู่ใน grammar pattern ที่1ซึ่งเป็น be นะคะแล้วตามด้วย adjective หรือตามด้วย noun phrase นะคะงั้น need not needn't be a big job เพราะฉะนั้นการเอาผนังออกเนี่ยไม่ใช่งานใหญ่นะคะ a bigjob เป็น noun phrase นะคะเป็น noun phrase งานใหญ่ซึ่งประกอบด้วย noun ก็คือคำว่า job big เป็น adjective เป็น premodifier นะคะแล้วหน้า big ก็ยังมี a and the ซึ่งเป็นหนึ่งใน determiner นะคะหรือ article ที่นำหน้าคำนามในประโยคสุดท้ายนะคะใน original version นะคะในตัว exercise เนี่ย it can done ซึ่งสังเกตเราไม่พูดแบบนี้นะคะอันนี้ก็ยังคงกลับไปที่โครงสร้าง modal ตามด้วย be แล้วก็ตามด้วย past participle it can be done easily and quickly แปลว่าการเอากำแพงออกเนี่ยสามารถทำได้แบบง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะอันประโยคสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรหายไปนะคะ before but before you go ahead แต่ก่อนที่จะทำการทลายกำแพงนะคะ ask yourself several questions ประโยคนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะค่ะก็หวังว่านักศึกษาจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับ verb to be ในหลากหลายแง่มุมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเชิงของไวยากรณ์นะคะหรือในกลุ่มของคำก็คือ collocation set phrase แล้วก็ grammar patterns ค่ะ
1: ในเรื่องแรกที่เราจะดูกันก็คือเรื่องของการบรรยายกระบวนการนะคะการบรรยายกระบวนการเนี่ยนะคะก็คือบอกว่าเราทำอะไรโดยบอกเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้ผู้ฟังสามารถจับประเด็นได้แล้วก็ติดตามได้โดยง่ายนะคะถ้านักศึกษาดูในบทสนทนาที่ยกมาให้เห็นนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของคำที่บอกว่าลำดับที่หนึ่ง firstใช่ไหมคะทำอะไรนะคะ first they draw sea water onto their farmland and let the water evaporate leaving behind crystal of salt on the farmland อันนี้ก็คือเป็น

ของการทำนาเกลือนะคะที่นำน้ำเข้ามาในบริเวณนาใช่ไหมคะแล้วก็เอาน้ำออกเพื่อที่จะให้ระเหยแล้วก็มีเกลืออยู่อันนี้ลำดับขั้นแรกเขาใช้คำว่า first นะคะแล้วก็ then หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นทำอะไรบ้างก็เก็บนะคะเก็บรวมเกลือเป็นกองใหญ่ๆนะคะ next ก็เอามาใส่เป็นถุงนะคะหรือว่าถุงใหญ่ถุงเล็กตามหลายๆขนาดเพื่อที่จะนำมาขายเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าการที่เราจะบรรยายกระบวนการอะไรให้ใครฟังนะคะเราก็จะใช้คำบอกลำดับที่นะคะก็คือ first นะคะอาจจะมี second ลำดับที่2 third นะคะลำดับที่3หรืออะไรต่อไปนะคะก็คือเราก็จะมีคำที่บอกเป็นขั้นเป็นตอนนะคะโดยอาจจะมีคำว่า then คือหมายถึงแล้วนะคะแล้วก็ next ลำดับต่อไปก็ได้นะคะอันนี้หรือเราอาจจะใช้ firstly secondly ก็ได้นะคะอันนี้ถ้านักศึกษาใช้แบบไหนก็ควรใช้ให้สม่ำเสมอเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็น firstly ก็ควรจะเป็น secondly นะคะถ้าเป็น first ก็ควรจะเป็น second นะคะอันนี้คือเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ผู้อื่นติดตามได้ง่ายว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะคะทีนี้ในการบรรยายกระบวนการโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะใช้ present simple tense คือบอกว่าเป็นยังไงนะคะเพราะในเรื่องของการใช้ tense เนี่ยบางทีเราก็เข้าใจยากนิดนึงเพราะเราเป็นภาษาที่ของเรานี่ไม่ได้ไปเน้นเรื่องของการเปลี่ยนรูปคำกริยาเมื่อกล่าวถึงสิ่งต่างๆนะคะทีนี้ในการบรรยายกระบวนการเขาถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นทั่วๆไปนะคะไม่ได้บอกว่าเคยทำหรือไม่เคยทำหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ verb ที่เป็น present simple tense นะคะอย่างตัวอย่างที่เห็นนะคะก็จะเห็นคำว่า draw gather packed พวกนี้นะคะจะเป็น verb ในลักษณะของ present simple tense นะคะสำหรับในการบรรยายขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้ง active voice แล้วก็ passive voice นะคะในภาษาพูดโดยทั่วไปบางครั้งก็จะเห็น active voice เนี่ยเยอะนะคะแต่ว่าในส่วนของการเขียนหรือการที่เป็นทางการก็มักจะใช้ passive voice นะคะเราดูตัวอย่างของประโยค2ประโยคที่ใช้ active แล้วก็ passive voice นะคะประโยคแรก they draw sea water onto their farmland นะคะอันนี้เป็น active voice คือมีประธานทำกริยา draw นะคะอันที่สองนี่เป็น passive voice คือ sea water is drawn onto their farmland อันนี้ passive voice ก็คือเน้นที่กระบวนการเราไม่เน้นว่าใครทำนะคะใครทำคือนำน้ำทะเลเข้ามาในฟาร์มหรือในที่นานะคะไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาเข้ามาก็คือต้องเป็น farmers นั่นแหละต้องเป็นคนทำนาเกลือนั่นแหละแต่ไม่เน้นนะคะส่วนอันที่เป็น active voice อาจจะใช้ในกรณีที่เราพูดเป็นภาษาพูดให้ฟังเข้าใจง่ายๆนะคะก็ได้ทั้งสองแบบนะคะแต่ในทางที่เป็นทางการหรือเป็นภาษาเขียนอะไรพวกนี้มักจะใช้ passive voice นะคะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เปรียบเทียบอีกเหมือนกันนะคะ active voice กับ passive voice นะคะประโยคแรกคือ they gather the salt into big piles นะคะเป็น active voice แต่ถ้านักศึกษาจะใช้เป็น passive voice ก็ได้ the salt is gathered into big piles นะคะหรือว่า they pack it into various sizes of plastic bags ready for sale นะคะอันนี้เป็น active voice ถ้าเป็น passive voice ก็คือ it is packedinto a various sizes of plastic bags ready for sale นักศึกษาจะเห็นว่าการที่เราจะบรรยายขั้นตอนกระบวนการนอกจากที่เราจะมีคำบอกลำดับที่นะคะแล้วก็การใช้ verb เป็น present tense นะคะแล้วก็การใช้ active หรือ passive voice นะคะ3อย่างนี้นักศึกษาจะเห็นว่าเราต้องประมวลความรู้ต่างๆนะทั้งเรื่องของการใช้ tense เรื่องของ active passive voice นะฮะเรื่องของparallelism คือการพูดให้มันเป็นสม่ำเสมอใช้รูปแบบที่เขาเรียกว่าคู่ขนานกันเพื่อที่ผู้ฟังจะเข้าใจได้ง่ายนะฮะเพราะนั้นการใช้ภาษาเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารู้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้นนะฮะมันต้องเป็นการบูรณาการของความรู้ต่างๆออกมาเป็นสิ่งที่เราจะสามารถสื่อสารได้นะคะอันนี้นักศึกษาต้องตระหนักไว้ว่าเราจะต้องนำความรู้ในหลายเรื่องนะคะประมวลกันมาเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารนะคะในเรื่องของ

การเชื่อมโยงการบรรยายกระบวนการนะคะเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วตอนนี้ก็จะแสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าคำนะคะมีอะไรบ้างนะคะเช่น first second next then third then next นะคะอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ firstly secondly นะคะจะเห็นว่าชุดที่สองนี่ก็คือถ้าใช้firstly ก็ควรจะเป็น secondly นะอันนี้เพื่อความสม่ำเสมอในการใช้ภาษานะคะและผู้ฟังก็จะติดตามได้ง่ายนะคะนะคะอันนี้ก็คืออธิบายว่าใช้คำบอกลำดับชุดไหนนะคะควรจะใช้เป็นไปในทางเดียวกันนะคะตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของpast simple tense นะคะที่เกี่ยวข้องนะคะในการบรรยายหรือว่าบอกกระบวนการหรืออธิบายสิ่งต่างๆนะคะเราก็จะใช้รูปของคำกริยาที่เป็น past simple tense นะคะ used นะคะหรือว่า was หรือว่า it took นะคะพวกนี้ verb พวกนี้นะคะเป็น past simple tense โดยที่เราจะสังเกตสำนวนนะคะบอกเวลาในอดีตเช่น before

พวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวแนะบอกเรานะคะในการที่เราอาจจะเพิ่งเริ่มเรียนภาษาหรือว่าเราไม่ทันสังเกตว่าเราไม่รู้ว่าตรงนี้จะใช้ verb ยังไงนะคะคำบอกเวลาพวกนี้จะบอกเราว่ามันเกิดขึ้นในอดีตนะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ verb ที่เป็น past นะคะในส่วนของ grammar นะคะ grammar ในหน่วยที่4นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของรูปคำกริยานะคะการที่เป็นคำกริยาในรูป past นะคะ past simple นะคะก็คือมี2กลุ่มตอนนี้เราจะแสดงเท่าที่เน้นอยู่ในหน่วยนี้นะคะกลุ่มแรกเราก็จะเติม ed หลังคำกริยาเช่น used เป็น used play เป็น played pack เป็น packedนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าคำที่ลงท้ายด้วย ptk เราจะออกเป็นเสียงเธอนะคะ packed นะคะในส่วนอันที่3นี้นะคะซึ่งในประเทศไทยเราก็คุ้นเคยกับการเรียกว่าช่อง1ช่อง2ช่อง3นะคะช่อง1ก็คือ present ช่อง2ก็คือ past นะคะอันนี้ก็เป็น past perfect นะคะที่แบบไปใช้ร่วมกับverb to have อีกต่างหากนะคะส่วนรูปของคำกริยากลุ่มที่2นะอันนี้เปลี่ยนรูปไปเลยนะคะเช่น take took takencome came come eat ate eaten นะคะอันนี้จะไม่ได้เติมเฉพาะ ed และเปลี่ยนรูปไปเลยอันนี้นักศึกษาก็ต้องท่องนะคะต้องจำให้ได้ว่ารูปของ past tense นี้ใช้อะไรนะคะอันนี้เราต้องท่องหรือว่าอ่านมากจนจำได้นะคะมีเทคนิควิธีอยู่ตรงนั้นนะคะนะคะเราก็ต้องสังเกตอีกว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะเราจะใช้ was ประธานเป็นพหูพจน์เราจะใช้ were นะคะ verb to be นะคะอันนี้เป็นรูปของคำกริยา past simple ที่เป็นพื้นฐานนะคะที่เราจะต้องทราบอยู่แล้วนะคะลำดับต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องของ passive voice ในกรณีที่เป็น past simple tense นะอันนี้ก็ยังเกี่ยวเนื่องกับวิธีการหรือกระบวนการทำงานนะซึ่งหน่วยที่4นี้เราจะเน้นอยู่นะคะถ้าเราใช้ passive voice ก็คือเน้นการกระทำมากกว่าผู้กระทำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้รูปของ passive voice นะคะโดยผู้ถูกกระทำหรือว่ากรรมนี่เป็นประธานของประโยคและรูปแบบของคำกริยานี่ก็จะเปลี่ยนไปนะคะดูตัวอย่างนะคะถ้า active voice ของเราบอกว่า they dried the leaf in the sunlight นะคะอันนี้ they ก็คือเขาทำหน้าที่เป็น subject เรามักจะใช้ตัวย่อว่า s นะคะ verb dried เป็น verbนะคะคำกริยาช่อง2นะคะหรือ past simple tense เนี่ยนะ past tense เนี่ยนะคะแล้วก็กรรมคือ the leaf คือใบไม้ในที่นี้คงจะเป็นใบชาหรืออะไรพวกนี้นะคะคือนำใบชาไปตากในแสงแดดนะคะตากแดดไว้นะคะอันนี้คือ active voice เราพูดว่าเขาก็คือคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องใบชาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะนำใบชาไปตากแดดไว้แต่ถ้าเราไม่ต้องการบอกว่าใครนะคะเราจะนำกรรมหรือผู้ถูกกระทำ

สิ่งที่ถูกกระทำ the leaf มาเป็นประธานส่วนคำกริยาของ passive voice จะเป็นโครงสร้าง be บวกด้วย verb 3นะคะก็คือ past perfect เนี่ยนะคะหรือช่อง3เนี่ยนะคะโดยคำว่า be นี้เราจะต้อง

dried เป็น past simple tense เพราะฉะนั้นก็คือ the leaves were dried นะฮะแล้วก็ตามด้วย v 3นะฮะอันนี้เราเน้นที่ใบไม้ว่าได้ถูกนำไปตากแดดในโดยใครนะฮะอันที่จริงตรงนี้ถ้าเราต้องการเน้นเราก็อาจจะบอกว่า by them หรือ by Mr. X อะไรก็ได้นะแต่ไม่จำเป็นเพราะเราไม่ได้ต้องการจะบอกว่าใครนะฮะแต่ถ้าในประโยคนั้นเกิดนักศึกษาอยากจะอธิบายว่าคนที่เอาไปตากเนี่ยคือใครเราก็อาจจะบอกว่า by นะฮะ by Mr. X หรือใครก็ได้นะฮะอันนี้ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของ active passive voice อย่างง่ายๆนะคะใน past simple tense นะคะลำดับต่อไปนะคะนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นตัวอย่างที่ใช้ในลักษณะเดียวกันคือ they took them from a tree นะคะเอามาจากต้นไม้ก็เป็น they were taken from a tree นะคะก็คือ beต้องเปลี่ยนไปตามประธานและ tense เดิมในประโยคในที่นี้ก็คือ were ตามด้วย verb ช่อง3หรือว่า past perfect อันนี้นะคะมาประกอบกับ verb to be นะคะลำดับต่อไปจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบนี้ก็จะเกิดขึ้นเสมอใช่ไหมคะว่าเราจะเปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่ากันหรือเร็วกว่ากันหรือยังไงนะคะจะเห็นว่าตัวอย่างประโยคของเรานะคะเช่น we can travel much farther than before นะคะfaster ก็คือคำเปรียบเทียบนะคะหรือคำคุณศัพท์ที่เปรียบเทียบในขั้นกว่านะคะนะคะอันนี้ก็เป็นการตัวอย่างของการเปรียบเทียบนะคะที่ใช้คำกริยาคำ adjective นะคะคำคุณศัพท์ต่างๆนะคะ My mom say that life at home is much more convenient นะคะ more enjoyable faster easier เพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นรูปของคำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนเป็นคำคุณศัพท์ขั้นกว่านะคะมีหลักการอย่างไรบ้างเราจะเห็นว่ามีการเติม more หรือบางคำก็เติม er นะคะหรือบางคำก็ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er นะคะอันนี้เราจะต้องดูนะคะคำที่มีพยางค์เดียวนะคะพยางค์เดียวนะคะหรือ2พยางค์นะคะเป็นลักษณะที่เราจะต้องเติมโดยการเติมคำว่า er นะคะในช่องด้านซ้ายสีชมพูนี้นะคะ adjective ที่ลงท้ายด้วย y l y o w l e e r u r e พวกนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยน y เป็น i เติม er หรือเติม er นะคะหรือบางตัวถ้ามี e มากอยู่แล้วก็ต้องตัด e ไปสักตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวก็เป็น simpler นะคะ narrower livelier easier แต่ถ้า adjective ที่ลงท้ายด้วยคำพวกนี้นะคะที่เป็น2พยางค์ที่ลงท้ายด้วย full less it age it end หรือว่า us หรือ ing เนี่ยนะคะ careful เนี่ยเราจะต้องใช้ more นำหน้านะคะก็จะเป็น more careful more hopeless more public more private นะคะอันนี้เราต้องจำนะคะเราต้องจำว่าอันไหนเป็นอันไหนนะคะว่าจะต้องเติม er หรือจะเติม more นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมต่อจากอันที่แล้วนะคะอันนี้ในส่วนซ้ายสีชมพูนี่ก็คือเติม er นะคะส่วนด้านขวานี่จะเติม more นะคะจะเป็น more childish more recent more famous more boring นะคะอันนี้นักศึกษาจะต้องอ่านนะคะแล้วก็จนคุ้นเคยนะคะหรือว่าคือเราจะไปท่องเป็นคำๆไปเรื่อยๆนี่ก็อาจจะไร้ความหมายนะคะถ้าเราอ่านประโยคในบริบทคือประโยคที่ใช้คำเหล่านี้อยู่นะคะเราอ่านมากจนจำได้นะคะหรือว่าเราท่องทีละน้อยนะคะแต่บ่อยๆเพื่อให้จำได้นะคะคิดว่าทางที่ดีที่สุดคือถ้านักศึกษาอ่านมากแล้วเห็นว่าเขาใช้อย่างไรเนี่ยจะทำให้เราจำได้นะคะและเราก็ต้องอาจจะมาฝึกใช้ประโยคเหล่านี้เองก็ได้นะในการเปรียบเทียบต่างๆนะว่าเป็นยังไงนะทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความอดทนนะฮะแล้วก็การฝึกฝนนะฮะคือถ้าเราไม่ฝึกฝนนี่เราก็ไม่สามารถที่จะพูดหรือว่าใช้ภาษาได้คล่องนะฮะ
ต่อไปนะคะพูดถึง adjective ที่มี3พยางค์ขึ้นไปนะคะเราใช้ more นำหน้าเลยนะคะเช่นคำว่า more expensive นะคะอย่าลืมคำว่า than ด้วย

ะคือมากกว่านะคะอันนี้สร้างหรือว่า more beautiful นะคะอันนี้มีคำตัวอย่างให้เห็นคือ expensive 3พยางค์นะส่วนบางคำเนี่ยนะคะเขามีรูปเฉพาะเลยอันนี้เราก็ต้องท่องอีกเหมือนกันนะ good เป็น better bad เป็น worse นะคะ bad เป็น worse เพราะฉะนั้นคำอันนี้เขาเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะก็มีอยู่ไม่มากนะคะเราสามารถที่จะจำได้นะคะการเปรียบเทียบนะคะในตอนนี้จะเป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะจากง่ายๆนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นประโยคพื้นฐานง่ายๆเลยนะคะเช่นบอกว่า these pencils ใช่ไหมคะสองด้ามนี้ไปดินสอสองด้ามนี้ are longer than that one นะคะก็คือยาวกว่านะคะ long เติม er นะคะ the boys are shorter than the girl เด็กชายพวกนี้ตัวเตี้ยกว่าเด็กผู้หญิงนะคะก็เป็นการใช้การเปรียบเทียบง่ายๆซึ่งนักศึกษาอาจจะฝึกฝนนะคะการเปรียบเทียบเหล่านี้ด้วยการใช้ประโยคต่างๆนะหรือทำแบบฝึกหัดนั่นแหละนะคะแบบฝึกหัดก็คือการที่เราฝึกใช้โครงสร้างต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อกี้เป็นรูปเอกพจน์ตอนนี้เป็นพหูพจน์แล้วนะเปรียบเทียบหลายสิ่งกับหลายสิ่ง the pencils are longer than the pens อันนี้ก็ธรรมดานะคะคือใช้แทนที่จะเป็นคนเดียวก็เป็นหลายคน the boys are shorter than the girls นะคะอันนี้แสดงให้นักศึกษาเห็นว่าเราใช้ได้ในหลายรูปแบบนะคะอันนี้สิ่งของชิ้นเดียวกับสิ่งของชิ้นเดียว the book is thicker than that one หรือ Mary is taller than Tom นะคะนะในการเปรียบเทียบเนี่ยถ้า ประโยคปกติของเราใช่ไหมคะถ้าเราบอก he is taller than his brother เขาสูงกว่าพี่ชายของเขานะคะอันนี้ก็คือเรามีคำ adjective ขั้นกว่าแล้วก็มีคำว่า than นะแต่เราถ้าเราจะบอกว่าสูงกว่ามากเลยนะคะเราจะใช้ much มาขยายอีกทีหนึ่ง he is much taller than his brother นะคะหรือถ้าบอกว่า he is very tall นะฮะหรือ he is taller than his brother แล้วก็มาเปรียบเทียบอีกขั้นหนึ่งสูงกว่ามากเลยนะ he is much taller than his brother นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการใช้คำคุณศัพท์ขั้นกว่าซึ่งง่ายๆนะฮะง่ายๆโดยที่เราต้องรู้จากรูปของคำ adjective นะขั้นกว่านะคะซึ่งมีหลายแบบอย่างที่เราดูกันไปเมื่อกี้แล้วก็โครงสร้างของมันนะคะลำดับต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของการบรรยาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะถ้านักศึกษาอ่านบทสนทนานะคะซึ่งบทสนทนาในเอกสารการสอนนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ภาษานะคะเขาพูดถึงอดีตนะคะโดยใช้ past simple tense นะคะอันนี้นะคะ it wasn't there when I came to visit you last time นะคะก็คือใช้เวิร์บในรูปของ past tense ว่าตอนที่ฉันมาเยี่ยมคุณเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้นะนะฮะ I cycled to หาดปึกเตียน almost every afternoon cycle ก็คือขี่จักรยานนะคะก็จะเห็นรูปของคำใช่ไหม be ก็เป็น was นะคำเป็น came cycle เติม d นะหรือเติม ed the beach was very beautiful and cleanThis place belonged to our late King Rama the Fourth นะฮะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเห็นว่าจะต้องตระหนักว่าเมื่อเราจะบรรยายถึงเหตุการณ์อะไรต่างๆในอดีตเราจะต้องใช้คำกริยารูป past tense นะฮะหรือ past simple tense อันนี้คนฟังนะฮะถ้าเราใช้คำกริยาเป็น present เขาก็จะนึกว่าตอนนี้ยังมีอยู่แต่ถ้าเราใช้รูป past tense เขาก็จะฟังแล้วก็จะทราบว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตนะถ้าเราใช้คำกริยาสับสนนะคะคนฟังก็จะไม่สามารถเข้าใจได้นะคะเพราะว่าในภาษาอังกฤษนั้นมันไม่ได้มีแต่คำว่าเมื่อวานนี้เมื่อก่อนนี้เท่านั้นที่จะบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นอดีตใช่ไหมคะยังมีการเปลี่ยนรูปของคำกริยาอีกด้วยอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะคะยังมีคำอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งบอกว่าเคยเป็นนะคะแต่ก็แสดงในยะว่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะก็คือคำว่า used to นะคะ used to จะตามด้วย verb ที่ไม่ผันนะคะก็คือ verb ที่เป็นตัวหลักของมันนะคะ there used to be very few small blocks of commercial buildings at that spot เคยมีนะคะนี่ก็เคยมีเหมือนกัน it used to be sparsely
populated in that area เคยมีคนอยู่กันนะคะแถวนั้นนะคะ I used to come เคยมานะคะหรือว่า King Rama the Fourth used to come and stay here for a change once a year นะคะคือได้พูดถึงอดีตทั้งนั้นเลยประโยคเหล่านี้เคยมานะคะแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วนะคะlanguage function ถัดไปก็คือเรื่องของการบรรยายสถานที่นะคะบรรยายสถานที่นะคะการบรรยายสถานที่เราจะพูดถึงอะไรได้บ้างใช่ไหมคะคือในการที่เรามาเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าเรียนระดับปริญญาตรีอะไรนี้สิ่งสำคัญอันนึงก็คือการที่จะพูดหรือว่าแสดงบรรยายนะฮะหรือว่าอธิบายสิ่งต่างๆให้เป็นระบบให้คนที่ฟังเนี่ยเขาเข้าใจนะฮะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็ติดตามได้ง่ายอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มากับการเรียนการสอนด้วยไม่ใช่แต่ตัวภาษาเท่านั้นนะคะคือวิธีคิดของเราอันนี้นะคะก็อาจารย์ที่เขียนหน่วยนี้นะคะก็ได้มองว่าการที่เราจะพูดถึงลักษณะของสถานที่เราจะพูดถึงอะไรบ้างนะคะลำดับแรกก็จะพูดถึงที่ตั้งของมันนะคะว่ามันอยู่ที่ไหนนะคะเช่นบอกว่า this palace is in the town center อยู่ในเมืองเลยนะคะอยู่ในเมืองเลยอันนี้เป็นตัวอย่างจากประโยคที่เขายกมานะคะในบทสนทนาในเอกสารการสอนนะคะเรื่องของเขาวังนะฮะแล้วก็มีอะไรอยู่ตรงไหนนะฮะหรือว่าสิ่งนั้นมีอะไรบ้างนะฮะก็คืออธิบายว่ามีอะไรที่น่าสนใจเช่นอันนี้บอกว่า the window panes have beautiful and colorful designs นะฮะหน้าต่างก็มีการออกแบบที่สวยงามแล้วก็มีสีสันที่สวยงามนะฮะอันนี้บรรยายว่ามีอะไรบ้างนะฮะหรือบรรยายเรื่องของบันไดเวียนนะคะขึ้นไปสู่ชั้น2นะคะแล้วก็บอกว่ามีอะไรบ้างก็คือตอนนี้ there are number of new constructed restaurants and shops ตอนนี้มีร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าเนี่ยมากอยู่เหมือนกันนะคะ there's a fountain in front of the building มีน้ำพุอยู่ข้างหน้าตึกนะคะอันนี้ก็คือเราบอกว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็บรรยายถึงลักษณะของสิ่งของอันนั้นว่าเป็นยังไงนะคะลักษณะเป็นยังไงนะคะเช่นบอกว่า this one นะคะ was built in a European style บอกว่าตึกเนี้ยสร้างเป็นแนวของยุโรปนะคะ they are decorated with brass and carved wood นะคะหรือบอกว่ามีลักษณะยังไงเช่นบอกว่า it looks gorgeous นะคะก็คือสวยงามนะคะ the pillars are very beautiful นะคะหรือบรรยายลักษณะของหาดBeach was beautiful and clean นะฮะอันนี้ก็คือบรรยายว่ามีลักษณะอย่างไรนะฮะสรุปก็คือในการบรรยายสถานที่ต่างๆนะคะในขั้นเริ่มต้นนี้เราก็อาจจะบอกว่าอยู่ที่ไหนมีอะไรบ้างแล้วก็มีรายละเอียดหรือมีลักษณะอย่างไรนะฮะให้คนฟังเห็นภาพนะฮะสิ่งสำคัญในเรื่องของการบรรยายสถานที่อันนี้คือคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์หรือ adjective ที่จะบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้สวยงามหรือเป็นยังไงนะคะเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นเหมือนกันอีกแล้วว่าในการใช้ภาษาเราจะต้องดึงความรู้ความสามารถจากที่ต่างๆเนี่ยมาใช้นะคะในการที่จะบรรยายสถานที่นะคะไม่ใช่ว่าเรียนเรื่องบรรยายสถานที่ก็รู้แต่เรื่องนี้ไม่ใช่นะคะเพราะภาษามันประกอบด้วยหลายสิ่งนะคะทั้งโครงสร้างทั้งศัพท์นะคะแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่าคำ adjective นะในการบรรยายสถานที่นี่มีความสำคัญมากนะคะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047737

ลำดับต่อไปนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของlanguage function เรื่องของ affixes นะคะเป็นส่วนที่เติมต่อคำนะคะเราแบ่งเป็น2ประเภทคือ prefix และ suffix นะคะ prefix คือส่วนที่เติมหน้าคำทำให้คำเปลี่ยนความหมายไปนะคะส่วน suffix นะคะหมายถึงส่วนที่เติมท้ายคำนะคะsuffix หมายถึงส่วนที่เติมท้ายคำทำให้หน้าที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะอันนี้2อย่างนะคะทีนี้เราจะมาดูที่ prefix นะคะ prefix มีอะไรบ้างนะคะตัวอย่างที่ยกมาในเอกสารการสอนคือคำง่ายๆคือคำว่า dis นะคะเช่น charge แปลว่าบรรจุ discharge ก็คือ discharge นะคะแปลว่าปล่อยออกมานะ dis ตามด้วย arm แปลว่าปลดอาวุธ disarm สำหรับ prefix ง่ายๆอีกอันนึงก็คือ un นะคะเช่น reasonable แปลว่ามีเหตุผลหรือส่วนเมื่อเติม prefix un ก็เป็น unreasonable คือไม่มีเหตุผลหรือว่าไม่สมควรเกินควรนะคะ suffix อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดแล้วว่าหมายถึงส่วนที่เติมท้ายคำทำให้หน้าที่คำเปลี่ยนไปจากเดิมเช่น adjective กลายเป็น verb verb เปลี่ยนเป็น adjective adjective เปลี่ยนเป็น noun มีหลายอย่างมากมายนะคะจะให้ดูไปทีละกลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือเปลี่ยนคำนามเป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective นะคะตัวอย่างง่ายๆที่เราพบนะคะเช่น suffix ar นะคะหมายถึงrelating to หรือเกี่ยวกับเช่นคำนามเดิมคือ environment แปลว่าสภาพแวดล้อมพอนักศึกษาเติม al เข้าไปนะคะก็เป็น environmental คือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะคะ why นะคะ full of ตัวอย่างเช่น cloud ใช่ไหมคะเติม why เป็น cloudy ก็คือ full of cloud ใช่ไหมคะคือมีเมฆเยอะdirt แปลว่าดินนะฮะ dirty กลายเป็นสกปรกคือมีฝุ่นผงเยอะนะฮะ ous full of นะฮะ danger แปลว่าอันตราย dangerous ก็คือ full of danger นะฮะอันตรายนั่นเอง en นะคะเมื่อมีความหมายว่าทำด้วย wood นะฮะเมื่อนักศึกษาเติม en ก็เป็น wooden ทำด้วยไม้นะ less แปลว่า without นะ power มีอำนาจมีพลัง powerless ก็คือมีอำนาจหรือมีพลังน้อย colorless ไม่มีสีไม่มีสันอะไรทั้งนั้น full ก็คือ full of หรือ characterized by นะคะอันนี้ power ก็จะเป็น powerful นะคะอันที่สองจะเปลี่ยน adjective หรือ verb ให้เป็นคำนามนะคะเช่น age หมายถึง state หรือ condition ตัวอย่างเช่น short เป็น shortage นะคะ ness นะฮะก็เป็น kind kindness real เป็น reality อันนี้เปลี่ยน adjective เป็นคำนามนะฮะนะแล้วยังมีตัวอย่างที่เปลี่ยน verb ให้เป็น noun นะฮะเช่น arrive นะฮะ arrive เป็น verb นะฮะคำนามก็คือ arrival survive ก็เป็น verb เหมือนกันเป็น survival นะฮะ ure อันนี้หมายถึง act process หรือ condition fail แปลว่าล้มเหลว failure ก็คือความล้มเหลวนะฮะ why ก็สามารถเปลี่ยน verb เป็นคำนามได้เหมือนกันเช่น deliver นะฮะเป็น delivery meant นะฮะ result หรือผลนะฮะสภาวะอันนี้เช่น agree เป็น agreement นะฮะ

0: ันนี้จะเป็นตัวอย่างที่พบบ่อยนะคะแล้วก็ยังมีคำว่าcombine จาก verb นะคะเติม ation เป็น combination design นะคะอันนี้เติม sion นะคะเป็น decision นะคะหรือว่าคำที่เราพบบ่อยๆ ER OR พวกนี้เป็นคนที่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเช่น work เป็น worker นะคะ assist เป็น assistant advice ก็เป็น advisor study กลายเป็น student ไปนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็น suffix นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของ prefix suffix นี่ก็สำคัญช่วยให้เราขยายวงคำศัพท์นะคะถ้าเรารู้รากของคำศัพท์ว่ามีความหมายอย่างไรแล้วเรารู้ความหมายของ prefix suffix เราก็จะสามารถที่จะขยายวงคำศัพท์ของเราไปได้อีกอันนี้จึงเป็นส่วนของภาษาที่เราควรจะเรียนรู้ให้เข้าใจด้วยค่ะ
1: ในส่วนของการทบทวนนะคะแล้วก็เชื่อมโยงนะคะระหว่างหน่วย4 5 6ด้วยกันเนี่ยนะคะที่ครูจะขออนุญาตเจาะลึกนะคะก็คือเรื่องของ past tense นะคะหรือการใช้รูปกริยาในอดีตหรือและนะคะสื่อสารถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วค่ะเนื้อหาโดยรวมนะคะก็จะเริ่มด้วยที่ past simple tense นะคะเรามาดูกันก่อนว่าคืออะไรจากนั้นนะคะครูจะแนะนำแล้วก็ทบทวนในเรื่องของการใช้นะคะหรือว่า usage ของpast simple tense นะคะ present simple tense ซึ่งเป็นเนื้อหาของหน่วยที่1และ3นะคะแล้วก็ present continuous tense ซึ่งก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่ผ่านมาแล้วเช่นกันและเมื่อพูดถึงเรื่องราวในอดีตนะคะก็อาจจะใช้สำนวน used to ได้ด้วยเราก็จะมาทบทวนกันในถึงเรื่องการใช้นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นการทำแบบฝึกหัดนะคะซึ่งจะเตรียมนักศึกษาไปสู่การสอบค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะมองว่ายากนะคะหรือว่าสับสนเพราะบางทีรู้ศัพท์รู้คำกริยานะคะแต่ใช้รูปไม่ถูกก็อาจจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยกังวลอยู่บ้างสำหรับคนที่เคยเรียนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมมาก่อนนะคะ อยากจะให้นักศึกษานะคะมองถึงข้อเท็จจริงตรงนี้ในเชิงภาษานะคะว่าเรื่อง verb tense อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีชื่อให้เรียกมากมายนะคะแต่ถ้าเราดูในเนื้อของภาษาแล้วนะคะ tense เนี่ยจะหมายถึงว่าการเปลี่ยนนะคะรูปของกริยานะคะซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับสารเนี่ยค่ะเข้าใจค่ะว่านักศึกษากำลังพูดถึงเหตุการณ์อะไรอยู่นะคะ The time of an event or an action is marked by a change in the verb form นะคะอันนี้คือเป็นธรรมชาติของภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาในตระกูลอื่นๆนะคะที่ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษที่มีการเปลี่ยนรูปคำกริยานะคะยกตัวอย่างนะคะเราลองมาดูเทียบ2ประโยคนี้นะคะIt takes 3 hours to travel from Bangkok to Phetchaburi นะคะในหน่วยที่4เนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนบทสนทนานะคะแล้วก็บทอ่านที่เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีนะคะปกติแล้วนะคะการเดินทางจากกรุงเทพไปเพชรบุรีเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโดยรถยนต์นะคะ It takes นะคะหมายถึงว่าใช้เวลาเท่าไหร่ It takes ตามด้วยเวลานะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตนั้นการเดินทางเช่นนี้อะค่ะก็จะใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียวนะคะ 100 years ago it took days to do so นะคะ it took days to do so แม้ว่าจะมีนะคะ main verb ตัวเดียวกันก็คือ take การใช้กริยานะคะรูปของกริยาก็จะต่างกัน it takes 3 hours นะคะคือใช้เวลาเท่าไหร่นี่เราพูดถึงว่าปัจจุบันมีความปัจจุบันมีความเป็นข้อเท็จจริงในปัจจุบัน but it took days แน่นอนหมายถึงว่าใช้เวลาแล้วก็เป็นวันเลยแล้วก็สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในอดีตนะคะแม้ว่าจะมีคำว่า 100 years ago แต่ถ้ารูปกริยายังเป็น takes อยู่ความหมายก็อาจจะคลุมเครือค่ะว่าเอ๊ะพูดถึงอดีตหรือพูดถึงปัจจุบันนะคะย้ำอีกทีค่ะการเปลี่ยนแปลงที่สื่อว่าเหตุการณ์นั้นนะคะทำแล้วเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นนะคะหรือเกิดขึ้นอยู่สิ่งเหล่านี้ก็คือความหมายของคำว่า tense ค่ะนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นที่รูปกริยาเท่านั้นนะคะอย่าง take ตรงนี้ก็อยู่ในรูปแบบของ takes แล้วก็ took นะคะ it takes ตรงนี้ it ไม่มีความหมายนะคะคือเติมมาเพื่อให้เป็นประธานของประโยคที่สมบูรณ์เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ต้องมีประธานในประโยคนะคะ it takes บวกเวลาหมายถึงว่าใช้เวลาเท่า

นะคะเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะครูจะขออนุญาตเปรียบเทียบนะคะ past simple tense นะคะเมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต present tense หรือ present time นะคะการพูดหรือสื่อสารในกรอบเวลาปันค่ะแล้วก็ future นะคะเอาหลักๆ3อย่างก่อนเมื่อเชื่อมโยงกับนักศึกษาเองนะคะหลายคนเรียนวิชานี้เป็นวิชาต้นๆของการเรียนที่มสท.ย้อนกลับไปค่ะ I began my studies at STOU I began my studies at STOU นะคะย้อนกลับไปคือเป็นจุดที่ว่าเราได้เริ่มนะคะฉันได้เริ่มการศึกษานะคะเริ่มต้นทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช began มาจากคำว่า begin ค่ะทำไมเราไม่บอกว่า I begin การเริ่มไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาได้สักระยะหนึ่งแล้วจาก begin ก็เลยต้องเป็น began นะคะในบทที่1นะคะนักศึกษาได้ unit ที่1เนี่ยนะคะนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำตัวเองนะคะหลายคนได้วิชาเอกแล้วเช่น I major in information science I major in information science นะคะมีวิชาเอกก็คือสารสนเทศศาสตร์นะคะ major in major เป็นคำกริยานะคะตรงนี้ไม่ majored แล้วไม่ได้เติม ed หรือเปลี่ยนแปลงรูปคำกริยาเพราะตอนนี้ก็ยังมีวิชาเอกอยู่นะคะเว้นแต่นักศึกษาที่ได้เปลี่ยนวิชาเอกนะคะอาจจะบอกว่า now I major in information science นะคะตอนนี้เรียนสารสนเทศศาสตร์นะคะ a couple of years ago My major was นะคะ political science หรือ I majored in political science นะคะนี่ย้อนกลับไปแต่ถ้าเราบอกว่า I major in information science นะคะก็คือความจริงตอนนี้เราก็ยังมีวิชาเอกนี้อยู่นะคะถ้าเป็น present tense หรือว่าเป็นเวลาปัจจุบันนี่แหละค่ะแต่เราต้องการจะเน้นว่ากำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะเป็น action ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะเช่นเทอมนี้ลง3ตัวI am taking 3 courses in this semester. I am taking 3 courses in this semester. นะคะกำลังลง3วิชานะคะในภาษาไทยเราบอกว่าลง3วิชาแล้วก็เข้าใจว่าเทอมนี้กำลังลงนะคะแต่ในภาษาอังกฤษต้องการความชัดเจนค่ะว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะยิ่งมีคำว่า in this semester นะคะ in this semester ในภาคการศึกษานี้ก็จะทำให้เห็นชัดว่ากำลังพูดถึงสิ่งนะคะหรือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะลงวิชาอะไรเราจะใช้ว่า take course ค่ะ take a coursenะคะลง3วิชา take 3 courses กำลังลง3วิชาก็จะเป็น I am taking 3 courses in this semester นะคะคงจะพอเห็นความแตกต่างในเรื่องของการใช้นะคะ past tense และก็ present tense นะคะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่า tense ต่างๆนะคะในภาษาอังกฤษหมายถึงการเปลี่ยนรูปกริยาค่ะแล้วถ้าเปลี่ยนนะคะไปเป็นในอดีตล่ะคะจะแบ่งออกมาได้เป็นอย่างไรบ้างนะคะครูขอนำคร่าวๆนะคะว่าก็จะมีเปลี่ยนแบบ2แบบค่ะแบบแรกก็คือเติม ed นะคะซึ่งก็จะมีวิธีการออกเสียงต่างกันแบบที่2คือเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปเลยค่ะหรือว่าเป็น irregular นะคะ regular หมายถึงปกติ irregular คือไม่ปกติแบบพิเศษนะคะจะขอเริ่มนะคะที่ ed ก่อนนะคะแล้วจะขอให้นักศึกษาเนี่ยอ่านออกเสียงตามนะคะเพื่อจะได้ดูทั้งตัวสะกดแล้วก็การออกเสียงนะคะ book นะคะ book ถ้าคำกริยา book หมายถึงจองหรือสำรองที่นะคะเช่น book a seat นะคะ book a ticket นะคะซื้อตั๋วที่นั่งนะคะสำรองที่นั่ง book a ticket อย่างเงี้ยได้นะคะเป็น booked นะคะไม่อ่าน booked นะคะ book booked like นะคะอันนี้หมายถึงชอบนะคะ like liked นะคะเคยชอบอะไร stop stopped นะคะ shop shopped change changed cycle cycled stay stayed Accept ยอมรับนะคะ

accept accepted ได้ยอมรับไปแล้วนะคะ start เริ่มต้นนะคะ started wait waited นักศึกษาคงจะสังเกตนะคะถ้ากริยาตัวใดนะคะที่ลงท้ายด้วยเสียง t นะคะดังตัวอย่างที่ได้กล่าวมามี accept ยอมรับ start เริ่มต้น wait รอคอยนะคะพอใส่ ed เข้าไปก็จะเป็นเพิ่มอีกหนึ่งพยางค์ลองอีกครั้งนะคะ accept accepted start started wait waited นะคะกลุ่มนี้นะคะหน้าตาแบบนี้จะเติม ed นะคะแต่ถ้ากริยาตัวใดลงท้ายด้วยเสียง t นะคะเราก็ต้องเติมอีกหนึ่งพยางค์เป็น ed ไปนะคะ accept accepted start startedWait, waited, นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะ irregular คือไม่ได้เติม ed นะคะตัวสะกดเปลี่ยนไปนะคะ there are changes in the spelling นะคะวิธีการสะกดก็เปลี่ยนไปนะคะ sometimes the spelling is the same but there is change in pronunciation บางครั้งนะคะการสะกดก็เหมือนเดิมแต่ว่าการออกเสียงเปลี่ยนไปเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะจาก verb to be นะคะ is am are ก็จะเปลี่ยนเป็น was หรือ were ค่ะ begin อย่างตัวอย่างที่ได้อ่านไปแล้วนั่นนะคะ begin my study ก็เป็น I began my studies นะคะ buy ซื้อนะคะก็จะเป็น bought come ก็จะกลายเป็น came driveขับรถนะคะก็จะเป็น drove go อันนี้เจอบ่อยค่ะ go ถ้าไปแล้วก็เป็น went นะคะจาก meet ก็เป็น met นะคะ take ก็เป็น took นะคะ teach สอนนะคะจะเป็น taught run นะคะก็จะเป็น ran นอกจากนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งคำค่ะ read readที่แปลว่าอ่านนะคะ read อ่านพอไปเป็น past tense ก็จะใช้ read เหมือนกันค่ะตัวสะกดเหมือนกันเลยแต่เราจะเปลี่ยนเป็น read นะคะอ่านออกเสียงไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะได้เห็นในตัวอย่างต่อๆไปค่ะเราดูวิธีการใช้นะคะดูแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ past simple tense แล้วถ้าลองมาใช้กันจริงๆนะคะในบริบทที่อยู่ในเนื้อหาของวิชา10111ค่ะ putting it in the context นะคะเราลองมาใส่บริบทดูเพื่อให้การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษานั้นน่ะเป็นไปอย่างธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้กฎแล้วนำมาใช้ได้จริงๆนะคะลองพิจารณาภาพ2ภาพนี้ค่ะนักศึกษาจะลองพูดตามในใจนะคะหรือลองเปล่งเสียงออกมาขณะที่ดูค่ะ The sea, seawater, sand อันนี้พูดคำใดก็ได้ที่นักศึกษารู้จักนะคะ sea นะบางคนอาจจะเห็นเป็นทะเลบางคนอาจจะบอกเน้นไปที่ sand ได้ไหมได้นะคะหรือบางทีจะบอกว่า beach ก็ได้ b-e-a-c-h beach ที่แปลว่าหาดทรายเนี่ยนะคะชายหาดไม่ว่าจะเป็น sea beach นะคะ sand หรือในตัวอย่างประโยคนี้ the sea water ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะภาพที่เห็นเราเห็นอะไรบ้าง the sea water off the coast was clear but now it is dirty the sea water off the coast was clear but now it is dirtyน้ำทะเลนะคะ off the coast หมายถึงที่อยู่นอกชายฝั่งนะคะ coast coast แปลว่าชายฝั่งนะคะ the sea water off the coast was clear นะคะน้ำทะเลเนี่ยที่อยู่นอกชายฝั่งเนี่ยเคยนะคะสะอาดเคยใส but now it is dirty แต่ตอนนี้นะคะมี but มาขั้นแสดงถึงความขัดแย้งกันนะคะ but now it is dirty แต่ตอนนี้สกปรกแล้วนะคะจะสังเกตว่าการใช้ verb to be นั้นต่างกันค่ะนะคะในประโยคย่อยแรกนะคะ it was clear เคยใสค่ะ
But now it is dirty. แต่ตอนนี้สกปรกแล้วนะคะลองดูอีกตัวอย่างนะคะ When Anya was in high school, she stayed with her grandparents in Ayutthaya. Hey, listen again. ฟังอีกครั้งนะคะ When Anya was in high school, she stayed with her grandparents in Ayutthaya. นะคะอันนี้เราก็จะเห็นประโยคเชิงซ้อนค่ะมีสองความคิดด้วยกันความคิดแรกคือย้อนกลับไปเมื่อตอนอัญญานะคะยังเรียนอยู่มัธยมปลายนะคะอีกความคิดหนึ่งก็เชื่อมโยงกันบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยที่ได้อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายที่อยุธยานะคะ When Anya was in high school แสดงว่าสิ่งนี้เหตุการณ์นี้การอยู่ในโรงเรียนมัธยมเนี่ยได้สิ้นสุดไปแล้วนะคะไม่ใช่ When Anya is in high school When Anya was in high school นะคะย้อนกลับไป She stayed with her grandparents in Ayutthaya stay อยู่นะคะพักอยู่ก็เหตุการณ์นี้แสดงว่าตอนนี้อัญญา does not stay with her grandparents ตอนนี้อัญญาไม่ได้อยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วนะคะ she stayed นะคะย้อนกลับไปตอนนั้นได้อยู่นะคะนี่แหละค่ะคือความหมายของความหมายและการใช้นะคะ past simple tense คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบไปแล้วในอดีตนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะ 10 years ago อันนี้นะคะจะมีตัวบอกเวลา 10 years ago I worked at a hotel in Chiang Mai ได้ทำงานนะคะตรงนี้ work work workทำงานนะคะอันนี้เป็นศัพท์ที่นักศึกษาที่เรียนวิชา10111ต้องรู้นะคะ work ได้ทำงานไปแล้ว I worked แสดงว่าตอนนี้หมายถึงว่าฉันหรือคนพูดเนี่ยไม่ได้ทำงานนะคะ in เชียงใหม่แล้วที่เชียงใหม่แล้ว now I am based in Chonburi now I am based in Chonburi และตอนนี้ก็อยู่นะคะที่ชลบุรีนะคะ I am based in หมายถึงว่าตั้งรกรากตั้งถิ่นฐานอาจจะด้วยการด้วยงานเนี่ยนะได้อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะสังเกตนะคะว่าทั้งสองคำกริยาทั้งสองนะคะ work am นะคะแล้ว work เติม ed กับ am เนี่ยบอกถึงเวลาที่ต่างกันนะคะ We know from this sentence that the speaker I เนี่ยนะคะที่เป็นคนพูดหรือคนเขียนนะคะ I the speaker or the writer is nowOkay, in Chonburi, he or she is no longer in Chiang Mai. ไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะคะถึงแม้จะมีคำว่า 10 years ago แล้วก็ยังใช้ work เฉยๆไม่ได้ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่ work เนี่ยการทำงานเนี่ยได้สิ้นสุดไปแล้วนะคะก็จะเป็น I worked at a hotel in เชียงใหม่นะคะนี่ลองขยับมาอีกขั้นนะคะเราได้เรียนรู้รูปประโยคไปแล้วมีประโยคสั้นๆอันนี้ลองทำอะไรที่ยาวขึ้นบ้างค่ะ challenge yourself นะคะท้าทายตนเองบ้างนะคะ challenge yourself นักศึกษาลองดูรูปนะคะลองดูรูปแล้วก็อาจจะลองพูดคำสำคัญตามที่ขึ้นในสไลด์ไว้ให้นะคะหรือจะพูดอย่างอื่นก็ได้ค่ะเช่น old car มีรถเก่าๆหรือว่า a lot of carsมีรถมากมายเลย traffic jam traffic jam คือรถติดโอ้หมอกควันเต็มไปหมดอาจจะนึกถึง PM 2.5 บางคนอาจจะนึกถึง bad air อากาศไม่ดีบางคนอาจจะรู้จักคำว่า pollution นะคะ pollution มลภาวะมลพิษนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่า dirty air อากาศไม่ดีเลย bad air นะคะ smokeนะคะกลุ่มควันหรือ smog smog smog นะคะมาจากคำว่า smoke กับ fog fog fog หมายถึงนะคะตัวหมอกควันจริงๆ smoke กับ fog รวมเป็น smog นะคะหมอกควันพิษนะคะจะดูภาพแล้วมีคำอะไรผุดขึ้นมาในห้วงคิดพูดออกมาได้เลยนะคะลองดูทีนี้เราลองมาดูรายการคำที่ขึ้นไว้ในสไลด์บ้างนะคะคำแรกค่ะ a tram
คือรถรางนะคะ a tram อันนี้ภาพก็ชัดเจนนะคะว่าอยู่ในอดีตปัจจุบันก็อาจจะมี tram นะคะเป็นรถรางแต่ว่าใช้ระบบไฟฟ้าแทนก็จะเป็น an electric tram นะคะ cars นี้ชัดเจนนะคะ cars traffic การจราจรนะคะ air ตัวอากาศPM 2.5 นะคะ PM ที่เรารู้จักกันในเรื่องของ particulate matter นะคะคือมวลสารขนาดเล็กจิ๋วเนี่ยนะคะแล้วก็คำว่า pollution อันนี้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในหน่วยที่4นะคะ pollution เราลองประกอบกันนะคะขึ้นเป็นประโยคยาวๆบ้างนะคะหลายๆประโยคบ้างนะคะ instruction หรือคำสั่งตรงนี้นะคะ Can you fill in each blankwith the correct form of the verb in brackets? Can you fill in each blank with the correct form of the verb in the brackets? หมายถึงว่านะคะนักศึกษาจะเติมนะคะคำกริยาที่ให้มาในวงเล็บนั้นลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะโดยที่อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องด้วยนะคะ the correct form of the verb in the bracketsนะคะ brackets หมายถึงวงเล็บนะคะเราจะดูรูปแบบคำกริยาที่ถูกต้องครูจะเริ่มด้วยการอ่านนะคะอ่านให้นักศึกษาฟังก่อนระหว่างนั้นลองคิดนะคะว่าเอ๊ะแต่ละ blank หรือว่าช่องว่างนะคะ blank blank เนี่ยแต่ละช่องว่างเนี่ยนักศึกษาจะเติมอะไรบ้างนะคะ More than 60 years ago people in BangkokTravel มีคำว่า travel นะคะเดินทางนะคะอยู่ในวงเล็บ by trams โดยรถรางนะคะ more than 60 years ago people in Bangkok คนในกรุงเทพนะคะ60กว่าปีที่แล้วเนี่ย travel เดินทาง by trams there แล้ววงเล็บ by เป็น verb to be นะคะ there be not many cars รถไม่มาก now there นะคะมีแดกแล้วนะคะในวงเล็บ be a lot of cars there อีกแล้วนะคะแล้วก็ brackets ไว้ be heavy traffic on the road การจราจรคับข้างนะคะจริงอยู่ค่ะ heavy แปลว่าหนักนะคะแต่พอ heavy traffic จะหมายถึงการจราจรคับข้างหรือว่ารถติดนั่นเองนะคะ heavy traffic on the road นะคะท้องถนนในรูปที่เห็นเนี่ยนะคะการจราจรติดขัด the air หรือว่าอากาศนะคะ become กลายเป็นอย่างไรนะคะ become polluted ก็คือมีมลภาวะนะคะหรือที่มีมลพิษนะคะเป็นมลภาวะหรือที่มีมลพิษโอเคค่ะลองคิดดูนะคะว่าแต่ละช่องจะเติมอะไรเราค่อยๆมาดูกันนะคะ More than 60 years ago people in Bangkok traveled by trams นะคะ60กว่าปีที่แล้วแน่นอนพูดถึงในอดีตนะคะคนเราเนี่ยคนในกรุงเทพนะคะเดินทางด้วยรถรางนะคะในกรุงเทพมีรถรางตอนสมัยนั้นยังไม่มีรถมากนะคะ there are ค่ะแปลว่ามีนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้ have เสมอไปนะคะเราพูดถึงสถานที่ที่ใดมีอะไรนะคะเราก็จะใช้ there are นะคะแต่ว่า not many cars แน่นอนค่ะเป็นพหูพจน์นะคะแล้วก็เปลี่ยนจาก there are เป็น there were not many cars ย้อนกลับไป60กว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้มีรถมากนะคะ now ณปัจจุบันค่ะ there are a lot of cars มีรถเยอะเลยนะคะมีรถเยอะก็มาคู่กับรถติดค่ะ there is heavy traffic on the road ผลก็คือThe air is becoming polluted. ตรงนี้นะคะเราก็
ถ้าจะใช้เป็น present tense ธรรมดาก็ไม่ผิดนะคะ the air becomes polluted ก็ได้นะตรงนี้เราใช้เป็น present continuous เพื่อให้เห็นว่าอากาศนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วนะคะมีมลภาวะนะคะอากาศไม่ดีเลย

the air is becoming polluted นะคะหวังว่าช็อตพารากราฟหรือว่าย่อหน้าสั้นๆนี้คงจะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจนะคะได้เห็นการใช้ว่าเอ๊ะเราใช้ past simple tense ไปทำไมไม่ใช่แค่ว่าเราท่องรูปแบบ ed ได้แต่เราต้องเอามาใช้ได้เพื่อเล่าเรื่องเพื่อเปรียบเทียบนะคะกับสื่อสารกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วและกำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะเช่นว่า the air is becoming polluted นะคะเมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตนะคะเราก็จะต้องรู้จักอีกสำนวนหนึ่งค่ะนะคะสำนวนเราใช้คำว่า expression นะคะ expression นะคะ expression นี้คือ used to เราจะดูเป็นทั้งก้อนเลยนะคะเราจะไม่แยก used กับ to นะคะเราดู used to ไปด้วยกันความหมายนะคะว่า used to แปลว่าอะไร used to นะคะถ้าพูดง่ายๆก็หมายถึงว่าเคยค่ะนะคะเคยพอคำว่าเคยปั๊บนะคะนักศึกษาซึ่งเป็นผู้เรียนภาษาไทยนะคะผู้ภาษาไทยเนี่ยก็จะคุ้นเคยว่าเอาเคยก็คือผ่านไปแล้วนะคะเราใช้ used to นะคะเมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เคยผ่านขึ้นไปแล้วและก็ไม่ได้เกิดขึ้นอีกเลยนะคะตอนนี้คือไม่เป็นความจริงแต่ก่อนอาจจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะเราใช้ used to นะคะเพื่อพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นในเชิงที่ว่าทำเป็นนิสัยในอดีตนะคะหรือว่าเป็นไปแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นอีกแล้วนะคะ We can use to นะคะ to refer to repeated action repeated actions หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆอาจจะเป็นนิสัยในอดีตนะคะหรือ a state สภาวะหรือว่า situation สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้น but now it's not true ตอนนี้มันไม่ได้จริงแล้วนะคะรูปแบบที่ใช้คือ used to ทั้งก้อนเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเฉยๆเลยนะคะในรูป base form ไม่ต้องเติม ed ไม่ต้องเติมอะไรทั้งนั้นนะคะตรงนี้เราจะเรียกเขาว่า infinitive นะคะแต่นักศึกษาอาจจะบอกอุ๊ยไม่อยากจะจำชื่อ infinitive นะคะไม่เป็นไรนะคะขอให้ทราบไปว่า used to จะตามด้วย verb ต้นเลยนะคะไม่ต้องใส่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบอะไรทั้งนั้นนะคะ used to เฉยๆนะคะบวกกับ verb ที่ไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องเปลี่ยน verb form อะไรทั้งนั้นนะคะแล้วเรามาดูตัวอย่างการใช้นะคะในหน่วยที่4หน่วยที่5ก็ทบทวนเรื่องของการไปเที่ยวข้างนอกนะคะเที่ยวต่างจังหวัดนะคะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะหน่วยที่5ก็ทบทวนเรื่องนี้ด้วยนะคะเราจะลองเปลี่ยนจากเพชรบุรีบ้างนะคะมาเป็นเมืองพัทยาเชื่อหรือไม่คะเมืองพัทยาแต่ก่อนเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆค่ะซึ่งตอนนี้ไม่จริงแล้วนะคะกลายเป็นรีสอร์ททาวน์นะคะเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทซิตี้ด้วยซ้ำนะคะเมืองขนาดใหญ่ระดับมหานครมีคนอยู่หลายแสนเกือบล้านเลยนะคะ Pattaya used to be a fishing village Pattaya used to be a fishing village นะคะ village หมายถึงหมู่บ้านนะคะ Pattaya เคยเป็นนะคะ used to ตามด้วย verb ที่ไม่ต้องมีรูปแบบอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเติม ed ไม่ต้องเติมอะไรก็ใช้ต้นแบบเลย verb to be นะคะก็ตัด to ทิ้งไป used เพราะมี used to แล้วนะคะ Pattaya used to be aFishing village นะคะตัวอย่างที่สองก็เชื่อมโยงกับสไลด์ที่ได้ผ่านมานะคะคือเรายกตัวอย่างของคนหนึ่งที่ชื่ออัญญานะคะ When she was in high school When Anya was in high school she stayed with her grandparents in Ayutthaya ช่วงเวลาที่อยู่ในมัธยมปลายก็คงหลายปีผ่านมานะคะตอนนั้นก็อยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะในช่วงที่เรียนอยู่ก็อาจจะใช้ used to ได้ค่ะเพราะตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ used to ก็จะบอกถึง repeated actions นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะคะสถานการณ์ในอดีต Anya used to live in Ayutthaya during her high school years Anya used to live in Ayutthaya during her high school years นะคะ during นะคะบวกกับช่วงเวลาในที่นี้คือ during her high school years ในปัจจุบันนะคะมีเราบอก there is there are แต่ถ้ามีล่ะคะเราจะใช้เป็น there used to be there เช่นนะคะ there used to be very few small blocks of commercial buildings in that part of the city there used to be very few small

All blocks of commercial buildings in that part of the city. เคยมีนะคะเคยมีตึกรามบ้านช่องตึกแถวเนี่ยน้อยมากคือไม่กี่ช่วงตึกนะคะ block หมายถึง1ช่วงตึก blocks of commercial buildings ก็คือเป็นแถบเป็นตึกแถวนะคะซึ่งก็เคยมีแต่น้อยมากเลยนะคะในฟากนั้นของเมืองนะคะ in that part of the city city หมายถึงเมืองใหญ่นะคะแต่ถ้าเมืองเล็กๆเราจะใช้คำว่า town นะคะ town นะคะตรงนี้เราจะเห็นว่านะคะ used to ใช้พูดในเรื่องอดีตหมดเลยนะคะตอนนี้เหรอตึกรามบ้านช่องอาจจะเยอะไปหมดในฟากโน้นของเมืองก็ได้นะคะ used to หมายถึงเคยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวในอดีตแล้วนะคะเนื่องจากตรงนี้เป็นรายการการสอนเสริมก็จะเสริมจากสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนนะคะอันนี้จากการสอนเสริมแบบเผชิญหน้านะคะก็ได้ทราบมาว่านักศึกษานั้นนะคะมักจะสับสนในเรื่องของการใช้ used to นะคะตรงนี้ครูจะยกตัวอย่างในหัวข้อที่ว่า common errors หมายถึงข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยเพราะนั้นนักศึกษาถ้ามีปัญหาแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดว่าตัวเองเป็นคนเดียวนะคะเป็นสิ่งที่รวบรวมมาแล้วและคิดว่านักศึกษาหลายคนก็มีปัญหาคล้ายๆกันนะคะไม่ใช่แค่นักเรียนไทยด้วยนะคะแต่หมายถึงนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2หรือเป็นภาษาต่างประเทศจากหลายประเทศก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราทำผิดบ่อยอย่าไปท้อใจนะคะจะ you're not alone นะคะนักศึกษาไม่ใช่เป็นแบบนี้คนเดียวลองดูค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนนักศึกษามักจะนะคะ mix up สลับสับสนกับ used to กับ use เฉยๆแปลว่าใช้ค่ะกริยาตัวนี้แปลว่าใช้ use นะคะ used to ก็คือเป็นสำนวนที่แปลว่าเคยนะคะตัวอย่างที่ผิดที่ครูเจอบ่อยคือ I used to นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นสิ่งใดเช่น I used to typewriter when I was in secondary school ความหมายก็ไม่แน่ใจค่ะหมายถึงว่า did you use it ใช้เหรอหมายถึงเคยใช้เหรอ Did you have one? เคยมีเหรอ I used to อะไรก็ไม่ทราบเพราะว่า I used to ต้องตามด้วย verb ใช่ไหมคะแต่ในประโยคที่ผิดเนี้ยนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่า used to แล้วตามด้วยเครื่องพิมพ์ดีดเลยนะคะสำหรับนักศึกษาหรือท่านผู้ชมที่มีอายุน้อยนะคะอาจจะไม่ทราบว่าเครื่องพิมพ์ดีดคืออะไรนะคะลองไป Google search ดูได้นะคะลองไปหาสืบค้นดูว่าหน้าเครื่องพิมพ์ดีดหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะหลายท่านที่อาจจะอายุมากหน่อยอาจจะเคยมีเคยใช้นะคะในระดับมัธยมศึกษาหลายปีมาแล้วนะคะ When I was in secondary school หมายถึงว่าเมื่ออยู่ในระดับมัธยมศึกษาค่ะสรุปนะคะประโยคที่ผิดนี้ก็คืออาจจะใช้ฟอร์มผิดก็คือ used to จริงตามด้วยคำกริยาแต่นี้ตามด้วยคำนามนะคะก็ซึ่งเกิดความหมายที่ไม่ชัดเจนว่าตกลงได้ใช้เหรอเคยใช้เหรอหรือว่าเคยมีนะคะงั้นการแก้ให้ถูกต้องก็มีหลายรูปแบบมากค่ะเรามาดูพร้อมๆกันนะคะอาจจะหมายถึงว่า I used a typewriter when I was in secondary schoolเคยได้ใช้นะคะเคยมี I used to have เห็นไหมคะก็จะใช้ verb I used to have a typewriter when I was in secondary school นะคะมีเป็นเจ้าของก็สามารถใช้ had ไปเลยก็ได้นะคะเป็น past tense นะคะเป็น past form นะรูปแบบในอดีตของ verb to have จะ have ก็เป็น had นะคะI had a typewriter when I was in secondary school. เห็นไหมคะได้หลายความหมายเลยนะคะว่าเคยใช้ก็เป็น used, เคยมี used to have หรือว่า had นะคะข้อผิดพลาดอย่างประการที่2นะคะก็คือใช้ตามด้วยกริยานี่แหละค่ะหลัง used to ตามด้วยกริยานะคะแต่ใช้กริยาในรูปที่ไม่ใช่ infinitive นะคะคือไปเติมอย่างอื่นเช่นนะคะAnya used to living in Yutia when she was in high school. อันนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเคยอยู่ก็ต้องเป็น used to live นะคะดังประโยคที่ถูกต้อง Anya used to live in Yutia when she was in high school นะคะเป็นไปได้ว่า used to living ที่ผิดข้างบนนั้นนักเรียนนักศึกษาอาจจะสับสนกับ
to be used to นะคะซึ่งอันนั้นจะต้องมีความหมายว่าเคยชินค่ะแล้วก็จะต้องตามด้วย verb ที่เติม ing นะคะซึ่งก็จะได้ศึกษาในหน่วยหลังๆนะคะหน่วยท้ายๆของวิชา10111นี้ค่ะตอนนี้นะคะเราลองมานะคะทบทวนด้วยแบบฝึกปฏิบัตินะคะหมายถึงว่าขณะที่ครูอธิบายนะคะก็จะมีช่วงที่หยุดเพื่อให้นักศึกษาคิดและลองเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพื่อเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนที่จะสอบนะคะเราก็จะอ่านนะคะแล้วก็อ่านตัวเลือกด้วยเพื่อให้นักศึกษานั้นมีความคุ้นชินกับภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะนะคะข้อแรกนะคะ number one Bangkok less crowded 30 years ago นะคะCrowded หมายถึงนะคะมีคนเยอะมาจากคำนามนะคะ crowd แปลว่าฝูงชนนะคะพอทำเป็นกริยาก็ crowded นะคะตรงนี้ก็คือเป็นอยู่ในรูป passive voice นะคะคือมีคนเยอะนะคะมีถูกทำให้มีคนเข้าไปเยอะพูดง่ายก็คือคนหนาแน่นนั่นเองนะคะ 30 years ago less มาจากคำว่า little ค่ะน้อยลงคือเป็น less นะคะจาก little ก็เป็น lessลองสังเกต 30 years ago นะคะเราจะใช้คำกริยาในข้อใดดีนะคะตัวเลือก 1-5 นั้นเป็น verb to be ทั้งหมดค่ะแต่จะอยู่ในรูปแบบที่ต่างกันลองตอบดูนะคะ สำหรับข้อนี้นะคะ Bangkok was less crowded 30 years agoกรุงเทพนั้นนะคะ30ปีที่แล้วหนาแน่นน้อยกว่านี้มากคือมีคนเยอะไม่เท่าปัจจุบันนะคะ Bangkok was less crowded 30 years ago ทำไมไม่ใช้ is ทำไมไม่ใช้ข้อที่4นะคะเพราะว่าถ้าบอกว่า Bangkok is less crowded นะคะอาจจะต้องสมัยนี้อาจจะต้องแบบว่าเป็นเพราะด้วยโรคระบาดด้วยโรคอะไรนะคะแต่นี้เรากำลังพูดถึง30 years ago 30กว่าปีมาแล้วนะคะเป็นเรื่องในอดีตการค่ะนะคะจาก is am are ก็เลยจะต้องเปลี่ยนเป็น was นะคะไม่ใช้ is ไม่ใช้ข้อ4นะคะเอาละค่ะเราลองไปทำข้อที่2ดูนะคะ What was Tim doing last night when you the doorbellนะคะทิมกำลังทำอะไรอยู่นะเมื่อคืนตอนที่เธอนะคะตัวเลือก 1-5 ring นะคะมาจากคำว่า ring ตัวนี้เป็นคำกริยานะคะในข้อนี้เป็นกริยานะคะโดยที่ you เป็นประธานนะคะคำกริยา ring หมายถึงว่า ring the doorbell นะคะหมายถึงว่ากดกริ่งค่ะ ring the doorbell นะคะ ring the doorbell ถ้า ring นะคะไม่ได้ใช้กับ doorbell อาจจะหมายถึงโทรศัพท์ก็ได้นะคะ What was Tim doing สังเกตนะคะ What was Tim doing ทิมกำลังทำอะไรอยู่อันนี้อยู่ในอดีตการค่ะ What was Tim doing last night นะคะ last night ลองเลือกคำตอบดูนะคะลองเช็คดูนะคะตรวจสอบดูนะคะหลายคนอาจจะเลือกถูกนะคะ ring past tense ของ ring ก็ต้องเป็นแรงทำไมใช้ past tense เพราะเหตุการณ์ในข้อ2นั้นเกิดขึ้นแล้วค่ะ What was Tim doing last night ตอนนั้นทีมกำลังทำอะไรอยู่ When you rang the doorbell การที่เราไปกดกริ่งนั้นนะคะเกิดขึ้นแล้วจบกดปุ๊บแล้วก็จบ ring แรงค่ะนะคะจึงไม่ใช้ข้อ1นะคะหรือข้อ5 1และ5นะคะ ring กับ are ringing อยู่ใน present tense อยู่ในเวลาปัจจุบันค่ะ rings ในข้อ2ใช้ไม่ได้เพราะว่าประธานเป็น you ค่ะนะคะถ้าเป็น present tense ก็จะใช้เป็นข้อ1แต่เนื่องจากตรงนี้เป็น past tense ข้อ2ไม่ได้แน่ๆนะคะ3 ringing ในภาษาอังกฤษเรามักจะไม่ใช้ ing เฉยๆนะคะจะต้องมี verb to be นำด้วยเสมอนะคะข้อ3ก็เลยไม่ใช่นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็ต้องเป็นข้อ4นะคะเนื่องจาก
บริบทของข้อ2นี้นะคะโจทย์ข้อ2นี้อยู่ในอดีตการค่ะนะคะ last night นะคะแล้วสังเกตนะคะเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ก็คือ Tim was doing what what was Tim doing Tim was doing what นะคะ Tim ทำอะไรอยู่เหรอนะคะมันก็ถ้าเรายืดออกมาให้ได้ความหมายคือ Tim was doing something last night when you rang the doorbell

คำว่า tell นะคะ verb to tell ที่แปลว่าบอกทั้งนั้นเลยค่ะแต่อยู่ในรูปต่างกันนะคะ she tell she tells told is telling will tell นะคะ Naomi she's going back to London she's going back to London นะคะจะกลับไปที่ลอนดอนนะคะเมืองหลวงของประเทศ did you hear that ได้ยินไหมเคยได้ยินไหมหรือว่าผ่านเข้ามาไหมนะคะ did you hear that ได้ยินมาหรือเปล่านั่นเองแสดงว่าการได้ยินนั้นเกิดขึ้นไปแล้วเสร็จแล้วได้ยินไปแล้วก่อนเลยมาเช็คมาตรวจสอบดูว่ารัสารู้เรื่องหรือเปล่านะคะรัสาย้ำค่ะว่าได้ยินมาแล้วเพราะฉะนั้นการบอกของแอนจึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบไปแล้วหรือ past form นั่นเองนะคะรูปกริยาก็เลยจะต้องเป็น past form หรือเป็น past simple tense นะคะก็เลยไม่ได้เป็น she was telling นะคะ she's telling เป็น she told จาก tell ก็เปลี่ยนเป็น told นะคะ tell told ลองดูอีกครั้งนะคะครูได้ทำแถบสีเอาไว้หรือไฮไลท์ไว้นะคะเพื่อนักศึกษาจะได้ดูตรงนี้เป็นเหมือนกึ่งนะคะกึ่งประโยคสำเร็จรูปนะคะถามว่ารู้ไหมได้ยินมาหรือยังได้ยินเขาว่ากันว่านะคะคือ did you hear that เขาบอกเราเองแหละ she told me นะคะฟังอีกครั้งนะคะ did you hear that Anne is moving back to the UK yes she told me she's going back to London นะคะDid you hear that? หรือว่า she told me นะคะดูเป็นประโยคกึ่งสำเร็จรูปไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาแยกมาวิเคราะห์ว่า she will tell me หรือ she tells me เป็น she told me ได้บอกไปแล้วนะคะเล่าให้ฟังว่านั่นเองมาข้อ4นะคะเป็นบทสนทนาสั้นๆค่ะระหว่างทันยากับ Sam ทันยาI can't exactly remember what Sam says. Computer science. เรียนสาขาคอมพิวเตอร์นะคะ I'm in my second year. อยู่ปีสองนะคะอยู่ปีสองนั่นสิ่งที่ธัญญาถามนะคะ สิ่งที่ธัญญาเกริ่นก่อน I can't exactly remember what.มาเป็น you do you did you used to do studying you are studying you studied นะ studied ก็คือได้เรียนไปแล้วนะคะข้อ1ถึง3มาจากคำว่า do นะคะที่แปลว่าทำข้อ4ข้อ5มาจาก verb study ที่แปลว่าศึกษาแล้วเรียนเนี่ยนะคะ study นี่คือเรียนแบบว่าเรียนแบบมีครูนะคะเรียนความรู้นะคะถ้าเป็น learn คืออาจจะเรียนด้วยตนเองเรียนแบบเรียนทักษะนะคะเช่น learn to swim learn to sing learn to cook นะคะ study คือเรียนแบบว่าลงวิชามีหน่วยกิจเป็นต้นนะคะสิ่งที่ธัญญาถามตรงนี้นะคะถามเรื่องของแซมและแซมก็บอกว่าอยู่ปี2ด้วยนะคะนักศึกษาได้ตอบแบบนี้หรือเปล่าคะธัญญาจำไม่ได้ธัญญาบอกว่าฉันจำไม่ได้สักทีนะว่าเรียนอะไรสิ่งที่แซมตอบนะคะเป็นอันดับแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1กับ3ตัดไปได้เลยเพราะ1กับ3คืออาจจะเกี่ยวกับการทำงานการทำมาหากินเลี้ยงชีพเนี่ยนะคะเพราะคำตอบของแซมคือ I'm in my second year อยู่ปีที่2แนะถึงการเรียนแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือตัวที่4กับ5นะคะต้องดูด้วยว่าแซมตอบว่า I am in my second year กำลังเรียนอยู่แน่นอนค่ะ I remember I can't exactly remember exactly แปลว่าแน่นอนแน่ชัดนะคะคือธัญญาบอกว่าจำไม่ได้ชัดจำไม่ได้เป๊ะๆสักทีว่านะคะแซมเนี่ยเธอเรียนอะไรอยู่นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะแน่นอนค่ะนี้เป็นเรื่องของ present time นะคะอยู่ในเวลาปัจจุบันแต่เน้นที่ว่ากำลังศึกษาอยู่จึงเป็น you are studying ลองไปดูข้อที่5นะคะ This is a conversation between Paul and Cindy นะคะเป็นบทสนทนาระหว่าง Paul กับ Cindy Paul What did you do last summer? นะคะ What did you do last summer? Last summer คือเมื่อฤดูร้อนที่แล้วนะคะทำอะไรเหรอเมื่อฤดูร้อนที่แล้วนะคะ Cindy ตอบว่า I to Malaysia
Malaysia นะคะ

ชื่อประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะภาษาไทยเป็นมาเลเซียนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า Malaysia นะคะ I to Malaysia I on a study tour with my university นะคะ on a study tour with my university study tour คือทัศนศึกษาค่ะเราจะใช้คำว่า a study tour แบบนี้ก็ได้หรือ a study trip ก็ได้นะคะ trip T-R-I-P trip นะคะ study trip with my university กับมหาวิทยาลัยที่อาจจะเรียนอยู่หรือทำงานอยู่นะคะ What did you do last summer? ชัดเจนนะคะมี did มาด้วยแสดงว่าเป็นเรื่องของในอดีตคำถามถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะซินดี้จะตอบว่าอย่างไรดีคะตัวเลือกที่1ถึง5คำแรกนะคะมาจากคำว่า go ที่แปลว่าไปนะคะได้ไปแล้วก็ went กำลังไปคือ am going ตัวเลือกนะคะขยักที่2คำที่2มาจาก verb to be ค่ะไม่ว่าจะเป็น am หรือ was นะคะ am ก็เป็น verb to be ที่ใช้กับ I นะคะ was ก็เป็น verb to be ที่ใช้กับ I แต่อยู่ในอดีตนักศึกษาลองดูค่ะว่านักศึกษาจะเลือกคำตอบอะไรคะได้เลือกแบบนี้หรือเปล่าคะนะคะ I went to Malaysia I was on a study tour with my universityI went to Malaysia. I was on a study tour with my university. Yeah, this is what I did last summer. นี่คือสิ่งที่ฉันทำนะคะฤดูร้อนที่แล้วได้ไปมาแล้วแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของการทัศนศึกษากับมหาวิทยาลัยค่ะลองอีกข้อหนึ่งนะคะ Pattaya probably the most popular beach city in ThailandPattaya, probably the most popular beach city in Thailand. นะคะ Pattaya นะคะตัวเลือกที่1นะคะถึง5นะคะก็จะมีปะปนกันบ้าง used to นะคะก็เป็นสำนวนที่หมายถึงเคยนะคะข้อ1ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะคะ items 1 3 4 5 all comes from the verb to be นะคะมาจาก verb to be นะคะ when ข้อ2เป็นสำนวน used to ที่แปลว่าเคยนะคะ probably เป็น adverb นะคะเป็นกริยาวิเศษค่ะมาขยาย verb นะคะว่าบางทีนะคะบางทีนี้ probably ก็ขยาย the most popular ด้วย popular หมายถึง people like it หมายถึงคนชื่นชอบนะคะก็คือได้รับความนิยมนั่นเองนะคะ probably the most popular บางทีอาจเป็น beach city เป็นเมืองชายหาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองไทยก็เป็นได้นะคะนักศึกษาเลือกอะไรเอ่ยนะคะเราตอบ is ค่ะเพราะว่านะคะ1ตอนนี้เราก็มีตัวบอกเวลาว่าเป็นในอดีตนะคะเราก็เลยตีความว่าเป็นเรื่องของปัจจุบันนะคะ Pattaya is probably the most popular beach city in Thailand หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะจริงๆใช้ used to ได้ไหมถ้า used to เราจะต้องมี main verb ค่ะในที่นี้ไม่มี main verb เลยนะคะเพราะนั้นสิ่งที่ช่องว่างหรือว่า blank ในข้อ6นี้จะต้องเติม verb ค่ะused to เป็นสำนวนที่บอกว่าเคยนะคะจะอยู่เฉยๆไม่ได้จะต้องมี verb ด้วยอาจจะมีคนถามว่าทำไมไม่ใช้ is being นะคะตรงนี้เรากำลังพูดถึงข้อเท็จจริงค่ะอาจจะไม่ได้พูดถึง action ว่ากำลังเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงจะเป็น is เฉยๆค่ะไม่ใช่ is being นะคะนี่เป็นความเห็นของผู้เขียนไว้บอกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเมืองชายหาดที่รับความนิยมมากที่สุดก็เป็นได้นะคะนะคะจากข้อ1ถึงข้อ6นักศึกษาคงจะเห็นการใช้รูปกริยาที่หลากหลายนะคะการที่เราเว้นไว้ให้นักศึกษาเติมนั้นนะคะ1ก็เพื่อดูความถูกต้องในเรื่องของ word form ค่ะแล้วก็ verb form 2ให้บริบทสั้นๆเพื่อให้นักศึกษาใช้รูปกริยาเพื่อการสื่อสารเพื่อความหมายนะคะที่ได้ถูกต้องตามเจตนาของที่นักศึกษาจะพูดนะคะในเวลาที่นักศึกษาเตรียมสอบนะคะแนะนำอีกทีค่ะว่าให้นักศึกษา
ลองทำดูนะคะทบทวนเนื้อหาลองทำแบบฝึกหัดนะคะจากนั้นพอกลับไปดูเฉลยหรือว่าแนวตอบแล้วนะคะให้ทบทวนโดยดูทั้งก้อนนะคะทั้งประโยคอย่าไปมองว่าช่องนี้เติมตอบอันนี้นะคะอย่างนั้นจะเป็นการไม่ใช่ธรรมชาติของการเรียนภาษาค่ะอย่างนั้นคือจะเป็นการเหมือนกับว่าจำลักจำว่าอันนี้ตอบอย่างนี้ผลก็คือนักศึกษาอาจจะจำได้แต่นักศึกษาจะเอาไปใช้สื่อสารไม่ได้เลยนะคะซึ่งก็อาจจะผิดวัตถุประสงค์ของชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารค่ะนะคะสำหรับหัวข้อนะคะถึงการสอนเสริมพิเศษตรงนี้นะคะคือจะเป็นการเจาะลึกเรื่องของ past tense นะคะซึ่งเราก็จะได้ดูเนื้อหาที่ครอบคลุมของ past simple tense นะคะว่าใช้ต่างกับ present simple tense present continuous tense อย่างไรรวมถึงสำนวน used to ด้วยค่ะนะคะจากนี้นะคะขอให้นักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหาของการสอนเสริมรายการเพื่อการสอนเสริมนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะเพื่อที่การเตรียมสอบของนักศึกษาเนี่ยจะได้แหลมคมมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็นักศึกษาโชคดีในการสอบค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะจากที่นักศึกษาได้ผ่านการติวนะคะแล้วก็ได้ลองทำเทสไปแล้วนะคะครูอยากจะฝากสำหรับนักศึกษาไว้นะคะว่าการทบทวนนั้นนะคะพึงดูศัพท์นะคะอย่าเป็นคำๆนะคะโอเคอาจจะเริ่มด้วยคำที่เราไม่เข้าใจก่อนจากนั้นค่ะจะไม่จำกัดอยู่แค่หนึ่งคำนะคะนักศึกษาลองมองไปรอบๆค่ะว่าคำนั้นใช้คู่กับอะไรนะคะรวมถึงการประเด็นทางภาษาทางไวยากรณ์นั้นให้นักศึกษานะคะครูแนะนำให้นักศึกษาดูเป็นสำนวนไปเลยค่ะหรือดูเป็นคำถามทั้งประโยคไปเลยนะคะเพื่อจะช่วยในเรื่องของความถูกต้องและนำไปสู่ความคล่องในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารค่ะพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111นะคะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใหม่ครั้งหน้า

0: ยุปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพรายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยที่ควรรู้แล้วก็การปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆนะครับการที่เราจะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจาก

0: ความเครียดแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราให้ดีตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องยากมากๆนะครับยิ่งเราอยู่ในวัยของการทำงานแล้วเราต้องเผชิญกับความกดดันต่างๆความเครียดต่างๆซึ่งอาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจวันนี้ผมอยู่ที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาหาวิธีการขจัดความเครียดกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับดร.แพทย์หญิงเบญจมาศพฤกกานนท์นะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับคุณหมอครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยในเรื่องของความเครียดนะครับคุณหมอเองเนี่ยเวลาทำงานมีความเครียดไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็ส่วนใหญ่คือเราทุกคนทำงานเราก็ต้องมีความเครียดเนาะแล้วก็จริงๆความเครียดที่เขาบอกว่าความเครียดน้อยๆเนี่ยในระดับน้อยๆเนี่ยจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้เรารประสบความสำเร็จในการทำงาน
0: หากมองแง่ดีเนี่ยความเครียดเนี่ยน่าจะเป็นแรงผลักดันได้ดีพอสมควร
1: ะ
0: นะครับโดยหลักๆแล้วพอเกิดอาการความเครียดเนี่ยมันมีอาการแบบไหนบ้างครับ
1: คือภาวะเครียดหรือว่าความเครียดเนี่ยนะคะจริงๆจะแตกต่างกันในคนแต่โดยทั่วไปแล้วก็คือว่าเราจะรู้จากการที่ เรามีการเปลี่ยนแปลงของเช่นระบบการหายใจเราก็จะแบบหายใจเร็วขึ้นแรงขึ้นเราจะรู้สึกมีเขาเรียกอะไรนะความใจเต้นเร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการทางกายอื่นๆเช่นปวดศีรษะนะคะปวดตึงต้นคอบางคนปวดท้องบางคนปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรเงี้ยนะคะก็คือแล้วแต่อาการของแต่ละคน
0: หลายๆคนเนี่ยนะครับพอทำงานเยอะๆเข้าเนี่ยนะครับก็เกิดอาการที่มีความเครียดนะครับสาเหตุหลักๆที่ทำให้เราเดินไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: ก็จริงๆอย่างที่บอกนะคะคนเราควรจะต้องมีความเครียดแต่ว่าความเครียดในระยะเหมาะสมสมดุลดีของแต่ละคนเนี่ยถือว่าดีแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามมันเกินนะคะนั่นก็คือเกิดจากอะไรได้บ้างส่วนหนึ่งก็คือพอมันเกินแล้วมันเป็นโรคซึ่งเรามีภาวะที่เรียกว่าโรคเครียดเนี่ยนะคะคือในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า anxiety disorder ซึ่งก็จะมีหมวดหมู่ของมันหลากหลายพอสมควรนะคะอาจจะเช่นบางคนเครียดแบบย้ำคิดย้ำทำอะไรซ้ำๆ คิดอะไรซ้ำๆนะคะโดยที่หยุดตัวเองไม่ได้หรือบางคนจะมีลักษณะแบบตื่นตระหนกเป็นช่วงๆโดยที่ทั้งที่บางทีไม่ได้กลัวแต่ว่าคือไม่ได้เครียดอะแต่ว่ามันมีภาวะที่แบบว่ารู้สึกขึ้นมานะคะอย่างนี้เป็นต้นถามว่าเกิดจากอะไรได้บ้างก็หนึ่งคือเราคิดว่ามีสารบางอย่างในสมองที่ไม่สมดุล นะคะซึ่งก็เป็นสารสื่อประสาทต่างๆนะคะกับประเด็นที่สองก็คือมีโอกาสที่จะเกิดจากกรรมพันธุ์ได้นะคะคล้ายๆกับโรคซึมเศร้าหรือโรคอื่นๆทางจิตเวชที่เราเชื่อว่าการมีกรรมพันธุ์เนี่ยสามารถทำให้มีโอกาสเกิดเป็นโรคนั้นๆได้มากขึ้นกว่าคนปกตินะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองตัวบุคลิกภาพที่มีภาวะเครียดง่ายคือเราจะเห็นเลยว่าเวลาเราคุยกับคนเนี่ยบางคนมีโอกาสที่จะเครียดสูง คุยเรื่องบางทีคุยเรื่องสนุกก็ยังมีโอกาสที่จะเครียดนะคะในทางกับการหลายคนที่แม้ภาวะที่เครียดแต่เขาสามารถทำให้สนุกได้บุคลิกภาพแบบนั้นโอกาสที่เขาจะเป็นโรคเครียดก็อาจจะน้อยกว่า
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้ามีน้อยๆเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราสามารถที่จะทำงานหรือให้ทำสิ่งต่างๆให้ประสบผลสำเร็จได้แต่ถ้ามันมีมากๆเนี่ยสิ่งที่มันจะส่งผลกระทบมากที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรบ้างคร
1: ับ ก็คือส่วนใหญ่แล้วนะคะภาวะเครียดจะทำให้หลายคนจะส่งผลทางกายค่อนข้างเยอะนะคะเราพบว่าจริงๆเนี่ยโรคกระเพาะอาหารโรคเกิร์ตที่แบบว่าอะไรนะกรดไหลย้อนนะคะหรือแม้กระทั่งพวกนอนไม่หลับหรือปวดเมื่อยเนื้อตัวอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมีภาวะเครียดอยู่ด้วยหรือว่ามีโรคเครียดเราเรียกว่าเป็นโรคที่มาร่วมกันด้วยนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะทำให้ถ้ามองในแง่เชิงเศรษฐกิจนะคะทั่วโลกเลยอ่ะการเป็นโรคแบบนี้ในวัยทำงานช่วงวัยทำงานเนี่ยจะทำให้โอกาสที่เราสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างมากนะคะแม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็เช่นกันนะคะ
0: เพื่อให้ผู้ชมเนี่ยสามารถประเมินตัวเองได้ว่าเรานั้นอยู่ในข่ายของความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเครียดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยระหว่างผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยกลุ่มไหนมีความเสี่ยงมากกว่ากันครับ
1: สำหรับโรคเครียดเนี่ยโอกาสที่ผู้หญิงกับผู้ชายจะเครียดเนี่ยจะเท่ากันแต่ว่าสาเหตุจะแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ชายมักจะเครียดจากการทำงานสูงกว่าผู้หญิงที่ผู้หญิง

0: าจจะเครียดจากเรื่องของครอบครัวได้สูงกว่านะคะแต่ก็พบเหมือนกันค่ะว่าในยุคที่เราเติบโตแบบสังคมเมืองแล้วก็ผู้หญิงออกไปทำงานเยอะก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มที่จะหรือปัจจัยเรื่องงานก็มีผลกับผู้หญิงมากขึ้น
1: แล้วอายุล่ะครับกลุ่มไหนที
0: ่สำหรับอายุอะค่ะจริงๆเครียดแต่ละอายุเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าเราพบว่าถ้าในวัยทำงานนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ภาวะเครียดจะชัดเจนแต่ถ้าสมมติอย่างเช่นสูงอายุเครียดเขามักจะไม่ได้มาด้วยเรื่องแบบเหมือนกับว่าเครียดแบบนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้นะคะแต่มักจะมาด้วยเรื่องซึมเศร้ามากกว่าสูงอายุนะคะ
1: คือพวกเราเนี่ยอยู่ในวัยของการทำงานเนี่ยนะครับความเสี่ยงที่จะเป็นความเครียดมันมีอยู่แล้วนี่ครับคราวนี้ผมก็อยากจะรู้แล้วครับว่าเราจะตรวจสอบตัวเองยังไงเอาเครื่องมืออะไรมาวัดว่าฉันเครียดอยู่นะครับ
0: ค่ะคือก็อย่างที่บอกนะคะจริงๆมันก็มีแบบทดสอบแบบประเมินค่อนข้างเยอะแล้วก็เราเข้าไปในแอปพลิเคชันก็ได้เช่นแอปพลิเคชันสบายใจอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าง่ายๆสำหรับตัวเราเองที่เราเริ่มจะรู้ว่าเออเราเครียดมากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องเปรียบกับของเดิมของเรานะคะ คืออย่างที่บอกค่ะคนเรามีโอกาสที่จะเครียดอยู่แล้วถ้าเราเครียดและเรายังทำงานทำการได้ปกติเรายังแบบรับประทานอาหารได้นอนหลับแบบนี้ค่ะเราถือว่าเราเครียดกำลังดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราเริ่มมีภาวะการเสียสมดุลไปของการเรื่องเราเครียดด้วยแล้วเรานอนไม่หลับละเรารับประทานอาหารไม่ได้แล้วเราเสียหน้าที่การงานเช่นเราทำงานไม่ได้เรารู้สึกว่าเราคิดวนเวียนอยู่นั่นเองอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบนี้ถือว่าเราน่าจะป่วยเป็นแบบภาวะเครียดที่รุนแรงขึ้นหรือว่าถึงขั้นเป็นโรคเครียด
1: ครับจากโรคเครียดเนี่ยมันนำไปสู่อันตรายอื่นๆอีกไหมครับ
0: ส่วนใหญ่ที่ถ้าเราเห็นตามโซเชียลมีเดียนะคะความหงุดหงิดใจที่เกิดการกระทบกระทั่งกันส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่ามาจากภาวะเครียดนะคะถ้าไม่นับว่าคนนั้นป่วยนะคะ
1: ค
0: ือป่วยด้วยโรคอื่นๆตามสุขภาพจิตแต่ว่าแค่เครียดเนี่ยก็ทำให้เราสามารถสื่อสารกันแล้วฟังกันไม่เข้าใจแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีการกระทบกระทั่งกันได
1: ้
0: ซึ่งคิดว่าเนี้ยค่ะเป็นผลที่เราจะต้องถ้าเราดูแลความเครียดเราได้ดีสังคมก็จะดีขึ้นด้วยนะคะ
1: คือหลายๆคนเนี่ยพออยู่ในวัยทำงานเนี่ยมันต้องแบกรับภาระต่างๆนะครับรับภาระของตัวเองรับภาระของคนรอบข้างนะครับสร้างสมหรือว่าสะสมเรื่องของความเครียดมาเรื่อยๆคุณหมอมีวิธีการขจัดสิ่งเหล่านี้ยังไง
0: บรรเทาเครียดใช่ไหมครับคืออันดับแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราเครียดเกินละนะคะก็คืออย่างที่บอกอะค่ะเทียบกับตัวเราเองถ้าเราเริ่มรับประทานอาหารไม่ได้นอนไม่หลับเอาละตอนนี้แปลว่าเราต้องจัดการกับภาวะเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเราละส่วนหนึ่งอะค่ะหมอมักจะบอกเสมอว่าเวลาเราเครียดหรือกังวลเนี่ยค่ะมันมีอยู่แค่สองประการด้วยกันบนโลกนี้ไม่ว่าจะใครก็ตาม
1: ค
0: ืออันแรกก็คือเครียดหรือว่ากังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วจัดการอะไรไม่ได้แล้วแต่คิดย้อนไปเรื่อยๆทำไมเราไม่อย่างนั้นทำไมเราไม่อย่างนี้นะคะกับอีกประเด็นนึงก็คือว่ายังมาไม่ถึงเป็นการกังวลล่วงหน้าหรือเครียดล่วงหน้าเอ๊ะพรุ่งนี้เราจะไปจัดการอันนี้งานอันนี้จะสำเร็จไหมเราจะโดนด่าไหมเราจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการก็คือต้องอยู่กับปัจจุบันค่ะก็คือหายใจเข้าออกลึกๆ อาจจะมีหลายเทคนิคบางคนเนี่ยก็คือหายใจเข้าแล้วก็กั้นไว้นับ1 2 3 4 5ในใจแล้วก็ค่อยๆหายใจออกช้าๆนับ1 2 3 4 5สมมุตินะคะหมอหายใจเข้า1 2 3 4 5ในใจกั้นไว้นิดนึงหายใจออก1 2 3 4 5อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันต้องฝึกเพื่อที่จะว่าเวลาเรากังวลหรือเวลาเรารู้สึกจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกมาก่อนหน้านี้เลยเราจะมัวแต่นับ1 2 3ไม่ไหวนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือค่อยๆฝึกหายใจหายใจ1 2 3 4 5กั้นไว้1 2 3หายใจออกช้าๆ1 2 3 4 5อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางคนใช้เทคนิคแบบว่าเกร็งและผ่อนคลายกล้ามเนื้อเช่นสมมติว่าบีบมือให้แน่นๆแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆ คลายแล้วก็ให้ความรู้สึกจำความรู้สึกคลายนั้นไว้อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางคนก็แบบขมวดคิ้วแรงๆแล้วก็ค่อยๆ คลายอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยจะช่วยก็คือเหมือนกับเป็นการดึงตัวเองให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันบอกตัวเองว่าให้อยู่กับตอนนี้ก่อนเช่นตอนนี้ยังมอง

0: กำลังคุยอยู่กับอาจารย์บอกว่าต้องคุยกับอาจารย์ก่อนอย่าเพิ่งมองไปที่อื่นเรากำลังอ่านหนังสือเราก็ดูอ่านหนังสือก่อนกำลังรับประทานอาหารรับประทานอาหารก่อนอย่างเงี้ยค่ะการดึงให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันเนี่ยค่ะเหมือนเรานั่งสมาธิแต่ไม่ต้องหลับตาซึ่งตรงเนี้ยค่ะจะช่วยส่วนหนึ่งจะบรรเทาทำให้เรารู้สึกภาวะเครียดมันหายไป
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นมีหลายคนจะใช้วิธีแบบนั่งหลับตาแล้วก็จินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เรารู้สึกมีความสุขเช่นเราอาจจะแบบเพิ่งไปเที่ยวทะเลมากลับมาเรายังได้ยินเสียงคลื่นชัดเจนคือจินตนาการให้เราได้ยินเหมือนกับสิ่งที่เราเผชิญกับสิ่งที่มีความสุขอะค่ะเชื่อว่าประมาณสัก3นาที5นาทีจะช่วยทำให้เรามีภาวะตึงเครียดลดลง
1: เหมือนเรา
0: ได้ไปผ่อนคลายจริงๆโดยที่จริงๆเราแค่จินตนาการค่ะ
1: นอกจากการช่วยเหลือตัวเองในเรื่องของการเรื่องลมหายใจแล้วนะครับผมสามารถที่จะพาตัวเองออกไปทำกิจกรรมอื่นๆได้ไหมอย่างเช่นการเล่นกีฬาไปนวดกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสามารถช่วยผ่อนคลาย
0: อันนั้นช่วยได้แน่นอนค่ะโดยที่แต่คือต้องเรียนว่าแบบคล้ายๆว่าถ้ามันเครียดเยอะๆเขาจะไม่สามารถพาตัวเองออกไปแต่ถ้ายังเครียดไม่เยอะแบบนั้นช่วยแน่ค่ะก็คือแล้วแต่เลยจะไปนวดจะไปเดินออกกำลังกายโยคะใช่ไหมคะเล่นกีฬาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ช่วยหรือไม่ก็บางคนก็จะใช้การออกกำลังซึ่งการออกกำลังก็จะทำให้เอนโดฟินหลั่งซึ่งพอหลั่งเนี่ยสารสื่อประสาทในสมองที่เครียดเนี่ยค่ะอาจจะปรับสมดุลกลับมาได้พอสมควรค่ะ
1: คุณหมอครับคือถ้าผมมีอาการเครียดเนี่ยผมจะรู้อยู่แล้วว่าผมเครียดแต่ถ้าเกิดผมจะต้องไปดูแลคนอื่นเนี่ยผมจะต้องสังเกตอาการเหล่านั้นยังไงครับ
0: อืมค่ะอาจจะยากสักนิดนึงเพราะว่าโดยทั่วไปคนเครียดมีปฏิกิริยาต่างกันนะคะก็แต่ความที่เราสอดส่องที่ก็คือจริงๆเราใช้หลักการ3สอตามที่เราดูแลคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้ก็คือเริ่มจากสอดส่องก็คืออาจจะดูว่าเขาเปลี่ยนไปนะคะจากคนไม่เคยหงุดหงิดทำไมหงุดหงิดขนาดนี้จากคนที่แบบว่าอารมณ์ดีพอสมควรกับกลายเป็นสื่อสารอะไรก็ไม่รับรู้หรือว่ารู้สึกว่ากังวลอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือเราก็จะใช้สอที่2คือใส่ใจแล้วฟังเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่สบายใจหรือเปล่ามีภาวะเครียดอะไรไหมช่วงนี้จะให้เราช่วยอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าดูแลกันได้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้คราวนี้ก็ต้องส่งต่อคือสอที่3นะคะก็จะต้องส่งให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ให้คำแนะนำนะคะในการที่จะดูแลในขั้นตอนที่มันลึกขึ้นเช่นเขาอาจจะเป็นถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะเป็นโรคเครียดแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: นะครับคราวนี้ผมอยากจะได้เทคนิคจากคุณหมอครับว่าถ้าเกิดผมต้องเผชิญอยู่กับสังคมแบบนี้ต้องทำงานในที่แห่งนี้จะทำงานยังไงให้มีความสุขสนุกไม่เครียดครับ
0: โอเคคำถามนี้เป็นคำถามที่เอาจริงคือพูดง่ายแต่ทำยากนะคะแต่ว่ามันก็มีเครื่องมืออยู่พอสมควรนะคะก็ขออนุญาตขายของก็คือเนี่ยค่ะมันจะมีภาพของการที่เราจะสร้างสุขในการทำงานอย่างไรนะคะแล้วก็อย่างเขาก็จะมีลักษณะ6อย่างด้วยกันนะคะคืออันแรกเนี่ยให้ฝึกมองในแง่ดี คือมองด้านบวกอะค่ะคือถ้าเรามองบวกไว้เนี่ยโอกาสที่มันจะดิ่งทำให้เราเครียดหรือมีอะไรเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะซึ่งพวกนี้ต้องฝึกถ้าเรามีแนวโน้มจะมองภาพของบวกไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเราจะเห็นบวกเพิ่มขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าเรามีภาวะที่จะมองลบเราก็จะมองเห็นลบๆไปเรื่อยๆนะคะอันที่สองคือเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดในเชิงที่ว่าบางทีเนี่ยเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เราจะทำอย่างไรให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอยู่ได้ในภาวะนั้นๆนะคะ คือเราต้องสร้างความเข้มแข็งทางใจคือควบคุมอารมณ์ของเราให้ได้นะคะแล้วก็พยายามก่อให้เกิดกำลังใจของตัวเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมที่จะสร้างสุขในการทำงานคือมันจะมีบางบริษัทหรือบางองค์กรที่เวลาทำงานต้องเครียดเครียดเยอะๆสิแล้วจะทำให้แบบว่ามันได้ผลซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่เบื้องต้นคือเครียดกำลังดีมันคือผลดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามเครียดมากเกินไปหรือว่าองค์กรเรามีแนวโน้มที่จะสร้างวัฒนธรรมที่เครียดไม่ดีแน่นะคะเราก็

0: ต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสุขขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการพักบ้างหลายคนหรือหลายบริษัทหรือหลายองค์กรนะคะไม่สามารถใช้ชีวิตพักอ่ะ
1: ค
0: ือพักแล้วรู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แต่จริงๆแล้วอะค่ะคือหลายคนเนี่ยจะต้องหัดพักให้เป็นเพื่อเมื่อไหร่ก็ตามเราพักได้เนี่ยเราจะทำให้เกิดผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะกับสุดท้ายเนี่ยก็คือพอใจหรือว่าจริงๆก็คือคล้ายๆหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1: ค
0: ือพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วหลายคนเครียดเพราะอะไรคะเพราะว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่น แล้วก็รู้สึกว่าเราทำไมเป็นอย่างนี้แล้วทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นในสภาวะการทำงานนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเราหยุดเปรียบเทียบเราพอเพียงกับสิ่งที่เรามีโอกาสที่เราจะมีความสุขโอกาสที่เราจะเครียดน้อยลงก็มากขึ้นนะคะ
1: ผมว่าเป็นแนวทางที่ดีมากนะครับที่เราเองเนี่ยอาจจะต้องเผชิญอยู่กับสถานที่หรือว่าหน่วยงานที่เราต้องมีความเครียดอยู่แล้วนะครับอย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่ามีเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวต่อไปในวันข้างหน้านะครับแต่ถ้ามันมีมากไกลมันก็จะกลายเป็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับคราวนี้การเดินทางของพวกเราเนี่ยให้ผ่านความเครียดไปได้เนี่ยคุณหมอมีเครื่องมืออะไรไหมครับที่จะช่วยให้ผมประสบความสำเร็จ
0: ค่ะก็จริงๆมันก็มีเครื่องมือเยอะมากนะคะแต่ว่าหมอก็ขอยกตัวอย่างสัก8เครื่องมือจริงๆเครื่องมือสำหรับการลดความเครียดก็คือเครื่องมือในการที่เราจะสร้างความสุขนั่นเองนะคะแล้วก็ในวัยทำงานอย่างเงี้ยเนี่ยความสุขที่จะเกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจากเราแล้วก็จากผู้อื่นนะคะจริงๆก็ทุกวัยเนาะแต่ว่านั่นแปลว่าเครื่องมือแรกอะค่ะเราต้องค้นหาข้อดีของตัวเองก่อนนะคะคือมองหาข้อดีของตัวเองคือบางคนมองไม่ได้จริงๆนะคะไม่รู้จริงๆว่าตัวเองเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างหมออยากให้แบบลองค่อยๆนึกไปตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโตมาถึงตอนนี้ถ้าเราไม่มีข้อดีเลยเราใช้ชีวิตไม่ได้หรอกค่ะแล้วเราลองค่อยๆดูเราอาจจะเป็นข้อดีที่เราละเลยไปเช่นแค่ว่าเราเป็นคนยิ้มง่ายนี่ก็ถือเป็นข้อดีละอย่างเงี้ยนะคะเราลองหาดูนะคะแล้วก็สร้างกำลังใจจากตรงนั้นว่าชีวิตเราก็มีดีนะตรงนี้นะคะกับเครื่องมือที่สองก็คือเรื่องของจุดดีของคนอื่นถ้าเรามองเห็นแต่ข้อดีของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันโน่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีเราก็ไม่มีความสุขอยู่ดีนะคะก็ต้องหาข้อดีของคนรอบข้างของเราด้วยก็เช่นกันค่ะคนเรามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีดังนั้นถ้าเรามองจุดดีของเขาเนี่ยเราจะทำให้เรารู้สึกสุขได้มากกว่าเครื่องมือที่สามก็คือง่ายๆก็คือหลีกเลี่ยงพวกสารเสพติดต่างๆนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องอารมณ์เรื่องอาหารนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะอันนี้บางคนก็จะใช้คำว่า3อนะคะอาหารออกกำลังกายและอารมณ์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารเสพติดแล้วก็เครื่องมือที่4ก็คือครอบครัวค่ะครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญมากสำหรับการสร้างสุขในชีวิตเรานะคะครอบครัวในที่นี้จะเป็นครอบครัวที่แบบคือบางคนอาจจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่หย่ากันจะมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นได้ยังไงล่ะหมอจริงๆแล้วถึงแม้ท่านจะหย่ากันแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่านี่คือเราเกิดมาจากความรักของท่านทั้งคู่แต่ท่านอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ท่านยังรักเราอย่างเงี้ยเราก็สามารถอยู่ในครอบครัวนี้ได้อย่างอบอุ่นตามสภาวะของเรานะคะเครื่องมือที่5คือเรื่องสมดุล888ค่ะคือหลายคนจะบอกว่า8แรกคือ8เรื่องทำงานอีก8นึงคือ8พักผ่อนนะคะแล้วก็อีก8นึงก็คือเป็น8ที่เราจะต้องหาวิธีการในการที่จะสร้างสุขต่างๆนะคะไม่ว่าเราจะชอบกิจกรรมอะไรก็พยายามเลือกสรรนั้นๆนะคะอันที่6ก็คือจิตอาสาค่ะเราพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเปลี่ยนตัวเองจากภาวะเครียดแล้วเปลี่ยนไปเป็นการช่วยเหลือคนอื่นได้เราจะเริ่มเห็นว่าเรามีข้อดีตรงนี้แล้วเราสามารถจะแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับคนอื่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะตรงกับหลักของในหลวงรัชกาลที่10นะคะท่านก็เชิญชวนทุกคนมาเป็นประชาชนจิตอาสานะคะแล้วก็เครื่องมือที่7คือมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วแต่ค่ะบางคนจะเป็นศาสนาบางคนจะเป็นความเชื่ออะไรบางอย่างซึ่งจะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบไม่ใช้ชีวิตไปวันๆคือถ้าเราใช้ชีวิตโดยไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจเราเลยเนี่ยเราจะใช้ชีวิตไปวันๆแล้วก็เหมือนกับมีแนวโน้มที่จะ สามารถโดนกระตุ้นให้เกิดภาวะเครียดได้ง่ายๆนะคะและสุดท้ายค่ะก็คือพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีนะคะนั่นคือเราหยุดที่จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรามีแค่นี้และเรารู้สึกสุขกับแค่นี้ถือว่าอันนี้คือ10เต็ม10ของเรานะคะแต่เรามักจะไปเปรียบ10ของเรากับ100ของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็หมอคิดว่าหลักเครื่องมือเหล่านี้ค่ะจะช่วย
1: วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลอันดีนะครับที่เราจะมาช่วยกันขจัดความเครียดอยู่ในสังคมที่เราต้องทำงานอยู่ร่วมกันนะครับดังนั้นวิธีการขจัดความเครียดนะครับสอดส่องใส่ใจและก็ส่งต่อนะครับที่เราจะดูแลทั้งตัวเองและก็ดูแลคนอื่นวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมออย่างมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเครียดครับ
2: เรื่องของการควบคุมอารมณ์หรือความเครียดเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนเหมือนฟังแล้วเหมือนทำง่ายจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่ามันยากเกินที่คนทั่วไปจะทำไหมไม่ยากเกินไปแต่ว่าการกระทำสิ่งเหล่านี้ในการที่จะดูแลอารมณ์ลดความเครียดเหล่านี้มันต้องเกิดการทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับถ้าเกิดเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราไม่ทันระวังไม่ได้สนใจความเครียดวันนึงเราสนใจความเรื่องความเครียดครั้งนึงเนี่ยมันอาจจะไม่พอเพราะไม่หลังจากนั้นมันก็เกิดความเคยชินในการจะเครียดใหม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะปรับความเคยชินมีวิธีการรับมือความเครียดเราต้องบอกตัวเองเลยต้องมีการฝึกอย่างสม่ำเสมอนะครับขั้นตอนการฝึกเอาง่ายที่สุดเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยสำรวจอารมณ์ตัวเองก่อนว่าเราอ่ะมีความเครียดหรือเกิดปัญหาเนี่ยมีเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมเพราะแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่จะเกิดความเครียดมันไม่ได้เกิดจากทุกอาจจะเป็นบางเรื่องที่มีสาเหตุชัดเจนแต่ถ้าเกิดใครเครียดทุกเรื่องอะไรก็เครียดหมดอันนี้ต้องหาหมอก่อนเพราะว่ามันเป็นความเครียดที่ผิดปกติเพราะว่าความเครียดที่เป็นปกติจริงๆเนี่ยมักจะเกิดจากสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งที่มากระทบนะครับเราหาสาเหตุเราลองดูซิว่าเราได้เคยแก้ไขมันหรือยังหรือแล้วแก้ไขเนี่ยมันแก้ไขอย่างดีพอหรือยังหาสาเหตุแก้ไขเพราะว่าหลายคนพอแก้ไขที่สาเหตุปัญหามันดีขึ้นความเครียดก็น้อยลงในขณะที่บางคนอยากจะหายเครียดแต่ไม่ได้แก้สาเหตุมันก็ไม่หายเครียดนะครับแต่ถ้าเกิดเราแก้แล้วประเมินแล้วมันคุมไม่อยู่มันลำบากอันนี้ปรึกษาผู้อื่นคนรอบข้างสังคมไทยโชคดีคือเป็นครอบครัวเราปรึกษาคนอื่นได้แต่เราต้องเลือกปรึกษาคนที่ไว้ใจได้นะครับดังนั้นปรึกษาบางคนจะดีขึ้นขอคำแนะนำจะดีขึ้นแต่ถ้าเอาไม่อยู่จริง1 3 2 3หรือมาหาคุณหมอได้เลยนะครับหลายๆคนมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆเราควรจะต้องสำรวจก่อนว่าจริงๆเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้นอนไม่หลับนะครับหลายคนก็จะบอกว่าอันนี้มันมีความเครียดอันนี้แน่นอนเป็นสิ่งที่เจอบ่อยแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูก่อนว่าเรามีการมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยมีการนอนไม่เป็นเวลาอันนี้ก็ทำให้ปัญหาการนอนเกิดง่ายนะครับหรือบางคนมีการดื่มคาเฟอีนนะครับคาเฟอีนเนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยเกิดการนอนยากแล้วก็อีกอย่างคืออาจจะนอนได้แต่นอนไม่ลึกดังนั้นการนอนก็เหมือนจะนอนไม่ดีดังนั้นถ้าเกิดมีใครมีความเครียดอาจต้องหยุดชากาแฟก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าใช้สารเสพติดเพราะยาสารเสพติดต่างๆเหล่านี้จะทำให้การนอนมีปัญหาเพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมนะครับลองดูซิว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าแก้ไขให้เรียบร้อยอย่าการทานอาหารหนักก่อนเข้านอนอย่าออกกำลังกายหนักก่อนเข้านอนนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าก่อนเข้านอนเนี่ยเราใช้โซเชียลมีเดียใช้มือถือใช้อะไรเยอะไปหรือเปล่าเพราะบางทีมันอาจจะทำให้สมองเราตื่นตัวเกินไปดังนั้นก่อนจะนอนสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราหยุดยุติกิจกรรมทุกอย่างแล้วเตรียมตัวเข้านอนดีกว่าแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าการนอนไม่หลับมันมีความเครียดแล้วมันมีผลจากสุขภาพอื่นอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเพราะว่าสัญญาณการนอนไม่หลับอาจจะเกิดจากสัญญาณการผิดปกติของร่างกายบางอย่างก็ได้ดังนั้นหาคุณหมอด้วยตรวจสุขภาพด้วยปลอดภัยที่สุดนะครับ
1: ท่านผู้ชมครับความสุขเป็นสิ่งใกล้ตัวนะครับเริ่มต้นจากการเข้าใจตนเองก่อนนะครับแล้วเราก็พอใจในสิ่งที่มันง่ายๆนะครับรู้จักคำว่าพอสุดท้ายพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์สะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
12: เอ้า
11: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
12: อาจารย์สวัสดีครับ
11: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
13: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
14: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: เรียนมสท.ได้เหรอ
15: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ยากสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดตอนนี้เรามีคำตอบค่ะสามารถทำได้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้อาจารย์จะพาไปดูสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์แบบสนทนาโต้ตอบค่ะ generative AI หรือ conversational AI ค่ะเอามาช่วยสร้างแคมเปญการตลาดได้ยังไงกันบ้างค่ะแนะนำตัวเองก่อนนะคะอาจารย์เนอโนไทยค่ะเป็นอาจารย์วิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโปรไฟล์อาจารย์เนอยู่ที่หน้าจอค่ะอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ที่มาจาก AI ค่ะ Gemini ค่ะให้คำตอบเราได้ทันทีนะคะสามารถเข้าหาเว็บได้จะได้ถึงบอกว่าตอนนี้ถึงยุคของ AI แล้วค่ะเราสามารถให้ AI มาช่วยเราทำงานได้สารพัดค่ะนี่คือตัวอย่างค่ะที่อาจารย์จะพาไปดูนะคะไปท่องโลก AI กันค่ะ

เอา AI มาช่วยเราในการทำแคมเปญการตลาดได้ยังไงกันบ้างก่อนไปถึงตรงนั้นนะคะสิ่งที่อาจารย์เนชวนรู้จักก่อนค่ะว่า generative AI คืออะไรปัญญาประดิษฐ์แบบสนทนาโต้ตอบได้โอ้โหตื่นตัวกันมากเลยค่ะ2ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับสิ่งนี้เพราะว่าในฐานะมนุษยชาติเราสามารถคุยกับ AI ได้แล้วสำหรับการตลาดไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะเรารู้จักมา10ปีแล้วค่ะเพราะว่าเราเอามาใช้ในการทำอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มการตลาดต่างๆแต่มันเพิ่งคุยกับคนทั่วไปได้ค่ะเลยเป็นสาเหตุทำให้ทุกคนตื่นตัวกับปัญญาประดิษฐ์กันเป็นอย่างมากเลยค่ะอาจารย์นี่ก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยนะคะเพราะเราคนธรรมดาที่เราไม่สามารถเขียนโค้ดได้เราสามารถสั่งงาน AI ได้แล้วและที่สำคัญมันอับดุลมากค่ะสั่งเมื่อไหร่ก็ได้คำตอบเมื่อนั้นค่ะแล้วก็ยังทรานส์ฟอร์เมอร์อีกด้วยนะคะออกมาได้หลายรูปแบบค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่าการทำงานของ AI เป็นยังไงกันบ้างชวนรู้จักคำศัพท์พื้นฐานก่อนค่ะ Generative AI ทำงานด้วย Large Language Model ค่ะคือโมเดลสมองค่ะขนาดใหญ่ที่สามารถเก่งเรื่องภาษามากๆเลยค่ะอาจารย์เนชอบเรียกมันว่ามันเป็นน้องยาย่าหรือณเดชนะคะนั่นคือโตมาจากเมืองฝรั่งแต่สามารถพูดไทยได้อย่างคล่องแคล่วละตอนนี้ไร้รอยต่อค่ะภาษาไทยไร้รอยต่อจริงๆนะคะแล้วปัญญาประดิษฐ์อันนี้ถูกเทรนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเนี่ยให้ดูรูปค่ะถูกเทรนมาแบบนี้ค่ะมันทำงานแบบนิวรอนเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็ผ่านการเทรนด้วย Data ขนาดใหญ่มะหึมาค่ะใช้คำนี้เลยเพราะอะไรคะเทรนมาทั้ง Data ทั้งหมอทั้งนักเคมีจิตวิทยาศิลปะนะคะเลขนะคะโอ้เชี่ยวชาญทุกอย่างค่ะการตลาดด้วยทุกคนแล้วที่สำคัญ Data ของคนไทยก็อยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ได้ถามเรื่องกฎหมายไทยรู้ทันทีนะคะถามเรื่องดาราไทยรู้ทันทีค่ะเพราะอะไรคะเพราะพวกเราเนี่ยละค่ะไปช่วยกันเทรนค่ะดังนั้นสิ่งที่เราจะมีส่วนร่วมกับ AI นะคะทักษะที่กลายเป็นจำเป็นสำหรับยุคนี้แล้วคือทักษะนี้ค่ะการเขียนพร้อมค่ะทุกคนนี่ทักษะนี้สั่งค่ะเพราะว่า AI เป็นอับดุลค่ะสั่งอะไรไปได้ออกมาทันทีแต่คุณสั่งดีได้ผลที่ดีสั่งไม่ดีก็ได้ผลที่ไม่ดีค่ะดังนั้นทักษะการเขียนพร้อมเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยนะคะเพื่อให้สมองกลทำงานได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพอีกทักษะหนึ่งที่อาจารย์เนชวนค่ะทักษะการปรับแต่งผลที่ได้จากพร้อมและปรับแต่งพร้อมค่ะดังนั้นเมื่อโมเดลเอาท์พุตออกมานะคะนะบอกแล้วนะคะอินพุตที่ดีทำให้เกิดเอาท์พุตที่ดีแต่เอาท์พุตที่ดียังไม่เพียงพอค่ะเราต้องมีส่วนร่วมในการปรับแต่งเอาท์พุตนี้เป็นสาเหตุทำให้ AI เก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะเราปรับแต่งเอาท์พุตและรวมถึงปรับแต่งพร้อมใหม่ค่ะให้พร้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้อาจารย์เนชเอาพร้อมดีๆมาให้ทุกคนเลยค่ะว่าจะทำกลยุทธ์การตลาดมีพร้อมดีอะไรกันบ้างเออตื่นเต้นกันไหมโอเคค่ะแคมเปญการตลาดค่ะขั้นตอนในการครีเอทคอนเทนต์นะคะมีโปรเซสแบบนี้เลยค่ะซึ่ง AI เข้ามาช่วยได้ทุกขั้นตอนค่ะขั้นตอนประกอบไปด้วยคิดค่ะคิดก่อนอยากจะทำอะไรเจ๋งๆสร้างสรรค์ค่ะวางแผนคอนเทนต์ค่ะพัฒนาคอนเทนต์ขึ้นค่ะแล้วก็เอาคอนเทนต์ไปโปรโมตตามสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็ติดตามค่ะว่าคอนเทนต์ที่ได้เป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์เนพาไปทดลองใช้กันค่ะรู้จักโครงสร้างพร้อมกันก่อนบอกแล้วนี่คือทักษะของคนยุคนี้ค่ะถ้าไม่เรียนรู้เอาแน่นอนนะคะถ้าเรียนรู้เราจะเก่งขึ้นทำงานได้ไวขึ้นทำงานออกมาได้ดีขึ้นค่ะเป็นยุคแบบไซเบอร์ฮิวแมนจริงๆนะคะมาดูโครงสร้างพร้อมค่ะฉลาดใช้พร้อมอาจารย์แนะนำ3อันไว้เลยค่ะพร้อมแรกเขาเรียกว่าซีเควนซ์พร้อมค่ะเราชอบกันมากเลยค่ะเป็นสิ่งที่ทั้งร้อยทุกคนใช้ค่ะก็คือคุยไปเรื่อยๆเหมือนคุยกับเพื่อนทางไลน์อะค่ะนี่เขาเรียกว่าซีเควนซ์พร้อมค่ะอันที่2ค่ะเมตาพร้อมอันนี้เอาเมตาพร้อมมาให้พวกเราดูเต็มๆเลยค่ะคือพร้อมแบบสมบูรณ์ค่ะอาจารย์ได้มีโครงสร้างให้ดูด้วยบอกเลยเปิดให้ดูที่วิดีโอนี้วิดีโอเดียวเลยนะคะดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดพร้อมที่3ค่ะเขาเรียกว่าอาร์คพร้อมค่ะเดี๋ยวจะมีให้ดูบ้างนะคะก็คือการถามเพื่อหาพร้อมที่ดีที่สุดค่ะให้ดูตัวอย่างค่ะ นี่คือแคมเปญนะคะเราอยากได้ไอเดียนะคะการคิดแคมเปญให้กับผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่จะเปิดตัวขึ้นมาค่ะสำหรับคนทำงาน 30-40 ปีค่ะซีเควนซ์พร้อมก็คือว่าเราสั่งพร้อมไปง่ายๆแบบนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นท็อปออฟมายเราอยากให้ AI ทำงานยังไงเราก็สั่งค่ะพอสั่งเสร็จปุ๊บ AI ก็ตอบมาค่ะนี่คือตัว Gemini ค่ะตอบมายาวๆมากๆเลยนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ฟีดแบ็กกับ Gemini ค่ะก็ฟีดแบ็กไปเลยนะคะว่าชอบไม่ชอบเห็นไหมคะนี่คือการเทรน AI ค่ะนะแล้วก็บอกด้วยจะให้ชมด้วยไอเดียดีจังแต่ว่าอยากให้ปรับตรงนี้หน่อยน่าจะเพิ่มอะไรอีกไหมนะคะเขาก็สั่งเขาก็ตอบกลับมาอีกค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์เนก็เทรนต่อค่ะชอบไม่ชอบแล้วก็ขอบคุณค่ะมีแนะนำอะไรอีกไหมอาจารย์เนอยากทำแบบออมนิชแนลออฟไลน์ออนไลน์เลยได้ไหมเขาตอบมาอีกค่ะนี่เขาเรียกว่าซีเควนซ์พร้อมค่ะ
ข้อดีคือมันธรรมชาติเหมือนเราคุยกับเพื่อนเราคุยกับเพื่อนร่วมงานเราแชทในไลน์ค่ะข้อเสียคือใช้เวลานานค่ะในการเจเนเรตเนาะกว่าจะได้ที่ถูกใจดังนั้นวันนี้อาจารย์ชวนใช้เมตาพร้อมแล้วกันค่ะเพราะว่าการสาธิตเรามีเวลาจำกัดค่ะเมตาพร้อมโครงสร้าง5อย่างค่ะ PARTS ค่ะ PASS ค่ะนะโครงสร้างนี้ง่ายๆเลยเหมือนโคนันเลยใครทำอะไรทำไปทำไมทำให้ใครทำแบบไหนผลลัพธ์เป็นอย่างไรโอ้โหถามกันขนาดนี้พร้อมจะยาวแค่ไหนเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะพร้อมยาวจริงๆค่ะแต่สั่งแล้วได้ผลถูกใจค่ะนะคะมีแนวโน้มที่คำตอบแรกจะใช้ได้เลยค่ะแล้วที่สำคัญค่ะคุณสั่งด้วยเมตาพร้อมตัวฟรีหรือตัวโปรไม่ค่อยต่างกันค่ะนี่แอบกระซิบเลยนะดังนั้นบางครั้งคุณไม่ต้องซื้อตัวโปรก็ได้คือไม่ต้องจ่ายตังค์รายเดือนก็ได้อะนะตัวฟรีก็อาจจะทำได้ดีเหมือนกันซึ่งเดี๋ยววันนี้สาธิตให้ดูนะคะตัวฟรีเทียบกับตัวโปรเลยค่ะอ่ะใครนะคะสั้นๆเลยค่ะบอกไปเลยค่ะให้ AI สวมหมวกเป็นใครค่ะเพื่อทำให้หยิบ data set นั้นมาค่ะนะดังนั้นในที่นี้อาจารย์จะให้เป็นนักที่ปรึกษาทางการตลาดดิจิตอลเป็นนักการตลาดนะคะเนี่ยแบบนี้นี่คือตัวอย่างค่ะใครสำคัญมากๆค่ะP ต้องสัมพันธ์กับ A ค่ะใครต้องสัมพันธ์กับแอคชั่นหรือเอมที่ให้เขาทำค่ะดังนั้น P ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นตัวเรานะคะเป็นคนอื่นก็ได้เป็นใครก็ได้ค่ะเราตั้งบทบาทให้เขาเลยเพื่อให้ AI สวมบทบาทเป็นสิ่งนั้นค่ะแล้วก็สามารถทำหน้าที่ได้ไปให้สุดทำหน้าที่ให้ได้เต็มที่เลยค่ะดังนั้นจะในชอบใช้คำว่าระดับโลกแนวหน้านะคะหรือว่าเป็นของ AC Nielsen นะ Ogilvy นะคะอุใส่ไปได้เลยค่ะนะทำอะไรบอกแล้วนะคะ P สำคัญคือต้องสัมพันธ์กับ A ค่ะดังนั้นคุณจะสนุกมากจะมี AI ที่มีหลายบทบาทนะคะจะมีใครหลายๆคนมาช่วยเราทำงานแล้วตรงทำอะไรเราก็บอกให้ชัดเจนเจาะจงค่ะนะอยากให้ทำอะไรนะคะเจาะจงเลยสร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัลนะคะบอกเลยอยากให้ทำอะไรนะคะชัดกว่านี้ก็คือสร้างแคมเปญการตลาดบน Facebook เนี่ยชัดขึ้นบอกให้ชัดกว่านี้คือสร้างแคมเปญการตลาดนะเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์อะไรนะคะใส่โปรไฟล์ผลิตภัณฑ์ไปก็ยิ่งชัดค่ะยิ่งคุณทำได้ชัดเท่าไหร่ผลออกมาก็ยิ่งชัดเจนเฉพาะเจาะจงและเอาไปใช้ได้มากเท่านั้นดังนั้นนี่คือเอมนะคะให้ใครค่ะเพื่อให้รู้ออเดียนส์ค่ะสำคัญมากกับการสื่อสารการตลาดนะคะคุณเปลี่ยนออเดียนส์ก็เปลี่ยนคอนเทนต์ที่ออกมาค่ะดังนั้นสำคัญมากจริงๆระหว่างวัยรุ่น Gen Z นะกับคนทำงาน Gen Y นะคะกับวัยรุ่นตอนปลายอย่างอาจารย์เนะ Gen X อย่างเงี้ยนะคะบางทีเราชอบคอนเทนต์ไม่เหมือนกันค่ะนะนึกออกไหมคะบางทีคุยกับอาจารย์เนสเนี่ยก็จะวัยรุ่นตอนปลายเนาะคอนเทนต์ต้องชัดเจนต้องเคลียร์นิดนึงต้องเป็นภาษาแบบมืออาชีพนิดนึงคุยกับวัยรุ่นนะคะเจนแซดนะหรือตอนนี้จะมีเจนใหม่ออกมาเจนเบต้าออกมาเจนอัลฟาออกมาพวกนี้บางทีต้องภาษาตาร์ดนิดนึงนะคะดังนั้นให้ใครสำคัญมากๆค่ะระบุเลยนะว่าอยากให้เป็นใครหรือบางทีเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเป็นภาษาในประเทศนั้นตาม culture ของเขาไปเนาะแบบไหนธีมค่ะนะแน่นอนเราอยากให้มีแนวคิดแบบไหนธีมแบบไหนเราก็ใส่ไปเลยค่ะนะผลเป็นอย่างไรค่ะนี่ระบุผลลัพธ์มาเลยนะคะว่าอยากต้องการในรูปแบบไหนพูดแบบคร่าวๆเลยนะคะทำเป็นตารางให้ดูนะคะเมตาพร้อมนะคะนี่ค่ะยาวไหมยาวค่ะแต่คุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุณถูกใจแล้วที่สำคัญนะคะคุณสั่งยาว AI ก็จะตอบกลับมายาวเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะเน้ให้ดูค่ะนะคะอาร์คพร้อมเป็นอีกแบบนึงค่ะถ้าคุณไม่รู้ว่าจะสั่งพร้อมยังไงก็ถามเลยค่ะว่าผมควรจะสั่งพร้อมยังไงแล้วให้ AI บอกพร้อมเรานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีค่ะอ่ะเดี๋ยวจันเนจะมาลองทำกันดูเลยนะคะไปกันอย่างเร็วๆเลยนี่เป็นกรณีศึกษาค่ะนะเป็นของลูกศิษย์ค่ะเขาผลิตพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูนะคะว่าพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายจะทำแคมเปญการตลาดยังไงมาค่ะเราจะพัฒนาร่วมกับ AI ค่ะดังนั้นตัวอย่างระดับการสนทนานะคะแน่นอนต้องเริ่มจากให้ AI ช่วยคิดกลยุทธ์สื่อสารการตลาดก่อนนะคะโดยที่เป็นแนวคิด Marketing Funnel ค่ะการตลาดดิจิทัลจะเป็น Marketing Funnel คือเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จักเป็นคนที่รู้จักจากคนที่รู้จักเป็นคนที่ชอบรู้ใจเป็นคนที่ซื้อแล้วก็เป็นคนที่พักดีค่ะนี่คือ Funnel ค่ะที่เราค่อยๆสร้างลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งเดี๋ยวลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์เนจะให้นะคะให้พร้อมกันเลยนะโดยที่อาจารย์เนจะเริ่มแรกก่อนจากเมตาพร้อมก่อนนะคะนะเดี๋ยวสาธิตนะคะนี่คือตัวอย่างพร้อมค่ะนะเดี๋ยวสาธิตให้ดูค่ะ
นี่ค่ะนี่คือเมตาพร้อมตัวยาวๆอย่างนี้เลยนะคะตามรูปแบบพาสเลยค่ะจะให้ดูค่ะช่องที่มืดๆฝั่งซ้ายคือ ChatGPT ตัว

รีค่ะฝั่งขวาคือ GPT O1 ที่ฉลาดที่สุดค่ะนะลองดูค่ะคลิกเลยนะคะคลิกเลยนี่เป็นเมตาพรอมที่ทำเพื่อ Arc Prompt ค่ะว่าถ้าอยากทำกลยุทธ์การตลาดฉันควรให้ข้อมูลอะไรกับเธอบ้างนะเห็นไหมคะ AI แต่ละครั้งที่ตอบได้ไม่เหมือนกันค่ะนะแต่ถ้าคุณใส่พรอมที่ดีนะคะ AI ตัวฟรีก็ไม่ต่างจาก AI ตัวที่เป็นฉลาดที่สุดเลยเพราะพรอมเราดีค่ะนะคะเขาก็บอกเลยค่ะว่าเราต้องใส่อะไรให้เขาบ้างแล้วเขาถึงจะตอบได้ดีนี่คือการใช้เมตาพรอมบวกกับอาร์คพรอมด้วยกันค่ะก็คือว่าถ้าคุณเป็นนักการตลาดดิจิตอลในระดับโลกแล้วถ้าคุณจะต้องทำแคมเปญการตลาดให้กับพื้นคอนกรีตพิมพ์ไลน์เนี่ยคุณต้องการข้อมูลอะไรบ้างเพื่อทำให้สั่งงานได้ดีขึ้นนะคะเราก็จะเตรียมข้อมูลตามนี้เลยนะคะเพื่อจะทำแคมเปญการตลาดค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทำพรอมต่อไปนะคะคือสมมติว่าเราให้ข้อมูลค่ะทำให้ข้อมูลให้พร้อมค่ะพร้อมต่อไปที่อาจารย์จะใช้นะคะเขาเรียกว่าเป็นซีเควนซ์พร้อมเนาะเพราะต่อจากพร้อมข้างบนแล้วก็ตอบคำถามข้อมูลทั้งหมดเลยค่ะนะคะตอบคำถามข้อมูลทั้งหมดเลยนะว่าที่เขาถามมาเนี่ยฉันจะตอบอะไรให้เธอบ้างนะคะนะเพื่อเป็นแคมเปญการตลาดเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่า AI ตัวฟรีและตัวโปรนะตอบต่างกันยังไงเราให้ข้อมูลเหมือนกันเลยค่ะทั้งคู่เลยแล้วกดส่งค่ะนะคะที่คุณเห็นที่อาจารย์ได้ใส่นี่คือหน้าจอในการสั่ง AI ค่ะสังเกตนิดนึงนะคะว่าโมเดล ChatGPT O1 ที่อยู่ใน Plus นะคะที่เรียก Plus ก็คือว่าจ่าย700บาทต่อเดือนนะคะตอนนี้ Pro มันจ่ายเป็นแพงกว่านี้ละนะคะ 7,000 บาทต่อเดือนละนะคะถ้า700บาทต่อเดือนเนี่ยจะมี O1 สิมากๆแต่ต้องใช้เวลาคิดค่ะนะคะคือคิดมากกว่าคนอื่นนะคะนี่นะคะผลออกมานะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสิ่งที่อาจารย์ชวนดูคือถ้าเราสั่งพร้อมที่ดีค่ะนะตัวฟรีหรือตัวโปรไม่ต่างกันเลยนะตัวฟรีเนี่ยสิ่งที่ได้คือ ChatGPT 4o mini ค่ะนะก็คือแบบให้ AI ที่ตัวที่แบบทำงานเร็วๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะมาให้เราขณะที่ O1 เนี่ยคิดเยอะนะคะตรรกะดีมากๆไม่ค่อยต่างกันค่ะอาจารย์เท่าที่ดูผลนะคะน่าสนใจไหมเนาะนะไม่ค่อยต่างกันนะฮะแล้วก็ออกมาเป็น5สเตจเหมือนกันของ customer journey ค่ะนะก็คือสเตจตั้งแต่ awareness evaluations conversions เงี้ยนะคะ post conversion นะคะเห็นไหมคะ loyalty stage เห็นไหมคะเหมือนกันเนี่ยค่ะนะแล้วก็บอกไทม์ไลน์นะ O1 บอกไทม์ไลน์ด้วยน่าสนใจค่ะนะดังนั้นถ้าคุณเรียนรู้การสั่งพร้อมนะคะถึงแม้ว่าเราจะได้ LLM ตัวที่ไม่ได้เก่งมากมายนักก็ยังสามารถทำผลออกมาได้ดีค่ะเห็นไหมคะตัวฟรีมี KPI ให้ด้วยมีกลยุทธ์ให้ด้วยนะคะอาจารย์ได้ชอบทั้งคู่เลยบอกเลยชอบทั้งคู่เลยไม่ได้ต่างกันมากเลยเนื่องจากว่าเราสั่ง AI ได้ค่อนข้างดีนะคะเนาะ input ที่ดีก็เกิด output ที่ดีนะคะแล้วก็สังเกตเราใส่ input ก็คือข้อมูลเพิ่มเติมให้เขาเพื่อทำกลยุทธ์การตลาดได้ดีนะดังนั้นจึงทำให้เกิดผลของแคมเปญการตลาดที่ดีค่ะนะนี่พอให้เป็นไอเดียค่ะเมื่อเปรียบเทียบกันเนาะดังนั้นถ้าคุณเห็นพร้อมตรงนี้แล้วนะคะคงพอเห็นเนาะว่าเราจะสามารถทำกลยุทธ์การตลาดได้ยังไงกันบ้างแล้วคำตอบเป็นยังไงกันบ้างนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญค่ะต้องให้ข้อมูลนะคะที่จำเป็นนะคะเพื่อสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ดีด้วยซีเควนซ์พร้อมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถทำเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นขยายความรายละเอียดนะคะขอให้เขาขยายความรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละสเตจได้นะคะให้สร้างคอนเทนต์แพลนได้ให้สร้างสคริปต์วิดีโอได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีเมตาพรอมให้หมดนะคะซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ถ้าใครสนใจอยากได้เมตาพรอมนะคะติดต่ออาจารย์นี้ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างคร่าวๆค่ะนะคะรอบนี้ไม่ได้สาธิตแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างคร่าวๆเห็นไหมคะนะนี่คือสิ่งที่เราให้ข้อมูลเข้าไปค่ะที่เมื่อกี้อาจารย์เนส่งให้เป็นพร้อมที่2ก็คือให้ข้อมูลในแต่ละส่วนเข้าไปเพื่อเป็นอินพุตให้เขาในการคิดแคมเปญการตลาดนะคะเพื่อให้เขารู้ว่าผลิตภัณฑ์ Naturecreat คอนกรีตพิมพ์ลายของเรามีข้อมูลภายในอะไรบ้างจุดโดดเด่นเป็นยังไงบ้างกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะคะเห็นไหมคะนะเราก็ทำให้เขาสามารถตอบเราในเรื่องแคมเปญการตลาดได้ดีขึ้นอย่าหวังแคมเปญที่ดีโดยที่เราไม่ได้ให้อินพุตอะไรเลยนะคะนะเพราะเขาจะไม่เข้าใจธุรกิจเราเขาจะไม่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายเรานะคะเขาจะไม่เข้าใจจุดโดดเด่นของแบรนด์เรานะบางทีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้เป็นเพอร์โซนาได้ยิ่งดีเนาะนี่เป็นตัวอย่างคำตอบที่ได้

ก็ให้ใช้จัดลำดับความสำคัญนะคะเห็นไหมคะเวลาสั่งเราสั่งยาวค่ะเมตาพร้อมแต่คุณอาจจะไม่ต้องให้ตัวเพอร์โซนาคือตัว P ละนะคะไม่ต้องให้เขาสวมบทบาทแล้วเพราะมันอยู่ในแชทข้างบนแล้วค่ะถ้าเมื่อไหร่อยู่ในแชทเดียวกันเขาจะสวมบทบาทเดียวกันไปตลอดนะคะนี่ก็ตัวอย่างคำตอบที่ได้นะคะตอบยาวไหมตอบยาวค่ะนี่ขนาดตัวฟรีอย่างการจัดสมานเนาะการจัดลำดับความสำคัญก็มีเหตุผลให้มีข้อเสนอแนะให้นะคะดังนั้นถ้าทำจริงจังก็จะซื้อแบบ plus ก็ดีค่ะสนับสนุนนะคะแต่ถ้ายังไม่มีแบบ plus แบบฟรีก็ให้แนะนำให้ใช้สั่งพร้อมให้ดีค่ะนะแล้วก็ปรับแต่งไปเรื่อยๆค่ะทั้งหมดเนี้ยอยู่ในแชทเดียวกันหมดเลยนะคะอยู่ในแชทเดียวกันหมดเลยลองซีเควนซ์พร้อมใหม่ให้สร้างคอนเทนต์แพลนให้เรานี่นะคะนี่ตัวอย่างพร้อมค่ะนะเป็นสถาปนิกรุ่นใหม่นะอันนี้เปลี่ยนหมวกแล้วเปลี่ยนเพอร์โซนาใหม่ละคุณเป็นสถาปนิกรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการนะคะอายุ32ปีทำงานที่บริษัทสถาปนิกชั้นนำนะคะจบการศึกษาสถาปัตยกรรมนะคะมหาวิทยาลัยชั้นนำนี่คือตัวเพอร์โซนาคือให้เป็นลูกค้าละนะคะลูกค้าของคอนกรีตพิมพ์ลายคือสถาปนิกเนาะนะคะเสร็จแล้วก็แบบบอกไปเลยค่ะโอ้โหละเอียดมากเลยนะคะนะคะบอกไปเลยค่ะว่าจากมุมมองสร้างแผนเนื้อหาให้หน่อยนะคะโดยที่เป็นเพอร์โซนาของการสร้างเนื้อหาการสร้างคอนเทนต์ค่ะนะเพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มสถาปนิกด้วยกันนะดังนั้นโอ้โหเวลาคุณทำแคมเปญนะคะคุณสามารถเข้าสวมหมวกได้หลากหลายเพื่อให้ได้ไอเดียที่หลากหลายไอเดียชันเราจะหลากหลายมากๆเลยค่ะนะนี่ค่ะเราดูผลค่ะเห็นไหมคะน่าสนใจไหมนี่คือผลที่ได้ค่ะนะจะสามารถสร้างรูปแบบการนำเสนอยังไงนะคะเนื้อหาที่ต้องการเป็นไงนี่คือคอนเทนต์แพลนของเราค่ะนะเขาก็จะบอกเลยค่ะว่าเราควรจะสร้างเนื้อหาแบบที่มันมีเทรนด์การออกแบบนะแสดงตัวอย่างของโครงการจริงเปรียบเทียบก่อนหลังเบื้องหลังการผลิตการดูแลรักษาสถาปนิกชอบโอ้ถามอาจารย์เนธอาจารย์เนธเป็นนักการตลาดก็ไม่รู้ว่าสถาปนิกอยากได้อะไรเราก็เลยให้ AI สวมหมวกเป็นสถาปนิกเลยนะที่เหมือนกับลูกค้าของบริษัทนี้เลยเขาก็จะบอกเลยเขาอยากฟังคอนเทนต์แบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะก็บอกวิธีการถ่ายภาพให้เราด้วยถ้าทำคอนเทนต์ต้องถ่ายภาพแบบไหนใช้แสงแบบไหนโอ้โหทุกอย่างมาหมดค่ะทุกคนแฮชแท็กจะต้องแฮชแท็กอะไรนะคะที่สถาปนิกชอบนะคะแล้วก็เนื้อหา3เดือนควรจะมีแพลนยังไงชอบไหมล่ะทุกคนนะเรามีคอนเทนต์แพลนเลย AI ช่วยคิดค่ะนะเรามีส่วนร่วมคือให้อินพุตที่ดีมาดูแชท GPT O1 Mini ค่ะสำหรับคนที่จ่ายเงินแบบ Plus ค่ะนะดูซิต่างกันไหมเนี่ยรูปแบบการนำเสนอมันชัดเจนขึ้นเนาะบอกไปเลยว่าทำเป็นสตอรี่เป็นรีลอินโฟกราฟิกการ์ตูนสั้นแชร์ผลงานจากสถาปนิกด้วยกันนะคะบอกแพลตฟอร์มเลยว่าควรจะเป็นยังไงประเภทเนื้อหาใกล้เคียงกันค่ะตัวอย่างโครงการจริงเนื้อหาทางเทคนิคและการใช้งานใช้แฮชแท็กก็แฮชแท็กมาให้เลยว่ามีแฮชแท็กเฉพาะทางด้วยมีแฮชแท็กยอดนิยมด้วยนะมีแฮชแท็กแบรนด์ด้วยนะแฮชแท็กท้องถิ่นด้วยเนื่องจากแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของลูกศิษย์ที่ท้องที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็มีตัวอย่างปฏิทินด้วยน้องพยายามมากขึ้นค่ะเพราะเราจ่ายเงินเนาะนะคะมีนี่ตัวอย่างปฏิทินด้วยนะคะเมื่อกี้เป็นแผนคร่าวๆนะถ้าของฟรีเป็นแผนคร่าวๆอันนี้เป็นตัวอย่างปฏิทินให้เราดูเลยเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะมาดูลำดับสนทนาสุดท้ายค่ะถึงเวลาจะไปเอาแคมเปญไปใช้จริงค่ะนะคะตอนนี้ TikTok กำลังมาแรงเนาะดังนั้นตัวอย่างการสนทนานี้ก็คือสั่งซีเควนซ์เลยค่ะช่วยสร้างสคริปต์วิดีโอสั้นของ TikTok ได้ไหมยาวไม่เกิน2นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนเพอร์โซนาใหม่นะคะในการสั่งเมตาพร้อมใหม่ให้สมมติบทบาทว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างคอนเทนต์ค่ะนะนี่คือส่วนท้ายของการทำแคมเปญแล้วนะคะคือทำมาเป็นคอนเทนต์เลยลองดูค่ะผลที่ได้ค่ะนะอาจารย์เนใช้สิ่งที่เรียกว่าซีเควนซ์พร้อมพออยู่ในแชทเดิมนะคะแล้วก็ใช้รูปแบบเมตาพร้อมนะคะก็คือพาสนั่นเองระบุให้รอบนี้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญการสร้างคอนเทนต์แล้วค่ะอยู่ๆแล้วก็มีคนช่วยสร้างคอนเทนต์ให้เราเนาะนะคะแล้วก็บอกไปเลยค่ะว่าเป็นคอนเทนต์วิดีโอสั้นของวัสดุก่อสร้างและการออกแบบภารกิจก็ได้ไหมคลิปวิดีโอ TikTok ความยาวไม่เกิน2นาทีใครถามอาจารย์เนก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะเราก็ไม่ได้อยู่ในดูแลแบรนด์นะเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันแต่ AI คิดได้ค่ะเพราะเขาเชี่ยวชาญในการสร้างคอนเทนต์ของวัสดุก่อสร้างเนาะนะแล้วก็บอกไปเลยกลุ่มเป้าหมายเป็นใครลอกมาเลยค่ะให้เขารู้นะนี่คือ R ค่ะกลุ่มเป้าหมายที่จะฟังคอนเทนต์นี้คือสถาปนิกรุ่นใหม่ทำงานในบริษัทสถาปนิกชั้นนำค่ะชอบ

การออกแบบธรรมชาติเนื้อหาโทนเป็นยังไงคะให้เห็นโชว์รูมตัวอย่างผลิตภัณฑ์สตรัคเจอร์คือเนี่ยโทนเสียงนะมืออาชีพเป็นกันเองนะสตรัคเจอร์คือต้องเน้นความเชี่ยวชาญคุณภาพและระบุองค์ประกอบเสียงที่จะใช้ถ่ายทำแตรนเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะอาจารย์เนไม่ได้โชว์หน้าจอนะโชว์ผลเต็มๆเลยดีกว่า ChatGPT CEO ค่ะนั่นคืออยู่ในแบบฟรีค่ะโอ้เปิดมานะคะวิดีโอมุมกว้างไวช็อตโชว์รูมนะคะให้เห็นโชว์รูมสวยงามทันสมัยนะคะแบบธรรมชาติบรรยากาศอบอุ่นและมีเสียง voice over คุณกำลังมองหาวัสดุตกแต่งที่เป็นธรรมชาติและยั่งยืนสำหรับโปรเจกต์ใหม่อยู่หรือเปล่ามารู้จักคอนกรีตพิมพ์ลายเนเจอร์คลิกกันเถอะนี่เห็นไหมคะแล้วก็มีช่วงแนะนำโชว์รูมก็แพนไปถ่ายโชว์รูมเลยค่ะแบบ close up ให้เห็นตัวอย่างแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะแล้วก็มีเสียงบรรยายว่าเราเข้าใจว่าสถาปนิกยุคใหม่ต้องการวัสดุใหม่ทั้งด้านดีไซน์ความยั่งยืนความคุ้มค่านี่คือคอนกรีตพิมพ์ลายคุณภาพสูงจากเนเจอร์คริกที่ช่วยยกระดับให้โปรเจกต์ของคุณนะคะดังนั้นจะเห็นได้นะคะมีทั้งแนะนำภาพแนะนำมุมกล้องแนะนำเสียงค่ะซึ่งมีทั้งหมด5ช่วงค่ะจบภายใน2นาทีแล้วก็แนะนำองค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นการใช้ซับไตเติลจำเป็นต้องมีนะแฮชแท็กที่แนะนำช่วงเวลาและโทนแสงให้ใช้แสงธรรมชาตินะสื่อถึงความเป็นธรรมชาติชอบไหมล่ะชอบนะเอาไปใช้ได้เลยนะนี่ขนาดไม่ใช่ตัวเสียตังค์นะของ ChatGPT นะจันเนก็ว่าเอาไปใช้ได้เลยแหละเดี๋ยวมาดูตัวโอวันมินิค่ะเสียตังค์แล้วได้อะไรเสียตังค์ได้แบบนี้เลยค่ะ4หน้าค่ะทุกคนอ่านไม่ออกแน่นอนนะคะมันตัวเล็กนะคะแต่อาจารย์เนกเดี๋ยวขยายให้ดูค่ะองค์ประกอบภาพและเสียงนะคะบอกมาโดยละเอียดเลยค่ะว่าเปิดวิดีโอมาจะมีภาพและเสียงอะไรบ้างนะคะคล้ายเมื่อกี้เลยคล้ายเมื่อกี้เลยนะคะแต่เพิ่มเติมค่ะสคริปต์แยกออกมาค่ะนะคะเพิ่มเติมคือความขยันขึ้นนะแยกสคริปต์ออกมาให้เผื่อคุณจะเลือกปริ้นตรงนี้ไปให้คนที่ทำ voice overนะแล้วนอกจากนี้แนวทางการถ่ายภาพนะละเอียดขึ้นนะองค์ประกอบกฎ3ส่วนต้องมานะการใช้สีการเคลื่อนไหวกล้องนะโอ้โหพี่ๆช่างภาพชอบไหมคะที่อัดวิดีโออยู่ตอนนี้แนวทางการเขียนแคปชั่นค่ะโอ้บอกแคปชั่นให้ด้วยนะคะแน่นอน TikTok ถึงแม้ว่าจะเป็นวิดีโอสั้นนะก็จะมีแคปชั่นให้เราเขียนนะคะซึ่งเขียนแบบ TikTok เลยค่ะเขียนสั้นๆแบบเนี้ยนะบรรทัด2บรรทัดเอง TikTok จะเป็นการเขียนแบบแคปชั่นสั้นๆไม่เหมือนแคปชั่น Facebook Instagram แล้วก็มีแฮชแท็กให้ Call to Action มาข้อมูลเชิงลึกมานะคะนะขอบคุณให้เครดิตมานะคะอันนี้อยู่ในวิดีโอค่ะนะนะช่วงกลางจะมีอะไรบ้างนะคะความถี่ในการโพสต์โอ้ขยันเลยค่ะเพราะเราจ่ายเงินนะคะบอกเลยจวนจะโพสต์เวลาเท่าไหร่ TikTok ถึงจะชอบ Instagram ถึงจะชอบนะคะแฮชแท็กที่เป็นแยกอีกแล้วนะคะแฮชแท็กเฉพาะทางแฮชแท็กยอดนิยมแฮชแท็กท้องถิ่นนะคะโอ้ชอบไหมชอบนะเดี๋ยวจะได้ลองสาธิตให้ดูนะคะว่าถ้าต้องการให้ขยายละเอียดในการทำแคมเปญในการสร้างการรับรู้ค่ะนั่นคือขั้นตอนแรกนะคะของ customer journey หรือ marketing funnel คือทำให้จากคนที่ไม่รู้จักเรามาเป็นคนที่รู้จักเราก็คือ awareness stage นะคะโดยมุ่งใช้โซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็สั่งให้จัดลำดับความสำคัญของแพลตฟอร์มด้วยนะคะแพลตฟอร์มไหนจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์นี้ที่สุดทุ่มเทงบประมาณและทรัพยากรอย่างไรข้อความหลักนะคะที่จะสื่อสารกับลูกค้านะคะลูกค้ามี3กลุ่มคือเจ้าของบ้านผู้รับเหมาและสถาปนิกนะคะแล้วกลุ่มศักยภาพอื่นๆนะคะโอ้โหพร้อมยาวมากเดี๋ยวก๊อปปี้ให้ดูเลยค่ะนะเช่นเดิมนะคะนี่สีดำคือ ChatGPT ตัวฟรีนะคะสีขาวคือ ChatGPT ตัวที่เป็น Plus นะคะคือตัวที่เราเสียตังค่ะนะอันนี้เป็น Sequence Prompt ค่ะนะก็ขอให้ขยายรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะกด Enter ส่งไปได้เลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะตัวที่ O1 เนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาคิดนิดนึงนะมีถูกบังคับให้มีกระบวนการคิดค่ะนะคิดลึกคิดลึกคิดซับซ้อนกว่านะคะนะเขาก็จะคิดทีละเรื่องไปเลยนะคะตามคำสั่งค่ะสั่งอะไรได้อย่างนั้นค่ะนะคะนี่คือแผนงานทั้งหมดค่ะนะตัวฟรีก็ทำได้ไม่เลวค่ะในจะในเลื่อนตัวฟรีให้ดูนะคะเขาบอกว่าให้เอาตั้งต้นก่อนนะคะจัดลำดับความสำคัญให้เลือก Facebook ค่ะนะคะเพราะเป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้งานครอบคลุมค่ะนะคะเข้าใจว่าพวกผู้รับเหมาสถาปนิกค่อนข้างใช้ Facebook นะคะแล้วก็กลยุทธ์ก็คือให้เนื้อหาสม่ำเสมอลองไปคือ YouTube ค่ะเพราะ YouTube สาธิตผลิตภัณฑ์ได้ดีค่ะต่อไปคือ Instagram ค่ะเพราะ Instagram เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะด้วยรูปสวยๆนะคะจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านนะคะ LINE นี่สำคัญต่ำสุดนะคะใช้สื่อสารติดตามเฉยๆมีเหตุมีผลดีนะคะ

เมสเซจคือสร้างบ้านในฝันด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายคุณภาพสูงจากผู้เชี่ยวชาญดีค่ะนะผู้รับเหมาก็จะเป็นเมสเซจอีกอย่างนึงค่ะมั่นใจคุณภาพส่งมอบตรงเวลาเห็นไหมคะเขาจะคำนึงถึงสิ่งที่ต้องการของแต่ละกลุ่มค่ะนะคะถ้าสถาปนิกก็คือวัสดุหลากหลายตอบโจทย์ทุกจินตนาการนะคะแน่นอนสถาปนิกคือนักออกแบบนะคะนะคะน่าสนใจค่ะนะมีโทนเสียงให้ด้วยนี่คือของฟรีนะคะ Facebook 40 YouTube 30 Instagram 20ค่ะ นะคะแล้วก็ตัว ChatGPT นะคะก็จะบอกว่าถ้าต้องการปรับก็ให้แจ้งเราก็คือ sequence พร้อมต่อไปได้อีกเดี๋ยวมาดู O1 ค่ะนะยังเขียนไม่เสร็จเลยทุกคนนะทำงานหนักจริงๆนะคุ้มค่าเก็บการสมัครนะคะนี่ยังเขียนไม่เสร็จเลยค่ะนะทั้งที่อาจารย์นี่ยิงพร้อมไปพร้อมๆกันนะมีลิงก์อินออกมาด้วยโอ้ยอาจารย์นี่ชอบนะคะลิงก์อินนะเพราะอะไรพวกสถาปนิกก็อยู่ในนั้นเยอะนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะได้รอให้เขาจบก่อนค่ะเดี๋ยวรีวิวดูด้วยกันเลยเอาจริงๆของตัวฟรีจะได้พอใจระดับหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวดูตัวที่เป็น plus นะคะจะบอกว่าจะได้พอใจตรงไหนนี่ค่ะเลื่อนให้ดูตั้งแต่ต้นค่ะแผนงานในการสร้างการรับรู้ค่ะก็คือเปลี่ยนจากคนผ่านมาเป็นคนรู้จักนะรู้จักผลิตภัณฑ์เรานะคะก็เห็นนะคะแพลตฟอร์มเหมือนกับตัวฟรีค่ะ Facebook ค่ะเพราะฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่นะคะที่เพิ่มเติมคือมีกลยุทธ์ด้วยนะอย่างเช่น Facebook Page Content Live Sections Webinar อันนี้ให้เพิ่มค่ะนะของเพิ่มที่คุณจ่ายตังค์ YouTube ค่ะนะก็เหมือนกันเลยนะคะแต่เพิ่มกลยุทธ์ให้ด้วยนะคะวิดีโอคอนเทนต์นะคะ YouTube Ad นะคะทำให้คุณเห็นนะคะว่ามีกลยุทธ์อะไรที่ใช้ใน YouTube บ้างนะคะ LINE ค่ะอันดับ3นะคะอันนี้แปลกค่ะไม่เหมือนเขาคือเมื่อกี้ฝั่งฟรีแนะนำ Instagram นะคะอันนี้เหตุผลก็คือว่าให้เปิด LINE Official Account ค่ะถ้าบอกเหตุผลนี้โอเคตอนแรก Against อยู่ในใจนะรู้สึกว่า Instagram น่าจะอันดับ3แต่ว่าบอกว่า LINE Official Account ค่ะเพื่อที่คนรู้จักแล้วจะได้ติดตามต่อได้อ่ะถ้าอันนี้ซาวค่ะนะแล้วก็ Instagram ค่ะเน้นภาพลักษณ์นะเหมาะกับ25-45ปีอันนี้จริงนะคะจะได้เป็นวิชวลโชว์เคสแล้วก็เน้นกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์นะคะดังนั้นความละเอียดมีมากขึ้นเหตุผลพอกันค่ะทั้งคู่พอกันแต่ความละเอียดเขามีมากขึ้นมีเรื่องกลยุทธ์ด้วยนะคะแล้วก็บอกคีย์แวลูด้วยก่อนจะบอกแคมเปญเนาะนะคะเปลี่ยนพื้นบ้านให้สวยโดดเด่นด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายพรีเมียมนะนั่นพอล่ะยกระดับมาตรฐานโครงการของคุณเมื่อกี้ของฟรีจำได้ไหมคะแค่คุณภาพส่งมอบตรงเวลานะสถาปนิกล่ะคะดีไซน์ไร้ขีดจำกัดด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายหลากหลายนะตอบโจทย์ฟังก์ชันความสวยงามนะในส่วนของแคมเปญจะได้ว่าพอกันนะคะนะก็O1 อาจจะมีคำหรูๆขึ้นมานิดนึงนะคะแต่พอกันนะจะได้ชอบตรงกลยุทธ์มากกว่าเนี่ยเห็นกลยุทธ์การสื่อสารไหมคะนะดังนั้นถ้าส่วนกลยุทธ์ให้คะแนน O1 เลยค่ะคือคุณเสียตังค์เถอะคุณได้กลยุทธ์ลึกๆนะแต่ตัวฟรีก็ใช้ได้ดีไม่เลวนะไม่เลวค่ะแต่ถ้าอยากได้กลยุทธ์เป็นคนที่คิดอะไรแบบต้องมีตรรกะในการคิดนะคะแนะนำตัว plus ค่ะทำได้ดีสำหรับแคมเปญการตลาดนะคะนี่คือตัวอย่างพอให้เห็นภาพ

ค่ะในหน่วยที่5นะคะเป็นพลาสติกแปรรูปสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะก็สำหรับในหน่วยที่5นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะคะในตอนที่1นะคะก็จะเป็นกระบวนการแปรรูปพลาสติกค่ะสำหรับตอนที่2นะคะจะเป็นสมบัติการใช้งานและมาตรฐานของพลาสติกนะคะและตอนที่3นะคะจะเป็นการเตรียมผิวพลาสติกค่ะมาดูในตอนแรกก่อนนะคะก็คือกระบวนการแปรรูปพลาสติกค่ะซึ่งการแปรรูปพลาสติกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันนะคะก็คือการแปรรูปเป็นฟิล์มและแผ่นพลาสติกนะคะกับอีกเรื่องนึงนะคะก็จะเป็นการแปรรูปเป็นพลาสติกคงรูปค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนักศึกษาต้องรู้จักฟิล์มกับแผ่นพลาสติกก่อนนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะความแตกต่างของฟิล์มและแผ่นพลาสติกง่ายๆเลยค่ะก็คือดูที่ความหนาค่ะสำหรับตัวฟิล์มพลาสติกเนี่ยจะต้องมีความหนาที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ250ไมครอนนะคะหรือ 0.01 นิ้วเนี่ยเราถือว่าเป็นฟิล์มพลาสติกค่ะแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแผ่นพลาสติกเลยหรือเรียกว่าเป็นชีทนะคะซึ่งฟิล์มพลาสติกนะคะที่มีอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะคะก็จะเป็นฟิล์มพลาสติกชั้นเดียวนะคะก็เกิดมาจากตัววัสดุพอลิเมอร์นะคะหรือพลาสติกเนี่ยชนิดเดียวนะคะกับฟิล์มพลาสติกหลายชั้นนะคะก็จะเป็นเกิดจากพอลิเมอร์หรือพลาสติกเนี่ยมากกว่า1ชนิดนะคะโดยกระบวนการนะคะในการทำในการแปรรูปเนี่ยทั้งพลาสติกที่เป็นฟิล์มนะคะหรือว่าเป็นแผ่นชีทนะคะรวมไปถึงพลาสติกแบบคงรูปด้วยเนี่ยกระบวนการสำคัญเลยเนี่ยก็คือกระบวนการอัดรีดค่ะดังนั้นนะคะก็อาจารย์จะขอนำเสนอตัวกระบวนการอัดรีดนะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้จักก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะในรูปนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องอัดรีดค่ะหรือเราเรียกกันว่าตัวเครื่อง extruder นั่นเองนะคะโดยเครื่องอัดรีดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะตามปริมาณของสกรูที่อยู่ภายในบาร์เรลนะของตัวเครื่องนะคะแบบที่1เราเรียกว่าเป็นเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดียวนะคะก็คือมันจะมีสกรูตัวเดียวนี่แหละส่วนแบบที่2นะคะเราเรียกว่าเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่นะคะความแตกต่างของการใช้งานนะคะถ้าต้องการใช้งานที่มีการผสมนะคะมากๆนะคะหรือว่าให้เกิดการผสมที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมเนี่ยจะนิยมใช้เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ค่ะส่วนโครงสร้างภายในของเครื่องอัดรีดนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะอาจารย์ขออธิบายนะคะในตัวรูปตัวนี้นะคะไปพร้อมกับหน้าที่ของมันเลยนะคะสำหรับในส่วนแรกเนี่ยก็คือส่วนป้อนเม็ดพลาสติกนะคะส่วนนี้นะคะก็เราจะใส่เม็ดพลาสติกลงไปนะคะส่วนนี้มันก็จะรับตัวเม็ดพลาสติกเข้ามาในเครื่องอัดรีดใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเครื่องอัดรีดก็จะมีความร้อนในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ดันผ่าเม็ดพลาสติกที่หลอมเหลวในระดับหนึ่งนะคะแต่ยังไม่หลอมเหลวสมบูรณ์เนี่ยไปสู่อีกส่วนเราเรียกว่าส่วนบีบอัดนะคะซึ่งส่วนบีบอัดเนี่ยจะมีการหลอมเหลวเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มันก็จะผลักตัวพลาสติกเนี่ยเข้าไปสู่ส่วนปั๊มนะคะในส่วนปั๊มเนี่ยจะเกิดการหลอมเหลวอย่างสมบูรณ์เลยค่ะแล้วก็จะต่ออยู่กับในส่วนที่จะทำการขึ้นรูปนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะต่อกับหัวได้นะคะหรือว่าจะต่อกับโมลก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการแปรรูปที่แตกต่างของตัวพลาสติกนะคะเพื่อเรารู้จักกระบวนการอัดรีดแล้วมาดูวิธีการที่ผลิตฟิล์มกันเลยนะคะวิธีการแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นวิธีการเป่าค่ะหรือว่า Broad Film Extrusion นะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าดูจากภาพนะคะตรงนี้ค่ะคือเครื่องอัดรีดค่ะอย่างเมื่อกี้เลยกระบวนการอัดรีดเนี่ยทำให้เราได้พอลิเมอร์ที่มีการหลอมเหลวใช่ไหมคะเสร็จแล้วตัวนี้มันไปต่อเข้ากับหัวได้ค่ะแต่ว่าหัวได้ตัวนี้เป็นหัวได้แบบวงแหวนค่ะเมื่อทำการเป่าพลาสติกเข้าไปนะคะก็จะมีการให้ลมนะคะเข้าไปจากด้านล่างนะคะพลาสติกเนี่ยก็จะถูกพลาสติกหลอมเหลวเนี่ยก็จะถูกทำให้เย็นลงแล้วก็จะมีการเบ่งตัวออกนะคะตามปริมาณของลมนะคะแล้วก็มันก็จะได้ออกมาเป็นในลักษณะของพลาสติกที่เป็นท่อนะคะขึ้นไปนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเก็บมวลพลาสติกนะคะอย่างนี้นะคะถ้าเรามีการต่อ extruder นะคะที่หัวเดียวนะคะก็จะเป็นการผลิตฟิล์มพลาสติกชั้นเดียวนะคะแต่มันจะมีในกรณีที่ผลิตฟิล์มพลาสติกหลายชั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะคะเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นการรีดร่วมนะคะหรือเราเรียกว่าเป็น Crow Extrusion Broad Film นะคะก็จะเป็นต่อมีการต่อตัวเครื่องอัดรีดนะคะขึ้นมามากกว่า1ตัวนะคะอย่างในรูปนี้นะคะมีการต่อเข้ามา3ตัวเลยนะคะซึ่ง A เนี่ยอาจจะเป็นพอลิเมอร์ A B อาจจะเป็นพอลิเมอร์ B และ C อาจจะเป็นพอลิเมอร์ C นะคะแล้วก็จะเข้าไปหลอมเหลวนะคะแล้วก็ผ่านหัวได้เดียวกันนะคะแล้วก็ออกมาเป็นฟิล์มนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถผลิตฟิล์มพลาสติกหลายชั้นได้ค่ะต่อมานะคะอีกวิธีการนึงนะคะในการผลิตฟิล์มนะคะหรือว่าในการผลิต
ตัวชีทนะคะตรงนี้เราเรียกว่าเป็นวิธีการหล่อนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีใช้เครื่องอัดรีดเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยความแตกต่างของมันคืออยู่ที่หัวไดนะคะก็คือตัวนี้จะใช้เป็นทีไดนะคะแล้วก็พลาสติกเนี่ยมันก็จะไหลออกมานะคะแล้วก็จะมีลูกกิ้งเนี่ยเป็นตัวควบคุมความหนานะคะก็จะทำให้ได้ตัวฟิล์มพลาสติกขึ้นมานะคะซึ่งเหมือนกันเลยค่ะถ้าอยากได้พลาสติกหลายชั้นก็ตอกเอ็กทูเดอร์เพิ่มเข้าไปนะคะสำหรับตัวนี้นะคะการคัตติ้งฟิล์มเนี่ยนะคะมันสามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราปล่อยให้มันเนี่ยไหลออกไปเนี่ยเราก็จะได้ฟิล์มหรือเราก็จะได้ชีตในลักษณะของแนวแมชชีนใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถต่ออุปกรณ์นะคะที่สามารถดึงด้านข้างได้ด้วยนะคะมันก็จะเกิดการดึงยืดทั้งสองทิศทางจะทำให้ฟิล์มที่เราได้เนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้มาเปรียบเทียบนะคะระหว่างฟิล์มที่ได้จากการเป่ากับการหล่อนะคะฟิล์มที่ได้จากการเป่าเนี่ยจะทำให้เราได้ถุงที่ไม่มีตะเข็บข้างนะคะสมบัติเชิงกลเนี่ยค่อนข้างได้ดีเพราะมันมีความสม่ำเสมอทั้งสองทิศทางนะคะแต่ว่าความคาดเคลื่อนของความหนาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะเราอาศัยลมอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นการหล่อหรือการแคสฟิล์มเนี่ยความหนาจะสม่ำเสมอกว่านะคะแล้วก็มีความแข็งแรงเชิงกลที่ขึ้นอยู่กับนะคะว่าถ้านักศึกษาไปเพิ่มนะคะให้มันดึงยืดในแนวขนาดเครื่องด้วยเนี่ยความแข็งแรงเชิงกลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทีนี้ทำไมเราต้องผลิตฟิล์มหลายชั้นนะคะก็เกิดจากว่าฟิล์มชั้นเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะคะนั้นการผลิตฟิล์มหลายชั้นเนี่ยเข้ามาเพิ่มความแข็งแรงนะคะหรือว่าเพิ่มความสวยงามหรือเพิ่มอายุการเก็บรักษาจากที่เรารู้จากหน่วยที่4เนี่ยเรารู้ว่าสมบัติของพลาสติกแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยรวมคุณสมบัติของแต่ละอันเข้าไปด้วยกันเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยเพิ่มสมบัติต่างๆไปได้นะคะซึ่งกระบวนการในการผลิตฟิล์มพลาสติกหลายชั้นเนี่ยก็ทำได้2วิธีนะคะก็คือวิธีการลามิเนตนะคะแล้วก็การรีบร่วมนะคะสำหรับการรีบร่วมเนี่ยก็คือที่อาจารย์อธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะคะในการผลิตฟิล์มแบบเป่าแล้วก็แบบแคสฟิล์มนะคะนั้นดังนั้นนะคะต่อไปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะขออธิบายในส่วนของการลามิเนตก็แล้วกันนะคะสำหรับการลามิเนตเนี่ยแบ่งออกด้วยกัน3ประเภทด้วยกันนะคะการลามิเนตแบบแรกเราเรียกว่าเป็นการลามิเนตแบบเปียกค่ะการลามิเนตเนี่ยในการลามิเนตเนี่ยนะคะตัววัสดุตั้งต้นเนี่ยจะต้องเป็นวัสดุที่มีรูพุ่นนะคะก็ได้แก่พวกกระดาษนะคะแล้วมันก็จะมาผ่านหน่วยที่เป็นหน่วยกาวหรือหน่วยของสารยึดนะคะจากนั้นเนี่ยมันก็จะไปประกบกับวัสดุประกบตัวอื่นนะคะอย่างเช่นเป็นพวกพลาสติกนะคะเสร็จแล้วก็จะไปผ่านเข้าอุโมงค์คำความร้อนแล้วก็จะเข้าสู่การเก็บม้วนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือวัสดุตัวแรกเนี่ยจะต้องเป็นวัสดุที่มีรูพุ่นนะคะก็จะนิยมใช้กับเป็นพวกกระดาษนะคะซึ่งนักศึกษาก็อาจจะเห็นเป็นพวกพลาสติกหลายชั้นที่เป็นกระดาษกับพลาสติกนะคะหรือเป็นกระดาษกับอลูมิเนียมฟอยล์ก็ได้ค่ะสำหรับการลามิเนตอีกแบบนึงเราเรียกว่าการลามิเนตแบบแห้งนะคะหรือไดลามิเนชันนะคะตัวนี้จะต่างกันตรงที่วัสดุเริ่มต้นเนี่ยมาผ่านกาวหรือสารยึดติดนะคะจากนั้นเนี่ยมันจะไปผ่านอุโมงค์ความร้อนเพื่อไล่โซเวนต์ออกไปก่อนทีนี้มันจะไม่มาประกบแบบเปียกแล้วนะคะมันจะมาแบบหมาดๆค่ะมันจะมาแล้วก็จะมาเจอกับวัสดุหรือพลาสติกอีกตัวนึงพอประกบกันปุ๊บนะคะมันก็จะเข้าสู่การเก็บม้วนค่ะแต่วิธีการนี้นะคะจะต้องมีเวลาในการเซตติ้งค่ะคือต้องมีเวลาให้กาวเนี่ยมันเกิดการเซตตัวนะคะดังนั้นน่ะพอทำกระบวนการนี้นะคะอาจจะต้องมีระยะเวลานะคะเผื่อไว้นะคะอาจจะเป็น3วัน5วัน7วันนะคะเพื่อให้เกิดการเคียริ่งไทม์อย่างสมบูรณ์ค่ะสำหรับวิธีการสุดท้ายนะคะการลามิเนตแบบอัดรีดค่ะหรือเราเรียกว่าเป็น extrusion lamination นะคะสำหรับตัวนี้น่ะวัสดุ2ตัวเนี่ยมันมาเจอกันค่ะแต่ว่ามันไม่ต้องใช้กาวและไม่ต้องใช้สารยึดติดมันใช้การ extrusion นะคะลงมาเลยค่ะก็คือการหลอมเหลวของพลาสติกลงมาเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2ตัวนี้นะคะซึ่งนิยมใช้ตัว polyethylene ค่ะเป็นตัวเชื่อมนะคะซึ่งพอได้มันก็จะทำหน้าที่แทนกาวเลยนะคะแล้วก็จะประกบให้วัสดุ2ส่วนเนี่ยติดกันนะคะตัวนี้ดีค่ะไม่ต้องรอเวลาในการเคียริ่งไทม์นะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ต้นทุนสูงนะคะจะนิยมกับงานที่มีปริมาณในการผลิตสูงๆค่ะมาต่อกันในตอนที่2นะคะเป็นเรื่องของสมบัติการใช้งานและมาตรฐานของพลาสติกค่ะก็จากที่ตอนที่1นะคะเราแปรรูปตัวพลาสติกออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในรูปของฟิล์มนะคะหรือว่าแผ่นพลาสติกนะคะหรือว่าเป็นพลาสติกแบบคงรูปต่างๆเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะเมื่อเราแปรรูปได้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทดสอบสมบัตินะคะต่างๆของพลาสติกนะคะเพื่อจะดูว่ามันเหมาะสมกับการใช้งานไหมนะคะหรือว่าตรงกับที่เราต้องการไหมนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้งานต่อนั่นเองนะคะสมบัติสำคัญนะคะที่จะนำเสนอในวันนี้ค่ะตัวแรกก็คือสมบัติเชิงกลค่ะสมบัติเชิงกลนะคะก็ได้แก่
ความทนแรงดึงนะคะหรือเราเรียกว่า tensile strength นะคะและก็การยืดตัวนะคะโดยในการทดสอบนะคะในทุกครั้งนะคะในการทดสอบพลาสติกเนี่ยเราจะต้องมีมาตรฐานในการทดสอบนะคะเพื่อที่จะเหมือนพูดภาษาเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์หรือเป็นลูกค้าเรานะคะเราจะได้ใช้มาตรฐานนะคะในการสื่อกับเขานะคะว่าเราใช้มาตรฐานอะไรในการทดสอบนะคะอย่างตัวอย่างของตัวการทดสอบแรงดึงนี้นะคะจะใช้มาตรฐาน ASTM D882 นะคะโดยในการทดสอบเนี่ยเขาก็จะตัดชิ้นงานออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็จะเอาเข้าเครื่องแล้วก็ดึงด้วยความเร็วสม่ำเสมอนะคะจนชิ้นงานเนี่ยมันเกิดการขาดนะคะนั้นเราก็จะได้ค่าความทนแรงดึงมาแล้วก็จะได้ระยะยืดนะคะที่ชิ้นงานยืดได้มากสุดก่อนที่มันจะขาดไปนะคะทีนี้เวลาที่เรารีพอร์ตผลนะคะหรือรายงานค่าเนี่ยโดยค่าสำคัญจะมีอยู่3ค่าด้วยกันนะคะก็คือเป็นค่าความทนแรงดึงหรือเรียกว่า tensile strength นะคะหรือร้อยละการยืดนะคะก็เป็นเปอร์เซ็นต์ elongation นะคะแล้วก็เป็นค่า modulus นะคะซึ่งค่าทนแรงดึงกับค่าร้อยละการดึงยืดเนี่ยอาจารย์พูดไปแล้วนะคะแต่ว่าค่า modulus เนี่ยคืออะไรค่า modulus ก็คือค่าความแข็งของตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะซึ่งค่าเนี้ยจะได้จากค่าสเตรทหาสเตรทนั่นเองนะคะซึ่งเราจะดูว่ามันแข็งหรือไม่แข็งนะคะเราก็จะดูจากค่านี้นะคะมาดูตัวอย่างนะคะของในตารางนี้นะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าถ้าเราเทียบระหว่างตัว PET กับ PE นะคะอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วในหน่วยที่4เนี่ย PET กับ PE ด้วยโครงสร้างมันต่างกันสมบัติมันก็ต่าง

ันด้วยใช่ไหมคะดู PET กับ PE นะคะแรงการความสามารถในการทนแรงดึงของมันเนี่ย PET เนี่ยมีค่ามากกว่า PE เยอะเลยเห็นไหมคะแต่ร้อยละในการยืดตัวนะคะ PE อะค่ะจะมีสมบัติเปอร์เซ็นต์ elongation เนี่ยที่สูงกว่านะคะต่อมานะคะสมบัติในเรื่องของความทนแรงกระแทกนะคะหรือเราเรียกว่าเป็น impact strength นะคะตัวนี้จะนิยมใช้ทดสอบกับพวกฟิล์มหรือพวกแผ่นพลาสติกนะคะโดยในการทดสอบเนี่ยเขาก็จะเอาตัวชิ้นงานเนี่ยไว้ด้านล่างนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทดสอบโดยปล่อยลูกตุ้มนะคะที่น้ำหนักตามมาตรฐาน ASTM ต่างๆที่เรานำมาใช้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะดูว่าที่ลูกตุ้มเท่าไหร่เนี่ยมันทำให้เกิดการแตกของชิ้นงานนะคะแล้วก็จะแปรผลออกมาเป็นความทนต่อแรงกระแทกนะคะถ้านักศึกษาดูตัวอย่างนะคะจะเห็นได้ว่า PP นะคะดูตัวอย่าง PP ที่อาจารย์เอามายกตัวอย่างดูนะคะความหนาเนี่ยก็จะส่งผลต่อความทนต่อแรงกระแทกด้วยถ้า PP ที่มีความหนาค่าความทนแรงกระแทกก็จะสูงใช่ไหมคะแต่ในกรณีที่ PP oriented หมายความว่าอะไรก็คือ PP ตัวนี้เป็น PP ที่มีการขึ้นรูปแบบการจัดเรียงตัว2ทิศทางใช่ไหมคะต่อให้ความหนามันต่ำกว่านะคะแต่ค่าความทนต่อแรงกระแทกเนี่ยมันสูงกว่านะคะนี้ก็ขึ้นอยู่กับการขึ้นรูปด้วยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของความต้านทานแรงฉีกขาดนะคะตัวนี้นะคะเป็นสมบัติที่ความสำคัญมากนะคะต่อการเลือกฟิล์มพลาสติกสำหรับพวกอาหารแช่แข็งนะคะหรือพวกอาหารที่มันมีชิ้นส่วนแหลมคมนะคะอย่างเช่นถั่วมันหรือว่าอาหารแช่แข็งพวกกุ้งอะค่ะพวกหนวดกุ้งหนวดปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เกิดการทะลุทิ่มผ่านได้นะคะโดยการทดสอบเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานนะคะอย่างตัวนี้ที่ยกนำมาเสนอเนี่ยก็จะเป็น STM D1922เนี่ยตามเครื่องทดสอบเอลเบนอฟนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็ในการทดสอบนะคะเขาก็จะมีการบากชิ้นงานนะคะแล้วก็จะเหวี่ยงลูกตุ้มนะคะแล้วก็จะแปรผลออกมาว่ามีความต้านทานฉีกขาดที่เท่าไหร่นะคะตัวต่อไปที่สำคัญนะคะก็คือในเรื่องของสมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านนะคะตัวนี้สำคัญทีเดียวนะคะกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารนะคะเพราะว่าการซึมผ่านของไอ้น้ำและก๊าซนะคะมันจะมีผลต่อพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารนะคะมันจะทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่ายนะคะแล้วก็จะเสียคุณค่าทางอาหารได้ง่ายนะคะนั้นตัวแรกนะคะเป็นอัตราการซึมผ่านของไอ้น้ำค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นการวัดนะคะว่าฟิล์มตัวนี้มันสามารถให้ไอ้น้ำเนี่ยซึมผ่านได้เท่าไหร่ที่สภาวะที่เรากำหนดตาม ASTM นั้นๆ นะคะทีนี้ในการทดสอบของตัวการซึมผ่านไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะมีทั้ง2แบบนะคะเป็นแบบบ้านๆเลยก็คือเป็นแบบใช้เมทอดแบบใช้จานนะคะแล้วก็ใช้ซิลิก้าเจลหรือว่าใช้น้ำเนี่ยแล้วเอาไปชั่งวัดแล้วก็คิดตามน้ำหนักที่แปรผันไปกับอีกแบบนึงใส่เครื่องลงไปเลยค่ะแล้วมันก็จะได้ค่าออกมานะคะโดยสมบัติของการซึมผ่านไอ้น้ำเนี่ยนักศึกษาเนี่ยสามารถเอาตรงนี้ไปเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้นะคะส่วนอีกอันนึงก็คืออัตราการซึมผ่านก๊าซนะคะตัวนี้จะนิยมวัดก๊าซออกซิเจนค่ะเพราะอะไรเพราะว่าก๊าซออกซิเจนเนี่ยมันจะเป็นก๊าซที่ไปทำปฏิกิริยานะคะกับอาหารเนี่ยโดยเฉพาะพวกอาหารทอดหรืออาหารที่มีไขมันเนี่ยแล้วมันทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะทำให้อาหารเกิดความเหม็นหืนได้ง่ายนะคะแล้วก็เสียคุณค่าทางอาหารไปด้วยนะคะซึ่งตัวนี้มันก็จะทดสอบว่าฟิล์มแต่ละชนิดเนี่ยมันมีสมบัติเนี่ยที่ยอมให้ออกซิเจนเนี่ยผ่านมากน้อยแค่ไหนนะคะพอได้ค่ามาเนี่ยเราก็จะเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่เราจะเป็นตัวคัดเลือกฟิล์มว่าฟิล์มใดที่จะเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของฟิล์มนะคะอัตราการซึมผ่านของก๊าซและไอ้น้ำนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าอย่างตัว PET นะคะกับตัว PE นะคะจะเห็นได้ว่าตัว PET เนี่ยจะมีสมบัติซึมผ่านนะคะของออกซิเจนเนี่ยที่ต่ำกว่านะคะกับของ PE นะคะนั้นตัว PET เนี่ยจะนิยมไปใช้กับงานที่ต้องการการสกัดกั้นการซึมผ่านของพวกก๊าซออกซิเจนได้สูงค่ะต่อไปสมบัติอื่นๆนะคะก็ได้แก่พวกสมบัติเชิงแสงนะคะตัวนี้ก็จะมีความสำคัญเหมือนกันนะคะก็ได้แก่พวกความใสความขุ่นความมันวาวนะคะก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาเนี่ยต้องการให้เจอแสงไหมนะคะหรือต้องการโชว์ผลิตภัณฑ์หรือเปล่านะคะตัวส่วนอีกตัวนึงนะคะก็เป็นสมบัติด้านผิวนะคะเกี่ยวกับการยึดติดนะคะก็เป็นพวกแรงตึงผิวการเปียกนะคะหรือการบล็อกกิ้งความเสียดทานนะคะตรงแรงตึงผิวหรือความเปียกเนี่ยนะคะก็จะไปสอดคล้องกับการรับหมึกนะคะหรือการรับสารยึดการติดกาวนะคะส่วนการความแข็งแรงของรอยปิดผนึกเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าซีลสเตรงเนี่ยนะคะก็จะไปสำคัญกับพวกงานฟิล์มนะคะเวลาที่เราทำการปิดผนึกเนี่ยเราก็ต้องการให้มันปิดอย่างแน่นใช่ไหมคะไม่รั่วไม่ซึมนะคะตรงนี้เราก็ต้องทำการทดสอบด้วย
ไหร่นะคะส่วนอีกอันนึงนะคะสมบัติอันนี้เป็นสมบัติที่มีความสำคัญเลยนะคะเรื่องของสมบัติด้านความปลอดภัยในการใช้งานค่ะอันแรกเนี่ยความทนทานต่อสารเคมีนะคะเวลาที่เราจะเลือกใช้ตัวโพลิเมอร์หรือตัวพลาสติกเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันสามารถทนทานต่อผลิตภัณฑ์นั้นที่เป็นกรดหรือเป็นด่างได้หรือเปล่านะคะหรืออันที่สองนะคะปริมาณตัวทำละลายที่เหลืออยู่นะคะตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับงานตอนที่เราทำการลามิเนตนะคะอย่างตอนที่เราลามิเนตนักศึกษาจะเห็นไหมคะว่าเราจะมีตอนที่เราเข้าอุโมงค์ความร้อนเพื่อให้โซเวนต์มันเกิดการระเหยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสารหรือโซเวนต์ที่มันอยู่ในนี้มันเกิดการตกค้างมากขึ้นอ่ะมันก็จะส่งผลเสียนะคะกับอาจจะเป็นอันตรายนะคะหรืออาจจะเป็นสารก่อมะเร็งได้นะคะซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีการวัดนะคะซึ่งจะใช้เครื่องโครโมโตกราฟีในการวัดวิเคราะห์ว่ามันมีสารเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีเขาจะมีมาตรฐานของเขาอยู่นะคะตัวสุดท้ายนะคะคือการย้ายที่ของสารหรือที่เราเรียกว่าไมเกชันนะคะซึ่งตอนนี้มีบทบาทมากนะคะสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นการดูว่าด้วยปกติแล้วอย่างที่นักศึกษาทราบเนี่ยว่าตัวพลาสติกเนี่ยมันประกอบไปด้วยโพลิเมอร์และสารเติมแต่งใช่ไหมคะทีนี้ไอ้เจ้าสารเติมแต่งเนี่ยมันอาจจะไปทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์หรือเปล่านะคะทำให้สารเติมแต่งเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่เนี่ยจากตอนแรกที่มันอยู่ในเนื้อพลาสติกเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนที่เข้ามาสู่ตัวผลิตภัณฑ์ได้ซึ่งบางทีเนี่ยตัวพวกนี้มันอาจจะเป็นอันตรายด้วยนะคะซึ่งการทดสอบนะคะเขาสามารถทำได้ด้วยการเอาตัวเนื้อพลาสติกเนี่ยไปแช่นะคะในมาตรฐานของแต่ละอันนะคะแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามันมีสารอะไรที่หลุดออกมานะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเอาตัวผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยหรือจะเป็นน้ำเนี่ยนะคะไปทดสอบดูว่าในนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่หลุดออกมาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักเลยนะคะก็มาถึงตอนสุดท้ายของหน่วยนี้นะคะก็เป็นตอนการเตรียมผิวพลาสติกค่ะทำไมเราต้องเตรียมผิวพลาสติกคะก็เนื่องจากว่าพลาสติกโดยทั่วไปแล้วนะคะมันมีพลังงานพื้นผิวต่ำค่ะทีนี้พอพลังงานผิวมันต่ำปุ๊บนะคะในการที่เราไปใส่สารยึดนะคะหรือไปใส่กาวนะคะหรือว่าในกรณีที่เราไปพิมพ์งานอย่างเงี้ยค่ะการยึดติดของหมึกพิมพ์หรือกาวหรือสารยึดนะคะมันก็จะทำได้ไม่ดีนะคะดังนั้นเราก็เลยต้องมีการปรับสภาพผิวพลาสติกให้เหมาะสมก่อนนะคะโดยการปรับสภาพผิวพลาสติกเนี่ยมีอยู่3วิธีหลักๆด้วยกันนะคะวิธีแรกเนี่ยเราเรียกว่าการปรับสภาพผิวพลาสติกด้วยเปลวไฟค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะก็จะมีการเป็นการป้อนชิ้นงานนะคะเป็นแผ่นฟิล์มเนี่ยนะคะให้ผ่านกับเปลวไฟนะคะโดยอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นตะเกียงเปลวไฟนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนผิวหน้าพลาสติกนะคะทำให้เกิดหมู่ฟังก์ชันที่มีขั้วขึ้นนะคะทำให้พลังงานผิวของพลาสติกเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะคะหรือแบบที่สองนะคะเราเรียกว่าเป็นการปรับสภาพผิวด้วยการปล่อยประจุไฟฟ้าแบบโคโรนานะคะซึ่งกระบวนการนี้นะคะจะนิยมนะคะเอาไปติดกับกระบวนการที่เราทำฟิล์มหรือทำแผ่นชีทเลยนะคะทั้งกระบวนการเป่าฟิล์มนะคะหรือกระบวนการคาสฟิล์มก็ตามนะคะโดยมันจะมีหน่วยที่เราเรียกว่าหน่วยสภาพผิวปรับสภาพผิวโคโรนาเนี่ยอยู่ตรงก่อนที่จะถึงการเข้าม้วนฟิล์มนะคะโดยหลักการทำงานเนี่ยก็คือมันจะไปทำให้โมเลกุลในอากาศเนี่ยที่อยู่ระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสองขั้วมีความต่างสัดแตกต่างกันนะคะแล้วก็จะแตกตัวเข้าทำปฏิกิริยาบนผิวหน้าของพลาสติกเนี่ยทำให้เกิดเป็นอนุมูลใหม่นะคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนผิวหน้าพลาสติกขึ้นนะคะทำให้ตรงผิวหน้าพลาสติกเนี่ยมีพลังงานผิวที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะส่วนวิธีสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าการปรับสภาพผิวพลาสติกด้วยพลาสมาค่ะโดยวิธีการนี้นะคะก็จะเป็นเราจะมีเครื่องนะคะที่เรียกว่าเป็นหน่วยพลาสมานะคะก็จะทำการให้แก๊สนะคะโดยแก๊สตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกเป็นแก๊สฮีเลียมนะคะเป็นแก๊สดีออนนะคะเสร็จแล้วเจ้าแก๊สตัวนี้มันก็จะไปถูกกระตุ้นอยู่ในสนามไฟฟ้าแรงสูงที่ความดันต่ำนะคะทำให้เกิดหมู่ฟังก์ชันที่มีขั้วบนผิวหน้าพลาสติกค่ะวิธีการนี้นะคะนิยมนะคะในการที่จะปรับผิวพลาสติกค่ะเนื่องจากว่าการทำพลาสมาเนี่ยมันให้ประสิทธิภาพนะคะของการปรับสภาพผิวพลาสติกที่ดีค่ะแต่นะคะมันค่อนข้างที่จะมีการลงทุนที่สูงนะคะเพราะว่าเราจะต้องซื้อตัวแก๊สเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการทำปรับสภาพผิวพลาสมาเนี่ยจะมีอายุการใช้งานของตัวผิวพลาสติกเนี่ยที่สูงกว่าวิธีการอื่นๆค่ะค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะว่าพอเราปรับสภาพผิวแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือยังไงนะคะอย่างภาพด้านบนนะคะมันจะเป็นหยดหมึกพิมพ์เนี่ยที่หยดลงมาบนแผ่น
ฟิล์มพลาสติกที่ไม่มีการปรับสภาพผิวนะคะจะเห็นได้ว่ามันหยดออกมาเนี่ยเกือบจะเป็นก้อนกลมเลยนะคะก็คือการดูดซับของผิวพลาสติกเนี่ยยังไม่ดีนะคะแต่พอภาพที่2นะคะจะเห็นได้ว่าพลาสติกอันนี้นะคะมีการปรับสภาพผิวแล้วนะคะหยดหมึกพิมพ์เนี่ยมันมีความราบลงไปนะคะก็คือมันสามารถรับหมึกพิมพ์ได้ดีเพิ่มขึ้นได้ดีมากขึ้นนะคะโดยหมึกพิมพ์เนี่ยโดยปกติแล้วจะมีแรงตึงผิวที่ประมาณ30ไดต่อเซนติเมตรนะคะแต่ว่าดังนั้นวัสดุเนี่ยที่จะยึดติดได้ดีเนี่ยจะต้องอยู่กับวัสดุที่มีพลังงานผิวไม่ต่ำกว่า 37-40 ไดต่อเซนติเมตรค่ะดังนั้นแสดงว่าถ้านักศึกษาอยากให้พลาสติกของเราเนี่ยรับหมึกพิมพ์ได้ดีนะคะพลาสติกของเราเนี่ยจะต้องมีพลังงานผิวอยู่ที่ประมาณ 37-40 ค่ะไดต่อเซนติเมตรทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะจากเมื่อกี้นะคะเรามีกรรมวิธีต่างๆ ในการปรับสภาพผิวของพลาสติกแล้วแล้วลองมาดูว่าในการปรับสภาพผิวนั้นเนี่ยเราจะตรวจวัดได้ยังไงว่าพลาสติกของเราที่ได้เนี่ยมีค่าไดเท่าไหร่นะคะอันแรกนะคะวิธีการแรกเราสามารถทำได้โดยการตรวจวัดด้วยชุดสารละลายไดค่ะโดยส่วนตัวชุดสารละลายไดเนี่ยมันก็เป็นสารละลายผสมนะคะระหว่างฟอร์มาไมด์นะคะกับเซลลูโลโซฟนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีอายุการใช้งานนะคะสมัยก่อนเนี่ยต้องผสมกันเองเลยค่ะแล้วก็ใช้งานกันไปเนี่ยอาจจะมีอายุประมาณ24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงแต่สมัยนี้เร็วค่ะดีขึ้นค่ะเขามีแบบเป็นสำเร็จรูปให้ค่ะโดยเราก็จะมีเป็นค่าไดต่างๆให้นะคะวิธีการแรกนะคะอาจจะใช้สำลีนะคะชุบค่าไดชุบน้ำยาไดนะคะแล้วก็มาป้ายนะคะโดยน้ำยาไดเนี่ยมันก็จะมีเบอร์บอกนะคะอย่างเช่นเบอร์34 40 50 30อะไรเนี่ยค่ะมันก็จะมีน้ำยาไดมีค่าไดบอกนะคะนักศึกษาก็สามารถทำได้โดยการปาดนะคะสำลีลงไปบนแผ่นพลาสติกนะคะแล้วก็รอดูมันสัก2วินาทีนะคะถ้ามันเกิดการหดตัวหรือมันแบบมันมารวมตัวกันหายไปนะคะอย่างรูปที่ปรากฏอยู่เนี่ยแสดงว่าค่าไดไม่ใช่ค่ะแต่ถ้ามันยังคงตัวอยู่นะคะแต่ถ้าคงตัวแบบอยู่นานเกินไปเนี่ยก็เราสามารถใช้น้ำยาที่มีค่าสูงได้นะคะสำหรับอีกวิธีนึงนะคะก็คือเราใช้แท่งเหล็กในการปาดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการหยดน้ำยาไดนะคะที่น้ำยาไดที่ค่าต่างๆกันนะคะจากนั้นก็ใช้แท่งเหล็กเนี่ยในการปาดนะคะแล้วก็ดูว่าที่2วินาทีนะคะตัวไหนที่ยังสามารถให้น้ำยาไดเนี่ยคงอยู่ได้นะคะหรือในปัจจุบันนะคะสะดวกสบายกว่านั้นอีกเรามีปากกาเลยค่ะทำเป็นปากกาเลยอย่างตัวอย่างที่เอามาให้ดูเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าพอใช้น้ำยาไดปากกาที่38ขีดที่พลาสติกปุ๊บมันยังสามารถคงตัวอยู่ได้นะคะที่2วินาทีแต่พอที่44ปุ๊บพอลองขีดดูเนี่ยมันหายไปเลยนะคะแสดงว่าพลาสติกตัวนี้อยู่ในช่วงที่ประมาณมีค่าพลังงานผิวที่ประมาณ38ไดค่ะต่อเซนติเมตรนะคะทีนี้วิธีที่2เนี่ยเราสามารถทำการตรวจวัดพลังงานผิวด้วยการวัดมุมสัมผัสค่ะโดยตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นเครื่อง contact angle ค่ะโดยตัวนี้เราจะทำการวัดนะคะโดยใช้โดยตัวเครื่องของมันเนี่ยจะมีเข็มนะคะเป็นเข็มฉีดยาที่มีขนาดของรูเข็มเนี่ยแตกต่างกันนะคะแล้วก็ใช้สารละลายที่มีทั้งแบบมีขั้วและไม่มีขั้วนะคะแล้วก็มาหยดลงบนตัวแผ่นฟิล์มพลาสติกนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะวัดมุมตรงนี้ค่ะนักศึกษาลองวัดมุมดูนะคะยิ่งถ้ามุมป้านเท่าไหร่เนี่ยหมายถึงว่าไอ้เจ้าหมึกเจ้าน้ำยาเนี่ยมันสามารถซึมเข้าไปในแผ่นตัวพลาสติกได้ดีขึ้นนะคะจากนั้นเมื่อเขาได้ค่าแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามาเข้าในสมการนะคะแล้วก็แปรผลออกมานะคะได้เป็นค่าตัวพลังงานผิวของพลาสติกค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างอันนี้นะคะเป็น PE นะคะกับอันนี้เป็น PLA นะคะสำหรับการวัดค่าพลังงานได้เนี่ยถ้าวัดแบบอันแรกนะคะเป็นแบบไม่ได้ทำการปรับสภาพผิวแล้วก็การปรับสภาพผิวด้วยพลาสมาแล้วก็ทำการปรับสภาพผิวแบบโคโรนานะคะจะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยที่เขาวัดนะคะวัดมุมจากการใช้สารละลายที่แบบมีขั้วก็คือใช้น้ำนะคะกับอีกอันนึงเป็นแบบไม่มีขั้วเนี่ยพอเขาวัดปุ๊บนะคะแล้วเขาก็เอาไปเข้าสมการเนี่ยก็จะได้ค่าไดออกมาอย่างตัว PE นะคะเมื่อเราไม่ทำการปรับสภาพผิวเนี่ยค่าไดอยู่ที่ประมาณ34เองนะคะพอเราใส่พลาสมาเข้าไปเห็นไหมคะได้ถึง63เลยนะคะแต่พอเป็นกระบวนการโคโรนาเนี่ยได้ถึง57เลยค่ะนั้นจะเห็นได้ว่านะคะการปรับสภาพผิวเนี่ยก็จะทำให้ค่าไดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะนะคะนั้นอันนี้นะคะก็เป็นทั้งในเรื่องของการปรับสภาพผิวพลาสติกนะคะแล้วก็เป็นการวัดพลังงานผิวหลังจากที่เราปรับสภาพผิวพลาสติกแล้วค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นเนื้อหาสรุปนะคะสำหรับหน่วยที่5นะคะซึ่งอาจารย์คาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเมื่อนักศึกษาเนี่ยได้ทำการ
เรียนรู้นะคะในหน่วยที่5แล้วนะคะนักศึกษาเนี่ยจะต้องสามารถอธิบายนะคะกระบวนการในการขึ้นรูปพลาสติกได้นะคะจากนั้นเนี่ยก็สามารถอธิบายสมบัตินะคะแล้วก็การใช้งานแล้วก็มาตรฐานของตัวพลาสติกได้ด้วยนะคะจากนั้นก็สา

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ตัวใหญ
0: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษานะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชุดวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องที่4ของชุดวิชานี้นะคะจะว่าด้วยพัฒนาการของรัฐไทยนะคะซึ่งท่านนักศึกษาได้ศึกษารายการก่อนหน้านะคะเนื้อหาอาจจะมีความละเอียดละออแตกต่างกันไปนะคะแต่เราพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเน้นไปที่พัฒนาการของรัฐไทยเป็นหลักนะคะโดยที่ประเด็นนะคะในเรื่องที่4นี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกนะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรัฐนะคะอันนี้เราจะว่าด้วยตัวทฤษฎีนะคะแล้วก็องค์ประกอบเกี่ยวกับรัฐนะคะเป็นการฉายภาพกว้างให้นักศึกษาปูพื้นฐานความเข้าใจนะคะส่วนประเด็นที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมานะคะของรัฐไทยในบริบทการก่อนการเกิดขึ้นของรัฐชาตินะคะและประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันจะเป็นประเด็นนะคะที่3ว่าด้วยความเป็นรัฐไทยหลังการเกิดขึ้นของรัฐชาตินะคะโดยมีจุดแบ่งที่สำคัญนะคะระหว่าง2ประเด็นย่อยอันหลังนี้นะคะก็คือการเกิดขึ้นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองค่ะค่ะขออนุญาตไปที่ประเด็นแรกนะคะที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการเกิดขึ้นของรัฐนะคะทีนี้ค่ะรัฐคืออะไรคะนักศึกษารัฐคือสิ่งที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมนะคะทีนี้เราจะมาสำรวจกันค่ะว่าด้วยทฤษฎีนะคะแนวคิดว่าด้วยรัฐมาจากไหนเนี่ยนะคะมันแบ่งออกเป็นกี่แนวคิดทฤษฎีบ้างนะคะมาแนวคิดทฤษฎีแรกกันนะคะทฤษฎีแรกนะคะเราจะเรียกว่าเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยลัทธิเทวสิทธิ์นะคะหรือ divine rights นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะเทวสิทธิ์แปลว่านะคะผู้ที่ปกครองรัฐนะคะจะต้องอ้างอิงนะคะสิทธิอันชอบธรรมนะคะจากศาสนานะคะฉะนั้นในลัทธิเทวสิทธิ์นะคะความเชื่อทางศาสนามีส่วนอย่างมากในการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้ปกครองนะคะลัทธิเทวสิทธิ์นะคะจะปรากฏนะคะในบริบทของยุโรปเนี่ยเริ่มตั้งแต่อาณาจักรโรมันนะคะโดยเฉพาะนะคะบทบาทของโป๊ปนะคะพระสันตะปาปาโป๊ปนะคะแล้วก็อันที่2ค่ะก็จะเป็นตัวลัทธิเทวสิทธิ์นะคะก็ดำรงความสำคัญนะคะจนมาถึงยุโรปในยุคกลางนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะนักศึกษาจะเห็นการครองราชย์นะคะของกษัตริย์ยุโรปหลายพระองค์นะคะก็จะมีการสวมชฏาหรือบทบาทของตัวหมอสอนศาสนานะคะตัวที่อ้างอิงตัวเองว่ามาจากตัวพระเจ้าในศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะฉะนั้นในลัทธิเทวสิทธิ์เขาจะให้ความสำคัญกับศาสนาจักรมากกว่าอาณาจักรนะคะโดยที่กษัตริย์นั้นนะคะเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจมาจากองค์พระเจ้าโดยตรงนะคะทีนี้ถ้าลัทธิเทวสิทธิ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะเราอาจจะอธิบายได้นะคะว่าไอแนวคิดที่เราเรียนไปแล้วนะคะนั่นก็คือแนวคิดที่ว่าด้วยเทวราชาที่ได้รับอิทธิพลจากพราหมณ์ฮินดูซึ่งปรากฏอย่างชัดแจ้งนะคะในสมัยทุยานั้นนะคะก็สามารถถูกนับได้ว่าเป็นลัทธิเทวสิทธิ์ก็คือการที่กษัตริย์นะคะอ้างอิงตนเองเนาะว่าเป็นสมมติเทพที่แบ่งภาคลงมาเกิดนั่นเองนะคะส่วนแนวคิดที่2นะคะว่าด้วยการเกิดรัฐนะคะก็คือแนวคิดที่ว่าด้วยสัญญาประชาคมนะคะแนวคิดสัญญาประชาคมภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า social contract นะคะแนวคิดนี้จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะคะไปจากลัทธิเทวสิทธิ์นะคะเพราะว่าลัทธิเทวสิทธิ์นั้นนะคะจะไม่ให้ความสำคัญกับมนุษย์นะคะในการที่จะทำการตกลงหาผู้ปกครองร่วมกันนะคะแต่แนวคิดสัญญาประชาคมเนี่ยนะคะเกิดขึ้นนะคะภายใต้อิทธิพลนะคะของแนวคิดว่าด้วยมนุษยนิยมก็คือความนิยมนะคะความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์นิยมในศักยภาพของมนุษย์นะคะสอดคล้องกับยุโรปในช่วงของยุคของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะคะก็คือเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ฉะนั้นรัฐภายใต้แนวคิดสัญญาประชาคมนะคะรัฐจึงเกิดขึ้นภายใต้การทำสัญญาตกลงร่วมกันนะคะของประชาชนนะการเกิดขึ้นของรัฐในแนวคิดสัญญาประชาคมฉะนั้นรัฐจึงมีหน้าที่ดำเนินการบางอย่างนะคะที่ประชาชนได้ตกลงทำสัญญาร่วมกันนั่นเองนะคะทีนี้นักศึกษาอาจจะพบนะคะชื่อนักคิดคนสำคัญนะคะในแนวคิดสัญญาประชาคมนะคะนั่นก็คือโทมัสฮอปส์นะคะจอห์นล็อกนะคะแล้วก็ชองชาร์กวูโซนั่นเองนะคะส่วนแนวคิดที่3นะคะเราจะว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีวิวัฒนาการนะคะในทัศนะนี้นะคะเขาเชื่อว่ารัฐเนี่ยมีพัฒนาการมาจากความเป็นครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะคะซึ่งจะปรากฏตั้งแต่การเกิดขึ้นนะคะของสังคมมนุษย์นะคะนับแต่ความเป็นสังคมชนเผ่าเร่ร่อนนะคะจะสังเกตได้ว่าตัวหัวหน้าเผ่าหรือผู้ปกครองเนี่ยก็จะต้อง
มีคุณลักษณะของความเป็นพ่อก็คือความในการปกป้องครอบครัวนะคะมีความเด็ดเดี่ยวมีความสามารถในการรบนั่นเองนะคะส่วนแนวคิดที่4นะคะก็จะเป็นแนวคิดว่าด้วยทฤษฎีธรรมชาตินะในแนวคิดนี้เนี่ยเชื่อว่ารัฐเนี่ยก่อกำเนิดขึ้นเองนะคะเนื่องจากมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมนะคะและเป็นสัตว์การเมืองฉะนั้นการอยู่ร่วมกันนะคะในจำนวนมากเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวรูปแบบการปกครองฉะนั้นการเมืองเนี่ยนะคะมันจึงเป็นความธรรมชาติของมนุษย์นะคะโดยที่จะมีนักคิดคนสำคัญนะคะในสมัยเอเธนส์นะคะก็คือตัวอริสโตเติลนะคะเขาได้นิยามว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมืองฉะนั้นมนุษย์จะเข้าไปสู่การมีชีวิตที่ดีได้นะคะมนุษย์จำเป็นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะในสังคมการ

เมืองนั้นๆนะคะส่วนแนวคิดสุดท้ายนะคะก็คือแนวคิดว่าด้วยทฤษฎีคอมมิวนิสต์นะคะแนวคิดนี้นะคะเป็นแนวคิดที่วิพากษ์นะคะทฤษฎีการเกิดขึ้นของรัฐทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะนะคะเขามองว่านะคะรัฐเนี่ยเป็นผลผลิตจากความขัดแย้งทางชนชั้นนะคะชนชั้นในทัศนะของกลุ่มแนวคิดนี้นะคะเขาเชื่อว่าชนชั้นในปัจจุบันเนี่ยนะคะสังคมเป็นสังคมทุนนิยมใช่ไหมคะชนชั้นก็จะเป็นชนชั้นตัวชนชั้นนายทุนกับชนชั้นกรรมาชีพหรือชนชั้นแรงงานทีนี้การทําหน้าที่ของรัฐนะคะมักจะเป็นเครื่องมือของชนชั้นที่ได้เปรียบในสังคมนั้นๆในเวลานี้คือสังคมทุนนิยมฉะนั้นในทัศนะสุดท้ายเนี่ยเขามองว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะรัฐมันคือเครื่องมือของชนชั้นนายทุนนะคะทีนี้แล้วแนวคิดนะคะสุดท้ายแนวคิดทฤษฎีคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็เสนอต่อไปนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วรัฐควรจะถูกปราชญาการหรือหายไปนะคะตัวอย่างนักคิดคนสำคัญของแนวคิดทฤษฎีคอมมิวนิสต์นะคะก็คือตัวคาร์ลมาร์กซ์นะคะแล้วก็ฟรีดริชแองเกลนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัวแนวคิดทฤษฎีนะคะว่าด้วยการก่อกำเนิดรัฐนะคะในส่วนถัดมานะคะเราจะว่าด้วยนะคะองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะว่าอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่นะคะนักศึกษาต้องแยกให้ได้นะคะว่าอะไรคือความต่างสำคัญระหว่างความเป็นรัฐจารีตและรัฐสมัยใหม่นะคะรัฐจารีตถ้าเปรียบเทียบง่ายให้ง่ายที่สุดนะคะรัฐจารีตเนี่ยอำนาจเนี่ยเปรียบได้กับแสงเทียนนะคะแปลว่าเมื่อเราเอามือเข้าไปอังใกล้ไส้เทียนนะคะเราก็จะรู้สึกถึงความร้อนนะคะแต่รัฐสมัยใหม่เนี่ยนะคะอำนาจเนี่ยมันชัดเจนชัดแจ้งทั่วกันทั้งดินแดนฉะนั้นจุดต่างสำคัญระหว่างความเป็นรัฐจารีตกับรัฐสมัยใหม่คือเขตแดนนะคะทีนี้เรามาดูที่องค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่กันค่ะรัฐสมัยใหม่เนี่ยจะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบหลักด้วยกันนะคะนั่นก็คือข้อแรกค่ะดินแดนนะคะจะต้องเป็นดินแดนที่มีเขตแดนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนนะคะข้อที่2ค่ะเมื่อเรามีเขตแดนแล้วทำให้เราทราบค่ะว่าใครบ้างที่อยู่ในดินแดนหรือเขตแดนนั้นของเรานะคะนั่นก็คือเกิดสิ่งเรียกว่าประชากรนะคะเป็นองค์ประกอบที่เป็นประชากรเนี่ยจะต้องมีถิ่นที่อยู่อย่างถาวรในเขตแดนนั้นๆนะคะทั้งนี้นะคะประชากรในดินแดนนั้นอาจจะมีความต่างทั้งในแง่ของเชื้อชาติชาติพันธุ์ศาสนาวัฒนธรรมและภาษาฉะนั้นจะทำยังไงให้คนที่อยู่แตกต่างกันเนี่ยนะคะมีความเข้าใจรับรู้ร่วมกันนะคะว่าตนนั้นเป็นคนในรัฐสมัยใหม่หนึ่งๆเนี่ยอันนี้ก็จะมีความสลับซับซ้อนและเต็มไปด้วยความเป็นการเมืองอยู่นะคะองค์ประกอบที่3ค่ะจะเป็นองค์ประกอบว่าด้วยรัฐบาลรัฐบาลคือองค์กรที่ใช้อำนาจปกครองนะคะดูแลประชากรภายในรัฐนะโดยใช้อำนาจอธิปไตยด้านการบริหารนะคะทีนี้รัฐบาลเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตยเสมอไปนะคะรัฐบาลเนี่ยมีรูปแบบที่หลากหลายได้นะคะและมีลักษณะการใช้อำนาจที่หลากหลายได้ด้วยเช่นกันนะคะเช่นรัฐบาลของกษัตริย์นะคะหรือรัฐบาลของประชาชนเป็นต้นนะคะประการสุดท้ายค่ะเป็นประการสำคัญที่สุดนั่นก็คือเอกราชและอำนาจอธิปไตยค่ะอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะคะถือได้นะอำนาจเดียวนะคะที่ต้องชัดแจ้งนะคะแล้วก็ครอบคลุมประชากรและดินแดนของรัฐนะคะถึงจะนับว่าประเทศนั้นนะคะหรือรัฐนั้นเนี่ยเป็นเอกราชนะคะอำนาจอธิปไตยแบ่งออกเป็น3อันหลักๆด้วยกันนะคะก็คืออำนาจด้านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะคะทีนี้นะคะในแง่ของการทำความเข้าใจอำนาจอธิปไตยนะเราจะต้องมาดูว่าใครคะที่อ้างสิทธิ์ว่าตนนั้นเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะถ้าในกรณีที่คนคนเดียวเนี่ยอ้างสิทธิ์นะคะว่าตนเองนะคะบุคคลคนเดียวเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะเราจะได้รูปแบบระบอบการปกครองก็คือระบอบอำนาจนิยมนะหรือระบอบราชาธิปไตยนะก็คือตัวคนคนเดียวที่สามารถอ้างความชอบธรรมในการถือครองอำนาจอธิปไตยได้นะตัวอย่างก็จะถ้าไม่ใช่เผด็จการเนี่ยก็จะเป็นตัวพระมหากษัตริย์นะคะทีนี้หากมีกลุ่มคณะบุคคลล่ะคะที่นะคะกล่าวอ้างว่าตนนั้นเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะเราจะเรียกระบอบการเมืองนั้นว่าเป็นระบอบคณาธิปไตยนะคะคณาหรือคณะแปลว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของกลุ่มคณะบุคคลนะคะส่วนสุดท้ายนะคะถ้านะคะประชาชนอ้างอิงความชอบธรรมว่าเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะเราจะเรียกระบอบการเมืองการปกครองนั้นว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะในประเด็นนี้นะคะนักศึกษาต้องแยกทำความเข้าใจให้ได้นะคะว่าอะไรคือรัฐจารีตและรัฐสมัยใหม่และอะไรที่เป็นจุดเน้นสำคัญนะที่ทำให้สถานะเนาะของรัฐสมัยใหม่แตกต่างจากรัฐจารีต
นะคะนั่นก็คือเขตแดนนั่นเองซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของรัฐสมัยใหม่ค่ะค่ะประเด็นที่สองที่จะพูดคุยกันต่อเนื่องไปนะคะก็คือประเด็นที่ว่าด้วยความเป็นมาของรัฐไทยนะคะก่อนการเกิดขึ้นของรัฐชาตินะคะจากที่นักศึกษาเรียนไปแล้วนะคะว่าจุดเน้นสำคัญนะคะขององค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่เนี่ยคือเส้นเขตแดนนะคะฉะนั้นเนื้อหาในส่วนที่สองนี้นะคะเราจึงจะมาเป็นการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับมิติของความเป็นสุโขทัยและอยุธยาเป็นหลักนั่นเองนะคะทีนี้เนื้อหาแรกนะคะในประเด็นนี้ที่เราจะคุยกันนะคะก็คือแล้วความเป็นมาของรัฐไทยเนี่ยนะคะภายใต้แนวคิดปิตุราชาเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกับนิยามการก่อกำเนิดรัฐในด้านใดนะคะจากแนวคิดปิตุราชานะคะจากที่เรียนไปแล้วนะคะก็จะเกิดในสมัยสุโขทัยนะคะโดยที่ตัวสถาบันกษัตริย์นะจะมีสถานะเป็นพ่อใช่ไหมคะที่ปกครองไพร่ฟ้านั่นก็คือลูกนะคะฉะนั้นสะท้อนเงื่อนไขของอาณาจักรที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนมากนักนะคะแล้วก็อาณาจักรไม่ได้มีความกว้างใหญ่ไพศาลนะคะทีนี้ค่ะโครงสร้างนะคะทางอำนาจหรือการจัดลำดับชนชั้นทางสังคมเนี่ยนะคะในสมัยสุโขทัยเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบได้เป็นภาพของพีระมิดนะคะที่ตัวกษัตริย์นะคะหรือพ่อขุนนะคะอยู่บนยอดพีระมิดนะคะรองลงมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นราชวงศ์ที่ใกล้ชิดเป็นพระญาติกับกษัตริย์นะคะนั่นก็คือเจ้านายนะคะถัดจากนั้นเป็นขุนนางนะคะและคณะสงฆ์และส่วนสุดท้ายคือไพร่นะคะรูปแบบชนชั้นการจัดชนชั้นเนี่ยนะคะที่ปรากฏขึ้นในสมัยสุโขทัยแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นแนวดิ่งนะคะแต่ก็จะมีความการจัดชนชั้นที่ไม่ได้มีลักษณะของความเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะคะเนื่องจากตัวอาณาจักรเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีความสลับซับซ้อนมากนะคะถ้าเทียบกับตัวอาณาจักรอื่นๆนะคะทีนี้ค่ะในประเด็นที่2นะคะนอกเหนือไปจากปิตุราชาในสมัยสุโขทัยแล้วนะคะเมื่อนะคะเส้นทางประวัติศาสตร์ได้เคลื่อนย้ายเนี่ยนะคะเปลี่ยนผ่านจากสุโขทัยไปสู่อยุธยานะคะในบริบทนะคะแนวคิดในการปกครองที่สำคัญก็คือแนวคิดแบบเทวราชานะคะเปรียบเทียบตัวองค์ราชาเนี่ยนะคะได้เป็นเทพซึ่งนะคะอาณาจักรอยุธยาเนี่ยได้ไปรับเอาอิทธิพลความเชื่อแบบนี้นะคะมาจากขออีกทีนึงนะคะโดยสถานะของกษัตริย์เนี่ยเปรียบได้กับสมมุติเทพที่แบ่งภาคลงมาจุตินั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าในอาณาจักรอยุธยานะคะระยะห่างระหว่างสถาบันกษัตริย์นะคะหรือตัวราชาเนี่ยนะคะกับนะคะประชาชนคนทั่วไปเนี่ยจะมีระยะห่างที่ค่อนข้างกว้างมากขึ้นนะคะมากไปกว่าตัวสุโขทัยนะคะทีนี้เพราะเหตุใดคะทำไมนะคะรูปแบบการปกครองในอยุธยาจึงเป็นแบบเทวราชาหรือเป็นสมมุติเทพนะคะสาเหตุสำคัญเนี่ยก็เกิดขึ้นจากความสลับซับซ้อนของอาณาจักรนะคะทั้งการเป็นชุมชนทางการค้านะคะความสามารถทางการอาหารของราชวงศ์ต่างๆที่สามารถไปยึดเอาดินแดนอันห่างไกลเข้ามาได้นะฉะนั้นการที่จะเป็นพ่อให้ความรักกับลูกเนี่ยมันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วนะคะมันจำเป็นต้องยกสถานะของตัวสถาบันกษัตริย์เนี่ยให้อยู่เหนือจากคนทั่วไปนะคะแล้วก็ให้มีสถานะเป็นสมมุติเทพนั่นเองนะคะทีนี้การควบคุมกำลังคนนะคะหรือโครงสร้างทางอำนาจเนี่ยนะคะในสมัยอยุธยาภายใต้แนวคิดแบบเทวราชาเนี่ยนะคะจะมีความเป็นรูปธรรมชัดเจนมากกว่าแนวคิดในยุคของสุโขทัยนะคะโดยผ่านการใช้ระบบที่เรียกว่าระบบศักดินานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนถัดไปนะคะเขาก็จะบอกว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะแม้ว่าแนวคิดสำคัญเนี่ยจะปรากฏแนวคิดว่าด้วยปิตุราชานะคะหรือเทวราชาแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะคะแนวคิดทั้งปิตุราชาและเทวราชาเนี่ยก็ปรากฏขึ้นอย่างผสมผสานในบริบทสังคมการเมืองไทยนะคะโดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยนะคะที่อาศัยฐานความเชื่อทางศาสนาเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะนะคะฐานความเชื่อทางด้านศาสนาพุทธนะคะหรือการเกิดขึ้นของแนวคิดว่าด้วยธรรมราชาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะที่เป็นจุดกำเนิดของตัวแนวคิดว่าด้วยเทวราชานะคะตัวอย่างที่สำคัญนะคะที่จะปรากฏแนวคิดของความผสมผสานกันนะคะก็คือในกรณีของอยุธยานะคะแม้ว่าอยุธยาเนี่ยจะเป็นอาณาจักรที่เป็น
จุดเน้นสำคัญการเกิดขึ้นของแนวคิดว่าด้วยเทวราชานะคะแต่กษัตริย์อยุธยานะคะก็จะต้องยังคงสถานะเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกอยู่ใช่ไหมคะก็คือเป็นบุคคลเป็นสถาบันกษัตริย์ที่พระองค์จะต้องค้ำจุนนะคะพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องนะคะจะต้องบำรุงทำนุบำรุงศาสนาพุทธต่อนะคะเช่นเดียวกันค่ะเมื่ออาณาจักรเคลื่อนย้ายจากอยุธยาเนี่ยนะคะมาสู่ธนบุรีนะคะสถานะของตัวกษัตริย์นะคะก็ยังคงมีลักษณะความเป็นเทวราชานะคะกับธรรม

หรือแบบแผนธรรมเนียมประเพณีต่างๆนะคะแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังจะต้องดำรงตัวเองนะคะเป็นผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำชูศาสนาพุทธอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าจะมีการชำระพระไตรปิฎกครั้งสำคัญเลยนะคะในแผ่นดินของพระองค์นั่นเองค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับนะคะความเป็นมาของรัฐไทยนะคะแต่ว่าเราไปสนใจในห้วงที่หลังการเกิดขึ้นของรัฐชาตินะคะเราบอกแล้วนะคะว่าจุดแบ่งสำคัญนะคะของความเป็นรัฐสมัยใหม่นะคะกับรัฐจารีตก็คือขึ้นของเส้นเขตแดนนะคะถ้าซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปพิจารณาตัวพัฒนาการของรัฐไทยเนี่ยเราจะพบว่าเส้นเขตแดนเราปรากฏขึ้นครั้งแรกนะคะในสมัยของรัชกาลที่5นะคะแล้วก็ในรัชกาลที่5นะคะก็เป็นจุดกำเนิดสำคัญนะคะของการที่องค์สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะพระองค์สามารถรวมศูนย์อำนาจนะคะไว้ที่ราชธานีส่วนกลางหรือกรุงเทพได้อย่างสมบูรณ์นะคะก็เกิดขึ้นเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะทีนี้ในแง่ของการรวมศูนย์อำนาจนะคะของรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ทำอะไรบ้างนะคะพระองค์ทำทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกนะคะคือการปฏิรูประบบราชการนะคะจากเดิมที่เราปกครองเรามีการใช้ระบบราชการส่วนกลางเนี่ยแบบจตุสดมนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นเพียง4ประเด็นหลักนะคะนั่นก็คือเวียงวังคลังนานะรัชกาลที่5เล็งเห็นนะคะว่ามันไม่สามารถสอดรับกับความสลับซับซ้อนของปัญหาที่มันใหญ่โตมากขึ้นนะคะเนื่องจากเรามีดินแดนที่กว้างขวางมากขึ้นนะคะพระองค์ก็ได้ตั้งกระทรวงขึ้นมาทำหน้าที่นะคะซึ่งเป็นกระทรวงที่มีมากไปกว่าตัว4จตุสดมเหมือนเดิมนะคะนี่คือส่วนกลางนะคะส่วนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการปฏิรูประบบราชการในส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีการยกเลิกนะคะระบบเจ้าเมืองต่างๆนะคะแล้วก็ตั้งนะคะข้าราชการเข้าไปปกครองแทนภายใต้ระบบมณฑลเทศาภิบาลนะคะจะเห็นได้ว่านะคะในระบบราชการของที่เกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่5นะคะมันมีความสลับซับซ้อนนะคะมันมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตบุคคลที่มีความสามารถให้เข้ามารับราชการนะคะหรือผู้ที่มารับใช้ในกิจการของพระราชานะคะทำให้ตัวรัชกาลที่5นะคะเล็งเห็นความสัมพันธ์ของการที่จะต้องปฏิรูปนะคะระบบการคลังนะคะทำให้เนี่ยส่วนกลางนะคะสามารถที่จะเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก็มีการตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์นั่นเองนะคะเมื่อรายได้นะคะที่รัฐได้มากขึ้นนะคะก็ทำให้รัฐเนี่ยสามารถที่จะนำเงินรายได้เหล่านี้นะคะจ่ายนะคะเป็นเงินเดือนนะคะไปให้ยังตัวข้าราชการต่างๆได้นะคะจะเห็นได้ว่าความจงรักภักดีใช่ไหมคะก็จากเดิมเนี่ยที่เป็นตัวมีขุนนางมาขั้นกลางนะคะแต่ว่าประชาชนเนี่ยก็จะมีความจงรักภักดีไปสู่ตัวสถาบันกษัตริย์หรือองค์ในหลวงรัชกาลที่5นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนที่2ที่รัชกาลที่5ทรงได้ทำนะคะนั่นก็คือการเลิกระบบไพร่และทาสนะคะสิ่งที่ทำให้องค์รัชกาลที่5เนี่ยนะคะต้องทำการยกเลิกไพร่และทาสแบบค่อยเป็นค่อยไปนะ1ข้อแรกเลยนะคะก็คือพระองค์เล็งเห็นความสำคัญของการที่จะต้องปลดปล่อยไพร่และทาสนะคะซึ่งถูกกุมขังนะคะไว้ในระบบการผลิตที่ไม่เอื้อต่อเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะคะเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านี้ให้กลายมาเป็นแรงงานนะคะขณะเดียวกันนะคะมันก็แฝงเร้นไปด้วยความสำคัญในทางการเมืองนะคะเพราะว่าในรูปแบบการควบคุมกำลังคนแบบเดิมเนี่ยนะคะจะอนุญาตให้ตัวขุนนางเนี่ยสามารถนะคะครอบครองกำลังคนตามจำนวนชนชั้นตามจำนวนตำแหน่งแห่งที่ของขุนนางคนนั้นได้นะทำให้การที่ขุนนางมีกำลังคนเนี่ยอาจจะสร้างนะคะความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจให้กับกษัตริย์นะคะเนื่องจากกลัวว่าจะเกิดการทำกบฏเกิดขึ้นนะคะทีนี้การยกเลิกระบบไพร่และทาสเนี่ยนะคะมันก็เลยเป็นการดึงนะคะเครื่องมือทางการเมืองที่ขุนนางเคยถือนั่นคือกำลังคนเนี่ยปลดปล่อยออกไปนะคะแล้วแทนที่คนจะมีคนทั่วไปเนี่ยนะคะจะจงรักภักดีเนาะนะคะหรือให้ความจงรักภักดีกับมูลนายนะคะเมื่อมูลนายหมดความสำคัญแล้วนะคะบรรดาบุคคลทั่วไปที่ปลดปล่อยจากระบบไพร่และทาสนะคะก็จะพุ่งตรงความจงรักภักดีของตัวเองเนี่ยไปยังตัวสถาบันกษัตริย์หรือในหลวงรัชกาลที่5นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนที่3ที่รัชกาลที่5ทรงทำนะคะก็คือการปฏิรูปกองทัพแน่นอนค่ะว่าการรวมศูนย์อำนาจนะคะมันย่อมสร้างความไม่พอใจนะคะแล้วก็สร้างแรงเสียดทานนะคะต่อพระองค์นะคะจากเดิมที่เจ้าเมืองนะคะหรือขุนนางต่างๆมีอำนาจนะคะมีกำลังคนไว้ถือครองนะคะแต่พอมีการรวมศูนย์อำนาจภายใต้สมบูรณาญาสิทธิราชแล้วนะคะก็ต้องเกิดความไม่พอใจทีนี้ราหัสก็ได้เล็งเห็นความสำคัญนะ

ไม่เกิดการปฏิรูปกองทัพสมัยใหม่นะคะมีการเรียนการฝึกนะคะมีเงินเดือนในแบบตะวันตกนะคะโดยที่ก็ดึงคนที่หลุดออกมาจากระบบไพร่และทาสนั่นเองนะคะให้มาเป็นทหารนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือการปฏิรูปกฎหมายและการศาลให้มีความเป็นสากลมากขึ้นนะคะนี่คือห้วงแรกนะคะห้วงบริบทแรกนะคะก็คือรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะทีนี้ค่ะพัฒนาการในห้วงที่2ภายหลังการเกิดขึ้นของรัฐชาตินั่นก็คือความพยายามในการผลักดันสิ่งที่เรียกว่าแนวคิดราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญนะคะแนวคิดนี้นะคะก็คือกระแสการเรียกร้องราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญหรือนะคะการที่นะคะเปลี่ยนสถานะขององค์พระมหากษัตริย์เนี่ยให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะเราจะพบได้ว่ามีในสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่6นะคะเราจะพบความพยายามในการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงสถานะของกษัตริย์ใน2รูปแบบของเหตุการณ์ด้วยกันนะคะเหตุการณ์แรกเนี่ยก็คือเหตุการณ์ร.ศ. 103นะคะเป็นการเรียกร้องการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยคณะเจ้านายแล้วก็ขุนนางหัวก้าวหน้านะคะแต่ก็ไม่สําเร็จนะคะรัชกาลที่5บอกว่ายังไม่จําเป็นนะคะพระองค์เลือกที่จะทําการเปลี่ยนรูปการปกครองมากกว่านะคะทีนี้ค่ะในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็จะพบกระแสเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงนะคะนั่นก็คือเกิดเหตุการณ์ร.ศ. 130นะโดยกลุ่มกบฏหมอเหล็งนะคะข้อร้องของกลุ่มเคลื่อนไหวนี้จะแตกต่างไปจากเหตุการณ์แรกนะคะเหตุการณ์นี้นะคะเหตุการณ์ร.ศ. 130เนี่ยต้องการเรียกร้องสิ่งที่ว่า Republic นะคะหรือสถาสาธารณรัฐซึ่งไม่มีองค์สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่นะคะแม้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม้ว่าเหตุการณ์หนึ่งร.ศ. 130เนี่ยจะไม่ประสบผลสำเร็จนะคะสามารถที่จะขัดขวางได้ก่อนนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการดำเนินการของกลุ่มผู้เคลื่อนไหวในเหตุการณ์ร.ศ. 130นะคะได้ส่งผลในเวลาต่อมาต่อความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะผู้ก่อการที่เรียกว่าคณะราษฎรนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในเวลาต่อมานะคะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยกลุ่มคณะราษฎรขึ้นมานะคะมันก็ได้เปลี่ยนเงื่อนไขความสัมพันธ์นะคะของการของกลุ่มบุคคลที่ใช้อำนาจอธิปไตยออกไปอย่างสิ้นเชิงนะคะจากเดิมในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชตัวสถาบันกษัตริย์สามารถผูกขาดความชอบธรรมในการใช้อำนาจอธิปไตยได้ใช่ไหมคะแต่พอเราเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะให้เข้าสู่ตัวระบอบประชาธิปไตยแล้วนะคะโครงสร้างทางอำนาจผู้ใช้อำนาจอธิปไตยเปลี่ยนไปนะคะจากเดิมที่เป็นกษัตริย์เนี่ยนะคะก็เปลี่ยนไปสู่ประชาชนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความพยายามในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในสมัยคณะราษฎรนะคะก็ต้องเผชิญกับแรงผลักแรงเหวี่ยงนะคะแล้วก็มีความล้มลุกคลุกคลานปรากฏตามที่ได้ศึกษาไปแล้วนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในห้วงเวลานั้นเนี่ยนะคะก็จะปรากฏลักษณะของความเป็นอำมาตยาธิปไตยที่ค่อนข้างสูงด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ค่ะห้วงเวลาสุดท้ายนะคะที่ให้ความสำคัญที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะในห้วงของการหลังการเกิดรัฐชาตินะคะนั่นก็คือห้วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นการที่ประชาชนมีความตื่นรู้นะคะแล้วก็มีความที่จะอยากกระตือรือร้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองนะคะภายใต้การประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับฉบับนะคะพ.ศ. 2540นะคะซึ่งชื่อได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะหรือรัฐธรรมนูญที่กินได้นะคะการที่รัฐธรรมนูญนี้นะคะมีแนวโน้มเนี่ยสอดคล้องไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะคะรัฐธรรมนูญนี้เป็นผลมาจากนะคะการเสียเลือดเสียเนื้อนะคะการเรียกร้องประชาธิปไตยภายใต้เหตุการณ์พฤษภาธมินนั่นเองนะคะทำให้ทหารเนี่ยนะคะลำบากทางการเมืองแต่อย่างไรก็ตามค่ะจากที่ประสบการณ์ที่หลายท่านได้เผชิญนะคะในช่วงห่วงเวลา10ปีที่ผ่านมานะคะเราเผชิญกับตัวรัฐประหารครั้งสำคัญเนี่ย2ครั้งด้วยกันนะคะก็คือรัฐประหารพ.ศ. 2549นะคะกับรัฐประหารในพ.ศ. 2557นะจะเห็นได้ว่าแม้ว่าเราจะเข้าสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่นะคะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจริงๆแล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะพบว่าประเทศไทยก็ยังเผชิญกับปัญหาว่าด้วยพัฒนาการทางการเมืองที่เราอาจจะไม่สามารถถูกเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยได้นะคะเพราะว่ายังมีแรงหน่วงแรงรั้งบางอย่างอยู่นะคะเราก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงที่ว่าอะไรคือลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สำคัญของประชาชนที่ควรถูกนับในฐานะพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศให้เป็นประชาธิปไตยนั่นเองค่ะค่ะสำหรับในเรื่องที่4นะคะที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องพัฒนาการของรัฐนะคะนักศึกษาได้พูดคุยนะคะกันใน3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรัฐนะคะอะไรคือทฤษฎีว่าด้วยการกำเนิดของรัฐนะคะแล้วอะไรคือองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่โดยที่นักศึกษาต้องตอบให้ได้นะคะว่าอะไรคือความแตกต่าง

ระหว่างความเป็นรัฐจารีตและรัฐสมัยใหม่นะคะในส่วนที่2นะคะประเด็นที่2เราพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของรัฐนะคะก่อนการเกิดรัฐชาติขึ้นมานะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นทั้งปิตุราชาและเทวราชานะคะและห้วงสุดท้ายที่เราคุยกันนะคะก็คือความเป็นรัฐไทยหลังการเกิดขึ้นของรัฐชาตินะคะแม้ว่าในสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะรัชกาลที่5ทรงได้สถาปนาระบอบนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าระบอบนี้ในท้ายที่สุดแล้วก็ได้เปลี่ยนผ่านไปสู่ตัวระบอบที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยแต่นะจากประสบการณ์ที่หลายท่านนะคะอาจจะได้ร่วมรับรู้นะคะประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นตั้งแต่2475ก็ยังไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่ามันสามารถลงหลักปักฐานในการเมืองไทยในปัจจุบันนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องชวนคิดนะคะว่ามันมีเหตุปัจจัยในทางสังคมและธรรมใดบ้างคะที่เป็นอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาการบรรยายต่อไปนี้เป็นของชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์หน่วยที่4ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ซึ่งหัวข้อต่างๆจะครอบคลุมเกี่ยวกับการกำหนดตัวแปรการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยการเขียนสมมติฐานการวิจัยการกำหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเมื่อได้หัวข้อวิจัยและหน่วยวิจัยแล้วขั้นต่อไปก็คือการเลือกวิธีวิจัยว่าจะใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยเชิงปริมาณนั้นมีความหมายสองนัยยะด้วยกันก็คือเป็นการวิจัยที่มีการวัดผลการวิจัยออกมาเป็นปริมาณหรือเป็นตัวเลขในประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือเป็นการวิจัยที่จะใช้หน่วยวิจัยที่มีปริมาณมาก

มากเพียงพอที่จะให้การสรุปผลเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ว่าจำนวนถ้ามากเกินไปก็จะเป็นการสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นในทางสถิติจะมีการคำนวณว่าถ้าประชากรจำนวนเท่านี้ควรจะเป็นกลุ่มตัวอย่างสักเท่าไหร่ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปการวิจัยเชิงปริมาณอีกประเด็นหนึ่งก็คือเครื่องมือที่ใช้ในส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบสอบถามเมื่อมีแบบสอบถามเราก็ไปวัดจากหน่วยวิจัยก็จะได้คำตอบมาคำตอบนั้นเราก็จะมาแปลงเป็นตัวเลขคือเป็นปริมาณฉะนั้นในการวิจัยเชิงปริมาณจะต้องมีการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขให้ได้ผลออกมาเป็นตัวเลขตัวใหม่และผู้วิจัยจึงจะแปลผลตัวเลขนั้นออกมาเป็นความหมายอีกทีหนึ่งที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพก็จะเป็นการวิจัยที่จะไม่ใช้การสรุปผลจากตัวเลขแต่จะเป็นการสรุปผลมาจากการสัมภาษณ์หรือสังเกตจากหน่วยวิจัยที่ผู้วิจัยเลือกสรรมาแล้วว่าเป็นตัวแทนที่ดีที่จะให้ข้อมูลการวิจัยครั้งนั้นออกมาซึ่งผู้วิจัยต้องการว่าข้อมูลที่เราต้องการนั้นเราต้องการอะไรเพราะหน่วยวิจัยเราไม่จำเป็นต้องใช้จำนวนมากเราเรียกว่าหน่วยวิจัยพวกนั้นเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักหรือ key information วิธีทัศน์นี้จะเน้นการออกแบบการวิจัยที่เป็นวิจัยเชิงปริมาณเพราะเป็นวิธีวิจัยที่นิยมใช้กันมากส่วนวิจัยเชิงคุณภาพขอให้นักศึกษาได้รับชมจากวิดิทัศน์ในหน่วยที่8ดังที่กล่าวแล้วเมื่อนักศึกษาทราบหัวข้อวิจัยและหน่วยวิจัยที่ชัดเจนแล้วนักศึกษาก็ควรจะต้องเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยสมมติฐานการวิจัยนิยามศัพท์กรอบแนวคิดการวิจัยให้ชัดเจนเป็นเบื้องต้นก่อนหัวข้อวิจัยหรือประเด็นที่นักศึกษาได้นั่นก็คือตัวแปรนั่นเองสมมุติว่ามีผู้วิจัยคนหนึ่งสนใจเรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งนี้เพราะว่าปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีการใช้สมาร์ทโฟนและมีการใช้แอปพลิเคชันที่ติดต่อสื่อสารกันได้สามารถทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ได้แอปพลิเคชันเหล่านั้นก็อย่างเช่น Facebook LINE Instagram Twitterแต่สำหรับกรณีนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะเลือกศึกษาการใช้ Facebook เพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีคนไทยใช้มากถึง45ล้านบัญชีด้วยกันสำหรับหน่วยวิจัยผู้วิจัยก็สามารถที่จะศึกษากับคนได้หลายกลุ่มเช่นอาจจะศึกษากับนักเรียนนักศึกษาอาจารย์บุคคลเฉพาะสาขาอาชีพสมมติว่าครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษากับบุคคลวัยทำงานทีนี้เมื่อกำหนดคำว่าบุคคลวัยทำงานเฉยๆเนี่ยกลุ่มก็จะกว้างมากเพราะฉะนั้นจะต้องกำหนดกลุ่มบุคคลหรือหน่วยวิจัยที่เราต้องการจะไปเก็บข้อมูลให้มันแคบลงมาเพื่อความสะดวกในการที่จะส่งแบบสอบถามหรือไปสัมภาษณ์มาสมมติว่าผู้วิจัยสนใจเลือกบุคคลในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้วิจัยนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตบางเขนก็สามารถกระทำได้เพราะฉะนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นเรื่องที่จะวิจัยก็คือพฤติกรรมการใช้ Facebook ของบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาก็คือพฤติกรรมการใช้ Facebookส่วนหน่วยวิจัยที่จะศึกษาก็คือบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเมื่อได้2ประเด็นนี้แล้วการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยก็จะสามารถกระทำได้ปกติแล้ววัตถุประสงค์การวิจัยก็จะต้องระบุ2สิ่งด้วยกันก็คือตัวแปรที่จะศึกษากับหน่วยวิจัยถ้าการวิจัยครั้งนั้นมีการศึกษาตัวแปรข้างต้นเพียงอย่างเดียว
การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยก็จะมีเพียงข้อเดียวปกติแล้ววัตถุประสงค์ในการวิจัยนั้นก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่าเพื่อเพราะฉะนั้นกรณีข้างต้นเราสามารถเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยได้ว่าเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครแต่บางกรณีผู้วิจัยนอกจากจะสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กแล้วอาจจะต้องการศึกษาลึกลงไปก็คืออยากจะทราบว่าถ้าหน่วยวิจัยเนี่ยมีสถานภาพต่างกันเช่นมีเพศต่างกันมีระดับการศึกษาต่างกันมีรายได้ต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กต่างกันหรือไม่เพราะกรณีดังกล่าวนี้เรียกว่ามีการศึกษาตัวแปรต้นซึ่งตัวแปรต้นที่กล่าวก็จะมีเพศระดับการศึกษาและรายได้ส่วนตัวแปรตามก็คือประเด็นวิจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็คือพฤติกรรมการใช้ Facebook เพราะตอนนี้มีคำว่าตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเกิดขึ้นมาสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือตัวแปรตามก็คือประเด็นสำคัญที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาก็คือพฤติกรรมการใช้ Facebook ส่วนตัวแปรต้นก็คือคุณลักษณะของหน่วยวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาว่าถ้าหน่วยวิจัยนั้นมีคุณลักษณะต่างๆนั้นในคุณลักษณะแต่ละประเภทถ้าเกิดแตกต่างกันมันจะส่งผลต่อตัวแปรตามหรือไม่เช่นบุคคลวัยทำงานที่มีเพศต่างกันคือเพศชายเพศหญิงถ้ามีเพศต่างกันเนี่ยจะมีพฤติกรรมการใช้ Facebook ต่างกันหรือไม่นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการศึกษาตัวแปรต้นด้วยเมื่อมีการศึกษาตัวแปรต้นด้วยการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2ข้อโดยข้อแรกก็จะเป็นวัตถุประสงค์การวิจัยทั่วๆไปส่วนข้อที่2นั้นก็จะเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์การวิจัยก็จะเขียนได้เป็น2ข้อดังนี้นะครับข้อที่1เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ Facebook ของบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครข้อที่2ก็เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ Facebook ของบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครจำแนกตามตัวแปรเพศระดับการศึกษาและรายได้คือจะต้องระบุตัวแปรต้นที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษางานวิจัยบางชิ้นจะเขียนว่าเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ Facebook ของบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครจบเฉยๆอย่างนี้ไม่สมควรนะเมื่อมีการเปรียบเทียบก็ควรจะต้องระบุด้วยว่าตัวแปรที่สนใจจะศึกษานั้นมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยได้2ข้อต่อไปก็คือการเขียนสมมติฐานการวิจัยเมื่อมีการกำหนดตัวแปรต้นเราจะต้องมีการตั้งสมมติฐานในการวิจัยครั้งนั้นเพื่อเมื่อเก็บข้อมูลมาแล้วเราจะต้องมีการสรุปผลว่ามันสอดคล้องกับสมมติฐานหรือไม่การเขียนสมมติฐานการวิจัยเราจะเอาวัตถุประสงค์ข้อที่2นั้นมาเขียนแยกตามตัวแปรโดยที่ตัวแปรแต่ละตัวเราก็จะตั้งสมมติฐานเป็นข้อๆเราจะไม่เขียนรวมไม่เหมือนวัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งเราจะเขียนรวมว่าเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ Facebook ของบุคคลวัยทำงานจำแนกตามตัวแปรโดยเราระบุตัวแปรทั้ง3ตัวลงไปในข้อเดียวกันแต่พอเป็นสมมติฐานการวิจัยเราจะเขียนแยกตามตัวแปรก็คือสมมติฐานข้อที่1ก็จะเขียนว่าบุคคลวัยทำงานที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ Facebook แตกต่างกันข้อที่2ก็จะเป็นตัวแปรตัวที่2ก็คือบุคคลวัยทำงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ Facebook แตกต่างกันและข้อที่3ก็เป็นตัวแปรตัวที่3ก็คือบุคคลวัยทำงานที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ Facebook แตกต่างกันการเขียนสมมติฐานการวิจัยนิยมเขียนแยกตามตัวแปรเป็นข้อๆเพราะว่าเมื่อทดสอบสมมติฐานมาแล้วพบความแตกต่างหรือไม่แตกต่างเราจะได้สรุปผลได้ว่าผลการวิจัยครั้งนั้นท
ที่ทดสอบมาแล้วเพศเนี่ยสอดคล้องกับสมมติฐานข้อหนึ่งหรือไม่

ข้อ2หรือไม่ข้อ3หรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นสมมติฐานควรจะต้องเขียนแยกเป็นรายข้อตามตัวแปรต่อไปก็คือการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะนิยามศัพท์เฉพาะก็คือการบอกความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนั้นว่ามีความหมายอย่างไรคำบางคำในงานวิจัยที่คนละเรื่องกันแต่อาจจะใช้คำเดียวกันแต่พอเป็นงานวิจัยคนละเรื่องกันนั้นความหมายก็จะเป็นคนละความหมายเช่นระดับการศึกษาเนี่ยบอกความหมายอาจจะบอกเหมือนกันแต่ว่าเวลาแยกกลุ่มอาจจะไม่เหมือนกันบางงานวิจัยอาจจะแยกเพียงระดับการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมสูงกว่ามัธยมแค่นั้นเพราะกลุ่มหน่วยวิจัยที่ไปเก็บนั้นอาจจะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีครอบคลุมระดับการศึกษาต่ำไปจนถึงสูงแต่บางงานวิจัยศึกษากับกลุ่มคนที่มีการศึกษาสูงเราก็จะต้องไปกำหนดระดับการศึกษาเป็นอีกแบบหนึ่งแยกกลุ่มเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการนิยามศัพท์ในการวิจัยครั้งนั้นว่าในคำนี้เรามีความหมายว่าอย่างไรคำศัพท์ที่นำมานิยามส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นตัวแปรต้นกับตัวแปรตามสำหรับตัวแปรต้นนั้นการนิยามเราจะบอกความหมายว่าหมายถึงอย่างไรแล้วก็ในการวิจัยครั้งนั้นจะแบ่งตัวแปรนั้นแยกย่อยเป็นอะไรบ้างส่วนตัวแปรตามนั้นก็คือประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาเราก็จะบอกทั้งความหมายและจะบอกว่าในการที่จะวัดตัวแปรนั้นออกมาเราจะวัดด้วยเครื่องมืออะไรนะให้ชัดเจนการนิยามตัวแปรตามนี้เราจะเรียกว่านิยามเชิงปฏิบัติการคือนอกจากจะบอกความหมายแล้วยังบอกด้วยว่าเราจะวัดตัวแปรนั้นด้วยเครื่องมืออะไรเป็นแบบสอบถามแบบทดสอบหรืออะไรยังไงมีลักษณะอย่างไรจากงานวิจัยข้างต้นเรามีตัวแปรต้น3ตัวคือเพศระดับการศึกษาและรายได้การนิยามศัพท์เฉพาะนั้นคำว่าเพศเนี่ยเราไม่ต้องนิยามเพราะว่าในงานวิจัยต่างๆถ้ามีการศึกษาตัวแปรเพศนั้นเราก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเหมือนกันหมดคือชายกับหญิงยังไม่มีงานวิจัยใดที่มีการศึกษาพอกำหนดเพศแล้วจะมีกำหนดเป็นชายหญิงและเพศที่3ยังไม่เคยมีงานวิจัยอันไหนนะที่ศึกษาลักษณะอย่างนี้ที่ระดับการศึกษาอย่างที่กล่าวแล้วว่าระดับการศึกษาบางงานวิจัยมีการใช้กลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันเราก็ต้องมานิยามอย่างกรณีนี้เรานิยามว่าระดับการศึกษาหมายถึงวุฒิการศึกษาสูงสุดที่บุคคลวัยทำงานได้รับซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะจำแนกเป็น2กลุ่มคือระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าเพราะว่าบุคคลวัยทำงานในที่นี้ก็เป็นบุคคลที่อยู่ในออฟฟิศนะสำนักงานอะไรต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบางกลุ่มอาจจะเป็นปริญญาโทหรือสูงกว่าเพราะระดับการศึกษาในที่นี้เราจะจำแนกเป็นแค่2ระดับด้วยกันรายได้เราก็จะนิยามว่าหมายถึงจำนวนเงินสุทธิต่อเดือนของบุคคลวัยทำงานได้รับจากการประกอบอาชีพซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนกลุ่มที่2 31,000 บาทถึง 60,000 บาทต่อเดือนและกลุ่มที่3 61,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นจะดูว่าอาจจะ 60,000 บาทจะมากเนื่องจากว่าเราใช้บุคคลไปทำงานที่ทำงานในสำนักงานบางคนอาจจะมีเงินเดือนค่อนข้างสูงในยุคสมัยนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะส่วนตัวแปรตามซึ่งได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าตัวแปรตามนิยมที่จะนิยามเชิงปฏิบัติการคือบอกความหมายและวิธีการวัดอย่างเช่นคำว่าพฤติกรรมการใช้ Facebook ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเขาจะนิยามว่า
พฤติกรรมการใช้ Facebook หมายถึงการกระทําของบุคคลวัยทำงานในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ซึ่งครอบคลุมความมุ่งหมายในการใช้ความถี่ในการใช้ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละครั้งความพึงพอใจในการใช้และประโยชน์ที่ได้รับประเด็นต่างๆที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็คือประเด็นที่เขาสนใจจะศึกษานั่นเองซึ่งนิยามตรงนี้เนี่ยผู้วิจัยต้องมีการศึกษาว่าการใช้ Facebook นั้นมันมีประโยชน์อะไรยังไงคนเขามีความมุ่งหมายในการใช้อะไรยังไงต้องมีการไปศึกษาจากวรรณกรรมต่างๆมาเพื่อจะนำข้อมูลอันนั้นมาสร้างเครื่องมือวิจัยซึ่งเมื่อเราสร้างเครื่องมือวิจัยเราก็ต้องนิยามให้ชัดเจนตรงนี้นี่ก็คือความหมายของพฤติกรรมการใช้ Facebook ทีนี้วัดการวัดพฤติกรรมการใช้ Facebook นี้ก็วัดได้ด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนะมีข้อคำถามตามประเด็นที่กล่าวมาแล้วข้างต้นการตอบเป็นแบบเลือกตอบแบบม่านประมาณค่า5ระดับคือมากที่สุด5มาก4ปานกลาง3น้อยและน้อยที่สุด1เพราะจะเห็นว่าทั้ง2ย่อหน้านี้ย่อหน้าบนก็เป็นการบอกความหมายส่วนย่อหน้าที่2ก็เป็นวิธีการวัดนี่แหละครับก็คือนิยามเชิงปฏิบัติการนี่คือการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะต่อไปก็คือการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยกรอบแนวคิดในการวิจัยนั้นเราสามารถเขียนได้2รูปแบบก็คือกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคิดเชิงความสัมพันธ์ของตัวแปรผู้วิจัยส่วนใหญ่ที่เขียนกันเนี่ยก็จะนิยมเขียนรูปแบบที่2ก็คือเป็นรูปแบบกรอบสี่เหลี่ยม2กรอบซ้ายและขวากรอบซ้ายก็จะเป็นระบุตัวแปรต้นที่จะศึกษาในครั้งนั้นกรอบขวาก็จะเป็นตัวแปรตามแล้วก็มีลูกศรเชื่อมระหว่าง2กรอบนี้แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรตัวอย่างเช่นจากประเด็นวิจัยข้างต้นนะผู้วิจัยสนใจจะศึกษาพฤติกรรมการใช้ Facebook ก็จะอยู่ในกรอบขวามือคือเป็นตัวแปรตามส่วนตัวแปรต้นก็ศึกษา3ตัวด้วยกันก็คือเพศระดับการศึกษาและรายได้ก็จะทำเป็นกรอบ2กรอบนี้และมีลูกศรตรงกลางนะแสดงว่าตัวแปรต้นส่งผลต่อตัวแปรตามดังนี้อันนี้เรียกว่ากรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงความสัมพันธ์ของตัวแปรส่วนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีนั้นก็อาจจะเป็น2กรอบนี้แต่ซีกซ้ายนี่ก็จะเป็นเชิงทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนั้นเช่นการใช้ Facebook มีความมุ่งหมายยังไงบ้างนะและตัวแปรตามก็จะเป็นพฤติกรรมการใช้แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าที่ดูนั้นก็จะการเขียนกรอบแนวคิดเพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นกรอบแนวคิดเชิงความสัมพันธ์ของตัวแปรดังภาพที่ปรากฏต่อไปก็จะพูดถึงการกำหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างปกติแล้วเมื่อได้ประเด็นวิจัยแล้วเนี่ยผู้วิจัยก็มักจะคิดตามออกมาทันทีว่าในการศึกษาประเด็นนั้นจะศึกษากับใครก็คือจะใช้หน่วยวิจัยเป้าหมายนั้นเป็นใครหน่วยวิจัยนั้นจะมีจำนวนเพียงใดซึ่งจำนวนหน่วยวิจัยเป้าหมายนั้นก็ไม่ควรจะมากเกินไปจนไม่อยู่ในวิสัยที่จะเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปผลได้ทันตามกำหนดเวลาจากตัวอย่างข้างต้นเป็นพฤติกรรมการใช้ Facebook ของบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครดังที่กล่าวแล้วถ้าเรากำหนดเป็นคำกว้างๆว่าบุคคลวัยทำงานอันนี้จะกว้างมากคือเป็นบุคคลวัยทำงานในประเทศทั้งหมดซึ่งคงสุดวิสัยที่จะเก็บข้อมูลมาได้เพราะฉะนั้นจะต้องกำหนดหน่วยวิจัยให้แคบลงมาถ้ากำหนดหน่วยวิจัยเป็นบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครอันนี้ก็ยังกว้างอยู่ก็จะเป็นบุคคลวัยทำงานทั้ง50เขตในกรุงเทพมหานครแต่ถ้าผู้วิจัยสามารถที่จะมีกำลังคนกำลังทรัพย์ที่จะไปเก็บข้อมูลได้ก็อาจจะวิจัยได้ทั้งกรุงเทพมหานครแต่ว่าในการศึกษาในสถาบันการศึกษาก็ไม่นิยมที่จะทำใหญ่โตขนาดนั้นเราก็จะกำหนด
หน่วยวิจัยเป้าหมาย

แคบลงมาอยู่ในวิสัยที่จะเก็บได้กรณีนี้ก็จะเป็นกำหนดให้แคบลงมาเป็นในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครจากนั้นผู้วิจัยก็ควรจะไปหาสถิติข้อมูลของกรุงเทพมหานครนะในเขตบางเขนว่ามีประชากรเท่าไหร่สถิติปี2562พบว่าประชากรในเขตบางเขนมีประมาณ 190,000 คนเป็นประชากรวัยทำงานประชากรวัยทำงานนี้เราจะนิยามว่ามีอายุประมาณ 19-60 ปีจากข้อมูลสถิติของกรุงเทพมหานครก็พบว่ามีประมาณ 120,000 คนด้วยกันเพราะฉะนั้นประชากรเป้าหมายตามชื่อเรื่องที่กำหนดไว้นี่ก็คือประชากรวัยทำงานในเขตบางเขนประชากรก็จะเป็น 120,000 คนซึ่งจำนวนก็ยังมากในการวิจัยผู้วิจัยจึงต้องมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาจำนวนหนึ่งเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลนำมาสรุปผลให้อยู่ในวิสัยที่สามารถทำได้ในทางสถิติก็จะมีการวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาเพื่อให้เป็นตัวแทนของประชากรเป้าหมายที่เราต้องการเพื่อให้ผลจากการวิจัยนั้นสามารถเอาผลสรุปไปยังประชากรเป้าหมายทั้งหมดคือบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาจะต้องมีจำนวนเท่าใดจึงจะเป็นตัวแทนที่เชื่อถือได้ของประชากรได้มีการคิดวิธีคำนวณหลายรูปแบบด้วยกันแต่ที่นิยมใช้กันมากก็เป็นสูตรของสมาคมการศึกษาแห่งชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งมีเครซี่และมอแกนคือเครซี่และมอแกนนี่เป็นนามสกุลของชาวอเมริกันสองคนนะตอนนั้นเขาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกเขาก็ไปนำสูตรที่สมาคมศึกษากำหนดขึ้นซึ่งสมาคมการศึกษานี่ก็ระดมความคิดมาจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนว่าในการจะกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะเป็นตัวแทนประชากรได้เนี่ยควรใช้สูตรอย่างนี้ก็จะมีสูตรออกมาก็เผยแพร่นี่เครซี่และมอร์แกนซึ่งตอนนั้นเรียนปริญญาเอกอยู่ก็เอาสูตรเนี่ยมาคำนวณโดยใส่จำนวนประชากรแล้วก็คำนวณตามสูตรที่ทางสมาคมกำหนดก็ออกมาเป็นจำนวนกลุ่มตัวอย่างก็ทำเป็นตารางสำเร็จรูปเรียกว่าตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนเพื่อนคนส่วนใหญ่ก็เลยรู้จักตารางนี้ในนามของเครซี่และมอร์แกนแต่จริงๆสองคนนี้ไม่ได้เป็นคนคิดเป็นคนเพียงแต่เอาสูตรนั้นมาคำนวณแล้วก็สร้างเป็นตารางแล้วก็ไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางจิตวิทยาฉบับหนึ่งผู้คนก็พากันใช้ก็เลยเละตารางว่าตารางเครซี่และมอร์แกนอีกสูตรหนึ่งเป็นของทาโร่ยามาเน่นี่ก็เป็นนักสถิติอีกคนหนึ่งก็คิดสูตรออกมาเช่นกันแล้วก็สร้างเป็นตารางสำเร็จรูปถึง2วิธีทั้ง2สูตรเนี่ยนะของยามาเน่และของเครซี่และมอร์แกนก็ทำออกมาแล้วเนี่ยกลุ่มตัวอย่างก็จะใกล้เคียงกันในเอกสารการสอนชุดวิชาได้ยกตัวอย่างตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนไว้บางส่วนมีดังนี้นะครับตามภาพที่ในหน้าจอก็จะพบว่าตัดตอนมาเฉพาะประชากรจำนวน 8,000 9,000 10,000 15,000 20,000 คือประชากรยิ่งมากเท่าไหร่จำนวนกลุ่มตัวอย่างก็ไม่จำเป็นต้องมากก็จะมีจำนวนแค่เป็นเรือนร้อยเท่านั้นและจำนวนสูงสุดก็คือ 100,000 คนเป็นกลุ่มตัวอย่างเพียง384คนในทางสถิติก็เชื่อว่าถ้าศึกษากับประชากรแสนคนเนี่ยเอากลุ่มตัวอย่างเพียง384คนแล้วสรุปผลคำตอบจากคน384คนนี่ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นหรือเป็นผลการวิจัยที่สะท้อนไปยังคนประชากรทั้งแสนคนเนี่ยได้ในตารางช่องประชากรที่แสดงมาข้างต้นนะฮะซ้ายมือนั่นก็เป็นจำนวนประชากรขวามือก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างตัวเลขสุดท้ายนั้นเป็น100,000

รือมากกว่านั้นก็จะใช้กลุ่มตัวอย่าง384นี่ตัวอย่างข้างต้นนั้นประชากรที่เป็นบุคคลวัยทำงานได้มี 120,000 คนเพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำที่ต้องสุ่มมาเนี่ยก็จะต้องไม่น้อยกว่า384คนแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้อาจจะเป็น400หรือ500คนก็ได้ก็ยิ่งดีถ้าอยู่ในวิสัยที่จะทำได้แต่จะน้อยกว่า384คนเนี่ยไม่ได้นะถ้าน้อยกว่า384คนค่าสถิติที่คำนวณออกมาจะสรุปผลว่าเป็นความเห็นของคนแสนคนหรือ120,000คนนั้นไม่เป็นที่ยอมรับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่สามารถสรุปผลไปยังประชากรเป้าหมายได้ต้องใช้วิธีการสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็นนะซึ่งการสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็นนี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันนะเช่นวิธีการสุ่มอย่างง่ายการสุ่มอย่างเป็นระบบการสุ่มแบบแบ่งชั้นการสุ่มแบบกลุ่มการสุ่มหลายขั้นตอนอะไรจะอยู่ในเอกสารการสอนในชุดวิชาอยู่แล้วแต่ที่นิยมกันส่วนใหญ่ก็คือการสุ่มแบบแบ่งชั้นกรณีที่ในการวิจัยนั้นมีการศึกษาตัวแปรต้นนะเรานิยมที่จะใช้สุ่มแบบแบ่งชั้นคำว่าแบ่งชั้นนี่ก็คือแบ่งชั้นตามตัวแปรต้นว่าตัวแปรต้นเราศึกษาอะไรบ้างเวลาสุ่มนั้นเราต้องสุ่มโดยคำนึงถึงตัวแปรต้นเพราะว่าถ้าเป็นสุ่มอย่างง่ายเนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วบางตัวแปรต้นจะมีจำนวนน้อยนะซึ่งเวลาที่เราไปเปรียบเทียบค่าสถิติก็จะไปเป็นที่น่าเชื่อถือเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้มานั้นในแต่ละตัวแปรมีจำนวนที่นำมาสามารถคิดคำนวณทางสถิติเปรียบเทียบกันได้อย่างน่าเชื่อถือจึงต้องมีการสุ่มแบบแบ่งชั้นในการสุ่มแบบแบ่งชั้นนั้นก็ยังแบ่งย่อยออกได้เป็นอีก2วิธีด้วยกันวิธีที่1เราเรียกว่าสุ่มแบ่งชั้นแบบสัดส่วนคือกลุ่มย่อยของตัวแปรต้นแต่ละกลุ่มมีเท่าใดก็คิดสัดส่วนออกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างดังนั้นจำนวนของแต่ละกลุ่มจะไม่เท่ากันซึ่งแบบนี้หากบางกลุ่มย่อยเนี่ยมีประชากรน้อยเมื่อคิดสัดส่วนแล้วก็ยิ่งน้อยลงไปอีกเวลาสุ่มแล้วเนี่ยถ้าได้น้อยมากๆเวลาที่ไปเปรียบเทียบสถิติอย่างที่กล่าวแล้วก็ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือในทางสถิติเขาให้พิจารณาว่าถ้าน้อยกว่า30หน่วยคือถ้าเป็นจำนวนคนเนี่ยถ้าน้อยกลุ่มนั้นถ้าน้อยกว่า30คนนี้ก็ไม่น่าจะเอามาเปรียบเทียบได้ดีค่าความคลาดเคลื่อนจะสูงก็เลยใช้สุ่มแบบที่2แบบที่2นี่เราเรียกว่าสุ่มแบบแบ่งชั้นแบบโควต้าคือกำหนดโควต้าลงไปเลยว่าในแต่ละกลุ่มย่อยของตัวแต่ละตัวแปรนั้นเราจะสุ่มมาจำนวนเท่าไหร่แม้ว่าจำนวนประชากรกลุ่มย่อยในตัวแปรนั้นจะมีน้อยเราก็จะสุ่มมาเป็นจำนวนเท่าๆกันในแต่ละตัวแปรซึ่งแต่ละตัวแปรเมื่อกำหนดโควต้าแล้วรวมกันแล้วทั้งหมดจะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพราะฉะนั้นการสุ่มแบบแบ่งชั้นนี่ก็จะมี2วิธีด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปในเรื่องของการกำหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างทีนี้เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจของนักศึกษาก็มีกิจกรรมทบทวนที่จะให้นักศึกษาได้ลองคิดสมมุติว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งกำหนดหน่วยวิจัยตัวแปรต้นและตัวแปรตามไว้ดังนี้หน่วยวิจัยได้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในจังหวัดราชบุรีธุรกิจ SME นี่เราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทอันนี้ตามที่กำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรมก็คือภาคการค้าภาคบริการและภาคการผลิตภาคการค้าเนี่ยจากการสำรวจสถิติในราชบุรีมีประมาณ 12,900 รายภาคบริการมีประมาณ 10,000 รายภาคการผลิตนี่มีน้อยหน่อย 4,000 ราย

แปรต้นได้แก่ประเภทของธุรกิจก็คือแบ่งเป็น3กลุ่มดังที่กล่าวแล้วการค้าการบริการการผลิตขนาดของธุรกิจคือตัวแปรตามตัวแปรต้นอีกตัวหนึ่งก็คือตามชื่อนะธุรกิจกลางและขนาดย่อมก็แบ่งเป็น2กลุ่มตัวแปรตามก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบธุรกิจเพราะในยุคสมัยนี้การประกอบธุรกิจนี่ก็จะมีการใช้อินเทอร์เน็ตในแง่มุมต่างๆนะของผู้ประกอบการจากข้อมูลข้างต้นนี่ให้นักศึกษาลองเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยเขียนสมมติฐานการวิจัยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ควรจะมีสักเท่าใดและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างควรการใช้การสุ่มแบบใดจึงจะเหมาะสมนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมทบทวนให้นักศึกษาลองคิดแนวตอบกิจกรรมทบทวนข้างต้นวัตถุประสงค์การวิจัยเนื่องจากว่ามีการกำหนดตัวแปรต้นด้วยเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์การวิจัยก็จะมี2ข้อนะข้อแรกก็จะเป็นวัตถุประสงค์โดยทั่วไปนะก็สามารถเขียนได้โดยมีเพื่อขึ้นต้นนะก็เพื่อศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในจังหวัดราชบุรีนะเพราะประเด็นการวิจัยก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบธุรกิจหน่วยวิจัยก็คือผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในจังหวัดราชบุรีวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็เป็นวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะนะก็สามารถเขียนได้ว่าเพื่อเปรียบเทียบการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในจังหวัดราชบุรีจำแนกตามตัวแปร2ตัวที่เรากำหนดไว้ในโจทย์นะครับก็คือจำแนกตามตัวแปรประเภทของธุรกิจและขนาดของธุรกิจอันนี้ก็เป็นแนวตอบข้อที่1วัตถุประสงค์การวิจัยเขียนได้2ข้อสมมติฐานการวิจัยสมมติฐานการวิจัยจะมีกี่ข้อก็ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวแปรต้นนั่นเองนะจำนวนตัวแปรต้นมี2ตัวก็จะเขียนแยกข้อเป็นสมมติฐานการวิจัยได้2ข้อวิธีการเขียนข้อที่1ก็จะเขียนว่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME ต่างประเภทกันนะก็คือประเภทของธุรกิจที่แบ่งออกเป็น3ประเภทนะผู้ประกอบการธุรกิจ SME ต่างประเภทกันมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบการธุรกิจแตกต่างกันข้อ2ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ต่างขนาดกันนะขนาดก็มีขนาดกลางกับขนาดเล็กผู้ประกอบการธุรกิจ SME ต่างขนาดกันมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประกอบธุรกิจแตกต่างกันนะอันนี้ก็คือแนวเฉลยในข้อ2สมมติฐานการวิจัยมี2ข้อข้อที่3ถามว่ากลุ่มตัวอย่างในการวิจัยควรมีอย่างน้อยเท่าใดจากข้อมูลที่ให้ไว้จำนวนผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดราชบุรีก็มีประมาณ 26,900 รายซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทการค้า 12,900 บริการ1ประมาณ 11,000 การผลิต 4,000 จำนวนประชากรเป้าหมายก็คือ 26,900 นักศึกษาก็อาจจะเปิดจากตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในเอกสารก็จะพบว่าจำนวน 26,900 ไม่มีนะมีจำนวนประชากร 30,000 30,000 นี่เป็นกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในตารางก็คือ379รายหมายความว่าในการวิจัยครั้งนี้เราจะต้องสุ่มกลุ่มตัวอย่างให้ได้ไม่น้อยกว่า379รายการสุ่มกลุ่มตัวอย่างควรจะใช้สุ่มแบบใดอย่างที่กล่าวแล้วถ้ามีการศึกษาตัวแปรต้นด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างก็ควรจะใช้สุ่มแบบโควต้าสุ่มแบบแบ่งชั้นแต่อาจจะเป็นแบบโควต้าหรือแบบสัดส่วนก็ได้ถ้าสุ่มแบบโควต้า

สมมุติว่าเราจะสุ่มกลุ่มละ130รายหรือ130คนนะผู้ประกอบการ130คน3กลุ่มก็จะได้390คนซึ่ง390คนนี้จะเป็นจำนวนที่สูงกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในขั้นต่ำในตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างก็ถือว่าใช้ได้ในกำหนดแบบโควต้าถ้าสุ่มแบบสัดส่วนหมายความว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มจำนวนประชากรในแต่ละกลุ่มมีจำนวนเท่าไหร่ก็คิดเป็นสัดส่วนออกมาอย่างเช่นกลุ่มการค้ามี 12,900 รายจำนวนขั้นต่ำตามเป้าหมาย379เราก็เอามาคูณกันหารด้วยจำนวนทั้งหมดคือ 26,900 คิดเป็นสัดส่วนกลุ่มการค้านี้ซึ่งมีจำนวนมากก็จะได้กลุ่มตัวอย่างออกมา182รายกลุ่มบริการนี้มี 10,000 นะคูณด้วย379หารด้วย 26,900 ก็ได้141รายการผลิตคำนวณแนวเดียวกันก็ได้57ได้380รายนะอันนี้สุ่มแบบสัดส่วนโควต้าแบบสัดส่วนก็ได้380เพราะฉะนั้นทั้ง2วิธีจะใช้วิธีใดก็ได้จากการบรรยายมาก็เป็นการสรุปให้นักศึกษาเห็นว่าการออกแบบการวิจัยในหน่วย4นี้นักศึกษาก็จะได้เข้าใจในเรื่องของการกำหนดตัวแปรการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยการเขียนสมมติฐานการวิจัยการกำหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งในการวิจัยนั้นถ้าเราทราบหน่วยวิจัยทราบประเด็นที่จะวิจัยเราก็สามารถที่จะเขียนสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้และการกำหนดประชากรเราก็จะได้แนวคิดว่าถ้าประชากรมีมากเราควรจะเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างหรือสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเราควรจะใช้วิธีใดซึ่งในการวิจัยโดยทั่วไปถ้ามีการกำหนดตัวแปรต้นเราก็จะมีการใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นซึ่งแบบแบ่งชั้นก็จะแบ่งออกเป็น2วิธีคือจะแบ่งชั้นแบบสัดส่วนหรือว่าแบ่งชั้นแบบโควต้าก็ให้นักศึกษาลองไปพิจารณาเลือกใช้ดูตามความเหมาะสมนะการบรรยายในหน่วยที่4ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับนักศึกษาคำบรรยายสรุปต่อไปนี้เป็นเรื่องการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์หน่วยที่5เป็นเรื่องของการออกแบบการวิจัยซึ่งในหน่วยที่4นั้นเราได้ทราบถึงเรื่องของการกำหนดตัวแปรการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยการเขียนสมมติฐานการวิจัยการกำหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในหน่วยนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยประเภทของเครื่องมือวิจัยที่ใช้กันโดยทั่วไปก็มีหลายรูปแบบโดยเฉพาะเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณที่นิยมใช้กันมากก็ได้แก่แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างแบบสังเกตมีโครงสร้างแบบสังเกตกึ่งโครงสร้างและแบบบันทึกข้อมูลสำหรับแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างที่จริงก็เป็นอันเดียวกันสำหรับแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างเราจะใช้กับผู้ตอบที่มีความสามารถในการอ่านต่ำก็คือผู้วิจัยจะต้องนำแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์นั่นแหละครับไปเก็บกับบุคคลที่มีความสามารถในการอ่านไม่สูงนักผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้อ่านข้อคำถามแล้วให้หน่วยวิจัยที่เราไปสัมภาษณ์นั้นเป็นผู้แสดงความเห็นแล้วเราก็บันทึกสำหรับแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับถามความคิดเห็นความสนใจความพึงพอใจเจตคติการใช้ประโยชน์ในประเด็นที่เกี่ยวกับสารสนเทศซึ่งมีมากใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจเ
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างแบบหรือแบบสังเกตกึ่งโครงสร้างอันนี้จะใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์หรือแบบสังเกตพวกนี้จะมีหัวข้ออย่างคร่าวๆอันนี้ก็เพื่อป้องกันการลืมอย่างแบบสัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะมีการกำหนดหัวข้อว่าเราจะไปสัมภาษณ์ในประเด็นใดบ้างเป็นหัวข้อเวลาที่ไปสัมภาษณ์เราก็จะโยนคำถามเกี่ยวกับหัวข้อนั้นแล้วก็ให้ผู้ที่เราไปสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระหรือแบบสังเกตกึ่งโครงสร้างนี่เราก็กำหนดหัวข้อว่าเราจะสังเกตอะไรบ้างแล้วแต่ว่าพฤติกรรมอะไรที่เราไปสังเกตนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเราก็บันทึกไปซึ่งเครื่องมือทั้งสองนี้ก็จะใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ส่วนแบบสังเกตมีโครงสร้างอันนี้ก็จะเป็นแบบสังเกตที่กำหนดว่าเราจะสังเกตอะไรตายตัวซึ่งเราส่วนใหญ่แล้วจะรู้ล่วงหน้าซึ่งจะใช้มากในการวิจัยเชิงทดลองเพราะในการวิจัยเชิงทดลองนั้นผู้วิจัยเมื่อให้ตัวแปรกระทำกับหน่วยวิจัยหน่วยวิจัยได้กระทำอะไรต่างๆมีพฤติกรรมอะไรออกมาเราก็จะสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นมีหัวข้อที่ค่อนข้างตายตัวว่าเราจะสังเกตอะไรเราเรียกว่าแบบสังเกตมีโครงสร้างต่อไปแบบบันทึกข้อมูลอันนี้ก็จะใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเช่นการวิเคราะห์เนื้อหาการวิจัยเชิงทดลองนะการทดลองนี้เราอาจจะสังเกตหรือมีการบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันแบบบันทึกข้อมูลก็จะใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยนะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือวิจัยขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ขั้นแรกก็คือผู้วิจัยจะต้องพิจารณาหัวข้อวิจัยนั้นว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็นแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตหรือแบบบันทึกผู้วิจัยต้องตัดสินใจได้ว่าเครื่องที่จะเหมาะกับหัวข้อวิจัยนั้นเมื่อรู้แล้วว่าเครื่องมือคืออะไรจากนั้นผู้วิจัยจะต้องไปศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราจะวิจัยเพื่อให้ได้ขอบข่ายชัดเจนว่ากรอบการวิจัยนั้นจะครอบคลุมประเด็นอะไรบ้างเช่นการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครที่ได้ยกตัวอย่างไปในหน่วยที่แล้วลักษณะเป็นการวิจัยเชิงสำรวจเครื่องมือที่เหมาะสมก็คือแบบสอบถามเพราะเรารู้แล้วว่าเราจะใช้แบบสอบถามหัวข้อที่เราศึกษาก็เป็นพฤติกรรมหรือการใช้การกระทำการใช้เฟซบุ๊กเราก็จะต้องไปศึกษางานวิจัยของผู้อื่นว่างานวิจัยของผู้อื่นที่มีศึกษาแนวนี้นะเกี่ยวกับ Facebook สาระที่ถามนั้นครอบคลุมเกี่ยวกับอะไรบ้างซึ่งก็จะพบว่ามีการศึกษาครอบคลุมความมุ่งหมายในการใช้ความถี่ในการใช้ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละครั้งลักษณะการใช้ความพึงพอใจในการใช้และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ Facebookเพราะนั้นเราก็จะได้ประเด็นต่างๆเหล่านี้นำมาสร้างเครื่องมือวิจัยหรือนอกเหนือจากศึกษางานวิจัยของผู้อื่นก็อาจจะศึกษาจากบทความจากวารสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศข้อเขียนในอินเทอร์เน็ตที่มีผู้แสดงความคิดเห็นก็อาจจะมีการเขียนประโยชน์ของ Facebook อะไรต่างๆผู้วิจัยก็สามารถเก็บเกี่ยวเอาแนวคิดต่างๆที่ปรากฏที่เราเจอนำมาใช้ประโยชน์มาสร้างเป็นข้อคำถามในเครื่องมือวิจัยของเราได้แบบสอบถามส่วนแรกเวลาที่สร้างนั้นส่วนแรกก็จะเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบการตอบก็จะเป็นแบบเลือกตอบหรือการเติมคำลงในช่องว่างข้อมูลส่วนตัวเราจะถามอะไรบ้างอย่างน้อยก็ต้องถามเกี่ยวกับตัวแปรต้นที่เราสนใจที่จะศึกษาส่วนที่2
แบบสอบถามส่วนที่สองก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับประเด็นย่อยที่ผู้วิจัยได้ศึกษามาจากตำราบทความงานวิจัยต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะอันนี้จะเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาข้อคำถามเหล่านี้ส่วนนี้มักจะถามเป็นแบบมาตร

เป็นการให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือปริมาณการใช้มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดทำนองนี้เพราะเราก็สามารถนำข้อมูลต่างๆมาสร้างเป็นเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามจากข้อมูลข้างต้นเราก็สามารถสร้างเป็นแบบสอบถามนะพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครส่วนแรกก็จะเป็นคำชี้แจง

นะคำที่การตอบแบบสอบถามว่าแบบสอบถามนี้เป็นถามเกี่ยวกับอะไรนะให้ผู้ตอบตอบด้วยความจริงใจแบบสอบถามมีกี่ตอนอะไรนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากผู้วิจัยตอนที่สองก็จะเป็นการข้อคำถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามก็มีคำชี้แจงว่าให้ทำเครื่องหมายหรือวิธีการตอบตอบอย่างไรอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะส่วนแรกนี่ก็มักจะถามข้อมูลส่วนตัวซึ่งเป็นตัวแปรต้นอย่างน้อยตัวแปรต้นต้องถามมาส่วนใหญ่ก็นิยมถามเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษารายได้ต่อเดือนจะเห็นว่าก็จะมีเพศระดับการศึกษารายได้ต่อเดือนซึ่งเป็นตัวแปรต้นที่สนใจแต่ก็อาจจะถามอายุสถานภาพอะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้แต่อย่างน้อยตัวแปรต้นจะต้องถามมาด้วยส่วนที่สองก็จะเป็นเนื้อหาหลักหรือประเด็นหลักที่เราจะถามคือตัวแปรตามพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กการตอบก็อาจจะเป็นแบบเลือกตอบหรือเป็นแบบมาตรประมาณค่าก็แล้วแต่ลักษณะข้อคำถามส่วนที่3นี่ก็เป็นปริมาณการใช้เฟซบุ๊กในลักษณะต่างๆอันนี้ก็เป็นเชิงความคิดเห็นก็จะให้ผู้ตอบเนี่ยตอบแบบมาตรประมาณค่า5ระดับเช่นท่านใช้ Facebook ใช้เพื่อการสื่อสารกับเพื่อนเนี่ยท่านใช้มากน้อยแค่ไหนก็ให้ผู้ตอบตอบมาในแต่ละช่องนะท่านใช้สร้างแฟนเพจส่วนตัวเนี่ยข้อนี้ท่านใช้มากน้อยแค่ไหนนะก็จะมีข้อคำถามปลีกย่อยต่างๆนะให้ผู้ตอบได้ตอบประเด็นที่4ก็คือประโยชน์ที่ได้จาก Facebookนะประโยชน์ก็เป็นแบบมาตรประมาณค่าระดับเช่นกันเช่นข้อคำถามว่าท่านได้รับประโยชน์ในการเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจของตนมากขึ้นนะใช้ Facebook เพื่อทำธุรกิจก็ได้ท่านได้รับข้อมูลต่างๆเพิ่มขึ้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันได้ผ่อนคลายอารมณ์คลายเครียดนะจากการใช้ Facebook อะไรนี่ก็คือประโยชน์นะซึ่งข้อคำถามเหล่านี้เราก็ได้จากการอ่านงานวิจัยของคนอื่นหรืออ่านความคิดเห็นต่างๆที่ผู้มีเขียนไว้ในวารสารในอินเทอร์เน็ตที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเพราะประเด็นต่างๆนี้ก็จะครอบคลุมซึ่งเราจะไปเขียนในนิยามศัพท์เฉพาะที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นครับนี่ก็คือเครื่องมือวิจัยเมื่อเราสร้างเครื่องมือวิจัยในตอนแรกเสร็จเนี่ยก่อนที่จะนำไปใช้ก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยซึ่งคุณภาพที่จะต้องตรวจสอบนั้นก็จะมี2เรื่องใหญ่ๆก็คือความตรงและความเที่ยงความตรงของเครื่องมือวิจัยคืออะไรก็คือเครื่องมือนั้นสามารถนำไปวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งจะแยกออกเป็นความตรงเชิงประจักษ์ก็คือเครื่องมือนั้นใช้ภาษาได้ชัดเจนสื่อสารได้ชัดเจนผู้ตอบอ่านแล้วเข้าใจตรงกับที่ผู้วิจัยต้องการไม่ใช่ข้อคำถามอ่านแล้วผู้วิจัยเขียนกำกวมผู้ตอบก็ตอบมาไม่แน่ใจเพราะเวลาที่สรุปผลมันก็ไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการความตรงอีกอันหนึ่งก็คือความตรงเชิงโครงสร้างก็คือเครื่องมือนั้นมีข้อคำถามครอบคลุมสิ่งที่เราต้องการถามหรือยังนั่นก็คือเราต้องเอานิยามศัพท์เฉพาะนั้นมาดูอีกที

0: วิธีการตรวจสอบค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยวิธีการโดยทั่วไปก็คือนำเครื่องมือวิจัยที่สร้างเสร็จแล้วเบื้องต้นเนี่ยพร้อมโครงการวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า3คนช่วยตรวจสอบเมื่อผู้เชี่ยวชาญอ่านโครงการวิจัยเข้าใจแล้วคือโครงการวิจัยหรือในสถาบันการศึกษาก็เรียกเข้าโครงของงานวิจัยผู้เชี่ยวชาญจะอ่านเข้าโครงก่อนว่าผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์อย่างไรต้องการศึกษาเรื่องอะไรอย่างต่างนะเมื่อศึกษาเข้าโครงการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูว่าเครื่องมือนั้นเป็นยังไงผู้วิจัยก็จะตอบคำถามโดยส่วนใหญ่การหาค่าความตรงนั้นเราจะเว้นช่องว่างด้านข้อคำถามให้ผู้วิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับข้อความที่ปรากฏในเครื่องมือวิจัยนั้นไหมส่วนใหญ่ก็จะมักจะมีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือไม่แน่ใจแล้วก็มีให้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนะอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจสอบค่าความตรงเราจะนำความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนั้นกลับมาแล้วก็ให้คะแนนถ้าเห็นด้วยให้1คะแนนไม่เห็นด้วยลบ1ไม่แน่ใจให้0แล้วก็นำมาความคิดเห็นนั้นมาบวกกันหารด้วยจำนวนผู้เชี่ยวชาญถ้าข้อใดที่มีค่าตั้งแต่จุด5ขึ้นไปก็ถือว่าข้อคำถามนั้นใช้ได้การคำนวณอันนี้เราเรียกว่าการหาค่าความสอดคล้องของข้อคำถามภาษาอังกฤษใช้คำว่า IOC คือ Index of Item Objective Congruence นี่ก็คือการตรวจสอบค่าความตรง
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1 นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ และแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เมื่อพักที่แล้วเราจบลงที่วิธีการตรวจสอบค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบให้ซึ่งผู้วิจารณ์จะมีไม่น้อยกว่า3คนคำตอบของผู้วิจารณ์เราจะมาคำนวณหาค่าความสอดคล้องของข้อคำถามที่เรียกว่าค่า IOC ต่อไปเราจะพูดถึงการหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยค่าความเที่ยงก็คือคุณลักษณะของเครื่องมือวิจัยที่ให้การวัดคงที่สม่ำเสมอเช่นเรามีแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพทนายความซึ่งผ่านการหาค่าความตรงคือให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบมาแล้วเราเอาเครื่องมือนี้ไปให้นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ของมหาลัย2แห่งตอบแล้วนำมาคำนวณค่าสถิตินะซึ่งค่าสถิติของนักศึกษาทั้ง2แห่งเนี่ยควรจะต้องแสดงระดับเจตคติต่อวิชาชีพทนายความเนี่ยไม่แตกต่างกันเพราะเนื่องจากเป็นนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ทั้งสองกลุ่มถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยแสดงว่าแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพทนายความนั้นมีค่าความเที่ยงใช้ได้คือไม่ว่าจะไปวัดกับนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ของมหาลัยใดก็ค่าระดับเจตคติค่อนข้างสูงไม่แตกต่างกันตรงกันข้ามถ้าเอาแบบวัดเจตคติต่อทนายความเนี่ยไปวัดกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ซึ่งนักศึกษาสาขาเรียนวิทยาศาสตร์นั้นก็จะมีความแตกต่างมีเจตคติแตกต่างต่อวิชาชีพแตกต่างไปจากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เพราะฉะนั้นเมื่อนำไปวัดแล้วระดับเจตคติของนักศึกษา2กลุ่มเนี่ยควรจะต้องแตกต่างกันนะถ้ามีค่าสถิติแตกต่างอันนี้ก็มั่นใจได้ว่าเครื่องมือวิจัยนั้นมีความเที่ยงสูงวิธีการตรวจสอบค่าความเที่ยงเมื่อผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามที่เป็นการวัดสิ่งที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วผ่านการหาค่าความตรงมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะนำไปใช้เราต้องมาตรวจสอบค่าความเที่ยงด้วยวิธีการก็คือนำแบบสอบถามนั้นไปให้กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกับหน่วยวิจัยเป้าหมาย30คนอย่างน้อย30คนตอบแล้วก็นำกลับมาคำนวณหาค่าความเที่ยงคือค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบราดซึ่งค่าสูงสุดเนี่ยก็คือ 1.0 ถ้าคำนวณมาแล้วได้ค่าตั้งแต่0.60 ขึ้นไปก็แสดงว่าเครื่องมือวิจัยนั้นมีค่าความเที่ยงสูงใช้ได้ถ้าเป็นแบบบันทึกนะแบบบันทึกข้อมูลการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยการหาค่าความเที่ยงนั้นจะเป็นการหาความ

เที่ยงของการวิเคราะห์เช่นผู้วิจัยคนหนึ่งศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสาร National Geographic ภาคภาษาไทยที่สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้วิจัยก็ไปศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายว่ามีหัวข้ออะไรบ้างแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาสร้างเครื่องมือวิจัย2ชิ้นคือแบบสรุปขอบเขตสาระวิทยาศาสตร์ระดับม.ปลายชิ้น1กับแบบบันทึกความสอดคล้องเนื้อหาบทความในวารสาร National Geographic ภาษาไทยที่สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตอนปลายดังภาพต่อไปนี้ด้านขวามือนี้ก็จะเป็นแบบสรุปขอบเขตเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับม.ปลายที่กระทรวงศึกษากำหนดมาซึ่งมีทั้งหมด13รายวิชาแต่วิชาก็จะมีการระบุสาระการเรียนรู้ย่อยไว้ให้ทั้งหมดเนี่ยครับ13รายวิชาซึ่งผู้วิจัยจะต้องทำแบบสรุปนี้ออกมาให้ครบถ้วน13รายวิชาแล้วก็นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูผู้เชี่ยวชาญจะศึกษาว่าขอบเขตเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาม.ปลายทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยเป็นรายวิชามากมายแต่นี้เครื่องมือวิจัยอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นแบบวิเคราะห์เนื้อหาบทความกับสาระการเรียนรู้นะช่องที่หนึ่งนี้จะเป็นชื่อบทความนะผู้วิจัยก็จะเขียนชื่อบทความจากวารสาร National Geographic บทความนี้มีอะไรบ้างวิธีการหาค่าความเที่ยงผู้วิจัยก็จะเขียนชื่อบทความโดยเลือกบทความมาจากวารสาร National Geographic 5บทความที่แตกต่างกันใส่ไปในเครื่องมือวิจัยนี้จากนั้นก็ส่งมือเครื่องมือทั้ง2เครื่องมือนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญก็จะอ่านเครื่องมือวิจัยชิ้นแรกก่อนว่าเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มาอ่านบทความชื่อบทความเนื้อหานั้นว่าบทความนี้เนี่ยสอดคล้องกับกลุ่มสาระอะไรในที่สรุปมาให้แล้วก็บันทึกลงไปในช่องบทความบทหนึ่งเนี่ยอาจจะสอดคล้องกับกลุ่มสาระหลายกลุ่มก็ได้นะผู้เชี่ยวชาญก็จะตรวจสอบให้แล้วก็เขียนลงไปจากนั้นผู้วิจัยก็จะมาทดลองวิเคราะห์เนื้อหาบทความนั้นว่าสอดคล้องกับอะไรตัวเองวิเคราะห์อย่างไรและสอดคล้องกับที่ผู้เชี่ยวชาญที่เราไปให้ท่านวิเคราะห์หรือไม่แล้วก็นำผลการวิเคราะห์นั้นมาเปรียบเทียบกันถ้าหากว่าผลการวิเคราะห์ของผู้วิจัยสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยตั้งแต่ร้อยละ90ขึ้นไปก็ถือว่าผู้วิจัยนั้นมีความเที่ยงในการวิเคราะห์บทความนั้นนะเมื่อผลการวิเคราะห์ของผู้วิจัยมีความเที่ยงสูงเช่นนี้ผู้วิจัยก็สามารถที่จะวิเคราะห์บทความต่างๆในวารสาร National Geographic ด้วยตนเองทั้งหมดที่เป็นเป้าหมายที่ต้องการวิเคราะห์ได้เพราะผู้วิจัยต้องทดสอบความเที่ยงด้วยตนเองก่อนนะอันนี้ก็เป็นการหาค่าความเที่ยงของแบบบันทึกข้อมูลซึ่งแตกต่างไปจากการหาความเที่ยงของแบบสอบถามที่ได้กล่าวมาแล้วประเด็นต่อไปก็คือพูดถึงการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยหลังจากที่เครื่องมือวิจัยเราผ่านการหาคุณภาพทั้งความตรงและความเที่ยงเรียบร้อยแล้วก็มั่นใจได้ว่าเครื่องมือของเรานั้นมีคุณภาพเพียงพอที่จะไปเก็บข้อมูลมาได้อย่างมีคุณภาพที่เราจะเก็บข้อมูลอย่างไรเครื่องมือวิจัยถ้าเป็นแบบสอบถามฉบับพิมพ์วิธีการเก็บส่วนใหญ่ก็คือการใช้วิธีไปแจกด้วยตนเองคือผู้วิจัยไปแจกด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์
แต่ถ้าเป็นแบบสอบถามฉบับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันมีนิยมเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกันนะฮะอันนี้ก็จะใช้วิธีการส่งทางอีเมลหรือใช้เว็บสำรวจที่ไปโพสต์ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการการไปแจกด้วยตนเองเราจะใช้กับกรณีกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ไม่กระจัดกระจายนะเช่นในหน่วยราชการในสถาบันการศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือในบริษัทเอกชนนะผู้วิจัยนี้ก็ไปแจกด้วยตนเองแต่การไปแจกนั้นผู้วิจัยจะต้องไปติดต่อกับบุคคลที่รับผิดชอบในหน่วยงานนั้นๆก่อนนะเพื่อขอความร่วมมือว่าเราต้องการจะมาแจกแบบสอบถามในบุคคลในหน่วยงานของเขาลักษณะบุคคลเป็นยังไงนะต้องไปพูดคุยต้องขออนุญาตก่อนจนกระทั่งได้รับคำอนุญาตจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแล้วเราจึงจะไปแจกแบบสอบถามได้ก็อาจจะแจกด้วยตนเองหรือใช้การฝากจากผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่ผู้บริหารในหน่วยงานนั้นได้มอบให้การไปแจกด้วยตนเองอีกวิธีหนึ่งใช้ในกรณีกับที่กลุ่มตัวอย่างอยู่กระจัดกระจายนะเช่นผู้ที่ไปเที่ยวงานแสดงสินค้าผู้ไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าต่างๆวิธีนี้เนี่ยเวลาที่เราไปเก็บเราต้องเข้าถึงตัวหน่วยวิจัยที่เราต้องการแล้วก็ใช้อ่านข้อคำถามให้ผู้ตอบฟังและผู้วิจัยก็จะบันทึกในแบบสอบถามด้วยตนเองหรือถ้าสามารถแจกให้เข้าไปตอบด้วยตนเองได้แล้วส่งกลับมาทางไปรษณีย์ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เห็นก็จะไปใช้การสัมภาษณ์นะเพราะฉะนั้นการเลือกกลุ่มตัวอย่างนี้ก็ควรจะไปเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่เดินออกจากงานไม่ใช่เป็นผู้ที่เดินเข้าเพราะว่าพวกผู้ที่เดินเข้าเนี่ยเป้าหมายเขาก็จะไปเที่ยวงานเพราะเขาจะไม่มีอารมณ์ที่เราที่จะตอบแบบสอบถามให้กับเราเพราะฉะนั้นก็ควรจะเลือกจากผู้ที่ออกจากงานนะเพราะว่าเขาไปใช้บริการอะไรต่างๆเป็นที่พอใจแล้วก่อนที่จะออกจากงานก็อาจจะขอร้องขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้เราหรืออาจจะเข้าไปอยู่ในงานก็ได้หรือไปดูตามร้านอาหารที่อยู่ในบริเวณงานอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถทำได้เพราะว่าเป็นช่วงที่ผู้ที่ไปเที่ยวงานนั้นพักผ่อนนะหรือไปรับประทานอาหารก็ไปขอรบกวนที่จะให้ช่วยตอบแบบสอบถามที่เราต้องการนะอันนี้ก็เป็นวิธีการไปเก็บด้วยตนเองการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งทางไปรษณีย์อันนี้ก็เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเดียวกันแต่อาจจะกระจายเป็นวงกว้างพอเราศึกษากว้างขึ้นเช่นเจ้าหน้าที่อสม.ในจังหวัดต่างๆในภาคเหนือซึ่งเรามีรายชื่ออยู่แล้วนะหรือพนักงานธนาคารบริษัทหนึ่งธนาคารเฉพาะแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานตอนใต้หรือครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานสพฐในภาคใต้เป็นต้นนะครับอันนี้ผู้วิจัยจะต้องมีการติดต่อบุคลากรของหน่วยงานเหล่านั้นก่อนเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการที่จะเป็นผู้ประสานงานรับแบบสอบถามที่เราจะส่งไปให้แล้วก็ช่วยจัดเก็บส่งคืนกลับมาให้เรานะอันนี้ก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์อีกวิธีหนึ่งก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งทางอีเมลหรือใช้เว็บสำรวจนะส่งทางอีเมลนี้เราก็คงต้องมีอีเมลแอดเดรสของกลุ่มตัวอย่างที่เราที่เป็นเป้าหมายแต่ปัจจุบันนิยมใช้เว็บสำรวจมากกว่านะก็คือและที่สำคัญก็คือกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือมีสมาร์ทโฟนเพราะกลุ่มตัวอย่างพวกนี้ค่อนข้างจะเฉพาะขึ้นมากว่ากลุ่มตัวอย่างที่โดยทั่วไปที่เป็นเป้าหมายในวงกว้างการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกวิธีหนึ่งก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์อันนี้จะเป็นวิธีที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์ก็อาจจะเป็นการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าตัวต่อตัว
หรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก็ได้ผู้วิจัยจะต้องมีแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างคือมีหัวข้อสำคัญที่ต้องการสัมภาษณ์บันทึกไว้กันลืมไว้ดูขณะสัมภาษณ์ว่ามีประเด็นใดที่ยังไม่ได้ถามผู้ที่ให้สัมภาษณ์หรือไม่การสัมภาษณ์ก็ต้องมีการบันทึกเสียงนำมาถอดความภายหลังแล้วก็อ่านสรุปผลการวิจัยต่อไปซึ่งในการสัมภาษณ์นั้นผู้วิจัยจะต้องแจ้งให้ผู้ที่เราไปสัมภาษณ์ก่อนว่าจะมีการบันทึกเสียงไว้นะต้องให้ได้รับการอนุญาตจากผู้ที่เราจะไปสัมภาษณ์ด้วยนะครับและเมื่อถอดความแล้วบางครั้งอาจจะต้องนำไปให้ผู้สัมภาษณ์อ่านเพื่อรับรองความถูกต้องจากข้อความที่เราไปสัมภาษณ์นั้นการสัมภาษณ์อีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าการจัดสนทนากลุ่มหรือโฟกัสกรุ๊ปอินเทอร์วิวนะคล้ายๆเป็นการระดมความคิดจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งซึ่งเราจะเชิญบุคคลที่เราคิดว่าเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลได้ดีประมาณครั้งละ 6-10 คนมาร่วมสนทนากันนะโดยมีผู้นำการสนทนาที่เป็นกลางซึ่งผู้วิจัยจะเชิญมาเป็นผู้ดำเนินการให้โดยมีแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างไว้ในมือเพื่อตรวจสอบว่าในการสนทนานั้นผู้ดำเนินการสนทนาได้พูดคุยครบถ้วนทุกประเด็นหรือยังนะแล้วก็เช่นกันฮะจะต้องมีการบันทึกเสียงการสนทนาเก็บไว้ในการสนทนากลุ่มนี้ผู้นำการสนทนาต้องพยายามที่จะให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและต้องระวังไม่ให้มีการผูกขาดการสนทนาไว้ผู้เดียวเพราะในการสนทนากลุ่มนี้บางคนพูดเก่งก็จะพูดอยู่คนเดียวเพราะผู้นำการสนทนานี้ต้องมีเทคนิคในการที่จะกระจายการพูดนั้นให้ครบถ้วนของกลุ่มคนที่เราเชิญมาการใช้สนทนากลุ่มนี้ก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะเมื่อสิ้นสุดการสนทนาแล้วก็เราจะต้องรีบถอดคำสนทนานำไปประมวลสรุปผลการวิจัยต่อไปนะอันนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกนะอันนี้ก็สอดคล้องกับเครื่องมือวิจัยนะถ้าเป็นแบบบันทึกเราก็จะต้องบันทึกก็ดำเนินการเหมือนขั้นตอนการตรวจสอบความเที่ยงในการบันทึกที่ได้กล่าวไปแล้วแต่เป็นผู้วิจัยดำเนินการเพียงคนเดียวนะก็คือการบันทึกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจากบทความหรือจากสิ่งที่เราไปศึกษาแล้วก็พอบันทึกเสร็จก็นำแบบบันทึกนั้นไปประมวลผลไปแจงนับหาความถี่คิดเป็นร้อยละหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็เป็นวิธีการเก็บเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมทบทวนสมมติว่าถ้ามีผู้วิจัยคนหนึ่งวิจัยเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดราชบุรีจงตอบคำถามต่อไปนี้เครื่องมือวิจัยของงานวิจัยชิ้นนี้ควรจะเป็นอะไร2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยควรตรวจสอบอะไรบ้างและตรวจสอบอย่างไรข้อ 3. ควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรนะครับอันนี้การวิจัยเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบการธุรกิจของผู้ประกอบการ SME แนวการตอบกิจกรรมทบทวนข้อแรกที่ถามว่าเครื่องมือวิจัยของงานวิจัยนี้ควรเป็นอะไรก็คือควรจะใช้แบบสอบถามเครื่องมือสมที่สุดถ้าเป็นแบบสอบถามคำถามข้อที่2การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยควรจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างซึ่งนักศึกษาได้ศึกษาไปแล้วนะที่ได้สรุปให้ฟังไปแล้วก็จะมี2ประเด็นใหญ่ๆที่เราควรต้องตรวจสอบก็คือ1ความตรงของแบบสอบถามวิธีการตรวจสอบก็คือให้ผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากเราศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบธุรกิจ
เราก็ควรจะต้องใช้อาจารย์ที่สอนทางด้าน

สารสนเทศศาสตร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศสัก3คนช่วยพิจารณาความเห็นต่อข้อคำถามในแบบสอบถามที่สร้างขึ้นหรืออาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องธุรกิจ SME นะเป็นอาจารย์สอนทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการธุรกิจก็ได้นะครับอันนี้ก็คือการตรวจสอบความตรงเมื่อผู้เชี่ยวชาญส่งกลับคืนมาก็มาคำนวณหาค่าที่เราเรียกว่าความสอดคล้องของข้อคำถามหรือเรียกว่า IOC ประเด็นที่2ก็คือตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามเมื่อผ่านความตรงแล้วเราก็ทำแบบสอบถามอย่างน้อยสัก50ชุดนำไปทดลองให้ผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดใกล้เคียงถ้าเราศึกษาในจังหวัดราชบุรีแล้วก็อาจจะไปใช้ผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐมหรือจังหวัดเพชรบุรีนะสักอย่างน้อย50ชุดตอบแล้วก็นำแบบสอบถามที่ได้คืนมาเนี่ยนำมาคำนวณหาค่าความเที่ยงก็คือค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบราชถ้าหากว่าได้ค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปก็ถือว่าแบบสอบถามนั้นมีค่าความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ก็สามารถนำไปเก็บข้อมูลต่อไปคำถามข้อที่3ที่ถามว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีใดก็ควรจะใช้การเดินทางไปเก็บด้วยตนเองจากตัวอย่างในหน่วยที่4ที่กล่าวมาแล้วนะกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ379คนผู้วิจัยก็ควรจะทำสำเนาแบบสอบถามไว้ประมาณสัก500ชุดจากนั้นก็ไปติดต่อหน่วยงานที่จังหวัดที่ดูแลผู้ประกอบการ SME นะไปขอรายชื่อผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็นำมาแยกประเภทนะ3กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมีใครบ้างแล้วก็สุ่มมาสัก500ชื่อจดที่อยู่จดชื่อและที่อยู่เอาไว้หากมีผู้ช่วยวิจัยก็ให้ดำเนินการแบ่งรายชื่อผู้ประกอบการนะแบ่งเส้นทางออกไปเดินทางแจกแบบสอบถามนะจากนั้นก็นัดหมายวันไปขอรับแบบสอบถามคืนอันนี้ก็เป็นวิธีการไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองครับทั้งหมดนี้ก็เป็นหน่วยที่5ก็คือการสร้างเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยซึ่งนักศึกษาก็จะได้ทราบประเด็นสำคัญโดยสรุปนักศึกษาควรจะต้องศึกษาจากเอกสารการสอนชุดวิชาประกอบด้วยเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นก็ขอจบการสรุปย่อในหน่วยที่5เพียงเท่านี้ครับ

สวัสดีครับนักศึกษาต่อไปเป็นการบรรยายสรุปชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ในหน่วยที่6คือการวิจัยเชิงสำรวจการวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์นั้นเป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของประชากรซึ่งมีจำนวนมากเพื่อหาคำตอบประเด็นที่ต้องการทราบโดยใช้เครื่องมือวิจัยส่วนใหญ่ก็คือแบบสอบถามประเด็นวิจัยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นเจตคติพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสารสนเทศคำตอบที่ได้มาต้องมีการใช้สถิติวิเคราะห์เพื่ออธิบายประเด็นที่ต้องการทราบหรือมีการทดสอบสมมติฐานการวิจัยจะมีการศึกษาตัวแปรต้นด้วยนะครับทำให้ได้ข้อเท็จจริงตามสภาพการปัจจุบันหรือขณะที่ทำการศึกษาคือวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยก็จะวิจัยเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงประเด็นต่างๆตามสภาพการปัจจุบันหรือขณะที่ทำการศึกษานั้น

การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์เป็นการวิจัยที่ใช้หลักการออกแบบวิจัยด้านต่างๆเนี่ยมาใช้มากที่สุดตามที่บรรยายสรุปไปแล้วในหน่วยที่4และหน่วยที่5นะลักษณะการออกแบบวิจัยนั้นเนี่ยสามารถนำมาใช้กับการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยได้มากที่สุดนะเรื่องการออกแบบตัวแปรการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยการเขียนสมมติฐานการวิจัยการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยการออกแบบประชากรกลุ่มตัวอย่างอะไรต่างๆตลอดจนการออกแบบเครื่องมือวิจัยการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งได้กล่าวสรุปมาให้ฟังแล้วในหน่วยที่4และหน่วยที่5แต่ที่ยังไม่ได้กล่าวก็คือการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลสำหรับวิดิทัศน์ชุดนี้ก็จะขอกล่าวทบทวนในเรื่องต่างๆเป็นการทบทวนนะครับแล้วก็จะเน้นเพิ่มเติมในเรื่องของการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลในตอนท้ายสมมติว่ามีผู้วิจัยคนหนึ่งสนใจจะวิจัยเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน LINE เพราะว่าแอปพลิเคชัน LINE ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันมากทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนก็ต้องมีแอปพลิเคชันนี้เนื่องจากให้ความสะดวกในการสื่อสารและประโยชน์ด้านต่างๆระหว่างบุคคลเป็นอันมากสำหรับหน่วยวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจก็สนใจจะศึกษาการใช้แอปพลิเคชัน LINE กับผู้สูงอายุก็คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปการออกแบบประชากรจะกำหนดประชากรเป็นผู้สูงอายุกลุ่มใดซึ่งตามหลักการเราก็ควรจะไม่กำหนดให้วงกว้างมากจนเกินไปจนสุดวิสัยที่จะเก็บข้อมูลได้ถ้าเรากำหนดประชากรเป็นผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครก็ยังกว้างมากเกินกำลังที่จะเก็บข้อมูลได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะกำหนดให้แคบลงมาเป็นผู้สูงอายุในเขตใดหนึ่งสมมติว่าผู้วิจัยสนใจผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครผู้วิจัยก็ต้องไปหาข้อมูลว่าเขตสายไหมมีชมรมผู้สูงอายุเป็นอะไรยังไงบ้างก็พบว่าในเขตสายไหมนั้นมีชมรมผู้สูงอายุเป็นชุมชนทั่วไปคือชุมชนทั่วไปนี่ก็เป็นชุมชนในชุมชนแออัดหรืออะไรตำนองนี้ซึ่งมีการจดทะเบียนกับทางกรุงเทพมหานครไว้พบว่ามี5ชุมชนด้วยกันนะในเขตสายไหมเนี่ยแล้วก็มีสมาชิกอยู่288คนนอกจากนี้ก็จะมีชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้านจัดสรร7แห่งคือหมู่บ้านจัดสรรในเขตสายไหมอาจจะมีมากกว่า7แห่งแต่มีเพียง7แห่งนะครับที่มีในหมู่บ้านนั้นมีการตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นมาและมีการจัดประชุมเป็นรายเดือนนอกจากนี้แล้วก็ยังมีชมรมผู้สูงอายุในศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งอันนี้ทุกเขตนะศูนย์บริการสาธารณสุขนี่ก็จะมีการตั้งชมรมผู้สูงอายุซึ่งชมรมนี้ค่อนข้างจะเข้มแข็งในทุกเขตก็จะมีสมาชิกค่อนข้างมากก็คือมีสมาชิกโดยประมาณ 1,300 คนรวมเบ็ดเสร็จจะมีชมรมผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรมแบบต่างๆในทั้งหมดนี้ก็มี 2,272 คนถ้าถือว่าสมาชิกของชมรมทั้ง3ลักษณะชุมชนที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นตัวแทนของผู้สูงอายุในเขตสายไหมก็ได้นะครับทีนี้ประชากรที่เป็นเป้าหมายสูงสุดทั้งหมดก็คือผู้สูงอายุในเขตสายไหมซึ่งเราไปดูสถิติของกรุงเทพมหานครเขตสายไหมก็พบว่ามีทั้งหมด 58,599 คนอันนี้เป็นสถิติของปี2562นะครับแบ่งเป็นชาย 24,363 คนเป็นหญิง 34,236 คนประชากรเป้าหมายผู้สูงอายุ 58,599 คนนี้ถ้าสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
เปิดจากตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนก็จะได้382คนเราจะใช้ตัวเลข 75,000 เป็นหลักนะครับเพราะว่าเลข 50,000 นั้นไม่มีก็ปัดขึ้นก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำเนี่ยควรจะเป็น382คนเพื่อให้ได้เลขจำนวนเต็มแล้วก็อาจจะปัดขึ้นคือให้มากขึ้นไว้ก็สมมติว่ากลุ่มตัวอย่างเราเป็น400บวกคือ400คนอาจจะมากกว่านี้ก็ได้การส่งกลุ่มตัวอย่างทีนี้จะใช้วิธีใดเราก็ต้องพิจารณาว่ามีการศึกษาตัวแปรต้นหรือไม่ถ้าสมมติว่าในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาตัวแปรต้นด้วยสมมติว่ามีตัวแปรต้น3ตัวก็คือเพศระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนแต่ละตัวแปรที่เป็นที่ศึกษา3ตัวนั้นก็จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยดังนี้เพศก็แบ่งเป็นชายกับหญิงระดับการศึกษาแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีตัวแปรตัวที่3คือรายได้ต่อเดือนก็แบ่งเป็นไม่เกิน 15,000 บาทนะอันนี้ตามค่าแรงขั้นต่ำกลุ่มที่2ก็คือ 15,001 บาท 35,000 บาทกลุ่มที่3ก็ตั้งแต่ 35,001 บาทขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นการแบ่งย่อยๆในแต่ละตัวแปรเมื่อมีการกำหนดตัวแปรต้นตามที่ได้กล่าวไว้ในการออกแบบการวิจัยในหน่วยที่4และหน่วยที่5การสุ่มกลุ่มตัวอย่างก็ควรจะใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นแต่เราจะสุ่มแบบแบ่งชั้นแบบสัดส่วนหรือแบบโควต้าก็ต้องมาพิจารณาตัวแทนประชากรในกลุ่มย่อยที่เราสามารถจะไปเก็บได้ว่าแต่ละกลุ่มมีใกล้เคียงกันหรือไม่ซึ่งจากข้อมูลที่นำเสนอมาแล้วพบว่าชุมชนทั่วไปเนี่ยมีสมาชิกเพียง288คนเพราะฉะนั้นถ้าเราหากสุ่มแบบโควต้าสัดส่วนเนี่ยมีโอกาสที่สมาชิกที่จะเป็นตัวแทนจากกลุ่มชุมชนทั่วไปเนี่ยจะได้จำนวนน้อยเพราะฉะนั้นในการสุ่มเราก็ควรจะใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นโควต้าคือกำหนดตายตัวลงไปเลยว่าในชุมชนนี้แต่ละชุมชนเนี่ยเราต้องการมาเท่าไหร่โดยทุกชุมชนรวมกันแล้วเนี่ยตามโควต้าเนี่ยรวมกันแล้วจะต้องให้ได้มากกว่าจำนวนขั้นต่ำตัวแปรที่ทราบล่วงหน้าในขณะที่เก็บข้อมูลก็คือเพศเราก็จะแบ่งชั้นโควต้าโดยยึดเพศเป็นหลักส่วนระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนเนี่ยเรายังไม่อาจทราบจริงๆแล้วอาจจะระดับการศึกษาเนี่ยเราจะถามได้ก็ได้นะตอนที่เราไปแจกแบบสอบถามแต่ก็อาจจะเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมพออยู่ๆเราจะไปถามว่าท่านจบการศึกษาระดับใดนี่ก็ดูจะน่าเกลียดเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะแบ่งชั้นตามเพศเป็นหลักก่อนนะเมื่อตรวจสอบภายหลังว่าในตัวแปรอีก2ตัวนั้นมีกลุ่มใดที่ได้น้อยเราก็อาจจะไปเก็บเพิ่มเติมภายหลังได้การสุ่มแบบแบ่งชั้นโควต้านี้ก็ใช้เพื่อเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกลับมาเราจะได้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละตัวแปรย่อยเนี่ยให้ได้จำนวนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันเวลาที่ไปเปรียบเทียบค่าทางสถิติจะได้ไม่มีความคลาดเคลื่อนหรือมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการคือ400คนบวกๆนะถ้าได้มากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเรากำหนดโควต้าชมรมผู้สูงอายุชุมชนทั่วไปเนี่ยเราจะสุ่มมาให้ได้140คนให้เป็นชาย70คนหญิง70คนนะรวมแล้วก็ได้140คนทีนี้ชุมชนทั่วไปนี่มี5ชุมชนนะจากข้อมูลของเขตสายไหมเราก็สุ่มมาชุมชนละให้เป็นชุมชนละ28คนนะเท่ากันให้เป็นชาย14คนหญิง14คนเพราะฉะนั้น

รวมกันแล้วทั้ง5ชุมชนก็จะได้ทั้งหมด140คนเช่นกันชมรมผู้สูงอายุเราก็กำหนดโควต้าไปเลยชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้านจัดสรรกำหนดโควต้ามาเป็น140คนเช่นกันเราก็สุ่มให้ได้ชาย70คนหญิง70คนนะชุมชนมี7แห่งก็สุ่มมาชุมชนละ20คนเป็นชายอย่างเพศละ10คนนะ7ชุมชนก็ได้70ชาย70หญิง70รวม140คนส่วนชมรมผู้สูงอายุนั้นเพียงแห่งเดียวนะชมรมผู้สูงอายุในศูนย์บริการสาธารณสุขมีแห่งเดียวเราก็สุ่มมา140คนเช่นกันเอาเป็นชาย70หญิง70เพราะรวมลักษณะชุมชน3ลักษณะก็ได้มาแห่งละ140 140 3แห่งก็ได้420คนนะจะเห็นว่าแต่ละชุมชนนี้เรากำหนดโควต้าเป็น140เท่าๆกันเมื่อสุ่มแยกเพศก็จะได้จำนวนเท่าๆกันนะจำนวน420นี่ก็สูงกว่าจำนวนขั้นต่ำที่เปิดจากตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง382นะเพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างจำนวน420นี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้เพราะในสรุปเบื้องต้นนี้งานวิจัยชิ้นนี้ก็ชื่อว่าพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน LINE ของผู้สูงอายุเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์ทั่วการวิจัยก็จะมี2ข้อข้อแรกก็เป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปข้อที่2ก็เป็นวัตถุประสงค์เฉพาะก็คือข้อ1เพื่อศึกษาการใช้แอปพลิเคชัน LINE ของผู้สูงอายุในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเพื่อเปรียบเทียบการใช้แอปพลิเคชัน LINEของผู้สูงอายุเขตสายไหมกรุงเทพมหานครจำแนกตามตัวแปรเพศระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนนะสมมติฐานก็จะมี3ข้อจำแนกตามตัวแปรต้นก็เขียนได้ดังต่อไปนี้ 1. ผู้สูงอายุที่เพศต่างกันมีการใช้แอปพลิเคชัน LINE แตกต่างกันข้อ 2.ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการใช้แอปพลิเคชัน LINE แตกต่างกันและ 3. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการใช้แอปพลิเคชัน LINE แตกต่างกันอันนี้ก็เป็นการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นการเขียนสมมติฐานการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยต่อไปการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะนิยามศัพท์เฉพาะที่ต้องนิยามแน่นอนก็คือตัวแปรตาม1ตัวและตัวแปรต้น2ตัวโดยที่เพศไม่ต้องนิยามเพราะนิยามศัพท์เฉพาะอันแรกก็คือตัวแปรตามแล้วก็เขียนเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 1. พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน LINEหมายถึงการกระทำของผู้สูงอายุในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครในการใช้แอปพลิเคชัน LINE ซึ่งครอบคลุมความมุ่งหมายในการใช้ความถี่ในการใช้ระยะเวลาในการใช้ในแต่ละครั้งลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ได้รับการวัดพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน LINE วัดได้ด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งมีข้อคำถามตามประเด็นที่กล่าวข้างต้นการตอบก็จะเป็นแบบเลือกตอบและแบบมาตรประมาณค่า5ระดับคือมากที่สุดให้น้ำหนัก5มาก4ปานกลาง3น้อย2และน้อยที่สุด1อันนี้ก็เป็นนิยามศัพท์ตัวแปรตามที่เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการนิยามคำที่2ก็คือระดับการศึกษาหมายถึงวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ผู้สูงอายุได้รับซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ 1. ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 2. ปริญญาตรีและ 3. สูงกว่าปริญญาตรีนี่ก็เป็นนิยามระดับการศึกษาซึ่งอาจจะแตกต่างจากงานวิจัยอันอื่น 3. รายได้ต่อเดือนหมายถึงจำนวนเงินสุทธิต่อเดือนของผู้สูงอายุที่ได้รับจากช่องทางต่าง
ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือ1ไม่เกิน 15,000 บาท2 15,000 1บาทถึง 35,000 บาทและกลุ่มที่3ก็คือตั้งแต่ 35,000 1บาทขึ้นไปอันนี้ก็เป็นนิยามรายได้ต่อเดือนการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยก็เขียนกรอบแนวคิดเชิงความสัมพันธ์ของตัวแปรนะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสองข้างด้านซ้ายก็จะเป็นตัวแปรต้นก็ระบุตัวแปรไปคือเพศระดับการศึกษารายได้ต่อเดือนด้านขวาก็จะเป็นตัวแปรตามก็คือการใช้แอปพลิเคชันไลน์แล้วก็มีลูกศรเชื่อมระหว่างสองกรอบนี้ก็คือเชื่อมระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามหมายความว่าตัวแปรต้นทั้ง3ตัวนี้จะส่งผลต่อตัวแปรตามนั่นเองเครื่องมือวิจัยสำหรับที่จะใช้ในการวิจัยเรื่องนี้ก็คือแบบสอบถามนะซึ่งผู้วิจัยก็สามารถจะสร้างโดยการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้วิจัยไว้ก่อนดูเพื่อศึกษาว่าแต่ละคนมีการศึกษาขอบข่ายอย่างไรบ้างแล้วก็นำแนวคิดนั้นมาสร้างในเครื่องมือของตนครั้งนี้นอกจากศึกษางานวิจัยของผู้อื่นแล้วก็อาจจะอ่านจากบทความทั้งในวารสารอ่านในอินเทอร์เน็ตนะเกี่ยวกับพัฒนาการของแอปพลิเคชันไลน์ต่างๆความสามารถของไลน์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในด้านต่างๆนะนำแนวคิดต่างๆเหล่านี้นำมาสร้างเป็นข้อคำถามลงในแบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามก็สามารถสร้างได้ดังลักษณะต่อไปนี้นะก็จะเป็นแบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุส่วนแรกก็จะเป็นคำชี้แจงนะตอนที่หนึ่งก็จะเป็นข้อคำถามส่วนตัวของผู้ตอบก็คือตัวแปรต้นนั่นเองเราก็จะถามเพศจะถามรายได้ต่อเดือนระดับการศึกษาตอนที่2ก็จะเป็นข้อคำถามที่เป็นประเด็นหลักของการวิจัยครั้งนี้ก็คือพฤติกรรมการใช้ไลน์ก็จะมีการให้ตอบโดยการเลือกตอบมีการใช้ลูกศรหน้าข้อที่ตรงกับที่ผู้ตอบต้องการอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นปริมาณการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในลักษณะต่างๆนะลักษณะนี้ก็จะเป็นแบบมาตรประมาณค่า5ระดับนะเป็นข้อคำถามลักษณะการใช้แอปพลิเคชันไลน์เช่นท่านใช้ส่งภาพข้อความสวัสดีตอนเช้ามากน้อยเพียงใดท่านใช้โพสต์ภาพที่ไปเที่ยวอาหารที่รับประทานมากน้อยเพียงใดก็ให้ตอบเป็นลักษณะมาตรประมาณค่านะอันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะเช่นท่านใช้แอปพลิเคชันไลน์สั่งซื้อสินค้าออนไลน์สั่งอาหารออนไลน์นะและอื่นๆนะส่งข้อความวิดีโอเสียงดูคลิปข่าวสารอะไรต่างๆนะอันนี้เราก็ประมวลมาจากที่เราศึกษาจากวรรณกรรมนะทั้งในอินเทอร์เน็ตทั้งในบทความทั้งในงานวิจัยของผู้อื่นก็ล้อมาส่วนสุดท้ายก็จะเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากแอปพลิเคชันไลน์เช่นท่านได้รับความเพลิดเพลินมากน้อยเพียงใดท่านได้รับข้อมูลข่าวสารได้พูดคุยกับเพื่อนๆนะมากน้อยเพียงใดการตอบก็จะเป็นแบบประมาณค่าระดับเช่นกันเมื่อจบข้อคำถามแล้วก็เครื่องมือวิจัยก็ควรจะขอบคุณนะผู้ที่ได้รับแบบสอบถามแล้วก็ตอบให้เรานะก็ขอขอบคุณในความร่วมมือที่กรุณาตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะเครื่องมือวิจัยแบบสอบถามต่อไปการเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ใช้วิธีการไปเก็บด้วยตนเองซึ่งอันนี้ผู้วิจัยก็ต้องศึกษาว่าชมรมผู้สูงอายุที่กล่าวนี้จะมีการประชุมเมื่อไรนะเราก็อาจจะไป
ประสานงานกับตัวแทนชมรมเพื่อไปในวันที่เขามีการประชุมแล้วก็ไปแจกแบบสอบถามก่อนแจกก็อาจจะชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลบางกลุ่มอาจจะมีการแจกให้ตอบด้วยตนเองบางกลุ่มเราอาจจะต้องไปใช้การสัมภาษณ์คืออ่านข้อคำถามให้ฟังแล้วก็ให้ผู้ตอบนั้นแสดงความคิดเห็นแล้วเราเป็นผู้เช็คว่าเขามีความรู้สึกในระดับใดนะอันนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเราจะมีการเก็บที่ได้แบบสอบถามกลับคืนในวันนั้นเลยหรืออาจจะให้ตอบโดยมอบแบบสอบถามให้ก่อนแล้วก็นัดหมายไปขอรับแบบสอบถามคืนในวันหลังก็อาจจะเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองนั้นเราสามารถที่จะเก็บโดยแยกตามตัวแปรเพศให้ได้ชัดเจนคือเรามีความมุ่งหมายว่าเราจะได้ให้จำนวนผู้ตอบเป็นเพศชายหญิงจำนวนเท่าไหร่ตามที่เราต้องการเพื่อที่ว่าเมื่อเราได้แบบสอบถามกลับมาแล้วเนี่ยก็จะมีตัวแปรเพศชายหญิงจำนวนที่ไม่แตกต่างกันมากเวลาที่คำนวณค่าสังสติก็จะได้ค่าที่ค่อนข้างชัดเจนไม่มีความคลาดเคลื่อนมากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชน3ลักษณะดังกล่าวแต่ละชุมชนก็จะได้จำนวนประมาณการที่ล่วงหน้าและรวมกันแล้วจะต้องให้ได้ไม่น้อยกว่า382คนซึ่งจะคงจะต้องได้400กว่าคนตามที่เราวางเป้าหมายเอาไว้ทีนี้การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลซึ่งจะเน้นในหน่วยนี้เพิ่มเติมขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลถ้าประเด็นที่วิจัยนั้นมีเพียงประเด็นสำคัญที่เราต้องการศึกษาเพียงประเด็นเดียวคือมีแค่ตัวแปรตามตัวเดียวเท่านั้นการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะใช้เพียงสถิติพรรณนาเท่านั้นก็คือข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างนะส่วนใหญ่ก็จะวิเคราะห์โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละแล้วก็นำเสนอในรูปของตารางส่วนข้อมูลที่เป็นตัวแปรตามหรือเป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องการศึกษาซึ่งข้อคำถามส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีให้ตอบเป็นค่าความถี่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะตอบในรูปของแบบมากประมาณค่าระดับเพราะงั้นการวิเคราะห์ในส่วนนี้ถ้าเป็นแบบเลือกตอบก็จะใช้ค่าความถี่ค่าร้อยละถ้าเป็นแบบมากประมาณค่าระดับก็จะใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่งเบนมาตรฐานนะแล้วก็นำเสนอในรูปแบบตารางส่วนตารางลักษณะเป็นอย่างไรสามารถชมวิดิทัศน์เพิ่มเติมได้ในหน่วยที่9และหน่วยที่10แต่ว่าอย่างไรก็ดีในวิดิทัศน์หน่วยนี้ก็จะนำเสนอข้อมูลให้นักศึกษาได้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยตัวอย่างการตารางการนำเสนอข้อมูลและค่าสถิติที่วิเคราะห์ได้สีขวานี้ก็เป็นตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลส่วนตัวสีนี้ก็จะมีตัวแปรเพศแล้วสีแนวดิ่งลงมานี้ก็จะมีระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนตารางลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าตารางไขว้คือเอาตัวแปรทั้ง3ตัวเนี่ยมาไขว้กันนะโดยตัวแปรแนวนอนนี่ก็จะมีตัวแปรเพศแล้วก็ระดับการศึกษาเป็นแนวตั้งตรงนี้ซึ่งการนำเสนอตารางไขว้นี้ก็จะทำให้เราทราบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามตรงนี้ชัดเจนขึ้นเช่นผู้ที่จบระดับการศึกษาที่เป็นเพศชายมีจำนวนเท่าไหร่คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะผู้ที่จบระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีที่เป็นเพศหญิงมีเท่าไหร่คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่การนำเสนอลักษณะตารางไขว้นี้ก็จะได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นทีนี้การนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวแปรตามบางส่วนที่เป็นตอบโดยแบบเลือกตอบก็จะเป็นความถี่และค่าร้อยละเช่นความถี่ในการใช้แอปพลิเคชัน LINE ใช้ทุกวันมีกี่คน
คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่4-6 วัน

ต่อสัปดาห์มีกี่คนคิดเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะความถี่เป็นร้อยละแบบเป็นการตอบแบบเลือกตอบที่การตอบแบบที่เป็นมาตรประมาณค่าระดับลักษณะการนำเสนอตารางก็จะนำเสนอเป็นข้อคำ

ที่เป็นค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็แปลความว่าระดับตรงนี้เป็นระดับเท่าไหร่นะมีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ส่งทักทายสวัสดีตอนเช้าค่าเฉลี่ย 4.68 ซึ่ง 4.68 นี่ก็อยู่ในระดับมากที่สุดแล้วก็จะแปลผลออกมานี่ก็จะเป็นการอ่านข้อมูลในตารางตรงนี้ที่เด่นๆที่ต้องการให้ผู้ที่อ่านงานวิจัยตรงนี้ได้ทราบว่าจากลักษณะการใช้แอปพลิเคชันไลน์นั้นกลุ่มตัวอย่างแสดงลักษณะเด่นตรงไหนอย่างไรส่วนที่2 อีกส่วนหนึ่งก็คือประโยชน์จากการใช้แอปพลิเคชันไลน์การตอบก็เป็นแบบมาตรประมาณค่าระดับก็ลักษณะเหมือนที่กล่าวมาแล้วนะก็จะมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่งเบนมาตรฐานแล้วก็การอ่านตารางอยู่ตอนล่างเช่นกันก็อ่านผลเด่นทีนี้นอกเหนือจากตัวแปรตามแล้วถ้างานวิจัยนั้นมีการศึกษาตัวแปรต้นด้วยก็คือมีการเปรียบเทียบตัวแปรตามตามลักษณะตัวแปรต้นว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ก็จะต้องใช้สถิติอ้างอิงแต่หากว่าเป็นการเปรียบเทียบตัวแปรต้นที่แบ่งกลุ่มแค่2กลุ่มค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ก็คือการทดสอบค่าทีหรือเรียกว่า t-test นะอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาก็คือตัวแปรเพศซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มลักษณะตารางที่นำเสนอก็จะมีแบบหนึ่งถ้ามีการเปรียบเทียบตัวแปรที่แบ่งย่อยมากกว่า2กลุ่มค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ก็คือการทดสอบค่า F หรือ F-test ซึ่งเป็นวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนซึ่งเราเรียกว่า ANOVA ซึ่งนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินนะคำเต็มก็คือ Analysis of Variance จากตัวแปรข้างต้นที่ยกมาก็คือระดับการศึกษาแบ่งเป็น3กลุ่มรายได้ต่อเดือนแบ่งเป็น3กลุ่มตารางนำเสนอก็จะเป็นลักษณะที่แตกต่างไปจาก T-test อันนี้ก็เป็นลักษณะตารางเปรียบเทียบนะสำหรับเปรียบเทียบตัวแปร2กลุ่มก็จะมีในตารางก็จะมีตัวแปรเพศแบ่งเป็นชายและหญิงตัวแปรเพศชายก็จะมีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวแปรเพศหญิงก็มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย2ตัวนี้ช่องสุดท้ายก็จะมีค่าทีค่าทีก็คือ t-test ตรงนี้ออกมาค่าทีนั้นจะมีระดับนัยยะสำคัญหรือไม่อย่างไรนะก็จะต้องแสดงไว้ข้างล่างก็จะมีคำอ่านตารางนะอ่านตารางว่าจากตารางข้างต้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศแล้วการใช้แอปพลิเคชันไลน์จะมีความแตกต่างในข้อใดบ้างนะเราจะส่วนใหญ่แล้วก็จะอ่านข้อที่มีความแตกต่างว่าข้อใดที่เพศชายมีการใช้กว่าเพศหญิงหรือข้อใดเพศหญิงมีการใช้มากกว่าเพศชายหรือไม่อย่างไรนะครับในอันนี้ก็เป็นลักษณะการนำเสนอตารางเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศตัวแปรที่มากแบ่งมากกว่า3กลุ่มนะลักษณะตารางการนำเสนอก็จะมีตัวแปรระบุ3กลุ่มเช่นต่ำกว่าปริญญาตรีระดับการศึกษานะต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีสูงกว่าปริญญาตรีและแต่ละตัวแปรก็จะมีค่าเฉลี่ยตรงนี้ไม่มีการแสดงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะจะแสดงเฉพาะค่าเฉลี่ยแล้วก็ช่องสุดท้ายก็จะเป็นค่าสถิติค่า F ซึ่งถ้าตัวแปรค่าเฉลี่ยตรงนี้มีความแตกต่างกันก็จะมีอักษรกำกับให้ดูว่ามีกำกับ A กับ B A ก็หมายความว่า A นี่มากกว่า B ถ้าหากว่าค่าสถิตินั้นมันมีนัยยะสำคัญก็จะมีเครื่องหมายดอกจันก็จะมีการอ่านตารางว่าจากตารางข้างต้นตัวกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีข้อใดบ้างที่กลุ่มไหนใช้มากกว่ากลุ่มไหนนะก็จะมีการอ่านตารางนั่นก็เป็นลักษณะการนำเสนอการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลที่เป็นตารางต่าง

ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมทบทวนเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องงานวิจัยเชิงสำรวจสมมติว่ามีงานวิจัยเชิงสำรวจเรื่องหนึ่งลดวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ2ไว้เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามตัวแปรระดับการศึกษาและประเภทของผู้ใช้บริการเพราะจากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อนี้นะขอตั้งคำถามถามนักศึกษาว่า 1. ตัวแปรต้นมีกี่ตัวอะไรบ้างตัวแปรตามคืออะไรการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเรื่องนี้เนี่ยควรจะเก็บอย่างไรแนวการตอบจากวัตถุประสงค์การวิจัยระบุไว้ว่าเพื่อเปรียบเทียบนะการใช้เว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามตัวแปรระบุไว้2ตัวเพราะฉะนั้นแน่นอนนะตัวแปรต้นก็มี2ตัวก็คือระดับการศึกษาและประเภทของผู้ใช้บริการเพราะในวัตถุประสงค์การวิจัยจะบอกไว้แล้วตัวแปรตามก็คือประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาก็คือความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการเก็บอย่างไรเนื่องจากว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นการถามการใช้เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งแบบเครื่องมือวิจัยก็คือแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าเราจะไปใช้แบบสอบถามธรรมดาคงจะไม่ได้เพราะว่าเป็นการถามใช้เว็บไซต์ผู้ที่จะเข้าไปใช้เว็บไซต์ก็ควรจะเป็นผู้ที่ตอบแบบสอบถามแบบเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เราก็ควรจะต้องนำแบบสอบถามนี้ไปโพสต์ไว้บนหน้าจอของกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งควรจะมีการทำลิงก์เข้าสู่แบบสอบถามให้เด่นสะดุดตาเพื่อที่ว่าผู้ที่เข้าไปใช้เว็บไซต์นั้นจะได้คลิกเข้าไปตอบแบบสอบถามให้เราได้กรณีนี้ถ้าผู้วิจัยเป็นนักศึกษาการที่จะนำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ไปโพสต์ได้ก็คงจะต้องทำเรื่องขออนุญาตกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อนเมื่อได้รับอนุญาตจึงจะขอให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมนั้นเป็นผู้นำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ที่เราทำสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปโพสต์ไว้บนหน้าจอแรกของเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นครับอันนี้ก็เป็นการสรุปให้เห็นว่าการวิจัยเชิงสำรวจนั้นมีลักษณะอะไรอย่างไรนักศึกษาก็คงจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับจากการที่ได้ชมวิดิทัศน์ชุดนี้อย่าลืมว่าการวิจัยเชิงสำรวจนั้นเป็นการวิจัยที่นักศึกษานิยมใช้กันมากและเป็นการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยต่างๆที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมากที่สุดนับตั้งแต่การกำหนดตัวแปรการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยการเขียนสมมติฐานการวิจัยการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยการกำหนดประชากรการตุ่มกลุ่มตัวอย่างการสร้างเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยก็หวังว่านักศึกษาคงจะได้รับทราบการทบทวนการวิจัยเชิงสำรวจทำให้นักศึกษาได้ใจมากขึ้นจากการอ่านเอกสารการวิจัยเอกสารการสอนในชุดวิชานี้ก็ขอจบคำบรรยายสรุปในหน่วยที่6เพียงเท่านี้

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับ ท่านโทรมาพอดี
5: การตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
8: ตัวใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

จากนิราศปากลัดที่กล่าวว่ามาถึงครองตลาดตามราดเรียกปิ่นปลาเปียกฉุนล้นทนไม่ไหวถ้อยคำที่บันทึกภาพของปักครองตลาดในวันที่ยังอบอวลด้วยกลิ่นปลาและเมื่อการเวลาผ่านไปพื้นที่แห่งนี้ได้ผลิบานสู่ศูนย์กลางการค้าดอกไม้ที่หล่อเลี้ยงผู้คนและนี่คือปากคลองตลาดลมหายใจจากกลิ่นเกสร

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเช่นเคยครับเดินทางผ่านประตูแห่งกาลเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยกลับไปจุดเริ่มต้นของตลาดการค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งรวมดอกไม้นานาพันธุ์และยิ่งไปกว่านั้นเป็นแหล่งทำมาหากินของผู้คนหลากหลายช่วงอายุคนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือปากคลองตลาดครับกว่าจะมาเป็นปากคลองตลาดที่เราเห็นในทุกวันนี้มีความเป็นมาอย่างไรเราไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

ตลาดปากคลองตลาดนะคะก็มีที่มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเลยค่ะก่อนที่จะเป็นตลาดดอกไม้ที่มีชื่อเสียงอยู่ทุกวันนี้นะคะแต่เริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเป็นตลาดปลามาก่อนนะคะซึ่งหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะว่าอุ๊ยมันเป็นตลาดปลาไปได้ยังไงนะคะคือมาทางน้ำใช่ไหมคะทางนี้เขาก็จะมีแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะแล้วก็มีคลองคูเมืองเดิมนะคะซึ่งตลาดปลาเนี่ยก็เชื่อกันว่ามีมาจนถึงประมาณรัชกาลที่5ได้นะคะที่พอปลามาอยู่ในเขตที่อยู่ค่อนข้างใกล้พระราชฐานมากๆเนาะอยู่แล้วมันอาจจะมีทั้งกลิ่นทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการย้ายตัวตลาดปลาเนี่ยไปอยู่แถวๆหัวลำโพงนะคะหลังจากที่เป็นตลาดปลาเนี่ยก็ขยับมายังไม่เป็นดอกไม้นะคะขยับมาเป็นพื้นที่สำหรับพวกสินค้าการเกษตรต่างๆผักผลไม้

0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นตลาดค้าส่งผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดมากๆอันนึงเลยนะคะของไทยเป็นอยู่ได้สักพักหนึ่งค่ะพอเมืองเริ่มโตขึ้นนะคะตลาดที่มันมาอยู่กลางเมืองแล้วเป็นเมืองเก่ามากๆเนี่ยมันก็อาจจะมีความไม่สะดวกมากนักเพราะว่าโอ้รถขนาดใหญ่ต้องเข้าต้องออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเริ่มเห็นยุคนึงที่จะเริ่มมีตลาดอยู่ชานเมืองขนาดใหญ่ตลาดค้าส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นก็ผู้ค้าผักผลไม้หลายๆส่วนเนี่ยก็ไปขยับออกจากปากคลองตลาดไปอยู่ตลาดไทยตลาดสีมุมเมืองอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าถามว่าดอกไม้เนี่ยเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะหาวันหรือปีพ.ศ.แท้ๆเลยอาจจะไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาก็ว่ากันว่ามันก็อาจจะมีมาสักประมาณ 50-60 ปีที่แล้วที่เริ่มนะคะแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยอย่างที่บอกก่อนว่าดอกไม้ไม่ใช่ตัวเด่นนะมันเด่นที่ผักผลไม้ซึ่งจริงๆทุกวันนี้ปากคลองตลาดก็ยังมีผักผลไม้จำนวนมากที่ราคาถูกแล้วก็มาซื้อได้นะคะก็ยังเยอะอยู่นะคะเพียงแต่ดอกไม้เนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มความใช้คำว่าอะไรดีดอกไม้ค่อยๆเพิ่มความนิยมแล้วกันนะคะมากขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มเป็นภาพจำของย่านเนี่ยน่าจะประมาณ50ปี50-60ปีไม่เกินเนี้ยค่ะโอ้เวลาของคนปักคลองตลาดนี่จะเรียกว่า24ชั่วโมงเลยนะคะก็คือไม่มีวันหยุดไม่มีวันหลับไหลนะคะแล้วก็แต่ละคนก็อาจจะมีกะของช่วงเวลาการทำงานที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะมันอยู่ที่ว่าดอกไม้เนี่ยจะมาถึงประมาณกี่โมงเนาะซึ่งแต่ละจากแต่ละแหล่งจากแต่ละประเทศจากแต่ละประจังหวัดก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคือมันมีตั้งแต่เช้าตู่จนค่ำสุดเพราะฉะนั้นปากคลองตลาดเนี่ยชีวิตเขาจะมี24ชั่วโมงเลยอะค่ะมันไม่มีปิดเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคือหนูจะมาปากคลองตอนตีสี่ก็ได้ก็ยังมีคนเอาของมาลงอะเพราะว่าของจากไร่นี้มันอาจจะมาถึงตอนนี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าถามว่าเวลาไหนก็จะเป็นเวลาที่แดดไม่ร้อนมากอันนี้คือแบบ common sense มากๆว่าพอถ้าดอกไม้มาลงตอนมันร้อนๆมันก็จะแบบเฉาเร็วอะไรเงี้ยนะคะแต่มันไม่ได้ถึงขั้นกับมีเวลาอะไรแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพียงแต่ถ้าในโซนปากคลองเนี่ยเขาก็จะมีโซนที่แพ็คเพื่อไปแบบแต่ละภูมิภาคเช่นภูมิภาคภาคใต้อาจจะอยู่โซนนี้แพ็คของหลังจากที่ได้มาจากแต่ละสวนก็มาแพ็คใหม่แล้วก็ไปส่งไปแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยก็จะเป็นโซนนี้โซนนั้นเป็นภาคใต้ภาคเหนืออะไรภาคอีสานอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตารางทำงานของคนปากคลองเนี้ยถ้าเป็นคนที่อยู่ในหมวดของการแพ็คของอันแพ็คของส่งของเนี่ยอันนี้ก็แต่เช้าตู่ได้เลยนะคะคืออย่างที่บอกว่าเวลามันไม่สม่ำเสมอเนาะแต่ว่าสมมติแต่เช้าเลยสมมติถ้าดอกไม้มาลงปุ๊บก็ต้องมีการอันแพ็คออกจากกล่องที่มากับรถใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็อันแพ็คเสร็จก็จัดใส่ร้านต่างๆอะไรเงี้ยนะคะหรือค้าส่งอีกแบบนึงก็คือว่าพอได้สมมติดอกไม้มาจากจีนหรือมาจากภาคเหนือของประเทศไทยก็อันแพ็คเสร็จก็แพ็คใส่กล่องอีกกล่องนึงเพื่อส่งไปกระจายตามจุดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนปากคลองเนี่ยเขาจะเป็นตัวกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็กระจายไปทั่วเอเชียด้วยซ้ำไปเนาะเซาท์อีสเอเชียละกันเนาะอาจจะไม่ได้เคมใหญ่ขนาดนั้นที่มันน่าสนใจก็คือว่าต่อให้ดอกไม้มาจากภาคเหนือเนาะหลายครั้งมันต้องมาที่ปากคลองก่อนแล้วอาจจะค่อยกลับไปภาคเหนืออีกทีก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าปากคลองตลาดเนี่ยเขายังมีความน่าเชื่อถือของความว่าเขามันยังต้องมาผ่านให้คนปากคลองได้คัดได้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นร้านปลีกย่อยเนี่ยสมมติเรามีร้านดอกไม้อยู่ภาคเหนือปลูกภาคเหนือก็ตามเนี่ยถ้าเราสั่งจากชาวไร่โดยตรงจากภาคเหนือเนี่ยแหละเราอาจจะงงเราจะไม่มั่นใจในคุณภาพอาจจะไม่รู้ว่ามีดอกอะไรบ้างแต่ถ้าเรามาสั่งจากปากคลองเนี่ยมันสามารถได้ทุกอย่างเรียกว่ามันมีช้อยส์แบบทั่วโลกก็ได้เพราะว่าดอกไม้มีตั้งแต่โอเคภาคเหนือประเทศไทยภาคกลางประเทศไทยประเทศจีนก็ค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงจากคือดอกไม้มาที่เนี้ยมีครบทั่วโลกเลือกได้เนี่ยค่ะ
1: ปากคลองตลาดไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์กลางการค้าดอกไม้ครับแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและยังมีเรื่องราวของผู้คนที่เลือกที่จะสร้างอาชีพเกี่ยวกับดอกไม้ในที่แห่งนี้อีกด้วยอะไรคือเสน่ห์ของผู้คนที่เลือกที่จะทำธุรกิจในที่แห่งนี้และกระแสช่อดอกบัวได้รับความนิยมได้อย่างไรในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ

0: ธุรกิจแรกเนี่ยเป็นธุรกิจค้าส่งผักสดที่ปากคลองตลาดค่ะซึ่งคุณพ่อเนี่ยทำมาตั้งแต่รุ่น40ปีที่แล้วนะคะก็วันที่เราต้องมาบริหารธุรกิจต่อเนี่ยก็นอกจากธุรกิจเดิมที่ต้องบริหารแล้วเนี่ยเราก็หาโอกาสใหม่ๆที่มันสามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมไปด้วยเรามาทำเป็นร้านตรงนี้ขึ้นมาค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจนี้ค่ะเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่เป็นของครอบครัวค่ะธุรกิจของอันนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนว่าธุรกิจปกติแล้วเนี่ยตอนที่มาทำรับช่วงกิจการจากครอบครัวเนี่ยเราเป็นเจเนเรชันที่2ใช่ไหมคะซึ่งเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องการทำสินค้าเกษตรให้มันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นค่ะจากสินค้าเกษตรที่มันปลอดภัยแล้วเป็นเมนสตรีมอยู่แล้วเนี่ยเราก็พัฒนาการผลิตมาเป็นรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ซึ่งต้องเล่าก่อนว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันยังเป็นเรื่องใหม่มากๆค่ะตลาดมันยังเล็กอยู่มากอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเนี่ยเมื่อเราทำสินค้าเกษตรที่เป็นอินทรีย์ที่ผ่านมาตรฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยปัญหาที่เจอคือเราไม่รู้ว่าเราจะเอาไปขายที่ไหนต่อดีซึ่งตลาดมันจำกัดมากมันทำให้เราต้องรู้สึกว่าเราพัฒนาช่องทางการขายขึ้นมาเองค่ะตอนนั้นก็เลยเป็นทำมาเป็นคอนเซปต์ของไอศกรีมผักแล้วก็ผักสดออร์แกนิกนะคะก็เป็นที่มาของการกำเนิดร้านฟาร์มทูเทเบิลเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ย เมื่อเราพัฒนาฟาร์มทูเทเบิลไประยะหนึ่งเนี่ยก็พบว่ามันก็ถูกทางแหละนะคะจริงๆถ้าจะให้เล่าเรื่องสถานที่มันก็มีอีกมุมนึงเนาะจริงๆมันมีเรื่องราวหลังจากนั้นนะคะว่าเมื่อก่อนเราก็ไปอยู่ห้างก่อนแล้วรู้สึกไม่เป็นตัวเองแล้วก็ย้ายกลับมาที่พื้นฐานของเราก็คือที่ปากคลองตลาดที่เป็นแหล่งกำเนิดแรกของธุรกิจเราเนี่ยค่ะเมื่อตอนที่เราย้ายกลับมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ได้พัฒนาตึกโบราณนะคะเป็นจุดแรกแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ต้องเติบโตขึ้นเนี่ยค่ะพอดีเนี่ยเราจังหวะเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่ใกล้กับออฟฟิศหลักของเรานะคะแล้วเป็นบ้านร้างที่ปิดมาแล้วเกือบ30ปีอะไรเงี้ยค่ะจังหวะที่เราได้พื้นที่ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยรู้เลยว่าอยากทำแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะขายใครนะเพราะว่าตึกมันสวยมากจนอยากจะรักษาก็เลยเป็นที่มาของการเลือกมาพัฒนาจุดนี้เป็นเอาท์เลทที่2ค่ะโดยคอนเซ็ปต์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเล่าเรื่องเมืองมากขึ้นแล้วเรื่องพื้นที่มากขึ้นค่ะก็เลยเป็นที่มาของร้านจริงๆคำว่าดอกบัวเนี่ยมันคือไอติมดอกบัวเนี่ยมันเป็นพูดจริงๆมันก็เป็นกระแสในระยะสั้นๆนะคะ เราเห็นว่ามันตอบโจทย์กับคนที่มาใหม่ในพื้นที่แล้วอยากได้ experience ที่มันมากกว่าการซื้อดอกไม้อย่างเดียวค่ะก็คิดว่ามันสามารถทำได้ด้วยบริบทของธุรกิจเราที่เป็นคนโลเคอลอยู่แล้วนะคะก็คิดว่ามันไม่ได้ยากมากอะไรแล้วก็คิดว่าได้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาในพื้นที่ค่ะ
1: ธุรกิจดอกไม้ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังโชคดีว่าประเทศเราเป็นประเทศที่เราใช้ดอกไม้กันค่อนข้างเยอะซึ่งก็ยังอยากส่งเสริมให้ใช้กันต่อไปชาวไร่แม่ค้าจะได้ยังมีงานทำกันต่อไปนะคะดอกไม้นี่ยังเป็นสิ่งที่ขายได้ดีนะคะอาจจะด้วยว่าประเทศเราจะเป็นประเทศที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งและเข้มข้นนะคะดอกไม้ความเชื่อเนี่ยขายได้เยอะกว่าที่เราคิดมากเลยบางทีเราเห็นเขาขายพวงมาลัย5บาท10บาท20บาทอะไรเงี้ยค่ะถ้าไปถามกันจริงๆเนี่ยโอ้มันเป็นธุรกิจแบบ10ล้าน100ล้านพันล้านเลยนะคะเราจะคิดไม่ถึงเนาะเพราะนั้นโอเคเรื่องความเชื่อดอกไม้ความเชื่อเนี่ยโอ้โหขายดีไม่ต้องห่วงเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีคนยิ่งอยากไหว้พระเนาะอยากขอพรเนาะเพราะนั้นถ้าเป็นดอกไม้ไทยเนี่ยโอ้ยค่อนข้างอยู่ได้เลยๆโอเคแต่ถ้าดอกไม้ต่างชาติดอกไม้แบบสากลก็อาจจะมีขึ้นลงตามเศรษฐกิจบ้างเกิดสมมติอีเวนต์จัดน้อยหรือว่างานแต่งงานจัดเล็กลงเงี้ยโอเคก็จะมีการใช้ดอกไม้น้อยลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เราค่อนข้างใกล้ชิดกับดอกไม้มากคือเราใช้ดอกไม้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างมากนะคะคือมันยังขายได้ค่ะแล้วก็จุดเด่นสำคัญอันนึงเลยของปากคลองก็คือว่าในความเป็นย่านเก่าเนาะในความเป็นธุรกิจแบบก่อนละกันมันคือมันไม่ได้โมเดิร์นไนซ์ตามยุคสมัยมากนักอะไรเงี้ยค่ะบางย่านเนี่ยที่เขาพัฒนาเป็นย่านสร้างสรรค์อะไรเงี้ยคือเศรษฐกิจเดิมมันไปไม่ได้แล้วมันต้องหาโมเดลใหม่ๆแต่ย่าน ปักคลองเนี่ยเศรษฐกิจเดิมมันยังหากินได้อยู่แต่ในขณะเดียวกันต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ความโชคดีแค่นั้นมันเป็นที่ว่าปักคลองตลาดเองเนี่ยเขาก็ทำตัวเป็นหับที่ดีด้วยคือหนูอยากได้ดอกไม้กุหลาบสีน้ำเงินสมมติเขาหาให้เราจนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่ปากคลองเนี่ยอยากได้ดอกไม้อะไรในโลกเนี่ยเราสามารถหาให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นด้วยว่าไม่ใช่ว่าประเทศคนไทยใช้ดอกไม้เยอะเนาะที่นี่ก็เลยขายได้ดีแต่ว่าตัวปากคลองเองตลาดเนี่ยเขาเป็นยังเป็นศูนย์กลางจริงๆอะค่ะว่ามันยังเป็นที่ที่เราสามารถหาดอกไม้แปลกๆหาดอกไม้ที่ตามธีมที่เราต้องการเลยโอ้โหช่อดอกบัวที่กำลังไวรัลใช่ไหมคะอันนี้ตอบยากมากเพราะหลายๆครั้งเนี่ยคือว่าอะไรที่มันไวรัลเนี่ยเรามักจะหาต้นตอมันไม่เจอนะคะก็ไม่แน่ใจต้นตอเลยจริงๆค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่ารู้แต่ว่าพอมันมาแล้วมันอาจจะถูกใจGen Z ซึ่งจางก็ชอบมากเลยเพราะว่าGen Z เนี่ยจะเป็นเจนที่ให้ความเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆได้เสมอเนาะเราก็จะไม่คิดหรอกว่าดอกบัวซึ่งอาจจะดูแบบเป็นคนวัยหนึ่งกลายเป็นว่าพอมันเซอร์ไพรส์แบบพับได้หลายๆแบบแล้วมันสะท้อนความเป็นไทยด้วยเนาะเดาว่า Gen Z อาจจะเบื่อคอนเทนต์เดิมๆแบบอินฟลูต่างชาติอะไรเงี้ยนะคะอันนี้มันได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบไทยแท้ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนอีกว่ามันมีเทรนด์มาก่อนแล้วที่การถ่ายรูปที่สะพานพุทธอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มีมานานแล้วนะคะแล้วก็ตอนอาจารย์ที่ทำปักคลองตลาดเป็นย่านสร้างสรรค์และเป็นส่วนหนึ่งของบางกอกดีไซน์วีคเนี่ยค่ะที่เป็นย่านสร้างสรรค์อย่างเป็นทางการในปี2023ซึ่งก่อนหน้านั้นมีคนเอาดอกไม้ไปถ่ายบนสะพานพุทธอยู่แล้วพอเราจัดบางกอกดีไซน์วีคเราย่านปักคลองเป็นย่านสร้างสรรค์เนี่ยแล้วมันก็ยิ่งแบบเพิ่มโมเมนตัมให้การไปถ่ายรูปตรงนั้นมันสนุกขึ้นคนมันเยอะขึ้นหลังจากนั้นมันก็ยังคงความใช้ความว่าเราไม่ได้เป็นตัวเริ่มไวรัลเนาะแต่เราทำให้ไอความไวรัลเนี่ยมันมีชีวิตต่ออยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะพูดง่ายๆว่าคนชอบบอกว่าเนี่ยมาเป็นไวรัลมันไม่ยั่งยืนหรอกเดี๋ยวคนก็เบื่ออะไรเงี้ยนะคะปรากฏเอ้ยคนยังไม่เบื่อฮะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดที่เรามันสวยพอที่เรามันมีคอนเทนต์พออะไรเงี้ยค่ะคนเขาก็จะยังอยากกลับมาแต่ว่านี่ไงเขาก็เลยสร้างคอนเทนต์ใหม่ให้เป็นคอนเทนต์ของดอกบัวบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ยังโลเคชันยังเป็นสะพานพุทธปากคลองตลาดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเทรนด์ที่ดีนะคะในแง่ที่ว่ามันช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่โอเคถ้าในด้านสิ่งแวดล้อมมันอาจจะโอ๊ยแหมแบบอายุน้องดอกบัวเขาแบบสั้นไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะมองจากหมวกไหนเนาะมันคงไม่สามารถมีอะไรที่แบบอุ้ยดีทุกด้านไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเวลาเราไปไหว้พระเนาะเราก็ไหว้เสร็จดอกไม้มันก็โดนทิ้งอยู่เหมือนกันนะคะดอกไม้ที่เราไหว้เนี่ยเราไหว้เสร็จมันก็วางทิ้งเลยอ่ะมันก็ไม่ได้ซึ่งบางทีคนดราม่าด้วยซ้ำว่าเอาดอกไม้มาเวียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็อาจจะมองได้หลายมุมละกันค่ะซึ่งจางคิดว่ามันก็อาจจะมีสัก 10% 20% 30% ก็ได้ที่เขาเอาดอกบัวกลับไปแล้วไปไหว้พระที่บ้านหรือเขาอาจจะถือแล้วไปไหว้ศาลหรือวัดแถวๆปักคลองก็เยอะมากนะคะโอเคหลังจากที่ไหว้เสร็จก็แยกขยะอะไรซึ่งกทม.เขาก็ตามเทรนด์ทันเขาก็จะมีถังสำหรับขยะอินทรีย์อะไรเงี้ยซึ่งสาวจามก็มันก็เป็นการจัดการที่ประดีประนอมกันระหว่างการจะพัฒนาเศรษฐกิจกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะคือมันคงชั่วคราวล่ะค่ะแต่ในความชั่วคราวเนี้ยมันมีประโยชน์คือมันอาจจะไปจุดประกายให้ใครก็ไม่รู้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีไอเดียอะไรที่แบบเอ้ยเราอะคิดไม่ออกเนาะว่าเขาอาจจะได้แรงบันดาลใจหรืออาจจะมองเห็นขยะดอกบัวเป็นปัญหาเขาจะไปคิดเรื่องเวสของดอกไม้ในปักคลองก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือสำหรับอาจารย์เนี่ยตัวเทรนด์มันก็เป็นตัวกระตุ้นมองมันเป็นตัวกระตุ้นชั่วคราวที่สามารถก่อให้เกิดสิ่งอื่นๆต่อยอดไปได้อีกค่ะ
2: ปากคลองตลาดนะครับไม่ได้เติบโตขึ้นจากธุรกิจดอกไม้แต่เพียงอย่างเดียวครับมีผู้คนอีกมากมายที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้ย่านแห่งนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะปัจจุบันกระแสช่อดอกบัวครับกลับมาได้รับความนิยมและที่สำคัญคือใหม่เห็นความสำคัญและส่งต่อในกระแสโซเชียลอีกมากมายเลยทีเดียวในช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้เราจะไปฟังความคิดเห็นของผู้คนที่มีความผูกพันกับปากคลองตลาดครับว่าเขามีความคาดหวังอย่างไรกับอนาคตของที่แห่งนี้ครับ

0: สำหรับอาจารย์เสน่ห์ของปักคลองตลาดก็คือดอกไม้ค่ะตอบง่ายมากเลยในส่วนของสิ่งที่จับต้องได้นะคือดอกไม้เลยเพราะว่าเป็นที่ที่มีดอกไม้ที่ครบที่สุดและในประเทศไทยสำหรับอาจารย์นะดอกไม้มันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจมากเลยคือมันอยู่กับเราได้ทุกอารมณ์แล้วมันทำให้อารมณ์นั้นๆมันไม่คงที่ก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนเสน่ห์ของปักคลองแบบที่จับต้องไม่ได้นะคือชีวิตของผู้คนปักคลองเนี่ยแหละค่ะทุกคนสร้างเนื้อสร้างตัวจากความรู้ที่ตัวเองมีซึ่งอาจจะไม่ได้มาจากการเรียนหนังสืออะไรทุกคนที่นี่จะชอบแกล้งบอกว่าโอ๊ยพี่เรียนน้อยนู่นนี่พรีเซนต์ถ่อมตัวแต่จริงๆแล้วแบบคือเขาก็สามารถจัดการเงินจัดการการขายที่มันแข่งกันสูงมากนะคะที่นี่นึกออกไหมของมันเหมือนกันมากเลยนะแต่ละร้านเนี่ยทำยังไงให้ตัวเองมีลูกค้าประจำทำยังไงให้ร้านเรามัน stand out จากที่อื่นทำยังไงให้มันเกิดรายได้เข้ามาคือมันอาจจะไม่ได้มีความเป็นชุมชนแบบอบอุ่นประวัติศาสตร์ร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนเข้ามาด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือมาทำมาหากินให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นทั้งคนต่างชนชั้นมากๆเลยก็มาอยู่ในที่ที่เดียวกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าบางคนเห็นเป็นโอ๊ยแม่ค้าปากคลองนู่นนี่โอ๊ยจริงๆเขาอาจจะเป็นมาดามมีบ้านอยู่ราชพฤกษ์ก็ได้นะคะจริงๆแทบทุกคนล่ะค่ะแต่พอเขามาอยู่ปากคลองกันเขาก็จะแบบอยู่กันอย่างเงี้ยคุยสนุกสนุกอะไรเงี้ยซึ่งจานว่ามันเป็นธรรมชาติที่น่ารักแล้วมันสนุกอะ
1: สำหรับจอยกับปากคลองคือชีวิตที่เราเกิดโตอาศัยและอยากจะให้มันหมุนเวียนต่อไปพื้นที่ที่มันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนมาถึงทุกวันนี้แล้วยังเป็นตลาดได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าเป็นเสน่ห์ของคนที่อยากจะมาค่ะคนที่นี่ค่ะเป็นแม่ค้าพ่อค้าที่รู้จักปรับตัวเพื่ออยู่รอดถ้าเรามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกคนขยันมากแล้วตลาดที่เนี่ยพื้นที่ที่เนี่ยคนที่เนี่ย24ชั่วโมงค่ะมันจะไม่ใช่แค่แบบเป็นเวลาตลาดเช้าตลาดเย็นไม่ใช่เพราะว่าที่เนี่ยมีชิฟเช้าเป็นผักผลไม้ชิฟบ่ายเป็นดอกไม้เพราะฉะนั้นมัน24ชั่วโมงแล้วมันหมุนเวียนอยู่ตลอดมันก็เหมือนมี energy ของคนมี energy ของพื้นที่ที่มันหมุนเวียนอยู่ตลอดค่ะแต่อย่างที่บอกคือถ้าพูดถึงปากของตลาดทุกคนก็คงพูดนึกถึงดอกไม้แหละก็เลยคิดว่าอันนี้แหละคือเสน่ห์ของปักคลองค่ะ
0: ค่ะก็อีก5ปีจางคิดว่าอาจจะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรแบบชัดเจนหรือมากมายแบบถึงขั้นแบบพลิกอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนตัวคิดว่ามันอาจจะมีความเป็นค้าปลีกมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการเรียกอะไรเป็นการค้าขายในเชิงว่า experience base มากขึ้นเช่นอาจจะมีความเป็นย่านแล้วก็ผนวกกับนโยบายของกทม.เนาะซึ่งเขาก็เริ่มมาแล้วในช่วงปลายสมัยผู้ว่าท่านที่แล้วอ่ะท่านต่อไปก็น่าจะสานต่อว่าความเป็นย่านสร้างสรรค์ของย่านปักคลองตลาดที่จะไปเชื่อมกับทรงวาดหรือย่านอื่นๆรอบๆในย่านเขตเมืองเก่าอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้มองในแง่ดีเนาะคิดว่าด้วยการสนับสนุนจากนโยบายรัฐด้วยมันอาจจะทำให้การพัฒนามันมีการดึงออกคาแรคเตอร์ของย่านแต่ละย่านเก่าในแถวเขตพระนครนี่แหละแล้วก็เอามาเล่าเป็น experience base อะไรที่มันไม่ใช่แค่มาซื้อดอกไม้แล้วกลับบ้านแหละแต่อาจจะอยากมานั่งทำเวิร์กช็อปอาจจะอยากมานั่งทำกิจกรรมสร้างสรรค์อะไรบางอย่างหรืออาจจะมีผู้ประกอบการรุ่นเก่าที่คิดโมเดลใหม่ๆหรือเป็นลูกหลานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยู่ดีก็คิดอะไรขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็แอบคิดว่า5ปีก็น่าจะเป็นช่วงที่น่าสนใจว่าอาจจะมีโมเดลธุรกิจอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นทดลองเพราะจริงช่วง1ปี2ปีที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นโนที่แบบเป็นเหมือนคล้ายๆวางดอกไม้เอาไว้ตรงกลางร้านแล้วก็อ่ะหยิบดอกละ10บาท20บาทแล้วก็เอาไปจัดดอกไม้เองห่อกระดาษเองตามสไตล์เด็กสมัยนี้เนาะที่เขาจะไม่ได้แบบไม่ได้อยากให้มีคนมาทำให้อยากคัสตอมไม้เองอะไรเงี้ยก็เริ่มเห็นโมเดลธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นหลายอันอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่า5ปีน่าจะมีโมเดลธุรกิจหลายๆอย่างที่พยายามทดลองขึ้นมาน่าจับตาอยู่เหมือนกัน
1: ก็ของพี่ก็คิดคล้ายๆอาจารย์นะคะว่า5ปีเนี่ยมันคงเป็นเรื่องของการชิฟจากการที่เราขายแบบของที่มันจับต้องได้เนี่ยมาเป็นเที่ยวเพื่อสนุกมากขึ้นถ้าเป็นแบบคนโลคอลนะคะหรือว่ารูปแบบการขายเนี่ยก็แน่นอนมันอาจจะยังมีร้านค้าอยู่แต่ก็มีการขายออนไลน์มากขึ้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วก็อีกอันนึงที่คิดว่าเป็นไปได้คือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะสนใจมากขึ้นเพราะว่าเห็นความสำเร็จจากย่านอื่นแล้วคิดว่าย่านนี้มีศักยภาพที่จะไปต่อในสเต็ปถัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีโอกาส

0: เล็กที่พอให้มันเติบโตได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องรอดูถัดไปค่ะ
1: โอ้ยมาเถอะค่ะเพราะว่ามันจะไม่มีย่านไหนที่คาแรคเตอร์ชัดขนาดนี้แล้วชัดทั้งสถานที่ชัดทั้งโลเคชั่นชัดทั้งโปรดักต์ที่ขายชัดทั้งบุคลิกของผู้ขายแต่ในเชิงคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่เชิญคนรุ่นใหม่มาก็ต้องมาช่วยคิดหน่อยซิว่าเจ้าคาแรคเตอร์ชัดตัวนี้มันจะไปกับโลกอนาคตยังไงเนี่ยอันนี้ต้องเป็นโจทย์ให้ผู้ติดตามเนาะเราลองมาดูกันว่าคนรุ่นใหม่จะคิดอะไรออกกับเจ้าคาแรคเตอร์ที่อยู่มาตั้งแต่กรุงธนบุรีตลาดปลามาจนถึงตลาดผักเป็นตลาดดอกไม้ผสมผักอะไรเงี้ยเอ๊ะมันจะต้องเป็นคาแรคเตอร์ไหนต่อนะที่มันจะไปต่อได้สนุกๆเนาะ
0: ถ้าเป็นพี่นะคะซึ่งเป็นคนประคองโดยกำเนิดเนี่ยก็จะชวนว่ามาเหอะที่เนี่ยมาง่ายสุดๆแล้วคุณจะไม่มีที่ไหนที่มันมีรถไฟฟ้าถึงย่านเมืองเก่ากรุงเทพชั้นในได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็จะมาทางเรือก็ได้นะคะหรือว่าจะขับรถมาก็ได้คือมันเที่ยวสะดวกมากค่ะที่นี่ค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ของกินดอกไม้ไทยดอกไม้นอกไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในย่านเมืองเก่าเนี่ยแล้วมันพัฒนามาเป็นหลายๆร้อยปีแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็ชวนนะคะประคองตลาดค่ะ
2: ประคองตลาดไม่ใช่เพียงแค่ตลาดดอกไม้ครับแต่เป็นสถานที่ที่รวมเรื่องราวความฝันและการทำมาหากินของผู้คนไว้ด้วยกันทุกกลีบดอกที่ผลิบานสะท้อนถึงความพยายามและความผูกพันของผู้คนที่ทำให้ที่แห่งนี้ยังมีชีวิตชีวาและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับไปเข็นผักต่อแล้วไม่ใช่ผักดอกไม้

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
16: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
17: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์

0: 02-504-7788
1: I returned here for just one reason. I fell in love.
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ครับเราจะมาพบกันในเรื่องวิชาชีพรัฐศาสตร์กับนักบริหารจัดการภาคเอกชนนะครับทุกวันนี้นะครับเราเห็นได้ว่าการบริหารนั้นเป็นกระบวนการหรือเป็นกิจกรรมที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องสามารถประสานกับทุกฝ่ายได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มผลผลิตมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความประหยัดมากที่สุดครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าประสิทธิภาพที่สูงสุดนะครับในเรื่องของการใช้ทรัพยากรในเรื่องของการประยุกต์ใช้ต่างๆในวิชาชีพจากทางรัฐศาสตร์นั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งครับในการที่จะทำให้เรียกว่าเป็นศาสตร์ของผู้นำนะครับและสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในองค์กรระดับเล็กนะครับไปจนถึงองค์กรระดับใหญ่ได้นะครับสำหรับในเรื่องวิชาชีพรัฐศาสตร์กับนักบริหารจัดการภาคเอกชนนั้นก็มีเนื้อหาที่จะมาพูดคุยกันนะครับอยู่ใน3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องที่1นั้นก็คือแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์เรื่องที่2ก็คือกรณีศึกษาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์กับนักบริหารจัดการภาคเอกชนและเรื่องสุดท้ายครับก็คือทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพรัฐศาสตร์กับการจัดการภาคเอกชนครับอย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องของการบริหารนั้นเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถที่จะประสานกับทุกฝ่ายได้นะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือวิธีการที่ประหยัดที่สุดครับในการที่จะใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดความคุ้มค่าสูงที่สุดครับและสามารถที่จะประยุกต์เอาองค์ความรู้นะครับในเรื่องรัฐศาสตร์นั้นไปใช้นะครับได้อย่างดียิ่งครับเพราะว่าวิชารัฐศาสตร์นั้นคือศาสตร์ของผู้นำและการทำความเข้าใจประเภททักษะต่างๆในทางการบริหารทางรัฐศาสตร์นั้นก็จะส่งผลให้นักบริหารสามารถหยิบจับเอาทักษะในด้านต่างๆนั้นมาประยุกต์ใช้กับงานบริหารได้เป็นอย่างดีครับดังนั้นประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์นั้นจึงสามารถประยุกต์ใช้ได้ในภาคบริหารนะครับในหลายๆส่วนด้วยกันซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าในภาคการบริหารนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนใหญ่ๆนะครับ1ก็คือเรื่องธุรกิจทางด้านพาณิชยกรรมนะครับ2ก็คือธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมนะครับและ3ก็คือธุรกิจทางด้านบริการครับดังนั้นการบริหารต่างๆในทั้ง3ภาคส่วนก็จะมีกรณีศึกษานะครับที่จะได้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าวันนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการภาคเอกชนนั้นก็ถือได้ว่ามีการหยิบจับเอา

ในเรื่องทักษะทางด้านการบริหารเหล่านี้มาใช้กับภาครัฐอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าภาครัฐในประเทศไทยนั้นเราก็ได้รับอิทธิพลนะครับจากการจัดการในภาคเอกชนอยู่ไม่น้อยตามแนวทางที่เราเรียกว่าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับซึ่งก็คือการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารครั้งสำคัญของระบบราชการไทยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยังเป็นการนำแนวความคิดในเรื่องของการสร้างประสิทธิภาพหรือมูลค่าที่สูงสุดนะครับการสร้างสมรรถนะนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของกระบวนการในการมีส่วนร่วมรวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาครัฐนะครับก็มีการหยิบจับเอาเรื่องของการบริหารต่างๆมาใช้กันอย่างกว้างขวางครับเราจะมาดูกันในเรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องแรกคือแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์ครับในเรื่องนี้ก็จะมีอยู่2เรื่องย่อยๆนะครับเรื่องแรกก็คือความหมายและความสำคัญของทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์นะส่วนเรื่องที่2นั้นก็คือประเภทของทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์ครับสำหรับในเรื่องความหมายและความสำคัญของทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์นั้นจะเห็นได้ว่าการบริหารนั้นเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสังคมนะครับเพราะว่าในสังคมเองนั้นต้องยอมรับครับว่ามนุษย์นั้นอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็อยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่าต่างๆนะครับแล้วก็เป็นชุมชนตั้งแต่ชุมชนขนาดเล็กระดับหมู่บ้านไปสู่ระดับตำบลระดับเมืองและระดับประเทศครับดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดระเบียบสังคมนะครับแล้วก็จะต้องทำอย่างไรที่ให้กิจกรรมในด้านต่างๆนั้นสามารถที่จะดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดสังคมซึ่งมีความสงบสุขและบังเกิดความก้าวหน้านะครับทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งไปสู่สังคมการเมืองในระดับระหว่างประเทศก็ตามนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับก็เลยทำให้เกิดสถาบันทางการบริหารขึ้นมานะครับในสังคมไม่ว่าจะเป็นสถาบันในเรื่องของครอบครัววัดโรงเรียนองค์กรอื่นๆนะครับหรือแม้กระทั่งองค์กรในภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างๆก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าปราศจากองค์กรทางการบริหารต่างๆแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสที่สังคมมนุษย์จะขับเคลื่อนหรือเดินหน้าไปได้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักนะครับในเรื่องของการบริหารนั้นอย่างที่เรียนครับว่ามีความเป็นศาสตร์และในขณะเดียวกันก็มีความเป็นศิลปะนะครับดังนั้นจึงมีการให้ความหมายนะครับกันอย่างกว้างขวางเลยในเรื่องของการบริหารไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของปีเตอร์ดักเกอร์นะครับที่ชี้เห็นนะครับว่าศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่นนะโดยจะต้องอาศัยเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับและทรัพยากรต่างๆในองค์กรนะครับในการที่จะต้องนำมาใช้นะครับอย่างคุ้มค่านะครับหรือว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดนั่นเองดังนั้นเราก็อาจจะกล่าวได้ว่าการบริหารนั้นเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดความต่อเนื่องและประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับและสามารถนำไปใช้กับองค์กรต่างๆได้นะครับโดยมีเป้าหมายในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลเพื่อมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพนะครับและเป็นวิธีการที่ประหยัดนะครับและใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าอย่างที่สุดเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการบริหารก็คือการมีประโยชน์สุขร่วมกันของคนทั้งในระดับพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศนะครับดังนั้นทักษะทางการบริหารจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าในกระบวนการทางการบริหารนั้นก็มีความสำคัญอยู่หลายประการนะครับอย่างเช่นประการแรกก็คือจะทำให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การต่างๆเป็นไปเพื่อประสิทธิผลนะและมีประสิทธิภาพด้วยครับดังนั้นผู้บริหารจำเป็นต้องมีแนวคิดในการจัดการองค์กรนะครับที่มีความก้าวหน้าและสามารถจะบรรลุความมุ่งหมายได้โดยการใช้ทรัพยากรหรือต้นทุนที่น้อยที่สุดนะครับแต่ว่าได้บริการที่ดีกว่าบริการที่เร็วกว่าและในขณะเดียวกันก็สามารถมีต้นทุนที่ถูกกว่าด้วยนอกจากนี้นะครับในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วการบริหารจัดการที่ดีนั้นจะต้องลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุดนะครับแต่ให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดนะครับนอกจากนี้นะครับกระบวนการในการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการจัดการที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดองค์กรให้เกิดเรื่องกระบวนการในการอบรมขัดเกลาทางสังคมนะครับหรือแม้กระทั่งการกระจายอำนาจในองค์กรนะครับหรือการสร้างระบบต่างๆขององค์กรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญด้วยดังนั้นศาสตร์และองค์ความรู้นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนั้นจึงเป็นสิ่งที่สามารถจะค้นคว้านะครับทดสอบทดลองด้วยวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ได้นะครับดังนั้นการบริหารแบบวิทยาศาสตร์นะครับการบริหารแบบสิ่งที่วัดได้ในเชิงประจักษ์
จึงเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการในยุคสมัยใหม่นะดังนั้นกระบวนการในการที่จะทำให้เรื่องของการพัฒนาหลักการในการบริหารต่างๆนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับในต่างประเทศนะครับมีหลายประเทศซึ่งมีความพยายามในการที่จะพัฒนาทักษะทางการบริหารกันอย่างกว้างขวางนะครับอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาในยุโรปต่างๆเป็นต้นนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เกิดกระบวนการในการที่จะหล่อหลอมกล่อมเกลานะครับและทำให้เกิดเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตในทางการบริหารนะครับดังนั้นกระบวนการในการเพิ่มผลผลิตต่างๆจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่จำเป็นอย่างยิ่งที่อาจจะต้องมีการพูดถึงในการบริหารในยุคใหม่และรวมไปถึงความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมด้วยนะครับหรือที่เราเรียกว่า CSR นะครับ Corporate Social Responsibility ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจหลักสำคัญประการหนึ่งเลยนะครับขององค์กรในยุคปัจจุบันนะครับที่จะต้องทำอย่างไรให้เกิดการตอบสนองนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมดังนั้นทักษะทางการบริหารจึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งครับในการที่จะทำให้เกิดการบรรลุนะครับทั้งในแง่ของการสร้างและพัฒนาองค์กรและรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาประเทศชาติด้วยครับในเรื่องที่2ครับเราจะมาดูกันในเรื่องกรณีศึกษาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์กับนักบริหารจัดการภาคเอกชนครับโดยทั่วไปนะครับพอเราพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการนั้นเรามักจะนึกถึง3ภาคส่วนหลักๆนะครับภาคส่วนที่1นั้นก็คือภาคพาณิชยกรรมนะครับภาคส่วนที่2ก็คือภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนที่3นั้นก็คือภาคบริการครับซึ่งในภาคการบริหารทั้ง3แบบตรงนี้มีความแตกต่างกันนะครับและได้มีกระบวนการในการดำเนินการที่ต่างกันด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะชี้ให้เห็นนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่ามีความแตกต่างกันในรายละเอียดอยู่พอสมควรนะครับอย่างเช่นในภาคพาณิชยกรรมก็จะเป็นเรื่องของการซื้อสินค้าเพื่อนำสินค้าดังกล่าวมาจำหน่ายให้กับลูกค้านะครับโดยไม่มีการแปรสภาพสินค้านั้นนะหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือธุรกิจแบบซื้อมาขายไปนั่นเองครับในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมนั้นเป็นการดำเนินการในการผลิตสินค้าเพื่อออกจำหน่ายนะครับให้กับลูกค้านะครับโดยเป็นการนำวัตถุดิบหรือสินค้าที่ซื้อเข้ามานั้นมาเข้าสู่กระบวนการของการแปรรูปหรือแปรสภาพนะครับให้ต่างไปจากสิ่งเดิมเพื่อนำไปสู่การจำหน่ายนะและในส่วนที่3นะครับก็คือภาคบริการซึ่งภาคบริการนั้นก็ได้มีกระบวนการในการดำเนินการนะครับในการให้บริการแก่ผู้ซื้อสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจดังนั้นภาคบริการอาจจะเป็นสินค้าซึ่งไม่มีตัวตนนะครับหรือไม่สามารถที่จะหยิบจับได้และไม่สามารถที่จะคืนได้เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นจะเห็นได้นะครับว่ากระบวนการในการดำเนินธุรกิจนะครับหรือการบริหารต่างๆของทั้ง3ภาคนั้นจึงมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับสำหรับในส่วนแรกก่อนนะครับเป็นเรื่องของกรณีศึกษานักบริหารจัดการภาคพาณิชยกรรมครับจะเห็นได้ว่าการพาณิชย์นั้นก็คือการซื้อสินค้านะครับเพื่อนำสินค้าดังกล่าวไปขายให้กับลูกค้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้านั้นนะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจซื้อขายนะครับจะเป็นทั้งขายปลีกทั้งขายส่งจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจในลักษณะที่เป็นเรื่องของการเปิดร้านค้าเปิดโชว์รูมนะครับขายสินค้าต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นธุรกิจประเภทนี้จะมีรายได้หลักนะครับการขายสินค้าส่วนค่าใช้จ่ายก็คือค่าใช้จ่ายในการซื้อและขายสินค้านะครับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับดังนั้นการดำเนินกิจการของธุรกิจประเภทนี้ก็เป็นได้ทั้งผู้ค้าส่งนะครับแล้วก็ผู้ค้าปลีกและเป็นการวัดผลการดำเนินงานนะครับของธุรกิจพาณิชยกรรมเป็นการแสดงผลให้เห็นถึงการซื้อขายสินค้านะครับซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใน2ประเภทนะครับนั่นก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับต้นทุนการขายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายและการบริหารการซื้อขายสินค้าครับนะรวมไปถึงเรื่องของกิจการนะครับซึ่งอาจจะมีกิจการตั้งแต่ขนาดเล็กๆนะครับอย่างเช่นกิจการเจ้าของคนเดียวหรือว่าเป็นหุ้นส่วนต่างๆนะครับรวมไปถึงกิจการซึ่งอาจจะขยายออกไปสู่กิจการขนาดใหญ่นะดังนั้นตรงนี้นะครับเราจึงเห็นได้นะครับว่าโอกาสที่การขยายกิจการต่างๆของภาคธุรกิจพาณิชยกรรมนั้นมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่โดยตลอดนะครับและในยุคปัจจุบันนะครับก็มี
ภาคพาณิชยกรรมแบบใหม่นะครับหรือที่เราเรียกว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ

e-commerce นั่นเองนะซึ่งวันนี้แน่นอนครับทุกคนก็คงจะคุ้นชินกับเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับการซื้อของแบบออนไลน์นะครับซึ่งนั่นก็เป็นลักษณะธุรกิจพาณิชยกรรมแบบใหม่นะครับที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตด้วยผลของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆนะครับที่ทำให้ผู้คนสามารถที่จะเข้าถึงนะและรวมไปถึงโอกาสที่จะทำให้ผู้คนนั้นสามารถจะมีเรื่องของการชำระค่าบริการชำระค่าสินค้าต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือกระบวนการที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจพาณิชยกรรมไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่ในก็ดีครับเราสามารถที่จะจำแนกธุรกิจพาณิชยกรรมนั้นได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับ1ก็คือร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมนะครับหรือที่เรียกว่า traditional trade นะครับเราอาจจะคุ้นชินกับร้านโชห่วยนะเราอาจจะคุ้นชินกับร้านเปิดขายสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับนั่นก็คือการขายหน้าร้านนะครับในแบบดั้งเดิมแล้วก็กระบวนการในการจัดวางสินค้าก็อาจจะยังไม่ได้มีการทำอย่างเป็นระบบนะครับหรือแม้กระทั่งการรับชำระค่าสินค้าต่างๆนะซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีมาแต่ดั้งเดิมแล้วก็มีกระบวนการในการที่จะพัฒนาต่างๆอยู่ในระดับที่ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับในขณะที่อีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่นะหรือว่าโมเดิร์นเทรดนะครับซึ่งก็เป็นร้านค้าปลีกที่มีระบบมีมาตรฐานนะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งส่วนมากนั้นก็จะเป็นการจัดตั้งโดยบริษัทต่างๆที่เป็นทุนขนาดใหญ่นะครับจะเป็นทุนทั้งในระดับประเทศหรือว่าจากต่างประเทศหรือเป็นการร่วมทุนต่างๆก็ตามดังนั้นวันนี้นะครับต้องบอกว่าโอกาสในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจภาคพาณิชยกรรมสำหรับธุรกิจรายย่อยนั้นก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเหมือนกันนะครับภายใต้กลไกต่างๆที่ยังคงมีอุปสรรคในเรื่องของการควบคุมกำกับต่างๆอยู่นะครับดังนั้นในยุคปัจจุบันนะครับอย่างที่เรียนในตอนต้นครับว่ามีความสะดวกมากขึ้นนะครับในการติดต่อซื้อขายมีเรื่องของกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะครับที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันที่มากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมุมไหนของโลกนะครับสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องของการซื้อขายสินค้าได้โดยตลอดเวลาและสามารถที่จะทำได้ตลอด24ชั่วโมงครับดังนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับสำหรับภาคธุรกิจพาณิชยกรรมได้ครับในโอกาสของธุรกิจขนาดเล็กๆนะซึ่งสามารถจะมีพื้นที่นะครับสามารถที่จะมีโอกาสในการขายสินค้านะออกไปสู่สายตาชาวโลกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นวันนี้ในประเทศไทยเรานะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราอาจจะต้องมีการพัฒนาในส่วนของภาคธุรกิจพาณิชยกรรมนะครับให้มีความก้าวและโดยเฉพาะภาคธุรกิจพาณิชยกรรมนั้นก็จะเป็นส่วนสำคัญครับที่ทำให้เกิดการสร้างโอกาสนะครับให้กับประชาชนต่างๆได้ในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่ายังมีภาคธุรกิจอีกบางส่วนนะครับซึ่งเป็นภาคธุรกิจในลักษณะของธุรกิจบริการนะครับหรือว่าเป็นธุรกิจในเรื่องของอุตสาหกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งภาคธุรกิจบริการหรือภาคธุรกิจในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆได้นะครับสำหรับภาคอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมนั้นคือการดำเนินการผลิตที่จะมีลักษณะของการผลิตสินค้าเพื่อขายนะมีการนำวัตถุดิบนะครับจากเดิมนะมาแปลรูปนะครับและปรับเปลี่ยนรูปโฉมนะครับให้ดูแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่จะนำไปสู่การค้าขายหรือการพาณิชย์หรือการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านั้นๆ นะครับอย่างเช่นการผลิตในเรื่องของผลไม้กระป๋องนะครับโรงงานน้ำแข็งโรงงานผลิตรถยนต์ต่างๆเพราะนั้นรายได้ของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์นะครับโดยต้นทุนนั้นก็คือตัววัตถุดิบตัวค่าแรงงานต้นทุนการผลิตนะครับรวมไปถึงต้นทุนในการดำเนินงานต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นจึงเป็นธุรกิจที่ผลิตเพื่อจำหน่ายครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ผลิตเพื่อหาวัตถุดิบนะครับมาเข้าสู่กระบวนการในการที่จะแปรรูปนะครับและธุรกิจประเภทนี้นะครับก็แน่นอนแล้วครับว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือในการที่จะสร้างเครือข่ายนะครับกับภาคธุรกิจในส่วนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีภาคธุรกิจในส่วนอื่นๆที่จะมารองรับนะครับโอกาสที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าสำหรับธุรกิจเหล่านี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเราจึงได้ยินคำว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือที่เราเรียกว่า SME นั่นเองนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นครับว่าโอกาสของชุม

ชนท้องถิ่นที่จะขยายหรือเติบโตไปในอุตสาหกรรมนะครับก็ยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในภาคบริการครับภาคบริการนั้นก็คือการให้บริการแก่ผู้ซื้อสินค้านะครับที่อาจจะมีมูลค่าเศรษฐกิจที่จับต้องไม่ได้หรือไม่สามารถจะ

นั้นกระบวนการในการที่จะต้องสนับสนุนทักษะนะครับในภาคบริการก็จะเป็นสิ่งซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ใน2ส่วนย่อยๆนะครับ1ก็คือทิศทางของวิชาชีพรัฐศาสตร์กับการจัดการภาคเอกชนนะครับกับส่วนที่2แนวโน้มของวิชาชีพรัฐศาสตร์กับการจัดการภาคเอกชนครับการบริหารงานภาครัฐในประเทศไทยนั้นต้องยอมรับครับว่าเราได้รับอิทธิพลจากเรื่องของการบริหารจัดการในภาคเอกชนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับในลักษณะที่เป็นแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่หรือที่เราเรียกว่า New Public Management นะครับดังนั้นกระบวนการในการที่จะเอาแนวความคิดการจัดการของภาคเอกชนนั้นมาสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่จึงสำคัญอย่างยิ่งครับในการที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารต่างๆภาครัฐด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะต้องมีการประยุกต์นะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดและมีความประหยัดนะครับรวมไปถึงต้องคำนึงถึงกลไกการตลาดและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนด้วยและตลอดจนต้องมีการวัดผลนะครับจากการปฏิบัติงานต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งจากผลสัมฤทธิ์ต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราดูกันในส่วนที่1ก่อนนะครับเป็นเรื่องทิศทางของวิชาชีพรัฐศาสตร์กับการจัดการภาคเอกชนครับนับตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่20นะครับการปรับตัวของแนวคิดการบริหารตามพลวัตหรือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจนะครับก็ได้ส่งผลต่อการบริหารภาคเอกชนอย่างกว้างขวางครับโดยเฉพาะแนวคิดองค์การแบบรื้อปรับระบบนะครับหรือที่เราเคยได้ยินกันในชื่อของการ re-engineering นั่นเองครับและตรงนี้นะครับก็ยังมีแนวคิดในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตนะครับหรือการเพิ่มผลิตภาพนะครับที่เรียกว่า productivity ด้วยและรวมไปถึงการให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับหรือ CSR corporate social responsibility ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการปรากฏตัวขึ้นของสิ่งเหล่านี้นะครับจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมและมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อองค์กรธุรกิจถูกคาดหวังมากขึ้นในสังคมทุนนิยมนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นองค์กรที่ตอบสนองต่อสังคมมากขึ้นและก็นอกจากนี้นะครับจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นความเป็นมาของแนวความคิดในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมนั้นจึงเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงนะครับในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็เห็นได้ว่าแนวความคิดในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR นั้นก็เป็นหัวใจหลักสำคัญประการหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะแนวคิด CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเกี่ยวข้องกับวิชาความรู้ในหลายๆศาสตร์เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยารัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งศาสตร์ทางด้านจริยธรรมต่างๆด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นกระบวนการในการที่จะสร้างให้เกิดองค์ความรู้เพื่อที่จะตอบสนองต่อสังคมจึงเป็นหัวใจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับสำหรับในประเทศไทยเรามีการนำความคิดในเรื่องของการบริหารจัดการภาคเอกชนเข้ามาใช้นะครับอย่างชัดเจนก็คือในสมัยที่มีเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่หลังรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นต้นมานะครับก็มีกระบวนการในการที่จะพัฒนาเรื่องของระบบราชการต่างนะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีเรื่องของการพัฒนาระบบราชการมาเป็นระยะนะครับอย่างเช่นในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมในช่วงปี2523นะครับก็มีการจัดตั้งส่วนราชการต่างๆที่กระชับมากขึ้นนะครับเพราะจะไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมต่างๆโดยไม่จำเป็นนะครับแล้วก็มีแนวคิดในการปฏิรูปแนวทางการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวันนะครับในช่วงปี2531นะครับก็มีกระบวนการในการที่จะทำให้เกิดเรื่องของการมีส่วนร่วมจากสังคมหรือจากประชาชนนะหรือแม้กระทั่งในสมัยรัฐบาลของคุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับในปี2534ก็มีความเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นเรื่องของแนวคิดในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจนะครับแนวคิดในการกระจายเรื่องของพนักงานต่างๆไปสู่ภาคเอกชนนะครับหรือแม้กระทั่งการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆที่สนับสนุนให้เอกชนสามารถเข้ามาร่วมแข่งขันกับภาครัฐได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างระบบการแข่งขันลดการผูกขาดของภาครัฐนะครับและให้เอกชนนั้นเข้ามา

ีส่วนร่วมที่มากขึ้นนั่นเองครับในระยะเวลาต่อมานะครับก็มีการใช้แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับก็มีเรื่องของกระบวนการในการที่จะปฏิรูปนะครับระบบราชการด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดทำแผนแม่บทในการปฏิรูประบบราชการนะครับหรือมีแม้กระทั่งการเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนนั้นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งในสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรในช่วงปี2544ก็มีการปรับปรุงพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับและมีเรื่องของการพูดถึงการพัฒนาระบบราชการนะครับมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือที่เราเรียกว่ากพร.นะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็มีกระบวนการในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับรูปโฉมของกระทรวงต่างๆนะครับมีการเพิ่มกระทรวงใหม่ขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการระดับกรมต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับและต่อเนื่องนะครับมาจนถึงสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลนะครับการดำเนินการระหว่างหน่วยงานเป็นเรื่องแนวโน้มของวิชาชีพรัฐศาสตร์กับการจัดการในภาคเอกชนนะครับเราเห็นได้นะครับว่าการจัดการภาคเอกชนนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะเข้ามาสู่แนวความคิดในการจัดการภาครัฐแนวใหม่แล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นก็เป็นแนวคิดที่ไม่ได้มีลักษณะของความเป็นสากลนิยมนะครับหรือว่าเป็นแนวคิดซึ่งจะต้องใช้ให้เหมือนกันทุกแห่งทุกที่นะครับแต่แนวโน้มในการจัดการภาครัฐสมัยใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งการเอาความคิดในเรื่องการจัดการของภาคเอกชนมาใช้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมนะครับหรือปัจจัยทางด้านการบริหารนะครับหรือว่าค่านิยมในการบริหารต่างๆนะฮะที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดเหล่านี้นะครับจึงเป็นหลักการสำคัญที่จะทำให้เกิดการมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศของภาครัฐนะครับและแนวคิดในเรื่องของการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการนะครับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการให้บริการประชาชนให้เป็นที่ยอมรับนะครับการปรับปรุงแก้ไขการยกระดับและการพัฒนากฎหมายระเบียบขั้นตอนนะครับในการให้บริการที่สามารถจะทำให้ประชาชนนั้นได้รับความสะดวกและมีมาตรฐานของส่วนราชการนะครับรวมไปถึงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของข้าราชการด้วยเช่นเดียวกันนะครับและรวมไปถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆในสังคมนะครับดังนั้นวันนี้เราจึงเห็นแนวความคิดใหม่ๆนะครับในการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งได้รากฐานมาจากสิ่งเหล่านี้และยังมีเรื่องการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีในเรื่องของการมีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือที่เราเรียกว่า e-government สิ่งเหล่านี้คือนวัตกรรมใหม่นะครับในการจัดการภาครัฐแล้วก็เป็นเรื่องของทักษะการบริหารของภาคเอกชนนะครับที่นักรัฐศาสตร์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้นั่นเองครับ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองนึงคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับเนื้อหาตอนที่1นะครับการแบ่งส่วนตลาดหรือว่า segmentation นะครับความหมายของ segmentation ก็คือกระบวนการที่นักการตลาดนะครับได้แบ่งกลุ่มผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มตลาดใหญ่นี่แหละครับออกเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับตามลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันของแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งได้แก่อย่างเช่นอายุรายได้ภูมิภาคไลฟ์สไตล์หรือว่าการดำเนินชีวิตนะครับรวมถึงการบริโภคพฤติกรรมการบริโภคสินค้าด้วยนะครับซึ่งมาดูภาพนะครับว่าระดับการแบ่งเนี่ยเอาแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆเลย1ก็คือตลาดมวลชนนะครับก็คือเป็น mass market นะครับก็คือทุกคนในประเทศเนี่ยมีการใช้สินค้าเนี่ยเหมือนกันนะครับอันที่2เลยก็คือตลาดแบ่งส่วนหรือว่า segmented market นั่นก็คือตลาดที่มีการแบ่งเป็นส่วนต่างๆนะครับแต่ละส่วนเราจะเรียกว่า segment นะครับส่วนที่3อะไรก็คือตลาดเฉพาะกลุ่มหรือว่า niche market นั่นก็คือตลาดที่เป็นผู้บริโภคกลุ่มเฉพาะนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่มีความสนใจใกล้เคียงกันอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นนักกีฬาอาจจะเป็นกลุ่มที่ใช้งานอดิเรกมีสายอาชีพนะครับที่เป็นเฉพาะกลุ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือตลาดส่วนบุคคลหรือว่า individual market นั่นก็คือตลาดเฉพาะเราเลยว่าเราเนี่ยมีความต้องการแบบไหนแต่ละคนก็มีความแตกต่างที่แตกต่างกันมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับมาดูเรื่องของเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดนะครับบอกไปแล้วตั้งแต่ความหมายนะครับทีนี้ถ้าแบ่งออกเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยนั่นก็คือกลุ่มประชากรศาสตร์ในถึงว่าเราใช้ลักษณะของคนนี่แหละครับเพศอายุอาชีพรายได้ศาสนานะครับพฤติกรรมต่างนะครับเอามาใช้ในการแบ่งนะครับอันที่2เลยก็คือแบ่งโดยใช้ภูมิศาสตร์นะครับถ้าประเทศไทยก็แบ่งตามเขตภาคต่างๆนะครับภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคตะวันออกภาคใต้ภาคตะวันตกภาคอีสานนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราเอามาใช้ในการแบ่งส่วนได้อันที่3เลยก็คือ psychology หรือว่าทางด้านจิตวิทยานะครับเช่นอะไรบ้างไลฟ์สไตล์นะครับการดำเนินชีวิตของเขานะครับแบ่งคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนเมืองกลุ่มที่เป็นคนกลุ่มชนบทหรือว่าคนที่ทำงานกลางวันคนที่ทำงานกลางคืนนี่ก็คือแสดงถึงการไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันที่2เลยก็คือสามารถแบ่งตาม personality หรือว่าบุคลิกภาพนะครับอันนี้ได้ยกตัวอย่างออกเป็น5กลุ่มนะครับ extroversion ก็คือกลุ่มที่คนที่เป็นคนที่ชอบพบปะสังคมนะครับชอบพูดนะครับในที่สาธารณะนะครับกลุ่มเกณฑ์ที่2คือ agreeableness agreeableness ก็คือกลุ่มที่เห็นด้วยคล้อยตามนะครับเป็นกลุ่มที่คนพูดจาอะไรก็เชื่อฟังนะครับหรือว่าถ้าเป็นคนอีกประเภทหนึ่งเลยก็คือจะไม่เชื่อใครง่ายๆนะครับแต่ก็เป็น2กลุ่มหลักๆประเภทที่3แล้วก็คือ conscientiousness นะครับก็คือทางด้านการสำนึกจิตใต้สำนึกจิตสำนึกนะครับว่าเขามีคนที่มีจิตสำนึกในการทำดีนะครับคนที่มีจิตสำนึกในการทำไม่ดีนะครับก็จะแบ่งกลุ่มออกไปกลุ่มที่ปัจจัยที่4นะคือ neuroticism neuroticism หมายถึงการมีการควบคุมอารมณ์ได้นะครับอาจจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ถ้า neuroticism ก็คือควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับมีการอ่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตลอดเวลาเลยนะครับกับคนที่มีการจิตนิ่งๆนะครับมีความสงบนะครับและสุดท้ายเลยก็คือ openness openness ก็หมายถึงเป็นกลุ่มที่เปิดเผยนะครับบางคนก็สามารถชอบที่จะออกไปผจญภัยนะครับหาประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าเป็นคนที่แบบชอบเก็บตัวนะครับจะอยู่กับตัวเองมีโลกส่วนตัวนะครับอยู่ในห้องอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นบุคลิกภาพของ5ปัจจัยที่เอามาแบ่งกลุ่มนะครับเอาเป็น2ขั้วนะครับอย่างที่กล่าวกันไปแล้วนะครับอันที่3เลยนั่นก็คือ value หรือว่าค่านิยมนะครับค่านิยมของคนไทยเป็นยังไงค่านิยมของคนจีนเป็นยังไงนะครับค่านิยมของคนต่างชาติคนยุโรปนะครับคนอเมริกันก็จะมีค่านิยมที่แตกต่างกันไปนะครับต่อไปนะครับเรื่องของพฤติกรรมนะครับดูว่าพฤติกรรมของแต่ละคนมีการเอามาแบ่งได้อย่างไรหนึ่งก็คือโอกาสในการซื้อนะครับบางคนซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าซื้อในช่วงเทศกาลปีใหม่วันเกิดสงกรานต์วาเลนไทน์นะครับโอกาสซื้อต่างๆกันอันที่2เลยก็คือ benefit นะครับคนที่ซื้อแชมพูก็อาจจะเพื่อผมยาวเพื่อผมดำเพื่อผมหยิกนะเพื่อผมตรงโอ้ยเพื่อรังแคนะครับเยอะแยะมากมายเลย
อันที่3เลยก็คือสถานะผู้ใช้อาจจะเป็นกลุ่มที่แบบโหใช้เยอะมากเลยใช้ปานกลางหรือว่าไม่เคยใช้เลยใช้น้อยเป็นต้นนะครับอันที่4นะครับอัตราการใช้นะครับส่วนอันที่3นั่นคือสถานะหมายถึงว่าคนที่อาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักสินค้าเราเลยหรือว่าเป็นคนที่ใช้ประจำอยู่แล้วนะครับก็จะมีสถานะต่างกันสถานะความภักดีแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นคนที่โอ้โหใช้สินค้าฮาร์ดคอร์เลยนะครับฮาร์ดคอร์รอยัลก็คือใช้สินค้าเจ้าเดียวเลยใช้สินค้าสวิชเชอร์อาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยใช้เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันที่6เลยก็คือขั้นตอนความพร้อมนะฮะอาจจะเป็นคนที่รายได้อาจจะเป็นคนที่คนเริ่มต้นใหม่นะครับยังไม่ค่อยมีการใช้นะครับความพร้อมก็จะน้อยหน่อยนะครับอาจจะมีคนแล้วพอขยับเข้ามาก็จะมีความพร้อมเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายเลยก็คือทัศนคติความคิดว่าความคิดในเรื่องต่างๆเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสะท้อนมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเหมือนกันที่เอามาใช้ในการแบ่งมาดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนในการแบ่งอันดับแรกเลยก็คือค้นหาความต้องการของตลาดก่อนว่าอันนี้เป็นพื้นที่แผนที่กรุงเทพนะครับถ้าลูกค้าของเราอยู่ในกรุงเทพมหานครเราก็มาดูว่าลูกค้าส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยเขาต้องการอะไรไปค้นหาก่อนนะครับว่าถ้าเป็นเราขายสินค้าอาหารเนี่ยเขาต้องการอาหารประเภทไหนแล้วก็นับแบ่งโดยใช้กำหนดเป็นอายุนะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มอันนี้เรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพนะครับตัวอย่างนะครับที่อยู่ในหนังสือนะครับผมก็จะแบ่งกลุ่มวัยรุ่นก่อน 15-20 ปีกลุ่มที่วัยทำงาน 21-40 ปีกลุ่มที่วัยเป็นผู้บริหารแล้วก็คือ 41-60 ปีและสุดท้ายเลยก็คือกลุ่มผู้สูงวัยนะครับ61ปีขึ้นไปโดยใช้กลุ่มอายุนะครับมาแบ่งนะครับเมื่อแบ่งเสร็จแล้วเราก็ประเมินว่าแต่ละกลุ่มนั้นน่ะเขามีอัตราการมีส่วนร่วมหมายถึงว่ามีการตัดสินใจสินค้าเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเวลาคุณยิงสื่อไปนะครับเขามีการโต้ตอบมีการคอมเมนต์มีการไลค์มีการแชร์มากน้อยแค่ไหนนะครับวิเคราะห์ของการแข่งขันด้วยว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยถ้าคุณกลุ่มวัยรุ่นใช่ไหมกลุ่มวัยทำงานเนี่ยสินค้าของคู่แข่งมีมากหรือยังนะครับมาวิเคราะห์ดูแล้วก็มาเปรียบเทียบของแต่ละกลุ่มว่ามีพฤติกรรมที่แตกต่างกันยังไงอันไหนที่แบบน่าจะเป็นตัวอย่างของเรามากที่สุดพอเราวิเคราะห์แล้วเราก็มาพัฒนาลักษณะว่าโอเคละกลุ่มวัยรุ่นใช่ไหม 15-20 ปีเนี่ยเราก็มาชี้แจงรายละเอียดเลยว่าเขามีความต้องการอย่างไรในแต่ละกลุ่มนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะครับต่อไปนะครับนั่นก็คือเนื้อหานะครับของตอนที่1ซึ่งเป็นการแบ่งส่วนตลาดครับเนื้อหาตอนที่2นะครับก็คือการกำหนดตลาดเป้าหมายหรือ targeting ตัว T นะครับตะกี้ตอนที่1เราได้พูดถึง segmentation ไปละตัวที่2ก็คือตัว T นะครับก็คือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายข้อหมายของมันก็คือเมื่อเราได้แบ่งกลุ่มตลาดเป็น mass market เนี่ยเอาเป็น segmented market เป็นกลุ่มย่อยๆละเราจะรู้ได้ยังไงว่ากลุ่มไหนที่เราจะเลือกมาเพื่อขายของให้กับกลุ่มนี้นะครับนั่นก็คือความหมายของตัวนี้แหละนะครับความหมายของมันก็คือการเลือกส่วนตลาดที่เหมาะสมดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ธุรกิจกิจการของเราเนี่ยสามารถตอบสนองกลุ่มเหล่านี้ได้อย่างตรงประเด็นเลยแล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายของตัวสินค้าของเราได้นะครับซึ่งมาดูนะครับว่าไอ้ targeting เนี่ยมันจะมี3กลยุทธ์กลยุทธ์แรกเลยเราจะเรียกว่า undifferentiated marketing ก็คือกลยุทธ์การตลาดรวมหมายถึงอะไรหมายถึงไอ้ตัวที่คุณแบ่งเนี่ยไม่สนใจละคุณขายทุกกลุ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นการตลาดกลยุทธ์ที่ใช้นะครับก็จะใช้เหมือนกันทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว product price place promotion ขายช่องทางเดียวกันใช้สื่อเดียวกันเป็นต้นนะครับต่อไปกลยุทธ์ที่2เลยโอเคละเราไม่มีศักยภาพพอคือกลยุทธ์แรกเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับกลยุทธ์ที่บริษัทที่มีขนาดใหญ่มีทรัพยากรมากนะครับมีการเงินที่ดีนะครับมีจำนวนบุคลากรเยอะนะครับมันก็สามารถใช้เป็นกลยุทธ์มวลชนได้กลยุทธ์ที่2นั่นก็คือเป็นเหมาะสำหรับกลยุทธ์ที่เป็นบริษัทที่แบบจะเป็นพวกเริ่มต้นนะครับพวก SME พวกสตาร์ทอัพทั้งหลายแหล่นะครับเขาก็จะเลือกก่อนนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นการทดลอง new product ก็ได้นะครับว่าเราลอนช์ new product ใหม่เนี่ยเราน่าจะเจาะกลุ่มตลาดบางกลุ่มก่อนไหมนะครับนั่นก็คือภาพที่แสดงให้เห็นนะครับว่ากลยุทธ์ตลาดที่1เราจะใช้เฉพาะส่วนที่1นะกลยุทธ์ตลาดส่วนที่2เราจะใช้ส่วนที่2นะครับเพื่อที่จะทดสอบดูว่ากลยุทธ์ตลาดประเภทไหนเนี่ยเหมาะกว่ากันนะครับต่อ
ต่อไปกลยุทธ์3เลยนั่นก็คือ concentrated marketing โอเคไม่ว่าจะคุณแบ่งจากกี่ส่วนก็แล้วแต่อันนี้เลือกมาหนึ่งเดียวนะครับเห็นไหมในรูปนะครับกลยุทธ์นะครับเขาจะเลือกในรูปก็คือเลือกส่วนที่2เท่านั้นหรือว่า segment ที่2นั่นก็คืออะไรก็คือเราจะใช้กลยุทธ์นะครับทั้ง 4P เนี่ยเจาะไปเลยนะครับว่ากลุ่มตลาดที่2เนี่ยสมมติว่าเป็นกลุ่มตลาดของวัยทำงานนะครับแล้วก็เกาะเจาะเฉพาะกลุ่มวัยทำงานเท่านั้นนะครับทีนี้ในเรื่องของขั้นตอนการกำหนดตลาดเป้าหมายนะครับตะกี้เรารู้กลยุทธ์ละทีนี้ขั้นตอนแต่ละขั้นเป็นอย่างไรขั้นตอนที่1เลยนะคือเมื่อเราได้การตลาดแต่ละเซกเมนต์แล้วนะครับเราก็จะทำการประเมินความเป็นไปได้ก่อนนะครับว่าแต่ละส่วนนั้นมันมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะเข้าไปนะครับลงทุนนะครับแล้วก็นำเสนอสินค้าของเรานะครับเราจะดูได้2มิตินะครับมิติแรกเลยก็คือดูความน่าสนใจของตลาดแต่ละส่วนนะครับมิติที่2เลยก็คือเพื่อดูว่าความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจของเราเนี่ยเมื่อเราเข้าไปในกลุ่มเซกเมนต์นี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถสร้างจุดแข็งได้มากน้อยแค่ไหนก็คือดูที่ตลาด1กับดูที่ตัวเอง2นะครับมาดูขั้นตอนที่2นะครับนั่นก็คือการประมวลผลความเป็นไปได้นะครับของส่วนตลาดแต่ละส่วนนะครับบอกไปแล้วนะครับว่าตอนต้นเราแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับหรือ4ส่วนนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่1เราได้2มิติแล้วมาดูในตารางนี้นะครับตารางหัวริมสุดเลยนะครับซ้ายมือนะครับก็คือคอลัมน์ของความเป็นไปได้แบ่งเป็น2มิตินะครับความน่าสนใจกับความสามารถนะครับความน่าสนใจก็จะแตกออกเป็น3นะครับหัวข้อก็คือเรื่องขนาดตลาดจำนวนคู่แข่งข้อกฎข้อบังคับอันนี้คือความน่าสนใจของตลาดนะครับมิติที่2คือความสามารถทางการแข่งขันดูตัวเรานะครับกับคู่แข่งดูว่าโอเคแหละเราเข้าไปแล้วเนี่ยส่วนของตลาดเราจะเยอะมากขึ้นแค่ไหนเงินลงทุนคู่แข่งมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ศักยภาพของเราเนี่ยที่ในส่วนตลาดเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเมื่อเราได้ละนะครับเราก็คอลัมน์ถัดไปจะเป็นค่าน้ำหนักนะครับให้ความสำคัญก่อนว่าความสำคัญอะไรมากที่สุดรองลงมานะครับทีนี้เมื่อเราได้ค่าน้ำหนักแต่ละปัจจัยละเราก็เอาแต่ละกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาใส่คะแนนนะครับมายกตัวอย่างนะครับกลุ่มวัยรุ่น 15-20 นะครับคุณให้คะแนน1ในเรื่องของขนาดตลาดนะครับให้คะแนน4ในเรื่องของจำนวนแข่งขันให้คะแนน3ในเรื่องของข้อบังคับแล้วก็มาคูณค่าน้ำหนัก1คูณ 0.3 ก็จะได้ 0.3 ใช่ไหมครับ4คูณ 0.2 ก็จะได้ 0.8 3คูณ 0.1 ก็ได้ 0.3 เอารวมกันได้ 1.4 ส่วนความสามารถทางการต่างๆก็จะได้ 1.3 ลองล่างลงมาทำแบบนี้ทุกกลุ่มเมื่อเราได้4กลุ่มนี้แล้วนะครับคุณก็จะได้คะแนน2จุดถูกไหมครับนะครับก็คือ15ถึง20 1.4 กับ 1.3 21ถึง40คุณจะได้ 2.4 กับ 1.1 41ถึง60คุณจะได้ 2.6 กับ 0.9 และผู้สูงวัย 1.3 กับ 1.1 เราได้2ตัวเลขนี้เราก็มาทำพอดกราฟเป็นตารางนี้นะครับคุณก็จะเห็นว่าความน่าสนใจเมื่อเทียบกับความสามารถนะครับกลุ่มที่อยู่ใกล้กับเป้าหมายของเรามากที่สุดก็คือกลุ่มที่21ถึง40กับกลุ่มที่15ถึง20เห็นไหมครับเราก็จะเลือก2กลุ่มนี้แหละนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเมื่อเราเทียบกับ2มิตินะครับที่เทียบกันเมื่อเราได้2กลุ่มนี้แล้วเราก็มาขั้นตอนที่4เลยนั่นก็คือดำเนินการกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเรารู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นวัยทำงานกับกลุ่มที่เป็นวัยบริหารนะครับทั้งคู่นี้เป็นวัยทำงานทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอาหารเพื่อสุขภาพของเราก็จะต้องเข้าถึงสื่อของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้มากที่สุดนะครับอาจจะเป็น Facebook นะครับอาจจะเป็น Twitter ไหมนะครับเพื่อที่จะเข้ากลุ่มสื่อช่องทางพวกนี้เมื่อเราเข้าสื่อไปรับเราก็มาประมวลผลว่าสิ่งที่เราใช้สื่อเข้าเจาะกลุ่มนี้เนี่ยมีการตอบรับมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็คือเป็นขั้นตอนนะครับของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือข้อมูลนะครับของตอนที่2การกำหนดตลาดเป้าหมายครับครับต่อไปเรามาดูเนื้อหาตอนที่3นั่นก็คือการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดนะครับภาษาอังกฤษคือ positioning นะครับหรือตัว P นะครับเราได้เรียนรู้กับตอนที่1กับตอนที่2แล้วนั่นก็คือ segmentation นะครับหรือการแบ่งส่วนตลาดตอนที่2ก็จะเป็น targeting หรือว่าการกำหนด

เป้าหมายนะครับมาดูขั้นสุดท้ายนะครับของ STP Marketing นั่นก็คือการกำหนดตำแหน่งแล้วว่าเมื่อเราได้ตลาดเป้าหมายแล้วเราจะเจาะกลุ่มนะครับเราจะกำหนดตำแหน่งหรือว่ามุมมองนะครับของผู้บริโภคอย่างไรที่มีต่อองค์กรของเรานะครับมาดูความหมายนะครับความหมายของ Positioning ก็คือการกำหนดการทางการตลาดเพื่อสร้างหรือรักษาแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจนะครับที่เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้าที่สำคัญนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตราสินค้าของคู่แข่งนะครับเพราะว่าเราต้องการกำหนดตำแหน่งเพื่อกำหนดเอกลักษณ์หรือว่า unique selling positioning หรือว่า USP นะครับให้แยกตัวออกมาจากตลาดทั้งหมดเลยจากคู่แข่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างตลาดตำแหน่งทางการตลาดเนี่ยเราจะต้องหาจุดของเรานะครับที่เด่นที่สุดเลยที่เก่งที่สุดแล้วก็ที่แยกตัวออกมาจากคู่แข่งนะครับซึ่งประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งเนี่ยมันจะหนึ่งก็คือช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรนะครับหรือว่า image นะครับการที่จะสร้าง image ได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะครับของธุรกิจปัจจุบันนี้เพราะว่าโอ้โหมีสินค้ามากมายในหลายหลากหลายเลยที่พวกเราสามารถเลือกซื้อได้นะครับตอนนี้นะครับผู้ผลิตของสินค้านะครับรายย่อยเยอะมากนะครับการที่จะแยกตัวสร้างภาพลักษณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้เวลานะครับอันที่2เลยก็คือช่วยตอบรับกับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเสมอเลยนะครับแล้วก็ยังช่วยการนำเสนอว่าตัวนี้แหละสินค้าตัวนี้ของเรานะไม่เหมือนใครนะครับคุณได้ใช้ไปเนี่ยคุณก็จะผู้บริโภคก็จะรู้สึกภาคภูมิใจนะครับในการเป็นเจ้าของของสินค้านี้นะครับการที่จะรักษาตัวนี้ได้นะครับถ้าลูกค้าเนี่ยครับติดนะครับตัวสินค้าของเราติดภาพลักษณ์ของเราแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าที่จงรักภักดีต่อตราสินค้าของเราได้นะครับอันที่3เลยก็คือช่วยออกแบบกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดส่งเสริมการตลาดก็คือการที่เราจะใช้ช่องทางนะครับในการที่จะส่งข้อมูลข้อความคอนเทนต์ต่างๆนะครับไปยังลูกค้านะครับเมื่อเรารู้แล้วว่ากำหนดตำแหน่งตลาดของเราเนี่ยเราเจาะกลุ่มผู้บริโภคนะครับระดับสูงหน่อยเราก็ต้องใช้สื่อที่ไปสู่กลุ่มบริโภคกลุ่มนั้นนะครับอันที่4เลยก็คือช่วยดึงดูดความสนใจแน่นอนครับสินค้ามีเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเราจะดึงให้เขาเนี่ยกลับมาให้ความสนใจกับเราเนี่ยได้อย่างไรนะครับก็คือตำแหน่งทางการตลาดนี่แหละครับอันที่5เลยก็คือช่วยโต้ตอบคู่แข่งนะครับเมื่อคู่แข่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าการที่จะเราเนี่ยจะเอาเปรียบสร้างข้อได้เปรียบนะครับกับเขาได้เนี่ยเราต้องมีตำแหน่งที่มั่นคงนะครับแล้วก็ถึงแม้เขาจะเอาตำแหน่งของเราไปเราก็จะต้องหาตำแหน่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับตำแหน่งการตลาดเปลี่ยนได้นะครับคุณจะเห็นว่ามีหลายๆแบรนด์ในตลาดเนี่ยก็มีการสร้าง rebranding นะครับการพัฒนาแบรนด์เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งทางการตลาดอาจจะเป็นให้สูงขึ้นหรือว่าให้กว้างขึ้นเป็นต้นนะครับอันที่6เลยก็คือแน่นอนครับเมื่อเรามีตำแหน่งการตลาดที่มั่นคงแล้วตัวยอดขายของเราก็จะกลับเข้ามานะครับคนที่เป็นลูกค้าของเราแล้วก็จะดึงลูกค้าใหม่เข้ามาใช้สินค้าของเราด้วยเช่นกันนะครับต่อไปนะครับเรื่องที่ถัดไปก็เกี่ยวกับเกณฑ์ในการแบ่งนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการกำหนดนะครับการตลาดนะครับตำแหน่งทางการตลาดอันที่1เลยสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับคุณจะเห็นว่าบางร้านนะครับร้านอาหารก็ได้นะครับแพงมากเลยบริการไม่ดีเลยแต่อร่อยคนกินไหมไปนะครับโดยเฉพาะอะไรที่เป็นคาเฟ่ลับร้านอาหารลับอะไรอย่างนี้นะครับอะไรที่ลับๆเนี่ยคนก็จะไปแสวงหาถ้าสินค้าของเขาบริการของเขาดีนะครับมาดูนะครับตัวผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือคุณสมบัติคุณประโยชน์นะครับขั้นพื้นฐานเลยโอเคละทุกคนทุกงานจะต้องมีนะครับโทรศัพท์ก็จะต้องสามารถใช้ได้นะครับถ่ายรูปนะครับมีฟังก์ชันครบนั่นคือสแตนดาร์ดอันที่2เลยมีความพิเศษนะครับหรือว่า extra benefit นะครับโทรศัพท์จะต้องมีกล้องถ่ายรูปที่มีความละเอียดนะครับเซลฟี่ได้มีฟิลเตอร์ที่สวยนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สาวๆหรือว่าผู้บริโภคชอบนะครับต่อไปนะครับคุณสมบัติเสริมนะครับหรือว่า fringe benefit นอกจากขายโทรศัพท์แล้วนะครับคุณก็ยังได้มีสิทธิ์นะครับในการใช้สินค้าหรือว่ามีส่วนลดของยี่ห้อเดียวกันนะครับเอาไปร้านลดร้านค้าได้อันนี้ก็เป็นสินค้าหรือว่าการรับประกันเพิ่มเติมรับประกันหน้าจอการรับประกันระบบนะครับการรับประกันเครื่องตกนี่คือสิ่งที่ตัวผลิตภัณฑ์นั้นสามารถเพิ่มเข้ามาได้นะครับต่อไปนะครับเกณฑ์ที่2นั่นก็คือเกณฑ์ในการ
กำหนดตลาดด้วย

ผู้บริโภคเองนะครับข้อที่1เลยก็คือลักษณะตลาดว่าแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ลูกค้าอาจจะวัดจากรายได้ไหมเราอาจจะเป็นคนที่มีรายได้สูงนะครับเราก็กําหนดกลุ่มตลาดพวกนี้ไปคนที่มีรายได้ปานกลางนะครับหรือว่าคนตลาดระดับล่างนะครับก็สามารถกําหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราได้นะครับอันที่2เลยก็คือกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไรดูว่าเขาใช้สินค้าของเราเนี่ยเขาใช้ยังไงนะครับเขาใช้เพื่ออะไรนะครับเขาใช้เพื่อรักษาโรคหรือว่าเขาใช้เพื่อป้องกันโรคนะครับหรือว่าใช้เพื่อเสริมสุขภาพอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการแบ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับแบ่งกำหนดตำแหน่งตามขนาดนะครับแต่ละส่วนว่าโอเคเรากำหนดเฉพาะตลาดใหญ่หรือว่าเรากําหนดตลาดเล็กเพราะว่าตลาดเล็กมีศักยภาพมากกว่าอะไรอย่างงี้นะครับนั่นก็คือเอาเกณฑ์นี่แหละครับมาเป็นกําหนดเป็น positioning ของเรานะครับอันที่3เลยนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็เอามาใช้กันนะครับก็คือใช้ราคาเนี่ยแหละครับในการกําหนดตําแหน่งนะครับเราจะเป็นกําหนดตําแหน่งราคาสูงหรือกําหนดตําแหน่งปานกลางหรือว่ากําหนดตําแหน่งราคาเป็นสินค้าราคาต่ําก็ได้นะครับคุณก็จะเห็นว่าร้านค้าขายของถูกนะครับคนก็ซื้อเยอะด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแล้วครับว่าอะไรที่เหมาะสมนะครับกับศักยภาพกับทรัพยากรของเรานะครับเกณฑ์ที่4นั่นก็คือเกณฑ์ใช้คู่แข่งนี่แหละครับในการกําหนดตำแหน่งทางการตลาดของเรานะครับเราดูก่อนว่าคู่แข่งส่วนใหญ่เนี่ยเขามีเงินทุนมีบุคลากรมีเทคโนโลยีอยู่ในระดับไหนเราสามารถกําหนดที่แตกต่างจากเขาได้อย่างไรนะอันนี้ก็คือดูคู่แข่งอันที่2เลยคือดูสําคัญนะครับจุดอย่างจุดแข็งจุดอ่อนของเราจุดอ่อนของเขาเป็นยังไงเราเอาจุดแข็งของเรามาเป็นตําแหน่งทางการตลาดได้สภาพแข่งขันว่ารุนแรงมากน้อยแพงไหนตําแหน่งอันนี้สําคัญมากๆเลยนะตำแหน่งนี้ถ้าคุณกําหนดตําแหน่งนี้โอ้โหคู่แข่งเยอะเลยคุณก็ไม่ต้องกําหนดนะครับการกําหนดตําแหน่งที่ดีจะต้องดูว่าการแข่งขันนั้นยังน้อยอยู่นะครับเป็น Blue Ocean นะครับแต่ก็มีธุรกิจที่จะชอบRed Ocean เหมือนกันนะครับยิ่งคู่แข่งเยอะเนี่ยคุณก็เข้าไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัววิสัยทัศน์ของผู้บริหารอันที่4เลยก็คือสินค้าทดแทนนะครับโอเคถ้าคุณมีสินค้าทดแทนเยอะคุณอาจจะหลีกออกมานะครับเพราะว่าสินค้าทดแทนก็จะเข้ามาทดแทนเราได้คู่แข่งรายใหม่เหมือนเช่นเดียวกันนะครับคู่แข่งปัจจุบันคู่แข่งรายใหม่ถ้ามีเยอะเราอาจจะต้องหาตำแหน่งทางการตลาดที่แตกต่างออกมานะครับอันที่5เลยนะครับก็คือดูคู่แข่งดูลูกค้าก็ต้องย้อนมาดูตัวเองละว่าภาพลักษณ์ของเราในสายตาของลูกค้าเนี่ยเขามองอะไรบางทีนะครับสิ่งที่เราคิดไม่เหมือนกับสิ่งที่ลูกค้าคิดก็ได้นะครับลูกค้าอาจจะเห็นว่าลูกค้านี้อยู่มานานละธุรกิจอยู่มานานละลูกค้าก็อาจจะมองภาพลักษณ์ของเราเป็นเก่าแล้วก็ได้เราอาจจะมีการปรับภาพลักษณ์ของเราทรัพยากรของกิจการของเราตอนนี้เรามีบุคลากรเพิ่มมากขึ้นนะเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เราอาจจะเน้นเรื่ององค์กรของเราให้เป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีก็ได้นะครับจุดแข็งจุดอ่อนของเราเป็นยังไงเอาจุดแข็งมาชูนะครับลดจุดอ่อนนะครับเป็นการสร้างกำหนดตำแหน่งนะครับมาดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือดูกลุ่มเป้าหมายดูลักษณะคู่แข่งกำหนดจุดเด่นของเราของคู่แข่งนะครับเลือกตำแหน่งของเรานะครับแล้วสุดท้ายก็เลยมาวาดผังต่างการตลาดอย่างผังนี้เลยนะครับผมยกตัวอย่างเป็นสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถนี้ยกตัวอย่างนะครับเอาราคามาเป็นเกณฑ์ได้แล้วก็เอาคุณค่าทางโภชนาการมาเป็นเกณฑ์ได้พอได้2เกณฑ์นี้แกน y ก็จะเป็นคุณค่าแกน x ก็จะเป็นราคาคุณจะเห็นว่าถ้าเราต้องการกำหนดร้านอาหารของเราเพื่อสุขภาพของเราเนี่ยแตกต่างกับคนอื่นนะเราอาจจะเน้นที่อะไรครับในภาพเป็นดวงดาวเลยก็คือราคาปานกลางนะครับที่ทำไมครับไม่สูงมากนักนะครับจับต้องได้แต่เราเน้นเรื่องอะไรครับคุณค่าทางโภชนาการของเราสูงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูเลยว่าโอ้โหร้านของเรานะมีอะไรครับมีเน้นในเรื่องของวิตามินนะครับรวมวิตามินเลยเน้นเรื่องไฟเบอร์นะครับเน้นเรื่องโปรตีนนะครับสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับเป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นปัจจัยเอามากำหนดนะครับตำแหน่งทางการตลาดให้เราแยกตัวออกมาจากคู่แข่งแล้วก็สร้างจุดแข็งสร้างรายได้สร้างยอดขายให้กับของเราได้อย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่3นะครับก็คือการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
4: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่กลุ่มมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
5: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
6: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
7: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
8: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
9: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
10: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
11: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
12: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
11: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
13: ว้าว
14: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
11: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
15: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
16: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
17: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
18: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
19: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
20: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
19: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
15: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

วัสดีครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็เป็นเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งเนื้อหาในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับในตอนที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งความรู้ที่เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์การเกษตรก็เริ่มจากในเรื่องของความหมายนะครับเรื่องของความหมายของทรัพยากรการเกษตรซึ่งก็จะกล่าวอยู่ใน3ประเด็นนะครับในประเด็นที่1ก็คือเรื่องของความหมายของทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไปนะครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของความหมายและก็ขอบเขตของการเกษตรนะครับส่วนอันที่3ก็เป็นความหมายของทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งสรุปมาจากความหมายทั้ง2ข้อข้างต้นนะครับเรามาเริ่มกันในข้อที่1เลยนะครับเรื่องของความหมายของทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไปนะครับความหมายของทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไปนั้นเนี่ยก็หมายถึงบุคคลนะครับที่ใช้ความรู้ความสามารถนะครับกำลังกายกำลังความคิดตลอดจนสติปัญญาที่มีอยู่ในตนเองนะครับเพื่อทำงานให้แก่องค์การนะครับอันนี้เป็นความหมายโดยทั่วไปนะครับสำหรับในด้านของการเกษตรนั้นเนี่ยนะครับสโคปนะครับหรือขอบเขตของการเกษตรเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงการผลิตสินค้าเกษตรนะครับทั้งการผลิตพืชปศุสัตว์การป่าไม้และการประมงนะครับตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรการบริการทางการเกษตรการแปรรูปและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากการเกษตรนะครับจะเห็นว่าความหมายนี้เป็นความหมายในเชิงกว้างนะครับไม่จำกัดแต่เฉพาะการผลิตในระดับต้นน้ำแต่ยังรวมหมายถึงการแปรรูปในระดับการน้ำและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรด้วยนะครับส่วนความหมายของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรเนี่ยนะครับก็จะประยุกต์มาได้ดังนี้นะครับก็จะหมายถึงบุคคลที่ใช้ความรู้ความสามารถกำลังกายกำลังความคิดสติปัญญาที่มีอยู่ในตนเองในการที่จะผลิตสินค้าเกษตรที่ครอบคลุมทั้งการผลิตพืชปศุสัตว์การป่าไม้และการประมงนะครับตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรการบริการทางการเกษตรการแปรรูปและการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆจากการเกษตรทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทั้งแก่บุคคลแก่องค์การแล้วก็แก่สังคมด้วยนะครับจะเห็นว่าความหมายของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนั้นเป็นความหมายในเชิงกว้างเลยทีเดียวนะครับในประเด็นที่2เกี่ยวกับความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนั้นก็คือเรื่องของความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งทรัพยากรมนุษย์นั้นก็มีความสำคัญในหลายด้านเลยนะครับมีทั้งในเรื่องของเป็นฐานะในเรื่องของปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งเนื่องจากเป็นแรงงานนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรและยังเป็นผู้บริโภคสินค้าเกษตรและบริการทางการเกษตรอีกด้วยนะครับอันที่3ก็คือมีความสำคัญในด้านของฝ่ายสนับสนุนในการดำเนินงานทางการเกษตรนะครับเนื่องจากทำหน้าที่อื่นๆด้วยนะครับนอกจากการผลิตสินค้าเกษตรก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรหรือการขนส่งสินค้าเกษตรเป็นต้นนะครับ4ก็คือมีความสำคัญในเรื่องของเป็นแหล่งแรงงานของภาคการผลิตอื่นๆนะครับแล้วก็อันที่5นะครับก็คือผลจากการทำงานของทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ได้แก่ค่าตอบแทนของแรงงานค่าผลกำไรจากการประกอบการนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจะสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับส่วน อีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นั้นก็คือเรื่องของประเภทนะครับของทรัพยากรมนุษย์ทางการเกษตรเนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะจำแนกทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรได้หลายๆรูปแบบนะครับหรือจำแนกตามทักษะแรงงานก็ได้นะครับอันที่2ก็คือจำแนกตามการดำเนินงานทางธุรกิจการเกษตรนะครับส่วนข้อที่3ก็คือการจำแนกตามการเป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรนะครับเรามาดูอันแรกเลยนะครับว่าการจำแนกตามทักษะแรงงานทางการเกษตรเนี่ยนะครับจะจำแนกออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆเลยนะครับก็คือ 1. ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นแรงงานนะครับในลักษณะเป็นแรงงานฝีมือนะครับอย่างเช่นธุรกิจการเกษตรนะครับหรือการดำเนินงานทางการเกษตรจะต้องใช้ในเรื่องของความรู้ทางทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องในระดับสูงนะครับต้องอาศัยความชำนาญต่างๆเพราะนั้นอาจจะต้องมีการใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเช่นนักปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆนะครับนักวิทยาศาสตร์ต่างๆที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ด้วยนะครับอันที่2ก็คือแรงงานกึ่งฝีมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรงงานที่มีทักษะความชำนาญในระดับปานกลางนะครับเช่นผู้ช่วยในห้องทดลองต่างๆผู้ช่วยผู้จัดการในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงงานที่เป็นแบบกึ่งฝีมือนะครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นแรงงานไร้ฝีมือ

ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ใช้ความรู้ทักษะมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แรงกายเป็นหลักนะครับเช่นพนักงานที่แรงงานที่ใช้ในการขนอาหารสัตว์นะครับขนข้าวสารต่างๆหรือแรงงานที่ใช้ในการใช้สารปราบศัตรูพืชต่างๆในฟาร์มผลิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนการจำแนกอันที่สองนะครับก็เป็นการจำแนกแบบตามการดำเนินงานทางธุรกิจการเกษตรนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3หน้าที่หลักๆนะครับหน้าที่ที่1ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในด้านของการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะครับในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับหรือการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันผู้ทำหน้าที่ในการผลิตและการแปรรูปถือว่าทำหน้าที่ในการผลิตหรือเป็นโปรดิวเซอร์นั่นเองนะครับส่วนข้อที่2นะครับก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการตลาดนะครับอย่างเช่นผู้ที่มีหน้าที่นะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการขายนะครับผู้ที่ทำหน้าที่ในการค้าส่งในเรื่องของการค้าปลีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกสินค้าต่างๆนะครับส่วนข้อที่3ที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกนะครับผู้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกนั้นเนี่ยนะครับก็ได้แก่นะครับผู้ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการขนส่งในเรื่องของโลจิสติกนะครับสินค้าเกษตรในเรื่องของการวิจัยนะครับการวิจัยเรื่องของการเงินหรือการให้สินเชื่อทางการเกษตรการส่งเสริมทางด้านการเกษตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกให้กับการเกษตรนะครับส่วนประเภททรัพยากรมนุษย์ในข้อที่3นั้นเนี่ยครับก็จำแนกตามการเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรนะครับก็ได้แก่การเป็นผู้ประกอบการที่เน้นในด้านประสิทธิภาพนะฮะการเป็นผู้ประกอบการที่เน้นในด้านประสิทธิภาพส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่กระบวนการในการดำเนินงานนะครับซึ่งเป็นการทำหน้าที่ในด้านของกระบวนการในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพนะครับเน้นในเรื่องของต้นทุนที่ต่ำนะครับแล้วก็การผลิตอย่างรวดเร็วนะครับอย่างเช่นการใช้ที่ดินนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสามารถผลิตพืชหรือสัตว์ได้เป็นจำนวนมากนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการที่เน้นประสิทธิผลนะครับอันนี้จะเน้นในเรื่องของการใช้กลยุทธ์ในด้านของการพิจารณาผลลัพธ์นะครับนะคือการใช้กลยุทธ์ที่ได้ผลนะครับอย่างเช่นการปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมและความยืดหยุ่นต่างๆในด้านของการดำเนินงานนะครับเพื่อตอบสนองสู่ตลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ประกอบการที่เน้นในเรื่องของตลาดเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับผู้ที่เน้นในด้านประสิทธิผลนะครับในข้อที่3ก็เป็นผู้ประกอบการที่เน้นในด้านของสังคมนะครับผู้ประกอบการที่เน้นในด้านของสังคมในปัจจุบันจะเห็นว่าในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับก็จะไม่เน้นในเรื่องของการตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตแต่เพียงอย่างเดียวนะครับยังมองกว้างไปถึงการให้ประโยชน์แก่สังคมการช่วยผลิตทางการเกษตรที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสังคมนะครับเช่นการดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคสินค้าเกษตรนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าที่เป็นอาหารเป็นต้นนะครับส่วนผู้ประกอบการในอันสุดท้ายนะครับสำหรับการผลิตทางการเกษตรนั้นก็คือผู้ประกอบการที่เน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในปัจจุบันนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจนะครับเช่นการใช้ในเรื่องของการหลักการทำการเกษตรอินทรีย์นะครับเนื่องจากว่าการผลิตทางการเกษตรนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมเสียไปเนี่ยการผลิตทางการเกษตรก็ไม่ยั่งยืนนะครับรวมทั้งในเรื่องของการแนวคิดทางการตลาดที่เรียกว่าการตลาดสีเขียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทต่างๆนะครับในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการเกษตรครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่านะครับในตอนที่1เนี่ยนะครับในเรื่องของความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับก่อนอื่นเราจะต้องทราบถึงความหมายของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งก็หมายถึงผู้ที่ทำงานในภาคการเกษตรนะครับในด้านกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับตั้งแต่การผลิตนะครับในระดับฟาร์มนะครับก็ได้แก่เรื่องของการผลิตพืชการผลิตสัตว์การป่าไม้และการประมงนะครับแล้วก็ตลอดจนในเรื่องของการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับไปสู่เรื่องของการจำหน่ายสินค้าเกษตรก็คือผู้ที่ทำงานในภาคการเกษตรนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในทรัพยากรมนุษย์นั้นเราต้องทราบถึงในเรื่องของความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งทรัพยากรมนุษย์
ในการเกษตรนั้นก็เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งนะครับทางด้านการเกษตรเพราะว่าในการดำเนินงานทางการเกษตรนั้นก็ต้องใช้ในเรื่องของแรงงานนะครับใช้ทักษะในเรื่องของการประกอบการของผู้ดำเนินงานในธุรกิจการเกษตรเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนี้ในการในความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์นั้นยังเป็นผู้บริโภคเองด้วยนะผู้บริโภคสินค้าเกษตรและยังเป็นผู้ที่ทำงานให้กับแรงงานในภาคการผลิตอื่นๆนะครับนอกเหนือจากภาคการเกษตรเนื่องจากในการผลิตทางการเกษตรอาจจะมีฤดูกาลต่างๆนะครับซึ่งเมื่อมีเวลาเหลือก็ผู้ทำหน้าที่ทางการผลิตนั้นก็อาจจะเป็นแรงงานให้กับภาคการผลิตอื่นเป็นต้นนอกจากนี้ค่าตอบแทนจากแรงงานนะครับแล้วก็การประกอบการนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองนะครับและประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการแบ่งประเภททรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรซึ่งจะใช้หลักในการแบ่งทรัพยากรมนุษย์ตามทักษะฝีมือแรงงานนะครับส่วนหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือมีการแบ่งตามการดำเนินงานทางธุรกิจการเกษตรนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับก็เราจะแบ่งตามการเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรครับในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรตอนที่สองนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งในตอนนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเป็นหลักนะครับเป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการเกษตรนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องทราบถึงในเรื่องของความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับอันที่สองก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรและสามก็คือกิจกรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ครับเรามาเริ่มตั้งแต่เรื่องของความหมายของการจัดการเลยนะครับว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนั้นเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงกระบวนการนะครับในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆนะครับด้านทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งก็ได้แก่ในด้านของการวางแผนนะครับการสรรหาแล้วก็การคัดเลือกการพัฒนาและการจูงใจทรัพยากรมนุษย์นะครับเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การทางการเกษตรครับส่วนในประเด็นที่สองนะครับก็คือเรื่องของความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งอันแรกเลยนะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็มีความสำคัญในแง่ของการควบคุมค่าตอบแทนนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าการควบคุมค่าตอบแทนคือการลดค่าตอบแทนของทรัพยากรมนุษย์นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยในการจัดการก็จะหมายถึงการที่เรามีการบริหารจัดการในเรื่องของค่าตอบแทนต่างๆนะครับอาจจะให้ค่าแรงหรือว่าค่าตอบแทนแก่ทรัพยากรมนุษย์ที่สูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะดึงดูดให้กับผู้ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยได้เข้ามาดำเนินงานให้แก่การดำเนินงานทางธุรกิจการเกษตรหรือทางด้านการเกษตรนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับนั้นในเรื่องของต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะลดลงนะครับต้นทุนต่อเนื่องจากประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สูงขึ้นดังนั้นการที่จะลดค่าตอบแทนจึงไม่สามารถที่จะตอบในเรื่องของการควบคุมค่าตอบแทนได้นะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพนะครับเนื่องจากการจัดการนั้นเนี่ยนะครับที่ถูกต้องในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์นั้นมีความรู้ความสามารถนะครับที่จะใช้ในเรื่องของการทำงานทางด้านการเกษตรได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นถ้าทรัพยากรมนุษย์คนใดนะครับที่ขาดความรู้หรือทักษะในบางประการนะครับกิจการก็ต้องมีการที่จะให้การอบรมนะครับให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ทักษะเพิ่มขึ้นนะครับในการจัดการในส่วนนี้ก็จะเป็นการเพิ่มผลิตภาพในเรื่องของการผลิตทางการเกษตรที่ได้ผลมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่3ในเรื่องของความสำคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็คือเรื่องของการออกแบบงานนะครับเนื่องจากกิจการในการเกษตรนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการผลิตนะครับที่ใช้แรงงานนะครับในเรื่องทั้งแรงงานที่มีทักษะและไม่มีทักษะนะครับและบางกิจการนั้นก็อาจจะเป็นกิจการที่เน้นในเรื่องของการใช้ทุนเป็นหลักนะครับอาจจะใช้แรงงานน้อยนะครับถ้าใช้แรงงานอาจจะต้องดูว่าใช้แรงงานที่มีทักษะหรือไม่มีทักษะเป็นต้นเพราะนั้นในการจัดการก็ต้องขึ้นอยู่กับในเรื่องของการออกแบบงานนะครับว่าจะใช้คนประเภทใดลักษณะของงานเป็นอย่างไรนะครับในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ก็จะต้องจัดคนให้เข้ากับงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับอันนี้เป็นความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในข้อที่3นะครับส่วนข้อที่4ก็เป็นเรื่องของการดึงศักยภาพของบุคลากรนะครับเนื่องจากทรัพยากรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนะครับสามารถที่จะใช้ศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นในการจัดการก็จะต้องเน้นในเรื่องของ

การจูงใจนะครับบุคลากรนะครับให้สามารถที่จะนำศักยภาพของตนเองเนี่ยมาใช้กับงานนะครับเพื่อก่อให้เกิดผลิตภาพและก็ผลิตผลนะครับในการดำเนินงานให้สูงมากที่สุดนะครับจากการดำเนินงานนะครับส่วนความสำคัญของการจัดการในทรัพยากรมนุษย์ในข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5ก็คือเรื่องของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจะเห็นว่าองค์การทางธุรกิจนะครับหรือการจัดการในด้านการเกษตรต่างๆเนี่ยก็จะแข่งขันกันที่จะดึงดูดทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถนะครับให้มาเข้าทำงานกับองค์การนะครับเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับคู่แข่งขันอื่นๆนะครับเนื่องจากการที่องค์การจะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและได้ผลประกอบการที่ดีนะครับก็ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพดังนั้นการจัดการทรัพยากรที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การเป็นต้นนะครับประเด็นถัดมานะครับก็คือในเรื่องของกิจกรรมนะครับที่มีอยู่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายเลยนะครับโดยสามารถแบ่งขั้นตอนหลักๆนะครับในกิจกรรมทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยออกได้เป็นทั้งหมดนะครับ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือในเรื่องของการกำหนดความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนะครับเป็นขั้นตอนที่1นะครับเมื่อกำหนดความต้องการในด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้แล้วนะครับก็จะไปสู่ในขั้นตอนที่2นะครับก็คือการตอบสนองนะครับต่อความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนะครับเมื่อเราตอบสนองทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้แล้วมีทรัพยากรมนุษย์อยู่ในองค์การแล้วนะครับก็ต้องมีการทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในองค์การนั้นให้อยู่กับการทำงานในองค์การด้านการเกษตรต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็น3ขั้นตอนหลักๆในกิจกรรมของทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการเกษตรครับโดยเรามาดูรายละเอียดนะครับในแต่ละขั้นตอนนะครับโดยขั้นตอนที่1นะครับก็คือในเรื่องของการกำหนดความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับการกำหนดความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะครับโดยหลักๆแล้วก็จะมีเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับในเรื่องการวางแผนนั้นก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1ก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การทางธุรกิจนะครับสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็จะมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจนะครับหรือองค์การทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับว่ามีนโยบายนะครับมีกลยุทธ์อย่างไรนะครับสภาพแวดล้อมในเรื่องของการแข่งขันในองค์การธุรกิจเป็นอย่างไรนะครับธุรกิจมีนโยบายในเรื่องของการเติบโตในด้านของความอยู่รอดของการดำเนินงานอย่างไรนะครับถ้าหากว่ามีความต้องการในเรื่องการเติบโตนะครับในการพัฒนาองค์การนั้นเนี่ยในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การนะครับที่ต้องการเติบโตและการแข่งขันได้ในการดำเนินงานทางด้านการเกษตรนะครับเมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นถัดมาก็คือจะต้องมีการพยากรณ์อุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์นะครับว่าองค์การต้องการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้ที่สอดคล้องนะครับกับกลยุทธ์ขององค์การได้อย่างไรนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าในองค์การทางด้านการเกษตรนั้นต้องการที่จะขยายนะครับการดำเนินงานในการผลิตสินค้านะครับเพื่อการสินค้าเกษตรนะครับเพื่อการส่งออกมากยิ่งขึ้นดังนั้นในการในอุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยก็ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับในด้านของการผลิตสินค้าแล้วก็การส่งออกสินค้านะครับจะต้องมีลักษณะของงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาการค้าเพื่อการส่งออกเด็ดเป็นต้นนะครับเพราะนั้นอุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีทั้งอุปสงค์ทั้งเชิงปริมาณแล้วก็อุปสงค์ทั้งเชิงคุณภาพนะครับเชิงปริมาณก็คือจำนวนบุคลากรที่ต้องการในการทำหน้าที่

กรมนุษย์นะครับการพยากรณ์อุปทานก็คือความต้องก็คือในเรื่องของในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะครับที่มีอยู่ในองค์การอยู่แล้วนะครับนะว่ามีทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์นะครับหรือสภาพแวดล้อมขององค์การที่ได้วิเคราะห์ไว้มากน้อยเพียงใดนะครับนี่ก็ต้องมีการพยากรณ์ในเรื่องของคือมีการประมาณการนะครับในเรื่องของบุคลากรที่มีอยู่ในองค์การนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดทําแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยที่มีการเปรียบเทียบนะครับระหว่างอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรมนุษย์นะครับหากอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรมนุษย์ที่ได้วิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับมีเท่ากันพอดีนะครับดังนั้นแผนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็จะไม่ต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นแผนที่ยึดแผนเดิมเป็นหลักนะครับส่วนถ้าหากว่าอุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์นั้นมีมากกว่าอุปทานนะครับแผนการของทรัพยากรมนุษย์นั้นก็จะต้องมีการสรรหาบุคลากรนะครับหรือทรัพยากรมนุษย์นะครับจากทั้งภายในและภายนอกนะครับถ้าภายในอาจจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งต่างๆถ้าเป็นภายนอกก็อาจจะเป็นในเรื่องของการสรรหาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติมจากแหล่งงานต่างๆเป็นต้นนะครับหรือถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะหาทรัพยากรมนุษย์ใหม่ๆได้ก็อาจจะต้องมีการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นการทำงานล่วงเวลาเป็นต้นนะครับในการวางแผนสำหรับสถานการณ์ที่อุปทานมากกว่าอุปสงค์นะครับถ้าอุปทานทรัพยากรมนุษย์มากกว่าอุปสงค์นั้นเนี่ยก็หมายถึงหมายความว่ามีทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่เกินจากความต้องการนะครับในที่นี้ก็อาจจะวางแผนในเรื่องของการลดเวลาทำงานนะครับหรือการให้เกษียณก่อนกำหนดหรือมีการเลิกจ้างต่างๆนะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการทำแผนนะครับเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะครับในด้านของการกำหนดความต้องการในประเด็นถัดมานะครับก็คือในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนนะครับซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยก็ต้องมีหลักการนะครับซึ่งก็จะใช้หลักการในเรื่องของความชัดเจนของการกำหนดปัจจัยที่กำหนดนะครับเช่นการกำหนดค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถทำลักษณะของการทำงานนะครับความมีเหตุผลแล้วก็ความมีเหตุผลในการที่จะกำหนดค่าตอบแทนนะครับอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็การกำหนดค่าตอบแทนนั้นก็จะต้องแยกจากผู้ปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใดมาทำงานในตำแหน่งนี้นะครับก็ต้องได้ค่าตอบแทนที่เท่ากันและเสมอกันมีความยุติธรรมในการกำหนดค่าตอบแทนนะครับนอกจากนี้การกำหนดค่าตอบแทนก็ต้องมีการรับรู้ร่วมกันนะครับของผู้ที่ได้รับผลตอบแทนนั้นนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็คือในเรื่องของการสนองความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ครับในการสนองความต้องการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งในการวางแผนนั้นก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือว่ากิจกรรมในด้านการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์นั้นก็เป็นเรื่องการตอบสนองความต้องการทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับเรามาดูในด้านการสรรหานะครับการสรรหาก็คือเริ่มจากการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ต้องการนะครับซึ่งการสรรหานั้นก็จะต้องใช้หลักในเรื่องของความยุติธรรมในการสรรหานะครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าการสรรหานั้นไม่ยุติธรรมก็อาจจะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับคุณสมบัติที่เราได้กำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็นโยบายในเรื่องการสรรหาทรัพยากรมนุษย์เช่นการจ่ายค่าตอบแทนเป็นต้นนะครับเมื่อมีแผนในเรื่องการสรรหาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ต้องไปสู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งจะมีขั้นตอนในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในหลายๆขั้นตอนนะครับก็เช่นในเรื่องของการให้สมัครนะครับเรื่องของการสัมภาษณ์งานนะครับเรื่องของการคัดเลือกต่างๆจนกระทั่งไปสู่ในเรื่องของการตัดสินผลคัดเลือกและการแต่งตั้งให้เป็นบุคลากรขององค์การทางด้านการเกษตรครับหลังจากที่กิจการได้สนองความต้องการการใช้ทรัพยากรมนุษย์แล้วนะครับก็ต้องมีการทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่กับกิจการไปได้นานๆนะครับซึ่งในการทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์นั้นก็เริ่มจากเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับในการประเมินผลในการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องกำหนดเกณฑ์นะครับในการประเมินที่เกี่ยวข้องนะครับมีการ
ตกลงนะครับเกี่ยวกับผลงานที่คาดหวังนะครับว่าผลงานจะต้องเป็นอย่างไรนะครับการประเมินผลงานจะได้มีการมีผลงานที่สามารถเลื่อนลำดับได้มากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็มีต้องมีการประเมินที่เป็นมาตรฐานด้วยนะมีมาตรฐานที่แน่นอนมีการฝึกอบรมผู้ประเมินต่างๆเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในเรื่องของการประเมิน

ครับนอกจากนี้ก็ยังมีขั้นตอนอื่นก็คือเรื่องการสื่อสารที่เปิดต่อเนื่องนะครับการให้ข้อมูลป้อนกลับนะครับในด้านของผลการประเมินแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความสามารถในการอุทธรณ์ร้องทุกข์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการผลการประเมินได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับในด้านของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับว่าจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยก็ต้องระบุความต้องการในด้านการพัฒนาเช่นความรู้ทักษะที่เพิ่มเติมนะครับสำหรับทรัพยากรมนุษย์ว่าจะต้องการในด้านของการพัฒนาในด้านใดบ้างมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับหลังจากที่พัฒนาแล้วจะนำไปใช้อย่างไรนะครับมีการจัดทำโครงการในการพัฒนานะครับมีการคัดเลือกแล้วก็ใช้เทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับเช่นเทคนิคในเรื่องการฝึกอบรมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมทักษะนะครับหรือในเรื่องของปรับปรุงเรื่องของทัศนคติในการทำงานเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็คือหลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินการในเรื่องการพัฒนานะครับหรือไปให้อบรมต่างๆให้มีการศึกษาต่อนะครับหรือว่าให้มีในเรื่องของการดำเนินงานนะครับที่ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมจากนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งในเรื่องของการจัดการความรู้ในองค์การด้วยนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องการประเมินผลในด้านของการพัฒนานะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการจูงใจทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดแรงจูงใจนะครับว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นเกิดแรงจูงใจนะครับได้ในหลายๆส่วนนะครับตั้งแต่ความแรงจูงใจในขั้นพื้นฐานนะครับนะเรื่องของความมั่นคงต่างๆที่มีในชีวิตนะครับในเรื่องของความต้องการในด้านของสังคมต่างๆนะทรัพยากรมนุษย์ก็ยังมีแรงจูงใจเรื่องของความสำเร็จส่วนบุคคลด้วยนะครับการได้มีชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆในการทำงานนะครับความภาคภูมิใจในการทำงานเพราะฉะนั้นในการจูงใจโดยการให้ค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์นั้นก็ต้องสอดคล้องนะครับกับสาเหตุของแรงจูงใจนะครับเช่นการให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนะที่เป็นตัวเงินก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งของก็ได้นะครับข้อสิ่งที่เป็นสิ่งนอกกายนะครับส่วนค่าตอบแทนอีกอันนึงก็จะเป็นการตอบสนองที่สูงขึ้นก็คือเรื่องการตอบสนองแรงจูงใจที่มีอยู่ในจิตใจของทรัพยากรมนุษย์นะครับเช่นในเรื่องของความภาคภูมิใจนะครับการได้มีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาองค์กรนะครับการที่มีการได้รับความชื่นชมนะครับในเรื่องของการทำงานในภาคการเกษตรที่ช่วยให้การพัฒนาของทั้งองค์การของทั้งบุคคลองค์การแล้วก็ประเทศชาตินั้นเกิดความเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองต่อไปอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจในเรื่องของแรงจูงใจของทรัพยากรมนุษย์ในส่วนหนึ่งนะครับครับกล่าวโดยสรุปนะครับในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนั้นนะครับก็คือการใช้กระบวนการในด้านของการจัดการนะครับเพื่อที่จะจัดการมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในด้านของการเกษตรเพื่อให้ทำงานในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การทางด้านการเกษตรได้นะครับในการจัดการในกระบวนการจัดการนั้นก็จะต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของการวางแผนการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ามาสู่องค์การทางด้านการเกษตรดังกล่าวนะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในการเกษตรนั้นก็มีความสำคัญในหลายๆประการนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของการควบคุมค่าตอบแทนต่างๆก็คือการพยายามที่จะจัดการในเรื่องของค่าตอบแทนนะครับเพื่อที่จะจูงใจให้ทรัพยากรมนุษย์นั้นที่มีความรู้ความสามารถนะให้มาทำงานให้กับองค์การต่างๆนะครับอย่างการจัดการก็ยังสามารถที่จะช่วยทำให้กิจการนั้นสามารถที่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพนะครับมีผลิตภาพในการดำเนินงานนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะช่วยให้การทางการเกษตรนั้นมีความสามารถในเรื่องของการแข่งขันนะครับกับองค์การอื่นๆนะครับเนื่องจากมีทรัพยากรมนุษย์นะครับที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานให้กับองค์การนะครับก็สามารถที่จะทำให้กิจการนั้นสามารถ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพรายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยที่ควรรู้แล้วก็การปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆนะครับการที่เราจะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากความเครียดแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราให้ดีตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องยากมากๆนะครับยิ่งเราอยู่ในวัยของการทำงานแล้วเราต้องเผชิญกับความกดดันต่างๆความเครียดต่างๆซึ่งอาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจวันนี้ผมอยู่ที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาหาวิธีการขจัดความเครียดกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับดร.แพทย์หญิงเบญจมาศพฤกกานนท์นะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับคุณหมอครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยในเรื่องของความเครียดนะครับคุณหมอเองเนี่ยเวลาทำงานมีความเครียดไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็ส่วนใหญ่คือเราทุกคนทำงานเราก็ต้องมีความเครียดเนาะแล้วก็จริงๆความเครียดที่เขาบอกว่าความเครียดน้อยๆเนี่ยในระดับน้อยๆเนี่ยจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้เราประสบความสำเร็จในการทำงาน
0: หากมองแง่ดีเนี่ยนี่น่าจะเป็นแรงผลักดันได้ดีพอสมควรนะครับโดยหลักๆแล้วพอเกิดอาการความเครียดเนี่ยมันมีอาการแบบไหนบ้างครับ
1: คือภาวะเครียดหรือว่าความเครียดเนี่ยนะคะจริงๆจะแตกต่างกันในแต่ละคนแต่โดยทั่วไปแล้วก็คือว่าเราจะรู้จากการที่เรามีการเปลี่ยนแปลงของเช่นระบบการหายใจเราก็จะแบบหายใจเร็วขึ้นแรงขึ้นเราจะรู้สึกมีเขาเรียกอะไรนะความใจเต้นเร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการทางกายอื่นๆเช่นปวดศีรษะนะคะปวดตึงต้นคอบางคนปวดท้องบางคนปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรเงี้ยนะคะก็คือแล้วแต่อาการของแต่ละคน
0: หลายๆคนเนี่ยนะครับพอทำงานเยอะๆเข้าเนี่ยนะครับก็เกิดอาการที่มีความเครียดนะครับสาเหตุหลักๆที่ทำให้เราเดินไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: ก็จริงๆอย่างที่บอกนะคะคนเราควรจะต้องมีความเครียดแต่ว่าความเครียดในระยะเหมาะสมสมดุลดีของแต่ละคนเนี่ยถือว่าดีแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามมันเกินนะคะนั่นก็คือเกิดจากอะไรได้บ้างส่วนหนึ่งก็คือพอมันเกินแล้วมันเป็นโรคซึ่งเรามีภาวะที่เรียกว่าโรคเครียดเนี่ยนะคะคือในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า anxiety disorder ซึ่งก็จะมีหมวดหมู่ของมันหลากหลายพอสมควรนะคะอาจจะเช่นบางคนเครียดแบบย้ำคิดย้ำทำอะไรซ้ำๆ คิดอะไรซ้ำๆนะคะโดยที่หยุดตัวเองไม่ได้หรือบางคนจะมีลักษณะแบบตื่นตระหนกเป็นช่วงๆโดยที่ทั้งที่บางทีไม่ได้กลัวแต่ว่าคือไม่ได้เครียดอะแต่ว่ามันมีภาวะที่แบบว่ารู้สึกขึ้นมานะคะอย่างนี้เป็นต้นถามว่าเกิดจากอะไรได้บ้างก็หนึ่งคือเราคิดว่ามีสารบางอย่างในสมองที่ไม่สมดุลนะคะซึ่งก็เป็นสารสื่อประสาทต่างๆนะคะกับประเด็นที่สองก็คือมีโอกาสที่จะเกิดจากกรรมพันธุ์ได้นะคะคล้ายๆกับโรคซึมเศร้าหรือโรคอื่นๆทางจิตเวชที่เราเชื่อว่าการมีกรรมพันธุ์เนี่ยสามารถทำให้มีโอกาสเกิดเป็นโรคนั้นๆได้มากขึ้นกว่าคนปกตินะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองตัวบุคลิกภาพที่มีภาวะเครียดง่ายคือเราจะเห็นเลยว่าเราเวลาเราคุยกับคนเนี่ยบางคนมีโอกาสที่จะเครียดสูง
0: ค
1: ุยเรื่องบางทีคุยเรื่องสนุกก็ยังมีโอกาสที่จะเครียดนะคะในทางกับการหลายคนที่แม้ภาวะที่เครียดแต่เขาสามารถทำให้สนุกได
0: ้
1: บุคลิกภาพแบบนั้นโอกาสที่เขาจะเป็นโรคเครียดก็อาจจะน้อยกว่า
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้ามีน้อยๆเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราสามารถที่จะทำงานหรือให้ทำสิ่งต่างๆให้ประสบผลสำเร็จได้แต่ถ้ามันมีมากๆเนี่ยสิ่งที่มันจะส่งผลกระทบมากที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็คือส่วนใหญ่แล้วนะคะภาวะเครียดจะทำให้หลายคนจะส่งผลทางกายค่อนข้างเยอะนะคะเราพบว่าจริงๆเนี่ยโรคกระเพาะอาหารโรคเกิร์ตที่แบบว่าอะไรนะกดไหลย้อนนะคะหรือแม้กระทั่งพวกนอนไม่หลับหรือปวดเมื่อยเนื้อตัวอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมีภาวะเครียดอยู่ด้วยหรือว่ามีโรคเครียดเราเรียกว่าเป็นโรคที่มาร่วมกันด้วยนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะทำให้ถ้ามองในแง่เชิงเศรษฐกิจนะคะทั่วโลกเลยอ่ะการเป็นโรคแบบนี้ในวัยทำงานช่วงวัยทำงานเนี่ยจะทำให้โอกาสที่เราสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างมากนะคะแม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็เช่นกันนะคะ
0: เพื่อให้ผู้ชมเนี่ยสามารถประเมินตัวเองได้ว่าเรานั้นอยู่ในข่ายของความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเครียดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยระหว่างผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ย กลุ่มไหนมีความเสี่ยงมากกว่ากันครับ
1: สำหรับโรคเครียดเนี่ยโอกาสที่ผู้หญิงกับผู้ชายจะเครียดเนี่ยจะเท่ากันแต่ว่าสาเหตุจะแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ชายมักจะเครียดจากการทำงานสูงกว่าผู้หญิงที่ผู้หญิงอาจจะเครียดจากเรื่องของครอบครัวได้สูงนะคะแต่ก็พบเหมือนกันค่ะว่าในยุคที่เราเติบโตแบบสังคมเมืองแล้วก็ผู้หญิงออกไปทำงานเยอะก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มที่จะสาเหตุหรือปัจจัยเรื่องงานก็มีผลกับผู้หญิงมากขึ้น
0: แล้วอายุล่ะครับกลุ่มไหนที
1: ่สำหรับอายุอะค่ะจริงๆเครียดแต่ละอายุเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าเราพบว่าถ้าในวัยทำงานนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ภาวะเครียดจะชัดเจนแต่ถ้าสมมติอย่างเช่นสูงอายุเครียดเขามักจะไม่ได้มาด้วยเรื่องแบบเหมือนกับว่าเครียดแบบนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้นะคะแต่มักจะมาด้วยเรื่องซึมเศร้ามากกว่าสูงอายุนะคะ
0: คือพวกเราเนี่ยอยู่ในวัยของการทำงานเนี่ยนะครับความเสี่ยงที่จะเป็นความเครียดมันมีอยู่แล้วนี่ครับคราวนี้ผมก็อยากจะรู้แล้วครับว่าเราจะตรวจสอบตัวเองยังไงเอาเครื่องมืออะไรมาวัดว่าฉันเครียดอยู่นะครับ
1: ค่ะคือก็อย่างที่บอกนะคะจริงๆมันก็มีแบบทดสอบแบบประเมินค่อนข้างเยอะแล้วก็เราเข้าไปในแอปพลิเคชันก็ได้เช่นแอปพลิเคชันสบายใจอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าง่ายๆสำหรับตัวเราเองที่เราเริ่มจะรู้ว่าเออเราเครียดมากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องเปรียบกับของเดิมของเรานะคะ คืออย่างที่บอกค่ะคนเรามีโอกาสที่จะเครียดอยู่แล้วถ้าเราเครียดและเรายังทำงานทำการได้ปกติเรายังแบบรับประทานอาหารได้นอนหลับแบบนี้ค่ะเราถือว่าเราเครียดกำลังดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราเริ่มมีภาวะการเสียสมดุลไปของการเรื่องเราเครียดด้วยแล้วเรานอนไม่หลับละเรารับประทานอาหารไม่ได้ละเราเสียหน้าที่การงานเช่นเราทำงานไม่ได้เรารู้สึกว่าเราคิดวนเวียนอยู่นั่นเองอย่างนี้ค่ะถ้าแบบนี้ถือว่าเราน่าจะป่วยเป็นแบบภาวะเครียดที่รุนแรงขึ้นหรือว่าถึงขั้นเป็นโรคเครียด
0: ครับจากโรคเครียดเนี่ยมันนำไปสู่อันตรายอื่นๆอีกไหมครับ
1: ส่วนใหญ่ที่ถ้าเราเห็นตามโซเชียลมีเดียนะคะความหงุดหงิดใจที่เกิดการกระทบกระทั่งกันส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่ามาจากภาวะเครียดนะคะถ้าไม่นับว่าคนนั้นป่วยนะคะ
0: ค
1: ือป่วยด้วยโรคอื่นๆตามสุขภาพจิตแต่ว่าแค่เครียดเนี่ยก็ทำให้เราสามารถสื่อสารกันแล้วฟังกันไม่เข้าใจแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีการกระทบกระทั่งกันได้ซึ่งคิดว่าเนี้ยค่ะเป็นผลที่เราจะต้องถ้าเราดูแลความเครียดเราได้ดีสังคมก็จะดีขึ้นด้วยนะคะ
0: คือหลายๆคนเนี่ยพออยู่ในวัยทำงานเนี่ยมันต้องแบกรับภาระต่างๆนะครับรับภาระของตัวเองรับภาระของคนรอบข้างนะครับสร้างสมหรือว่าสะสมเรื่องของความเครียดมาเรื่อยๆคุณหมอมีวิธีการขจัดสิ่งเหล่านี้ยังไง

0: บรรเทาเครียดใช่ไหมครับคืออันดับแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราเครียดเกินละนะคะก็คืออย่างที่บอกอะค่ะเทียบกับตัวเราเองถ้าเราเริ่มรับประทานอาหารไม่ได้นอนไม่หลับเอาละตอนนี้แปลว่าเราต้องจัดการกับภาวะเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเราละส่วนหนึ่งอะค่ะหมอมักจะบอกเสมอว่าเวลาเราเครียดหรือกังวลเนี่ยค่ะมันมีอยู่แค่2ประการด้วยกันบนโลกนี้ไม่ว่าจะใครก็ตาม คืออันแรกก็คือเครียดหรือว่ากังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว จัดการอะไรไม่ได้แล้ว แต่ คิดย้อนไปเรื่อยๆทำไมเราไม่อย่างนั้นทำไมเราไม่อย่างนี้นะคะกับอีกประเด็นนึงก็คือว่ายังมาไม่ถึง เป็นการกังวลล่วงหน้าหรือเครียดล่วงหน้าเอ๊ะพรุ่งนี้เราจะไปจัดการอันนี้งานอันนี้จะสำเร็จไหมเราจะโดนด่าไหมเราจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการก็คือต้องอยู่กับปัจจุบันค่ะก็คือหายใจเข้าออกลึกๆ อาจจะมีหลายเทคนิคบางคนเนี้ยก็คือหายใจเข้าแล้วก็กั้นไว้นับ 1, 2, 3, 4, 5ในใจแล้วก็ค่อยๆหายใจออกช้าๆนับ 1, 2, 3, 4, 5สมมุตินะคะหมอหายใจเข้า 1, 2, 3, 4, 5ในใจกั้นไว้นิดนึงหายใจออก1 2 3 4 5อย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องฝึกเพื่อที่จะว่าเวลาเรากังวลหรือเวลาเรารู้สึกจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกมาก่อนหน้านี้เลยเราจะมัวแต่นับ1 2 3ไปช่วยนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือค่อยๆฝึกหายใจหายใจ1 2 3 4 5กั้นไว้1 2 3หายใจออกช้าๆ1 2 3 4 5อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางคนใช้เทคนิคแบบว่าเกร็งและผ่อนคลายกล้ามเนื้อเช่นสมมติว่าบีบมือให้แน่นๆแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆ คลายแล้วก็ให้ความรู้สึกจำความรู้สึกคลายนั้นไว้อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางคนก็แบบขมวดคิ้วแรงๆแล้วก็ค่อยๆ คลายอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะช่วยก็คือเหมือนกับเป็นการดึงตัวเองให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันบอกตัวเองว่าให้อยู่กับตอนนี้ก่อนเช่นตอนนี้อย่างหมอกำลังคุยอยู่กับอาจารย์หมอก็ต้องคุยกับอาจารย์ก่อนอย่าเพิ่งมองไปที่อื่นเรากำลังอ่านหนังสือเราก็ดูอ่านหนังสือก่อนกำลังรับประทานอาหารรับประทานอาหารก่อนอย่างเงี้ยค่ะการดึงให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันเนี่ยค่ะเหมือนเรานั่งสมาธิแต่ไม่ต้องหลับตาซึ่งตรงเนี้ยค่ะจะช่วยส่วนหนึ่งจะบรรเทาทำให้เรารู้สึกภาวะเครียดมันหายไป
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นมีหลายคนจะใช้วิธีแบบนั่งหลับตาแล้วก็จินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เรารู้สึกมีความสุขเช่นเราอาจจะแบบเพิ่งไปเที่ยวทะเลมากลับมาเรายังได้ยินเสียงคลื่นชัดเจนคือจินตนาการให้เราได้ยินเหมือนกับสิ่งที่เราเผชิญกับสิ่งที่มีความสุขอะค่ะเชื่อว่าประมาณสัก3นาที5นาทีจะช่วยทำให้เรามีภาวะตึงเครียดลดลงเหมือนเราได้ไปผ่อนคลายจริงๆโดยที่จริงๆเราแค่จินตนาการค่ะ
1: นอกจากการช่วยเหลือตัวเองในเรื่องของการเรื่องลมหายใจแล้วนะครับผมสามารถที่จะพาตัวเองออกไปทำกิจกรรมอื่นๆได้ไหมอย่างเช่นการเล่นกีฬาไปนวดกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสามารถช่วยผ่อนคลาย
0: อันนั้นช่วยได้แน่นอนค่ะโดยที่แต่คือต้องเรียนว่าแบบคล้ายๆว่าถ้ามันเครียดเยอะเขาจะไม่สามารถพาตัวเองออกไปแต่ถ้ายังเครียดไม่เยอะแบบนั้นช่วยแน่ค่ะก็คือแล้วแต่เลยจะไปนวดจะไปเดินออกกำลังกายโยคะใช่ไหมคะเล่นกีฬาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ช่วยหรือไม่ก็บางคนก็จะใช้การออกกำลังซึ่งการออกกำลังก็จะทำให้เอนโดฟินหลั่งซึ่งพอหลังเนี่ยสารสื่อประสาทในสมองที่เครียดเนี่ยค่ะอาจจะปรับสมดุลกลับมาได้พอสมควรค่ะ
1: คุณหมอครับคือถ้าผมมีอาการเครียดเนี่ยผมจะรู้อยู่แล้วว่าผมเครียดแต่ถ้าเกิดผมจะต้องไปดูแลคนอื่นเนี่ยผมจะต้องสังเกตอาการเหล่านั้นยังไงครับ
0: อืมค่ะอาจจะยากสักนิดนึงเพราะว่าโดยทั่วไปคนเครียดมีปฏิกิริยาต่างกันนะคะก็แต่ความที่เราสอดส่องที่ก็คือจริงๆเราใช้หลักการ3สอตามที่เราดูแลคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้ก็คือเริ่มจากสอดส่องก็คืออาจจะดูว่าเขาเปลี่ยนไปนะคะจากคนไม่เคยหงุดหงิดทำไมหงุดหงิดขนาดนี้จากคนที่แบบว่าอารมณ์ดีพอสมควรกับกลายเป็นสื่อสารอะไรก็ไม่รับรู้หรือว่า รู้สึกว่ากังวลอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือเราก็จะใช้สอที่2คือใส่ใจแล้วฟังเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่สบายใจหรือเปล่ามีภาวะเครียดอะไรไหมช่วงนี้จะให้เราช่วยอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้า

0: ูแลกันได้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้คราวนี้ก็ต้องส่งต่อคือสอที่3นะคะก็จะต้องส่งให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ให้คำแนะนำนะคะในการที่จะดูแลในขั้นตอนที่มันลึกขึ้นเช่นเขาอาจจะเป็นถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะเป็นโรคเครียดอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: นะครับคราวนี้ผมอยากจะได้เทคนิคจากคุณหมอครับว่าถ้าเกิดผมต้องเผชิญอยู่กับสังคมแบบนี้ต้องทำงานในที่แห่งนี้จะทำงานยังไงให้มีความสุขสนุกไม่เครียดครับ
0: โอเคคำถามนี้เป็นคำถามที่เอาจริงคือพูดง่ายแต่ทำยากนะคะแต่ว่ามันก็มีเครื่องมืออยู่พอสมควรนะคะก็ขออนุญาตขายของก็คือเนี่ยค่ะมันจะมีภาพของการที่เราจะสร้างสุขในการทำงานอย่างไรนะคะแล้วก็อย่างเขาก็จะมีลักษณะ6อย่างด้วยกันนะคะคืออันแรกเนี่ยให้ฝึกมองในแง่ดี
1: ค
0: ือมองด้านบวกค่ะคือถ้าเรามองบวกไว้เนี่ยโอกาสที่มันจะดิ่งทำให้เราเครียดหรือมีอะไรเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะซึ่งพวกนี้ต้องฝึกถ้าเรามีแนวโน้มจะมองภาพของบวกไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเราจะเห็นบวกเพิ่มขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าเรามีภาวะที่จะมองลบเราก็จะมองเห็นลบๆไปเรื่อยๆนะคะอันที่สองคือเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดในเชิงที่ว่าบางทีเนี่ยเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เราจะทำอย่างไรให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอยู่ได้ในภาวะนั้นๆนะคะ คือเราต้องสร้างความเข้มแข็งทางใจคือควบคุมอารมณ์ของเราให้ได้นะคะแล้วก็พยายามก่อให้เกิดกำลังใจของตัวเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมที่จะสร้างสุขในการทำงานคือมันจะมีบางบริษัทหรือบางองค์กรที่เวลาทำงานต้องเครียดเครียดเยอะๆสิแล้วจะทำให้แบบว่ามันได้ผลซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่เบื้องต้นคือเครียดกำลังดีมันคือผลดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามเครียดมากเกินไปหรือว่าองค์กรเรามีแนวโน้มที่จะสร้างวัฒนธรรมที่เครียดไม่ดีแน่นะคะเราก็ต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสุขขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการพักบ้างหลายคนหรือหลายบริษัทหรือหลายองค์กรนะคะไม่สามารถใช้ชีวิตพักอ่ะ
1: ค
0: ือพักแล้วรู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แต่จริงๆแล้วอะค่ะคือหลายคนเนี่ยจะต้องหัดพักให้เป็นเพื่อเมื่อไหร่ก็ตามเราพักได้เนี่ยเราจะทำให้เกิดผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะกับสุดท้ายเนี่ยก็คือพอใจหรือว่าจริงๆก็คือคล้ายๆหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1: ค
0: ือพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วหลายคนเครียดเพราะอะไรคะเพราะว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่น แล้วก็รู้สึกว่าเราทำไมเป็นอย่างนี้แล้วทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นในสภาวะการทำงานนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเราหยุดเปรียบเทียบเราพอเพียงกับสิ่งที่เรามีโอกาสที่เราจะมีความสุขโอกาสที่เราจะเครียดน้อยลงก็มากขึ้นนะคะ
1: ผมว่าเป็นแนวทางที่ดีมากนะครับที่เราเองเนี่ยอาจจะต้องเผชิญอยู่กับสถานที่หรือว่าหน่วยงานที่เราต้องมีความเครียดอยู่แล้วนะครับอย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่ามีเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวต่อไปในวันข้างหน้านะครับแต่ถ้ามันมีมากไกลมันก็จะกลายเป็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับคราวนี้การเดินทางของพวกเราเนี่ยให้ผ่านความเครียดไปได้เนี่ยคุณหมอมีเครื่องมืออะไรไหมครับที่จะช่วยให้ผมประสบความสำเร็จ
0: ค่ะก็จริงๆมันก็มีเครื่องมือเยอะมากนะคะแต่ว่าหมอก็ขอยกตัวอย่างสัก8เครื่องมือจริงๆเครื่องมือสำหรับการลดความเครียดก็คือเครื่องมือในการที่เราจะสร้างความสุขนั่นเองนะคะแล้วก็ในวัยทำงานอย่างเงี้ยเนี่ยความสุขที่จะเกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจากเราแล้วก็จากผู้อื่นนะคะจริงๆก็ทุกวัยเนาะแต่ว่านั่นแปลว่าเครื่องมือแรกอะค่ะเราต้องค้นหาข้อดีของตัวเองก่อนนะคะคือมองหาข้อดีของตัวเองคือบางคนมองไม่ได้จริงๆนะคะไม่รู้จริงๆว่าตัวเองเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างหมออยากให้แบบลองค่อยๆนึกไปตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโตมาถึงตอนนี้ถ้าเราไม่มีข้อดีเลยเราใช้ชีวิตไม่ได้หรอกค่ะแล้วเราลองค่อยๆดูเราอาจจะเป็นข้อดีที่เราละเลยไปเช่นแค่ว่าเราเป็นคนยิ้มง่ายนี่ก็ถือเป็นข้อดีละอย่างเงี้ยนะคะเราลองหาดูนะคะแล้วก็สร้างกำลังใจจากตรงนั้นว่าชีวิตเราก็ดีนะตรงนี้นะคะกับเครื่องมือที่2ก็คือเรื่องของจุดดีของคนอื่นถ้าเรามองเห็นแต่ข้อดีของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันนู่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีเราก็ไม่มีความสุขอยู่ดีนะคะก็ต้องหาข้อดีของคนรอบข้างของเราด้วยก็เช่นกันค่ะคนเรามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีดังนั้นถ้าเรามองจุดดีของเขาเนี่ยเราจะทำให้เรารู้สึกสุขได้มากกว่าเครื่องมือที่3ก็คือง่ายๆก็คือหลีกเลี่ยงพวกสารเสพติด ต่างๆนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องอารมณ์เรื่องอาหารนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะอันนี้บางคนก็จะใช้คำว่า3อนะคะอาหารออกกำลังกายและอารมณ์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารเสพติดแล้วก็เครื่องมือที่4ก็คือครอบครัวค่ะครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญมากสำหรับการสร้างสุขในชีวิตเรานะคะครอบครัวในที่นี้จะเป็นครอบครัวที่แบบคือบางคนอาจจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่หย่ากันจะมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นได้ยังไงล่ะหมอจริงๆแล้วถึงแม้ท่านจะหย่ากันแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่านี่คือเราเกิดมาจากความรักของท่านทั้งคู่แต่ท่านอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ท่านยังรักเราอย่างเงี้ยเราก็สามารถอยู่ในครอบครัวนี้ได้อย่างอบอุ่นตามสภาวะของเรานะคะเครื่องมือที่5คือเรื่องสมดุล888ค่ะคือหลายคนจะบอกว่า8แรกคือ8เรื่องทำงานอีก8นึงคือ8พักผ่อนนะคะแล้วก็อีก8นึงก็คือเป็น8ที่เราจะต้องหาวิธีการในการที่จะสร้างสุขต่างๆนะคะไม่ว่าเราจะชอบกิจกรรมอะไรก็พยายามเลือกสรรนั้นๆนะคะอันที่6ก็คือจิตอาสาค่ะเราพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเปลี่ยนตัวเองจากภาวะเครียดแล้วเปลี่ยนไปเป็นการช่วยเหลือคนอื่นได้เราจะเริ่มเห็นว่าเรามีข้อดีตรงนี้แล้วเราสามารถจะแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับคนอื่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะตรงกับหลักของในหลวงรัชกาลที่10นะคะท่านก็เชิญชวนทุกคนมาเป็นประชาชนจิตอาสานะคะแล้วก็เครื่องมือที่7คือมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วแต่ค่ะบางคนจะเป็นศาสนาบางคนจะเป็นความเชื่ออะไรบางอย่างซึ่งจะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบไม่ใช้ชีวิตไปวันๆคือถ้าเราใช้ชีวิตโดยไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจเราเลยเนี่ยเราจะใช้ชีวิตไปวันๆแล้วก็เหมือนกับมีแนวโน้มที่จะสามารถโดนกระตุ้นให้เกิดภาวะเครียดได้ง่ายๆนะคะและสุดท้ายค่ะก็คือพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีนะคะนั่นคือเราหยุดที่จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรามีแค่นี้และเรารู้สึกสุขกับแค่นี้ถือว่าอันนี้คือ10เต็ม10ของเรานะคะแต่เรามักจะไปเปรียบ10ของเรากับ100ของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็หมอคิดว่าหลักเครื่องมือเหล่านี้ค่ะจะช่วย
1: วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลอันดีนะครับที่เราจะมาช่วยกันขจัดความเครียดอยู่ในสังคมที่เราต้องทำงานอยู่ร่วมกันนะครับดังนั้นวิธีการขจัดความเครียดนะครับสอดส่องใส่ใจและก็ส่งต่อนะครับที่เราจะดูแลทั้งตัวเองและก็ดูแลคนอื่นวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมออย่างมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเครียดครับ
2: เรื่องของการควบคุมอารมณ์หรือความเครียดเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนเหมือนฟังแล้วเหมือนทำง่ายจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่ามันยากเกินที่คนทั่วไปจะทำไหมไม่ยากเกินไปแต่ว่าการกระทำสิ่งเหล่านี้ในการที่จะดูแลอารมณ์ลดความเครียดเหล่านี้มันต้องเกิดการทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับถ้าเกิดเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราไม่ทันระวังไม่ได้สนใจความเครียดวันนึงเราสนใจความเรื่องความเครียดครั้งนึงเนี่ยมันอาจจะไม่พอเพราะไม่หลังจากนั้นมันก็เกิดความเคยชินในการจะเครียดใหม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะปรับความเคยชินมีวิธีการรับมือความเครียดเราต้องบอกตัวเองเลยต้องมีการฝึกอย่างสม่ำเสมอนะครับขั้นตอนการฝึกเอาง่ายที่สุดเริ่มจากก่อนเลยสำรวจอารมณ์ตัวเองก่อนว่าเราอ่ะมีความเครียดหรือเกิดปัญหาเนี่ยมีเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมเพราะแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่จะเกิดความเครียดมันไม่ได้เกิดจากทุกเรื่องอาจจะเป็นบางเรื่องที่มีสาเหตุชัดเจนแต่ถ้าเกิดใครเครียดทุกเรื่องอะไรก็เครียดหมดอันนี้ต้องหาหมอก่อนเพราะว่ามันเป็นความเครียดที่ผิดปกติเพราะว่าความเครียดที่เป็นปกติจริงๆเนี่ยมักจะเกิดจากสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งที่มากระทบนะครับเราหาสาเหตุเราลองดูซิว่าเราได้เคยแก้ไขมันหรือยังหรือเราแก้ไขเนี่ยมันแก้ไขอย่างดีพอหรือยังหาสาเหตุแก้ไขเพราะว่าหลายคนพอแก้ไขที่สาเหตุปัญหามันดีขึ้นความเครียดก็น้อยลงในขณะที่บางคนอยากจะหายเครียดแต่ไม่ได้แก้สาเหตุมันก็ไม่หายเครียดนะครับแต่ถ้าเกิดเราแก้แล้วประเมินแล้วมันคุมไม่อยู่มันลำบากอันนี้ปรึกษาผู้อื่นคนรอบข้างสังคมไทยโชคดีคือเป็นครอบครัวเราปรึกษาคนอื่นได้แต่เราต้องเลือกปรึกษาคนที่ไว้ใจได้นะครับดังนั้นปรึกษาบางคนจะดีขึ้นขอคำแนะนำจะดีขึ้นแต่ถ้าเอาไม่อยู่จริง1 3 2 3หรือมาหาคุณหมอได้เลยนะครับ หลายๆคนมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆเราควรจะต้องสำรวจก่อนว่าจริงๆเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้นอนไม่หลับนะครับหลายคนก็จะบอกว่าอันนี้มันมีความเครียดอันนี้แน่นอนเป็นสิ่งที่เจอบ่อยแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูก่อนว่าเรามีการมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยมีการนอนไม่เป็นเวลาอันนี้ก็ทำให้ปัญหาการนอนเกิดง่ายนะครับหรือบางคนมีการดื่มคาเฟอีนนะครับคาเฟอีนเนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยเกิดการนอนยากแล้วก็อีกอย่างคืออาจจะนอนได้แต่นอนไม่ลึกดังนั้นการนอน

0: เหมือนจะนอนไม่ดีดังนั้นถ้าเกิดมีใครมีความเครียดต้องหยุดชากาแฟก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าใช้สารเสพติดเพราะยาสารเสพติดต่างๆเหล่านี้จะทำให้การนอนมีปัญหาเพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมนะครับลองดูซิว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าแก้ไขให้เรียบร้อยอย่าการทานอาหารหนักก่อนเข้านอนอย่าออกกำลังกายหนักก่อนเข้านอนนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าก่อนเข้านอนเนี่ยเราใช้โซเชียลมีเดียใช้มือถือใช้อะไรเยอะไปหรือเปล่าเพราะบางทีมันอาจจะทำให้สมองเราตื่นตัวเกินไปดังนั้นก่อนจะนอนสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราหยุดยุติกิจกรรมทุกอย่างแล้วเตรียมตัวเข้านอนดีกว่าแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าการนอนไม่หลับมันมีความเครียดมันมีผลจากสุขภาพอื่นอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเพราะว่าสัญญาณการนอนไม่หลับอาจจะเกิดจากสัญญาณการผิดปกติของร่างกายบางอย่างก็ได้ดังนั้นหาคุณหมอด้วยตรวจสุขภาพด้วยปลอดภัยที่สุดนะครับ
1: ท่านผู้ชมครับความสุขเป็นสิ่งใกล้ตัวนะครับเริ่มต้นจากการเข้าใจตนเองก่อนนะครับแล้วเราก็พอใจในสิ่งที่มันง่ายๆนะครับรู้จักคำว่าพอสุดท้ายพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.เรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
10: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
11: เอ้า
10: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
11: เฮ้ย
10: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
11: อาจารย์สวัสดีครับ
10: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
12: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
13: จะเรียนมสท.ได้หรอ
14: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

อยากสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดตอนนี้เรามีคำตอบค่ะสามารถทำได้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้อาจารย์เนจะพาไปดูสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์แบบสนทนาโต้ตอบค่ะ generative AI หรือ conversational AI ค่ะเอามาช่วยสร้างแคมเปญการตลาดได้ยังไงกันบ้างค่ะแนะนำตัวเองก่อนนะคะอาจารย์เนอโนไทยค่ะเป็นอาจารย์วิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโปรไฟล์อาจารย์เนอยู่ที่หน้าจอค่ะอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ที่มาจาก AI ค่ะ Gemini ค่ะให้คำตอบเราได้ทันทีนะคะสามารถเข้าหาเว็บได้อาจารย์ได้ถึงบอกว่าตอนนี้ถึงยุคของ AI แล้วค่ะเราสามารถให้ AI มาช่วยเราทำงานได้สารพัดค่ะนี่คือตัวอย่างค่ะที่อาจารย์เนจะพาไปดูนะคะไปท่องโลก AI กันค่ะเอา AI มาช่วยเราในการทำแคมเปญการตลาดได้ยังไงกันบ้างก่อนไปถึงตรงนั้นนะคะสิ่งที่อาจารย์เนชวนรู้จักก่อนค่ะว่า generative AI คืออะไรปัญญาประดิษฐ์แบบสนทนาโต้ตอบได้โอ้โหตื่นตัวกันมากเลยค่ะ2ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับสิ่งนี้เพราะว่าในฐานะมนุษยชาติเราสามารถคุยกับ AI ได้แล้วสำหรับการตลาดไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะเรารู้จักมา10ปีแล้วค่ะเพราะว่าเราเอามาใช้ในการทำอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มการตลาดต่างๆแต่มันเพิ่งคุยกับคนทั่วไปได้ค่ะเลยเป็นสาเหตุทำตื่นตัวกับปัญญาประดิษฐ์กันเป็นอย่างมากเลยค่ะอาจารย์นี่ก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยนะคะเพราะเราคนธรรมดาที่เราไม่สามารถเขียนโค้ดได้โตมาจากเมืองฝรั่งแต่สามารถพูดไทยได้อย่างคล่องแคล่วละตอนนี้ไร้รอยต่อค่ะภาษาไทยไร้รอยต่อจริงๆนะคะแล้วปัญญาประดิษฐ์อันนี้ถูกเทรนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเนี่ยให้ดูรูปค่ะถูกเทรนมาแบบนี้ค่ะมันทำงานแบบนิวรอนเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็ผ่านการเทรนด้วย Data ขนาดใหญ่มะหึมาค่ะใช้คำนี้รู้ทันทีค่ะเพราะอะไรคะเพราะพวกเราเนี่ยล่ะค่ะไปช่วยกันเทรนค่ะดังนั้นสิ่งที่เราจะมีส่วนร่วมกับ AI นะคะทักษะที่กลายเป็นจำเป็นสำหรับยุคนี้แล้วคือทักษะนี้ค่ะการเขียนพร้อมค่ะทุกคนนี่ทักษะนี้สั่งค่ะเพราะว่า AI เป็นอับดุลค่ะสั่งอะไรไปได้ออกมาทันทีแต่คุณสั่งดีได้ผลที่ดีสั่งไม่ดีก็ได้ผลที่ไม่ดีค่ะดังนั้นทักษะการเขียนพร้อมเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยนะคะเพื่อให้สมองกลทำงานได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพอีกทักษะหนึ่งที่อาจารย์เนชวนค่ะทักษะการปรับแต่งผลที่ได้จากพร้อมและปรับแต่งพร้อมค่ะดังนั้นเมื่อโมเดลเอาท์พุตออกมานะคะนะบอกแล้วนะคะอินพุตที่ดีทำให้เกิดเอาท์พุตที่ดีแต่เอาท์พุตที่ดียังไม่เพียงพอค่ะเราต้องมีส่วนร่วมในการปรับแต่งเอาท์พุตนี้เป็นสาเหตุทำให้ AI เก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะเราปรับแต่งเอาท์พุตและรวมถึงปรับแต่งพร้อมใหม่ค่ะให้พร้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้อาจารย์เนเอาพร้อมดีๆมาให้ทุกคนเลยค่ะว่าจะทำกลยุทธ์การตลาดมีพร้อมดีอะไรกันบ้างเออตื่นเต้นกันไหมโอเคค่ะแคมเปญการตลาดค่ะขั้นตอนในการครีเอทคอนเทนต์นะคะมีโปรเซสแบบนี้เลยค่ะซึ่ง AI เข้ามาช่วยได้ทุกขั้นตอนค่ะขั้นตอนประกอบไปด้วยคิดค่ะคิดก่อนอยากจะทำอะไรเจ๋งๆสร้างสรรค์ค่ะวางแผนคอนเทนต์ค่ะพัฒนาคอนเทนต์ขึ้นค่ะแล้วก็เอาคอนเทนต์ไปโปรโมตตามสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็ติดตามค่ะว่าคอนเทนต์ที่ได้เป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์เนพาไปทดลองใช้กันค่ะรู้จักโครงสร้างพร้อมกันก่อนบอกแล้วนี่คือทักษะของคนยุคนี้ค่ะถ้าไม่เรียนรู้เอาแน่นอนนะคะถ้าเรียนรู้เราจะเก่งขึ้นทำงานได้ไวขึ้นทำงานออกมาได้ดีขึ้นค่ะเป็นยุคแบบไซเบอร์ฮิวแมนจริงๆนะคะมาดูโครงสร้างพร้อมค่ะฉลาดใช้พร้อมอาจารย์แนะนำ3อันไว้เลยค่ะพร้อมแรกเขาเรียกว่าซีเควนซ์พร้อมค่ะเราชอบกันมากเลยค่ะเป็นสิ่งที่ร้อยทั้งร้อยทุกคนใช้ค่ะก็คือคุยไปเรื่อยๆเหมือนคุยกับเพื่อนทางไลน์อะค่ะนี่เขาเรียกว่าซีเควนซ์พร้อมค่ะอันที่2ค่ะเมตาพร้อมอันนี้เอาเมตาพร้อมมาให้พวกเราดูเต็มๆเลยค่ะคือพร้อมแบบสมบูรณ์ค่ะอาจารย์ได้มีโครงสร้างให้ดูด้วยบอกเลยเปิดให้ดูที่วิดีโอนี้วิดีโอเดียวเลยนะคะดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดพร้อมที่3ค่ะเขาเรียกว่าอาร์คพร้อมค่ะเดี๋ยวจะมีให้ดูบ้างนะคะก็คือการถามเพื่อหาพร้อมที่ดีที่สุดค่ะอ่ะให้ดูตัวอย่างค่ะ นี่คือแคมเปญนะคะเราอยากได้ไอเดียนะคะการคิดแคมเปญให้กับผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่จะเปิดตัวขึ้นมาค่ะสำหรับคนทำงาน 30-40 ปีค่ะซีเควนซ์พร้อมก็คือว่าเราสั่งพร้อมไปง่ายๆแบบนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นท็อปออฟมายด์เราอยากให้ AI ทำงานยังไงเราก็สั่งค่ะพอสั่งเสร็จปุ๊บ AI ก็ตอบมาค่ะนี่คือตัว Gemini ค่ะตอบมายาวๆมากๆเลยนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ฟีดแบ็กกับ Gemini ค่ะก็ฟีดแบ็กไปเลยนะคะว่าชอบไม่ชอบเห็นไหมคะนี่เทรน AI ค่ะนะแล้วก็บอกด้วยอาจารย์ให้ชมด้วยไอเดียดีจังแต่ว่าอยากให้ปรับตรงนี้หน่อยน่าจะเพิ่มอะไรอีกไหมนะคะเขาก็สั่งเขาก็ตอบกลับมาอีกค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์นี่ก็เทรน

่อค่ะชอบไม่ชอบแล้วก็ขอบคุณค่ะมีแนะนำอะไรอีกไหมอาจารย์เนี่ยอยากทำแบบออมนิชแนลออฟไลน์ออนไลน์เลยได้ไหมก็ตอบมาอีกค่ะนี่เขาเรียกว่าซีเควนซ์พร้อมค่ะข้อดีคือมันธรรมชาติเหมือนเราคุยกับเพื่อนเราคุยกับเพื่อนร่วมงานเราแชทในไลน์ค่ะข้อเสียคือใช้เวลานานค่ะในการเจเนเรตเนาะกว่าจะได้ที่ถูกใจดังนั้นวันนี้อาจารย์ได้ชวนใช้เมตาพร้อมแล้วกันค่ะเพราะว่าการสาธิตเรามีเวลาจำกัดค่ะเมตาพร้อมโครงสร้าง5อย่างค่ะ PARTS ค่ะ PARTS ค่ะนะโครงสร้างนี้ง่ายๆเลยเหมือนโคนันเลยใครทำอะไรทำไปทำไมทำให้ใครทำแบบไหนผลลัพธ์เป็นอย่างไรโอ้โหถามกันขนาดนี้พร้อมจะยาวแค่ไหนเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะพร้อมยาวจริงๆค่ะแต่สั่งแล้วได้ผลถูกใจค่ะนะคะมีแนวโน้มที่คำตอบแรกจะใช้ได้เลยค่ะแล้วที่สำคัญค่ะคุณสั่งด้วยเมตาพร้อมตัวฟรีหรือตัวโปรไม่ค่อยต่างกันค่ะนี่แอบกระซิบเลยนะดังนั้นบางครั้งคุณไม่ต้องซื้อตัวโปรก็ได้มันคือไม่ต้องจ่ายตังค์รายเดือนก็ได้อะนะตัวฟรีก็อาจจะทำได้ดีเหมือนกันซึ่งเดี๋ยววันนี้สาธิตให้ดูนะคะตัวฟรีเทียบกับตัวโปรเลยค่ะอ่ะใครนะคะสั้นๆเลยค่ะบอกไปเลยค่ะให้ AI สวมหมวกเป็นใครค่ะเพื่อทำให้หยิบ data set นั้นมาค่ะนะดังนั้นในที่นี้อาจารย์จะให้เป็นนักที่ปรึกษาทางการตลาดดิจิตอลเป็นนักการตลาดนะคะเนี่ยแบบนี้นี่คือตัวอย่างค่ะใครสำคัญมากๆค่ะ P ต้องสัมพันธ์กับ A ค่ะใครต้องสัมพันธ์กับ action หรือ aim ที่ให้เขาทำค่ะดังนั้น P ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นตัวเรานะคะเป็นคนอื่นก็ได้เป็นใครก็ได้ค่ะเราตั้งบทบาทให้เขาเลยเพื่อให้ AI สวมบทบาทเป็นสิ่งนั้นค่ะแล้วก็สามารถทำหน้าที่ได้ไปให้สุดทำหน้าที่ให้ได้เต็มที่เลยค่ะดังนั้นจะในชอบใช้คำว่าระดับโลกแนวหน้านะคะหรือว่าเป็นของ AC Nielsen นะ Ogilvy นะคะอุใส่ไปได้เลยค่ะนะทำอะไรบอกแล้วนะคะ P สำคัญคือต้องสัมพันธ์กับ A ค่ะดังนั้นคุณจะสนุกมากจะมี AI ที่มีหลายบทบาทนะคะจะมีใครหลายๆคนมาช่วยเราทำงานแล้วตรงทำอะไรเราก็บอกให้ชัดเจนเจาะจงค่ะนะอยากให้ทำอะไรนะคะเจาะจงเลยสร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัลนะคะบอกเลยอยากให้ทำอะไรนะคะชัดกว่านี้ก็คือสร้างแคมเปญการตลาดบน Facebook เนี่ยชัดขึ้นบอกให้ชัดกว่านี้คือสร้างแคมเปญการตลาดนะเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์อะไรนะคะใส่โปรไฟล์ผลิตภัณฑ์ไปก็ยิ่งชัดค่ะยิ่งคุณทำได้ชัดเท่าไหร่ผลออกมาก็ยิ่งชัดเจนเฉพาะเจาะจงและเอาไปใช้ได้มากเท่านั้นดังนั้นนี่คือเอมนะคะให้ใครค่ะเพื่อให้รู้ออเดียนส์ค่ะสำคัญมากกับการสื่อสารการตลาดนะคะคุณเปลี่ยนออเดียนส์ก็เปลี่ยนคอนเทนต์ที่ออกมาค่ะดังนั้นสำคัญมากจริงๆระหว่างวัยรุ่น Gen Zนะกับคนทำงาน Gen Y นะคะกับวัยรุ่นตอนปลายอย่างอาจารย์เนะ Gen X อย่างเงี้ยนะคะบางทีเราชอบคอนเทนต์ไม่เหมือนกันค่ะนะนึกออกไหมคะบางทีคุยกับอาจารย์เนะเนี่ยก็จะวัยรุ่นตอนปลายเนาะคอนเทนต์ต้องชัดเจนต้องเคลียร์นิดนึงต้องเป็นภาษาแบบมืออาชีพนิดนึงคุยกับวัยรุ่นนะคะ Gen Z นะหรือตอนนี้จะมี Gen ใหม่ออกมา Gen Beta ออกมา Gen Alpha ออกมาพวกนี้บางทีต้องภาษาตาร์ดนิดนึงนะคะดังนั้นให้ใครสำคัญมากๆค่ะระบุเลยนะว่าอยากให้เป็นใครหรือบางทีเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเป็นภาษาในประเทศนั้นตาม culture ของเขาไปเนาะแบบไหนธีมค่ะนะแน่นอนเราอยากให้มีแนวคิดแบบไหนธีมแบบไหนแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะนะผลเป็นอย่างไรค่ะนี่ระบุผลลัพธ์มาเลยนะคะว่าอยากต้องการในรูปแบบไหนพูดแบบคร่าวๆเลยนะคะทำเป็นตารางให้ดูนะคะเมตาพร้อมนะคะนี่ค่ะยาวไหมยาวค่ะแต่คุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุณถูกใจแล้วที่สำคัญนะคะคุณสั่งยาว AI ก็จะตอบยาวเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะเน้ให้ดูค่ะนะคะอาร์คพร้อมเป็นอีกแบบนึงค่ะถ้าคุณไม่รู้ว่าจะสั่งพร้อมยังไงก็ถามเลยค่ะว่าผมควรจะสั่งพร้อมยังไงแล้วให้ AI บอกพร้อมเรานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีค่ะอ่ะเดี๋ยวจันเนจะมาลองทำกันดูเลยนะคะไปกันอย่างเร็วๆเลยนี่เป็นกรณีศึกษาค่ะนะเป็นของลูกศิษย์ค่ะเขาผลิตพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูนะคะว่าพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายจะทำแคมเปญการตลาดยังไงมาค่ะเราจะพัฒนาร่วมกับ AI ค่ะดังนั้นตัวอย่างระดับการสนทนานะคะแน่นอนต้องเริ่มจากให้ AI ช่วยคิดกลยุทธ์สื่อสารการตลาดก่อนนะคะโดยที่เป็นแนวคิด Marketing Funnel ค่ะการตลาดดิจิทัลจะเป็น Marketing Funnel คือเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จักเป็นคนที่รู้จักจากคนที่รู้จักเป็นคนที่ชอบรู้ใจเป็นคนที่ซื้อแล้วก็เป็นคนที่พักดีค่ะนี่คือ Funnel ค่ะที่เราค่อยๆสร้างลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งเดี๋ยวลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์เนจะให้นะคะให้พร้อมกันเลยนะโดยที่อาจารย์เนจะเริ่มแรกก่อนจากเมตาพร้อมก่อนนะคะนะ
เดี๋ยวสาธิตนะคะนี่คือตัวอย่างพร้อมค่ะนะเดี๋ยวสาธิตให้ดูค่ะนี่ค่ะนี่คือเมตาพร้อมตัวยาวๆอย่างนี้เลยนะคะตามรูปแบบพาสเลยค่ะจะให้ดูค่ะช่องที่มืดๆฝั่งซ้ายคือ Chat GPT ตัวฟรีค่ะฝั่งขวาคือ GPT O1 ที่ฉลาดที่สุดค่ะนะลองดูค่ะคลิกเลยนะคะคลิกเลยนี่เป็นเมตาพร้อมที่ทำเพื่ออาร์คพร้อมค่ะว่าถ้าอยากทำกลยุทธ์การตลาดฉันควรให้ข้อมูลอะไรกับเธอบ้างนะเห็นไหมคะ AI แต่ละครั้งที่ตอบได้ไม่เหมือนกันค่ะนะแต่ถ้าคุณใส่พร้อมที่ดีนะคะ AI ตัวฟรีก็ไม่ต่างจาก AI ตัวที่เป็นฉลาดที่สุดเลยเพราะพร้อมเราดีค่ะนะคะเขาก็บอกเลยค่ะว่าเราต้องใส่อะไรให้เขาบ้างแล้วเขาถึงจะตอบได้ดีนี่คือการใช้เมตาพร้อมบวกกับอาร์คพร้อมด้วยกันค่ะก็คือว่าถ้าคุณเป็นนักการตลาดดิจิตอลในระดับโลกแล้วถ้าคุณจะต้องทำแคมเปญการตลาดให้กับพื้นคอนกรีตพิมพ์ไลน์เนี่ยคุณต้องการข้อมูลอะไรบ้างเพื่อทำให้สั่งงานได้ดีขึ้นนะคะเราก็จะเตรียมข้อมูลตามนี้เลยนะคะเพื่อจะทำแคมเปญการตลาดค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทำพร้อมต่อไปนะคะคือสมมติว่าเราให้ข้อมูลค่ะทำให้ข้อมูลให้พร้อมค่ะพร้อมต่อไปที่อาจารย์จะใช้นะคะเขาเรียกว่าเป็นซีเควนซ์พร้อมเนาะเพราะต่อจากพร้อมข้างบนแล้วก็ตอบคำถามข้อมูลทั้งหมดเลยค่ะนะคะตอบคำถามข้อมูลทั้งหมดเลยนะว่าที่เขาถามมาเนี่ยฉันจะตอบอะไรให้เธอบ้างนะคะนะเพื่อเป็นแคมเปญการตลาดเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่า AI ตัวฟรีและตัวโปรนะตอบต่างกันยังไงเราให้ข้อมูลเหมือนกันเลยค่ะทั้งคู่เลยแล้วกดส่งค่ะนะคะที่คุณเห็นที่อาจารย์ได้ใส่นี่คือหน้าจอในการสั่ง AI ค่ะสังเกตนิดนึงนะคะว่าโมเดล Chat GPT O1 ที่อยู่ใน Plus นะคะที่เรียก Plus ก็คือว่าจ่าย700บาทต่อเดือนนะคะตอนนี้ Pro มันจ่ายเป็นแพงกว่านี้ละนะคะ 7,000 บาทต่อเดือนละนะคะถ้า700บาทต่อเดือนเนี่ยจะมี O1 ซึ่งฉลาดมากๆแต่ต้องใช้เวลาคิดค่ะนะคะคือคิดมากกว่าคนอื่นนะคะนี่นะคะผลออกมานะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสิ่งที่อาจารย์ชวนดูคือถ้าเราสั่งพร้อมที่ดีค่ะนะตัวฟรีหรือตัวโปรไม่ต่างกันเลยนะตัวฟรีเนี่ยสิ่งที่ได้คือ ChatGPT 4o mini ค่ะนะก็คือแบบให้ AI ที่ตัวที่แบบทำงานเร็วๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะมาให้เราขณะที่ O1 เนี่ยคิดเยอะนะคะตรรกะดีมากๆไม่ค่อยต่างกันค่ะอาจารย์เนทเท่าที่ดูผลนะคะน่าสนใจไหมเนาะไม่ค่อยต่างกันนะแล้วก็ออกมาเป็น5สเตจเหมือนกันของ customer journey ค่ะนะก็คือสเตจตั้งแต่ awareness evaluations conversions เงี้ยนะคะ post conversion นะคะเห็นไหมคะ loyalty state เห็นไหมคะเหมือนกันเนี่ยนะแล้วก็บอกไทม์ไลน์นะ O1 บอกไทม์ไลน์ด้วยน่าสนใจค่ะดังนั้นถ้าคุณเรียนรู้การสั่งพร้อมนะคะถึงแม้ว่าเราจะได้ LLM ตัวที่ไม่ได้เก่งมากมายนักก็ยังสามารถทำผลออกมาได้ดีค่ะเห็นไหมคะตัวฟรีมี KPI ให้ด้วยมีกลยุทธ์ให้ด้วยนะคะอาจารย์ชอบทั้งคู่เลยบอกเลยชอบทั้งคู่เลยไม่ได้ต่างกันมากเลยเนื่องจากว่าเราสั่ง AI ได้ค่อนข้างดีนะคะเนาะ input ที่ดีก็เกิด output ที่ดีนะคะแล้วก็สังเกตเราใส่ input ก็คือข้อมูลเพิ่มเติมให้เขาเพื่อทำกลยุทธ์การตลาดได้ดีนะดังนั้นจึงทำให้เกิดผลของแคมเปญการตลาดที่ดีค่ะนะนี่พอให้เป็นไอเดียค่ะเมื่อเปรียบเทียบกันเนาะดังนั้นถ้าคุณเห็นพร้อมตรงนี้แล้วนะคะคงพอเห็นเนาะว่าเราจะสามารถทำกลยุทธ์การตลาดได้ยังไงกันบ้างแล้วคำตอบเป็นยังไงกันบ้างนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญค่ะต้องให้ข้อมูลนะคะที่จำเป็นนะคะเพื่อสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ดีด้วยซีเควนซ์พร้อมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถทำเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นขยายความรายละเอียดนะคะขอให้เขาขยายความรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละสเตจได้นะคะให้สร้างคอนเทนต์แพลนได้ให้สร้างสคริปต์วิดีโอได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีเมตาพร้อมให้หมดนะคะซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ถ้าใครสนใจอยากได้เมตาพร้อมนะคะติดต่ออาจารย์นี้ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างคร่าวๆค่ะนะคะรอบนี้ไม่ได้สาธิตแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างคร่าวๆเห็นไหมคะนะนี่คือสิ่งที่เราให้ข้อมูลเข้าไปค่ะที่เมื่อกี้อาจารย์เนส่งให้เป็นพร้อมที่2ก็คือให้ข้อมูลในแต่ละส่วนเข้าไปเพื่อเป็นอินพุตให้เขาในการคิดแคมเปญการตลาดนะคะเพื่อให้เขารู้ว่าผลิตภัณฑ์ Nature Creed คอนกรีตพิมพ์ลายของเรามีข้อมูลภายในอะไรบ้างจุดโดดเด่นเป็นยังไงบ้างกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะคะเห็นไหมคะนะเราก็ทำให้เขาสามารถตอบเราในเรื่องแคมเปญการตลาดได้ดีขึ้น
อย่าหวังแคมเปญที่ดีโดยที่เราไม่ได้ให้อินพุตอะไรเลยนะคะนะเพราะเขาจะไม่เข้าใจธุรกิจเราเขาจะไม่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายเรานะคะเขาจะไม่เข้าใจจุดโดดเด่นของแบรนด์เรานะบางทีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้เป็นเพอร์โซนาได้ยิ่งดีเนาะนี่เป็นตัวอย่างคำตอบที่ได้ดังนั้นถึงแม้จะใช้ 4O mini ก็ได้คำตอบที่ดีค่ะนะนี่คือจากหน้าจอนะคะอาจารย์นี้มาสรุปให้ถ้าเป็น O1 ที่ฉลาดที่สุดคำตอบก็ลึกซึ้งมากขึ้นแต่ต่างกันนิดเดียวค่ะเนาะเพราะว่าเราสั่งพร้อมได้ดีไงคะนะแล้วก็เราสามารถทำเพิ่มทีละสเตจได้เห็นไหมคะนะก็ให้ขยายรายละเอียดนะคะแล้วก็ให้ใช้จัดลำดับความสำคัญนะคะเห็นไหมคะเวลาสั่งเราสั่งยาวค่ะเมตาพร้อมแต่คุณอาจจะไม่ต้องให้ตัวเพอร์โซนาคือตัว P ละนะคะไม่ต้องให้เขาสวมบทบาทแล้วเพราะมันอยู่ในแชทข้างบนแล้วค่ะถ้าเมื่อไหร่อยู่ในแชทเดียวกันเขาจะสวมบทบาทเดียวกันไปตลอดนะคะนี่ก็ตัวอย่างคำตอบที่ได้นะคะตอบยาวไหมตอบยาวค่ะนี่ขนาดตัวฟรีนะตอบยาวมากเลยค่ะเพราะเราสั่งพร้อมได้ดีไงคะนี่เห็นไหมคะนี่ O1 mini ค่ะก็คุณจ่ายเงินเนาะ you get what you pay เขาก็ให้เพิ่มมาหน่อยมีตารางตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณเนาะการจัดลำดับความสำคัญก็มีเหตุผลให้มีข้อเสนอแนะให้นะคะดังนั้นถ้าทำจริงจังก็จะซื้อแบบ plus ก็ดีค่ะสนับสนุนนะคะแต่ถ้ายังไม่มีแบบ plus แบบฟรีก็ให้แนะนำให้ใช้สั่งพร้อมให้ดีค่ะนะแล้วก็ปรับแต่งไปเรื่อยๆค่ะทั้งหมดเนี้ยอยู่ในแชทเดียวกันหมดเลยนะคะอยู่ในแชทเดียวกันหมดเลยลองซีเควนซ์พร้อมใหม่ให้สร้างคอนเทนต์แพลนให้เรานี่นะคะนี่ตัวอย่างพร้อมค่ะนะเป็นสถาปนิกรุ่นใหม่นะอันนี้เปลี่ยนหมวกแล้วเปลี่ยนเพอร์โซนาใหม่ละคุณเป็นสถาปนิกรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการนะคะอายุ32ปีทำงานที่บริษัทสถาปนิกชั้นนำนะคะจบการศึกษาสถาปัตยกรรมนะคะมหาวิทยาลัยชั้นนำนี่คือตัวเพอร์โซนาคือให้เป็นลูกค้าละนะคะลูกค้าของคอนกรีตพิมพ์ลายคือสถาปนิกเนาะนะคะเสร็จแล้วก็แบบบอกไปเลยค่ะโอ้โหละเอียดมากเลยนะบอกไปเลยค่ะว่าจากมุมมองสร้างแผนเนื้อหาให้หน่อยนะคะโดยที่เป็นเพอร์โซนาของการสร้างเนื้อหาการสร้างคอนเทนต์ค่ะนะเพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มสถาปนิกด้วยกันนะดังนั้นโอ้โหเวลาคุณทำแคมเปญนะคะคุณสามารถเข้าสวมหมวกได้หลากหลายเพื่อให้ได้ไอเดียที่หลากหลายไอเดียชั่นเราจะหลากหลายมากๆเลยค่ะนะนี่ค่ะลองดูผลง่ายเห็นไหมคะน่าสนใจไหมนี่คือผลที่ได้ค่ะนะจะสามารถสร้างรูปแบบการนำเสนอยังไงนะคะเนื้อหาที่ต้องการเป็นยังไงนี่คือคอนเทนต์แพลนของเราค่ะนะเขาก็จะบอกเลยค่ะว่าเราควรจะสร้างเนื้อหาแบบที่มันมีเทรนด์การออกแบบนะแสดงตัวอย่างของโครงการจริงเปรียบเทียบก่อนหลังเบื้องหลังการผลิตการดูแลรักษาสถาปนิกชอบโอ้ถามอาจารย์เนธอาจารย์เนธเป็นนักการตลาดก็ไม่รู้ว่าสถาปนิกอยากได้อะไรเราก็เลยให้ AI สวมหมวกเป็นสถาปนิกเลยนะที่เหมือนกับลูกค้าของบริษัทนี้เลยเขาก็จะบอกเลยเขาอยากฟังคอนเทนต์แบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะก็บอกวิธีการถ่ายภาพให้เราด้วยถ้าทำคอนเทนต์ต้องถ่ายภาพแบบไหนใช้แสงแบบไหนโอ้โหทุกอย่างมาหมดค่ะทุกคนแฮชแท็กจะต้องแฮชแท็กอะไรนะคะที่สถาปนิกชอบนะคะแล้วก็เนื้อหา3เดือนควรจะมีแพลนยังไงชอบไหมล่ะทุกคนนะเรามีคอนเทนต์แพลนเลย AI ช่วยคิดค่ะนะเรามีส่วนร่วมคือให้อินพุตที่ดีมาดูแชท GPT O1 mini ค่ะสำหรับคนที่จ่ายเงินแบบ plus ค่ะนะดูซิต่างกันไหมเนี่ยรูปแบบการนำเสนอมันชัดเจนขึ้นเนาะบอกไปเลยว่าทำเป็นสตอรี่เป็นรีลอินโฟกราฟิกการ์ตูนสั้นแชร์ผลงานจากสถาปนิกด้วยกันนะคะบอกแพลตฟอร์มเลยว่าควรจะเป็นยังไงประเภทเนื้อหาใกล้เคียงกันค่ะตัวอย่างโครงการจริงเนื้อหาทางเทคนิคและการใช้งานใช้แฮชแท็กก็แฮชแท็กมาให้เลยว่ามีแฮชแท็กเฉพาะทางด้วยมีแฮชแท็กยอดนิยมด้วยนะมีแฮชแท็กแบรนด์ด้วยนะแฮชแท็กท้องถิ่นด้วยเนื่องจากแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของลูกศิษย์ที่ท้องที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็มีตัวอย่างปฏิทินด้วยน้องพยายามมากขึ้นค่ะเพราะเราจ่ายเงินเนาะนะคะมีนี่ตัวอย่างปฏิทินด้วยนะคะเมื่อกี้เป็นแผนคร่าวๆนะถ้าของฟรีเป็นแผนคร่าวๆอันนี้เป็นตัวอย่างปฏิทินให้เราดูเลยเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะมาดูลำดับสนทนาสุดท้ายค่ะถึงเวลาจะไปเอาแคมเปญไปใช้จริงค่ะนะคะตอนนี้ TikTok กำลังมาแรงเนาะดังนั้นตัวอย่างการสนทนานี้ก็คือสั่งซีเควนซ์เลยค่ะช่วยสร้างสคริปต์วิดีโอสั้นของ TikTok ได้ไหมยาวไม่เกิน2นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยน

ันของวัสดุก่อสร้างและการออกแบบภารกิจคือขอได้ไหมคลิปวิดีโอ TikTok ความยาวไม่เกิน2นาทีใครถามอาจารย์เนกก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะเราก็ไม่ได้อยู่ในดูแลแบรนด์นะเนาะก็คิดไม่ออกเหมือนกันแต่ AI คิดได้ค่ะเพราะเขาเชี่ยวชาญในการสร้างคอนเทนต์ของวัสดุก่อสร้างเนาะนะแล้วก็บอกไปเลยกลุ่มเป้าหมายเป็นใครลอกมาเลยค่ะให้เขารู้นะนี่คือ R ค่ะกลุ่มเป้าหมายที่จะฟังคอนเทนต์นี้คือสถาปนิกรุ่นใหม่ทำงานในบริษัทสถาปนิกชั้นนำค่ะชอบการออกแบบธรรมชาติเนื้อหาโทนเป็นยังไงคะให้เห็นโชว์รูมตัวอย่างผลิตภัณฑ์สตรัคเจอร์คือเนี่ยโทนเสียงนะมืออาชีพเป็นกันเองนะสตรัคเจอร์คือต้องเน้นความเชี่ยวชาญคุณภาพและระบุองค์ประกอบเสียงที่จะใช้ถ่ายทำแตรนเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะอาจารย์เนไม่ได้โชว์หน้าจอนะโชว์ผลเต็มๆเลยดีกว่า ChatGPT CEO ค่ะนั่นคืออยู่ในแบบฟรีค่ะโอ้เปิดมานะคะวิดีโอมุมกว้างไวช็อตโชว์รูมนะคะให้เห็นโชว์รูมสวยงามทันสมัยนะคะแบบทับบรรยากาศอบอุ่นและมีเสียง voice over คุณกำลังมองหาวัสดุตกแต่งที่เป็นธรรมชาติและยั่งยืนสำหรับโปรเจกต์ใหม่อยู่หรือเปล่ามารู้จักคอนกรีตพิมพ์ลาย Nature Creek กันเถอะนี่เห็นไหมคะแล้วก็มีช่วงแนะนำโชว์รูมก็แพนไปถ่ายโชว์รูมเลยค่ะแบบ close up ให้เห็นตัวอย่างแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะแล้วก็มีเสียงบรรยายว่าเราเข้าใจว่าสถาปนิกยุคใหม่ต้องการวัสดุใหม่ทั้งด้านดีไซน์ความยั่งยืนความคุ้มค่านี่คือคอนกรีตพิมพ์ลายคุณภาพสูงจาก Nature Creek ที่ช่วยยกระดับให้โปรเจกต์ของคุณนะคะดังนั้นจะเห็นได้นะคะมีทั้งแนะนำภาพแนะนำมุมกล้องแนะนำเสียงค่ะซึ่งมีทั้งหมด5ช่วงค่ะจบภายใน2นาทีแล้วก็แนะนำองค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นการใช้ซับไตเติ้ลจำเป็นต้องมีนะแฮชแท็กที่แนะนำช่วงเวลาและโทนแสงให้ใช้แสงธรรมชาตินะสื่อถึงความเป็นธรรมชาติชอบไหมล่ะชอบนะเอาไปใช้ได้เลยนะนี่ขนาดไม่ใช่ตัวเสียตังค์นะของ ChatGPT นะจันนี่ก็ว่าเอาไปใช้ได้เลยแหละเดี๋ยวมาดูตัวโอวันมินิค่ะเสียตังค์แล้วได้อะไรเสียตังค์ได้แบบนี้เลยค่ะ4หน้าค่ะทุกคนอ่านไม่ออกแน่นอนนะคะมันตัวเล็กนะคะแต่อาจารย์เนกเดี๋ยวขยายให้ดูค่ะองค์ประกอบภาพและเสียงนะคะบอกมาโดยละเอียดเลยค่ะว่าเปิดวิดีโอมาจะมีภาพและเสียงอะไรบ้างนะคะคล้ายเมื่อกี้เลยคล้ายเมื่อกี้เลยนะคะแต่เพิ่มเติมค่ะสคริปต์แยกออกมาค่ะนะคะเพิ่มเติมคือความขยันขึ้นนะแยกสคริปต์ออกมาให้เผื่อคุณจะเลือกปริ้นตรงนี้ไปให้คนที่ทำ voice overนะแล้วนอกจากนี้แนวทางการถ่ายภาพนะละเอียดขึ้นนะองค์ประกอบกฎ3ส่วนต้องมานะการใช้สีการเคลื่อนไหวกล้องนะโอ้โหพี่ๆช่างภาพชอบไหมคะที่อัดวิดีโออยู่ตอนนี้แนวทางการเขียนแคปชั่นค่ะโอ้บอกแคปชั่นให้ด้วยนะคะแน่นอน TikTok ถึงแม้ว่าจะเป็นวิดีโอสั้นนะก็จะมีแคปชั่นให้เราเขียนนะคะซึ่งเขียนแบบ TikTok เลยค่ะเขียนสั้นๆแบบเนี้ยนะบรรทัด2บรรทัดเอง TikTok จะเป็นการเขียนแบบแคปชั่นสั้นๆไม่เหมือนแคปชั่น Facebook Instagram แล้วก็มีแฮชแท็กให้ Call to Action มาข้อมูลเชิงลึกมานะคะนะขอบคุณให้เครดิตมานะคะอันนี้อยู่ในวิดีโอค่ะนะนะช่วงกลางจะมีอะไรบ้างนะคะความถี่ในการโพสต์ขยันเลยค่ะเพราะเราจ่ายเงินนะคะบอกเลยจนจะโพสต์เวลาเท่าไหร่ TikTok ถึงจะชอบ Instagram ถึงจะชอบนะคะแฮชแท็กที่เป็นแยกอีกแล้วนะคะแฮชแท็กเฉพาะทางแฮชแท็กยอดนิยมแฮชแท็กท้องถิ่นนะคะโอ้ชอบไหมชอบนะเดี๋ยวจะได้ลองสาธิตให้ดูนะคะว่าถ้าต้องการให้ขยายละเอียดในการทำแคมเปญในการสร้างการรับรู้ค่ะนั่นคือขั้นตอนแรกนะคะของ customer journey หรือ marketing funnel คือทำให้จากคนที่ไม่รู้จักเรามาเป็นคนที่รู้จักเราก็คือ awareness state นะคะโดยมุ่งใช้โซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็สั่งให้จัดลำดับความสำคัญของแพลตฟอร์มด้วยนะคะแพลตฟอร์มไหนจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์นี้ที่สุดทุ่มเทงบประมาณและทรัพยากรอย่างไรข้อความหลักนะคะที่จะสื่อสารกับลูกค้านะคะลูกค้ามี3กลุ่มคือเจ้าของบ้านผู้รับเหมาและสถาปนิกนะคะและกลุ่มเป้าหมายศักยภาพอื่นๆนะคะโอ้โหพร้อมยาวมากเดี๋ยวก๊อปปี้ให้ดูเลยค่ะนะเช่นเดิมนะคะนี่สีดำคือ ChatGPT ตัวฟรีนะคะสีขาวคือ ChatGPT ตัวที่เป็น Plus นะคะคือตัวที่เราเสียตังค่ะนะอันนี้เป็น Sequence Prompt ค่ะนะก็ขอให้ขยายรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะกด Enter ส่งไปได้เลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะตัวที่ O1 เนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาคิดนิดนึงนะมีถูกบังคับให้มีกระบวนการคิดค่ะนะคิดลึกคิดลึกคิดซับซ้อนกว่านะคะนะเขาก็จะคิดทีละเรื่องไปเลยนะคะตามคำสั่งค่ะสั่งอะไรได้อย่างนั้นค่ะนะคะนี่คือแผนงานทั้งหมดค่ะนะตัวฟรีก็ทำได้ไม่เลวค่ะเนี่ยจะเน้นเลื่อนตัวฟรีให้ดูนะคะเขาบอกว่าให้เอาตั้งต้นก่อนนะคะจัดลำดับ

ความสำคัญให้เลือก Facebook ค่ะนะคะเพราะเป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้งานครอบคลุมค่ะนะคะเข้าใจว่าพวกผู้รับเหมาสถาปนิกค่อนข้างใช้ Facebook นะคะแล้วก็กลยุทธ์ก็คือให้เนื้อหาสม่ำเสมอลองไปคือ YouTube ค่ะเพราะ YouTube สาธิตผลิตภัณฑ์ได้ดีค่ะต่อไปคือ Instagram ค่ะเพราะ Instagram เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะด้วยรูปสวยๆนะคะจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านนะคะ LINE นี่สำคัญต่ำสุดนะคะใช้สื่อสารติดตามเฉยๆมีเหตุมีผลดีนะคะ Key Message คือสร้างบ้านในฝันด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายคุณภาพสูงจากผู้เชี่ยวชาญดีค่ะนะผู้รับเหมาก็จะเป็นเมสเสจอีกอย่างนึงค่ะมั่นใจคุณภาพส่งมอบตรงเวลาเห็นไหมคะเขาจะคำนึงถึงสิ่งที่ต้องการของแต่ละกลุ่มค่ะนะคะถ้าสถาปนิกก็คือวัสดุหลากหลายตอบโจทย์ทุกจินตนาการนะคะแน่นอนสถาปนิกคือนักออกแบบนะคะนะคะน่าสนใจค่ะนะมีโทนเสียงให้ด้วยนี่คือของฟรีนะคะ Facebook 40 YouTube 30 Instagram 20ค่ะ นะคะแล้วก็ตัว ChatGPT นะคะก็จะบอกว่าถ้าต้องการปรับก็ให้แจ้งเราก็คือ sequence พร้อมต่อไปได้อีกเดี๋ยวมาดู O1 ค่ะนะยังเขียนไม่เสร็จเลยทุกคนนะทำงานหนักจริงๆนะคุ้มค่าคุ้มค่าเก็บการสมัครนะคะนี่ยังเขียนไม่เสร็จเลยค่ะนะทั้งที่อาจารย์นี่ยิงพร้อมไปพร้อมๆกันนะมีลิงก์อินออกมาด้วยโอ้ยอาจารย์นี่ชอบนะคะลิงก์อินนะเพราะอะไรพวกสถาปนิกก็อยู่ในนั้นเยอะนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะได้รอให้เขาจบก่อนค่ะเดี๋ยวรีวิวดูด้วยกันเลยเอาจริงๆของตัวฟรีจะได้พอใจระดับหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวดูตัวที่เป็น plus นะคะจะบอกว่าจะได้พอใจตรงไหนนี่ค่ะเลื่อนให้ดูตั้งแต่ต้นค่ะแผนงานในการสร้างการรับรู้ค่ะก็คือเปลี่ยนจากคนผ่านมาเป็นคนรู้จักนะรู้จักผลิตภัณฑ์เรานะคะก็เห็นนะคะแพลตฟอร์มเหมือนกับตัวฟรีค่ะ Facebook ค่ะเพราะฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่นะคะที่เพิ่มเติมคือมีกลยุทธ์ด้วยนะอย่างเช่น Facebook Page Content Live Sections Webinar อันนี้ให้เพิ่มค่ะนะของเพิ่มที่คุณจ่ายตังค์ YouTube ค่ะนะก็เหมือนกันเลยนะคะแต่เพิ่มกลยุทธ์ให้ด้วยนะคะวิดีโอคอนเทนต์นะคะ YouTube Ad นะคะทำให้คุณเห็นนะคะว่ามีกลยุทธ์อะไรที่ใช้ใน YouTube บ้างนะคะ LINE ค่ะอันดับ3นะคะอันนี้แปลกค่ะไม่เหมือนเขาคือเมื่อกี้ฝั่งฟรีแนะนำ Instagram นะคะอันนี้เหตุผลก็คือว่าให้เปิด LINE Official Account ค่ะถ้าบอกเหตุผลเนี้ยโอเคตอนแรก Against อยู่ในใจนะรู้สึกว่า Instagram น่าจะอันดับ3แต่ว่าบอกว่า LINE Official Account ค่ะเพื่อที่คนรู้จักแล้วจะได้ติดตามต่อได้อ่ะถ้าอันนี้ซาวค่ะนะแล้วก็ Instagram ค่ะเน้นภาพลักษณ์นะเหมาะกับ 25-45 ปีอันนี้จริงนะคะจะได้เป็น Visual Showcase แล้วก็เน้นกลุ่ม Influencer นะคะดังนั้นความละเอียดมีมากขึ้นเหตุผลพอกันค่ะทั้งคู่พอกันแต่ความละเอียดเขามีมากขึ้นมีเรื่องกลยุทธ์ด้วยนะคะแล้วก็บอก Key Value ด้วยก่อนจะบอกแคมเปญเนาะนะคะเปลี่ยนพื้นบ้านให้สวยโดดเด่นด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายพรีเมียมนะนั่นพอผู้รับเหมาล่ะยกระดับมาตรฐานโครงการของคุณเมื่อกี้ของฟรีจำได้ไหมคะแค่คุณภาพส่งมอบตรงเวลานะสถาปนิกล่ะคะดีไซน์ไร้ขีดจำกัดด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายหลากหลายนะตอบโจทย์ฟังก์ชันความสวยงามนะในส่วนของแคมเปญจะได้ว่าพอกันนะคะนะก็O1 อาจจะมีคำหรูๆขึ้นมานิดนึงนะคะแต่พอกันนะจะได้ชอบตรงกลยุทธ์มากกว่าเนี่ยเห็นกลยุทธ์การสื่อสารไหมคะนะดังนั้นถ้าส่วนกลยุทธ์ให้คะแนน O1 เลยค่ะคือคุณเสียตังค์เถอะคุณได้กลยุทธ์ลึกๆนะแต่ตัวฟรีก็ใช้ได้ดีไม่เลวไม่เลวค่ะแต่ถ้าอยากได้กลยุทธ์เป็นคนที่คิดอะไรแบบต้องมีตรรกะในการคิดนะคะแนะนำตัว plus ค่ะทำได้ดีสำหรับแคมเปญการตลาดนะคะนี่คือตัว

ค่ะในหน่วยที่5นะคะเป็นพลาสติกแปรรูปสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะก็สำหรับในหน่วยที่5นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะคะในตอนที่1นะคะก็จะเป็นกระบวนการแปรรูปพลาสติกค่ะสำหรับตอนที่2นะคะจะเป็นสมบัติการใช้งานและมาตรฐานของพลาสติกนะคะและตอนที่3นะคะจะเป็นการเตรียมผิวพลาสติกค่ะมาดูในตอนแรกก่อนนะคะก็คือกระบวนการแปรรูปพลาสติกค่ะซึ่งการแปรรูปพลาสติกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันนะคะก็คือการแปรรูปเป็นฟิล์มและแผ่นพลาสติกนะคะกับอีกเรื่องนึงนะคะก็จะเป็นการแปรรูปเป็นพลาสติกคงรูปค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนักศึกษาต้องรู้จักฟิล์มกับแผ่นพลาสติกก่อนนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะความแตกต่างของฟิล์มและแผ่นพลาสติกง่ายๆเลยค่ะก็คือดูที่ความหนาค่ะสำหรับตัวฟิล์มพลาสติกเนี่ยจะต้องมีความหนาที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ250ไมครอนนะคะหรือ 0.01 นิ้วเนี่ยเราถือว่าเป็นฟิล์มพลาสติกค่ะแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแผ่นพลาสติกเลยหรือเรียกว่าเป็นชีทนะคะซึ่งฟิล์มพลาสติกนะคะที่มีอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะคะก็จะเป็นฟิล์มพลาสติกชั้นเดียวนะคะก็เกิดมาจากตัววัสดุพอลิเมอร์นะคะหรือพลาสติกเนี่ยชนิดเดียวนะคะกับฟิล์มพลาสติกหลายชั้นนะคะก็จะเป็นเกิดจากพอลิเมอร์หรือพลาสติกเนี่ยมากกว่า1ชนิดนะคะโดยกระบวนการนะคะในการทำในการแปรรูปเนี่ยทั้งพลาสติกที่เป็นฟิล์มนะคะหรือว่าเป็นแผ่นชีทนะคะรวมไปถึงพลาสติกแบบคงรูปด้วยเนี่ยกระบวนการสำคัญเลยเนี่ยก็คือกระบวนการอัดรีดค่ะดังนั้นนะคะก็อาจารย์จะขอนำเสนอตัวกระบวนการอัดรีดนะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้จักก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะในรูปนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องอัดรีดค่ะหรือเราเรียกกันว่าตัวเครื่อง extruder นั่นเองนะคะโดยเครื่องอัดรีดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะตามปริมาณของสกรูที่อยู่ภายในบาร์เรลนะของตัวเครื่องนะคะแบบที่1เราเรียกว่าเป็นเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดียวนะคะก็คือมันจะมีสกรูตัวเดียวนี่แหละส่วนแบบที่2นะคะเราเรียกว่าเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่นะคะความแตกต่างของการใช้งานนะคะถ้าต้องการใช้งานที่มีการผสมนะคะมากๆนะคะหรือว่าให้เกิดการผสมที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมเนี่ยจะนิยมใช้เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ค่ะส่วนโครงสร้างภายในของเครื่องอัดรีดนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะอาจารย์ขออธิบายนะคะในตัวรูปตัวนี้นะคะไปพร้อมกับหน้าที่ของมันเลยนะคะสำหรับในส่วนแรกเนี่ยก็คือส่วนป้อนเม็ดพลาสติกนะคะส่วนนี้นะคะก็เราจะใส่เม็ดพลาสติกลงไปนะคะส่วนนี้มันก็จะรับตัวเม็ดพลาสติกเข้ามาในเครื่องอัดรีดใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเครื่องอัดรีดก็จะมีความร้อนในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ดันพาเม็ดพลาสติกที่หลอมเหลวในระดับหนึ่งนะคะแต่ยังไม่หลอมเหลวสมบูรณ์เนี่ยไปสู่อีกส่วนนึงก็คือเราเรียกว่าส่วนบีบอัดนะคะซึ่งส่วนบีบอัดเนี่ยจะมีการหลอมเหลวเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มันก็จะผลักตัวพลาสติกเนี่ยเข้าไปสู่ส่วนปั๊มนะคะในส่วนปั๊มเนี่ยจะเกิดการหลอมเหลวอย่างสมบูรณ์เลยค่ะแล้วก็จะต่ออยู่กับในส่วนที่จะทำการขึ้นรูปนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะต่อกับหัวได้นะคะหรือว่าจะต่อกับโมลก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการแปรรูปที่แตกต่างของตัวพลาสติกนะคะเพื่อเรารู้จักกระบวนการอัดรีดแล้วมาดูวิธีการที่ผลิตฟิล์มกันเลยนะคะวิธีการแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นวิธีการเป่าค่ะหรือว่า Blown Film Extrusion นะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าดูจากภาพนะคะตรงนี้ค่ะคือเครื่องอัดรีดค่ะอย่างเมื่อกี้เลยกระบวนการอัดรีดเนี่ยทำให้เราได้พอลิเมอร์ที่มีการหลอมเหลวใช่ไหมคะเสร็จแล้วตัวนี้มันไปต่อเข้ากับหัวได้ค่ะแต่ว่าหัวได้ตัวนี้เป็นหัวได้แบบวงแหวนค่ะเมื่อทำการเป่าพลาสติกเข้าไปนะคะก็จะมีการให้ลมเข้าไปจากด้านล่างนะคะพลาสติกเนี่ยก็จะถูกพลาสติกหลอมเหลวเนี่ยก็จะถูกทำให้เย็นลงแล้วก็จะมีการเบ่งตัวออกนะคะตามปริมาณของลมนะคะแล้วก็มันก็จะได้ออกมาเป็นในลักษณะของพลาสติกที่เป็นท่อนะคะขึ้นไปนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเก็บมวลพลาสติกนะคะอย่างนี้นะคะถ้าเรามีการต่อ extruder นะคะที่หัวเดียวนะคะก็จะเป็นการผลิตฟิล์มพลาสติกชั้นเดียวนะคะแต่มันจะมีในกรณีที่ผลิตฟิล์มพลาสติกหลายชั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะคะเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นการรีดร่วมนะคะหรือเราเรียกว่าเป็น Crow Extrusion Blown Film นะคะก็จะเป็นต่อมีการต่อตัวเครื่องอัดรีดนะคะขึ้นมามากกว่า1ตัวนะคะอย่างในรูปนี้นะคะมีการต่อเข้ามา3ตัวเลยนะคะซึ่ง A เนี่ยอาจจะเป็นพอลิเมอร์ A B อาจจะเป็นพอลิเมอร์ B และ C อาจจะเป็นพอลิเมอร์ C นะคะแล้วก็จะเข้าไปหลอมเหลวนะคะแล้วก็ผ่านหัวได้เดียวกันนะคะแล้วก็ออกมาเป็นฟิล์มนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถผลิตฟิล์มพลาสติกหลายชั้นได้ค่ะต่อมานะคะอีกวิธีการนึงนะคะในการผลิตฟิล์มนะคะหรือว่าในการผลิตตัวชีทนะคะตรงนี้เราเรียกว่าเป็นวิธีการหล่อนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีใช้เครื่องอัดรีดเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยความแตกต่างของมันคืออยู่ที่หัวไดนะคะก็คือตัวนี้จะใช้เป็นทีไดนะคะแล้วก็พลาสติกเนี่ยมันก็จะไหลออกมานะคะแล้วก็จะมีลูกกิ้งเนี่ยเป็นตัวควบคุมความหนานะคะก็จะทำให้ได้ตัวฟิล์มพลาสติกขึ้นมานะคะซึ่งเหมือนกันเลยค่ะถ้าอยากได้พลาสติกหลายชั้นก็ต่อเอ็กทูเดอร์เพิ่มเข้าไปนะคะสำหรับตัวนี้นะ
คะการคัตติ้งฟิล์มเนี่ยนะคะมันสามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราปล่อยให้มันเนี่ยไหลออกไปเนี่ยเราก็จะได้ฟิล์มหรือเราก็จะได้ชีทในลักษณะของแนวแมชชีนใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถต่ออุปกรณ์นะคะที่สามารถดึงด้านข้างได้ด้วยนะคะมันก็จะเกิดการดึงยืดทั้งสองทิศทางจะทำให้ฟิล์มที่เราได้เนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้มาเปรียบเทียบนะคะระหว่างฟิล์มที่ได้จาก

การเป่ากับการหล่อนะคะฟิล์มที่ได้จากการเป่าเนี่ยจะทำให้เราได้ถุงที่ไม่มีตะเข็บข้างนะคะสมบัติเชิงกลเนี่ยค่อนข้างได้ดีเพราะมันมีความสม่ำเสมอทั้ง2ทิศทางนะคะแต่ว่าความคาดเคลื่อนของความหนาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะเราอาศัยลมอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นการหล่อหรือการแคสฟิล์มเนี่ยความหนาจะสม่ำเสมอกว่านะคะแล้วก็มีความแข็งแรงเชิงกลที่ขึ้นอยู่กับนะคะว่าถ้านักศึกษาไปเพิ่มนะคะให้มันดึงยืดในแนวขนาดเครื่องด้วยเนี่ยความแข็งแรงเชิงกลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทีนี้ทำไมเราต้องผลิตฟิล์มหลายชั้นนะคะก็เกิดจากว่าฟิล์มชั้นเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะคะนั้นการผลิตฟิล์มหลายชั้นเนี่ยเข้ามาเพิ่มความแข็งแรงนะคะหรือว่าเพิ่มความสวยงามหรือเพิ่มอายุการเก็บรักษาจากที่เรารู้จากหน่วยที่4เนี่ยเรารู้ว่าสมบัติของพลาสติกแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยรวมคุณสมบัติของแต่ละอันเข้าไปด้วยกันเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยเพิ่มสมบัติต่างๆไปได้นะคะซึ่งกระบวนการในการผลิตฟิล์มพลาสติกหลายชั้นเนี่ยก็ทำได้2วิธีนะคะก็คือวิธีการลามิเนตนะคะแล้วก็การรีบร่วมนะคะสำหรับการรีบร่วมเนี่ยก็คือที่อาจารย์อธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะคะในการผลิตฟิล์มแบบเป่าแล้วก็แบบแคสฟิล์มนะคะนั้นดังนั้นนะคะต่อไปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะขออธิบายในส่วนของการลามิเนตก็แล้วกันนะคะสำหรับการลามิเนตเนี่ยแบ่งออกด้วยกัน3ประเภทด้วยกันนะคะการลามิเนตแบบแรกเราเรียกว่าเป็นการลามิเนตแบบเปียกค่ะการลามิเนตแบบเปียกเนี่ยในการลามิเนตเนี่ยนะคะตัววัสดุตั้งต้นเนี่ยจะต้องเป็นวัสดุที่มีรูพุ่นนะคะก็ได้แก่พวกกระดาษนะคะแล้วมันก็จะมาผ่านหน่วยที่เป็นหน่วยกาวหรือหน่วยของสารยึดนะคะจากนั้นเนี่ยมันก็จะไปประกบกับวัสดุประกบตัวอื่นนะคะอย่างเช่นเป็นพวกพลาสติกนะคะเสร็จแล้วก็จะไปผ่านเข้าอุโมงค์ทำความร้อนแล้วก็จะเข้าสู่การเก็บม้วนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือวัสดุตัวแรกเนี่ยจะต้องเป็นวัสดุที่มีรูพุ่นนะคะก็จะนิยมใช้กับเป็นพวกกระดาษนะคะซึ่งนักศึกษาก็อาจจะเห็นเป็นพวกพลาสติกหลายชั้นที่เป็นกระดาษกับพลาสติกนะคะหรือเป็นกระดาษกับอลูมิเนียมฟอยล์ก็ได้ค่ะสำหรับการลามิเนตอีกแบบนึงเราเรียกว่าการลามิเนตแบบแห้งนะคะหรือไดลามิเนชันนะคะตัวนี้จะต่างกันตรงที่วัสดุเริ่มต้นเนี่ยมาผ่านกาวหรือสารยึดติดนะคะจากนั้นเนี่ยมันจะไปผ่านอุโมงค์ความร้อนเพื่อไล่โซเวนต์ออกไปก่อนทีนี้มันจะไม่มาประกบแบบเปียกแล้วนะคะมันจะมาแบบหมาดๆค่ะมันจะมาแล้วก็จะมาเจอกับวัสดุหรือพลาสติกอีกตัวนึงพอประกบกันปุ๊บนะคะเข้าสู่การเก็บม้วนค่ะแต่วิธีการนี้นะคะจะต้องมีเวลาในการเซตติ้งค่ะคือต้องมีเวลาให้กาวเนี่ยมันเกิดการเซตตัวนะคะดังนั้นน่ะพอทำกระบวนการนี้นะคะอาจจะต้องมีระยะเวลานะคะเผื่อไว้นะคะอาจจะเป็น3วัน5วัน7วันนะคะเพื่อให้เกิดการเคียริ่งไทม์อย่างสมบูรณ์ค่ะสำหรับวิธีการสุดท้ายนะคะการลามิเนตแบบอัดรีดค่ะหรือเราเรียกว่าเป็น extrusion lamination นะคะสำหรับตัวนี้น่ะวัสดุ2ตัวเนี่ยมันมาเจอกันค่ะแต่ว่ามันไม่ต้องใช้กาวและไม่ต้องใช้สารยึดติดมันใช้การ extrusion นะคะลงมาเลยค่ะก็คือการหลอมเหลวของพลาสติกลงมาเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2ตัวนี้นะคะซึ่งนิยมใช้ตัว polyethylene ค่ะเป็นตัวเชื่อมนะคะซึ่งพอได้มันก็จะทำหน้าที่แทนกาวเลยนะคะแล้วก็จะประกบให้วัสดุ2ส่วนเนี่ยติดกันนะคะตัวนี้ดีค่ะไม่ต้องรอเวลาในการเคียริ่งไทม์นะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ต้นทุนสูงนะคะจะนิยมกับงานที่มีปริมาณในการผลิตสูงๆค่ะมาต่อกันในตอนที่2นะคะเป็นเรื่องของสมบัติการใช้งานและมาตรฐานของพลาสติกค่ะก็จากที่ตอนที่1นะคะเราแปรรูปตัวพลาสติกออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในรูปของฟิล์มนะคะหรือว่าแผ่นพลาสติกนะคะหรือว่าเป็นพลาสติกแบบคงรูปต่างๆเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะเมื่อเราแปรรูปได้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทดสอบสมบัตินะคะต่างๆของพลาสติกนะคะเพื่อจะดูว่ามันเหมาะสมกับการใช้งานไหมนะคะหรือว่าตรงกับที่เราต้องการไหมนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้งานต่อนั่นเองนะคะสมบัติสำคัญนะคะที่จะนำเสนอในวันนี้ค่ะตัวแรกก็คือสมบัติเชิงกลค่ะสมบัติเชิงกลนะคะก็ได้แก่ความทนแรงดึงนะคะหรือเราเรียกว่า tensile strength นะคะแล้วก็การยืดตัวนะคะโดยในการทดสอบนะคะในทุกครั้งนะคะในการทดสอบพลาสติกเนี่ยเราจะต้องมีมาตรฐานในการทดสอบนะคะเพื่อที่จะเหมือนพูดภาษาเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์หรือเป็นลูกค้าเรานะคะเราจะได้ใช้มาตรฐานนะคะในการสื่อกับเขานะคะว่าเราใช้มาตรฐานอะไรในการทดสอบนะคะอย่างตัวอย่างของตัวการทดสอบแรงดึงนี้นะคะจะใช้มาตรฐาน ASTM D882นะคะโดยในการทดสอบเนี่ยเขาก็จะตัดชิ้นงานออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็จะเอาเข้าเครื่องแล้วก็ดึงด้วยความเร็วสม่ำเสมอนะคะจนชิ้นงานเนี่ยมันเกิดการขาดนะคะนั้นเราก็จะได้ค่าความทนแรงดึงมาแล้วก็จะได้ระยะยืดนะคะที่ชิ้นงานยืดได้มากสุดก่อนที่มันจะขาดไปนะคะ
ทีนี้เวลาที่เรารีพอร์ตผลนะคะหรือรายงานค่าเนี่ยโดยค่าสำคัญจะมีอยู่3ค่าด้วยกันนะคะก็คือเป็นค่าความทนแรงดึงหรือเรียกว่า tensile strength นะคะหรือร้อยละการยืดนะคะก็เป็นเปอร์เซ็นต์ elongation นะคะแล้วก็เป็นค่า modulus นะคะซึ่งค่าทนแรงดึงกับค่า

ร้อยละการดึงยืดเนี่ยอาจารย์พูดไปแล้วนะคะแต่ว่าค่าโมดูลัสเนี่ยคืออะไรค่าโมดูลัสก็คือค่าความแข็งของตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะซึ่งค่านี้จะได้จากค่าสเตรทหาสเตรทนั่นเองนะคะซึ่งเราจะดูว่ามันแข็งหรือไม่แข็งนะคะเราก็จะดูจากค่านี้นะคะมาดูตัวอย่างนะคะของในตารางนี้นะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าถ้าเราเทียบระหว่างตัว PET กับ PE นะคะอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วในหน่วยที่4เนี่ย PET กับ PE ด้วยโครงสร้างมันต่างกันสมบัติมันก็ต่างกันด้วยใช่ไหมคะดู PET กับ PE นะคะแรงการความสามารถในการทนแรงดึงของมันเนี่ย PET เนี่ยมีค่ามากกว่า PE เยอะเลยเห็นไหมคะแต่ร้อยละในการยืดตัวนะคะ PE อะค่ะจะมีสมบัติเปอร์เซ็นต์ elongation เนี่ยที่สูงกว่านะคะต่อมานะคะสมบัติในเรื่องของความทนแรงกระแทกนะคะหรือเราเรียกว่าเป็น impact strength นะคะตัวนี้จะนิยมใช้ทดสอบกับพวกฟิล์มหรือพวกแผ่นพลาสติกนะคะโดยในการทดสอบเนี่ยเขาก็จะเอาตัวชิ้นงานเนี่ยไว้ด้านล่างนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทดสอบโดยปล่อยลูกตุ้มนะคะที่น้ำหนักตามมาตรฐาน ASTM ต่างๆที่เรานำมาใช้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะดูว่าที่ลูกตุ้มเท่าไหร่เนี่ยมันทำให้เกิดการแตกของชิ้นงานนะคะแล้วก็จะแปรผันแปรผลออกมาเป็นความทนต่อแรงนะคะถ้านักศึกษาดูตัวอย่างนะคะจะเห็นได้ว่า PP นะคะดูตัวอย่าง PP ที่อาจารย์เอามายกตัวอย่างดูนะคะความหนาเนี่ยก็จะส่งผลต่อความทนต่อแรงกระแทกด้วยถ้า PP ที่มีความหนาค่าความทนแรงกระแทกก็จะสูงใช่ไหมคะแต่ในกรณีที่ PP oriented หมายความว่าอะไรก็คือ PP ตัวนี้เป็นPP ที่มีการขึ้นรูปแบบการจัดเรียงตัว2ทิศทางใช่ไหมคะต่อให้ความหนามันต่ำกว่านะคะแต่ค่าความทนต่อแรงกระแทกเนี่ยมันสูงกว่านะคะนี้ก็ขึ้นอยู่กับการขึ้นรูปด้วยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของความต้านทานแรงฉีกขาดนะคะตัวนี้นะคะเป็นสมบัติที่ความสัมพันธ์เลยความสำคัญมากนะคะต่อการเลือกฟิล์มพลาสติกสำหรับพวกอาหารแช่แข็งนะคะหรือพวกอาหารที่มันมีชิ้นส่วนแหลมคมนะคะอย่างเช่นถั่วมันหรือว่าอาหารแช่แข็งพวกกุ้งอะค่ะพวกหนวดกุ้งหนวดปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เกิดการทะลุทิ่มผ่านได้นะคะโดยการทดสอบเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานนะคะอย่างตัวนี้ที่ยกนำมาเสนอเนี่ยก็จะเป็น STM D1922เนี่ยตามเครื่องทดสอบเอลเบนอฟนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็ในการทดสอบนะคะเขาก็จะมีการบากชิ้นงานนะคะแล้วก็จะเหวี่ยงลูกตุ้มนะคะแล้วก็จะแปรผลออกมาว่ามีความต้านทานฉีกขาดที่เท่าไหร่นะคะตัวต่อไปที่สำคัญนะคะก็คือในเรื่องของสมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านนะคะตัวนี้สำคัญทีเดียวนะคะกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารนะคะเพราะว่าการซึมผ่านของไอ้น้ำและก๊าซนะคะมันจะมีผลต่อพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารนะคะมันจะทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่ายนะคะแล้วก็จะเสียคุณค่าทางอาหารได้ง่ายนะคะนั้นตัวแรกนะคะเป็นอัตราการซึมผ่านของไอ้น้ำค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นการวัดนะคะว่าฟิล์มตัวนี้มันสามารถให้ไอ้น้ำเนี่ยซึมผ่านได้เท่าไหร่ที่สภาวะที่เรากำหนดตาม ASTM นั้นๆนั่นนะคะทีนี้ในการทดสอบของตัวการซึมผ่านไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะมีทั้ง2แบบนะคะเป็นแบบบ้านๆเลยก็คือเป็นแบบใช้เมทอดแบบใช้จานนะคะแล้วก็ใช้ซิลิก้าเจลหรือว่าใช้น้ำเนี่ยแล้วเอาไปชั่งวัดแล้วก็คิดตามน้ำหนักที่แปรผันไปกับอีกแบบนึงใส่เครื่องลงไปเลยค่ะแล้วมันก็จะได้ค่าออกมานะคะโดยสมบัติของการซึมผ่านไอ้น้ำเนี่ยนักศึกษาเนี่ยสามารถเอาตรงนี้ไปเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้นะคะส่วนอีกอันนึงก็คืออัตราการซึมผ่านก๊าซนะคะตัวนี้จะนิยมวัดก๊าซออกซิเจนค่ะเพราะอะไรเพราะว่าก๊าซออกซิเจนเนี่ยมันจะเป็นก๊าซที่ไปทำปฏิกิริยานะคะกับอาหารเนี่ยโดยเฉพาะพวกอาหารทอดหรืออาหารที่มีไขมันเนี่ยแล้วมันทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะทำให้อาหารเกิดความเหม็นหืนได้ง่ายนะคะแล้วก็เสียคุณค่าทางอาหารไปด้วยนะคะซึ่งตัวนี้มันก็จะทดสอบว่าฟิล์มแต่ละชนิดเนี่ยมันมีสมบัติเนี่ยที่ยอมให้ออกซิเจนเนี่ยผ่านมากน้อยแค่ไหนนะคะพอได้ค่ามาเนี่ยเราก็จะเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่เราจะเป็นตัวคัดเลือกฟิล์มว่าฟิล์มใดที่จะเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของฟิล์มนะคะอัตราการซึมผ่านของก๊าซและไอ้น้ำนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าอย่างตัว PET นะคะกับตัว PE นะคะจะเห็นได้ว่าตัว PET เนี่ยจะมีสมบัติการซึมผ่านนะคะของออกซิเจนเนี่ยที่ต่ำกว่านะคะกับของ PE นะคะนั้นตัว PET เนี่ยจะนิยมไปใช้กับงานที่ต้องการการสกัดกั้นการซึมผ่านของพวกก๊าซออกซิเจนได้สูงค่ะต่อไปสมบัติอื่นๆนะคะก็ได้แก่พวกสมบัติเชิงแสงนะคะตัวนี้ก็จะมีความสำคัญเหมือนกันนะคะก็ได้แก่พวกความใสความขุ่นความมันวาวนะคะก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาเนี่ยต้องการให้เจอแสงไหมนะคะหรือต้องการโชว์ผลิตภัณฑ์หรือเปล่านะคะตัวส่วนอีกตัวนึงนะคะก็เป็นสมบัติด้านผิวนะคะเกี่ยวกับการยึดติดนะคะก็เป็นพวกแรงตึงผิวการเปียกนะคะหรือการบล็อกกิ้งความเสียดทานนะคะตรง

แรงตึงผิวหรือความเปียกเนี่ยนะคะก็จะไปสอดคล้องกับการรับหมึกนะคะหรือการรับสารยึดการติดกาวนะคะส่วนการความแข็งแรงของรอยปิดผนึกเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าซีลสเตรงเนี่ยนะคะก็จะไปสำคัญกับพวกงานฟิล์มนะคะเวลาที่เราทำการปิดผนึกเนี่ยเราก็ต้องการให้มันปิดอย่างแน่นใช่ไหมคะไม่รั่วไม่ซึมตรงนี้เราก็ต้องทำการทดสอบด้วยนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะสมบัติอันนี้เป็นสมบัติที่มีความสำคัญเลยนะคะเรื่องของสมบัติด้านความปลอดภัยในการใช้งานค่ะอันแรกเนี่ยความทนทานต่อสารเคมีนะคะเวลาที่เราจะเลือกใช้ตัวโพลิเมอร์หรือตัวพลาสติกเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันสามารถทนทานต่อผลิตภัณฑ์นั้นที่เป็นกรดหรือเป็นด่างได้หรือเปล่านะคะหรืออันที่สองนะคะปริมาณตัวทำละลายที่เหลืออยู่นะคะตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับงานตอนที่เราทำการลามิเนตนะคะอย่างตอนที่เราลามิเนตนักศึกษาจะเห็นไหมคะว่าเราจะมีตอนที่เราเข้าอุโมงค์ความร้อนเพื่อให้โซเวนต์มันเกิดการระเหยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสารหรือโซเวนต์ที่มันอยู่ในนี้มันเกิดการตกค้างมากขึ้นอ่ะมันก็จะส่งผลเสียนะคะกับอาจจะเป็นอันตรายนะคะหรืออาจจะเป็นสารก่อมะเร็งได้นะคะซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีการวัดนะคะซึ่งจะใช้เครื่องโครโมโตกราฟีในการวัดวิเคราะห์ว่ามันมีสารเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีเขาจะมีมาตรฐานของเขาอยู่นะคะตัวสุดท้ายนะคะคือการย้ายที่ของสารหรือที่เราเรียกว่าไมเกรชันนะคะซึ่งตอนนี้มีบทบาทมากนะคะสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นการดูว่าโดยปกติแล้วอย่างที่นักศึกษาทราบเนี่ยว่าตัวพลาสติกเนี่ยมันประกอบไปด้วยโพลิเมอร์และสารเติมแต่งใช่ไหมคะทีนี้ไอ้เจ้าสารเติมแต่งเนี่ยมันอาจจะไปทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์หรือเปล่านะคะทำให้สารเติมแต่งเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่เนี่ยจากตอนแรกที่มันอยู่ในเนื้อพลาสติกเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนที่เข้ามาสู่ตัวผลิตภัณฑ์ได้ซึ่งบางทีเนี่ยตัวพวกนี้มันอาจจะเป็นอันตรายด้วยนะคะซึ่งการทดสอบนะคะเขาสามารถทำได้ด้วยการเอาตัวเนื้อพลาสติกเนี่ยไปแช่นะคะในมาตรฐานของแต่ละอันนะคะแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามันมีสารอะไรที่หลุดออกมานะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเอาตัวผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยหรือจะเป็นน้ำเนี่ยนะคะไปทดสอบดูว่าในนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่หลุดออกมาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักเลยนะคะก็มาถึงตอนสุดท้ายของหน่วยนี้นะคะก็เป็นตอนการเตรียมผิวพลาสติกค่ะทำไมเราต้องเตรียมผิวพลาสติกคะก็เนื่องจากว่าพลาสติกโดยทั่วไปแล้วนะคะมันมีพลังงานพื้นผิวต่ำค่ะทีนี้พอพลังงานผิวมันต่ำปุ๊บนะคะในการที่เราไปใส่สารยึดนะคะหรือไปใส่กาวนะคะหรือว่าในกรณีที่เราไปพิมพ์งานอย่างเงี้ยค่ะการยึดติดของหมึกพิมพ์หรือกาวหรือสารยึดนะคะมันก็จะทำได้ไม่ดีนะคะดังนั้นเราก็เลยต้องมีการปรับสภาพผิวพลาสติกให้เหมาะสมก่อนนะคะโดยการปรับสภาพผิวพลาสติกเนี่ยมีอยู่3วิธีหลักๆด้วยกันนะคะวิธีแรกเนี่ยเราเรียกว่าการปรับสภาพผิวพลาสติกด้วยเปลวไฟค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะก็จะมีการเป็นการป้อนชิ้นงานนะคะเป็นแผ่นฟิล์มเนี่ยนะคะให้ผ่านกับเปลวไฟนะคะโดยอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นตะเกียงเปลวไฟนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนผิวหน้าพลาสติกนะคะทำให้เกิดหมู่ฟังก์ชันที่มีขั้วขึ้นนะคะทำให้พลังงานผิวของพลาสติกเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะคะหรือแบบที่2นะคะเราเรียกว่าเป็นการปรับสภาพผิวด้วยการปล่อยประจุไฟฟ้าแบบโคโรนานะคะซึ่งกระบวนการนี้นะคะก็จะนิยมนะคะเอาไปติดกับกระบวนการที่เราทำฟิล์มหรือทำแผ่นชีทเลยนะคะทั้งกระบวนการเป่าฟิล์มนะคะหรือกระบวนการคาสฟิล์มก็ตามนะคะโดยมันจะมีหน่วยที่เราเรียกว่าหน่วยสภาพผิวปรับสภาพผิวโคโรนาเนี่ยอยู่ตรงก่อนที่จะถึงการเข้าม้วนฟิล์มนะคะโดยหลักการทำงานเนี่ยก็คือมันจะไปทำให้โมเลกุลในอากาศเนี่ยที่อยู่ระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสองขั้วมีความต่างสัดแตกต่างกันนะคะแล้วก็จะแตกตัวเข้าทำปฏิกิริยาบนผิวหน้าของพลาสติกเนี่ยทำให้เกิดเป็นอนุมูลใหม่นะคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนผิวหน้าพลาสติกขึ้นนะคะทำให้ตรงผิวหน้าพลาสติกเนี่ยมีพลังงานผิวที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะส่วนวิธีสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าการปรับสภาพผิวพลาสติกด้วยพลาสมาค่ะโดยวิธีการนี้นะคะก็จะเป็นเราจะมีเครื่องนะคะที่เรียกว่าเป็นหน่วยพลาสมานะคะก็จะทำการให้แก๊สนะคะด้วยแก๊สตัวยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกเป็นแก๊สฮีเลียมนะคะเป็นแก๊สดีออนนะคะเสร็จแล้วเจ้าแก๊สตัวนี้มันก็จะไปถูกกระตุ้นอยู่ในสนามไฟฟ้าแรงสูงที่ความดันต่ำนะคะทำให้เกิดหมู่ฟังก์ชันที่มีขั้วบนผิวหน้าพลาสติกค่ะวิธีการนี้นะคะนิยมนะคะในการที่จะปรับผิวพลาสติกค่ะเนื่องจากว่าการทำพลาสมาเนี่ยมันให้ประสิทธิภาพนะคะของการปรับสภาพผิวพลาสติกที่ดีค่ะแต่นะคะมันค่อนข้างที่จะมีการลงทุนที่สูงนะคะเพราะว่าเราจะต้องซื้อตัวแก๊สเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการทำปรับสภาพผิว

สมาเนี่ยจะมีอายุการใช้งานของตัวผิวพลาสติกเนี่ยที่สูงกว่าวิธีการอื่นๆค่ะค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะว่าทำพอเราปรับสภาพผิวแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือยังไงนะคะอย่างภาพด้านบนนะคะมันจะเป็นหยดหมึกพิมพ์เนี่ยที่หยดลงมาบนแผ่นฟิล์มพลาสติกที่ไม่มีการปรับสภาพผิวนะคะจะเห็นได้ว่ามันหยดออกมาเนี่ยเกือบจะเป็นก้อนกลมเลยนะคะก็คือการดูดซับของผิวพลาสติกเนี่ยยังไม่ดีนะคะแต่พอภาพที่2นะคะจะเห็นได้ว่าพลาสติกอันนี้นะคะมีการปรับสภาพผิวแล้วนะคะหยดหมึกพิมพ์เนี่ยมันมีความราบลงไปนะคะก็คือมันสามารถรับหมึกพิมพ์ได้ดีเพิ่มขึ้นได้ดีมากขึ้นนะคะโดยหมึกพิมพ์เนี่ยโดยปกติแล้วจะมีแรงตึงผิวที่ประมาณ30ไดต่อเซนติเมตรนะคะแต่ว่าดังนั้นวัสดุเนี่ยที่จะยึดติดได้ดีเนี่ยจะต้องอยู่กับวัสดุที่มีพลังงานผิวไม่ต่ำกว่า 37-40 ไดต่อเซนติเมตรค่ะดังนั้นแสดงว่าถ้านักศึกษาอยากให้พลาสติกของเราเนี่ยรับหมึกพิมพ์ได้ดีนะคะพลาสติกของเราเนี่ยจะต้องมีพลังงานผิวอยู่ที่ประมาณ 37-40 ค่ะไดต่อเซนติเมตรทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะจากเมื่อกี้นะคะเรามีกรรมวิธีต่างๆในการปรับสภาพผิวของพลาสติกแล้วแล้วลองมาดูว่าในการปรับสภาพผิวนั้นเนี่ยเราจะตรวจวัดได้ยังไงว่าพลาสติกของเราที่ได้เนี่ยมีค่าไดเท่าไหร่นะคะอันแรกนะคะวิธีการแรกเราสามารถทำได้โดยการตรวจวัดด้วยชุดสารละลายไดค่ะโดยส่วนตัวชุดสารละลายไดเนี่ยมันก็เป็นสารละลายผสมนะคะระหว่างฟอร์มาไมด์นะคะกับเซลลูโลสนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีอายุการใช้งานนะคะสมัยก่อนเนี่ยต้องผสมกันเองเลยค่ะแล้วก็ใช้งานกันไปเนี่ยอาจจะมีอายุประมาณ24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงแต่สมัยนี้เร็วค่ะดีขึ้นค่ะเขามีแบบเป็นสำเร็จรูปให้ค่ะโดยเราก็จะมีเป็นค่าไดต่างๆให้นะคะวิธีการแรกนะคะอาจจะใช้สำลีนะคะชุบค่าไดชุบน้ำยาไดนะคะแล้วก็มาป้ายนะคะโดยน้ำยาไดเนี่ยมันก็จะมีเบอร์บอกนะคะอย่างเช่นเบอร์34 40 50 30อะไรเนี่ยคะมันก็จะมีน้ำยาไดมีค่าไดบอกนะคะนักศึกษาก็สามารถทำได้โดยการปาดนะคะสำลีลงไปบนแผ่นพลาสติกนะคะแล้วก็รอดูมันสัก2วินาทีนะคะถ้ามันเกิดการหดตัวหรือมันแบบมันมารวมตัวกันหายไปนะคะอย่างรูปที่ปรากฏอยู่เนี่ยแสดงว่าค่าไดไม่ใช่ค่ะแต่ถ้ามันยังคงตัวอยู่นะคะแต่ถ้าคงตัวแบบอยู่นานเกินไปเนี่ยก็เราสามารถใช้น้ำยาที่มีค่าสูงกว่านั้นได้นะคะสำหรับอีกวิธีนึงนะคะก็คือเราใช้แท่งเหล็กในการปาดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการหยดน้ำยาไดนะคะที่น้ำยาไดที่ค่าต่างๆกันนะคะจากนั้นก็ใช้แท่งเหล็กเนี่ยในการปาดนะคะแล้วก็ดูว่าที่2วินาทีนะคะตัวไหนที่ยังสามารถให้น้ำยาไดเนี่ยคงอยู่ได้นะคะหรือในปัจจุบันนะคะสะดวกสบายกว่านั้นอีกเรามีปากกาเลยค่ะทำเป็นปากกาเลยอย่างตัวอย่างที่เอามาให้ดูเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าพอใช้น้ำยาไดปากกาที่38ขีดที่พลาสติกปุ๊บมันยังสามารถคงตัวอยู่ได้นะคะที่2วินาทีแต่พอที่44ปุ๊บพอลองขีดดูเนี่ยมันหายไปเลยนะคะแสดงว่าพลาสติกตัวนี้อยู่ในช่วงที่ประมาณมีค่าพลังงานผิวที่ประมาณ38ไดค่ะต่อเซนติเมตรนะคะทีนี้วิธีที่2เนี่ยเราสามารถทำการตรวจวัดพลังงานผิวด้วยการวัดมุมสัมผัสค่ะโดยตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นเครื่อง contact angle ค่ะโดยตัวนี้เราจะทำการนะคะโดยใช้โดยตัวเครื่องของมันเนี่ยจะมีเข็มนะคะเป็นเข็มฉีดยาที่มีขนาดของรูเข็มเนี่ยแตกต่างกันนะคะแล้วก็ใช้สารละลายที่มีทั้งแบบมีขั้วและไม่มีขั้วนะคะแล้วก็มาหยดลงบนตัวแผ่นฟิล์มพลาสติกนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะวัดมุมตรงนี้ค่ะนักศึกษาลองวัดมุมดูนะคะยิ่งถ้ามุมป้านเท่าไหร่เนี่ยหมายถึงว่าไอ้เจ้าหมึกเจ้าน้ำยาเนี่ยมันสามารถซึมเข้าไปในแผ่นตัวพลาสติกได้ดีขึ้นนะคะจากนั้นเมื่อเขาได้ค่าแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามาเข้าในสมการนะคะแล้วก็แปรผลออกมานะคะได้เป็นค่าตัวพลังงานผิวของพลาสติกค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างอันนี้นะคะเป็น PE นะคะกับอันนี้เป็น PLA นะคะสำหรับการวัดค่าพลังงานไดเนี่ยถ้าวัดแบบอันแรกนะคะเป็นแบบไม่ได้ทำการปรับสภาพผิวแล้วก็การปรับสภาพผิวด้วยพลาสมาแล้วก็ทำการปรับสภาพผิวแบบโคโรนานะคะจะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยที่เขาวัดนะคะวัดมุมจากการใช้สารละลายที่แบบมีขั้วก็คือใช้น้ำนะคะกับอีกอันนึงเป็นแบบไม่มีขั้วเนี่ยพอเขาวัดปุ๊บนะคะแล้วเขาก็เอาไปเข้าสมการเนี่ยก็จะได้ค่าไดออกมาอย่างตัว PE นะคะเมื่อเราไม่ทำการปรับสภาพผิวเนี่ยค่าไดอยู่ที่ประมาณ34เองนะคะพอเราใส่พลาสมาเข้าไปเห็นไหมคะได้ถึง63เลยนะคะแต่พอเป็นกระบวนการโคโรนาเนี่ยได้ถึง57เลยค่ะนั้นจะเห็นได้ว่านะคะการปรับสภาพผิวนะคะก็จะทำให้ค่าไดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะนะคะนั้นอันนี้นะคะก็เป็นทั้งในเรื่องของการปรับสภาพผิวพลาสติกนะคะแล้วก็

็เป็นการวัดพลังงานผิวหลังจากที่เราปรับสภาพผิวพลาสติกแล้วค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นเนื้อหาสรุปนะคะสำหรับหน่วยที่5นะคะซึ่งอาจารย์คาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเมื่อนักศึกษาเนี่ยได้ทำการเรียนรู้นะคะในหน่วยที่5แล้วนะคะนักศึกษาเนี่ยจะต้องสามารถอธิบายนะคะกระบวนการในการขึ้นรูปพลาสติกได้นะคะจากนั้นเนี่ยก็สามารถอธิบายสมบัตินะคะแล้วก็การใช้งานแล้วก็มาตรฐานของตัวพลาสติกได้ด้วยนะคะจากนั้นก็สามารถรู้ในเรื่องถึงการปรับสภาพผิวของพลาสติกว่าทำยังไงนะคะแล้วก็เตรียมผิวพลาสติกที่จะเอาไปใช้ในงานต่อไปได้ค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ตัวใหญ
0: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษานะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชุดวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมและธรรมของการเมืองไทยนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องที่4ของชุดวิชานี้นะคะจะว่าด้วยพัฒนาการของรัฐไทยนะคะซึ่งท่านนักศึกษา

ได้ศึกษารายการก่อนหน้านะคะเนื้อหาจะอาจจะมีความละเอียดละออแตกต่างกันไปนะคะแต่เราพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเน้นไปที่พนักงานของรัฐไทยเป็นหลักนะคะโดยที่ประเด็นนะคะในเรื่องที่4นี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกนะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรัฐนะคะอันนี้เราจะว่าด้วยตัวทฤษฎีนะคะแล้วก็องค์ประกอบเกี่ยวกับรัฐนะคะเป็นการฉายภาพกว้างให้นักศึกษาปูพื้นฐานความเข้าใจนะคะส่วนประเด็นที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมานะคะของรัฐไทยในบริบทการก่อนการเกิดขึ้นของรัฐชาตินะคะและประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นประเด็นนะคะที่3ว่าด้วยความเป็นรัฐไทยหลังการเกิดขึ้นของรัฐชาตินะคะโดยมีจุดแบ่งที่สำคัญนะคะระหว่าง2ประเด็นย่อยอันหลังนี้นะคะก็คือการเกิดขึ้นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองค่ะค่ะขออนุญาตไปที่ประเด็นแรกนะคะที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการเกิดขึ้นของรัฐนะคะทีนี้ค่ะรัฐคืออะไรคะนักศึกษารัฐคือสิ่งที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมนะคะทีนี้เราจะมาสำรวจกันค่ะว่าด้วยทฤษฎีนะคะแนวคิดว่าด้วยรัฐมาจากไหนเนี่ยนะคะมันแบ่งออกเป็นกี่แนวคิดทฤษฎีบ้างนะคะมาแนวคิดทฤษฎีแรกกันนะคะทฤษฎีแรกนะคะเราจะเรียกว่าเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยลัทธิเทวสิทธิ์นะคะหรือ Divine Rights นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะเทวสิทธิ์แปลว่านะคะผู้ที่ปกครองรัฐนะคะจะต้องอ้างอิงนะคะสิทธิอันชอบธรรมนะคะจากศาสนานะคะในฉะนั้นในลัทธิเทวสิทธิ์นะคะความเชื่อทางศาสนามีส่วนอย่างมากในการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้ปกครองนะคะลัทธิเทวสิทธิ์นะคะจะปรากฏนะคะในบริบทของยุโรปเนี่ยเริ่มตั้งแต่อาณาจักรโรมันนะคะโดยเฉพาะนะคะบทบาทของโป๊ปนะคะพระสันตะปาปาโป๊ปนะคะแล้วก็อันที่2ค่ะก็จะเป็นตัวลัทธิเทวสิทธิ์นะคะก็ดำรงความสำคัญนะคะจนมาถึงยุโรปในยุคกลางนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะนักศึกษาจะเห็นการครองราชนะคะของกษัตริย์ยุโรปหลายพระองค์นะคะก็จะมีการสวมชฏาหรือบทบาทของตัวหมอสอนศาสนานะคะตัวที่อ้างอิงตัวเองว่ามาจากตัวพระเจ้าในศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะฉะนั้นในลัทธิเทวสิทธิ์เขาจะให้ความสำคัญกับศาสนาจักรมากกว่าอาณาจักรนะคะโดยที่กษัตริย์นั้นนะคะเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจมาจากองค์พระเจ้าโดยตรงนะคะทีนี้ถ้าลัทธิเทวสิทธิ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะเราอาจจะอธิบายได้นะคะว่าไอแนวคิดที่เราเรียนไปแล้วนะคะนั่นก็คือแนวคิดที่ว่าด้วยเทวราชาที่ได้รับอิทธิพลจากพราหมณ์ฮินดูซึ่งปรากฏอย่างชัดแจ้งนะคะในสมัยทุยานั้นนะคะก็สามารถถูกนับได้ว่าเป็นลัทธิเทวสิทธิ์ก็คือการที่กษัตริย์นะคะอ้างอิงตนเองเนาะว่าเป็นสมมติเทพที่แบ่งภาคลงมาเกิดนั่นเองนะคะส่วนแนวคิดที่2นะคะว่าด้วยการเกิดรัฐนะคะก็คือแนวคิดที่ว่าด้วยสัญญาประชาคมนะคะแนวคิดสัญญาประชาคมภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า social contract นะคะแนวคิดนี้จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะคะไปจากลัทธิเทวสิทธิ์นะคะเพราะว่าลัทธิเทวสิทธิ์นั้นนะคะจะไม่ให้ความสำคัญกับมนุษย์นะคะในการที่จะทำการตกลงหาผู้ปกครองร่วมกันนะคะแต่แนวคิดสัญญาประชาคมเนี่ยนะคะเกิดขึ้นนะคะภายใต้อิทธิพลนะคะของแนวคิดว่าด้วยมนุษยนิยมก็คือความนิยมนะคะความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์นิยมในศักยภาพของมนุษย์นะคะสอดคล้องกับยุโรปในช่วงของยุคของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะคะก็คือเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ฉะนั้นรัฐภายใต้แนวคิดสัญญาประชาคมนะคะรัฐจึงเกิดขึ้นภายใต้การทำสัญญาตกลงร่วมกันนะคะของประชาชนนะการเกิดขึ้นของรัฐในแนวคิดสัญญาประชาคมฉะนั้นรัฐจึงมีหน้าที่ดำเนินการบางอย่างนะคะที่ประชาชนได้ตกลงทำสัญญาร่วมกันนั่นเองนะคะทีนี้นักศึกษาอาจจะพบนะคะชื่อนักคิดคนสำคัญนะคะในแนวคิดสัญญาประชาคมนะคะนั่นก็คือโทมัสฮอปส์นะคะจอห์นล็อกนะคะแล้วก็ชองชาร์กวูโซนั่นเองนะคะส่วนแนวคิดที่3นะคะเราจะว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีวิวัฒนาการนะคะในทัศนะนี้นะคะเขาเชื่อว่ารัฐเนี่ยมีพัฒนาการมาจากความเป็นครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะซึ่งจะปรากฏตั้งแต่การเกิดขึ้นนะคะของสังคมมนุษย์นะคะนับแต่ความเป็นสังคมชนเผ่าเร่ร่อนนะจะสังเกตได้ว่าตัวหัวหน้าเผ่าหรือผู้ปกครองเนี่ยก็จะต้องมีคุณลักษณะของความเป็นพ่อก็คือความสามารถในการปกป้องครอบครัวนะคะมีความเด็ดเดี่ยวมีความสามารถในการรบนั่นเองนะคะส่วนแนวคิดที่4นะคะก็จะเป็นแนวคิดว่าด้วยทฤษฎีธรรมชาตินะในแนวคิดนี้เนี่ยเชื่อว่ารัฐเนี่ยก่อกำเนิดขึ้นเองนะคะเนื่องจากมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมนะคะและเป็นสัตว์การเมืองฉะนั้น

อยู่ร่วมกันนะคะในจำนวนมากเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวรูปแบบการปกครองฉะนั้นการเมืองเนี่ยนะคะมันจึงเป็นความธรรมชาติของมนุษย์นะคะโดยที่จะมีนักคิดคนสำคัญนะคะในสมัยเอเธนส์นะคะก็คือตัวอริสโตเติลนะคะเขาได้นิยามว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมืองฉะนั้นมนุษย์จะเข้าไปสู่การมีชีวิตที่ดีได้นะคะมนุษย์จำเป็นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะในสังคมการเมืองนั้นๆนะคะส่วนแนวคิดสุดท้ายนะคะก็คือแนวคิดว่าด้วยทฤษฎีคอมมิวนิสต์นะคะแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่วิพากษ์นะคะทฤษฎีการเกิดขึ้นของรัฐทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะนะคะเขามองว่านะคะรัฐเนี่ยเป็นผลผลิตจากความขัดแย้งทางชนชั้นนะคะชนชั้นในทัศนะของกลุ่มแนวคิดนี้นะคะเขาเชื่อว่าชนชั้นในปัจจุบันเนี่ยนะคะสังคมเป็นสังคมทุนนิยมใช่ไหมคะชนชั้นก็จะเป็นชนชั้นตัวชนชั้นนายทุนกับชนชั้นกรรมาชีพหรือชนชั้นแรงงานทีนี้การทำหน้าที่ของรัฐนะคะมักจะเป็นเครื่องมือของชนชั้นที่ได้เปรียบในสังคมนั้นๆในเวลานี้คือสังคมทุนนิยมฉะนั้นในทัศนะสุดท้ายเนี่ยเขามองว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะรัฐมันคือเครื่องมือของชนชั้นนายทุนนะคะทีนี้แล้วแนวคิดนะคะสุดท้ายแนวคิดทฤษฎีคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็เสนอต่อไปนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วรัฐควรจะถูกปราชญาการหรือหายไปนะคะตัวอย่างนักคิดคนสำคัญของแนวคิดทฤษฎีคอมมิวนิสต์นะคะก็คือตัวคาร์ล มาร์กซ์นะคะแล้วก็ฟรีดริชแองเกลนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัวแนวคิดทฤษฎีนะคะว่าด้วยการก่อกำเนิดรัฐนะคะในส่วนถัดมานะคะเราจะว่าด้วยนะคะองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะว่าอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่นะคะนักศึกษาต้องแยกให้ได้นะคะว่าอะไรคือความต่างสำคัญระหว่างความเป็นรัฐจารีตและรัฐสมัยใหม่นะคะรัฐจารีตถ้าเปรียบเทียบง่ายให้ง่ายที่สุดนะคะรัฐจารีตเนี่ยอำนาจเนี่ยเปรียบได้กับแสงเทียนนะคะแปลว่าเมื่อเราเอามือเข้าไปอังใกล้ไส้เทียนนะคะเราก็จะรู้สึกถึงความร้อนนะคะแต่รัฐสมัยใหม่เนี่ยนะคะอำนาจเนี่ยมันชัดเจนชัดแจ้งทั่วกันทั้งดินแดนฉะนั้นจุดต่างสำคัญระหว่างความเป็นรัฐจารีตกับรัฐสมัยใหม่คือเขตแดนนะคะทีนี้เรามาดูที่องค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่กันค่ะรัฐสมัยใหม่เนี่ยจะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบหลักด้วยกันนะคะนั่นก็คือข้อแรกค่ะดินแดนนะจะต้องเป็นดินแดนที่มีเขตแดนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนนะคะข้อที่2ค่ะเมื่อเรามีเขตแดนแล้วทำให้เราทราบค่ะว่าใครบ้างที่อยู่ในดินแดนหรือเขตแดนนั้นของเรานะคะนั่นก็คือเกิดสิ่งเรียกว่าประชากรนะคะเป็นองค์ประกอบที่เป็นประชากรเนี่ยจะต้องมีถิ่นที่อยู่อย่างถาวรในเขตแดนนั้นๆนะคะทั้งนี้นะคะประชากรในดินแดนนั้นอาจจะมีความต่างทั้งในแง่ของเชื้อชาติชาติพันธุ์ศาสนาวัฒนธรรมและภาษาฉะนั้นจะทำยังไงให้คนที่อยู่แตกต่างกันเนี่ยนะคะมีความเข้าใจรับรู้ร่วมกันนะคะว่าตนนั้นเป็นคนในรัฐสมัยใหม่1เนี่ยอันนี้ก็จะมีความสลับซับซ้อนและเต็มไปด้วยความเป็นการเมืองอยู่นะคะองค์ประกอบที่3ค่ะจะเป็นองค์ประกอบว่าด้วยรัฐบาลรัฐบาลคือองค์กรที่ใช้อำนาจปกครองนะคะดูแลประชากรภายในรัฐนะโดยใช้อำนาจอธิปไตยด้านการบริหารนะคะทีนี้รัฐบาลเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตยเสมอไปนะคะรัฐบาลเนี่ยมีรูปแบบที่หลากหลายได้นะคะและมีลักษณะการใช้อำนาจที่หลากหลายได้ด้วยเช่นกันนะคะเช่นรัฐบาลของกษัตริย์นะคะหรือรัฐบาลของประชาชนเป็นต้นนะคะประการสุดท้ายค่ะเป็นประการที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเอกราชและอำนาจอธิปไตยค่ะอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะคะถือนะอำนาจเดียวนะคะที่ต้องชัดแจ้งนะคะแล้วก็ครอบคลุมประชากรและดินแดนของรัฐนะคะถึงจะนับว่าประเทศนั้นนะคะหรือรัฐนั้นเนี่ยเป็นเอกราชนะคะอำนาจอธิปไตยแบ่งออกเป็น3อันหลักๆด้วยกันนะคะก็คืออำนาจด้านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะคะทีนี้นะคะในแง่ของการทำความเข้าใจอำนาจอธิปไตยนะเราจะต้องมาดูว่าใครคะที่อ้างสิทธิ์ว่าตนนั้นเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะถ้าในกรณีที่คนคนเดียวเนี่ยอ้างสิทธิ์นะคะว่าตนเองนะคะบุคคลคนเดียวเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะเราจะได้รูปแบบระบอบการปกครองก็คือระบอบอำนาจนิยมนะคะหรือระบอบราชาธิปไตยนะก็คือตัวคนคนเดียวที่สามารถอ้างความชอบธรรมในการถือครองอำนาจอธิปไตยได้นะตัวอย่างก็จะถ้าไม่ใช่เผด็จการเนี่ยก็จะเป็นตัวพระมหากษัตริย์นะคะทีนี้หากมีกลุ่มคณะบุคคลล่ะคะที่นะคะกล่าวอ้างว่าตนนั้นเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะเราจะเรียกระบอบการเมืองนั้นว่าเป็นระบอบคณาธิปไตยนะคะคณาหรือคณะแปลว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของกลุ่มคณะบุคคลนะคะส่วนสุดท้ายนะคะถ้านะคะ

ประชาชนอ้างอิงความชอบธรรมว่าเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะเราจะเรียกระบอบการเมืองการปกครองนั้นว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะในประเด็นนี้นะคะนักศึกษาต้องแยกทำความเข้าใจให้ได้นะคะว่าอะไรคือรัฐจารีตและรัฐสมัยใหม่และอะไรที่เป็นจุดเน้นสำคัญนะที่ทำให้สถานะเนาะของรัฐสมัยใหม่แตกต่างจากรัฐจารีตนะคะนั่นก็คือเขตแดนนั่นเองซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของรัฐสมัยใหม่ค่ะประเด็นที่2ที่จะพูดคุยกันต่อเนื่องไปนะคะก็คือประเด็นที่ว่าด้วยความเป็นมาของรัฐไทยนะคะก่อนการเกิดขึ้นของรัฐชาตินะคะจากที่นักศึกษาเรียนไปแล้วนะคะว่าจุดเน้นสำคัญนะคะขององค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่เนี่ยคือเส้นเขตแดนนะคะฉะนั้นเนื้อหาในส่วนที่2นี้นะคะเราจึงจะมาเป็นการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับมิติของความเป็นสุโขทัยและอยุธยาเป็นหลักนั่นเองนะคะทีนี้เนื้อหาแรกนะคะในประเด็นนี้ที่เราจะคุยกันนะคะก็คือแล้วความเป็นมาของรัฐไทยเนี่ยนะคะภายใต้แนวคิดปิตุราชาเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกับนิยามการก่อกำเนิดรัฐในด้านใดนะคะจากแนวคิดปิตุราชานะคะจากที่เรียนไปแล้วนะคะก็จะเกิดในสมัยสุโขทัยนะคะโดยที่ตัวสถาบันกษัตริย์นะจะมีสถานะเป็นพ่อใช่ไหมคะที่ปกครองไพร่ฟ้านั่นก็คือลูกนะคะฉะนั้นสะท้อนเงื่อนไขของอาณาจักรที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนมากนักนะคะแล้วก็อาณาจักรไม่ได้มีความกว้างใหญ่ไพศาลนะคะทีนี้ค่ะโครงสร้างนะคะทางอำนาจหรือการจัดลำดับชนชั้นทางสังคมเนี่ยนะคะในสมัยสุโขทัยเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบได้เป็นภาพของพีระมิดนะคะที่ตัวกษัตริย์นะคะหรือพ่อขุนนะคะอยู่บนยอดพีระมิดนะคะรองลงมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นราชวงศ์ที่ใกล้ชิดเป็นพระญาติกับกษัตริย์นะคะนั่นก็คือเจ้านายนะคะถัดจากนั้นเป็นขุนนางนะคะและคณะสงฆ์และส่วนสุดท้ายคือไพร่นะคะรูปแบบชนชั้นการจัดชนชั้นเนี่ยนะคะที่ปรากฏขึ้นในสมัยสุโขทัยแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นแนวดิ่งนะคะแต่ก็จะมีความการจัดชนชั้นที่ไม่ได้มีลักษณะของความเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะคะเนื่องจากตัวอาณาจักรเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีความสลับซับซ้อนมากนะคะถ้าเทียบกับตัวอาณาจักรอื่นๆนะคะทีนี้ค่ะในประเด็นที่2นะคะนอกเหนือไปจากปิตุราชาในสมัยสุโขทัยแล้วนะคะเมื่อนะคะเส้นทางประวัติศาสตร์ได้เคลื่อนย้ายเนี่ยนะคะเปลี่ยนผ่านจากสุโขทัยไปสู่อยุธยานะคะในบริบทนั้นนะคะแนวคิดในการปกครองที่สำคัญก็คือแนวคิดแบบเทวราชานะคะเปรียบเทียบตัวองค์ราชาเนี่ยนะคะได้เป็นเทพซึ่งนะคะอาณาจักรอยุธยาเนี่ยได้ไปรับเอาอิทธิพลความเชื่อแบบนี้นะคะมาจากขออีกทีนึงนะคะโดยสถานะของกษัตริย์เนี่ยเปรียบได้กับสมมุติเทพที่แบ่งภาคลงมาจุตินั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าในอาณาจักรอยุธยานะคะระยะห่างระหว่างสถาบันกษัตริย์นะคะหรือตัวราชาเนี่ยนะคะกับนะคะประชาชนคนทั่วไปเนี่ยจะมีระยะห่างที่ค่อนข้างกว้างมากขึ้นนะคะมากไปกว่าตัวสุโขทัยนะคะทีนี้เพราะเหตุใดคะทำไมนะคะรูปแบบการปกครองในอยุธยาจึงเป็นแบบเทวราชาหรือเป็นสมมุติเทพนะคะสาเหตุสำคัญเนี่ยก็เกิดขึ้นจากความสลับซับซ้อนของอาณาจักรนะคะทั้งการเป็นชุมชนทางการค้านะคะความสามารถทางการอาหารของราชวงศ์ต่างๆมาไปยึดเอาดินแดนอันห่างไกลเข้ามาได้นะฉะนั้นการที่จะเป็นพ่อให้ความรักกับลูกเนี่ยมันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วนะคะมันจำเป็นต้องยกสถานะของตัวสถาบันกษัตริย์เนี่ยให้อยู่เหนือจากคนทั่วไปนะคะแล้วก็ให้มีสถานะเป็นสมมุติเทพนั่นเองนะคะทีนี้การควบคุมกำลังคนนะคะหรือโครงสร้างทางอำนาจเนี่ยนะคะในสมัยอยุธยาภายใต้แนวคิดแบบเทวราชาเนี่ยนะคะจะมีความเป็นรูปธรรมชัดเจนมากกว่าแนวคิดในยุคของสุโขทัยนะคะโดยผ่านการใช้ระบบที่เรียกว่าระบบศักดินานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนถัดไปนะคะเขาก็จะบอกว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะแม้ว่าแนวคิดสำคัญเนี่ยจะปรากฏแนวคิดว่าด้วยปิตุราชานะคะหรือเทวราชาแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะคะแนวคิดทั้งปิตุราชาและเทวราชาเนี่ยก็ปรากฏขึ้นอย่างผสมผสานในบริบทสังคมการเมืองไทยนะคะโดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยนะคะที่อาศัยฐานความเชื่อทางศาสนาเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะนะคะฐานความเชื่อทางด้านศาสนาพุทธนะคะหรือการเกิดขึ้นของแนวคิดว่าด้วยธรรมราชาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะที่เป็น

จุดกำเนิดของตัวแนวคิดว่าด้วยเทวราชานะคะตัวอย่างที่สำคัญนะคะที่จะปรากฏแนวคิดของความผสมผสานกันนะคะก็คือในกรณีของอยุธยานะคะแม้ว่าอยุธยาเนี่ยจะเป็นอาณาจักรที่เป็นจุดเน้นสำคัญการเกิดขึ้นของแนวคิดว่าด้วยเทวราชานะคะแต่กษัตริย์อยุธยานะคะก็จะต้องยังคงสถานะเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกอยู่ใช่ไหมคะก็คือเป็นบุคคลเป็นสถาบันกษัตริย์ที่พระองค์จะต้องค้ำจุนนะคะพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องนะคะจะต้องบำรุงทำนุบำรุงศาสนาพุทธต่อนะคะเช่นเดียวกันค่ะเมื่ออาณาจักรเคลื่อนย้ายจากอยุธยาเนี่ยนะคะมาสู่ธนบุรีนะคะสถานะของตัวกษัตริย์นะคะก็ยังคงมีลักษณะความเป็นเทวราชานะคะกับธรรมราชาอยู่นะเช่นเดียวกับนะคะเมื่อเข้าสู่แผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะรัชกาลที่1นะคะพระองค์ก็ได้ก่อตั้งนะคะสถาปนาอาณาจักรราชอาณาจักรราชธานีใหม่เนาะก็คือกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ก็ยังมีสถานะของการเป็นสมมุติเทพอยู่ใช่ไหมคะสังเกตจากการใช้คำราชาศัพท์นะคะหรือแบบแผนธรรมเนียมประเพณีต่างๆนะคะแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังจะต้องดำรงตัวเองนะคะเป็นผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำชูศาสนาพุทธอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าจะมีการชำระพระไตรปิฎกครั้งสำคัญเลยนะคะในแผ่นดินของพระองค์นั่นเองค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับนะคะความเป็นมาของรัฐไทยนะคะแต่ว่าเราไปสนใจในห้วงที่หลังการเกิดขึ้นของรัฐชาตินะคะเราบอกแล้วนะคะว่าจุดแบ่งสำคัญนะคะของความเป็นรัฐสมัยใหม่นะคะกับรัฐจารีตก็คือการเกิดขึ้นของเส้นเขตแดนนะคะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปพิจารณาตัวพัฒนาการของรัฐไทยเนี่ยเราจะพบว่าเส้นเขตแดนเราปรากฏขึ้นครั้งแรกนะคะในสมัยของรัชกาลที่5นะคะแล้วก็ในรัชกาลที่5นะคะก็เป็นจุดกำเนิดสำคัญนะคะของการที่องค์สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะพระองค์สามารถรวมศูนย์อำนาจนะคะไว้ที่ราชธานีส่วนกลางหรือกรุงเทพได้อย่างสมบูรณ์นะคะก็เกิดขึ้นเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะทีนี้ในแง่ของการรวมศูนย์อำนาจนะคะของรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ทำอะไรบ้างนะคะพระองค์ทำทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกนะคะคือการปฏิรูประบบราชการนะคะจากเดิมที่เราปกครองเรามีการใช้ระบบราชการส่วนกลางเนี่ยแบบจตุสดมนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นเพียง4ประเด็นหลักนะคะนั่นก็คือเวียงวังคลังนานะรัชกาลที่5เล็งเห็นนะคะว่ามันไม่สามารถรับกับความสลับซับซ้อนของปัญหาที่มันใหญ่โตมากขึ้นนะคะเนื่องจากเรามีดินแดนที่กว้างขวางมากขึ้นนะคะพระองค์ก็ได้ตั้งกระทรวงขึ้นมาทำหน้าที่นะคะซึ่งเป็นกระทรวงที่มีมากไปกว่าตัว4จตุสดมเหมือนเดิมนะคะนี่คือส่วนกลางนะคะส่วนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการปฏิรูประบบราชการในส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีการยกเลิกนะคะระบบเจ้าเมืองต่างๆนะคะแล้วก็ตั้งนะคะข้าราชการเข้าไปปกครองแทนภายใต้ระบบมณฑลเทศาภิบาลนะคะจะเห็นได้ว่านะคะในระบบราชการของที่เกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่5นะคะมันมีความสับซับซ้อนนะคะมันมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตบุคคลที่มีความสามารถให้เข้ามารับราชการนะคะหรือผู้ที่มารับใช้ในกิจการของพระราชานะคะทำให้ตัวรัชกาลที่5นะคะเล็งเห็นความสัมพันธ์ของการที่จะต้องปฏิรูปนะคะระบบการคลังนะคะทำให้เนี่ยส่วนกลางนะคะสามารถที่จะเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก็มีการตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์นั่นเองนะคะเมื่อรายได้นะคะที่รัฐได้มากขึ้นนะคะก็ทำให้รัฐเนี่ยสามารถที่จะนำเงินรายได้เหล่านี้นะคะจ่ายนะคะเป็นเงินเดือนนะคะไปให้ยังตัวข้าราชการต่างๆได้นะคะจะเห็นได้ว่าความจงรักภักดีใช่ไหมคะก็จากเดิมเนี่ยที่เป็นตัวมีขุนนางมาขั้นกลางนะคะแต่ว่าประชาชนเนี่ยก็จะมีความจงรักภักดีไปสู่ตัวสถาบันกษัตริย์หรือองค์ในหลวงรัชกาลที่5นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนที่2ที่รัชกาลที่5ทรงได้ทำนะคะนั่นก็คือการเลิกระบบไพร่และทาสนะคะสิ่งที่ทำให้องค์รัชกาลที่5เนี่ยนะคะต้องทำการยกเลิกไพร่และทาสแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะ1ข้อแรกเลยนะคะก็คือพระองค์เล็งเห็นความสำคัญของการที่จะต้องปลดปล่อยไพร่และทาสนะคะซึ่งถูกกุมขังนะคะไว้ในระบบการผลิตที่ไม่เอื้อต่อเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะคะเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านี้ให้กลายมาเป็นแรงงานนะคะขณะเดียวกันนะคะมันก็แฝงเร้นไปด้วยความสำคัญในทางการเมืองนะคะเพราะว่าในรูปแบบการควบคุมกำลังคนแบบเดิมเนี่ยนะคะจะอนุญาตให้ตัวขุนนางเนี่ยส
ามารถนะคะครอบครองกำลังคนตามจำนวนชนชั้นตามจำนวนตำแหน่งแห่งที่ของขุนนางคน

ได้นะทำให้การที่ขุนนางมีกำลังคนเนี่ยอาจจะสร้างนะคะความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจให้กับกษัตริย์นะคะเนื่องจากกลัวว่าจะเกิดการทำกบฏเกิดขึ้นนะคะทีนี้การยกเลิกระบบพระไร่และทาสเนี่ยนะคะมันก็เลยเป็นการดึงนะคะเครื่องมือทางการเมืองที่ขุนนางเคยถือนั่นคือกำลัง

นะคะทีนี้ค่ะในส่วนที่3ที่รัชกาลที่5ทรงทำนะคะก็คือการปฏิรูปกองทัพแน่นอนค่ะว่าการรวมศูนย์อำนาจนะคะมันย่อมสร้างความไม่พอใจนะคะแล้วก็สร้างแรงเสียดทานนะคะต่อพระองค์เนาะนะจากเดิมที่เจ้าเมืองนะคะหรือขุนนางต่างๆมีอำนาจนะคะมีกำลังคนไว้ถือครองนะคะแต่พอมีการรวมศูนย์อำนาจภายใต้สมบูรณาญาสิทธิราชแล้วนะคะก็ต้องเกิดความไม่พอใจทีนี้ร.5ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญนะทำให้เกิดการปฏิรูปกองทัพสมัยใหม่นะคะมีการเรียนการฝึกนะคะมีเงินเดือนในแบบตะวันตกนะคะโดยที่ก็ดึงคนที่หลุดออกมาจากระบบไพร่และทาสนั่นเองนะคะให้มาเป็นทหารนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือการปฏิรูปกฎหมายและการศาลให้มีความเป็นสากลมากขึ้นนะคะนี่คือห้วงแรกนะคะห้วงบริบทแรกนะคะก็คือรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะทีนี้ค่ะพัฒนาการในห้วงที่2ภายหลังการเกิดขึ้นของรัฐชาตินั่นก็คือความพยายามในการผลักดันสิ่งที่เรียกว่าแนวคิดราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญนะคะแนวคิดนี้นะคะก็คือกระแสการเรียกร้องราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญหรือนะคะการที่นะคะเปลี่ยนสถานะขององค์พระมหากษัตริย์เนี่ยให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะเราจะพบได้ว่ามีในสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่6นะคะเราจะพบความพยายามในการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงสถานะของกษัตริย์ใน2รูปแบบของเหตุการณ์ด้วยกันนะคะเหตุการณ์แรกเนี่ยก็คือเหตุการณ์ร.ศ.103นะคะเป็นการเรียกร้องการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยคณะเจ้านายแล้วก็ขุนนางหัวก้าวหน้านะคะแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะรัชกาลที่5บอกว่ายังไม่จำเป็นนะคะพระองค์เลือกที่จะทำการเปลี่ยนรูปการปกครองมากกว่านะคะทีนี้ค่ะในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็จะพบกระแสเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงนะคะนั่นก็คือเกิดเหตุการณ์ร.ศ.130นะโดยกลุ่มกบฏหมอเหล็งนะคะข้อร้องของกลุ่มเคลื่อนไหวนี้จะแตกต่างไปจากเหตุการณ์แรกนะคะเหตุการณ์นี้นะคะเหตุการณ์ร.ศ.130เนี่ยต้องการเรียกร้องสิ่งที่ว่า Republic นะคะหรือสถาสาธารณรัฐซึ่งไม่มีองค์สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่นะคะแม้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม้ว่าเหตุการณ์1ร.ศ.130เนี่ยจะไม่ประสบผลสำเร็จนะคะสามารถที่จะขัดขวางได้ก่อนนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการดำเนินการของกลุ่มผู้เคลื่อนไหวในเหตุการณ์ร.ศ.130นะคะได้ส่งผลในเวลาต่อมาต่อความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะผู้ก่อการที่เรียกว่าคณะราษฎรนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในเวลาต่อมานะคะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยกลุ่มคณะราษฎรขึ้นมานะคะมันก็ได้เปลี่ยนเงื่อนไขความสัมพันธ์นะคะของการของกลุ่มบุคคลที่ใช้อำนาจอธิปไตยออกไปอย่างชิ้นเชิงนะคะจากเดิมในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชตัวสถาบันกษัตริย์สามารถผูกขาดความชอบธรรมในการใช้อำนาจอธิปไตยได้ใช่ไหมคะแต่พอเราเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะให้เข้าสู่ตัวระบอบประชาธิปไตยแล้วนะคะโครงสร้างทางอำนาจผู้ใช้อำนาจอธิปไตยเปลี่ยนไปนะคะจากเดิมที่เป็นกษัตริย์เนี่ยนะคะก็เปลี่ยนไปสู่ประชาชนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความพยายามในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในสมัยคณะราษฎรนะคะก็ต้องเผชิญกับแรงผลักแรงเหวี่ยงนะคะแล้วก็มีความล้มลุกคลุกคลานปรากฏตามที่ได้ศึกษาไปแล้วนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในห้วงเวลานั้นเนี่ยนะคะก็จะปรากฏลักษณะของความเป็นอมาตยาธิปไตยที่ค่อนข้างสูงด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ค่ะห้วงเวลาสุดท้ายนะคะที่ให้ความสำคัญที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะในห้วงของการหลังการเกิดรัฐชาตินะคะนั่นก็คือห้วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นการที่ประชาชนมีความตื่นรู้นะคะแล้วก็มีความที่จะอยากกระตือรือร้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองนะคะภายใต้การประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับฉบับนะคะพ.ศ. 2540นะคะซึ่งชื่อได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะหรือรัฐธรรมนูญที่กินได้นะคะการที่รัฐธรรมนูญนี้นะคะมีแนวโน้มเนี่ยสอดคล้องไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะคะรัฐธรรมนูญนี้เป็นผลมาจากนะคะการเสียเลือดเสียเนื้อนะคะการเรียกร้องประชาธิปไตยภายใต้เหตุการณ์พฤษภาธมินนั่นเองนะทำให้ทหารเนี่ยนะคะลดบทบาททางการเมืองแต่อย่างไรก็ตามค่ะจากที่ประสบการณ์ที่หลายท่านได้เผชิญนะคะในช่วงห่วงเวลา10ปีที่ผ่านมานะคะเราเผชิญกับตัวรัฐประหารครั้งสำคัญเนี่ย2ครั้งด้วยกันนะคะก็คือรัฐประหารพ.ศ. 2549นะคะกับรัฐประหารในพ.ศ. 2557นะจะเห็นได้ว่าแม้ว่าเราจะเข้าสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่นะคะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจริงๆแล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะพบว่าประเทศไทยก็ยังเผชิญกับปัญหาว่าด้วยพัฒนาการทางการเมืองที่เราอาจจะไม่สามารถถูกเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยได้นะคะเพราะว่ายังมีแรงหน่วงแรงรั้งบางอย่างอยู่นะคะเราก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงที่ว่าอะไรคือลักษณะการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองที่สำคัญของประชาชนที่ควรถูกนับในฐานะพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศให้เป็นประชาธิปไตยนั่นเองค่ะค่ะสำหรับในเรื่องที่4นะที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องพัฒนาการรัฐนะคะนักศึกษาได้พูดคุยนะคะกันใน3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรัฐนะคะอะไรคือทฤษฎีว่าด้วยการกำเนิดของรัฐนะคะแล้วอะไรคือองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่โดยที่นักศึกษาต้องตอบให้ได้นะคะว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างความเป็นรัฐจารีตและรัฐสมัยใหม่นะคะในส่วนที่2นะคะประเด็นที่2เราพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของรัฐนะคะก่อนการเกิดรัฐชาติขึ้นมานะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นทั้งปิตุราชาและเทวราชานะคะและห้วงสุดท้ายที่เราคุยกันนะคะก็คือความเป็นรัฐไทยหลังการเกิดขึ้นของรัฐชาตินะคะแม้ว่าในสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะรัชกาลที่5ทรงได้สถาปนาระบอบนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าระบอบนี้ในท้ายที่สุดแล้วก็ได้เปลี่ยนผ่านไปสู่ตัวระบอบที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยแต่นะจากประสบการณ์ที่หลายท่านนะคะอาจจะได้ร่วมรับรู้นะคะประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นตั้งแต่2475ก็ยังไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่ามันสามารถลงหลักปักฐานในการเมืองไทยในปัจจุบันนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องชวนคิดนะคะว่ามันมีเหตุปัจจัยในทางสังคมและธรรมใดบ้างคะที่เป็นอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเทศศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

จากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิต

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถวันนี้เวลา 17:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงณพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถซึ่งถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่21 เมษายน 2569สิริอายุได้93 ปีโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถเกิดวันที่22 มีนาคม 2476บิดาและมารดาชื่อนายทองอยู่และนางบุญรอดปราสาททองโอสถจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชก่อนลาออกจากราชการมาประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งด้านการก่อสร้างการขุดเจาะน้ำมันด้านการแพทย์และด้านธุรกิจการบินโดยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนและบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนรวมถึงก่อตั้งธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิสมาชิกวุฒิสภา2 วาระสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์3 วาระและสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนายแพทย์ประเสริฐอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขการคมนาคมทางอากาศการพัฒนาเศรษฐกิจและสาธารณประโยชน์ทำให้ได้รับรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆหลายแห่งอาทิรางวัลชัยนาทนเรนทรนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหารประจำปีพุทธศักราช2561ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารางวัลแพทย์เกียรติยศแพทยสภาจากผลงานด้านการบริหารและการประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์และสังคมรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติประจำปีพุทธศักราช562และรางวัลมหิดลทยากรรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุดที่มอบให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อยกย่องบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและสร้างผลงานดีเด่นจนเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยคุณูปการที่ทำจนเป็นที่ประจักษ์ทำให้นายแพทย์ประเสริฐได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิระมงกุฎมวม.ประถมาภรณ์ช้างเผือกปช.ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ปภ.และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4วปร.4อีกทั้งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวัลลีปราสาททองโอสถมีลูกชายและลูกสาวรวม5 คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:03 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสันตราตั้งเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางโซนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสันตราตั้งเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางแมกดาเลน่าเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา 18:27 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสันตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายอับเดสลามอาจจะไม่คู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:36 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปโตรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสันตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชมหากรุณาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ได้รับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้งเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 8:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน10คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆจากสถาบันการอาชีวศึกษา23แห่งรวม 2,812 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษานั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนและการดำเนินงานทุกด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตของบ้านเมืองต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานที่มาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรสายการปฏิบัติการทั้งสิ้นจึงขอให้บัณฑิตทุกคนภาคภูมิใจและออกไปประกอบวิชาชีพทั้งปวงด้วยความองอาจเข้มแข็งโดยนำความรู้ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดพิจารณาที่ถูกต้องซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมมาจากสถาบันการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานพร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของโลกและสังคมอยู่เสมอแต่ละคนก็จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างยั่งยืนแท้จริงเจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันนี้เวลา 14:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรภัทรโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569วัดอินทรวิหารเป็นพระอารามหลวงสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของสาธุชนทั่วโลกโดยเมื่อปี2521คณะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มามอบให้รัฐบาลไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานณยอดพระเกศมาลาของพระศรีอริยเมตไตรและทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ณบริเวณด้านหน้าบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดอินทรวิหารเมื่อวันที่25 สิงหาคม 2521ทั้งนี้เมื่อวันที่5 มกราคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวว่าต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีมีความหมายว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้พระโพธิญาณและทรงแผ่พระรัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระศรีอริยเมตไตรริเริ่มจัดสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมื่อปี2410แล้วเสร็จในปี2470เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีขนาดความสูงรวมตั้งแต่พื้นถึงยอดเกศมาลา16วาหรือประมาณ32เมตรและมีความกว้างของพระบาท5วา2ศอกหรือประมาณ11เมตรวัดอินทรวิหารได้รับพระราชทานวิสงฆามสีมาเมื่อปี2321ปัจจุบันมีพระราชวัชรธรรมรังสีเจ้าคุณน้อยเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม42รูปองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา7 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระ

ภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนด้านประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดสารคามวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน80คนครูและบุคลากร13คนมีนางสาวชยดาอึ้งพินิจกุลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่า LD เรียนร่วมกับนักเรียนปกติโดยจัดกิจกรรมสอนเสริมด้วยแบบฝึกหัดนวัตกรรมที่ครูผู้สอนทำขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละวันส่งผลให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนหรือว่า RT ดียิ่งขึ้นแต่ยังคงมีปัญหาด้านการวิเคราะห์การจับประเด็นเนื้อหาองคมนตรีจึงให้ข้อคิดเห็นในการปรับเวลาเรียนเสริมมาเป็นเวลาช่วงเช้าเพื่อนักเรียนเกิดความสนใจมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นตลอดจนให้ครูผู้สอนประเมินคัดกรองติดตามผลการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคลโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมด้านการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนอาทิการแปรรูปอาหารการปลูกหน่อไม้เพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไฮโดรโปนิกการเลี้ยงไก่ไข่การเย็บปักสกรีนผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเครื่องมือพระราชทานและกิจกรรมทอเสื่อทอผ้าขาวม้าได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นปราชญ์ชาวบ้านไปมอบความรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นแก่นักเรียนให้มีทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นไปตามพระบรมราโชบายทางการศึกษาด้านการมีอาชีพมีงานทำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17อำเภอวาปีปทุมในการนี้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน76คนครูและบุคลากร9คนมีนายทกฤตปิจโรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้รอบด้านเหมาะสมกับทศวรรษที่21โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาบูรณาการร่วมกันกับการเรียนในรายวิชาอื่นๆเช่นการสืบค้นข้อมูลการออกแบบภาพออกแบบตัวอักษรเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนตลอดจนต่อยอดฝึกทักษะอาชีพใช้เครื่องมือพระราชทานต่างๆให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์อย่างสูงสุดและยังมีกิจกรรมฝึกอาชีพอื่นๆที่นักเรียนสามารถทำได้ง่ายสร้างรายได้ได้จริงอาทิการถักเชือกเทียนการพับเหรียญโปรยทานและการทำน้ำยาล้างจานด้านวิชาการนักเรียนมีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีรวมไปถึงรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลโลกเกียรติยศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษในงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการมหาสารคาม Area 2 Games Challenge 2026

ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16อำเภอวาปีปทุมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน315คนมีครูและบุคลากร29คนมีนายวีรชาติชมพูหลงในการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิตและทักษะวิชาการที่สอดรับและตอบสนองตามบริบทของสภาพพื้นที่เพื่อให้นักเรียนมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันที่ดีและเป็นพลเมืองดีของประเทศโดยจัดแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาต่างๆอาทิห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้อง AI ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องดนตรีนาฏศิลป์ทั้งยังมีห้องจัดแสดงเทศกาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสในองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนและเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนบ้านต่างๆอาทิบ้านทอฝันบ้านทอฝันมังมูลอีสานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเส้นได้สู่ผืนผ้าเขาม้าลายตาขี้โดยนักเรียนมีการต่อยอดองค์ความรู้ออกแบบลวดลายถักทอเลือกโทนสีให้มีความสวยงามเข้ากับยุคสมัยในชื่อชุด Candy Collection และ Lavender Collection บ้านตัดเย็บที่ใช้จากเย็บผ้าพระราชทานมาปักเสื้อนักเรียนตัดเย็บโบผูกผมและบ้านขนม RPG 16ทำเบเกอรี่ขนมไทยและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบที่ได้จากสวนเกษตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นกระเจี๊ยบใบเตยและอัญชันหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทPWCO จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นบริษัทประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดนางจวบจุลศรีและคณะและนายสราวุธมีคุณสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดปลักเขาวัดเกาะสุวรรณารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดโปรดเกตเชษฐารามจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 สภาวัฒนธรรมและกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้ารุ่น11คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและบริษัทชัยภูมิสตาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดป่าเลไลวัดโพธารามวัดบางสามวัดไผ่ลูกนกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัทในกลุ่มไทยรุ่งเรืองสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันบริษัท Double Rich International จำกัดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดเวทตะวันวิทยารามวัดอุดมพัฒนาวัดเทพเกษมวัดเวียงเกษมวัดโนนแคนจังหวัดอุบลราชธานีวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัท Pacific Marine Service จำกัดนายคักคเนศคงเจริญสุขและคณะ
ผู้บริหารนิสิตและกองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเพนเคอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดและมูลนิธิธรรมดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชกิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเครือญาติสุวรรณกูฏนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่41ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธินักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Double Rich International จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับNCOU Channel

ีครับเราจะมาพบกันในเรื่องวิชาชีพรัฐศาสตร์กับนักบริหารจัดการภาคเอกชนนะครับทุกวันนี้นะครับเราเห็นได้ว่าการบริหารนั้นเป็นกระบวนการหรือเป็นกิจกรรมที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องสามารถประสานกับทุกฝ่ายได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มผลผลิตมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความประหยัดมากที่สุดครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าประสิทธิภาพที่สูงสุดนะครับในเรื่องของการใช้ทรัพยากรในเรื่องของการประยุกต์ใช้ต่างๆในวิชาชีพจากทางรัฐศาสตร์นั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งครับในการที่จะทำให้เรียกว่าเป็นศาสตร์ของผู้นำนะครับและสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในองค์กรระดับเล็กนะครับไปจนถึงองค์กรระดับใหญ่ได้นะครับสำหรับในเรื่องวิชาชีพรัฐศาสตร์กับนักบริหารจัดการภาคเอกชนนั้นก็มีเนื้อหาที่จะมาพูดคุยกันนะครับอยู่ใน3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องที่1นั้นก็คือแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์เรื่องที่2ก็คือกรณีศึกษาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์กับนักบริหารจัดการภาคเอกชนและเรื่องสุดท้ายครับก็คือทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพรัฐศาสตร์กับการจัดการภาคเอกชนครับอย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องของการบริหารนั้นเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถที่จะประสานกับทุกฝ่ายได้นะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือวิธีการที่ประหยัดที่สุดครับในการที่จะใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดความคุ้มค่าสูงที่สุดครับและสามารถที่จะประยุกต์เอาองค์ความรู้นะครับในเรื่องรัฐศาสตร์นั้นไปใช้นะครับได้อย่างดียิ่งครับเพราะว่าวิชารัฐศาสตร์นั้นคือศาสตร์ของผู้นำและการทำความเข้าใจประเภททักษะต่างๆในทางการบริหารทางรัฐศาสตร์นั้นก็จะส่งผลให้นักบริหารสามารถหยิบจับเอาทักษะในด้านต่างๆนั้นมาประยุกต์ใช้กับงานบริหารได้เป็นอย่างดีครับดังนั้นประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์นั้นจึงสามารถประยุกต์ใช้ได้ในภาคบริหารนะครับในหลายๆส่วนด้วยกันซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าในภาคการบริหารนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนใหญ่ๆนะครับ1ก็คือเรื่องธุรกิจทางด้านพาณิชยกรรมนะครับ2ก็คือธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมนะครับและ3ก็คือธุรกิจทางด้านบริการครับดังนั้นการบริหารต่างๆในทั้ง3ภาคส่วนก็จะมีกรณีศึกษานะครับที่จะได้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าวันนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการภาคเอกชนนั้นก็ถือได้ว่ามีการหยิบจับเอาในเรื่องทักษะการบริหารเหล่านี้มาใช้กับภาครัฐอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าภาครัฐในประเทศไทยนั้นเราก็ได้รับอิทธิพลนะครับจากการจัดการในภาคเอกชนอยู่ไม่น้อยตามแนวทางที่เราเรียกว่าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับซึ่งก็คือการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารครั้งสำคัญของระบบราชการไทยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยังเป็นการนำแนวความคิดในเรื่องของการสร้างประสิทธิภาพหรือมูลค่าที่สูงสุดนะครับการสร้างสมรรถนะนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของกระบวนการในการมีส่วนร่วมรวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาครัฐนะครับก็มีการหยิบจับเอาเรื่องของการบริหารต่างๆมาใช้กันอย่างกว้างขวางครับเราจะมาดูกันในเรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องแรกนั้นก็คือแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์ครับในเรื่องนี้ก็จะมีอยู่2เรื่องย่อยๆนะครับเรื่องแรกก็คือความหมายและความสำคัญของทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์นะส่วนเรื่องที่2นั้นก็คือประเภทของทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์ครับสำหรับในเรื่องความหมายและความสำคัญของทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์นั้นจะเห็นได้ว่าการบริหารนั้นเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสังคมนะครับเพราะว่าในสังคมเองนั้นต้องยอมรับครับว่ามนุษย์นั้นอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็อยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่าต่างๆนะครับแล้วก็เป็นชุมชนตั้งแต่ชุมชนขนาดเล็กระดับหมู่บ้านไปสู่ระดับตำบลระดับเมืองและระดับประเทศครับดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดระเบียบสังคมนะครับแล้วก็จะต้องทำอย่างไรที่ให้กิจกรรมในด้านต่างๆนั้นสามารถที่จะดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดสังคมซึ่งมีความสงบสุขและบังเกิดความก้าวหน้านะครับทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งไปสู่สังคมการเมืองในระดับระหว่างประเทศก็ตามนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับก็เลยทำให้เกิดสถาบันทางการบริหารขึ้นมานะครับในสังคมไม่ว่าจะเป็นสถาบันในเรื่องของครอบครัววัดโรงเรียนองค์กรอื่นๆนะครับหรือแม้กระทั่งองค์กรในภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างๆก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าปราศจากองค์กรทางการบริหารต่างๆแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสที่สังคมมนุษย์จะขับเคลื่อนหรือเดินหน้าไปได้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักนะครับในเรื่องของการบริหารนั้น
อย่างที่เรียนครับว่ามีความเป็นศาสตร์และในขณะเดียวกันก็มีความเป็นศิลปะนะครับดังนั้นจึงมีการให้ความหมายนะครับกันอย่างกว้างขวางเลยในเรื่องของการบริหารไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของปีเตอร์ดักเกอร์นะครับที่ชี้เห็นนะครับว่าศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่นนะโดยจะต้องอาศัยเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับและทรัพยากรต่างๆในองค์กรนะครับในการที่จะต้องนำมาใช้นะครับอย่างคุ้มค่านะครับหรือว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดนั่นเองดังนั้นเราก็อาจจะกล่าวได้ว่าการบริหารนั้นเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดความต่อเนื่องและประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับและสามารถนำไปใช้กับองค์กรต่างๆได้นะครับโดยมีเป้าหมายในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลเพื่อมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพนะครับและเป็นวิธีการที่ประหยัดนะครับและใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าอย่างที่สุดเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการบริหารก็คือการมีประโยชน์สุขร่วมกัน

ของคนทั้งในระดับพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศนะครับดังนั้นทักษะทางการบริหารจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าในกระบวนการทางการบริหารนั้นก็มีความสำคัญอยู่หลายประการนะครับอย่างเช่นประการแรกก็คือจะทำให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การต่างๆเป็นไปเพื่อประสิทธิผลนะและมีประสิทธิภาพด้วยครับดังนั้นผู้บริหารจำเป็นต้องมีแนวคิดในการจัดการองค์กรนะครับที่มีความก้าวหน้าและสามารถจะบรรลุความมุ่งหมายได้โดยการใช้ทรัพยากรหรือต้นทุนที่น้อยที่สุดนะครับแต่ว่าได้บริการที่ดีกว่าบริการที่เร็วกว่าและในขณะเดียวกันก็สามารถมีต้นทุนที่ถูกกว่าด้วยนอกจากนี้นะครับในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วจัดการที่ดีนั้นจะต้องลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุดนะครับแต่ให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดนะครับนอกจากนี้นะครับกระบวนการในการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการจัดการที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดองค์กรให้เกิดเรื่องกระบวนการในการอบรมขัดเกลาทางสังคมนะครับหรือแม้กระทั่งการกระจายอำนาจในองค์กรนะครับหรือการสร้างระบบต่างๆขององค์กรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญด้วยดังนั้นศาสตร์และองค์ความรู้นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนั้นจึงเป็นสิ่งที่สามารถจะค้นคว้านะครับทดสอบทดลองพิสูจน์ด้วยวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ได้นะครับดังนั้นการบริหารแบบวิทยาศาสตร์นะครับการบริหารแบบสิ่งที่วัดได้ในเชิงประจักษ์จึงเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการในยุคสมัยใหม่นะดังนั้นกระบวนการในการที่จะทำให้เรื่องของการพัฒนาหลักการในการบริหารต่างๆนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับในต่างประเทศนะครับมีหลายประเทศซึ่งมีความพยายามในการที่จะพัฒนาทักษะทางการบริหารกันอย่างกว้างขวางนะครับอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาในยุโรปต่างๆเป็นต้นนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เกิดกระบวนการในการที่จะหล่อหลอมกล่อมเกลานะครับและทำให้เกิดเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตในทางการบริหารนะครับดังนั้นกระบวนการในการเพิ่มผลผลิตต่างๆจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่จำเป็นอย่างยิ่งที่อาจจะต้องมีการพูดถึงในการบริหารในยุคใหม่และรวมไปถึงความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมด้วยนะครับหรือที่เราเรียกว่า CSRนะครับ Corporate Social Responsibility ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจหลักสำคัญประการหนึ่งเลยนะครับขององค์กรในยุคปัจจุบันนะครับที่จะต้องทำอย่างไรให้เกิดการตอบสนองนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมดังนั้นทักษะทางการบริหารจึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งครับในการที่จะทำให้เกิดการบรรลุนะครับทั้งในแง่ของการสร้างและพัฒนาองค์กรและรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาประเทศชาติด้วยครับเรื่องที่2ครับเราจะมาดูกันในเรื่องกรณีศึกษาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์กับนักบริหารจัดการภาคเอกชนครับโดยทั่วไปนะครับพอเราพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการนั้นเรามักจะนึกถึง3ภาคส่วนหลักๆนะครับภาคส่วนที่1นั้นก็คือภาคพาณิชยกรรมนะครับภาคส่วนที่2ก็คือภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนที่3นั้นก็คือภาคบริการครับซึ่งในภาคการบริหารทั้ง3แบบตรงนี้มีความแตกต่างกันนะครับและได้มีกระบวนการในการดำเนินการที่ต่างกันด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะชี้ให้เห็นนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่ามีความแตกต่างกันในรายละเอียดอยู่พอสมควรนะครับอย่างเช่นในภาคพาณิชยกรรมก็จะเป็นเรื่องของการซื้อสินค้าเพื่อนำสินค้าดังกล่าวมาจำหน่ายให้กับลูกค้านะครับโดยไม่มีการแปรสภาพสินค้านั้นนะหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือธุรกิจแบบซื้อมาขายไปนั่นเองครับในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมนั้นเป็นการดำเนินการในการผลิตสินค้าเพื่อออกจำหน่ายนะครับให้กับลูกค้านะครับโดยเป็นการนำวัตถุดิบหรือสินค้าที่ซื้อเข้ามานั้นมาเข้าสู่กระบวนการของการแปรรูปหรือแปรสภาพนะครับให้ต่างไปจากสิ่งเดิมเพื่อนำไปสู่การจำหน่ายนะและในส่วนที่3นะครับก็คือภาคบริการซึ่งภาคบริการนั้นก็ได้มีกระบวนการในการดำเนินการนะครับในการให้บริการแก่ผู้ซื้อสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจดังนั้นภาคบริการอาจจะเป็นสินค้าซึ่งไม่มีตัวตนนะครับหรือไม่สามารถที่จะหยิบจับได้และไม่สามารถที่จะคืนได้เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นจะเห็นได้นะครับว่ากระบวนการในการดำเนินธุรกิจนะครับหรือการบริหารต่างๆของทั้ง3ภาคนั้นจึงมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับสำหรับในส่วนแรกก่อนนะครับเป็นเรื่องของกรณีศึกษา

บริหารจัดการภาคพาณิชยกรรมครับจะเห็นได้ว่าการพาณิชย์นั้นก็คือการซื้อสินค้านะครับเพื่อนำสินค้าดังกล่าวไปขายให้กับลูกค้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้านั้นนะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจซื้อขายนะครับจะเป็นทั้งขายปลีกทั้งขายส่งจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจในลักษณะที่เป็นเรื่องของการเปิดร้านค้าเปิดโชว์รูมนะครับขายสินค้าต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นธุรกิจประเภทนี้จะมีรายได้หลักนะครับมาจากการขายสินค้าส่วนค่าใช้จ่ายก็คือค่าใช้จ่ายในการซื้อและขายสินค้านะครับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับดังนั้นการดำเนินกิจการของธุรกิจประเภทนี้ก็เป็นได้ทั้งผู้ค้าส่งนะครับแล้วก็ผู้ค้าปลีกและเป็นการวัดผลการดำเนินงานนะครับของธุรกิจพาณิชยกรรมเป็นการแสดงผลให้เห็นถึงการซื้อขายสินค้านะครับซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใน2ประเภทนะครับนั่นก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับต้นทุนการขายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายและการบริหารการซื้อขายสินค้าครับนะรวมไปถึงเรื่องของกิจการนะครับซึ่งอาจจะมีกิจการตั้งแต่ขนาดเล็กๆนะครับอย่างเช่นกิจการเจ้าของคนเดียวหรือว่าเป็นหุ้นส่วนต่างๆนะครับรวมไปถึงกิจการซึ่งอาจจะขยายออกไปสู่กิจการขนาดใหญ่นะดังนั้นตรงนี้นะครับเราจึงเห็นได้นะครับว่าโอกาสที่การขยายกิจการต่างๆของภาคธุรกิจพาณิชยกรรมนั้นมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่โดยตลอดนะครับและในยุคปัจจุบันนะครับก็มีภาคพาณิชยกรรมแบบใหม่นะครับหรือที่เราเรียกว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืออีคอมเมิร์ซนั่นเองนะซึ่งวันนี้แน่นอนครับทุกคนก็คงจะคุ้นชินกับเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับการซื้อของแบบออนไลน์นะครับซึ่งนั่นก็เป็นลักษณะธุรกิจพาณิชยกรรมแบบใหม่นะครับที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตด้วยผลของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆนะครับที่ทำให้ผู้คนสามารถที่จะเข้าถึงนะและรวมไปถึงโอกาสที่จะทำให้ผู้คนนั้นสามารถจะมีเรื่องของการชำระค่าบริการชำระค่าสินค้าต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือกระบวนการที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจพาณิชยกรรมไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่ในก็ดีครับเราสามารถที่จะจำแนกธุรกิจพาณิชยกรรมนั้นได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมนะครับหรือที่เราเรียกว่า traditional trade นะครับเราอาจจะคุ้นชินกับร้านโชห่วยนะเราอาจจะคุ้นชินกับร้านเปิดขายสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับนั่นก็คือการขายหน้าร้านนะครับในแบบดั้งเดิมแล้วก็กระบวนการในการจัดวางสินค้าก็อาจจะยังไม่ได้มีการทำอย่างเป็นระบบนะครับหรือแม้กระทั่งการรับชำระค่าสินค้าต่างๆนะซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีมาแต่ดั้งเดิมแล้วก็มีกระบวนการในการที่จะพัฒนาต่างๆอยู่ในระดับที่ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับในขณะที่อีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่นะหรือว่าโมเดิร์นเทรดนะครับซึ่งก็เป็นร้านค้าปลีกที่มีระบบมีมาตรฐานนะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งส่วนมากนั้นก็จะเป็นการจัดตั้งโดยบริษัทต่างๆที่เป็นทุนขนาดใหญ่นะครับจะเป็นทุนทั้งในระดับประเทศหรือว่าจากต่างประเทศหรือเป็นการร่วมทุนต่างๆก็ตามดังนั้นวันนี้นะครับต้องบอกว่าโอกาสในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจภาคพาณิชยกรรมสำหรับธุรกิจรายย่อยนั้นก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเหมือนกันนะครับภายใต้กลไกต่างๆที่ยังคงมีอุปสรรคในเรื่องของการควบคุมกำกับต่างๆอยู่นะครับดังนั้นในยุคปัจจุบันนะครับอย่างที่เรียนในตอนต้นครับว่ามีความสะดวกมากขึ้นนะครับในการติดต่อซื้อขายมีเรื่องของกระบวนการในการเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะครับที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันที่มากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมุมไหนของโลกนะครับสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องของการซื้อขายสินค้าได้โดยตลอดเวลาและสามารถที่จะทำได้ตลอด24ชั่วโมงครับดังนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับสำหรับภาคธุรกิจพาณิชยกรรมได้ครับในโอกาสของธุรกิจขนาดเล็กๆนะซึ่งสามารถจะมีพื้นที่นะครับสามารถที่จะมีโอกาสในการขายสินค้านะออกไปสู่สายตาชาวโลกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นวันนี้ในประเทศไทยเรานะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราอาจจะต้องมีการพัฒนาในส่วนของภาคธุรกิจพาณิชยกรรมนะครับให้มีความก้าวหน้าและโดยเฉพาะภาคธุรกิจพาณิชยกรรมนั้นก็จะเป็นส่วนสำคัญครับที่ทำให้เกิดการสร้างโอกาสนะครับให้กับประชาชนต่างๆได้ในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่ายังมีภาคธุรกิจอีกบางส่วนนะครับซึ่งเป็นภาคธุรกิจในลักษณะของธุรกิจบริการนะครับหรือว่าเป็นธุรกิจในเรื่องของอุตสาหกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งภาคธุรกิจบริการหรือภาคธุรกิจ

ในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆได้นะครับสำหรับภาคอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมนั้นคือการดำเนินการผลิตที่จะมีลักษณะของการผลิตสินค้าเพื่อขายนะมีการนำวัตถุดิบนะครับจากเดิมนะมาแปรรูปนะครับและปรับเปลี่ยนรูปโฉมนะครับให้ดูแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่จะนำไปสู่การค้าขายหรือการพาณิชย์หรือการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านั้นๆ นะครับอย่างเช่นการผลิตในเรื่องของผลไม้กระป๋องนะครับโรงงานน้ำแข็งโรงงานผลิตรถยนต์ต่างๆเพราะนั้นรายได้ของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์นะครับโดยต้นทุนนั้นก็คือตัววัตถุดิบตัวค่าแรงงานต้นทุนการผลิตนะครับรวมไปถึงต้นทุนในการดำเนินงานต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นจึงเป็นธุรกิจที่ผลิตเพื่อจำหน่ายครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ผลิตเพื่อหาวัตถุดิบนะครับมาเข้าสู่กระบวนการในการที่จะแปรรูปนะครับและธุรกิจประเภทนี้นะครับก็แน่นอนแล้วครับว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือในการที่จะสร้างเครือข่ายนะครับกับภาคธุรกิจในส่วนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีภาคธุรกิจในส่วนอื่นๆที่จะมารองรับนะครับโอกาสที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าสำหรับธุรกิจเหล่านี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเราจึงได้ยินคำว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือที่เราเรียกว่า SME นั่นเองนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นครับว่าโอกาสของชุมชนท้องถิ่นที่จะขยายหรือเติบโตไปในอุตสาหกรรมนะครับก็ยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในภาคบริการครับภาคบริการนั้นก็คือการให้บริการแก่ผู้ซื้อสินค้านะครับที่อาจจะมีมูลค่าเศรษฐกิจที่จับต้องไม่ได้หรือไม่สามารถจะคืนได้นะครับเช่นธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจการโรงแรมนะครับธุรกิจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจโรงภาพยนตร์ธุรกิจการขนส่งสินค้านะโดยเฉพาะวันนี้นะครับเราเห็นได้ว่าธุรกิจบริการนั้นมีลักษณะที่จะมีความไม่แน่นอนนะครับค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าด้วยสภาวะการความท้าทายต่างๆใหม่ๆที่เข้ามาในโลกยุคปัจจุบันนะครับอย่างเช่นกรณีของการระบาดของโรคโควิด-19 ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจภาคบริการไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นในแง่ของภาคบริการต่างๆจึงเป็นส่วนที่สำคัญในการที่เราอาจจะต้องฟื้นฟูนะครับธุรกิจเหล่านี้หลังสถานการณ์โควิด-19 นะครับและส่วนที่สำคัญตรงนี้ก็คือประเทศไทยเรานั้นถือว่ามีธุรกิจภาคบริการที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งจะนำรายได้เข้าประเทศนะครับกันอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการที่จะต้องสนับสนุนทักษะนะครับในภาคบริการก็จะเป็นสิ่งซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเช่นเดียวกันครับในเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราจะมาดูกันนั้นก็คือเรื่องทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพรัฐศาสตร์กับการจัดการภาคเอกชนนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ใน2ส่วนย่อยๆนะครับ1ก็คือทิศทางของวิชาชีพรัฐศาสตร์กับการจัดการภาคเอกชนนะครับกับส่วนที่2ก็คือแนวโน้มของวิชาชีพรัฐศาสตร์กับการจัดการภาคเอกชนครับการบริหารงานภาครัฐในประเทศไทยนั้นต้องยอมรับครับว่าเราได้รับอิทธิพลจากเรื่องของการบริหารจัดการในภาคเอกชนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับในลักษณะที่เป็นแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่หรือที่เราเรียกว่า New Public Management นะครับดังนั้นกระบวนการในการที่จะเอาแนวความคิดการจัดการของภาคเอกชนนั้นมาสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่จึงสำคัญอย่างยิ่งครับในการที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารต่างๆภาครัฐด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะต้องมีการประยุกต์นะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดและมีความประหยัดนะครับรวมไปถึงต้องคำนึงถึงกลไกการตลาดและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนด้วยและตลอดจนต้องมีการวัดผลนะครับจากการปฏิบัติงานต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งจากผลสัมฤทธิ์ต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราดูกันในส่วนที่1ก่อนนะครับเป็นเรื่องทิศทางของวิชาชีพรัฐศาสตร์กับการจัดการภาคเอกชนครับนับตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่20นะครับการปรับตัวของแนวคิดการบริหารตามพลวัตหรือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจนะครับก็ได้ส่งผลต่อการบริหารภาคเอกชนอย่างกว้างขวางครับโดยเฉพาะแนวคิดองค์การแบบรื้อปรับระบบนะครับ
หรือที่เราเคยได้ยินกันในชื่อของการ re-engineering นั่นเองครับและตรงนี้นะครับก็ยังมีแนวคิดในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตนะครับหรือการเพิ่มผลิตภาพนะครับที่เรียกว่า productivity ด้วยและรวมไปถึงการให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับหรือ CSR Corporate Social Responsibility ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการปรากฏตัวขึ้นของสิ่งเหล่านี้นะครับจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมและมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง

นี้นะครับจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นความเป็นมาของแนวความคิดในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมนั้นจึงเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงนะครับในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะเห็นได้ว่าแนวความคิดในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR นั้นก็เป็นหัวใจหลักสำคัญประการหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะแนวคิด CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเกี่ยวข้องกับวิชาความรู้ในหลายๆศาสตร์เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยารัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งศาสตร์ทางด้านจริยธรรมต่างๆด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นกระบวนการในการที่จะสร้างให้เกิดองค์ความรู้เพื่อที่จะตอบสนองต่อสังคมจึงเป็นหัวใจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับสำหรับในประเทศไทยเรามีการนำความคิดในเรื่องของการบริหารจัดการภาคเอกชนเข้ามาใช้นะครับอย่างชัดเจนก็คือในสมัยที่มีเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่หลังรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นต้นมานะครับก็มีกระบวนการในการที่จะพัฒนาเรื่องของระบบราชการต่างๆนะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีเรื่องของการพัฒนาระบบราชการมาเป็นระยะนะครับอย่างเช่นในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมในช่วงปี2523นะครับก็มีการจัดตั้งส่วนราชการต่างๆที่กระชับมากขึ้นนะครับเพราะจะไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมต่างๆโดยไม่จำเป็นนะครับแล้วก็มีแนวคิดในการปฏิรูปแนวทางการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวัฒน์นะครับในช่วงปี2531นะครับก็มีกระบวนการในการที่จะทำให้เกิดเรื่องของการมีส่วนร่วมจากสังคมหรือจากประชาชนนะหรือแม้กระทั่งในสมัยรัฐบาลของคุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับในปี2534ก็มีความเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นเรื่องของแนวคิดในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจนะครับแนวคิดในการกระจายเรื่องของพนักงานต่างๆไปสู่ภาคเอกชนนะครับหรือแม้กระทั่งการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆที่สนับสนุนให้เอกชนสามารถเข้ามาร่วมแข่งขันกับภาครัฐได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างระบบการแข่งขันลดการผูกขาดของภาครัฐนะครับและให้เอกชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมที่มากขึ้นนั่นเองครับในระยะเวลาต่อมานะครับก็มีการใช้แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับก็มีเรื่องของกระบวนการในการที่จะปฏิรูปนะครับระบบราชการด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดทำแผนแม่บทในการปฏิรูประบบราชการนะครับหรือมีแม้กระทั่งการเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนนั้นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งในสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรในช่วงปี2544ก็มีการปรับปรุงพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับและมีเรื่องของการพูดถึงการพัฒนาระบบราชการนะครับมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือที่เราเรียกว่ากพร.นะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็มีกระบวนการในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับรูปโฉมของกระทรวงต่างๆนะครับมีการเพิ่มกระทรวงใหม่ขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการระดับกรมต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับและต่อเนื่องนะครับมาจนถึงสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลนะครับการดำเนินการระหว่างหน่วยงานรัฐภาคเอกชนการลดความเหลื่อมล้ำนะครับของสังคมการเปิดโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐให้กับองค์กรภาคประชาสังคมนะครับหรือว่าภาคเอกชนที่เข้ามามากขึ้นนะครับรวมไปถึงองค์กรในส่วนท้องถิ่นนะครับและประชาชนทั่วไปนั้นก็สามารถที่จะเข้ามาได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับมีความพยายามในการที่จะแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนของระบบราชการด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นทิศทางนะครับของการบริหารจัดการภาครัฐนะครับในแนวใหม่ส่วนในเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องแนวโน้มของวิชาชีพรัฐศาสตร์กับการจัดการในภาคเอกชนนะครับเราเห็นได้นะครับว่าการจัดการภาคเอกชนนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะเข้ามาสู่แนวความคิดในการจัดการภาครัฐแนวใหม่แล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นก็เป็นแนวคิดที่ไม่ได้มีลักษณะของความเป็นสากลนิยมนะครับหรือว่าเป็นแนวคิดซึ่งจะต้องใช้ให้เหมือนกันทุกแห่งทุกที่นะครับแต่แนวโน้มในการจัดการภาครัฐสมัยใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งการเอาความคิดในเรื่องการจัดการของภาคเอกชนมาใช้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมนะครับหรือปัจจัยทางด้านการบริหารนะครับหรือว่าค่านิยมในการบริหารต่างๆนะฮะที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดเหล่านี้นะครับจึงเป็นหลักการสำคัญที่จะทำให้เกิดการมุ่งไปสู่ความเป็น

เลิศของภาครัฐนะครับและแนวคิดในเรื่องของการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการนะครับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการให้บริการประชาชนให้เป็นที่ยอมรับนะครับการปรับปรุงแก้ไขการยกระดับและการพัฒนากฎหมายระเบียบขั้นตอนนะครับในการให้บริการสามารถจะทำให้ประชาชนนั้นได้รับความสะดวกและมีมาตรฐานของส่วนราชการนะครับรวมไปถึงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของข้าราชการด้วยเช่นเดียวกันนะครับและรวมไปถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆในสังคมนะครับดังนั้นวันนี้เราจึงเห็นแนวความคิดใหม่ๆนะครับในการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งได้รากฐานมาจากสิ่งเหล่านี้และยังมีเรื่องการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีในเรื่องของการมีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือที่เราเรียกว่า e-government สิ่งเหล่านี้คือนวัตกรรมใหม่นะครับในการจัดการภาครัฐแล้วก็เป็นเรื่องของทักษะทางการบริหารของภาคเอกชนนะครับที่นักรัฐศาสตร์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้นั่นเองครับ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนยุทธศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ครับซึ่งรายการนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการด้วยกันครับช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้าย Green Idea ครับสำหรับในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านผาชันตำบลสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับชุมชนแห่งนี้มีพื้นที่ติดกับบริเวณแม่น้ำโขงซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นหินซะส่วนใหญ่ครับในฤดูฝนนั้นก็จะมีน้ำหลากนะครับจนไม่สามารถที่จะเก็บได้ส่วนในฤดูแล้งนั้นก็จะแห้งแล้งมากๆเลยล่ะครับเอาละครับตามน้องกรีนไปดูกันเลยครับในช่วง Green View
1: คุณผู้ชมด้วยนะครับน้องกรีนสุดหล่อผู้ไม่เคยมองข้ามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้น้องกรีนจะพาท่านผู้ชมไปพบกับชุมชนบ้านผาชันตำบลสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีที่น่าสนใจก็คงจะเป็นสภาพพื้นที่ของชุมชนนะครับเป็นภูเขาหินทรายสลับกับหินดินดานและลาดเอียงลงสู่แม่น้ำโขงครับพื้นที่นี้มีก้อนหินที่เป็นหน้าผาขนาดใหญ่เรียงสลับกันไปตลอดแนวลำน้ำโขงชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหาปลาและบ้านผาชันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับผู้คนจะเข้ามาชมวิถีชีวิตของชุมชนการจับปลาในแม่น้ำโขงและชมภาพก้อนหินที่เรียงรายสลับซับซ้อนกันอย่างแปลกตาสวยงามตลอดสองฝั่งแม่น้ำโขงทีเดียวครับนอกจากนี้ในพื้นที่ชุมชนบ้านผาชันยังมีเสาเฉลียงขนาดใหญ่ที่อยู่ในบริเวณลานหินเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านและด้วยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นพื้นหินมากกว่าพื้นดินจึงทำให้ชุมชนนี้ในอดีตประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งน้ำกินและน้ำใช้นะครับแต่สมาชิกของชุมชนบ้านผาชันเขามีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเราไปติดตามกันในช่วง Green View เลยครับ
2: บ้านผาชันนี่มีประชากร570คนครับมีพื้นที่22ตารางกิโลเมตร 20,000 กว่าไร่ครับในลักษณะนี้คือภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหินครับกับพื้นที่ติดชายแดนไทยลาวครับอาชีพของพี่น้องหมู่บ้านผาชันเฮาครับก็คือหาปลานี่ 80% ทั้งหาปลาทั้งทำนาทำสวนครับกับพื้นที่ส่วนใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มครับเพราะว่าอาชีพล่องลงมาก็คือหาของปลาจำพวกหาเห็ดหาหน่อไม้ครับนี่เป็นอาชีพหนึ่งที่ชุมชนเฮาทำกันอยู่แล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวครับเรื่องการท่องเที่ยวนี่ก็คือจุดขายก็คือเรื่องเสาเสลียงและกับผาชันครับที่พี่น้องเฮาได้ทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทั้งอุทยานและก็ทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจุดเด่นอีกของผาชันก็คือเรื่องการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ก่อนนั้นผาชันนี่ครับมีปัญหาในเรื่องของการขาดน้ำครับขาดจนวิกฤตครับคิดว่าที่บ่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองครับเพราะว่าในเรื่องของปัญหาเรื่องน้ำนี่เป็นปัญหาใหญ่ของหมู่บ้าน
3: ชุมชนบ้านผาชันตำบลสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดราชธานีในอดีตชุมชนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาหินและลาดเอียงลงสู่แม่น้ำโขงและเมื่อน้ำหลากแม่น้ำโขงจะสูงท่วมประมาณ10เมตร และเมื่อถึงฤดูแล้งน้ำก็จะหายลงไปในแม่น้ำโขงจนหมดพื้นที่ไม่สามารถดูดซับน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้จนในปีพุทธศักราช2538เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำอย่างหนักต้องซื้อน้ำจากที่อื่นมาใช้ถึงแม้หน่วยงานราชการต่างๆเข้ามาช่วยขุดบ่อบาดาลหาน้ำหลายครั้งแต่ไม่พบน้ำใต้ดินมีเพียงบ่อน้ำตื้นๆที่พอใช้ได้แต่ไม่เพียงพอกับชุมชนจึงเกิดปัญหาการแย่งน้ำกันใช้ค่ะ
2: ในอดีตชุมชนบ้านผาชันเนี่ยคือเมื่อก่อนมันยังครัวเรือนยังมีไม่เยอะนะครับในเรื่องของการใช้น้ำเนี่ยมันก็พอนะครับมีน้ำใช้พอตลอดทั้งปีคือจะใช้จากบ่อน้ำซึมน้ำซับที่มีอยู่รอบๆหมู่บ้านทั้งหมด14บ่อนะครับทั้งหมด14บ่อก็กระจายกันไปใช้แล้วแต่ใครจะใกล้ตรงไหนก็มาใช้แต่หลังจากนั้นมาปีพ.ศ. 2540ประชากรในชุมชนเริ่มมีเยอะหมู่บ้านขยายตัวนะครับคือน้ำจาก14บ่อเนี่ยเริ่มไม่พอแล้วคือไม่พอแล้วล่ะครับในการไปเอาน้ำมาใช้เนี่ยถึงขั้นต้องเข้าคิวรอรู้สึกว่าจะวิกฤตมากในช่วงปี40มาถึง47เนี่ยวิกฤตจริงๆนะครับคือทำไมมันถึงวิกฤตก็เพราะว่าพื้นที่ของชุมชนบ้านผาชันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นหินนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหินลาดเอียงลงสู่แม่น้ำโขงไม่มีที่กักเก็บไม่มีแหล่งน้ำในหมู่บ้านนะครับเรามามีโอกาสได้ทำงานวิจัยนะครับได้ทำงานวิจัยในช่วงปี48ก็คือตรงนี้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่การบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไอ้นี่คือหัวข้อวิจัยก็เลยมามีโอกาสได้ในงานวิจัยเขาจะให้เราเก็บข้อมูลบริบทชุมชนนะครับแล้วก็การใช้น้ำในแต่ละวันว่าชุมชนเรามีความต้องการใช้น้ำเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็สำรวจพื้นที่ว่าเรามีแหล่งกักเก็บน้ำตรงไหนบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็คือจากตรงนั้นมาเราก็มามีข้อมูลในเรื่องของบริบทชุมชนเราคือเรารู้ตัวเราเองมาบ้างแล้วนะครับในระดับหนึ่งก็เลยมามีการสร้างฝายนะครับจริงๆฝายวังอีแล้งหนึ่งเนี่ยสร้างตั้งแต่ปี46คือตอนนั้นเราก็รู้อยู่ว่าเราไม่มีแหล่งน้ำในพื้นที่ที่แบบว่ากักเก็บได้เราก็เลยประชุมหารือกันในที่ประชุมบอกว่าต้องสร้างฝายนะถึงจะมีแหล่งกักเก็บ
3: ชุมชนร่วมมือกันสร้างฝายวังอีแร้งจากเดิมที่เป็นทำนบกั้นน้ำทำจากดินทรายแต่พอน้ำหลากทำนบพังชุมชนร่วมมือฝายคอนกรีตบนหินโดยออกเงินค่าวัสดุกันเองค่ะส่วนแรงงานชาวบ้านทุกคนช่วยกันทำโดยไม่ต้องจ่ายค่าแรงค่ะประปาหมู่บ้านสมัยนั้นมีสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทหรือรอพช.นำน้ำจากบุ่งพระละครมาใช้ภายในชุมชนโดยใช้เครื่องสูบน้ำแต่จากสภาพพื้นที่ลาดชันทำให้ต้องใช้แรงเครื่องสูบน้ำมากทำให้เครื่องสูบน้ำเสียจนไม่มีงบประมาณซ่อมแซมชุมชนจึงระดมความคิดแก้ปัญหาเพื่อนำน้ำมาใช้ในชุมชนให้ได้จนเกิดนวัตกรรมที่เรียกว่าแอร์แวร์นำมาช่วยสูบน้ำจากฝายวังอีแร้งและบุ่งพระละครต่อท่อนำไปให้ชุมชนทำให้ประหยัดพลังงานและไม่ทำให้เครื่องสูบน้ำเสียอีกต่อไปค่ะ
2: หลังจากที่เราบริหารจัดการตัวเองได้ในส่วนหนึ่งก็เกิดจากงานวิจัยอีกแหละ
4: พราะว่าในกระบวนการวิจัยเกิดนวัตกรรมแอร์แวร์นะครับจากเวทีวิจัยเราเกิดนวัตกรรมแอร์แวร์เป็น อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อเสริมแรงดันน้ำเพื่อเสริมแรงดันในการสูบน้ำนะครับเราเอาอุปกรณ์ตัวแอร์แวร์เนี่ยไปสูบน้ำไปติดกับมอเตอร์สูบน้ำจากบุงพระนครขึ้นมาใช้ในช่วงปี48 49ที่เราใช้กันจนถึง50 50 50 51เนี่ยแหละประมาณนี้นะครับคือตัวแอร์แวร์นี่มันจะช่วยเสริมแรงดันในการส่งน้ำทำให้มอเตอร์ของเราเนี่ยเบาไม่หนักเบาแรงนะครับก็สูบจากบุงพระนครมาขึ้นหอถังรพช.เก่านี่แหละนะครับแล้วก็จ่ายให้ชุมชนที่อยู่ข้างล่างใช้นะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็เอาน้ำจากฝายให้ชุมชนที่อยู่สูงเนี่ยใช้พอเราผ่านตรงนี้มาได้ก็คือทางสสนก.เชิญเราเข้าประกวดการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวทางพระราชดำริทางชุมชนก็รับตอบรับแล้วก็เข้าประกวดนะครับก็ได้รับถ้วยพระราชทานในปี2551จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นมาเขาก็สนับสนุนงบประมาณมาให้สร้างฝายวังอีแรง2นะครับก็คือ 300,000 กว่าบาทนะครับ 300,000 กว่าบาทคือให้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์นะครับให้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คือในเรื่องของชาวบ้านนี่ช่วยกันทำนะครับสับเปลี่ยนกันไปเพราะว่าในชุมชนจะแบ่งกันเป็นคุ้มก็หมุนเวียนกันเป็นคุ้มไปทำนะครับจนได้ฝายวังอีแรง2มา
0: คุณผู้ชมครับจากความพยายามในการดิ้นรนเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนน้ำของคนในชุมชนบ้านผาชันทำให้ทุกวันนี้ครับเขามีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอในทุกครัวเรือนเลยล่ะครับและพวกเขามีวิธีการบริหารจัดการน้ำให้มีใช้ในปัจจุบันจนถึงอนาคตได้อย่างไรเราไปโฟกัสเรื่องราวเหล่านี้กันเลยครับในช่วงกรีนช็อตครับ
3: ปัจจุบันปัญหาของบ้านผาชันที่รวมกันแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำจนประสบความสำเร็จจากการหาน้ำได้โดยได้น้ำจากบุงพระละครนำมาใช้เป็นประปาหมู่บ้านสำหรับ113ครัวเรือนน้ำจากฝายวังอีแรงใช้เป็นประปาภูเขาแบบกาลักน้ำสำหรับ21ครัวเรือนที่อยู่บนที่สูงน้ำที่เหลือใช้ตกกล้าก่อนทำนาโดยเฉพาะในหน้าแล้งค่ะน้ำบึงริมถนนใช้เลี้ยงสัตว์หรือกิจกรรมอื่นๆภายในชุมชนเมื่อหาน้ำได้แล้วชุมชนบ้านผาชันก็ใช้น้ำเป็นค่ะการใช้น้ำเป็นก็คือชุมชนรวมกันจัดสรรน้ำตามพื้นที่และฤดูกาลในพื้นที่ต้นน้ำได้รวมกันฟื้นฟูป่าต้นน้ำสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นสร้างฝายวังอีแรงในช่วงน้ำหลากได้บริหารจัดการน้ำจากฝายวังอีแรงช่วงน้ำแล้งได้นำน้ำจากบุงพระละครมาใช้เป็นประปาที่รพช.สร้างให้และปรับปรุงให้ใช้งานโดยชุมชนนำน้ำจากฝายวังอีแรงมาใช้ทำประปาภูเขาค่ะนอกจากนี้ชุมชนมีการประกวดการใช้น้ำอย่างประหยัดโดยนำน้ำที่ใช้แล้วมาใช้รดผักสวนครัวเป็นทฤษฎีใหม่ในครัวเรือนซึ่งปลูกใส่กระถางรอบๆบ้านตัวเองค่ะ
5: เราทำทฤษฎีใหม่ในครัวเรือนซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือลดรายจ่ายสร้างรายได้ในครัวเรือนคือในการใช้น้ำเนี่ยชุมชนผาชันเนี่ยจะปลูกพวกผักหอมผักกาดผักชีทัวอย่างเงี้ยนะเพื่อนำมาบริโภคแล้วก็เหลือจากบริโภคก็แบ่งให้คนอื่นแล้วก็ขายมั่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่เน้นๆก็คือลดรายจ่ายคือในการใช้น้ำชุมชนผาชันเนี่ยคือในทฤษฎีใหม่เนี่ยเขาจะ ใช้น้ำอย่างประหยัดเหมือนกับว่าอย่างน้ำซักผ้าเขาจะลองใส่กะละมังคือเอาไปรดต้นไม้อันนี้คือเขาจะไม่ใช้โดยตรงนะครับเหมือนกับว่าเขาจะเอาน้ำซักผ้าแล้วก็เอาไปใช้อีกในส่วนรดต้นไม้เพื่อในการประหยัดน้ำใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ
3: ในด้านระบบนิเวศชุมชนรวมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าบริเวณต้นน้ำเป็นป่าชุมชนซึ่งชุมชนได้อาศัยผลผลิตของป่าเช่นเห็ดหน่อไม้และเมื่อป่าเกิดความชุ่มชื้นทำให้ปัญหาไฟป่าหมดไปค่ะ
4: ปัจจุบันตอนนี้คือเรามีฝายอีแรงหนึ่งอีแรงสองตอนนี้เรามีน้ำอยู่6,800ลูกบาศก์เมตรครับคือปัจจุบันเมื่อก่อนเราจะใช้น้ำตรงนี้ไปใช้ในครัวเรือนนะครับในส่วนอุปโภคบริโภคเนี่ยเราในส่วน

0: ในส่วนในเรื่องของน้ํากินเนี่ยคือเรายังกินจากบ่อน้ําตื้นอย่างเงี้ยกินน้ําฝนอย่างเงี้ยคือเรายังไม่สามารถที่จะมีน้ํามากินได้แต่หลังจากเรามีน้ําแล้วเราก็มีงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาได้ประชุมหารือกับชุมชนว่าเราจะเอามาทำอะไรนะครับเงินตรงนี้จะผ่านมาทางกองทุนหมู่บ้านนะครับชาวบ้านก็เห็นพร้อมกันว่าให้ทำโรงผลิตน้ำดื่มนะครับเพื่อเอาน้ำจากตรงนี้ไปผลิตเป็นน้ำดื่มให้กับชุมชนได้กินนะครับเพราะว่ามีแต่ใช้แล้วก็ทำการเกษตรนะครับแค่นั้นตอนนี้มีโรงน้ำดื่มแล้วคือชาวบ้านสามารถมาเอาน้ำไปดื่มไปกินได้ถามว่าชุมชนพอหรือยังในเรื่องของน้ำมันก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชุมชนก็มีแนวคิดที่จะต้องหาแหล่งน้ำเพื่อมาสำรองที่เรามีอยู่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต
1: คุณผู้ชมครับที่ชุมชนบ้านผาชันแห่งนี้ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะครับว่าในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งและเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณหน้าผาริมแม่น้ำโขงนั้นก็สามารถที่จะมีน้ำได้ครับทั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันและความสามัคคีของคนในชุมชนนะครับและก็มีการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านนี่แหละครับมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริเวณพื้นที่ของตนเองนั่นเองครับและช่วงสุดท้ายของรายการก็มาถึงแล้วนะครับช่วงกรีนไอเดียคัดสรรไอเดียที่เป็นประโยชน์มาให้กับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการบริหารจัดการกองทุนปลาครับเขาจะมีวิธีการทำอย่างไรและจะประสบความสำเร็จแค่ไหนครับไปติดตามกันเลยในช่วง Clean Idea
2: อาชีพประมงหาปลานับเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงรวมถึงที่บ้านผาชันแห่งนี้ด้วยค่ะในอดีตมีปัญหาเรื่องการขายปลาที่จับมาได้จนมีการร่วมกลุ่มกันจัดตั้งกองทุนปลาเพื่อจัดการเรื่องราคารวมถึงการจำหน่ายปลาให้กับลูกค้าโดยการบริหารจัดการโดยคนในชุมชนเองค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะ
3: แต่ก่อนเมื่อ 10-20 ปีก่อนนี่คนในชุมชนหาปลานะครับปลาที่หามาได้หนึ่งแหละไม่มีที่จะขายสองนะครับตัวหลักๆก็คือเรื่องราคาปลาเนื่องจากว่าพ่อค้าคนกลางนี่ที่มากดขี่เรื่องราคาปลาของเราเขาเป็นคนพูดเรื่องราคาปลาแต่พวกเราในชุมชนเป็นคนขายไม่ได้กำหนดนะครับไม่ได้กำหนดพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดราคาปลาให้พวกเราก็เลยนะครับก็เลยเกิดปัญหาทั้งสองประเด็นว่า1เมื่อได้ปลามาแล้วถ้าได้ตอนพ่อค้ามานี่ก็พอจะได้ขายแต่หลังจากที่พ่อค้ากลับไปแล้วเราไม่รู้จะไปขายที่ไหนเพราะว่าตอนนั้นไฟฟ้าก็ยังไม่ได้เข้าก็ไม่มีที่แช่ปลาก็เลยเกิดปัญหาเมื่อปัญหานี้เกิดขึ้นว่าพวกเราเอ๊ะทำไมอยู่ในแม่น้ำโขงทั้งที่พวกเราเองเป็นคนจับปลาหาปลาทั้งที่เอามาประกอบอาชีพแล้วก็เอาไปแลกข้าวแล้วก็ขายทำไมพวกเราถึงกำหนดราคาปลาเองไม่ได้ทำไมถึงเป็นพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดงั้นก็ได้เริ่มต้นนะครับได้เริ่มต้นว่ามีทางอดีตผู้อำนวยการท่านสมานแก่นพันธ์และก็ทางท่านผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันนายกำพันธ์เชิดชัยและก็คณะกรรมการชุมชนอีกส่วนหนึ่งได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็นำเข้าที่ประชุมว่าทำอย่างไรเราถึงจะแก้ปัญหาเรื่องราคาปลาในชุมชนของเราได้ก็ถามที่ประชุมว่าถ้าเราจะตั้งกองทุนขึ้นมานี่เพื่อพยุงราคาปลาของคนในชุมชนนี่พี่น้องเราจะเห็นด้วยไหมท่านก็พูดเนาะท่านก็พูดหลายอย่างเมื่อชี้แจงแล้วชี้แจงเรื่องปัญหาอะไรต่างๆให้ทางชุมชนฟังเขาก็ยินดีที่จะเข้าร่วมแต่ร่วมจริงๆนะครับในเริ่มต้นจริงๆนี่ไม่มากนะ10กว่าคน

0: สำหรับในอนาคตเมื่อเรามาทำในจุดนี้นะครับเราคิดเสียว่าเราทำอย่างไรราคาปลาถึงจะดีขึ้นแล้วก็ให้ชุมชนสมาชิกที่หาปลานี่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการหาปลาไม่ได้ว่าได้ปลามาตัวมักใหญ่ก็ได้กิโลละ50-60ไม่เอาเราต้องเป็น100-200ขึ้นเพราะว่าเราเรียนได้แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับว่าถ้าเราในอนาคตถ้าเราทำอย่างนั้นได้นะครับการพัฒนาคนในชุมชนหรือว่ารายได้นี่การพัฒนาผู้มาซื้อมาขายนี่เข้าเวรยามนี่ผมคิดว่าการที่จะมาเอารัฐเปรียบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมาเปรียบกองทุนจะมาเปรียบผู้ขายผู้หามาขายหรือว่าจะเอาเปรียบตัวเองนี่ไม่ผมคิดว่ามันจะยากนะถ้าเราพัฒนาได้ก็เขาคิดว่าอย่างนั้นครับในอนาคตครับผม
1: น้องๆครับชุมชนบ้านผาชันถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของชุมชนเข้มแข็งด้วยการมีแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทำให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีกันในชุมชนเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับนอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องบริหารจัดการน้ำแล้วชุมชนบ้านผาชันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามทำให้ผู้คนจากต่างถิ่นเข้ามาท่องเที่ยวที่บ้านผาชันแห่งนี้กันอย่างมากมายเลยล่ะครับสำหรับวันนี้เวลาของน้องกรีนหมดแล้วเดี๋ยวกลับไปพบกับพี่เอนะครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของชุมชนบ้านผาชันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นแบบของชุมชนอีกชุมชนนึงนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำแล้งและน้ำหลากได้อย่างลงตัวเลยละครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ชุมชนแห่งนี้ได้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆนะครับได้เข้ามาเรียนรู้และนำกลับไปปรับใช้ในชุมชนของตนเองซึ่งก็หวังว่าการนำไปปรับใช้นี้นะครับจะทำให้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างยั่งยืนกันเลยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับสามารถส่งจดหมายมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับกรีนโฟกัสได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมนั้นห้ามพลาดชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 2มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: เธอเรียนมสทได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็เป็นเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งเนื้อหาในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับในตอนที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งความรู้ที่เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์การเกษตรก็เริ่มจากในเรื่องของความหมายนะครับเรื่องของความหมายของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรซึ่งก็จะกล่าวอยู่ใน3ประเด็นนะครับในประเด็นที่1ก็คือเรื่องของความหมายของทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วๆไปนะครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของความหมายและก็ขอบเขตของการเกษตรนะครับส่วนอันที่3ก็เป็นความหมายของทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งสรุปมาจากความหมายทั้ง2ข้อข้างต้นนะครับเรามาเริ่มกันในข้อที่1เลยนะครับเรื่องของความหมายของทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วๆไปนะครับความหมายของทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วๆไปนั้นเนี่ยก็หมายถึงบุคคลนะครับที่ใช้ความรู้ความสามารถนะครับกำลังกายกำลังความคิดตลอดจนสติปัญญาที่มีอยู่ในตนเองนะครับเพื่อทำงานให้แก่องค์การนะครับอันนี้เป็นความหมายโดยทั่วๆไปนะครับสำหรับในด้านของการเกษตรนั้นเนี่ยนะครับสโคปนะครับหรือขอบเขตของการเกษตรเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงการผลิตสินค้าเกษตรนะครับทั้งการผลิตพืชปศุสัตว์การป่าไม้และการประมงนะครับตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรการบริการทางการเกษตรการแปรรูปและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากการเกษตรนะครับจะเห็นว่าความหมายนี้เป็นความหมายในเชิงกว้างนะครับไม่จำกัดแต่เฉพาะการผลิตในระดับต้นน้ำแต่ยังรวมหมายถึงการแปรรูปในระดับกลางน้ำและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรด้วยนะครับส่วนความหมายของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรเนี่ยนะครับก็จะประยุกต์มาได้ดังนี้นะครับก็จะหมายถึงบุคคลที่ใช้ความรู้ความสามารถกำลังกายกำลังความคิดสติปัญญาที่มีอยู่ในตนเองในการที่จะผลิตสินค้าเกษตรที่ครอบคลุมทั้งการผลิตพืชปศุสัตว์การป่าไม้และการประมงนะครับตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรการบริการทางการเกษตรการแปรรูปและการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆจากการเกษตรทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทั้งแก่บุคคลแก่องค์การแล้วก็แก่สังคมด้วยนะครับจะเห็นว่าความหมายของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนั้นเป็นความหมายในเชิงกว้างเลยทีเดียวนะครับในประเด็นที่2เกี่ยวกับความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนั้นก็คือเรื่องของความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งทรัพยากรมนุษย์นั้นก็มีความสำคัญในหลายด้านเลยนะครับมีทั้งในเรื่องของเป็นฐานะในเรื่องของปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งเนื่องจากเป็นแรงงานนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรแล้วยังเป็นผู้บริโภคสินค้าเกษตรและบริการทางการเกษตรอีกด้วยนะครับอันที่3ก็คือมีความสำคัญในด้านของฝ่ายสนับสนุนในการดำเนินงานทางการเกษตรนะครับเนื่องจากทำหน้าที่อื่นๆด้วยนะครับนอกจากการผลิตสินค้าเกษตรก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรหรือการขนส่งสินค้าเกษตรเป็นต้นนะครับ4ก็คือมีความสำคัญในเรื่องของเป็นแหล่งแรงงานของภาคการผลิตอื่นๆนะครับแล้วก็อันที่5นะครับก็คือผลจากการทำงานของทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ได้แก่ค่าตอบแทนทั้งของแรงงานค่าผลกำไรจากการประกอบการนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจะสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับส่วน อีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นั้นก็คือเรื่องของประเภทนะครับของทรัพยากรมนุษย์เกษตรเนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะจำแนกทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรได้หลายๆรูปแบบนะครับหรือจำแนกตามทักษะแรงงานก็ได้นะครับอันที่2ก็คือจำแนกตามการดำเนินงานทางธุรกิจการเกษตรนะครับส่วนข้อที่3ก็คือการจำแนกตามการเป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรนะครับเรามาดูอันแรกเลยนะครับว่าการจำแนกตามทักษะแรงงานทางการเกษตรเนี่ยนะครับจะจำแนกออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆเลยนะครับก็คือ1ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นแรงงานนะครับในลักษณะเป็นแรงงานฝีมือนะครับอย่างเช่นธุรกิจการเกษตรนะครับหรือการดำเนินงานทางการเกษตรจะต้องใช้ในเรื่องของความรู้ทางทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องในระดับสูงนะครับต้องอาศัยความชำนาญต่างๆเพราะนั้นอาจจะต้องมีการใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเช่นนักปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆนะครับนักวิทยาศาสตร์ต่างๆที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆด้วยนะครับอันที่2ก็คือแรงงานกึ่งฝีมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรงงานที่มีทักษะความชำนาญในระดับปานกลางนะครับเช่นผู้ช่วยในห้องทดลองต่างๆผู้ช่วยผู้จัดการในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงงานที่เป็นแบบกึ่งฝีมือนะครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นแรงงานไร้ฝีมือก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ใช้ความรู้ทักษะ
มากนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แรงกายเป็นหลักนะครับเช่นพนักงานที่แรงงานที่ใช้ในการขนอาหารสัตว์นะครับขนข้าวสารต่างๆหรือแรงงานที่ใช้ในการใช้สารปราบศัตรูพืชต่างๆในฟาร์มผลิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนการจำแนกอันที่2นะครับก็เป็นการจำแนกแบบตามการดำเนินงานทางธุรกิจการเกษตรนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3หน้าที่หลักๆนะครับหน้าที่ที่1ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในด้านของการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะครับในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับหรือการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันผู้ทำหน้าที่ในการผลิตและการแปรรูปถือว่าทำหน้าที่ในการผลิตหรือเป็นโปรดิวเซอร์นั่นเองนะครับส่วนข้อที่2นะครับก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการตลาดนะครับอย่างเช่นผู้ที่มีหน้าที่นะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการขายนะครับผู้ที่ทำหน้าที่ในการค้าส่งในเรื่องของการค้าปลีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกสินค้าต่างๆนะครับส่วนข้อที่3ที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกนะครับผู้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกนั้นเนี่ยนะครับก็ได้แก่นะครับผู้ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการขนส่งในเรื่องของโลจิสติกนะครับสินค้าเกษตรในเรื่องของการวิจัยนะครับการวิจัยเรื่องของการเงินหรือการให้สินเชื่อทางการเกษตรการส่งเสริมทางด้านการเกษตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกให้กับการเกษตรนะครับส่วนประเภททรัพยากรมนุษย์ในข้อที่3นั้นเนี่ยครับก็

ก็จำแนกตามการเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรนะครับก็ได้แก่การเป็นผู้ประกอบการที่เน้นในด้านประสิทธิภาพนะฮะการเป็นผู้ประกอบการที่เน้นในด้านประสิทธิภาพส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่กระบวนการในการดําเนินงานนะครับซึ่งเป็นการทําหน้าที่ในด้านของกระบวนการในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพนะครับเน้นในเรื่องของต้นทุนที่ต่ำนะครับแล้วก็การผลิตอย่างรวดเร็วนะครับอย่างเช่นการใช้ที่ดินนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสามารถผลิตพืชหรือสัตว์ได้เป็นจำนวนมากนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการที่เน้นประสิทธิผลนะครับอันนี้จะเน้นในเรื่องของการใช้กลยุทธ์ในด้านของการพิจารณาผลลัพธ์นะครับนะคือการใช้กลยุทธ์ที่ได้ผลนะครับอย่างเช่นการปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมและความยืดหยุ่นต่างๆในด้านของการดําเนินงานนะครับเพื่อตอบสนองสู่ตลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ประกอบการที่เน้นในเรื่องของตลาดเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับผู้ที่เน้นในด้านประสิทธิผลครับในข้อที่3ก็เป็นผู้ประกอบการที่เน้นในด้านของสังคมนะครับผู้ประกอบการที่เน้นในด้านของสังคมในปัจจุบันจะเห็นว่าในการทําการเกษตรเนี่ยนะครับก็จะไม่เน้นในเรื่องของการตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตเพียงอย่างเดียวนะครับยังมองกว้างไปถึงการให้ประโยชน์แก่สังคมการช่วยผลิตทางการเกษตรที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสังคมนะครับเช่นการดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคสินค้าเกษตรนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าที่เป็นอาหารเป็นต้นนะครับส่วนผู้ประกอบการในอันสุดท้ายนะครับสำหรับการผลิตทางการเกษตรนั้นก็คือผู้ประกอบการที่เน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในปัจจุบันนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจนะครับเช่นการใช้ในเรื่องของการหลักการทำการเกษตรอินทรีย์นะครับเนื่องจากว่าการผลิตทางการเกษตรนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมเสียไปเนี่ยการผลิตทางการเกษตรก็ไม่ยั่งยืนนะครับรวมทั้งในเรื่องของการใช้แนวคิดทางการตลาดที่เรียกว่าการตลาดสีเขียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทต่างๆนะครับในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการเกษตรครับครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่านะครับในตอนที่1เนี่ยนะครับในเรื่องของความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับก่อนอื่นเราจะต้องทราบถึงความหมายของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งก็หมายถึงผู้ที่ทำงานในภาคการเกษตรนะครับในด้านกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับตั้งแต่การผลิตนะครับในระดับฟาร์มนะครับก็ได้แก่เรื่องของการผลิตพืชการผลิตสัตว์การป่าไม้และการประมงนะครับแล้วก็ตลอดจนในเรื่องของการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับไปสู่เรื่องของการจำหน่ายสินค้าเกษตรก็คือผู้ที่ทำงานในภาคการเกษตรนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในทรัพยากรมนุษย์นั้นเราต้องทราบถึงในเรื่องของความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนั้นก็เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งนะครับทางด้านการเกษตรเพราะว่าในการดำเนินงานทางการเกษตรนั้นก็ต้องใช้ในเรื่องของแรงงานนะครับใช้ทักษะในเรื่องของการประกอบการของผู้ดำเนินงานในธุรกิจการเกษตรเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนี้ในการในความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์นั้นยังเป็นผู้บริโภคเองด้วยนะผู้บริโภคสินค้าเกษตรและยังเป็นผู้ที่ทำงานให้กับแรงงานในภาคการผลิตอื่นๆนะครับนอกเหนือจากภาคการเกษตรเนื่องจากในการผลิตทางการเกษตรอาจจะมีฤดูกาลต่างๆนะครับซึ่งเมื่อมีเวลาเหลือก็ผู้ทำหน้าที่ทางการผลิตนั้นก็อาจจะเป็นแรงงานให้กับภาคการผลิตอื่นเป็นต้นนอกจากนี้ค่าตอบแทนจากแรงงานนะครับแล้วก็การประกอบการนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองนะครับและประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการแบ่งประเภททรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรซึ่งจะใช้หลักในการแบ่งทรัพยากรมนุษย์ตามทักษะฝีมือแรงงานนะครับส่วนหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือมีการแบ่งตามการดำเนินงานทางธุรกิจการเกษตรนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับก็เราจะแบ่งตามการเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรครับครับในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรตอนที่สองนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งในตอนนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเป็นหลักนะครับเป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการเกษตรนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องทราบถึงในเรื่องของความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับอันที่2ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรและ3ก็คือกิจกรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ครับเรามาเริ่มตั้งแต่เรื่องของความหมายของการจัดการเลยนะครับว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนั้นเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงกระบวนการนะครับในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมต่างๆนะครับด้านทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งก็ได้แก่ของการวางแผนนะครับการสรรหาแล้วก็การคัดเลือกการพัฒนาและการจูงใจทรัพยากรมนุษย์นะครับเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การทางการเกษตรครับส่วนในประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับซึ่งอันแรกเลยนะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็มีความสำคัญในแง่ของการควบคุมค่าตอบแทนนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าการควบคุมค่าตอบแทนคือการลดค่าตอบแทนของทรัพยากรมนุษย์นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยในการจัดการก็จะหมายถึงการที่เรามีการบริหารจัดการในเรื่องของค่าตอบแทนต่างๆนะครับอาจจะให้ค่าแรงหรือว่าค่าตอบแทนแก่ทรัพยากรมนุษย์ที่สูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะดึงดูดให้กับผู้ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยได้เข้ามาดำเนินงานให้แก่การดำเนินงานทางธุรกิจการเกษตรหรือทำทางด้านการเกษตรนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นในเรื่องของต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะลดลงนะครับต้นทุนต่อหน่วยเนื่องจากประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สูงขึ้นดังนั้นการที่จะลดค่าตอบแทนจึงไม่สามารถที่จะตอบในเรื่องของการควบคุมค่าตอบแทนได้นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพนะครับเนื่องจากการจัดการนั้นเนี่ยนะครับที่ถูกต้องในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์นั้นมีความรู้ความสามารถนะครับที่จะใช้ในเรื่องของการทำงานทางด้านการเกษตรได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นถ้าทรัพยากรมนุษย์คนใดนะครับที่ขาดความรู้หรือทักษะในบางประการนะครับกิจการก็ต้องมีการที่จะให้การอบรมนะครับให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ทักษะเพิ่มขึ้นนะครับในการจัดการในส่วนนี้ก็จะเป็นการเพิ่มผลิตภาพในเรื่องของการผลิตทางการเกษตรที่ได้ผลมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่3ในเรื่องของความสำคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็คือเรื่องของการออกแบบงานนะครับเนื่องจากกิจการในการเกษตรนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการผลิตนะครับที่ใช้แรงงานนะครับในเรื่องทั้งแรงงานที่มีทักษะและไม่มีทักษะนะครับและบางกิจการนั้นก็อาจจะเป็นกิจการที่เน้นในเรื่องของการใช้ทุนเป็นหลักนะครับอาจจะใช้แรงงานน้อยนะครับถ้าใช้แรงงานอาจจะต้องดูว่าใช้แรงงานที่มีทักษะหรือไม่มีทักษะเป็นต้นเพราะนั้นในการจัดการก็ต้องขึ้นอยู่กับในเรื่องของการออกแบบงานนะครับว่าจะใช้คนประเภทใดลักษณะของงานเป็นอย่างไรนะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็จะต้องจัดคนให้เข้ากับงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับอันนี้เป็นความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในข้อที่3นะครับส่วนข้อที่4ก็เป็นเรื่องของการดึงศักยภาพของบุคลากรนะครับเนื่องจากทรัพยากรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนะครับสามารถที่จะใช้ศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นในการจัดการก็จะต้องเน้นในเรื่องของการจูงใจนะครับบุคลากรนะครับให้สามารถที่จะนำศักยภาพของตนเองเนี่ยมาใช้กับงานนะครับเพื่อก่อให้เกิดผลิตภาพและก็ผลิตผลนะครับในการดำเนินงานให้สูงมากที่สุดนะครับจากการดำเนินงานนะครับส่วนความสำคัญของการจัดการในทรัพยากรมนุษย์ในข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5ก็คือเรื่องของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจะเห็นว่าองค์การทางธุรกิจนะครับหรือการจัดการในด้านการเกษตรต่างๆเนี่ยก็จะแข่งขันกันที่จะดึงดูดทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถนะครับให้มาเข้าทำงานกับองค์การนะครับเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบในการให้กับคู่แข่งขันอื่นๆนะครับเนื่องจากการที่องค์การจะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและได้ผลประกอบการที่ดีนะครับก็ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพดังนั้นการจัดการทรัพยากรที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การเป็นต้นนะครับประเด็นถัดมานะครับก็คือในเรื่องของกิจกรรมนะครับที่มีอยู่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายเลยนะครับโดยสามารถแบ่งขั้นตอนหลักๆนะครับในกิจกรรมทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยออกได้เป็นทั้งหมดนะครับ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือในเรื่องของการกำหนด
ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนะครับเป็นขั้นตอนที่1 นะครับเมื่อกำหนดความต้องการในด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้แล้วนะครับก็จะไปสู่ในขั้นตอนที่2นะครับก็คือการตอบสนองนะครับต่อความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนะครับเมื่อเราตอบสนองทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้แล้วมีทรัพยากรมนุษย์อยู่ในองค์การแล้วนะครับก็ต้องมีการทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในองค์การนั้นให้อยู่กับการทำงานในองค์การด้านการเกษตรต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็น3ขั้นตอนหลักๆในกิจกรรมของทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการเกษตรครับโดยเรามาดูรายละเอียดนะครับในแต่ละขั้นตอนนะโดยขั้นตอนที่1 นะครับก็คือในเรื่องของการกำหนดความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับการกำหนดความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะครับโดยหลักๆแล้วก็จะมีเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับในเรื่องการวางแผนนั้นก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1ก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การทางธุรกิจนะครับสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็จะมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจนะครับหรือองค์การทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับว่ามีนโยบายนะครับมีกลยุทธ์อย่างไรนะครับสภาพแวดล้อมในเรื่องของการแข่งขันในองค์การธุรกิจเป็นอย่างไรนะครับธุรกิจมีนโยบายในเรื่องของการเติบโตในด้านของความอยู่รอดของการดำเนินงานอย่างไรนะครับถ้าหากว่ามีความต้องการในเรื่องการเติบโตนะครับในการพัฒนาองค์การนั้นเนี่ยในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การนะครับที่ต้องการเติบโตและการแข่งขันได้ในการดำเนินงานทางด้านการเกษตรนะครับเมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นถัดมาก็คือจะต้องมีการพยากรณ์อุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์นะครับว่าองค์การต้องการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้ที่สอดคล้องนะครับกับกลยุทธ์ขององค์การได้อย่างไรนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าในองค์การทางด้านการเกษตรนั้นต้องการที่จะขยายนะครับการดำเนินงานในการผลิตสินค้านะครับเพื่อการสินค้าเกษตรนะครับเพื่อการส่งออกมากยิ่งขึ้นดังนั้นในการในอุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยก็ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับในด้านของการผลิตสินค้าแล้วก็การส่งออกสินค้านะครับจะต้องมีลักษณะของงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาการค้าเพื่อการส่งออกเด็กนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นอุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีทั้งอุปสงค์ทั้งเชิงปริมาณแล้วก็อุปสงค์ทั้งเชิงคุณภาพนะครับเชิงปริมาณก็คือจำนวนบุคลากรที่ต้องการในการทำหน้าที่ต่างๆนะครับในเชิงคุณภาพก็คือในเรื่องของคุณลักษณะนะครับหรือคุณสมบัติของผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆในองค์การที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เราได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเอาไว้นะครับในขั้นตอนที่3ของการวางทรัพยากรมนุษย์นั้นก็คือเรื่องของการพยากรณ์อุปทานนะครับของทรัพยากรมนุษย์นะครับการพยากรณ์อุปทานก็คือความต้องก็คือในเรื่องของในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะครับที่มีอยู่ในองค์การอยู่แล้วนะครับนะว่ามีทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์นะครับหรือสภาพแวดล้อมขององค์การที่ได้วิเคราะห์ไว้มากน้อยเพียงใดนะครับนี่ก็ต้องมีการพยากรณ์ในเรื่องของคือมีการประมาณการนะครับในเรื่องของบุคลากรที่มีอยู่ในองค์การนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดทำแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยที่มีการเปรียบเทียบนะครับระหว่างอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรมนุษย์นะครับหากอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรมนุษย์ที่ได้วิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับมีเท่ากันพอดีนะครับดังนั้นแผนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็จะไม่ต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นแผนที่ยึดแผนเดิมเป็นหลักนะครับส่วนถ้าหากว่าอุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์นั้นมีมากกว่าอุปทานนะครับแผนการแผนของทรัพยากรมนุษย์นั้นก็จะต้องมีการสรรหาบุคลากรนะครับหรือทรัพยากรมนุษย์นะครับจากทั้งภายในและภายนอกนะครับถ้าภายในอาจจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งต่างๆถ้าเป็นภายนอกก็อาจจะเป็นในเรื่องของการสรรหาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติมจากแหล่งงานต่างๆเป็นต้นนะครับหรือถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะหาทรัพยากรมนุษย์ใหม่ๆได้ก็อาจจะต้องมีการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นการทำงานล่วงเวลาเป็นต้นนะครับในการวางแผนสำหรับสถานการณ์ที่อุปทานมากกว่าอุปสงค์นะครับ
ถ้าอุปทานทรัพยากรมนุษย์มากกว่าอุปสงค์นั้นเนี่ยก็หมายถึงหมายความว่ามีทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่เกินจากความต้องการนะครับในที่นี้ก็อาจจะวางแผนในเรื่องของการลดเวลาทำงานนะครับหรือการให้เกษียณก่อนกำหนดหรือมีการเลิกจ้างต่างๆนะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการทำแผนนะครับเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะครับในด้านของการกำหนดความต้องการในประเด็นถัดมานะครับก็คือในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนนะครับซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยก็ต้องมีหลักการนะครับซึ่งก็จะใช้หลักการในเรื่องของความชัดเจน

ติมนะครับสำหรับทรัพยากรมนุษย์ว่าจะต้องการในด้านของการพัฒนาในด้านใดบ้างมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับหลังจากที่พัฒนาแล้วจะนำไปใช้อย่างไรนะครับมีการจัดทำโครงการในการพัฒนานะครับมีการคัดเลือกแล้วก็ใช้เทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับเช่นเทคนิคในเรื่องการฝึกอบรมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมทักษะนะครับหรือในเรื่องของปรับปรุงเรื่องของทัศนคติในการทำงานเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็คือหลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินการในเรื่องการพัฒนานะครับหรือไปให้อบรมต่างๆให้มีการศึกษาต่อนะครับหรือว่าให้มีในเรื่องของการดำเนินงานนะครับที่ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมเด็กๆเป็นต้นนะครับรวมทั้งในเรื่องของการจัดการความรู้ในองค์การด้วยนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องการประเมินผลในด้านของการพัฒนานะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการจูงใจทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดแรงจูงใจนะครับว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นเกิดแรงจูงใจนะครับได้ในหลายๆส่วนนะครับตั้งแต่ความแรงจูงใจในขั้นพื้นฐานนะครับนะเรื่องของความมั่นคงต่างๆที่มีในชีวิตนะครับในเรื่องของความต้องการในด้านของสังคมต่างๆนะทรัพยากรมนุษย์ก็ยังมีแรงจูงใจเรื่องของความสำเร็จส่วนบุคคลด้วยนะครับการได้มีชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆในการทำงานนะครับความภาคภูมิใจในการทำงานเพราะฉะนั้นในการจูงใจโดยการให้ค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์นั้นก็ต้องสอดคล้องนะครับกับสาเหตุของแรงจูงใจนะครับเช่นการให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนะที่เป็นตัวเงินก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งของก็ได้นะครับข้อสิ่งที่เป็นสิ่งนอกกายนะครับส่วนค่าตอบแทนอีกอันนึงก็จะเป็นการตอบสนองที่สูงขึ้นก็คือเรื่องการตอบสนองแรงจูงใจที่มีอยู่ในจิตใจของทรัพยากรมนุษย์นะครับเช่นในเรื่องของความภาคภูมิใจนะครับการได้มีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาองค์กรนะครับการที่มีการได้รับความชื่นชมนะครับในเรื่องของการทำงานในภาคการเกษตรที่ช่วยให้การพัฒนาของทั้งองค์การของทั้งบุคคลองค์การแล้วก็ประเทศชาตินั้นเกิดความเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองต่อไปอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจในเรื่องของแรงจูงใจของทรัพยากรมนุษย์ในส่วนหนึ่งนะครับครับกล่าวโดยสรุปนะครับในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนะครับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการเกษตรนั้นก็คือการใช้กระบวนการในด้านของการจัดการนะครับเพื่อที่จะจัดการมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในด้านของการเกษตรเพื่อให้ทำงานในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การทางด้านการเกษตรได้นะครับในการจัดการในกระบวนการจัดการนั้นก็ต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของการวางแผนการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ามาสู่องค์การทางด้านการเกษตรดังกล่าวนะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในการเกษตรนั้นก็มีความสำคัญในหลายๆประการนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของการควบคุมค่าตอบแทนต่างๆก็คือการพยายามที่จะจัดการในเรื่องของค่าตอบแทนนะครับเพื่อที่จะจูงใจให้ทรัพยากรมนุษย์นั้นที่มีความรู้ความสามารถนะให้มาทำงานให้กับองค์การต่างๆนะครับอย่างการจัดการก็ยังสามารถที่จะช่วยทำให้กิจการนั้นสามารถที่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพนะครับมีผลิตภาพในการดำเนินงานนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะช่วยให้องค์การทางการเกษตรนั้นมีความสามารถในเรื่องของการแข่งขันนะครับกับองค์การอื่นๆนะครับเนื่องจากมีทรัพยากรมนุษย์นะครับที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานให้กับองค์การนะครับก็สามารถที่จะทำให้กิจการนั้นสาม

อันนี้เป็นของชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์หน่วยที่4ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ซึ่งหัวข้อต่างๆจะครอบคลุมเกี่ยวกับการกำหนดตัวแปรการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยการเขียนสมมติฐานการวิจัยการกำหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเมื่อได้หัวข้อวิจัยและหน่วยวิจัยแล้วขั้นต่อไปก็คือการเลือกวิธีวิจัยว่าจะใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยเชิงปริมาณนั้นมีความหมายสองนัยยะด้วยกันก็คือเป็นการวิจัยที่มีการวัดผลการวิจัยออกมาเป็นปริมาณหรือเป็นตัวเลขในประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือเป็นการวิจัยที่จะใช้หน่วยวิจัยที่มีปริมาณมากเพียงพอที่จะให้การสรุปผลเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ว่าจำนวนถ้ามากเกินไปก็จะเป็นการสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นในทางสถิติจะมีการคำนวณว่าถ้าประชากรจำนวนเท่านี้ควรจะเป็นกลุ่มตัวอย่างสักเท่าไหร่ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปการวิจัยเชิงปริมาณอีกประเด็นหนึ่งก็คือเครื่องมือที่ใช้ในส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบสอบถามเมื่อมีแบบสอบถามเราก็ไปวัดจากหน่วยวิจัยก็จะได้คำตอบมาคำตอบนั้นเราก็จะมาแปลงเป็นตัวเลขคือเป็นปริมาณฉะนั้นในการวิจัยเชิงปริมาณจะต้องมีการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขให้ได้ผลออกมาเป็นตัวเลขตัวใหม่และผู้วิจัยจึงจะแปลผลตัวเลขนั้นออกมาเป็นความหมายอีกทีหนึ่งที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพก็จะเป็นการวิจัยที่จะไม่ใช้การสรุปผลจากตัวเลขแต่จะเป็นการสรุปผลมาจากการสัมภาษณ์หรือสังเกตจากหน่วยวิจัยที่ผู้วิจัยเลือกสรรมาแล้วว่าเป็นตัวแทนที่ดีที่จะให้ข้อมูลการวิจัยครั้งนั้นออกมาซึ่งผู้วิจัยต้องการว่าข้อมูลที่เราต้องการนั้นเราต้องการอะไรเพราะหน่วยวิจัยเราไม่จำเป็นต้องใช้จำนวนมากเราเรียกว่าหน่วยวิจัยพวกนั้นเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักหรือ key informant วิธีทัศน์นี้จะเน้นการออกแบบการวิจัยที่เป็นวิจัยเชิงปริมาณเพราะเป็นวิธีวิจัยที่นิยมใช้กันมากส่วนวิจัยเชิงคุณภาพขอให้นักศึกษาได้รับชมจากวิธีทัศน์ในหน่วยที่8ดังที่กล่าวแล้วเมื่อนักศึกษาทราบหัวข้อวิจัยและหน่วยวิจัยที่ชัดเจนแล้วนักศึกษาก็ควรจะต้องเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยสมมติฐานการวิจัยนิยามศัพท์กรอบแนวคิดการวิจัยให้ชัดเจนเป็นเบื้องต้นก่อนหัวข้อวิจัยหรือประเด็นที่นักศึกษาได้นั่นก็คือตัวแปรนั่นเองสมมติว่ามีผู้วิจัยคนหนึ่งสนใจเรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งนี้เพราะว่าปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีการใช้สมาร์ทโฟนและมีการใช้แอปพลิเคชันที่ติดต่อสื่อสารกันได้สามารถทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ได้แอปพลิเคชันเหล่านั้นก็อย่างเช่น Facebook Line Instagram Twitter แต่สำหรับกรณีนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะเลือกศึกษาการใช้ Facebookเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีคนไทยใช้มากถึง45ล้านบัญชีด้วยกันสำหรับหน่วยวิจัยผู้วิจัยก็สามารถที่จะศึกษากับคนได้หลายกลุ่มเช่นอาจจะศึกษากับนักเรียนนักศึกษาอาจารย์บุคคลเฉพาะสาขาอาชีพสมมติว่าครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษากับบุคคลวัยทำงานทีนี้เมื่อกำหนดคำว่าบุคคลวัยทำงานที่เฉยเนี่ยกลุ่มก็จะกว้างมากเพราะฉะนั้นจะต้องกำหนดกลุ่มบุคคลหรือหน่วยวิจัยที่เราต้องการจะไปเก็บข้อมูลให้มันแคบลงมาเพื่อความสะดวกในการที่จะส่งแบบสอบถามหรือไปสัมภาษณ์มา

สมมติว่าผู้วิจัยสนใจเลือกบุคคลในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้วิจัยนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตบางเขนก็สามารถกระทำได้เพราะฉะนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นเรื่องที่จะวิจัยก็คือพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาก็คือพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กส่วนหน่วยวิจัยที่จะศึกษาก็คือบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเมื่อได้2ประเด็นนี้แล้วการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยก็จะสามารถกระทำได้ปกติแล้ววัตถุประสงค์การวิจัยก็จะต้องระบุ2สิ่งด้วยกันก็คือตัวแปรที่จะศึกษากับหน่วยวิจัยถ้าการวิจัยครั้งนั้นมีการศึกษาตัวแปรข้างต้นเพียงอย่างเดียวการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยก็จะมีเพียงข้อเดียวปกติแล้ววัตถุประสงค์ในการวิจัยนั้นก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่าเพื่อเพราะฉะนั้นกรณีข้างต้นเราสามารถเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยได้ว่าเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครแต่บางกรณีผู้วิจัยนอกจากจะสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้ Facebook แล้วอาจจะต้องการศึกษาลึกลงไปก็คืออยากจะทราบว่าถ้าหน่วยวิจัยเนี่ยมีสถานภาพต่างกันเช่นมีเพศต่างกันมีระดับการศึกษาต่างกันมีรายได้ต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ Facebook ต่างกันหรือไม่เพราะกรณีดังกล่าวนี้เรียกว่ามีการศึกษาตัวแปรต้นด้วยซึ่งตัวแปรต้นที่กล่าวก็จะมีเพศระดับการศึกษาและรายได้ส่วนตัวแปรตามก็คือประเด็นวิจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็คือพฤติกรรมการใช้ Facebook เพราะตอนนี้มีคำว่าตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเกิดขึ้นมาสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือตัวแปรตามก็คือประเด็นสำคัญที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาก็คือพฤติกรรมการใช้ Facebook ส่วนตัวแปรต้นก็คือคุณลักษณะของหน่วยวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาว่าถ้าหน่วยวิจัยนั้นมีคุณลักษณะต่างๆนั้นในคุณลักษณะแต่ละประเภทถ้าเกิดแตกต่างกันมันจะส่งผลต่อตัวแปรตามหรือไม่เช่นบุคคลวัยทำงานที่มีเพศต่างกันคือเพศชายเพศหญิงถ้ามีเพศต่างกันเนี่ยจะมีพฤติกรรมการใช้ Facebook ต่างกันหรือไม่นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการศึกษาตัวแปรต้นด้วยเมื่อมีการศึกษาตัวแปรต้นด้วยการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2ข้อโดยข้อแรกก็จะเป็นวัตถุประสงค์การวิจัยทั่วๆไปส่วนข้อที่2นั้นก็จะเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์การวิจัยก็จะเขียนได้เป็น2ข้อดังนี้นะครับข้อที่1เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ Facebook ของบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครข้อที่2ก็เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ Facebook ของบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครจำแนกตามตัวแปรเพศระดับการศึกษาและรายได้คือจะต้องระบุตัวแปรต้นที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษางานวิจัยบางชิ้นจะเขียนว่าเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ Facebook ของบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครจบเฉยๆอย่างนี้ไม่สมควรนะเมื่อมีการเปรียบเทียบก็ควรจะต้องระบุด้วยว่าตัวแปรที่สนใจจะศึกษานั้นมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยได้2ข้อต่อไปก็คือการเขียนสมมติฐานการวิจัยเมื่อมีการกำหนดตัวแปรต้นเราจะต้องมีการตั้งสมมติฐานในการวิจัยครั้งนั้นเพื่อเมื่อเก็บข้อมูลมาแล้วเราจะต้องมีการสรุปผลว่ามันสอดคล้องกับสมมติฐานหรือไม่สมมติฐานการวิจัยเราจะเอาวัตถุประสงค์ข้อที่2นั้นมาเขียนแยกตามตัวแปรโดยที่ตัวแปรแต่ละตัวเราก็จะตั้งสมมติฐานเป็นข้อๆเราจะไม่เขียนรวม
ไม่เหมือนวัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งเราจะเขียนรวมว่าเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ Facebook ของบุคคลวัยทำงานจำแนกตามตัวแปรเราระบุตัวแปรทั้ง3ตัวลงไปในข้อเดียวกันแต่พอเป็นสมมติฐานการวิจัยเราจะเขียนแยกตามตัวแปรก็คือสมมติฐานข้อที่1ก็จะเขียนว่าบุคคลวัยทำงานที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ Facebook แตกต่างกันข้อที่2ก็จะเป็นตัวแปรตัวที่2ก็คือบุคคลวัยทำงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ Facebook แตกต่างกันและข้อที่3ก็เป็นตัวแปรตัวที่3ก็คือบุคคลวัยทำงานที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ Facebook แตกต่างกันนะการเขียนสมมติฐานการวิจัยนิยมเขียนแยกตามตัวแปรเป็นข้อๆเพราะว่าเมื่อทดสอบสมมติฐานมาแล้วพบความแตกต่างหรือไม่แตกต่างเราจะได้สรุปผลได้ว่าผลการวิจัยครั้งนั้นที่ทดสอบมาแล้วเพศเนี่ยสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ1หรือไม่ข้อ2หรือไม่ข้อ3หรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นสมมติฐานควรจะต้องเขียนแยกเป็นรายข้อตามตัวแปรต่อไปก็คือการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะนิยามศัพท์เฉพาะก็คือการบอกความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนั้นว่ามีความหมายอย่างไรคำบางคำในงานวิจัยที่คนละเรื่องกันแต่อาจจะใช้คำเดียวกันแต่พอเป็นงานวิจัยคนละเรื่องกันนั้นความหมายก็จะเป็นคนละความหมายเช่นระดับการศึกษาเนี่ยบอกความหมายอาจจะบอกเหมือนกันแต่ว่าเวลาแยกกลุ่มอาจจะไม่เหมือนกันบางงานวิจัยอาจจะแยกเพียงระดับการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมสูงกว่ามัธยมแค่นั้นเพราะกลุ่มหน่วยวิจัยที่ไปเก็บนั้นอาจจะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีครอบคลุมระดับการศึกษาต่ำไปจนถึงสูงแต่บางงานวิจัยศึกษากับกลุ่มคนที่มีการศึกษาสูงเราก็จะต้องไปกำหนดระดับการศึกษาเป็นอีกแบบหนึ่งแยกกลุ่มเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการนิยามศัพท์ในการวิจัยครั้งนั้นว่าในคำนี้เรามีความหมายว่าอย่างไรคำศัพท์ที่นำมานิยามส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นตัวแปรต้นกับตัวแปรตามสำหรับตัวแปรต้นนั้นการนิยามเราจะบอกความหมายว่าหมายถึงอย่างไรแล้วก็ในการวิจัยครั้งนั้นจะแบ่งตัวแปรนั้นแยกย่อยเป็นอะไรบ้างส่วนตัวแปรตามนั้นก็คือประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาเราก็จะบอกทั้งความหมายและจะบอกว่าในการที่จะวัดตัวแปรนั้นออกมาเราจะวัดด้วยเครื่องมืออะไรนะให้ชัดเจนการนิยามตัวแปรตามนี้เราจะเรียกว่านิยามเชิงปฏิบัติการคือนอกจากจะบอกความหมายแล้วยังบอกด้วยว่าเราจะวัดตัวแปรนั้นด้วยเครื่องมืออะไรเป็นแบบสอบถามแบบทดสอบหรืออะไรยังไงมีลักษณะอย่างไรจากงานวิจัยข้างต้นเรามีตัวแปรต้น3ตัวคือเพศระดับการศึกษาและรายได้การนิยามศัพท์เฉพาะนั้นคำว่าเพศเนี่ยเราไม่ต้องนิยามเพราะว่าในงานวิจัยต่างๆถ้าศึกษาตัวแปรเพศนั้นเราก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเหมือนกันหมดคือชายกับหญิงยังไม่มีงานวิจัยใดที่มีการศึกษาพอกำหนดเพศแล้วจะมีกำหนดเป็นชายหญิงและเพศที่3ยังไม่เคยมีงานวิจัยอันไหนนะที่ศึกษาลักษณะอย่างนี้ที่ระดับการศึกษาอย่างที่กล่าวแล้วว่าระดับการศึกษาบางงานวิจัยมีการใช้กลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันเราก็ต้องมานิยามอย่างกรณีนี้เรานิยามว่าระดับการศึกษาหมายถึงวุฒิการศึกษาสูงสุดที่บุคคลวัยทำงานได้รับซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะจำแนกเป็น2กลุ่มคือระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าเพราะว่าบุคคลวัยทำงานในที่นี้ก็เป็นบุคคลที่อยู่ในออฟฟิศนะสำนักงานอะไรต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบางกลุ่มอาจจะเป็นปริญญาโทหรือสูงกว่าเพราะระดับการศึกษาในที่นี้เราจะจำแนกเป็นแค่2ระดับด้วยกัน

รายได้เราก็จะนิยามว่าหมายถึงจำนวนเงินสุทธิต่อเดือนของบุคคลวัยทำงานได้รับจากการประกอบอาชีพซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนกลุ่มที่2 31,000 บาทถึง 60,000 บาทต่อเดือนและกลุ่มที่3 61,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นจะดูว่าอาจจะ 60,000 บาทจะมากเนื่องจากว่าเราใช้บุคคลไปทำงานที่ทำงานในสำนักงานบางคนอาจจะมีเงินเดือนค่อนข้างสูงในยุคสมัยนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะส่วนตัวแปรตามซึ่งได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าตัวแปรตามนิยมที่จะนิยามเชิงปฏิบัติการคือบอกความหมายและวิธีการวัดอย่างเช่นคำว่าพฤติกรรมการใช้ Facebook ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเขาจะนิยามว่าพฤติกรรมการใช้ Facebook หมายถึงการกระทำของบุคคลวัยทำงานในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ซึ่งครอบคลุมความมุ่งหมายในการใช้ความถี่ในการใช้ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละครั้งความพึงพอใจในการใช้และประโยชน์ที่ได้รับประเด็นต่างๆที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็คือประเด็นที่เขาสนใจจะศึกษานั่นเองซึ่งนิยามตรงนี้เนี่ยผู้วิจัยต้องมีการศึกษาว่าการใช้ Facebook นั้นมันมีประโยชน์อะไรยังไงคนเขามีความมุ่งหมายในการใช้อะไรยังไงต้องมีการไปศึกษาจากวรรณกรรมต่างๆมาเพื่อจะนำข้อมูลอันนั้นมาสร้างเครื่องมือวิจัยซึ่งเมื่อเราสร้างเครื่องมือวิจัยเราก็ต้องนิยามให้ชัดเจนตรงนี้นี่ก็คือความหมายของพฤติกรรมการใช้ Facebook ทีนี้วัดการวัดพฤติกรรมการใช้ Facebook นี้ก็วัดได้ด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนะมีข้อคำถามตามประเด็นที่กล่าวมาแล้วข้างต้นการตอบเป็นแบบเลือกตอบแบบม่านประมาณค่า5ระดับคือมากที่สุด5มาก4ปานกลาง3น้อยและน้อยที่สุด1เพราะจะเห็นว่าทั้ง2ย่อหน้านี้ย่อหน้าบนก็เป็นการบอกความหมายส่วนย่อหน้าที่2ก็เป็นวิธีการวัดนี่แหละครับก็คือนิยามเชิงปฏิบัติการนี่คือการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะต่อไปก็คือการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยกรอบแนวคิดในการวิจัยนั้นเราสามารถเขียนรูปแบบก็คือกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคิดเชิงความสัมพันธ์ของตัวแปรผู้วิจัยส่วนใหญ่ที่เขียนกันเนี่ยก็จะนิยมเขียนรูปแบบที่2ก็คือเป็นรูปแบบกรอบสี่เหลี่ยม2กรอบซ้ายและขวากรอบซ้ายก็จะเป็นระบุตัวแปรต้นที่จะศึกษาในครั้งนั้นกรอบขวาก็จะเป็นตัวแปรตามแล้วก็มีลูกศรเชื่อมระหว่าง2กรอบนี้แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรตัวอย่างเช่นจากประเด็นวิจัยข้างต้นผู้วิจัยสนใจจะศึกษาพฤติกรรมการใช้ Facebook ก็จะอยู่ในกรอบขวามือคือเป็นตัวแปรตามส่วนตัวแปรต้นก็ศึกษา3ตัวด้วยกันก็คือเพศระดับการศึกษาและรายได้ก็จะทำเป็นกรอบ2กรอบนี้และมีลูกศรตรงกลางนะแสดงว่าตัวแปรต้นส่งผลต่อตัวแปรตามดังนี้อันนี้เรียกว่ากรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงความสัมพันธ์ของตัวแปรส่วนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีนั้นก็อาจจะเป็น2กรอบนี้แต่ซีกซ้ายนี่ก็จะเป็นเชิงทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนั้นเช่นการใช้ Facebook มีความมุ่งหมายยังไงบ้างนะและตัวแปรตามก็จะเป็นพฤติกรรมการใช้แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าที่ดูนั้นก็จะเป็นการเขียนกรอบแนวคิดเพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นกรอบแนวคิดเชิงความสัมพันธ์ของตัวแปรดังภาพที่ปรากฏต่อไปก็จะพูดถึงการกำหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างปกติแล้วเมื่อได้ประเด็นวิจัยแล้วเนี่ยผู้วิจัยก็มักจะคิดตามออกมาทันทีว่าในการศึกษาประเด็นนั้นจะศึกษากับใครก็คือจะใช้หน่วยวิจัยเป้าหมายเป็นใครหน่วยวิจัยนั้นจะมีจำนวนเพียงใดซึ่ง
จำนวนหน่วยวิจัยเป้าหมายนั้นก็ไม่ควรจะมากเกินไปจนไม่อยู่ในวิสัยที่จะเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปผลได้ทันตามกำหนดเวลาจากตัวอย่างข้างต้นเป็นพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครดังที่กล่าวแล้วถ้าเรากำหนดเป็นคำกว้างๆว่าบุคคลวัยทำงานอันนี้จะกว้างมากคือเป็นบุคคลวัยทำงานในประเทศทั้งหมดซึ่งคงสุดวิสัยที่จะเก็บข้อมูลมาได้เพราะฉะนั้นจะต้องกำหนดหน่วยวิจัยให้แคบลงมาถ้ากำหนดหน่วยวิจัยเป็นบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครอันนี้ก็ยังกว้างอยู่ก็จะเป็นบุคคลวัยทำงานทั้ง50เขตในกรุงเทพมหานครแต่ถ้าผู้วิจัยสามารถที่จะมีกำลังคนกำลังทรัพย์ที่จะไปเก็บข้อมูลได้ก็อาจจะวิจัยได้ทั้งกรุงเทพมหานครแต่ว่าในการศึกษาในสถาบันการศึกษาก็ไม่นิยมที่จะทำใหญ่โตขนาดนั้นเราก็จะกำหนดหน่วยวิจัยเป้าหมายให้แคบลงมาอยู่ในวิสัยที่จะเก็บได้กรณีนี้ก็จะเป็นกำหนดให้แคบลงมาเป็นในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครจากนั้นผู้วิจัยก็ควรจะไปหาสถิติข้อมูลของกรุงเทพมหานครนะในเขตบางเขนว่ามีประชากรเท่าไหร่สถิติปี2562พบว่าประชากรในเขตบางเขนมีประมาณ 190,000 คนเป็นประชากรวัยทำงานประชากรวัยทำงานนี้เราจะนิยามว่ามีอายุประมาณ 19-60 ปีจากข้อมูลสถิติของกรุงเทพมหานครก็พบว่ามีประมาณ 120,000 คนด้วยกันเพราะฉะนั้นประชากรเป้าหมายตามชื่อเรื่องที่กำหนดไว้นี่ก็คือประชากรวัยทำงานในเขตบางเขนประชากรก็จะเป็น 120,000 คนซึ่งจำนวนก็ยังมากในการวิจัยผู้วิจัยจึงต้องมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาจำนวนหนึ่งเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลนำมาสรุปผลอยู่ในวิสัยที่สามารถทำได้ในทางสถิติก็จะมีการวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาเพื่อให้เป็นตัวแทนของประชากรเป้าหมายที่เราต้องการเพื่อให้ผลจากการวิจัยนั้นสามารถเอาผลสรุปไปยังประชากรเป้าหมายทั้งหมดคือบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาจะต้องมีจำนวนเท่าใดจึงจะเป็นตัวแทนที่เชื่อถือได้ของประชากรได้มีการคิดวิธีคำนวณหลายรูปแบบด้วยกันแต่ที่นิยมใช้กันมากก็เป็นสูตรของสมาคมการศึกษาแห่งชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งมีเครซี่และมอร์แกนคือเครซี่และมอร์แกนนี่เป็นนามสกุลของชาวอเมริกันสองคนนะตอนนั้นเขาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกเขาก็ไปนำสูตรที่สมาคมการศึกษากำหนดขึ้นซึ่งสมาคมการศึกษานี่ก็ระดมความคิดมาจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนว่าในการจะกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะเป็นตัวแทนประชากรได้เนี่ยควรใช้สูตรอย่างนี้ก็จะมีสูตรออกมาก็เผยแพร่ที่เครซี่และมอร์แกนซึ่งตอนนั้นเรียนปริญญาเอกอยู่ก็เอาสูตรนี้มาคำนวณโดยใส่จำนวนประชากรแล้วก็คำนวณตามสูตรที่ทางสมาคมกำหนดก็ออกมาเป็นจำนวนกลุ่มตัวอย่างก็ทำเป็นตารางสำเร็จรูปเรียกว่าตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนเพื่อนคนส่วนใหญ่ก็เลยรู้จักตารางนี้ในนามของเครซี่และมอร์แกนแต่จริงๆสองคนนี้ไม่ได้เป็นคนคิดนะเป็นคนเพียงแต่เอาสูตรนั้นมาคำนวณแล้วก็สร้างเป็นตารางแล้วก็ไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางจิตวิทยาฉบับหนึ่งนะผู้คนก็พากันใช้ก็เลยเละตารางว่าตารางเครซี่และมอร์แกนอีกสูตรหนึ่งเป็นของทาโร่ยามาเน่นี่ก็เป็นนักสถิติอีกคนหนึ่งก็คิดสูตรออกมาเช่นกันแล้วก็สร้างเป็นตารางสำเร็จรูปถึง2วิธีทั้ง2สูตรเนี่ยนะของยามาเน่และของเครซี่และมอร์แกนก็ทำออกมาแล้วเนี่ยกลุ่มตัวอย่างก็จะใกล้เคียงกันในเอกสารการสอนชุดวิชาได้ยกตัวอย่างตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนไว้
บางส่วนมีดังนี้นะครับตาม

ภาพที่ในหน้าจอก็จะพบว่าตัดตอนมาเฉพาะประชากรจำนวน8,000 9,000 10,000 15,000 20,000คือประชากรยิ่งมากเท่าไหร่จำนวนกลุ่มตัวอย่างก็ไม่จำเป็นต้องมากก็จะมีจำนวนแค่เป็นเรือนร้อยเท่านั้นและจำนวนสูงสุดก็คือ100,000คนเป็นกลุ่มตัวอย่างเพียง384คนในทางสถิติก็เชื่อว่าถ้าศึกษากับประชากรแสนคนเนี่ยเอากลุ่มตัวอย่างเพียง384คนแล้วสรุปผลคำตอบจากคน384คนนี่ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นหรือเป็นผลการวิจัยที่สะท้อนไปยังคนประชากรทั้งแสนคนเนี่ยได้ในตารางประชากรที่แสดงมาข้างต้นนะฮะซ้ายมือนั่นก็เป็นจำนวนประชากรขวามือก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างตัวเลขสุดท้ายนั้นเป็น100,000หรือมากกว่านั้นก็จะใช้กลุ่มตัวอย่าง384นี่ตัวอย่างข้างต้นนั้นประชากรที่เป็นบุคคลวัยทำงานได้มี120,000คนเพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำที่ต้องสุ่มมาเนี่ยก็จะต้องไม่น้อยกว่า384คนแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้อาจจะเป็น400หรือ500คนก็ได้ก็ยิ่งดีถ้าอยู่ในวิสัยที่จะทำได้แต่จะน้อยกว่า384คนเนี่ยไม่ได้นะถ้าน้อยกว่า384คนค่าสถิติที่คำนวณออกมาจะสรุปผลว่าเป็นความเห็นของคนแสนคนหรือ120,000คนนั้นไม่เป็นที่ยอมรับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่สามารถสรุปผลไปยังประชากรเป้าหมายได้ต้องใช้วิธีการสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็นนะซึ่งการสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็นนี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันนะเช่นวิธีการสุ่มอย่างง่ายการสุ่มอย่างเป็นระบบการสุ่มแบบแบ่งชั้นการสุ่มแบบกลุ่มการสุ่มหลายขั้นตอนอะไรซึ่งจะอยู่ในเอกสารการสอนในชุดวิชาอยู่แล้วแต่ที่นิยมกันส่วนใหญ่ก็คือการสุ่มแบบแบ่งชั้นกรณีที่ในการวิจัยนั้นมีการศึกษาตัวแปรต้นเรานิยมที่จะใช้สุ่มแบบแบ่งชั้นคำว่าแบ่งชั้นนี่ก็คือแบ่งชั้นตามตัวแปรต้นว่าตัวแปรต้นเราศึกษาอะไรบ้างเวลาสุ่มนั้นเราต้องสุ่มโดยคำนึงถึงตัวแปรต้นเพราะว่าถ้าเป็นสุ่มอย่างง่ายเนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วบางตัวแปรต้นจะมีจำนวนน้อยนะซึ่งเวลาที่เราไปเปรียบเทียบค่าสถิติก็จะไปเป็นที่น่าเชื่อถือเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้มานั้นในแต่ละตัวแปรมีจำนวนที่นำมาสามารถคิดคำนวณทางสถิติเปรียบเทียบกันได้อย่างน่าเชื่อถือจึงต้องมีการสุ่มแบบแบ่งชั้นในการสุ่มแบบแบ่งชั้นนั้นก็ยังแบ่งย่อยออกได้เป็นอีก2วิธีด้วยกันวิธีที่1เราเรียกว่าสุ่มแบ่งชั้นแบบสัดส่วนคือกลุ่มย่อยของตัวแปรต้นแต่ละกลุ่มมีเท่าใดก็คิดสัดส่วนออกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างดังนั้นจำนวนของแต่ละกลุ่มจะไม่เท่ากันซึ่งแบบนี้หากบางกลุ่มย่อยเนี่ยมีประชากรน้อยเมื่อคิดสัดส่วนแล้วก็ยิ่งน้อยลงไปอีกเวลาสุ่มแล้วเนี่ยถ้าได้น้อยมากๆเวลาที่ไปเปรียบเทียบสถิติอย่างที่กล่าวแล้วก็ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือในทางสถิติเขาให้พิจารณาว่าถ้าน้อยกว่า30หน่วยคือถ้าเป็นจำนวนคนเนี่ยถ้าน้อยกลุ่มนั้นถ้าน้อยกว่า30คนนี้ก็ไม่น่าจะเอามาเปรียบเทียบได้ดีค่าความคลาดเคลื่อนจะสูงก็เลยใช้สุ่มแบบที่2แบบที่2นี่เราเรียกว่าสุ่มแบบแบ่งชั้นแบบโควต้าคือกำหนดโควต้าลงไปเลยว่าในแต่ละกลุ่มย่อยของตัวแต่ละตัวแปรนั้นเราจะสุ่มมาจำนวนเท่าไหร่แม้ว่าจำนวนประชากรกลุ่มย่อยในตัวแปรนั้นจะมีน้อยเราก็จะสุ่มมาเป็นจำนวนเท่าๆกันในแต่ละตัวแปรซึ่งแต่ละตัวแปรเมื่อกำหนดโควต้าแล้วรวมกันแล้วทั้งหมดจะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพราะฉะนั้นการสุ่มแบบแบ่งชั้นนี่ก็จะมี2วิธีด้วยกัน
นะครับอันนี้ก็

เป็นการสรุปในเรื่องของการกำหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างทีนี้เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจของนักศึกษาก็มีกิจกรรมทบทวนที่จะให้นักศึกษาได้ลองคิดสมมุติว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งกำหนดหน่วยวิจัยตัวแปรต้นและตัวแปรตามไว้ดังนี้หน่วยวิจัยได้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในจังหวัดราชบุรีธุรกิจ SME นี่เราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทอันนี้ตามที่กำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรมก็คือภาคการค้านะภาคบริการและภาคการผลิตภาคการค้าเนี่ยจากการสำรวจสถิติในราชบุรีมีประมาณ 12,900 รายภาคบริการมีประมาณ 10,000 รายภาคการผลิตการผลิตนี่มีน้อยหน่อย 4,000 รายตัวแปรต้นได้แก่ประเภทของธุรกิจก็คือแบ่งเป็น3กลุ่มดังที่กล่าวแล้วการค้าการบริการการผลิตขนาดของธุรกิจคือตัวแปรตามตัวแปรต้นอีกตัวหนึ่งก็คือตามชื่อนะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็แบ่งเป็น2กลุ่มตัวแปรตามก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบธุรกิจเพราะในยุคสมัยนี้การประกอบธุรกิจนี่ก็จะมีการใช้อินเทอร์เน็ตในแง่มุมต่างๆนะของผู้ประกอบการจากข้อมูลข้างต้นนี่ให้นักศึกษาลองเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยเขียนสมมติฐานการวิจัยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ควรจะมีสักเท่าใดและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างควรการใช้การสุ่มแบบใดจึงจะเหมาะสมนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมทบทวนให้นักศึกษาลองคิดแนวตอบกิจกรรมทบทวนข้างต้นวัตถุประสงค์การวิจัยเนื่องจากว่ามีการกำหนดตัวแปรต้นด้วยเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์การวิจัยก็จะมี2ข้อนะข้อแรกก็จะเป็นวัตถุประสงค์โดยทั่วไปนะก็สามารถเขียนได้โดยมีเพื่อขึ้นต้นนะก็เพื่อศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในจังหวัดราชบุรีประเด็นการวิจัยก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบธุรกิจหน่วยวิจัยก็คือผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในจังหวัดราชบุรีวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็เป็นวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะนะก็สามารถเขียนได้ว่าเพื่อเปรียบเทียบการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในจังหวัดราชบุรีจำแนกตามตัวแปร2ตัวที่เรากำหนดไว้ในโจทย์นะครับก็คือจำแนกตามตัวแปรประเภทของธุรกิจและขนาดของธุรกิจอันนี้ก็เป็นแนวตอบข้อที่1วัตถุประสงค์การวิจัยเขียนได้2ข้อสมมติฐานการวิจัยสมมติฐานการวิจัยจะมีกี่ข้อก็ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวแปรต้นนั่นเองนะจำนวนตัวแปรต้นมี2ตัวก็จะเขียนแยกข้อเป็นสมมติฐานการวิจัยได้2ข้อวิธีการเขียนข้อที่1ก็จะเขียนว่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME ต่างประเภทกันนะก็คือประเภทของธุรกิจที่แบ่งออกเป็นสเตทนะผู้ประกอบการธุรกิจ SME ต่างประเภทกันมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบการธุรกิจแตกต่างกันข้อ2ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ต่างขนาดกันนะขนาดก็มีขนาดกลางกับขนาดเล็กผู้ประกอบการธุรกิจ SME ต่างขนาดกันมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประกอบธุรกิจแตกต่างกันนะอันนี้ก็คือแนวเฉลยในข้อ2สมมติฐานการวิจัยมี2ข้อข้อที่3ถามว่ากลุ่มตัวอย่างในการวิจัยควรมีอย่างน้อยเท่าใดจากข้อมูลที่ให้ไว้จำนวนผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดราชบุรีก็มีประมาณ 26,900 รายซึ่งแบ่งออกเป็น

ประเภทการค้า12,900บริการหนึ่งประมาณ11,000การผลิต4,000จำนวนประชากรเป้าหมายก็คือ26,900นักศึกษาก็อาจจะเปิดจากตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในเอกสารก็จะพบว่าจำนวน26,900ไม่มีนะมีจำนวนประชากร30,000นี่เป็นกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในตารางก็คือ379รายหมายความว่าในการวิจัยครั้งนี้เราจะต้องสุ่มกลุ่มตัวอย่างให้ได้ไม่น้อยกว่า379รายการสุ่มกลุ่มตัวอย่างควรจะใช้สุ่มแบบใดอย่างที่กล่าวแล้วถ้ามีการศึกษาตัวแปรต้นด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างก็ควรจะใช้สุ่มแบบโควต้าสุ่มแบบแบ่งชั้นแต่อาจจะเป็นแบบโควต้าหรือแบบสัดส่วนก็ได้ถ้าสุ่มแบบโควต้าสมมติว่าเราจะสุ่มกลุ่มละ130รายหรือ130คนนะผู้ประกอบการ130คน3กลุ่มก็จะได้390คนซึ่ง390คนนี้จะเป็นจำนวนที่สูงกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในขั้นต่ำในตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างก็ถือว่าใช้ได้ในกำหนดแบบโควต้าถ้าสุ่มแบบสัดส่วนหมายความว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มจำนวนประชากรในแต่ละกลุ่มมีจำนวนเท่าไหร่ก็คิดเป็นสัดส่วนออกมาอย่างเช่นกลุ่มการค้ามี12,900รายจำนวนขั้นต่ำตามเป้าหมาย379เราก็เอามาคูณกันหารด้วยจำนวนทั้งหมดคือ26,900คิดเป็นสัดส่วนกลุ่มการค้านี้ซึ่งมีจำนวนมากก็จะได้กลุ่มตัวอย่างออกมา182รายกลุ่มบริการนี่มี10,000นะคูณด้วย379หารด้วย26,900ก็ได้141รายการผลิตคำนวณแนวเดียวกันก็ได้57ได้380รายนะอันนี้สุ่มแบบสัดส่วนโควต้าแบบสัดส่วนก็ได้380เพราะฉะนั้นทั้ง2วิธีจะใช้วิธีใดก็ได้จากการบรรยายมาก็เป็นการสรุปให้นักศึกษาเห็นว่าการออกแบบการวิจัยในหน่วย4นี้นักศึกษาก็จะได้เข้าใจในเรื่องของการกำหนดตัวแปรการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยการเขียนสมมติฐานการวิจัยการกำหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งในการวิจัยนั้นถ้าเราทราบหน่วยวิจัยทราบประเด็นที่จะวิจัยเราก็สามารถที่จะเขียนสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้และการกำหนดประชากรเราก็จะได้แนวคิดว่าถ้าประชากรมีมากเราควรจะเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างหรือสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเราควรจะใช้วิธีใดซึ่งในการวิจัยโดยทั่วไปถ้ามีการกำหนดตัวแปรต้นเราก็จะมีการใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นซึ่งแบบแบ่งชั้นก็จะแบ่งออกเป็น2วิธีคือจะแบ่งชั้นแบบสัดส่วนหรือว่าแบ่งชั้นแบบโควต้าก็ให้นักศึกษาลองไปพิจารณาเลือกใช้ดูตามความเหมาะสมนะการบรรยายในหน่วยที่4ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับนักศึกษาคำบรรยายสรุปต่อไปนี้เป็นเรื่องการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์หน่วยที่5เป็นเรื่องของการออกแบบการวิจัยซึ่งในหน่วยที่4นั้นเราได้ทราบถึงเรื่องของการกำหนดตัวแปรการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยการเขียนสมมติฐานการวิจัยการกำหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในหน่วยนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยประเภทของเครื่องมือวิจัยที่ใช้กันโดยทั่วไปก็มีหลายรูปแบบโดยเฉพาะเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณที่นิยมใช้กันมากก็ได้แก่แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง

แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างแบบสังเกตมีโครงสร้างแบบสังเกตกึ่งโครงสร้างและแบบบันทึกข้อมูลสำหรับแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างที่จริงก็เป็นอันเดียวกันสำหรับแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างเราจะใช้กับผู้ตอบที่มีความสามารถในการอ่านต่ำก็คือผู้วิจัยจะต้องนำแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์นั่นแหละครับไปเก็บกับบุคคลที่มีความสามารถในการอ่านไม่สูงนักผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้อ่านข้อคำถามแล้วให้หน่วยวิจัยที่เราไปสัมภาษณ์นั้นเป็นผู้แสดงความเห็นแล้วเราก็บันทึกสำหรับแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับถามความคิดเห็นความสนใจความพึงพอใจเจตคติการใช้ประโยชน์ในประเด็นที่เกี่ยวกับสารสนเทศซึ่งมีมากใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างแบบหรือแบบสังเกตกึ่งโครงสร้างอันนี้จะใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์หรือแบบสังเกตพวกนี้จะมีหัวข้ออย่างคร่าวๆอันนี้ก็เพื่อป้องกันการลืมอย่างแบบสัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะมีการกำหนดหัวข้อว่าเราจะไปสัมภาษณ์ในประเด็นใดบ้างเป็นหัวข้อเวลาที่ไปสัมภาษณ์เราก็จะโยนคำถามเกี่ยวกับหัวข้อนั้นแล้วก็ให้ผู้ที่เราไปสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระหรือแบบสังเกตกึ่งโครงสร้างนี่เราก็กำหนดหัวข้อว่าเราจะสังเกตอะไรบ้างแล้วแต่ว่าพฤติกรรมอะไรที่เราไปสังเกตนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเราก็บันทึกไปซึ่งเครื่องมือทั้งสองนี้ก็จะใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ส่วนแบบสังเกตมีโครงสร้างอันนี้ก็จะเป็นแบบสังเกตที่กำหนดเราจะสังเกตอะไรตายตัวซึ่งเราส่วนใหญ่แล้วจะรู้ล่วงหน้าซึ่งจะใช้มากในการวิจัยเชิงทดลองเพราะในการวิจัยเชิงทดลองนั้นผู้วิจัยเมื่อให้ตัวแปรกระทำกับหน่วยวิจัยหน่วยวิจัยได้กระทำอะไรต่างๆมีพฤติกรรมอะไรออกมาเราก็จะสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นมีหัวข้อที่ค่อนข้างตายตัวว่าเราจะสังเกตอะไรเราเรียกว่าแบบสังเกตมีโครงสร้างต่อไปแบบบันทึกข้อมูลอันนี้ก็จะใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเช่นการวิเคราะห์เนื้อหาการวิจัยเชิงทดลองนะการทดลองนี้เราอาจจะสังเกตหรือมีการบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันแบบบันทึกข้อมูลก็จะใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยนะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือวิจัยขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ขั้นแรกก็คือผู้วิจัยจะต้องพิจารณาหัวข้อวิจัยนั้นว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็นแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตหรือแบบบันทึกผู้วิจัยต้องตัดสินใจได้ว่าเครื่องมืออะไรที่จะเหมาะกับหัวข้อวิจัยนั้นเมื่อรู้แล้วว่าเครื่องมือคืออะไรจากนั้นผู้วิจัยจะต้องไปศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราจะวิจัยเพื่อให้ได้ขอบข่ายชัดเจนว่ากรอบการวิจัยนั้นจะครอบคลุมประเด็นอะไรบ้างเช่นการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้ Facebook ของบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครที่ได้ยกตัวอย่างไปในหน่วยที่แล้วลักษณะเป็นการวิจัยเชิงสำรวจเครื่องมือที่เหมาะสมก็คือแบบสอบถามเพราะเรารู้แล้วว่าเราจะใช้แบบสอบถามหัวข้อที่เราศึกษาก็เป็นพฤติกรรมหรือการใช้การกระทำการใช้ Facebook เราก็จะต้องไปศึกษางานวิจัยของผู้อื่นว่างานวิจัยของผู้อื่นที่มีศึกษาแนวนี้นะเกี่ยวกับ Facebook สาระที่ถามนั้นครอบคลุมเกี่ยวกับอะไรบ้างซึ่งก็จะพบว่ามีการศึกษาครอบคลุมความมุ่งหมายในการใช้ความถี่ในการใช้ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละครั้งลักษณะการใช้ความพึงพอใจในการใช้และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ Facebook
เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประเด็นต่างๆเหล่านี้นำมาสร้างเครื่องมือวิจัยหรือนอกเหนือจากศึกษางานวิจัยของผู้อื่นก็อาจจะศึกษาจากบทความจากวารสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศข้อเขียนในอินเทอร์เน็ตที่มีผู้แสดงความคิดเห็นก็อาจจะมีการเขียนประโยชน์ของ Facebook อะไรต่างๆผู้วิจัยก็สามารถเก็บเกี่ยวเอาแนวคิดต่างๆที่ปรากฏที่เราเจอนำมาใช้ประโยชน์มาสร้างเป็นข้อคำถามในเครื่องมือวิจัยของเราได้แบบสอบถามส่วนแรกเวลาที่สร้างนั้นส่วนแรกก็จะเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบการตอบก็จะเป็นแบบเลือกตอบหรือการเติมคำลงในช่องว่างข้อมูลส่วนตัวเราจะถามอะไรบ้างอย่างน้อยก็ต้องถามเกี่ยวกับตัวแปรต้นที่เราสนใจที่จะศึกษาส่วนที่สองแบบสอบถามส่วนที่สองก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับประเด็นย่อยที่ผู้วิจัยได้ศึกษามาตราบทความงานวิจัยต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะอันนี้จะเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาข้อคำถามเหล่านี้ส่วนนี้มักจะถามเป็นแบบมาตรประมาณค่าระดับเพราะว่าเราจะถามความคิดเห็นทัศนคติเจตคติความพึงพอใจอะไรพวกนี้ซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกลักษณะข้อคำถามก็เป็นการให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือปริมาณการใช้มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดทำนองนี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำข้อมูลต่างๆมาสร้างเป็นเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามจากข้อมูลข้างต้นเราก็สามารถสร้างเป็นแบบสอบถามนะพฤติกรรมการใช้ Facebook ของบุคคลวัยทำงานในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครส่วนแรกก็จะเป็นคำชี้แจง

คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถามว่าแบบสอบถามนี้เป็นถามเกี่ยวกับอะไรให้ผู้ตอบตอบด้วยความจริงใจแบบสอบถามมีกี่ตอนอะไรนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากผู้วิจัยตอนที่สองก็จะเป็นการข้อคำถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามก็มีคำชี้แจงว่าให้ทำเครื่องหมายหรือวิธีการตอบตอบอย่างไรอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วส่วนแรกนี่ก็มักจะถามข้อมูลส่วนตัวซึ่งเป็นตัวแปรต้นอย่างน้อยตัวแปรต้นต้องถามมาส่วนใหญ่ก็นิยมถามเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษารายได้ต่อเดือนจะเห็นว่าก็จะมีเพศระดับการศึกษารายได้ต่อเดือนซึ่งเป็นตัวแปรต้นที่สนใจแต่ก็อาจจะถามอายุสถานภาพอะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้แต่อย่างน้อยตัวแปรต้นจะต้องถามมาด้วยส่วนที่สองก็จะเป็นเนื้อหาหลักหรือประเด็นหลักที่เราจะถามคือตัวแปรตามพฤติกรรมการใช้ Facebookการตอบก็อาจจะเป็นแบบเลือกตอบหรือเป็นแบบมาตรประมาณค่าก็แล้วแต่ลักษณะข้อคำถามส่วนที่3นี่ก็เป็นปริมาณการใช้ Facebook ในลักษณะต่างๆอันนี้ก็เป็นเชิงความคิดเห็นก็จะให้ผู้ตอบเนี่ยตอบแบบมาตรประมาณค่า5ระดับเช่นท่านใช้ Facebook ใช้เพื่อการสื่อสารกับเพื่อนเนี่ยท่านใช้มากน้อยแค่ไหนก็ให้ผู้ตอบตอบมาในแต่ละช่องนะท่านใช้สร้างแฟนเพจส่วนตัวเนี่ยข้อนี้ท่านใช้มากน้อยแค่ไหนนะก็จะมีข้อคำถามปลีกย่อยต่างๆนะให้ผู้ตอบได้ตอบประเด็นที่4ก็คือประโยชน์ที่ได้จาก Facebook นะประโยชน์ก็เป็นแบบมาตรประมาณค่าระดับเช่นกันเช่นข้อคำถามว่าท่านได้รับประโยชน์ในการเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจของตนมากขึ้นนะใช้ Facebook เพื่อทำธุรกิจก็ได้ท่านได้รับข้อมูลต่างๆเพิ่มขึ้น

0: ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันได้ผ่อนคลายอารมณ์คลายเครียดนะจากการใช้ Facebook อะไรนี่ก็คือประโยชน์นะซึ่งข้อคำถามเหล่านี้เราก็ได้จากการอ่านงานวิจัยของคนอื่นหรือความคิดเห็นต่างๆที่ผู้มีเขียนไว้ในวารสารในอินเทอร์เน็ตที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเพราะประเด็นต่างๆนี้ก็จะครอบคลุมซึ่งเราจะไปเขียนในนิยามศัพท์เฉพาะที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นครับนี่ก็คือเครื่องมือวิจัยเมื่อเราสร้างเครื่องมือวิจัยในตอนแรกเสร็จเนี่ยก่อนที่จะนำไปใช้ก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยซึ่งคุณภาพที่จะต้องตรวจสอบนั้นก็จะมี2เรื่องใหญ่ๆก็คือความตรงและความเที่ยงความตรงของเครื่องมือวิจัยคืออะไรก็คือเครื่องมือนั้นสามารถนำไปวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งจะแยกออกเป็นความตรงเชิงประจักษ์ก็คือเครื่องมือนั้นใช้ภาษาได้ชัดเจนสื่อสารได้ชัดเจนผู้ตอบอ่านแล้วเข้าใจตรงกับที่ผู้วิจัยต้องการไม่ใช่ข้อคำถามอ่านแล้วผู้วิจัยเขียนกำกวมผู้ตอบก็ตอบมาไม่แน่ใจเพราะเวลาที่สรุปผลมันก็ไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการความตรงอีกอันหนึ่งก็คือความตรงเชิงโครงสร้างก็คือเครื่องมือนั้นมีข้อคำถามครอบคลุมสิ่งที่เราต้องการถามหรือยังนั่นก็คือเราต้องเอานิยามศัพท์เฉพาะนั้นมาดูอีกทีหนึ่งวิธีการตรวจสอบค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยวิธีการโดยทั่วไปก็คือนำเครื่องมือวิจัยที่สร้างเสร็จแล้วเบื้องต้นเนี่ยพร้อมโครงการวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า3คนช่วยตรวจสอบเมื่อผู้เชี่ยวชาญอ่านโครงการวิจัยเข้าใจแล้วคือโครงการวิจัยหรือในสถาบันการศึกษาก็เรียกเข้าโครงของงานวิจัยผู้เชี่ยวชาญจะอ่านเข้าโครงก่อนว่าผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์อย่างไรต้องการศึกษาเรื่องอะไรอย่างต่างนะเมื่อศึกษาเขาโครงการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูว่าเครื่องมือนั้นเป็นยังไงผู้วิจัยก็จะตอบคำถามโดยส่วนใหญ่การหาค่าความตรงนั้นเราจะเว้นช่องว่างด้านข้อคำถามให้ผู้วิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับข้อความที่ปรากฏในเครื่องมือวิจัยนั้นไหมส่วนใหญ่ก็จะมักจะมีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือไม่แน่ใจแล้วก็มีให้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนะอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจสอบค่าความตรงเราจะนำความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนั้นกลับมาแล้วก็ให้คะแนนถ้าเห็นด้วยให้1คะแนนไม่เห็นด้วยลบ -1 ไม่แน่ใจให้0แล้วก็นำมาความคิดเห็นนั้นมาบวกกันหารด้วยจำนวนผู้เชี่ยวชาญถ้าข้อใดที่มีค่าตั้งแต่จุด5ขึ้นไปก็ถือว่าข้อคำถามนั้นใช้ได้การคำนวณอันนี้เราเรียกว่าการหาค่าความสอดคล้องของข้อคำถามภาษาอังกฤษใช้คำว่า IOC คือ Index of Item Objective Congruence นี่ก็คือการตรวจสอบค่าความตรง
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: โลกแห่งการจัดการสาเหตุที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้ นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนง

0: ทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: เมื่อพักที่แล้วเราจบลงที่วิธีการสอบค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบให้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะมีไม่น้อยกว่า3คนคำตอบของผู้เชี่ยวชาญเราจะมาคำนวณหาค่าความสอดคล้องของข้อคำถามที่เรียกว่าค่า IOC ต่อไปเราจะพูดถึงการหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยค่าความเที่ยงก็คือคุณลักษณะของเครื่องมือวิจัยที่ให้การวัดคงที่สม่ำเสมอเช่นเรามีแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพทนายความซึ่งผ่านการหาค่าความตรงคือให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบมาแล้วเราเอาเครื่องมือนี้ไปให้นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย2แห่งตอบแล้วนำมาคำนวณค่าสถิตินะซึ่งค่าสถิติของนักศึกษาทั้ง2แห่งเนี่ยควรจะต้องแสดงระดับเจตคติต่อวิชาชีพทนายความเนี่ยไม่แตกต่างกันเพราะเนื่องจากเป็นนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ทั้ง2กลุ่มถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยแสดงว่าแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพทนายความนั้นมีค่าความเที่ยงใช้ได้คือไม่ว่าจะไปวัดกับนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ของมหาลัยใดก็จะมีค่าระดับเจตคติค่อนข้างสูงไม่แตกต่างกันตรงกันข้ามถ้าเอาแบบวัดเจตคติต่อทนายความเนี่ยไปวัดกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ซึ่งนักศึกษาสาขาเรียนวิทยาศาสตร์นั้นก็จะมีความแตกต่างมีเจตคติแตกต่างต่อวิชาชีพแตกต่างไปจากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เพราะฉะนั้นเมื่อนำไปวัดแล้วระดับเจตคติของนักศึกษา2กลุ่มเนี่ยควรจะต้องแตกต่างกันนะถ้ามีค่าสถิติแตกต่างอันนี้ก็มั่นใจได้ว่าเครื่องมือวิจัยนั้นมีความเที่ยงสูงวิธีการตรวจสอบค่าความเที่ยง

เมื่อผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามที่เป็นการวัดสิ่งที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วผ่านการหาค่าความตรงมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะนำไปใช้เราต้องมาตรวจสอบค่าความเที่ยงด้วยวิธีการก็คือนำแบบสอบถามนั้นไปให้กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกับหน่วยวิจัยเป้าหมาย30คนอย่างน้อย30คนตอบแล้วก็นำกลับมาคำนวณหาค่าความเที่ยงคือค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบราดซึ่งค่าสูงสุดเนี่ยก็คือ 1.0 ถ้าคำนวณมาแล้วได้ค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปก็แสดงว่าเครื่องมือวิจัยนั้นมีค่าความเที่ยงสูงใช้ได้ถ้าเป็นแบบบันทึกนะแบบบันทึกข้อมูลการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยการหาค่าความเที่ยงนั้นจะเป็นการหาความเที่ยงของการวิเคราะห์เช่นผู้วิจัยคนหนึ่งศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสาร National Geographic ภาคภาษาไทยที่สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้วิจัยก็ไปศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายว่ามีหัวข้ออะไรบ้างแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาสร้างเครื่องมือวิจัย2ชิ้นคือแบบสรุปขอบเขตสาระวิทยาศาสตร์ระดับม.ปลายชิ้น1กับแบบบันทึกความสอดคล้องเนื้อหาบทความในวารสาร National Geographic ภาษาไทยที่สอดคล้องกับสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตอนปลายดังภาพต่อไปนี้ด้านขวามือนี้ก็จะเป็นแบบสรุปขอบเขตเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับม.ปลายที่กระทรวงศึกษากำหนดมาซึ่งมีทั้งหมด13รายวิชาแต่วิชาก็จะมีการระบุสาระการเรียนรู้ย่อยๆไว้ให้ทั้งหมดเนี่ยครับ13รายวิชาซึ่งผู้วิจัยจะต้องทำแบบสรุปนี้ออกมาให้ครบถ้วน13รายวิชาแล้วก็นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูผู้เชี่ยวชาญจะศึกษาว่าขอบเขตเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาม.ปลายทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเนี่ยเป็นรายวิชามากมายทีนี้เครื่องมือวิจัยอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นแบบวิเคราะห์เนื้อหาบทความกับสาระการเรียนรู้นะช่องที่หนึ่งนี่จะเป็นชื่อบทความนะผู้วิจัยก็จะเขียนชื่อบทความจากวารสาร National Geographic บทความนี้มีอะไรบ้างวิธีการหาค่าความเที่ยงผู้วิจัยก็จะเขียนชื่อบทความโดยเลือกบทความมาจากวารสาร National Geographic 5บทความที่แตกต่างกันใส่ไปในเครื่องมือวิจัยนี้จากนั้นก็ส่งมือเครื่องมือทั้งสองเครื่องมือนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญก็จะอ่านเครื่องมือวิจัยชิ้นแรกก่อนว่าเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มาอ่านบทความชื่อบทความเนื้อหานั้นว่าบทความนี้เนี่ยสอดคล้องกับกลุ่มสาระอะไรในที่สรุปมาให้แล้วก็บันทึกลงไปในช่องบทความบทหนึ่งเนี่ยอาจจะสอดคล้องกับกลุ่มสาระหลายกลุ่มก็ได้นะผู้เชี่ยวชาญก็จะตรวจสอบให้แล้วก็เขียนลงไปจากนั้นผู้วิจัยก็จะมาทดลองวิเคราะห์เนื้อหาบทความนั้นว่าสอดคล้องกับอะไรตัวเองวิเคราะห์อย่างไรแล้วสอดคล้องกับที่ผู้เชี่ยวชาญที่เราไปให้ท่านวิเคราะห์หรือไม่แล้วก็นำผลการวิเคราะห์นั้นมาเปรียบเทียบกันถ้าหากว่าผลการวิเคราะห์ของผู้วิจัยสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยตั้งแต่ร้อยละ90ขึ้นไปก็ถือว่าผู้วิจัยนั้นมีความเที่ยงในการวิเคราะห์บทความนั้นนะเมื่อผลการวิเคราะห์ของผู้วิจัยมีความเที่ยงสูงเช่นนี้ผู้วิจัยก็สามารถที่จะวิเคราะห์บทความต่างๆในวารสาร National Geographic ด้วยตนเองทั้งหมดที่เป็นเป้าหมายที่ต้องการ

การวิเคราะห์ได้เพราะผู้วิจัยต้องทดสอบความเที่ยงด้วยตนเองก่อนนะอันนี้ก็เป็นการหาค่าความเที่ยงของแบบบันทึกข้อมูลซึ่งแตกต่างไปจากการหาความเที่ยงของแบบสอบถามที่ได้กล่าวมาแล้วประเด็นต่อไปก็คือพูดถึงการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยหลังจากที่เครื่องมือวิจัยเราผ่านการหาคุณภาพทั้งความตรงและความเที่ยงเรียบร้อยแล้วก็มั่นใจได้ว่าเครื่องมือของเรานั้นมีคุณภาพเพียงพอที่จะไปเก็บข้อมูลมาได้อย่างมีคุณภาพที่เราจะเก็บข้อมูลอย่างไรเครื่องมือวิจัยถ้าเป็นแบบสอบถามฉบับวิธีการเก็บส่วนใหญ่ก็คือการใช้วิธีไปแจกด้วยตนเองคือผู้วิจัยไปแจกด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์แต่ถ้าเป็นแบบสอบถามฉบับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันมีนิยมเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกันนะอันนี้ก็จะใช้วิธีการส่งทางอีเมลหรือใช้เว็บสำรวจที่ไปโพสต์ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการการไปแจกด้วยตนเองเราจะใช้กับกรณีกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ไม่กระจัดกระจายนะเช่นในหน่วยราชการในสถาบันการศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือในบริษัทเอกชนนะผู้วิจัยนี้ก็ไปแจกด้วยตนเองแต่การไปแจกนั้นผู้วิจัยจะต้องไปติดต่อกับบุคคลที่รับผิดชอบในหน่วยงานนั้นๆก่อนนะเพื่อขอความร่วมมือว่าเราต้องการจะมาแจกแบบสอบถามในบุคคลในหน่วยงานของเขาลักษณะบุคคลเป็นยังไงนะต้องไปพูดคุยต้องขออนุญาตก่อนจนกระทั่งได้รับคำอนุญาตจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแล้วเราจึงจะไปแจกแบบสอบถามได้ก็อาจจะแจกด้วยตนเองหรือใช้การฝากจากผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่ผู้บริหารในหน่วยงานนั้นได้มอบหมายให้การไปแจกด้วยตนเองอีกวิธีหนึ่งใช้ในกรณีกับที่กลุ่มตัวอย่างอยู่กระจัดกระจายนะเช่นผู้ที่ไปเที่ยวงานแสดงสินค้าผู้ไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าต่างๆวิธีนี้เนี่ยเวลาที่เราไปเก็บเราต้องเข้าถึงตัวหน่วยวิจัยที่เราต้องการแล้วก็ใช้อ่านข้อคำถามให้ผู้ตอบฟังและผู้วิจัยก็จะบันทึกในแบบสอบถามด้วยตนเองหรือถ้าสามารถแจกให้เขาไปตอบด้วยตนเองได้แล้วส่งกลับมาทางไปรษณีย์ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เห็นก็จะไปใช้การสัมภาษณ์นะเพราะการเลือกกลุ่มตัวอย่างนี้ก็ควรจะไปเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่เดินออกจากงานไม่ใช่เป็นผู้ที่เดินเข้าเพราะว่าพวกผู้ที่เดินเข้าเนี่ยเป้าหมายเขาก็จะไปเที่ยวงานเพราะเขาจะไม่มีอารมณ์ที่เราที่จะตอบแบบสอบถามให้กับเราเพราะฉะนั้นก็ควรจะเลือกจากผู้ที่ออกจากงานนะเพราะว่าเขาไปใช้บริการอะไรต่างๆเป็นที่พอใจแล้วก่อนที่จะออกจากงานก็อาจจะขอร้องขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้เราหรืออาจจะเข้าไปอยู่ในงานก็ได้หรือไปดูตามร้านอาหารที่อยู่ในบริเวณงานอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถทำได้เพราะว่าเป็นช่วงที่ผู้ที่ไปเที่ยวงานนั้นพักผ่อนนะหรือไปรับประทานอาหารก็ไปขอรบกวนที่จะให้ช่วยตอบแบบสอบถามที่เราต้องการนะอันนี้ก็เป็นวิธีการไปเก็บด้วยตนเองการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งทางไปรษณีย์อันนี้ก็เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเดียวกันแต่อาจจะกระจายเป็นวงกว้างพอเราศึกษากว้างขึ้นเช่นเจ้าหน้าที่อสม.ในจังหวัดต่างๆในภาคเหนือซึ่งเรามีรายชื่ออยู่แล้วนะหรือพนักงานธนาคารบริษัทหนึ่งนะธนาคารเฉพาะแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานตอนใต้หรือครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานสปท.ในภาคใต้เป็นต้นนะครับอันนี้ผู้วิจัยจะต้องมีการติดต่อบุคลากรของหน่วยงานเหล่านั้นก่อนเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการที่จะเป็นผู้ประสานงานรับแบบสอบถามที่เราจะส่งไปให้แล้วก็ช่วยจัดส่งคืนกลับมาให้เรานะอันนี้ก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์
อีกวิธีหนึ่งก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งทางอีเมลหรือใช้เว็บสำรวจนะส่งทางอีเมลนี้เราก็คงต้องมีอีเมลแอดเดรสของกลุ่มตัวอย่างที่เราที่เป็นเป้าหมายแต่ปัจจุบันนิยมใช้เว็บสำรวจมากกว่านะก็คือและที่สำคัญก็คือกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือมีสมาร์ทโฟนบางกลุ่มตัวอย่างพวกนี้ค่อนข้างจะเฉพาะขึ้นมากว่ากลุ่มตัวอย่างที่โดยทั่วไปที่เป็นเป้าหมายในวงกว้างการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกวิธีหนึ่งก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์อันนี้จะเป็นวิธีที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์ก็อาจจะเป็นการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าตัวต่อตัวหรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก็ได้ผู้วิจัยจะต้องมีแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างคือมีหัวข้อสำคัญที่ต้องการสัมภาษณ์บันทึกไว้กันลืมไว้ดูขณะสัมภาษณ์ว่ามีประเด็นใดที่ยังไม่ได้ถามผู้ที่ให้สัมภาษณ์หรือไม่การสัมภาษณ์ก็ต้องมีการบันทึกเสียงเพื่อนำมาถอดความภายหลังแล้วก็อ่านสรุปผลการวิจัยต่อไปซึ่งในการสัมภาษณ์นั้นผู้วิจัยจะต้องแจ้งให้ผู้ที่เราไปสัมภาษณ์ก่อนว่าจะมีการบันทึกเสียงไว้นะต้องให้ได้รับการอนุญาตจากผู้ที่เราจะไปสัมภาษณ์ด้วยนะครับและเมื่อถอดความแล้วบางครั้งอาจจะต้องนำไปให้ผู้สัมภาษณ์อ่านเพื่อรับรองความถูกต้องจากข้อความที่เราไปสัมภาษณ์นั้นการสัมภาษณ์อีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าการจัดสนทนากลุ่มหรือโฟกัสกลุ่มอินเทอร์วิวนะคล้ายๆเป็นการระดมความคิดจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งซึ่งเราจะเชิญบุคคลที่เราคิดว่าเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลได้ดีประมาณครั้งละ 6-10 คนมาร่วมสนทนากันนะโดยมีผู้นำการสนทนาที่เป็นกลางซึ่งผู้วิจัยจะเชิญมาเป็นผู้ดำเนินการให้โดยมีแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างไว้ในมือเพื่อตรวจสอบว่าในการสนทนานั้นผู้ดำเนินการสนทนาได้พูดคุยครบถ้วนทุกประเด็นหรือยังนะแล้วก็เช่นกันฮะจะต้องมีการบันทึกเสียงการสนทนาเก็บไว้ในการสนทนากลุ่มนี้ผู้นำการสนทนาต้องพยายามที่จะให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและต้องระวังไม่ให้มีการผูกขาดการสนทนาไว้ผู้เดียวเพราะในการสนทนากลุ่มนี้บางคนพูดเก่งก็จะพูดอยู่คนเดียวเพราะผู้นำการสนทนานี้ต้องมีเทคนิคในการที่จะกระจายการพูดนั้นให้ครบถ้วนของกลุ่มคนที่เราเชิญมาการใช้สนทนากลุ่มนี้ก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะเมื่อสิ้นสุดการสนทนาแล้วก็เราจะต้องรีบถอดคำสนทนานำไปประมวลสรุปผลการวิจัยต่อไปนะอันนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกนะอันนี้ก็สอดคล้องกับเครื่องมือวิจัยนะถ้าเป็นแบบบันทึกเราก็จะต้องบันทึกก็ดำเนินการเหมือนขั้นตอนการตรวจสอบความเที่ยงในการบันทึกที่ได้กล่าวไปแล้วแต่เป็นผู้วิจัยดำเนินการเพียงคนเดียวนะก็คือการบันทึกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจากบทความหรือจากที่เราไปศึกษาแล้วก็พอบันทึกเสร็จก็นำแบบบันทึกนั้นไปประมวลผลไปแจงนับหาความถี่คิดเป็นร้อยละหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็เป็นวิธีการเก็บเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมทบทวนสมมติว่าถ้ามีผู้วิจัยคนหนึ่งวิจัยเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดราชบุรีจงตอบคำถามต่อไปนี้เครื่องมือวิจัยของงานวิจัยชิ้นนี้ควรจะเป็นอะไร2การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยควรตรวจสอบอะไรบ้างและตรวจสอบอย่างไรข้อ3ควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร

ครับอันนี้การวิจัยเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบการธุรกิจของผู้ประกอบการ SME แนวการตอบกิจกรรมทบทวนข้อแรกที่ถามว่าเครื่องมือวิจัยของงานวิจัยนี้ควรเป็นอะไรก็คือควรจะใช้แบบสอบถามเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดถ้าเป็นแบบสอบถามคำถามข้อที่สองการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยควรจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างซึ่งนักศึกษาได้ศึกษาไปแล้วนะที่ได้สรุปให้ฟังไปแล้วก็จะมี2ประเด็นใหญ่ๆที่เราควรต้องตรวจสอบก็คือ1ความตรงของแบบสอบถามวิธีการตรวจสอบก็คือให้ผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากเราศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบธุรกิจเราก็ควรจะต้องใช้อาจารย์ที่สอนทางด้านสารสนเทศศาสตร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศสัก3คนช่วยพิจารณาความเห็นต่อข้อคำถามในแบบสอบถามที่สร้างขึ้นหรืออาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องธุรกิจ SME นะเป็นอาจารย์สอนทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการธุรกิจก็ได้นะครับอันนี้ก็คือการตรวจสอบความตรงเมื่อผู้เชี่ยวชาญส่งกลับคืนมาก็มาคำนวณหาค่าที่เราเรียกว่าความสอดคล้องของข้อคำถามหรือเรียกว่า IOC ประเด็นที่2ก็คือตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามเมื่อผ่านความตรงแล้วเราก็ทำแบบสอบถามอย่างน้อยสัก50ชุดนำไปทดลองให้ผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดใกล้เคียงถ้าเราศึกษาในจังหวัดราชบุรีเราก็อาจจะไปใช้ผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐมหรือจังหวัดเพชรบุรีนะสักอย่างน้อย50ชุดตอบแล้วก็นำแบบสอบถามที่ได้คืนมาเนี่ยนำมาคำนวณหาค่าความเที่ยงก็คือค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบราชถ้าหากว่าได้ค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปก็ถือว่าแบบสอบถามนั้นมีค่าความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ก็สามารถนำไปเก็บข้อมูลต่อไปคำถามข้อที่3ที่ถามว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีใดก็ควรจะใช้การเดินทางไปเก็บด้วยตนเองจากตัวอย่างในหน่วยที่4ที่กล่าวมาแล้วนะกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ379คนผู้วิจัยก็ควรจะทำแบบสอบถามไว้ประมาณสัก500ชุดจากนั้นก็ไปติดต่อหน่วยงานที่จังหวัดที่ดูแลผู้ประกอบการ SMEนะไปขอรายชื่อผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็นำมาแยกประเภทนะ3กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมีใครบ้างแล้วก็สุ่มมาสัก500ชื่อจดที่อยู่จดชื่อและที่อยู่เอาไว้หากมีผู้ช่วยวิจัยก็ให้ดำเนินการแบ่งรายชื่อผู้ประกอบการนะแบ่งเส้นทางออกไปเดินทางแจกแบบสอบถามนะจากนั้นก็นัดหมายวันไปขอรับแบบสอบถามคืนอันนี้ก็เป็นวิธีการไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองครับทั้งหมดนี้ก็เป็นหน่วยที่5ก็คือการสร้างเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยซึ่งนักศึกษาก็จะได้ทราบประเด็นสำคัญโดยสรุปนักศึกษาควรจะต้องศึกษาจากเอกสารการสอนชุดวิชาประกอบด้วยเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นก็ขอจบการสรุปย่อในหน่วยที่5เพียงเท่านี้ครับ

สวัสดีครับนักศึกษาต่อไปเป็นการบรรยายสรุปชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ในหน่วยที่6คือการวิจัยเชิงสำรวจการวิจัยเชิงสำรวจ

ทางสารสนเทศศาสตร์นั้นเป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของประชากรซึ่งมีจำนวนมากเพื่อหาคำตอบประเด็นที่ต้องการทราบโดยใช้เครื่องมือวิจัยส่วนใหญ่ก็คือแบบสอบถามประเด็นวิจัยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นเจตคติพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสารสนเทศคำตอบที่ได้มาต้องมีการใช้สถิติวิเคราะห์เพื่ออธิบายประเด็นที่ต้องการทราบหรือมีการทดสอบสมมติฐานการวิจัยจะมีการศึกษาตัวแปรต้นด้วยนะครับทำให้ได้ข้อเท็จจริงตามสภาพการปัจจุบันหรือขณะที่ทำการศึกษาคือวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยก็จะวิจัยเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงประเด็นต่างๆตามสภาพการปัจจุบันหรือขณะที่ทำการศึกษานั้นการวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์เป็นการวิจัยที่ใช้หลักการออกแบบวิจัยด้านต่างๆเนี่ยมาใช้มากที่สุดตามที่บรรยายสรุปไปแล้วในหน่วยที่4และหน่วยที่5นะลักษณะการออกแบบวิจัยนั้นเนี่ยสามารถนำมาใช้กับการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยได้มากที่สุดนะเรื่องการออกแบบตัวแปรการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยการเขียนสมมติฐานการวิจัยการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยการออกแบบประชากรกลุ่มตัวอย่างอะไรต่างๆตลอดจนการออกแบบเครื่องมือวิจัยการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งได้กล่าวสรุปมาให้ฟังแล้วในหน่วยที่4และหน่วยที่5แต่ที่ยังไม่ได้กล่าวก็คือการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลสำหรับวิดิทัศน์ชุดนี้ก็จะขอกล่าวทบทวนในเรื่องต่างๆเป็นการทบทวนนะครับแล้วก็จะเน้นเพิ่มเติมในเรื่องของการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลในตอนท้ายสมมติว่ามีผู้วิจัยคนหนึ่งสนใจจะวิจัยเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน LINE เพราะว่าแอปพลิเคชันไลน์ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันมากทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนก็ต้องมีแอปพลิเคชันนี้เนื่องจากให้ความสะดวกในการสื่อสารและประโยชน์ด้านต่างๆระหว่างบุคคลเป็นอันมากสำหรับหน่วยวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจก็สนใจจะศึกษาการใช้แอปพลิเคชันไลน์กับผู้สูงอายุก็คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปการออกแบบประชากรจะกำหนดประชากรเป็นผู้สูงอายุกลุ่มใดซึ่งตามหลักการแล้วก็ควรจะไม่กำหนดให้วงกว้างมากจนเกินไปจนสุดวิสัยที่จะเก็บข้อมูลได้ถ้าเรากำหนดประชากรเป็นผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครก็ยังกว้างมากเกินกำลังที่จะเก็บข้อมูลได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะกำหนดให้แคบลงมาเป็นผู้สูงอายุในเขตใดเขตหนึ่งสมมติว่าผู้วิจัยสนใจผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครผู้วิจัยก็ต้องไปหาข้อมูลว่าเขตสายไหมมีชมรมผู้สูงอายุเป็นอะไรยังไงบ้างก็พบว่าในเขตสายไหมนั้นมีชมรมผู้สูงอายุเป็นชุมชนทั่วไปคือชุมชนทั่วไปนี่ก็เป็นชุมชนในชุมชนแออัดหรืออะไรตำนองนี้ซึ่งมีการจดทะเบียนกับทางกรุงเทพมหานครไว้พบว่ามี5ชุมชนด้วยกันนะในเขตสายไหมเนี่ยแล้วก็มีสมาชิกอยู่288คนนอกจากนี้ก็จะมีชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้านจัดสรร7แห่งคือหมู่บ้านจัดสรรในเขตสายไหมอาจจะมีมากกว่า7แห่งแต่มีเพียง7แห่งนะครับที่มีในหมู่บ้านนั้นมีการตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นมาและมีการจัดประชุมเป็นรายเดือนนอกจากนี้แล้วก็ยังมีชมรมผู้สูงอายุในศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งอันนี้ทุกเขตนะศูนย์บริการสาธารณสุขนี่ก็จะมีการตั้งชมรมผู้สูงอายุซึ่งชมรมนี้ค่อนข้างจะเข้มแข็งในทุกเขตก็จะมีสมาชิกค่อนข้างมากก็คือมีสมาชิกโดยประมาณ 1,300 คน
รวมเบ็ดเสร็จจะมีชมรมผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรมแบบต่างๆในทั้งหมดนี้ก็มี 2,272 คนถ้าถือว่าสมาชิกของชมรมทั้ง3ลักษณะชุมชนที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นตัวแทนของผู้สูงอายุในเขตสายไหมก็ได้นะครับทีนี้ประชากรที่เป็นเป้าหมายสูงสุดทั้งหมดก็คือผู้สูงอายุในเขตสายไหมซึ่งเราไปดูสถิติของกรุงเทพมหานครเขตสายไหมก็พบว่ามีทั้งหมด 58,599 คนอันนี้เป็นสถิติของปี2562นะครับแบ่งเป็นชาย 24,363 คนเป็นหญิง 34,236 คนประชากรเป้าหมายผู้สูงอายุ 58,599 คนนี้ถ้าสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเปิดจากตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของและมอแกนก็จะได้382คนเราจะใช้ตัวเลข 75,000 เป็นหลักนะครับเพราะว่าเลข 50,000 นั้นไม่มีก็ปัดขึ้นก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำเนี่ยควรจะเป็น382คนเพื่อให้ได้เลขจำนวนเต็มแล้วก็อาจจะปัดขึ้นคือให้มากขึ้นไว้ก็สมมติว่ากลุ่มตัวอย่างเราเป็น400บวกคือ400คนอาจจะมากกว่านี้ก็ได้การส่งกลุ่มตัวอย่างทีนี้จะใช้วิธีใดเราก็ต้องพิจารณาว่ามีการศึกษาตัวแปรต้นหรือไม่ถ้าสมมติว่าในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาตัวแปรต้นด้วยสมมติว่ามีตัวแปรต้น3ตัวก็คือเพศระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนแต่ละตัวแปรที่เป็นที่ศึกษา3ตัวนั้นก็จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยดังนี้เพศก็แบ่งเป็นชายกับหญิงระดับการศึกษาแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีตัวแปรตัวที่3คือรายได้ต่อเดือนก็แบ่งเป็นไม่เกิน 15,000 บาทนะอันนี้ตามค่าแรงขั้นต่ำกลุ่มที่2ก็คือ 15,001 บาทถึง 35,000 บาทกลุ่มที่3ก็ตั้งแต่ 35,001 บาทขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นการแบ่งย่อยๆในแต่ละตัวแปรเมื่อมีการกำหนดตัวแปรต้นตามที่ได้กล่าวไว้ในการออกแบบการวิจัยในหน่วยที่4และหน่วยที่5การสุ่มกลุ่มตัวอย่างก็ควรจะใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นแต่เราจะสุ่มแบบแบ่งชั้นแบบสัดส่วนหรือแบบโควต้าก็ต้องมาพิจารณาตัวแทนประชากรในกลุ่มย่อยที่เราสามารถจะไปเก็บได้ว่าแต่ละกลุ่มมีใกล้เคียงกันหรือไม่ซึ่งจากข้อมูลที่นำเสนอมาแล้วพบว่าชุมชนทั่วไปเนี่ยมีสมาชิกเพียง288คนเพราะฉะนั้นถ้าเราหากสุ่มแบบโควต้าสัดส่วนเนี่ยมีโอกาสที่สมาชิกที่จะเป็นตัวแทนจากกลุ่มชุมชนทั่วไปเนี่ยจะได้จำนวนน้อยเพราะฉะนั้นในการสุ่มเราก็ควรจะใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นโควต้าคือกำหนดตายตัวลงไปเลยว่าในชุมชนนี้แต่ละชุมชนเนี่ยเราต้องการมาเท่าไหร่โดยทุกชุมชนรวมกันแล้วเนี่ยตามโควต้าเนี่ยรวมกันแล้วจะต้องให้ได้มากกว่าจำนวนขั้นต่ำตัวแปรที่ทราบล่วงหน้าในขณะที่เก็บข้อมูลก็คือเพศแล้วก็จะแบ่งชั้นโควต้าโดยยึดเพศเป็นหลักส่วนระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนเนี่ยเรายังไม่อาจทราบจริงๆแล้วอาจจะระดับการศึกษาเนี่ยเราจะถามได้ก็ได้นะตอนที่เราไปแจกแบบสอบถามแต่ก็อาจจะเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมพออยู่ๆเราจะไปถามว่าท่านจบการศึกษาระดับใดนี่ก็ดูจะน่าเกลียดเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเก็บแบ่งชั้นตามเพศเป็นหลักก่อนนะเมื่อตรวจสอบภายหลังว่าในตัวแปรอีก2ตัวนั้นมีกลุ่มใดที่ได้น้อยเราก็อาจจะไปเก็บเพิ่มเติมภายหลังได้
การสุ่มแบบแบ่งชั้นโควต้านี้ก็ใช้เพื่อเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกลับมาเราจะได้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละตัวแปรย่อยเนี่ยให้ได้จำนวนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันเวลาที่ไปเปรียบเทียบค่าทางสถิติจะได้ไม่คลาดเคลื่อนหรือมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการคือ400คนบวกๆนะถ้าได้มากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเรากำหนดโควต้าชมรมผู้สูงอายุชุมชนทั่วไปเนี่ยเราจะสุ่มมาให้ได้140คนให้เป็นชาย70คนหญิง70คนนะรวมแล้วก็ได้140คนทีนี้ชุมชนทั่วไปนี่มี5ชุมชนนะจากข้อมูลของเขตสายไหมเราก็สุ่มมาชุมชนละให้เป็นชุมชนละ28คนนะเท่าๆกันให้เป็นชาย14คนหญิง14คนเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วทั้ง5ชุมชนก็จะได้ทั้งหมด140คนเช่นกันชมรมผู้สูงอายุเราก็กำหนดโควต้าไปเลยชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้านจัดสรรกำหนดโควต้ามาเป็น140คนเช่นกันเราก็สุ่มให้ได้ชาย70คนหญิง70คนนะชุมชนมี7แห่งก็สุ่มมาชุมชนละ20คนเป็นชายอย่างเพศละ10คนนะ7ชุมชนก็ได้70ชาย70หญิง70รวม140คนส่วนชมรมผู้สูงอายุนั้นมีเพียงแห่งเดียวนะชมรมผู้สูงอายุในศูนย์บริการสาธารณสุขมีแห่งเดียวเราก็สุ่มมา140คนเช่นกันเอาเป็นชาย70หญิง70เพราะรวมลักษณะชุมชน3ลักษณะก็ได้มาแห่งละ140 140 3แห่งก็ได้420คนนะจะเห็นว่าแต่ละชุมชนนี้เรากำหนดโควต้าเป็น140เท่าๆกันเมื่อสุ่มแยกเพศก็จะได้จำนวนเท่าๆกันนะจำนวน420นี่ก็สูงกว่าจำนวนขั้นต่ำที่เปิดจากตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง382นะเพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างจำนวน420นี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้เพราะในสรุปเบื้องต้นนี้งานวิจัยชิ้นนี้ก็ชื่อว่าพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์ทั่วการวิจัยก็จะมี2ข้อข้อแรกก็เป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปข้อที่2ก็เป็นวัตถุประสงค์เฉพาะก็คือข้อ1เพื่อศึกษาการใช้แอปพลิเคชัน LINE ของผู้สูงอายุในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเพื่อเปรียบเทียบการใช้แอปพลิเคชัน LINE ของผู้สูงอายุเขตสายไหมกรุงเทพมหานครจำแนกตามตัวแปรเพศระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนนะสมมติฐานก็จะมี3ข้อจำแนกตามตัวแปรต้นก็เขียนได้ดังต่อไปนี้ 1. ผู้สูงอายุที่เพศต่างกันมีการใช้แอปพลิเคชัน LINE แตกต่างกันข้อ 2. ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการใช้แอปพลิเคชัน LINE แตกต่างกันและ3ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการใช้แอปพลิเคชันไลน์แตกต่างกันอันนี้ก็เป็นการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นการเขียนสมมติฐานการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยต่อไปการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะนิยามศัพท์เฉพาะที่ต้องนิยามแน่นอนก็คือตัวแปรตาม1ตัวและตัวแปรต้น2ตัวโดยที่เพศไม่ต้องนิยามเพราะนิยามศัพท์เฉพาะอันแรกก็คือตัวแปรตามแล้วก็เขียนเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 1. พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์หมายถึงการกระทำของผู้สูงอายุในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ซึ่งครอบคลุมความมุ่งหมายในการใช้ความถี่ในการใช้ระยะเวลาในการใช้ในแต่ละครั้งลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ได้รับการว่าพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์
วัดได้ด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งมีข้อคำถามตามประเด็นที่กล่าวข้าง

ต้นการตอบก็จะเป็นแบบเลือกตอบและแบบมาตรประมาณค่า5ระดับคือมากที่สุดให้น้ำหนัก5มาก4ปานกลาง3น้อย2และน้อยที่สุด1อันนี้ก็เป็นนิยามศัพท์ตัวแปรตามที่เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการนิยามคำที่2ก็คือระดับการศึกษาหมายถึงวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ผู้สูงอายุได้รับซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ 1. ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 2. ปริญญาตรีและ 3. สูงกว่าปริญญาตรีนี่ก็เป็นนิยามระดับการศึกษาซึ่งอาจจะแตกต่างจากงานวิจัยอันอื่น 3. รายได้ต่อเดือนหมายถึงจำนวนเงินสุทธิต่อเดือนของผู้สูงอายุที่ได้รับจากช่องทางต่างๆในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือ 1. ไม่เกิน 15,000 บาท 2. 15,001 บาทถึง 35,000 บาทและกลุ่มที่3ก็คือตั้งแต่ 35,001 บาทขึ้นไปอันนี้ก็เป็นนิยามรายได้ต่อเดือนการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยก็เขียนกรอบแนวคิดเชิงความสัมพันธ์ของตัวแปรนะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม2ข้างด้านซ้ายก็จะเป็นตัวแปรต้นก็ระบุตัวแปรไปคือเพศระดับการศึกษารายได้ต่อเดือนด้านขวาก็จะเป็นตัวแปรตามก็คือการใช้แอปพลิเคชัน LINE แล้วก็มีลูกศรเชื่อมระหว่าง2กรอบนี้ก็คือเชื่อมระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามหมายความว่าตัวแปรต้นทั้ง3ตัวนี้จะส่งผลต่อตัวแปรตามนั่นเองเครื่องมือวิจัยสำหรับที่จะใช้ในการวิจัยเรื่องนี้ก็คือแบบสอบถามนะซึ่งผู้วิจัยก็สามารถจะสร้างโดยการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้วิจัยไว้ก่อนดูเพื่อศึกษาว่าแต่ละคนมีการศึกษาขอบข่ายอย่างไรบ้างแล้วก็นำแนวคิดนั้นมาสร้างในเครื่องมือของตนครั้งนี้นอกจากศึกษางานวิจัยของผู้อื่นแล้วก็อาจจะอ่านจากบทความทั้งในวารสารอ่านในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับพัฒนาการของแอปพลิเคชันไลน์ต่างๆความสามารถของไลน์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในด้านต่างๆนะนำแนวคิดต่างๆเหล่านี้นำมาสร้างเป็นข้อคำถามลงในแบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามก็สามารถสร้างได้ดังลักษณะต่อไปนี้ก็จะเป็นแบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน LINE ของผู้สูงอายุส่วนแรกก็จะเป็นคำชี้แจงตอนที่1ข้อคำถามส่วนตัวของผู้ตอบก็คือตัวแปรต้นนั่นเองแล้วก็จะถามเพศจะถามรายได้ต่อเดือนระดับการศึกษาตอนที่2ก็จะเป็นข้อคำถามที่เป็นประเด็นหลักของการวิจัยครั้งนี้ก็คือพฤติกรรมการใช้ไลน์ก็จะมีการให้ตอบโดยการเลือกตอบมีการใช้ลูกศรหน้าข้อที่ตรงกับที่ผู้ตอบต้องการอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นปริมาณการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในลักษณะต่างๆนะลักษณะนี้ก็จะเป็นแบบมาตรประมาณค่า5ระดับเป็นข้อคำถามลักษณะการใช้แอปพลิเคชันไลน์เช่นท่านใช้ส่งภาพข้อความสวัสดีตอนเช้ามากน้อยเพียงใดท่านใช้โพสต์ภาพที่ไปเที่ยวอาหารที่รับประทานมากน้อยเพียงใดก็ให้ตอบเป็นลักษณะมาตรประมาณค่าอันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งเช่นท่านใช้แอปพลิเคชันไลน์สั่งซื้อสินค้าออนไลน์สั่งอาหารออนไลน์นะและอื่นๆนะส่งข้อความวิดีโอเสียงดูคลิปข่าวสารอะไรต่างๆนะฮะอันนี้เราก็ประมวลมาจากที่เราศึกษาจากวรรณกรรมนะทั้งในอินเทอร์เน็ตทั้งในบทความทั้งในงานวิจัยของผู้อื่นก็ล้อมาส่วนสุดท้ายก็จะเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน LINE
เช่นท่านได้รับความเพลิดเพลินมากน้อยเพียงใดท่านได้รับข้อมูลข่าวสารได้พูดคุยกับเพื่อนๆนะมากน้อยเพียงใดการตอบก็จะเป็นแบบประมาณค่าระดับเช่นกันเมื่อจบข้อคำถามแล้วก็เครื่องมือวิจัยก็ควรจะขอบคุณนะผู้ที่ได้รับแบบสอบถามแล้วก็ตอบให้เรานะก็ขอขอบคุณในความร่วมมือที่กรุณาตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะเครื่องมือวิจัยแบบสอบถามต่อไปการเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ใช้วิธีการไปเก็บด้วยตนเองซึ่งอันนี้ผู้วิจัยก็ต้องศึกษาว่าชมรมผู้สูงอายุที่กล่าวนี้จะมีการประชุมเมื่อไหร่นะเราก็อาจจะไปประสานงานกับตัวแทนชมรมเพื่อไปในวันที่เขามีการประชุมแล้วก็ไปแจกแบบสอบถามก่อนแจกก็อาจจะชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลบางกลุ่มอาจจะมีการแจกให้ตอบด้วยตนเองบางกลุ่มเราอาจจะต้องไปใช้การสัมภาษณ์คืออ่านข้อคำถามให้ฟังแล้วก็ให้ผู้ตอบนั้นแสดงความคิดเห็นแล้วเราเป็นผู้เช็คว่าเขามีความรู้สึกในระดับใดนะอันนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเราจะมีการเก็บที่ได้แบบสอบถามกลับคืนในวันนั้นเลยหรืออาจจะให้ตอบโดยมอบแบบสอบถามให้ก่อนแล้วก็นัดหมายไปขอรับแบบสอบถามคืนในวันหลังก็อาจจะเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองนั้นเราสามารถที่จะเก็บโดยแยกตามตัวแปรเพศให้ได้ชัดเจนคือเรามีความมุ่งหมายว่าเราจะได้ให้จำนวนผู้ตอบเป็นเพศชายหญิงจำนวนเท่าไหร่ตามที่เราต้องการเพื่อที่ว่าเมื่อเราได้แบบสอบถามกลับมาแล้วเนี่ยก็จะมีตัวแปรเพศชายหญิงจำนวนที่ไม่แตกต่างกันมากเวลาที่คำนวณค่าสางสติก็จะได้ค่าที่ค่อนข้างชัดเจนไม่มีความคลาดเคลื่อนมากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชน3ลักษณะดังกล่าวแต่ละชุมชนก็จะได้จำนวนประมาณการที่ล่วงหน้าและรวมกันแล้วจะต้องให้ได้ไม่น้อยกว่า382คนซึ่งจะคงจะต้องได้400กว่าคนตามที่เราวางเป้าหมายเอาไว้ทีนี้การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลซึ่งจะเน้นในหน่วยนี้เพิ่มเติมขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลถ้าประเด็นที่วิจัยนั้นมีเพียงประเด็นสำคัญที่เราต้องการศึกษาเพียงประเด็นเดียวคือมีแค่ตัวแปรตามตัวเดียวเท่านั้นการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะใช้เพียงสถิติพรรณนาเท่านั้นก็คือข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างนะส่วนใหญ่ก็จะวิเคราะห์โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละแล้วก็นำเสนอในรูปของตารางส่วนข้อมูลที่เป็นตัวแปรตามหรือเป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องการศึกษาซึ่งข้อคำถามส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีให้ตอบเป็นค่าความถี่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะตอบในรูปของแบบมากประมาณค่าระดับเพราะงั้นการวิเคราะห์ในส่วนนี้ถ้าเป็นแบบเลือกตอบก็จะใช้ค่าความถี่ค่าร้อยละถ้าเป็นแบบมากประมาณค่าระดับก็จะใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่งเบนมาตรฐานนะแล้วก็นำเสนอในรูปแบบตารางส่วนตารางลักษณะเป็นอย่างไรสามารถชมวิดิทัศน์เพิ่มเติมได้ในหน่วยที่9และหน่วยที่10แต่ว่าอย่างไรก็ดีในวิดิทัศน์หน่วยนี้ก็จะนำเสนอข้อมูลให้นักศึกษาได้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยตัวอย่างการตารางการนำเสนอข้อมูลและค่าสถิติที่วิเคราะห์ได้สีขวานี้ก็เป็นตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลส่วนตัวสีนี้ก็จะมีตัวแปรเพศและสีแนวดิ่งลงมานี้ก็จะมีระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนตารางลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าตารางไขว้คือเอาตัวแปรทั้ง3ตัวเนี่ยมาไขว้กันนะ

โดยตัวแปรแนวนอนนี่ก็จะมีตัวแปรเพศแล้วก็ระดับการศึกษาเป็นแนวตั้งตรงนี้ซึ่งการนำเสนอตารางไขว้นี้ก็จะทำให้เราทราบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามตรงนี้ชัดเจนขึ้นเช่นผู้ที่จบระดับการศึกษาที่เป็นเพศชายมีจำนวนเท่าไหร่คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะผู้ที่จบระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีที่เป็นเพศหญิงมีเท่าไหร่คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่การนำเสนอลักษณะตารางไขว้นี่ก็จะได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นทีนี้การนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวแปรตามบางส่วนที่เป็นตอบโดยแบบเลือกตอบก็จะเป็นความถี่และค่าร้อยละเช่นความถี่ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ใช้ทุกวันมีกี่คนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่4ถึง6วันต่อสัปดาห์มีกี่คนคิดเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะความถี่เป็นร้อยละแบบเป็นการตอบแบบเลือกตอบทีการตอบแบบที่เป็นมาตรประมาณค่าระดับลักษณะการนำเสนอตารางก็จะนำเสนอเป็นข้อคำถามในช่องซ้ายมือช่องด้านขวามือก็จะเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราก็จะแสดงค่าที่เป็นค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็แปลความว่าระดับตรงนี้เป็นระดับเท่าไหร่นะมีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ส่งทักทายสวัสดีตอนเช้าค่าเฉลี่ย 4.68 ซึ่ง 4.68 นี่ก็อยู่ในระดับมากที่สุดเราก็จะแปลผลออกมานะเพราะในแต่ละข้อคำถามตรงนี้ก็จะมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นการอ่านตารางการอ่านตารางตรงนี้ก็จะเป็นการอ่านข้อมูลในตารางตรงนี้ที่เด่นๆที่ต้องการให้ผู้ที่อ่านงานวิจัยตรงนี้ได้ทราบว่าจากลักษณะการใช้แอปพลิเคชันไลน์นั้นกลุ่มตัวอย่างแสดงลักษณะเด่นตรงไหนอย่างไรส่วนที่สองอีกส่วนหนึ่งก็คือประโยชน์จากการใช้แอปพลิเคชันไลน์การตอบก็เป็นแบบมาตรประมาณค่าระดับก็ลักษณะเหมือนที่กล่าวมาแล้วก็จะมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็การอ่านตารางอยู่ตอนล่างเช่นกันก็อ่านผลเด่นๆทีนี้นอกเหนือจากตัวแปรตามแล้วถ้างานวิจัยนั้นมีการศึกษาตัวแปรตนด้วยก็คือมีการเปรียบเทียบตัวแปรตามตามลักษณะตัวแปรต้นว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ก็จะต้องใช้สถิติอ้างอิงแต่หากว่าเป็นการเปรียบเทียบตัวแปรต้นที่แบ่งกลุ่มแค่2กลุ่มค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ก็คือการทดสอบค่าทีหรือเรียกว่าทีเทสนะอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาก็คือตัวแปรเพศซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มลักษณะตารางที่นำเสนอก็จะมีแบบหนึ่งถ้ามีการเปรียบเทียบตัวแปรที่แบ่งย่อยมากกว่า2กลุ่มค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ก็คือการทดสอบค่า F หรือ F test ซึ่งเป็นวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนซึ่งเราเรียกว่า ANOVA ซึ่งนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินนะคำเต็มก็คือ Analysis of Variance จากตัวแปรข้างต้นที่ยกมาก็คือระดับการศึกษาแบ่งเป็น3กลุ่มรายได้ต่อเดือนแบ่งเป็น3กลุ่มตารางนำเสนอก็จะเป็นลักษณะที่แตกต่างไปจาก T-test อันนี้ก็เป็นลักษณะตารางเปรียบเทียบนะสำหรับเปรียบเทียบตัวแปร2กลุ่มก็จะมีในตารางก็จะมีตัวแปรเพศแบ่งเป็นชายและหญิงตัวแปรเพศชายก็จะมีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวแปรเพศหญิงก็มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย2ตัวนี้ช่องสุดท้ายก็จะมีค่าทีค่าทีก็คือ T-test ตรงนี้ออกมาค่าทีนั้นจะมีระดับนัยยะสำคัญหรือไม่อย่างไรก็จะต้องแสดงไว้ข้างล่างก็จะมีคำอ่านตารางนะอ่านตารางว่าจากตารางข้างต้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศแล้วการใช้แอปพลิเคชันไลน์จะมีความ

แตกต่างในข้อใดบ้างนะเราจะส่วนใหญ่แล้วก็จะอ่านข้อที่มีความแตกต่างว่าข้อใดที่เพศชายมีการใช้กว่าเพศหญิงหรือข้อใดเพศหญิงมีการใช้มากกว่าเพศชายหรือไม่อย่างไรนะครับในอันนี้ก็เป็นลักษณะการนำเสนอตารางเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศตัวแปรที่มากแบ่งมากกว่า3กลุ่มนะลักษณะตารางการนำเสนอก็จะมีตัวแปรระบุ3กลุ่มเช่นต่ำกว่าปริญญาตรีระดับการศึกษานะต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีสูงกว่าปริญญาตรีและแต่ละตัวแปรก็จะมีค่าเฉลี่ยตรงนี้ไม่มีการแสดงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะจะแสดงเฉพาะค่าเฉลี่ยแล้วก็ช่องสุดท้ายก็จะเป็นค่าสถิติค่า F ซึ่งถ้าตัวแปรค่าเฉลี่ยตรงนี้มีความแตกต่างกันก็จะมีอักษรกำกับให้ดูว่ามีกำกับ A กับ B A ก็หมายความว่า A นี่มากกว่า B ถ้าหากว่าค่าสถิตินั้นมันมีนัยยะสำคัญก็จะมีเครื่องหมายดอกจันก็จะมีการอ่านตารางว่าจากตารางข้างต้นตัวกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีข้อใดบ้างที่กลุ่มไหนใช้มากกว่ากลุ่มไหนนะก็จะมีการอ่านตารางนั่นก็เป็นลักษณะการนำเสนอการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลที่เป็นตารางต่างๆต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมทบทวนเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องงานวิจัยเชิงสำรวจสมมติว่ามีงานวิจัยเชิงสำรวจเรื่องหนึ่งกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ2ไว้เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามตัวแปรระดับการศึกษาและประเภทของผู้ใช้บริการเพราะจากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อนี้นะขอตั้งคำถามถามนักศึกษาว่า 1. ตัวแปรต้นมีกี่ตัวอะไรบ้างตัวแปรตามคืออะไรการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเรื่องนี้เนี่ยควรจะเก็บอย่างไรแนวการตอบจากวัตถุประสงค์การวิจัยระบุไว้ว่าเพื่อเปรียบเทียบนะการใช้เว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามตัวแปรระบุไว้2ตัวเพราะฉะนั้นแน่นอนนะตัวแปรต้นก็มี2ตัวก็คือระดับการศึกษาและประเภทของผู้ใช้บริการเพราะในวัตถุประสงค์การวิจัยจะบอกไว้แล้วตัวแปรตามก็คือประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาก็คือความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการเก็บอย่างไรเนื่องจากว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นการถามการใช้เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งแบบเครื่องมือวิจัยก็คือแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าเราจะไปใช้แบบสอบถามธรรมดาคงจะไม่ได้เพราะว่าเป็นการถามใช้เว็บไซต์ผู้ที่จะเข้าไปใช้เว็บไซต์ก็ควรจะเป็นผู้ตู้ที่ตอบแบบสอบถามแบบเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เราก็ควรจะต้องนำแบบสอบถามนี้ไปโพสต์ไว้บนหน้าจอของกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งควรจะมีการทำลิงก์เข้าสู่แบบสอบถามให้เด่นสะดุดตาเพื่อที่ว่าผู้ที่เข้าไปใช้เว็บไซต์นั้นจะได้คลิกเข้าไปตอบแบบสอบถามให้เราได้กรณีนี้ถ้าผู้วิจัยเป็นนักศึกษาการที่จะนำแบบถามอิเล็กทรอนิกส์ไปโพสต์ได้ก็คงจะต้องทำเรื่องขออนุญาตกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อนเมื่อได้รับอนุญาตจึงจะขอให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมนั้นเป็นผู้นำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ที่เราทำสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปโพสต์ไว้บนหน้าจอแรกของเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นครับอันนี้ก็เป็นการสรุปให้เห็นว่าการวิจัยเชิงส

ำรวจนั้นมีลักษณะอะไรอย่างไรนักศึกษาก็คงจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับจากการที่ได้ชมวิดิทัศน์ชุดนี้อย่าลืมว่าการวิจัยเชิงสำรวจนั้นเป็นการวิจัยที่นักศึกษา

กำหนดตัวแปรการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยการเขียนสมมติฐานการวิจัยการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยการกำหนดประชากรการตุ่มกลุ่มตัวอย่างการสร้างเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยก็หวังว่านักศึกษาคงจะได้รับทราบการทบทวนการวิจัยเชิงสำรวจทำให้นักศึกษาได้เข้าใจมากขึ้นจากการอ่านเอกสารการวิจัยเอกสารการสอนในชุดวิชานี้ก็ขอจบคำบรรยายสรุปในหน่วยที่6เพียงเท่านี้

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
4: ตัวใหญ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้มาพบกับผมนะครับอาจารย์ดร.ปกมลเหล่ารักษาวงศ์นะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาบรรยายหน่วยที่13การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัยนะครับประจำชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนกันวันนี้นั่นก็คือความหมายนะครับของสาธารณภัยนะครับสาธารณภัยหมายถึงภัยหรืออันตรายที่เกิดกับคนหมู่มากนะครับในทุกเวลาหรือทุกสถานที่นะครับอาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือค่อยๆเกิดขึ้นก็ได้นะครับมีทั้งภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเกิดจากน้ำมือมนุษย์นะครับและเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินและสิ่งอื่นๆอย่างรุนแรงเกิดความต้องการในสิ่งจำเป็นนะครับอย่างรีบด่วนสำหรับผู้ประสบภัยนะครับการแบ่งตามลักษณะการเกิดสาธารณภัยเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2ชนิดนะครับก็คือสาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาตินะครับอย่างเช่นวาตภัยอุทกภัยนะครับหรืออัคคีภัยนะครับหรือไฟป่านะครับแล้วก็สาธารณภัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์หรือจากมนุษย์นั่นก็คือพวกสงครามนะครับระเบิดนิวเคลียร์หรือเหตุการณ์ระเบิดต่างๆอย่างนี้นะครับคื

เกิดจากน้ำมือมนุษย์นะครับทีนี้ถัดมาเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัยนะครับนั่นก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและสาธารบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550นะครับซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับก็ได้กำหนดให้มีคณะทำงานนะครับอยู่ทั้งหมดอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับก็จะมีหน้าที่กำหนดนโยบายในการจัดทำแผนงานนะครับแล้วก็ส่วนที่2คือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็จะทำหน้าที่ในการจัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยศึกษาวิจัยนะครับประสานการปฏิบัติกับท้องถิ่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับพัฒนาศักยภาพหน่วยงานส่วนท้องถิ่นประเมินการปฏิบัติงานนะครับและส่วนที่3คือผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นก็คือกำหนดให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ นะครับเป็นผู้อำนวยการการบรรผู้อำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเนื้อหานะครับของพระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยนั้นเนี่ยได้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดำเนินการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อลดปัญหาและผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนั่นเองนะครับสำหรับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับก็จะประกอบไปด้วย2ฉบับนะครับโดยมีขอบเขตดังนี้นะครับนั่นก็คือ1คือการพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพนะครับสอดคล้องกับกฎหมายและเหมาะสมกับพื้นที่และประเภทของสาธารณภัยนะครับ2คือพัฒนาสกิลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยต่างๆนะครับ3คือการสร้างความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพของภาคีเครือข่ายนะครับและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเอกชนและประชาชนในการดำเนินงานอันไม่สิ่งแวดล้อมในสาธารณภัยนะครับและสุดท้ายคือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอันไม่สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินนะครับและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆนะครับให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับถัดมานะครับมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรส่วนท้องถิ่นในการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัตินะครับขั้นตอนนะครับของการจัดการสาธารณภัยนะครับก็จะมีอยู่3ระยะนั่นคือก่อนเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินนะครับขณะเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินและหลังเหตุภาวะฉุกเฉินนะครับซึ่งสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับรองภาวะเหตุฉุกเฉินนั้นก็จะประกอบไปด้วย4ขั้นนะครับนั่นคือขั้น A คือการป้องกันนะครับ prevention นะครับถัดมาคือ B คือเตรียมความพร้อมนะครับและ C คือเผชิญเหตุและ D คือฟื้นฟูสภาพนะครับซึ่ง A ก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับนั่นคือเตรียมคนเตรียมของทำรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ B ขั้นเตรียมความพร้อมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการรวบรวมข้อมูลนะครับจะทีมร่างแผนจะทำแผนและซ้อมแผนนะครับส่วน C เผชิญเหตุเนี่ยก็คืออาจจะจัดตั้งศูนย์นะครับ SRT หรือ SRRT นะครับสำรวจพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์นะครับประสานความร่วมมือนะครับขอการสนับสนุนนะครับดำเนินการเมื่อเกิดภัยแล้วก็สรุปผลการทำงานนะครับและ D คือฟื้นฟูสภาพนั่นก็คือการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมที่โดนทำร้ายหรือหลังจากเกิดเหตุแล้วนะครับครับเมื่อเกิดสาธารณภัยเกิดขึ้นนะครับเราจะต้องทำการสุขาภิบาลสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือน้ำอาหารที่พักนะครับน้ำเสียมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลวัตถุอันตรายของเสียทางการแพทย์และการกำจัดสารกัมมันตรังสีที่รั่วไหลนะครับดังนั้น สิ่งแรกที่เราจะต้องมาเรียนรู้กับเกี่ยวกับการจัดการกรณีเกิดสาธารณภัยนั่นคือการจัดการน้ำนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดการน้ำสะอาดกรณีสาธารณภัยนะครับก็เพื่อให้มีน้ำสะอาดสำหรับประชาชนได้ใช้บริโภคอุปโภคนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันโรคที่มีน้ำเป็นสื่อนะครับการดำเนินงานเนี่ยจะมีอยู่2ระยะระยะที่1 นั่นก็คือเป็นการประเมินความเสียหายของระบบผลิตน้ำประปานะครับแล้วก็การจัดหาน้ำในสภาวะฉุกเฉินนะครับแล้วก็การให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับระยะที่2นะครับ

ก็คือการซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาและระบบจ่ายน้ำนะครับแล้วก็เราต้องมาคำนวณความต้องการน้ำขั้นพื้นฐานนะครับโดยปกติเนี่ยคนนะครับก็จะใช้น้ำประมาณ30ลิตรต่อคนต่อวันนะครับประกอบไปด้วยหุงดื่มหุงต้มนะครับ5ลิตรใช้อาบ10ลิตรและซักล้างและสิ่งอื่นๆอีก15ลิตรนะครับในกรณีที่ขาดแคลนน้ำเนี่ยอาจลดลงเหลืออยู่15ลิตรต่อคนต่อวันได้สําหรับดื่มและหุงต้มนะครับแล้วก็อาบเท่านั้นนะครับทีนี้ถัดมาระยะที่2เนี่ยเราก็จะต้องทําการเลือกแหล่งน้ำนะครับโดยที่จะต้องเลือกแหล่งน้ําที่มีปริมาณที่พอเพียงนะครับไม่มีการปนเปื้อนน้ําจากน้ําเสียหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับต้องจัดให้มีการบํารุงรักษาแหล่งน้ํานะครับและการดูแลป้องกันแหล่งน้ํานะครับมีระบบประปาในพื้นที่นะครับแหล่งน้ําในพื้นที่ที่ประสบภัยและก็การขนส่งน้ําด้วยรถยนต์นะครับอีกเรื่องนะครับในระยะที่2นั่นคือการเข้าถึงน้ําสะอาดนะครับจะต้องมีจุดแจกจ่ายน้ำนะครับควรอยู่ห่างที่พักเนี่ยไม่เกิน500เมตรนะครับในการเข้าแถวรับน้ำไม่ควรเกิน5นาทีนะครับเวลาในการเติมน้ำ20ลิตรเนี่ยไม่ควรเกิน3นาทีนะครับแล้วก็เราก็จะต้องทำการฆ่าเชื้อโรคในน้ำนะครับโดยน้ำเนี่ยต้องผ่านการบำบัดเบื้องต้นจนได้น้ำที่ใสไม่ขุ่นนะครับโดยใช้สารส้มหรือการกรองนะครับหรือต้มให้เดือด5นาทีนะครับแล้วก็ใช้ชุดทำความสะอาดน้ำหรือหยดทิปนะครับถัดมานะครับคือการเก็บน้ําที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะครับต้องเก็บน้ําที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วในภาวะในภาชนะที่สะอาดและปิดสนิทนะครับและแต่ละครัวเรือนจะต้องมีภาชนะเก็บน้ําสะอาดขนาด10ถึง20ลิตรอย่างน้อย2 ถึง 3ใบนะครับการตรวจสอบคุณภาพน้ํานะครับน้ําเนี่ยจะต้องปราศจากจุลินทรีย์ก่อโรคเช่นโคลิฟอร์มแบคทีเรียนะครับการตรวจสอบคุณภาพน้ําทางแบคทีเรียอาจใช้ชุดตรวจทางภาคสนามของกรมอนามัยได้นะครับน้ําที่ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนมีคลอรีนหลงเหลือเนี่ย0.5มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับและความขุ่นเนี่ยต้องต่ํากว่า5 NTU นะครับครับเมื่อเราจัดหาน้ําสะอาดไปแล้วถัดมาเราก็จะต้องเป็นการสุขาภิบาลอาหารนะครับวัตถุประสงค์ของการสุขาภิบาลอาหารก็เพื่อให้คําแนะนําในการจัดเตรียมอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยนะครับและให้คําแนะนําในการจัดเก็บอาหารถนอมอาหารในสภาวะฉุกเฉินนะครับเพื่อให้คําแนะนําในการจําแนกและกําจัดอาหารที่มีการปนเปื้อนและเพื่อสํารวจความเสียหายของสารที่ผลิตหรือประกอบอาหารนะครับการสุขาภิบาลอาหารนะครับไม่ควรรับอาหารหรือน้ำจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มานะครับน้ำที่ใช้ในการล้างและการประกอบอาหารเนี่ยจะต้องสะอาดนะครับควรปรุงอาหารที่รับประทานได้หมดภายใน1วันนะครับยกเว้นในกรณีที่มีตู้เย็นนะครับอาหารและวัตถุดิบในการประกอบอาหารต้องเก็บจากสูงจากพื้นอยู่ในภาชนะที่ป้องกันแมลงและสัตว์แทะได้นะครับวัตถุดิบในการประกอบอาหารและเครื่องปรุงเนี่ยต้องสะอาดและปลอดภัยนะครับสารที่ประกอบอาหารควรแยกเป็นสัดส่วนและมีความสะอาดนะครับผู้ปรุงอาหารจะต้องมีสุขภาพที่ดีและมีสุขลักษณะนิสัยที่ดีนะครับการล้างภาชนะบรรจุอาหารเนี่ยจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนนั่นคือการแยกเศษอาหารล้างด้วยน้ํายาล้างจานนะครับล้างด้วยน้ําสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยน้ําคลอรีนที่มีคลอรีนหลงเหลืออยู่100มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับแล้วก็ต้องมีการกําจัดขยะและน้ําเสียที่เหมาะสมต้องมีการควบคุมและกําจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะนะครับถัดมานะครับอาหารพร้อมบริโภคหรือข้าวกล่องเนี่ยเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารที่บริจาคควรมีลักษณะดังนี้นะครับ1คือไม่ควรเป็นอาหารที่บูดหรือเสียง่ายเช่นมีส่วนผสมของกะทินะครับมีไขมันสูงหรืออาหารสุกๆดิบๆนะครับ2คือควรเป็นอาหารปรุงสุกใหม่นะครับประเภทอาหารแห้งเช่นข้าวหมูทอดไก่ทอดและปลาทอดนะครับ3ไม่ควรเตรียมอาหารไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานานนะครับอาหารที่ผลิตนะครับแต่ละครั้งต้องบริโภคภายใน 3-4 ชั่วโมงนะครับ4คือแยกบรรจุอาหารประเภทในกล่องไม่ให้ปะปนกันโดยเฉพาะอาหารที่มีส่วนผสมของน้ําเช่นแยกบรรจุกับข้าวในถุงพลาสติกต่างหากนะครับ5คือบนกล่องบรรจุอาหารต้องติดป้ายแสดงสถานที่ผลิตวันเดือนวันเวลาที่ผลิตนะครับและวันเวลาที่ควรบริโภคก่อนเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคนะครับ6กล่องอาหารกล่องที่บรรจุเรียบร้อยแล้วควรวางบนโต๊ะที่สูงนะครับควรวางในร่มไม่ควรตากแดดนะครับในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเพราะจะอาหารจะเกิดการบูดเสียได้เร็วขึ้นนะครับควรส่งอาหารไปยังผู้บริโภคทันทีเพื่อลดความเสี่ยงในการบูดเสียของอาหารนะครับ7ผู้
เตรียมปรุงอาหารไม่ใช้มือหยิบจับอาหารปรุงสำเร็จโดยตรงนะครับก็ควรใส่ถุงมือนะครับหรือเวลาจะตักแบ่งอาหารก็ควรใช้ทัพพีนะครับเป็นในการตักแบ่งอาหารนะครับและสุดท้ายนั่นก็คือมีการปกปิดอาหารปรุงสำเร็จและอาหารพร้อมบริโภคทุกชนิดนะครับไม่ให้เพื่อไม่ให้แมลงวันไปตอมหรือสัตว์ฟันแท้ชนิดอื่นหรือแมลงชนิดอื่นเข้าไปสัมผัสกับอาหารนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีเชื้อโรคและทำให้เกิดอาการท้องร่วงตามมาได้นะครับ

ครับถัดมานะครับนั่นก็คือการสุขาภิบาลที่พักอาศัยกรณีเกิดสาธารณภัยนะครับเมื่อเกิดสาธารณภัยนะครับบางกรณีนะครับอาจจะมีผลกระทบต่อที่พักอาศัยดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้ผู้ได้รับผลกระทบนะครับเข้าไปอยู่พักอาศัยชั่วคราวก่อนที่จะย้ายกลับเข้าไปอยู่ในบ้านของตนเองหรือในที่พักอาศัยของตนเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยการสุขาภิบาลที่พักอาศัยนะครับนั่นก็คือเราก็จะต้องทำการตรวจสอบความปลอดภัยนะครับของโครงสร้างที่พักอาศัยนะครับการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยนะครับการสุขภิบาลอาหารจะต้องมีการควบคุมความสะอาดและความปลอดภัยนะครับการกำจัดสิ่งขับถ่ายกำจัดขยะมูลฝอยกำจัดน้ำเสียนะครับที่เกิดจากศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือบ้านพักอาศัยของผู้ประสบภัยเนี่ยก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ปนเปื้อนต่อลงสู่สิ่งแวดล้อมและป้องกันการเป็นแหล่งก่อโรคหรือผสมของสัตว์นำโรคถัดมานะครับและสุดท้ายคือการควบคุมพาหะนำโรคและการควบคุมพาหะนำโรคนะครับการสุขาภิบาลที่พักอาศัยนะครับก็มีเนื้อหาสรุปดังนี้นะครับขั้นแรกก็คือการสำรวจความปลอดภัยนะครับนั่นก็คือเป็นการค้นหาสิ่งที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อการดำเนินการปรับปรุงที่พักอาศัยอย่างเช่นการสำรวจความมั่นคงนะครับความแข็งแรงของตัวอาคารนะครับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายอื่นๆหากอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงดีและระบบไฟฟ้าไม่ได้รับความเสียหายไม่มีสิ่งก่ออันตรายอื่นๆก็จะดำเนินการขั้นถัดไปนะครับถัดมาคือการสำรวจความเสียหายนะครับเป็นการประเมินความเสียหายของตัวอาคารนะครับและบริเวณโดยรอบนะครับเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับตามปกติเพื่อให้ที่พักอาศัยมีความแข็งแรงและปลอดภัยเมื่อเข้ามาพักอาศัยนะครับอย่างเช่นความแข็งแรงและพร้อมใช้งานของประตูหน้าต่างนะครับหลังคาและสิ่งจำเป็นต่อการอยู่อาศัยเป็นต้นนะครับถัดมาคือการทำความสะอาดนะครับก็จะประกอบไปด้วยการเตรียมทำความสะอาดนะครับเป็นการเตรียมพื้นที่ก่อนทำความสะอาดการจัดเก็บขยะนะครับและการดำเนินการล้างทำความสะอาดนะครับก็คือล้างทำความสะอาดสิ่งตกค้างที่อยู่ในที่พักอาศัยให้สะอาดให้มีความพร้อมอยู่อาศัยนั่นเองนะครับศูนย์พักพิงชั่วคราวนี้นะครับจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงมีความเป็นสัดส่วนนะครับมีน้ำสะอาดเพียงพอนะครับมีสถานที่เตรียมและประกอบอาหารแจกจ่ายอาหารและเก็บอาหารที่สะอาดนะครับมีห้องส้วมเพียงพอนะครับหรือประมาณ20คนต่อส้วม1ที่นะครับมีระบบระบายน้ำที่ดีนะครับมีระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียที่สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้นะครับมีระบบรวบรวมเก็บกักและขนส่งขยะมูลฝอยที่ดีนะครับไม่มีขยะตกค้างนะครับมีระบบระบายอากาศที่ดีนะครับมีพื้นที่เพียงพอ 3.5 ตารางเมตรต่อคนนะครับมีและมีการให้สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประสบภัยทุกคนอย่างครบถ้วนนะครับสำหรับการสุขาภิบาลศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับครับถัดมาคือการจัดการน้ำเสียนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดการน้ำเสียคือเพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่มีน้ำเป็นสื่อนะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของระบบน้ำประปานะครับและเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพคุณภาพของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินนะครับการจัดการน้ำเสียนะครับประกอบไปด้วยการรวบรวมน้ำเสียนะครับนั่นก็คือเราควรมีการแยกของแข็งเช่นเศษอาหารไขมันออกจากน้ำก่อนปล่อยลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียนะครับแล้วก็การรวบรวมน้ำเสียเนี่ยอาจจะใช้ระบบท่อหรือระบบรางเปิดนะครับถัดมาคือระบบบำบัดน้ำเสียนะครับก็จะประกอบไปด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบกับที่หรือถังเกลือนะครับก็คือสร้างถังเกลือเนี่ยก็จะคือ
สร้างหรือติดตั้งง่ายนะครับมีให้เลือกใช้แบบหลายรูปแบบนะครับทั้งรูปแบบสําเร็จรูปและสร้างด้วยวงขอบบอร์ดซีเมนต์นะครับน้ําที่ผ่านทางเกิดเนี่ยอาจปล่อยให้ซึมลงดินหรือส่งเข้าระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนได้เลยนะครับ2คือระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนนะครับมักเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดดีกว่าถังเกลือเช่นระบบบ่อผึ่งหรือระบบแบบเร่งตะกอนนะครับเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นนะครับการจัดการน้ำเสียเนี่ยเราจะต้องมีการสำรวจว่าระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนเนี่ยทำงานได้ปกติหรือไม่ได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็เราต้องทำการเดินระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะต้องมีการควบคุมให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วจะต้องมีการฆ่าเชื้อในน้ำที่ปล่อยออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำนะครับถัดมาคือการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งแพร่กระจายของพาหะนำโรคนะครับและเพื่อป้องกันการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นและทัสอุจารหรือเหตุรำคาญนะครับและเพื่อลดโอกาสการปนเปื้อนแหล่งประกอบอาหารและระบบประปานะครับการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับเราก็จะต้องทำการคัดแยกขยะมูลฝอยแยกออกเป็นขยะแห้งและขยะเปียกนะครับขยะจากครัวเรือนนะครับควรบรรจุในถุงพลาสติกที่ผูกปากถุงแน่นหนานะครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมนะครับของขยะมูลฝอยนะครับออกสู่สิ่งแวดล้อมนะครับภาชนะรับรองมูลฝอยต้องแข็งแรงทนทานทำความสะอาดง่ายมีฝาปิดมิดชิดนะครับภาชนะรับรองมูลฝอยต้องมีความจุมากเพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับประชาชนควรเข้าถึงภาชนะรับรองมูลฝอยชุมชนภายในระยะ100เมตรนะครับถังขยะขนาด200ถึง500ลิตรนะครับรับรองขยะได้10ครัวเรือนนะครับภาชนะรับรองมูลฝอยควรมีการทำความสะอาดทุกวันนะครับแล้วก็ควรมีความถี่ในการเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อกำจัดปริมาณขยะที่ตกค้างนะครับในกรณีที่ระบบเก็บขนขยะยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน1ถึง2สัปดาห์ควรประกาศให้ประชาชนนะครับดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังนะครับการกำจัดขยะมูลฝอยดำเนินการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลหรือเผาในเตาเผานะครับการเทกองขยะบนพื้นกลางแจ้งเพื่อเผาอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำนะครับหรือสร้างกลิ่นรบกวนและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคได้นะครับต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับพนักงานเก็บขนขยะด้วยนะครับในการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับสิ่งปฏิกูลนะครับสำหรับการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับจะต้องมีอัตราส่วนห้องน้ำหญิงต่อชายคือ3ต่อ1นะครับและอัตราส่วนห้องน้ำต่อผู้ใช้โดยเฉลี่ยคือ1ต่อ20นะครับห้องน้ำชายนะครับจะต้องมีโถปัสสาวะด้วยนะครับอาจมีอัตราส่วนห้องน้ำต่อผู้ใช้ได้ถึง1ต่อ59นะครับห้องน้ำนะครับจะต้องมีที่ล้างมือหลังใช้ห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับห้องน้ำควรตั้งอยู่ห่างจากที่พักอาศัยไม่เกิน50เมตรนะครับแล้วห้องน้ำจะต้องสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีน้ำขังนะครับมีแล้วมีการระบายอากาศที่ดีนะครับพื้นที่ภายในจะต้องไม่น้อยกว่า 0.9 ตารางเมตรต่อที่นั่งนะครับและตัวเรือนน่ะกว้างอย่างน้อย 0.9 สูง2เมตรนะครับห้องน้ำจะต้องมีการใช้ถังเกะนะครับในสำหรับการกักเก็บสิ่งปฏิกูลนะครับในกรณีที่ไม่สามารถสร้างส้วมซึมได้นะครับส้วมสำเร็จรูปอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแต่จะต้องมีการทำความสะอาดเป็นประจำและขนถ่ายสิ่งปฏิกูลออกไปเมื่อส้วมใกล้จะเต็มนะครับในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมหรือประชาชนไม่สามารถใช้ช่วมใช้ส้วมซึมหรือส้วมสำเร็จรูปได้นะครับอาจจะต้องมีการจัดสร้างส้วมลอยน้ำตามแบบของกรมอนามัยนะครับการจัดหาเก้าอี้ส้วมหรือส้วมเคลื่อนที่สำหรับสำเร็จรูปให้ประชาชนนะครับและการดำเนินการเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนไปกำจัดอย่างถูกวิธีนะครับส้วมหลุมก็อาจจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนแหล่งน้ำใต้ดินได้นะครับ

ครับถัดมานะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการวัตถุอันตรายของเสียทางของเสียที่เกิดขึ้นจากทางการแพทย์และก็การจัดการสารกัมมันตรังสีที่รั่วไหลนะครับสำหรับการจัดการวัตถุอันตรายนะครับในกรณีเกิดสาธารณภัยนะครับขั้นการดำเนินการก็จะประกอบไปด้วย1คือระบุสถานที่ที่อาจจะมีอันตรายจากวัตถุอันตรายนะครับอย่างเช่นสถานที่กักเก็บน้ำมันสารเคมีหรือวัตถุอันตรายทุกชนิดนะครับที่มีการกักเก็บในปริมาณมากนะครับอาจรวมถึงถังกักเก็บบนดินและใต้ดินและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับถัดมาคือการประเมินอันตรายจากวัตถุอันตรายนั้นนะครับโดย อาจจะประเมินจาก Material Safety Data Sheet หรือ MSDS นะครับเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีนั่นเองนะครับถัดมาเราก็ทำการติดป้ายเตือนถึงอันตรายและเตรียมแผนอพยพนะครับถ้าจำเป็นนะครับแล้วถัดมาคือเฝ้าระวังบ่งชี้นะครับสิ่งที่อาจจะเป็นสัญญาณการรั่วไหลของวัตถุอันตรายอย่างเช่นสัตว์ตายนกแมลงกลิ่นหรือควันนะครับและสุดท้ายก็คือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการวัตถุอันตรายนะครับถัดมาคือการจัดการของเสียทางการแพทย์นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดการของเสียทางการแพทย์ก็คือเพื่อควบคุมเก็บกักขนย้ายและกำจัดของเสียทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะครับและเป็นการป้องกันสัตว์พาหะนำโรคด้วยนะครับการจัดการของเสียทางการแพทย์นะครับประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมนะครับก็คือการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อนะครับมักจะมีความซึ่งจะมีความชื้นสูงนะครับจุลินทรีย์เติบโตได้ง่ายควรกักเก็บในถุงแดงที่ปิดสนิทและกำจัดภายใน7วันนะครับส่วนขยะมีคมนะครับควรเก็บในภาชนะที่ออกแบบไว้นะครับและนำไปกำจัดเมื่อภาชนะเต็มนะครับด้านการขนส่งนะครับการขนส่งของเสียนะครับจากพื้นที่ประสบภัยควรแยกการขนส่งออกจากระบบขนส่งขยะมูลฝอยทั่วไปนะครับสำหรับของเสียทางการแพทย์นะครับการบำบัดนะครับของเสียทางการแพทย์จะต้องทำการเตาเผาของโรงพยาบาลนะครับหรือนึ่งด้วยไอน้ำแรงดันสูงหรือออโตเคฟนะครับหรือใช้สารเคมีฆ่าเชื้อนะครับจะใช้ในกรณีฆ่าเชื้อขยะที่เป็นของเหลวเท่านั้นนะครับและจะใช้เมื่อจำเป็นนะครับการกำจัดนะครับขยะติดเชื้อที่เป็นแหล่งที่เป็นของเหลวนะครับที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยจะต้องเททิ้งสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเท่านั้นนะครับการจัดการของเสียทางการแพทย์นะครับขั้นแรกนะครับเราจะต้องระบุแหล่งกำเนิดของเสียของทางการแพทย์อย่างเช่นเกิดจากโรงพยาบาลคลินิกหรือหน่วยปฐมพยาบาลนะครับสถานที่ชันสูตรศพนะครับแล้วก็ถัดมาคือประเมินศักยภาพของหน่วยงานที่เก็บขนของเสียนะครับประเมินเส้นทางการขนของเสียแล้วก็ประเมินศักยภาพสถานที่ในการบำบัดของเสียนะครับสุดท้ายคือการแยกขยะประเภทของขยะของมีคมนะครับขยะจากการบำบัดทางเคมีและของเหลวจะช่วยลดการสะสมของขยะได้นะครับในกรณีที่ขาดแคลนอุปกรณ์เก็บกักของเสียอาจใช้สิ่งทดแทนดังต่อไปนี้นะครับ อย่างเช่นขวดเครื่องดื่ม PET ขนาด2ลิตรใช้รวบรวมเก็บวัตถุมีคมนะครับถุงดำหนาซ้อน2ชั้นนะครับอาจใช้แทนถุงแดงได้นะครับแต่ต้องมีการติดป้ายระบุประเภทของขยะอย่างชัดเจนและแยกออกจากขยะทั่วไปนะครับแล้วก็ใช้ระบบขนส่งขยะชุมชนมาขนส่งขยะติดเชื้อควรเป็นวิธีสุดท้ายที่จะเลือกใช้นะครับการดำเนินการขั้นที่2นะครับในกรณีที่จะต้องมีการพักเก็บของเสียเหล่านี้นานขึ้นนะครับควรจัดหาสถานที่พักเก็บที่ป้องกันแมลงและสัตว์ต่างๆได้มีอุณหภูมิและมีอุณหภูมิต่ำนะครับกักเก็บพักในภาชนะที่ป้องกันการรั่วไหลได้นะครับในกรณีที่จำเป็นนะครับที่จะต้องฝังนะครับแหล่งฝังกบเนี่ยจะต้องถูกหลักสุขาภิบาล นะครับจะต้องแยกฝังออกจากขยะชุมชนนะครับและลงบันทึกตำแหน่งการฝังเอาไว้นะครับถัดมาคือการจัดการกรณีสารกัมมันตรังสีรั่วไหลนะครับหลักการก็คือลดอันตรายจากการสัมผัสรังสีนะครับนั่นก็คือลดระยะเวลาการสัมผัสนะครับที่จะสัมผัสสารกัมมันตรังสีระยะห่างจากแหล่งกำเนิดรังสีใช้ได้ในกรณีที่กำเนิดรังสีอยู่เฉพาะที่ไม่แพร่กระจายนะครับแล้วก็

0: การใช้กำบังหรือวัตถุที่มีความทนความหนาแน่นสูงลดการทะลุผ่านของรังสีได้นะครับหรือลดปริมาณรังสีนะครับที่มีอยู่นะครับโดยอาจจะใช้เวลาให้น้อยอยู่ให้ห่างแอบหลังที่กำบังลดปริมาณสารรังสีให้น้อยลงนะครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีค่ะชุดมา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับในหน่วยนี้จะเป็นหน่วยที่4เรื่องการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศค่ะสำหรับในตอนแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศนะคะความหมายและความสำคัญของมลพิษทางอากาศนะคะมลพิษทางอากาศจะหมายถึงสภาพอากาศที่มีสารซึ่งมีความเข้มข้นสูงกว่าปกติแล้วก็แขวนลอยอยู่ในชั้นของบรรยากาศนานพอที่จะทำให้เกิดผลเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของคนสัตว์พืชหรือว่าวัสดุต่างๆสารในที่นี้นะคะจะหมายถึงธาตุหรือสารประกอบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการกระทำของมนุษย์สารพวกนี้จะลอยนะคะปนอยู่ในรูปของก๊าซหยดของเหลวหรือว่าอนุภาคของอากาศค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูสัดส่วนของสารต่างๆที่อยู่ในบรรยากาศก่อนนะคะสัดส่วนโดยเฉลี่ยนะคะของก๊าซต่างๆในบรรยากาศนะคะส่วนที่มากที่สุดนะคะก็คือจะประกอบด้วยไนโตรเจนค่ะไนโตรเจนจะมีอยู่ประมาณ 78% นะคะสำหรับส่วนที่มากที่สุดในอันดับที่2นะคะก็คือก๊าซออกซิเจนนะคะออกซิเจนก็จะมีอยู่ประมาณ 20% นะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็จะเป็นก๊าซอื่นๆนะคะก็จะประมาณ 1% นะคะนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศนะคะก็จะประกอบด้วยคำแรกก็คือคำว่าอากาศนะคะอากาศก็จะเป็นก๊าซผสมที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของโลกซึ่งก็จะมีส่วนประกอบของอากาศแห้งณระดับน้ำทะเลนะคะคำต่อมาก็คือภาวะมลพิษทางอากาศนะคะสำหรับภาวะมลพิษทางอากาศก็คือจะเป็นสภาวะที่บรรยากาศกลางแจ้งนะคะมีสิ่งเจือปนอยู่ซึ่งสิ่งเจือปนนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กมีขนาดใหญ่นะคะอาจจะเป็นพวกฝุ่นผงหรือว่าไอหรือว่าควันต่างๆคำต่อมาก็คือคำว่าเท่าหรือว่าขี้เท่าคำว่าเท่าเนี่ยก็คือเป็นของแข็งขนาดเล็กมากนะคะที่เหลือจากการสันดาบที่สมบูรณ์นะคะฝุ่นละอองนะคะฝุ่นละอองก็จะเป็นอนุภาคของของแข็งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่าควันนะคะควันเนี่ยก็จะเป็นอนุภาคขนาดเล็กๆที่เกิดขึ้นจากการสำดาบที่ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็แขวนลอยอยู่ในชั้นของบรรยากาศนะคะถ้าเราสังเกตดูนะคะเราก็จะเห็นว่าเราก็จะเห็นควันเล็กๆนะคะลอยอยู่นะคะถ้าเกิดในบรรยากาศที่มีแสงจ้าๆเราอาจจะมองไม่ชัดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปในที่มืดๆนะคะแล้วก็มีแสงเข้ามานะแล้วก็จะเห็นเป็นควันได้ง่ายๆนะคะสำหรับระบบนะคะสำหรับระบบภาวะมลพิษทางอากาศนะคะแน่นอนจะต้องประกอบด้วยแหล่งกำเนิดของสารมลพิษนะคะซึ่งก็จะมีแหล่งกำเนิดแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดแบบเฉพาะที่นะคะอย่างเช่นพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าตามบ้านเรือนต่างๆนะคะแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะอย่างเช่นยานพาหนะต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของสารมลพิษนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแหล่งกำเนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่นภูเขาไฟระเบิดนะคะหรือว่าเป็นไฟไหม้ป่าเนี่ยนะคะก็คือเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญของสารมลพิษได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ชั้นของบรรยากาศนะคะก็จะกระจายไปในชั้น

องของบรรยากาศนะคะเกิดการแพร่กระจายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะลงมาสู่ผู้ที่รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต่างๆนะคะชนิดของมลสารในอากาศนะคะก็เราจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะได้3กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นอนุภาคนะคะเป็นอนุภาคก็คือเป็นลักษณะที่เป็นของแข็งนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นพวกฝุ่นพวกควันพวกละอองพวกเส้นใยต่างๆนะพวกละอองเก็บไม้นะคะอันนี้ก็จัดอยู่เป็นชนิดของอนุภาคนะคะประเภทที่2ก็คือเป็นแก๊สนะคะอย่างเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นไอระเหยนะคะเป็นไอระเหยอินทรีย์หรือว่าจากน้ำมันเบนซินเป็นต้นนะคะสำหรับในวงจรนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีวงจรของน้ำวงจรของออกซิเจนนะคะมีวงจรของคาร์บอนแล้วก็มีวงจรของไนโตรเจนนะคะซึ่งก็หลักต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นวงจรที่เป็นการกระจายชั้นนะคะการกระจายของก๊าซต่างๆหรือว่าอนุภาคต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ชั้นของบรรยากาศค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงผลกระทบของมลพิษทางอากาศนะคะผลกระทบของมลพิษทางอากาศนะคะก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ผลกระทบในระดับท้องถิ่นนะคะในระดับท้องถิ่นก็คือเราจะเริ่มคุยจากระดับเล็กๆไปหาระดับใหญ่ๆนะคะระดับท้องถิ่นเนี่ยก็คืออันแรกเนี่ยก็จะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์นะคะแน่นอนว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ร่างกายนะคะหลักๆเนี่ยก็คือเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจนะคะจากการสูดดมเข้าไปถ้ามีอนุภาคนะขนาดที่เล็กกว่า10ไมครอนนะคะยิ่งอนุภาคขนาดเล็กเท่าไหร่ยิ่งเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจที่ลึกมากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าอันตรายก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะคะอันตรายนะคะจากสารประกอบนะคะของไฮโดรคาร์บอนนะคะไฮโดรคาร์บอนเนี่ยจะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจหรือว่าสัมผัสถูกเยื่อบุของร่างกายนะคะอย่างเช่นเยื่อบุในตานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะหัวใจเต้นแรงนะคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจนะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อเกิดอาการผิดปกติต่อระบบทางเดินหายใจนะคะเกิดอาการแสบตาแสบจมูกน้ำตาไหลหรือว่าน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดวิกฤตมากๆก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้นะคะส่วนของคาร์บอนมอนอกไซด์นะคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกระทบกับเซลล์เม็ดเลือดแดงของเรานะคะมันก็จะเข้าไปจับตัวนะคะกับฮีโมโกลบินนะคะทดแทนออกซิเจนนะแล้วก็ทำให้เกิดร่างกายเนี่ยเกิดการขาดออกซิเจนได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นผลกระทบต่อพืชแล้วก็ต่อสัตว์นะคะพืชที่ได้รับผลจากมลพิษทางอากาศนะคะจะมีอยู่2ลักษณะก็คือเป็นลักษณะที่เป็นแบบเฉียบพลันหรือว่าเป็นลักษณะที่เป็นแบบเรื้อรังนะคะแบบเฉียบพลันก็คือว่าเมื่อสารพิษเข้าไปนะคะทางรูของพืชนะคะสู่พืชนะคะทางรูของใบนะซึ่งก็เป็นอวัยวะที่พืชใช้ในการหายใจนะคะอาการที่ปรากฏที่เห็นได้ชัดนะคะอย่างเช่นก๊าซโอโซนนะคะหรือว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนออกไซด์นะผลเฉียบพลันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือใบยุบหรือว่าเกิดลายที่แห้งเหี่ยวนะคะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นยอดนะคะก็เกิดผลกระทบให้เราเห็นได้ทันทีก็ลักษณะจะคล้ายๆกับอาการที่พืชขาดสารอาหารนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นผลกระทบต่อระดับภูมิภาคนะคะระดับภูมิภาคเนี่ยก็คืออันแรกเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาฝนกรดเกิดขึ้นนะคะภาวะฝนกรดเนี่ยก็คือเป็นภาวะที่ชั้นของบรรยากาศเนี่ยมีก๊าซนะคะมีก๊าซที่เป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะหรือว่าไนโตรเจนออกไซด์ปนเปื้อนอยู่เยอะนะคะแล้วก็พอมีปริมาณน้ำฝนเกิดขึ้นนะคะตามธรรมชาติมันก็จะช้านะคะเข้าไปละลายเอาก๊าซนะคะที่มีอยู่มีความเข้มข้นอยู่จำนวนมากในชั้นของบรรยากาศแล้วก็ละลายออกมานะคะแล้วก็ลงมาสู่ชั้นพื้นผิวโลกหรือว่าเข้าไปสู่แหล่งน้ำต่างๆนะคะอันนี้ก็คือปัญหาของฝนกรดนะก็คือทำให้น้ำที่ปกติควรจะมีค่า pH หรือว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยในสภาพที่เป็นกลางนะคะแต่ว่าพอ
น้ำฝนเนี่ยช้าเอาก๊าซที่มันมีความเข้มข้นสูงนะคะก็จะทำให้น้ำที่ผ่านจากฝนลงมาเนี่ยนะคะกลายเป็นน้ำที่มีค่า pH ต่ำนะคะก็เราก็เลยเรียกว่าเป็นฝนกรดนะคะก็คือมีสภาวะเป็นกรดนะคะแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาวะกรดเนี่ยมันก็จะเข้าไปกัดกร่อนนะคะกัดกร่อนท่อนะกัดกร่อนท่อทำให้เกิดการผุกร่อนนะคะปัญหาถัดมาก็คือการเกิดปัญหาของหมอกควันนะคะอันนี้ก็เป็นระดับภูมิภาคแล้วนะคะเราจะเห็นหลายๆครั้งว่ามีปัญหานะคะมีข่าวที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าสม็อกนะคะสม็อกก็คือเป็นสโมกบวกฟอกนะคะสโมกก็คือควันต่างๆนะคะฟอกก็คือละอองนะคะซึ่งตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีความชื้นอยู่แล้วนะคะในชั้นของบรรยากาศคราวนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในภาวะนะคะอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะคะมีการใช้ยานพาหนะเป็นจำนวนมากนะคะมีหรือว่าเป็นเมืองที่เป็นอุตสาหกรรมนะคะเมื่อมีควันต่างๆนะคะหรือว่ามีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเกิดขึ้นนะคะก็จะลอยเข้าไปสู่ชั้นของบรรยากาศคราวนี้เมื่อไปกระทบกับความชื้นที่มีอยู่เดิมอยู่ในชั้นของบรรยากาศนะก็จะทําให้เกิดเราก็จะเห็นเป็นชั้นของหมอกควันเกิดขึ้นนะถัดมานะคะก็คือปัญหาของการเกิดรูโอโซนอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่มีก๊าซนะคะก๊าซเรือนกระจกนะคะที่ลอยขึ้นไปในชั้นของบรรยากาศนะคะแล้วก็ทําให้ไปทำลายนะคะรูทำให้เกิดเป็นรูโอโซนเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะมีผลกระทบกับการควบคุมความร้อนนะคะของชั้นบรรยากาศของโลกนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะที่มีปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือทำให้เกิดภาวะโลกร้อนค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราจะมากล่าวถึงหลักการจัดการมลพิษทางอากาศนะคะหลักการจัดการมลพิษทางอากาศเราจะมีการกำหนดมาตรฐานของคุณภาพอากาศนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือมาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดนะคะแล้วก็ลักษณะที่2ก็คือมาตรฐานของคุณภาพอากาศในบรรยากาศนะคะแบบแรกที่เป็นมาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการกำหนดนะกำหนดมาตรฐานของยานพาหนะนะคะอย่างเช่นมีการตรวจวัดควันนะคะจากปล่องท่อไอเสียนะคะของยานพาหนะซึ่งก็จะเป็นยานพาหนะในหลากหลายรูปแบบนะคะที่กฎหมายกำหนดนะคะอย่างเช่นจากรถยนต์นะคะจากรถประจำทางขนาดใหญ่จากรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่าจากเรือนะคะอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดคุณภาพอากาศนะคะจากยานพาหนะนะคะเขาก็จะมีการกำหนดมาตรฐานอยู่นะคะอย่างเช่นการวัดนะคะจะต้องมีเครื่องมือวัดอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่อยู่ระยะห่างจากปล่องควันของท่อไอเสียเท่าไหร่นะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะนะคะส่วนประเภทถัดมานะคะที่เป็นจากแหล่งกำเนิดนะคะก็คือเป็นอุตสาหกรรมนะนี่ก็จะมีการกำหนดขนาดของความเข้มข้นนะคะของมลภาวะนะคะทางอากาศนะคะว่าจะมีอนุญาตให้อุตสาหกรรมต่างๆนะคะอุตสาหกรรมเลโรงงานประเภทต่างๆนะคะเขาก็จะไปดูว่าในโรงงานต่างๆนะคะที่มีมลภาวะออกมาเนี่ยนะคะหลักๆของแต่ละประเภทโรงงานเนี่ยจะมีอะไรออกมาบ้างนะคะแล้วก็จะมีการกำหนดนะคะค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ยอมให้ปล่อยออกสู่ชั้นของบรรยากาศได้นะคะสำหรับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นมองภาพรวมนะคะที่เป็นลักษณะของก๊าซต่างๆนะคะที่อยู่ในชั้นของบรรยากาศอาจจะมีถ้ามีความเข้มข้นสูงมากๆนะคะก็มีระยะเวลานะคะก็จะมีระยะเวลาที่กำหนดแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นบางก๊าซบางชนิดนะคะอาจจะกำหนดภายใน1ชั่วโมงนะคะจะต้องมีค่าไม่เกินกี่มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะหรือว่าบางชนิดอาจจะกำหนดเป็นต่อ8ชั่วโมงนะคะหรือว่าต่อ24ชั่วโมงต่อ1ปีนะคะถ้าเกิดมีปริมาณไม่สูงมากนักนะคะก็กำหนดต่อ1ปีเป็นต้นการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศนะคะก็จะมีการติดต่อการติดตามจากแหล่งกำเนิดนะคะแน่นอนถ้าเกิดเรารู้ว่าซอร์สหรือว่าแหล่งกำเนิดอยู่ตรงไหนนะคะเราก็ไปติดตามตรวจสอบจากแหล่งกำเนิดนั้นๆนะคะหรือว่าประเภทที่2ก็คือติดตามอยู่ในชั้นของบรรยากาศนั่นเองนะคะ
หน่วยงานหลักนะคะที่มีหน้าที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบมลพิษทางอากาศนะคะสําหรับประเทศไทยนะคะก็คือจะเป็นกรมควบคุมมลพิษนะคะซึ่งก็จะขึ้นตรงกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกหน่วยงานหลักอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะก็คือกรมอนามัยนะคะซึ่งขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุขค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้านมลพิษทางอากาศนะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้องมีหลายๆหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะมีหน่วยงานของรัฐนะคะซึ่งหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จะหน้าที่หลักแน่นอนนะคะก็คือจะเป็นคนที่ออกมากำกับนะคะเป็นคนออกมาตรฐานนะคะออกวิธีการนะคะวิธีการในการเก็บในการเก็บตัวอย่างคุณภาพของอากาศนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะรวมไปถึงการติดตามตรวจสอบนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นสถาบันการศึกษานะคะสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะทำการวิจัยนะคะหรือว่าให้ความรู้ต่างๆนะคะให้กับคนที่ต้องการศึกษานะคะหรือว่าอาจจะมีการบริการสังคมบริการชุมชนต่างๆนะคะเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรามีปัญหาค่าของ PM นะคะก็คือ particulate matter นะคะ PM 2.5 หรือว่า PM 10นะคะ PM 10นะคะก็คือเราก็จะมีหน่วยงานต่างๆหรือว่าสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะที่จะพยายามเสนอแนวทางนะคะในการที่จะเข้าไปจัดการกับปัญหาของมลภาวะอากาศที่เกิดขึ้นนะคะถัดมานะคะก็คือจำเป็นของเรื่องของหน่วยงานเอกชนนะคะหน่วยงานเอกชนแน่นอนว่าสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะก็คือตัวเองนะคะถ้าเกิดเป็นแหล่งกำเนิดนะคะเป็นภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็ต้องมีการพยายามควบคุมนะคะหรือว่ากำจัดนะคะซึ่งก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะเพื่อที่จะพยายามลดปัญหาของมลภาวะอากาศนะคะให้ได้ตามมาตรฐานก่อนอันนี้คือถ้าเป็นการควบคุมตามกฎหมายนะคะถัดมานะคะหน่วยงานถัดมาที่เกี่ยวข้องก็คือสื่อมวลชนนะคะสื่อมวลชนอันนี้อาจจะเป็นกระบอกเสียงหรือว่าเป็นตัวกลางในการที่จะช่วยกระจายนะคะช่วยกระจายผลที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าช่วยกระจายปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างส่วนที่เกิดปัญหาแล้วก็อาจจะเป็นหน่วยงานที่ต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะรวมไปถึงให้ประชาชนนะคะได้ตระหนักนะคะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะก็คือชุมชนท้องถิ่นนะนี้ก็จะเป็นภาคของประชาชนนะภาคของประชาชนก็ควรจะต้องช่วยกันกำกับดูแลนะคะถ้าเกิดตรงไหนเราเห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็แจ้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็โดยส่วนตัวนะคะก็พยายามช่วยกันลดปัญหามลภาวะที่ทางอากาศที่เกิดขึ้นนะคะสวัสดีค่ะเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการควบคุมมลพิษทางอากาศนะคะการควบคุมมลพิษทางอากาศนะคะเราก็จะแบ่งตามลักษณะของการเกิดนะคะซึ่งก็จะมีเราจะมาดูนะคะว่าแหล่งกำเนิดแล้วก็ชนิดของมลพิษทางอากาศมาจากไหนนะคะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเราจะแบ่งตามลักษณะการเกิดของมลพิษทางอากาศนะคะอย่างแรกเนี่ยแน่นอนเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์นะคะการเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราใช้ทรัพยากรนะคะใช้เชื้อเพลิงใช้พลังงานต่างๆถัดมานะคะก็จะเป็นเกิดจากในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งกำเนิดนะคะขนาดใหญ่นะคะที่ทำให้เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์นะคะส่วนลักษณะถัดมานะคะก็คือเป็นเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะอย่างเช่นการเกิดภูเขาไฟระเบิดนะคะการเกิดภูเขาไฟระเบิดก็ทำให้เกิดก๊าซนะคะมหาศาลนะคะเกิดเป็นละอองนะคะขึ้นสู่ชั้นของบรรยากาศนะคะหรือว่าการที่เกิดไฟไหม้ป่านะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะบางคนอาจจะแย้งอยู่ในใจว่าไฟไหม้ป่าอาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะคะไฟไหม้ป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่อากาศมันเกิดความแห้งนะคะเกิดความแห้งแล้งมากๆนะคะแล้วก็เกิดการเสียดสีกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกไหม้ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็กระจายกันต่อๆไปนะคะนี่ก็เกิดขึ้นเป็นมลพิษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติถัดมานะคะเป็นการแบ่งการเคลื่อนที่นะคะของแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศนะคะเราก็แบ่งตามลักษณะของการเคลื่อนที่นะคะเราจะแบ่งได้เป็นลักษณะแรกก็คือแหล่งกำเนิดที่ไม่เคลื่อนที่นะคะแหล่งกำเนิดที่ไม่เคลื่อนที่ก็คือ
กโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆหรือว่าตามบ้านเรือนต่างๆนะคะ การที่เราทําการที่เราใช้ชีวิตประจําวันในบ้านนะคะเราก็ทําให้เกิดมลภาวะทางอากาศเกิดขึ้นได้

เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็คือเป็นแหล่งกําเนิดที่เคลื่อนที่นะคะนี่ก็จะเป็นยานพาหนะต่างๆนะคะทำไมก็ถึงต้องแบ่งตามลักษณะของแหล่งกําเนิดเพราะว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยหรือว่าการควบคุมเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะมาดูการควบคุมนะคะสำหรับในลักษณะที่เป็นแบบที่เป็นแหล่งกำเนิดที่เป็นแบบอยู่กับที่ก่อนนะคะก็จะมีการระบายอากาศแบบที่ทำให้เจือจางนะคะโดยที่จะมีอยู่2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือโดยวิธีทางธรรมชาตินะคะวิธีทางธรรมชาติคือลักษณะเป็นยังไงนะคะลักษณะก็คือว่าเป็นการใช้ช่องเปิดต่างๆนะคะอย่างเช่นตามบ้านเรือนของเราเนี่ยนะคะเราจะมีหน้าต่างนะคะบางบ้านนะคะเราก็จะมีจะเห็นนะคะหรือว่าจะมีลักษณะที่เป็นคล้ายๆพัดลมหมุนน่ะนะคะอยู่ด้านบนนะคะอยู่ด้านบนหลังคานะคะซึ่งก็คือมันก็จะเป็นการถ่ายเทอากาศนะคะโดยวิธีการธรรมชาติก็คือลมเข้ามานะคะผ่านทางประตูผ่านทางหน้าต่างนะคะแล้วก็ลอยขึ้นไปสู่หลังคานะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เรียกว่าเป็นวิธีทางธรรมชาติส่วนวิธีทางกลนะคะวิธีทางกลเนี่ยก็คือเราก็จะใช้เครื่องดูดเครื่องมือเข้ามาช่วยนะคะอย่างเช่นการใช้เครื่องดูดควันนะคะเข้ามาช่วยนะคะหรือว่าการใช้พัดลมดูดอากาศเข้ามาช่วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีทางกลนะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของการระบายอากาศแบบเฉพาะที่นะคะมันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะที่เป็นระบบนะคะนี่อาจจะใช้ในลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเริ่มต้นก็คือจะเป็นคำว่าฮูดนะคะฮูดเนี่ยก็คือลักษณะของลักษณะของตัวที่เป็นช่องนะคะที่ทำให้เป็นส่วนที่รับอากาศนะคะอย่างเครื่องจักรนะคะแล้วก็จะมีฮูดก็คือตัวที่เป็นกระโจมอยู่ด้านบนนะคะที่จะรวบรวมเอามลพิษทางอากาศนะคะหรือว่าก๊าซต่างๆเนี่ยเข้าไปสู่ส่วนที่2นะคะส่วนที่2ก็คือท่อส่วนของท่อก็คือการลำเลียงนะคะการลำเลียงเอามลอนุภาคอากาศนะคะจากรวบรวมจากฮูดต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ผ่านระบบท่อนะคะที่อยู่ภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆนะคะแล้วก็ส่วนถัดมาส่วนที่3ก็คือพัดลมนะคะพัดลมอันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งพัดลมที่ระบายอากาศนะคะมีพัดลมดูดอากาศนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยนะคะพัดลมเนี่ยคือจะช่วยรวบรวมเอาเหมือนกับทําให้อากาศที่อยู่ภายในท่อเนี่ยมันออกมาตรงทางออกได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยนะคะก็จะมีลักษณะแตกต่างกันนะคะจะมีลักษณะใบพัดที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอนุภาคด้วยนะคะว่ามีอนุภาคมีความร้อนนะคะมีอุณหภูมิสูงมีอุณหภูมิต่ำมีการกัดกร่อนนะคะมากหรือน้อยนะคะอันนี้ก็คือจะต้องคนที่ออกแบบนะคะก็จะต้องดูรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ประกอบด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือปล่องนะคะปล่องควันนะคะทำไมถึงจะต้องมีปล่องควันนะคะถ้าเกิดเราดูตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆส่วนใหญ่จะต้องมีปล่องควันนะคะโรงงานปูนซีเมนต์นะคะโรงงานผลิตอะไรก็แล้วแต่นะคะปล่องควันอันนี้เนี่ยก็คือจะช่วยทำให้มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่จะปล่อยออกจากโรงงานนะคะไปกระจายอยู่ในชั้นด้านบนของบรรยากาศนะคะก็จะทำให้เกิดการเจือจางนะคะแล้วก็มันก็จะลอยไปนะคะก็จะลอยปลิวไปแล้วก็ทำให้เกิดการเจือจางแล้วก็กว่าจะไปตกก็คืออีกไกลระยะทางไกลนะคะไม่มาตกอยู่ในทำให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมเกิดผลกระทบได้ถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของการควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาคนะคะการควบคุมคุณภาพอากาศชนิดอนุภาคเนี่ยเราก็จะมีหลักๆอยู่5รูปแบบนะคะรูปแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นห้องตกตะกอนนะคะอันนี้เราก็จะวัตถุประสงค์หลักเนี่ยนะคะก็คือใช้สำหรับการกำจัดอนุภาคที่มีขนาดใหญ่นะคะมีน้ำหนักเยอะนะคะอันนี้ก็มันก็จะมีหลักการง่ายๆเลยนะคะก็คือใช้การตกนะคะห้องตกตะกอนเพราะฉะนั้นก็คือใช้แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็คือใช้เหมาะสำหรับใช้กำจัดอนุภาคที่มันมีขนาดใหญ่นะคะมีช่องทางที่ให้อากาศเข้านะคะแล้วก็จะเป็นห้องนะคะเป็นกล่องนะคะแล้วก็ให้อนุภาคตกนะคะมีพื้นที่ให้อนุภาคตกแล้วก็มีส่วนที่เป็นก๊าซที่สะอาดออกไปนะคะอาจจะเป็นอากาศที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นแล้วนะคะ
อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นห้องตกตะกอนนะแน่นอนประสิทธิภาพไม่สูงนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาคประเภทที่2นะคะก็คือเป็นไซโครนนะคะลักษณะของไซโครนเนี่ยก็คือใช้แรงเหวี่ยงนะคะแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์กลางนะคะก็จะมีช่องทางที่อากาศเข้ามานะคะแล้วก็หลักการก็คืออนุภาคของอากาศเนี่ยมันจะไปตกกระทบกับพื้นผิวนะของไซโครนที่อยู่ด้านข้างนะคะพอไปเหมือนเราวิ่งไปชนกำแพงนะคะพอเราวิ่งไปชนกำแพงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นความเร็วเป็นศูนย์นะคะหยุดแล้วก็ร่วงนะคะแล้วก็ร่วงตกลงพื้นอันนี้ก็คือเป็นหลักการของไซโครนถัดมานะคะเราจะเรียกว่าสครับเบอร์นะคะสครับเบอร์เนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของหลักการที่มีการใช้น้ำนะคะเข้ามาช่วยนะคะมีการใช้น้ำเข้ามาช่วยก็คือว่าเราจะปล่อยให้ที่เป็นอากาศเสียเนี่ยผ่านเข้ามานะคะแล้วก็ไหลสวนทิศทางกับน้ำนะคะทิศทางกับน้ำที่สเปรย์ลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะก็จะเป็นลักษณะที่อากาศไหลมาจากทางด้านล่างนะคะแล้วก็สเปรย์น้ำจากด้านบนลงมานะคะเมื่อมันไหลสวนทางกันเนี่ยนะคะอากาศที่มันมีสิ่งเจือปนอยู่นะคะมันก็จะไปละลายเข้าไปอยู่ในน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่เป็นอนุภาคนะคะที่เป็นของแข็งหรือว่าของเหลวหรือว่าก๊าซนะคะเพราะว่าก๊าซก็สามารถละลายอยู่ในน้ำได้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นละนะคะแต่ว่าปัญหาของการใช้เครื่องมือชนิดนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเราเปลี่ยนลักษณะของมลพิษนะคะเป็นมลพิษอากาศเปลี่ยนไปเป็นมลพิษทางน้ำนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเราใช้น้ำเข้ามาช่วยในการบำบัดเนี่ยนะคะอากาศเราสะอาดขึ้นแต่ว่าเราได้น้ำที่เป็นน้ำเสียเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นน้ำที่มีการปนเปื้อนอนุภาคมีน้ำที่เป็นการปนเปื้อนของก๊าซต่างๆนะคะซึ่งเราก็ปกติเนี่ยมันก็จะมีระบบในการบำบัดน้ำนะคะอาจจะเป็นการบำบัดน้ำเบื้องต้นนะคะมีผ่านการกรองนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นก๊าซนะคะที่เป็นกรดนะคะก็อาจจะมีการใช้สารประกอบที่เป็นด่างนะคะเพื่อทำให้น้ำเป็นกลางแล้วก็วนกลับมาใช้ในระบบงานนี้ก็ประสิทธิภาพก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นนะคะก๊าซที่เป็นก๊าซสะอาดนะคะเราก็มันก็จะลอยขึ้นไปสู่ทางด้านบนนะคะอันนี้ก็จะเราก็จะเรียกว่าเป็นสครับเบอร์นะคะถัดมานะคะจะเป็นลักษณะของการกรองนะคะหรือเราเรียกว่าถุงกรองหรือว่าแบ็กเฮาส์นะคะแบ็กที่แปลว่ากระเป๋านะคะ BAG แบ็กแล้วก็เฮาส์ที่แปลว่าบ้านนี่แหละนะคะก็คือแบ็กเฮาส์หรือว่าถุงกรองนะคะอันนี้ก็จะเป็นใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะเพราะว่ามีราคาสูงนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องที่เป็นลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่นะหลักการนะคะหลักการก็คือเขาก็จะเป็นถุงนะคะที่จะเป็นถุงผ้าถุงไฟเบอร์ต่างๆนะคะเป็นถุงที่คว่ำลงนะคะแล้วก็อากาศก็จะผ่านเข้าไปนะคะจากตรงกลางด้านในนะคะแล้วก็สิ่งสกปรกนะคะหรือว่าอนุภาคต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกกักนะคะก็จะเป็นลักษณะของการกรองนะคะถ้านึกภาพไม่ออกก็อาจจะลองนึกถึงมุ้งลวดที่บ้านนะคะมุ้งลวดที่บ้านก็คือเป็นลักษณะแบบนั้นแหละนะคะยิ่งถ้ามุ้งลวดยิ่งถี่นะคะอากาศที่ผ่านไปก็ยิ่งสะอาดเพราะว่ามันยิ่งกรองอนุภาคขนาดเล็กๆได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมุ้งลวดที่มันมีความห่างนะครับก็คือเส้นใหญ่มีความห่างนะคะอันนี้ก็ข้อดีคือมันจะตันช้านะคะแต่ว่าข้อเสียก็คืออนุภาคขนาดที่เล็กๆเนี่ยมันก็จะสามารถหลุดลอดออกไปจากถุงกรองได้นะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของอนุภาคของแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละโรงงานนะคะแล้วก็เมื่อเราใช้ไปสักพักหนึ่งนะใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะมีการอุดตันเกิดขึ้นนะคะสำหรับถุงกรองนะคะก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะคะก็จะมีกลไกที่ใช้ก็จะมีการเขย่านะเป็นเครื่องเขย่าหรือว่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็รูดลงมาก็ทำให้อนุภาคเนี่ยที่มันติดค้างอยู่ตรงเส้นใยนะคะก็ตกลงมาสู่ด้านล่างแล้วก็เก็บไปบำบัดต่อนะคะเก็บไปเป็นกำจัดเป็นขยะต่อนะคะสุดท้ายก็คือเป็นเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตนะคะหรือว่า EP นะคะ EP ก็จะเป็นลักษณะของการใช้แผ่นเพลทนะคะมีการใช้ประจุไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะคะก็คือว่ามีเพลทไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นลวดนำไฟฟ้าอยู่นะคะซึ่งก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ต่างกันนะคะแล้วก็พอฝุ่นอนุภาคเข้ามาเนี่ยนะคะก็ผ่านเส้นที่เป็นเส้นลวดไฟฟ้านะคะซึ่งจะเป็นประจุบวกนะคะเพลทเป็นประจุลบประจุไฟฟ้า
เป็นประจุบวกเป็นต้นนะคะก็มันก็จะผ่านเอาฝุ่นนะคะแล้วก็ทำให้ฝุ่นเนี่ยเกิดเป็นประจุ

ขึ้นมานะคะแล้วก็จะวิ่งไปนะคะประจุลบกับประจุบวกมันจะวิ่งหากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝุ่นมันก็จะวิ่งไปเกาะอยู่ที่แผ่นเพลทด้านข้างนะคะก็คือเวลาที่เราทำการบำบัดเนี่ยนะคะเราก็จะปล่อยประจุไฟฟ้าเข้าไปนะคะมันก็ทำให้ฝุ่นเนี่ยก็คือใช้หลักการที่ทำให้ฝุ่นมันเกิดประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะแล้วก็วิ่งเข้าไปหาเพลทไฟฟ้านะคะที่อยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือพอเราบำบัดเสร็จปุ๊บนะคะเราก็

0: พสูงนะประสิทธิภาพสูงมากเพราะว่าสามารถใช้กับฝุ่นนะคะที่เป็นอนุภาคหรือว่าฝุ่นที่เป็นละอองไอได้สามารถใช้กับฝุ่นที่มีอุณหภูมิสูงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้เหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมนะคะที่มีลักษณะของอนุภาคที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีอุณหภูมิสูงนะคะมีความชื้นต่างๆนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูง
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: ดีค่ะสำหรับชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเจอกันที่หน่วยที่11นะคะการสุขาภิบาลอาหารค่ะอาหารนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่สำคัญนะคะการบริโภคอาหารนั้นเราก็รับประทานเพื่อให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตแล้วก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขนะคะซึ่งในการบริโภคอาหารนั้นเราก็ไม่ควรคำนึงถึงแค่ความอร่อยเท่านั้นเราควรที่จะพิจารณาถึงความสะอาดและความปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยดังนั้นเราจึงต้องมีความจำเป็นในการจัดการสุขาภิบาลอาหารเพื่อป้องกันและควบคุมให้อาหารมีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยนะคะสำหรับปัจจัยที่ทำให้อาหารปนเปื้อนได้นะคะก็อาจจะมาเนื่องจากส่วนผสมในอาหารบางชนิดเช่นวัตถุเจือปนสีหรือว่าเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสรวมถึงจุลินทรีย์ต่างๆนะคะที่อยู่ในอาหารนั้นน่ะทั้งในเชื้อโรคพยาธิหรือว่าสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อนอยู่ในส่วนของอาหารผู้สัมผัสอาหารภาชนะอุปกรณ์สัตว์และแมลงนำโรคหรือแม้กระทั่งสถานที่จำหน่ายอาหารนะคะก็เป็นแหล่งที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่นะคะและในกระบวนการของการขนส่งการเตรียมการปรุงการเก็บหรือการจำหน่ายก็ทำให้มีเชื้อโรคปะปนไปได้นะคะเมื่อเรารับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปแล้วก็จะทำให้เกิดโทษต่อร่างกายนะคะเกิดการเจ็บป่วยได้ดังนั้นเราจึงมีการจัดการสุขาภิบาลอาหารเกิดขึ้นมานะคะสำหรับการสุขาภิบาลอาหารหรือว่าฟู้ดแซนิเทชันก็จะหมายถึงกระบวนการจัดการและควบคุมทั้งอาหารภาชนะอุปกรณ์ผู้สัมผัสอาหารแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในทุกกิจกรรมตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการขนส่งการปรุงการเก็บรักษาหรือว่าการถนอมอาหารรวมถึงการจำหน่ายอาหารนะคะเพื่อทำให้อาหารเหล่านั้นสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคแล้วก็สารเคมีต่างๆที่อาจจะเป็นอันตรายหรือว่าเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกายต่อสุขภาพอนามัยแล้วก็การดำรงชีวิตของผู้บริโภคค่ะความสำคัญของการสุขาภิบาลอาหารนะคะก็เพื่อเอามาใช้ในการรักษาคุณค่าความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้บริโภครวมถึงป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเป็นสื่อส่งเสริมให้มีการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐานแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวและก็สนับสนุนเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะสำหรับแนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารนะคะในการจัดการและควบคุมอาหารให้สะอาดปลอดภัยก็จะทำได้โดยการจัดการและควบคุมที่ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้อาหารนั้นไม่สะอาดนะคะเพื่อลดการปนเปื้อนในอาหารให้น้อยที่สุดการควบคุมปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารปนเปื้อนนั้นมีอยู่5ปัจจัยด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คืออาหารอันดับที่2ก็คือผู้สัมผัสอาหารและก็ควบคุมในเรื่องของภาชนะอุปกรณ์สัตว์และแมลงนำโรครวมถึงสถานที่ปรุงประกอบอาหารนะคะการควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อความสะอาด

ปลอดภัยของอาหารทั้ง5ปัจจัยที่กล่าวมาแล้วนะคะเราต้องดูสาเหตุที่จะทำให้อาหารนั้นไม่สะอาดปลอดภัยก็ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีหน้าที่ในการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าอาหารมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้คำแนะนำให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือว่าข้อกำหนดต่างๆนะคะสำหรับผู้ปรุงประกอบหรือว่าผู้จำหน่ายอาหารก็จะมีหน้าที่ในการจำหน่ายอาหารที่สดและก็สะอาดนะคะและหน้าที่ของผู้บริโภคนั้นก็จะต้องมีความรู้ในการเลือกซื้อในการเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะคะจากสถานที่ที่ได้มาตรฐานและทำหน้าที่เป็นฟู้ดสปายหรือว่าเป็นสายลับอาหารปลอดภัยเพื่อทำการแจ้งเบาะแสเมื่อพบปัญหาให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบนั่นเองนะคะการปนเปื้อนของอาหารนั้นก็จะหมายถึงว่าในอาหารที่เรารับประทานนั้นมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่ามีสิ่งที่เป็นอันตรายที่ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาหารปะปนลงไปนะคะซึ่งตัวสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยการบาดเจ็บหรือไม่สบายของบุคคลที่บริโภคอาหารที่ได้รับการปนเปื้อนเข้าไปนั่นเองนะคะแหล่งที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะมีอยู่2แหล่งด้วยกันก็คือแหล่งที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนโดยตรงหรือเรียกว่าแหล่งปนเปื้อนขั้นต้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งมักจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่จะอาศัยอยู่ในตัวคนในอาหารในสัตว์แมลงนำโรคแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะยกตัวอย่างเช่นในอาหารดิบในคนหรือว่าสัตว์นำโรคและสัตว์เลี้ยงอากาศหรือฝุ่นละอองต่างๆนะคะก็จะถือว่าเป็นแหล่งปนเปื้อนขั้นต้นนะคะส่วนแหล่งปนเปื้อนโดยอ้อมหรือแหล่งที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนโดยอ้อมก็อาจจะได้แก่ภาชนะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมปรุงบริการและเก็บอาหารนะคะรวมถึงโครงสร้างทางสถานที่ที่เราใช้ในการเตรียมปรุงเก็บแล้วก็บริการอาหารนะคะในกรณีของการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียถูกนำพาโดยพาหะเราจะเรียกว่าการปนเปื้อนข้ามหรือ cross contamination นะคะยกตัวอย่างแหล่งปนเปื้อนโดยอ้อมนี้ก็อาทิเช่นพื้นผนังเพดานของสถานที่ที่เราใช้ในการเตรียมปรุงประกอบอาหารนั่นเองค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะอันดับแรกเลยก็คืออาหารหมายถึงอาหารที่เราจะนำมาปรุงไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารสดเนื้อสัตว์ผักสดหรือว่าอาหารแห้งอาหารกระป๋องนะคะผู้สัมผัสอาหารก็จะหมายรวมถึงผู้ปรุงผู้เสิร์ฟผู้จำหน่ายอาหารภาชนะอุปกรณ์ก็จะหมายถึงภาชนะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ใส่ในอาหารหรือใช้ในการหยิบจับอาหารระหว่างการเตรียมการปรุงประกอบแล้วก็การจำหน่ายอาหารนะคะส่วนสัตว์และแมลงนำโรคนี้ก็จะหมายถึงหนูแมลงวันแมลงสาบมดรวมถึงสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวนกเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้อาหารปนเปื้อนได้เช่นเดียวกันนะคะสถานที่ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารก็หมายถึงบริเวณที่เราใช้ในการเตรียมปรุงประกอบอาหารแล้วก็จำหน่ายอาหารหรือแม้กระทั่งบริเวณที่เราใช้ในการรับประทานอาหารด้วยเช่นเดียวกันนะคะประเภทของอันตรายในอาหารก็จะแบ่งได้3ประเภทด้วยกันนะคะก็จะเป็นประเภทอันตรายทางกายภาพอันตรายทางเคมีแล้วก็อันตรายทางชีวภาพนะคะเรามาดูที่อันตรายประเภทแรกก็คืออันตรายทางกายภาพหรือว่า physical hazard นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปลอมปนเปื้อนหรือว่าสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะจนทำให้เกิดการบาดเจ็บในลักษณะที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นเศษไม้เชือกกรวดทรายโลหะหรือพลาสติกต่างๆนะคะหรือว่าลวดเย็บกระดาษหรือแม้กระทั่งสิ่งแปลกปลอมจากเศษเปลือกไข่หรือว่าเศษเปลือกจากสัตว์น้ำจำพวกเปลือกแข็งกุ้งหอยปูอันตรายประเภทที่2ก็คืออันตรายทางเคมีหรือว่า chemical hazard ตัวนี้จะเกิดจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นพิษแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารนั้นมีแหล่งที่มาแตกต่างกันมาดูพิษ
ประเภทแรกก็คือพิษที่มีอยู่ในพืชแล้วก็สัตว์ตามธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างเช่นเห็ดพิษหรือเห็ดเมาตัวนี้ถ้าเราบริโภคไปนะคะในปริมาณที่มากก็จะทำให้เกิดอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนอุจจาระเหลวเป็นน้ำนะคะบางรายก็อาจจะมีเลือดปนออกมานะคะแล้วก็ถ้ามีอาการรุนแรงมากก็จะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะหรือการรับประทานมันสำปะหลังดิบก็จะทำให้ได้รับพิษที่เรียกว่าไซยาไนด์นะคะตัวนี้จะทำให้ผู้บริโภคนั้นเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องแล้วก็มีอาการชาตามปลายมือปลายเท้านะคะบางรายอาจจะถึงขั้นชักหมดสติหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้พิษที่อยู่ในสัตว์ตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นแมงดาทะเลหรือปลาปักเป้านะคะสองตัวนี้จะได้รับพิษประเภทเดียวกันก็คือเทโทโดด็อกซินจะทำให้มีอาการชาที่ริมฝีปากแล้วก็ลิ้นนะคะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียเดินไม่ไหวแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนสารเคมีที่เราอาจจะมีการเจตนาเติมลงไปในอาหารยกตัวอย่างเช่นสารบอแร็กตัวนี้จัดอยู่ในตระกูลของลูกชิ้นหมูยอหรือว่าผงชูรสนะคะก็จะถ้าเรารับประทานในปริมาณมากก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารระบบสมองซึ่งอาจจะทำให้มีอาการคล้ายเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วก็ถ้ารุนแรงมากก็จะเป็นอันตรายต่อไตนะคะจะทำให้เกิดไตพิการและตายได้นะคะถ้าได้รับปริมาณมากและเป็นเวลานานนะคะสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารโดยไม่เจตนาคำว่าไม่เจตนานี้หมายถึงว่าอาจจะมีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้สารกำจัดแมลงและก็ศัตรูพืชหรือว่าผู้ปรุงประกอบใช้ภาชนะสัมพันธ์อาหารที่ไม่เหมาะสมนะคะจนทำให้สารเคมีนั้นอะปนเปื้อนในอาหารแล้วก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติต่อร่างกายนะคะรวมถึงทำให้เกิดสารก่อมะเร็งที่เกิดจากการให้ความร้อนกับอาหารนะคะส่วนสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชนี่ก็อาจจะทำให้เกิดการตกค้างในดินและน้ำนะคะที่เกิดจากการพ่นสารแมลงนะคะรวมถึงสารพิษพวกนี้ก็ยังจะสามารถตกค้างอยู่ในผักและผลไม้ได้ก็จะทำให้เกิดผลต่อสุขภาพตั้งแต่มีอาการเล็กน้อยคือเวียนศีรษะอาเจียนจนถึงเป็นพิษต่อระบบประสาทและก็ทำให้เกิดมะเร็งได้นะคะอันตรายประเภทที่3ก็คืออันตรายทางชีวภาพหรือไบโอโลจิคอลฮาซาร์ดนะคะตัวนี้จะเป็นอันตรายที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคยกตัวอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราไวรัสโปรโตซัวแล้วก็พยาธินะคะซึ่งจะมีอาการแสดงและความรุนแรงแตกต่างกันไปนะคะอันตรายที่เกิดจากจุลินทรีย์นี้ก็จะแบ่งได้จากอันตรายที่เกิดจากสารพิษที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นในอาหารนะคะและอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้ออันตรายที่เกิดจากสารพิษที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคอาหารเป็นพิษนะคะหรือว่าโบทูลิซึมตัวนี้เกิดจากสารพิษของเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียมโบทูลินัมนะคะเชื้อนี้จะพบในอาหารกระป๋องที่มีลักษณะบูมบวมนูนนะคะถ้าเรารับประทานอาหารกระป๋องพวกนี้ไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียอ่อนเพลียปวดศีรษะระบบประสาทและสมองเป็นอัมพาตหัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะอาหารเป็นพิษจากเชื้อแบคทีเรียยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตัวอหิวาตกโรคตัวนี้จะพบอยู่ในอาหารหรือน้ำที่ถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคตัวนี้นะคะจะทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงซึ่งจะมีลักษณะเหมือนน้ำซาวข้าวนะคะสีขาวๆขุ่นๆอาจจะมีมูกเลือดปะปนมีไข้อาเจียนช็อกแล้วก็หมดสติได้นะคะถัดไปก็คือโรคที่เกิดจากปรสิตนะคะก็คือโรคบิดมีตัวตัวนี้เกิดจากเชื้อเอนทามีบาฮิสโตไลติก้านะคะแหล่งที่พบก็คือจะพบอยู่ในน้ำอาหารผักสดที่ปนเปื้อนชีสของเชื้อตัวนี้นะคะถ้าเรารับประทานน้ำอาหารหรือผักสดที่มีการปนเปื้อนก็จะทำให้เกิดอาการท้องร่วงถ่ายเป็นมูกเลือดปวดท้องมีอาการลักษณะคล้ายกับปวดเบ่งนะคะแล้วก็อุจจาระนั้นจะมีกลิ่นเหม็นเน่ามากนะคะก็คือจะเกิดจากโรคที่เกิดจากปรสิตนั่นเอง
และตัว

โรคที่เกิดจากพยาธินะคะก็จะมีหลายประเภทมากเลยนะคะทั้งพยาธิไส้เดือนพยาธิใบไม้ในลำไส้พยาธิใบไม้ในตับพยาธิตัวจี๊ดแล้วก็พยาธิตัวตืดนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างก็คือพยาธิใบไม้ในตับตัวนี้เกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดแบบกึ่งสุกกึ่งดิบหรือว่าดิบๆเลยสุกดิบพวกนี้ก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยมีอาการดีซ่านนะคะดีซ่านนี่ก็คือจะทำให้เกิดภาวะเบื่ออาหารอ่อนเพลียน้ำหนักลดท้องมารแล้วก็ตับโตนะคะเนื่องจากเรารับประทานปลาที่ปรุงสุกๆดิบๆแล้วมีตัวอ่อนของพยาธิที่อยู่ในระยะติดต่อเข้าไปในร่างกายนั่นเองนะคะสำหรับองค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีอำนาจโดยตรงในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาหารพ.ศ. 2522นะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในเรื่องของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคส่วนราชการท้องถิ่นก็จะหมายถึงหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นได้แก่กรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายอาหารในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบการจัดการสุขภิบาลอาหารแล้วก็กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภิบาลอาหารก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของแหล่งปลูกแหล่งเลี้ยงสัตว์สถานที่ผลิตอาหารตลาดร้านสะสมอาหารหรือหาบเร่แผงลอยพวกนี้จะเป็นพรบการสาธารณสุขนะคะถ้าโรงฆ่าสัตว์ก็จะเข้าพรบฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ส่วนสถานที่ผลิตอาหารก็จะเข้าในเรื่องของพรบอาหารนะคะซึ่งในที่นี้อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างเฉพาะตัวกฎหมายหลักที่สำคัญนะคะก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535นะคะจะให้อำนาจหน้าที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นเทศบาลองค์กรปกครองส่วนตำบลเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครในการควบคุมกำกับสถานประกอบการค้าอาหารนะคะซึ่งหน้าที่หลักก็คือผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารนั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นและเงื่อนไขของท้องถิ่นนั้นตลอดเวลาที่ประกอบการอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในด้านของสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารหรือการป้องกันเหตุรำคาญการป้องกันโรคติดต่อรวมถึงสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารนะคะส่วนพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็จะกำหนดให้เจ้าของร้านอาหารที่ตั้งอยู่ติดกับทางเท้ามีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับหน้าร้านนะคะหากไม่ปฏิบัติหรือปล่อยให้ทางเท้านั้นสกปรกจะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาทห้ามปรุงอาหารหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานที่สาธารณะห้ามใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนที่เป็นใช้ในการปรุงอาหารเพื่อขายหรือจำหน่ายถ้าฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะคะสำหรับพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522นี้เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมอาหารให้มีคุณภาพมีความปลอดภัยในการบริโภคนะคะซึ่งจะควบคุมตั้งแต่สถานที่ผลิตภัณฑ์และการโฆษณานั่นเองนะคะพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2523ตัวกฎหมายนี้ก็มีออกมาป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือโรคติดต่อทั่วไปโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อต้องแจ้งความนะคะซึ่งผู้ประกอบการค้าอาหารและผู้สัมผัสอาหารต้องทราบว่าหากป่วยเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความจะต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนะคะซึ่งโรคติดต่ออันตรายก็จะได้แก่อหิวาตกโรคกาฬโรคไข้ทรพิษไข้เหลืองและโรคซาร์นะคะ

สำหรับหลักการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารนะคะเราก็จะมีแนวทางในการเลือกการปรุงแล้วก็การเก็บอาหารนะคะสำหรับแนวทางในการเลือกอาหารก็จะประกอบไปด้วยหลัก3ปอก็คือประโยชน์ปลอดภัยแล้วก็ประหยัดนะคะเราจะต้องมีการเลือกอาหารที่สดใหม่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแล้วก็มั่นใจว่าอาหารนั้นสะอาดปลอดภัยผลิตจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะซึ่งเราควรที่จะเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาลเพราะว่ามันจะได้อาหารที่มีคุณภาพดีราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะคะส่วนแนวทางในการพิจารณาการปรุงอาหารจะใช้หลัก3สอก็คือสงวนคุณค่าสุขเสมอแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะคะซึ่งการปรุงอาหารเนี่ยเราก็ควรจะใช้วิธีการที่ช่วยในการสงวนคุณค่าอาหารใช้ความร้อนในการปรุงเพื่อความสะอาดและก็ปลอดภัยในการบริโภคนะคะสำหรับแนวทางในการพิจารณาการเก็บอาหารก็จะใช้หลัก3สอเช่นเดียวกันแต่เป็นสัดส่วนสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะคะซึ่งเราจะต้องเก็บอาหารนั้นให้เป็นสัดส่วนเป็นระเบียบแล้วก็บรรจุในภาชนะที่สะอาดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยนะคะซึ่งในการเก็บรักษาอาหารเนี่ยเราจะต้องพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในอาหารที่มีความชื้นหรือว่ามีโปรตีนในปริมาณสูงก็จะเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของแบคทีเรียนะคะซึ่งแบคทีเรียเนี่ยจะชอบอาหารที่มีค่า pH เป็นกลางหรือใกล้กลางนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาที่มันเหมาะสมแบคทีเรียก็สามารถจะขยายพันธุ์ได้มากนะคะแบคทีเรียจะสามารถเพิ่มจำนวนได้ดีเมื่ออยู่ในอุณหภูมิประมาณ5ถึง63องศาเซลเซียสนะคะซึ่งเราจะเรียกอุณหภูมิเขตนี้ว่าอุณหภูมิอันตรายนะคะเพราะว่ามันสามารถช่วยเพิ่มจำนวนแบคทีเรียได้แล้วก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นะคะแล้วก็เราจะต้องดูในเรื่องของผู้สัมผัสอาหารด้วยเช่นเดียวกันซึ่งผู้สัมผัสอาหารเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแต่งกายนะคะควรสวมเสื้อที่มีแขนผูกผ้ากันเปื้อนสวมหมวกหรือตะข่ายคุมผมตลอดเวลานะคะรวมถึงหลังจากที่เราปฏิบัติหรือปรุงประกอบอาหารก็จะต้องมีการล้างมือที่ถูกวิธีด้วยตัดเล็บให้สั้นไม่ทาสีเล็บนะคะเนื่องจากพวกนี้สามารถส่งผ่านเชื้อโรคและก็สิ่งสกปรกไปสู่อาหารได้นะคะในเรื่องของภาชนะและอุปกรณ์สัมผัสอาหารเราก็จะต้องเลือกใช้ภาชนะอุปกรณ์ให้เหมาะสมสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุการออกแบบแล้วก็การใช้งานต่างๆในด้านของการล้างภาชนะเราก็จะต้องมีการล้างทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ด้วยนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารโดยตรงและการควบคุมสัตว์และแมลงนำโรคนะคะในการควบคุมสัตว์และแมลงนำโรคเนี่ยเป็นงานที่สำคัญนะคะเพื่อป้องกันการกระจายของโรคติดต่อและก็ควบคุมความเสียหายที่เกิดจากสัตว์และแมลงนำโรคนะคะแมลงและสัตว์นำโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขก็คือหนูแมลงวันแล้วก็แมลงสาบนั่นเองนะคะซึ่งเราจะมีการในการควบคุมและป้องกันก็คือเราจะต้องป้องกันไม่ให้หนูเข้ามาภายในอาคารได้ต้องมีการกำจัดแหล่งอาหารและที่พักอาศัยของหนูในระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากสารพิษตกค้างแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะเราอาจจะเลือกใช้วิธีก็คือใช้กับดักหรือการใช้สารเคมีเป็นต้นนะคะการควบคุมป้องกันแมลงวันนะคะก็เป็นการป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์แล้วก็ควบคุมแหล่งอาหารของแมลงวันโดยการปรับปรุงทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาลการกำจัดน้ำสกปรกให้ถูกวิธีนั่นเองนะคะวิธีการควบคุมและป้องกันแมลงสาบนะคะก็จะเป็นการทำลายและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ที่หลบซ่อนหรือแหล่งอาหารของมันโดยการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมวิธีการกำจัดไข่และตัวแมลงสาบนะคะอาจจะใช้วิธีก็คือใช้กับดักใช้สารเคมีหรือว่าใช้เจลสารเคมีในการกำจัดแมลงสาบนะคะก็จะช่วยให้กำจัดแมลงสาบได้ดีแล้วก็มีฤทธิ์ตกค้างนานหลายเดือนต่อไปนะคะก็เป็นแนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารนะคะก็จะประกอบไปด้วยการสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารการสุขาภิบาลตลาดสดการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและก็

ระบบการจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารนะคะสำหรับการสุขาภิบาลอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารนะคะในด้านของข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหารนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่มีโอกาสในการแพร่กระจายโรคติดต่อทางอาหารและน้ำได้เป็นแห่งหนึ่งนะคะเนื่องจากเป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคหลากหลายอาชีพจำนวนมากเข้าไปใช้บริการนะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคร้านอาหารจึงต้องมีการจัดการปรับปรุงแล้วก็ดูแลร้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารซึ่งจะมีข้อกำหนดพื้นฐานทั้งหมด15ข้อด้วยกันนะคะดูตามเกณฑ์อาหารสะอาดรสชาติปลอดภัยก็คือ Clean Food Good Taste แล้วก็เกณฑ์มาตรฐานของ Clean Food Good Taste Plus นะคะก็จะเป็นข้อกำหนดในการจัดการทางด้านร้านอาหารส่วนการสุขาภิบาลตลาดสดเนี่ยในการจัดการสุขาภิบาลตลาดสดตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ได้ให้ความหมายของตลาดไว้ว่าสถานที่ที่ปกติจัดไว้สำหรับผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ผักผลไม้หรืออาหารที่มีสภาพเป็นของสดหรือมีการปรุงประกอบแล้วหรือของเสียง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามนะคะยังหมายรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนดก็จะถือว่า เข้าข่ายนิยามของคำว่าตลาดสดนั่นเองนะคะในการจัดการสุขาภิบาลตลาดเนี่ยสถานที่ตั้งตลาดจะต้องอยู่ห่างไม่ต่ำกว่า100เมตรจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษของเสียหรือว่าโรงเลี้ยงสัตว์นะคะตลาดจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือตลาดประเภทที่1คือตลาดที่มีโครงสร้างตลาดประเภทที่2คือตลาดที่ไม่มีโครงสร้างนะคะซึ่งในการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในตลาดสดนั้น เราจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนะคะงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการกำกับวิเคราะห์ตัวอย่างตลอดจนการจัดการสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงแล้วก็การกระจายข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ประโยชน์ในการควบคุมแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะซึ่งตลาดสดเนี่ยตามหลักเกณฑ์มาตรฐานแล้วกรมอนามัยได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อพัฒนาตลาดให้สะอาดปลอดภัยไว้3ด้านด้วยกันก็คือดูในเรื่องของสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยของอาหารแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคนะคะตลาดสดหน้าซื้อหมายถึงตลาดประเภทที่1ก็คือตลาดที่มีโครงสร้างส่วนตลาดนัดก็คือตลาดประเภทที่2ที่ไม่มีโครงสร้างนั่นเองนะคะในการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารนะคะตัวนี้เราก็จะนำมาใช้ในการติดตามแล้วก็พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความสะอาดปลอดภัยของอาหารก็ได้แก่ลักษณะของสถานที่ประกอบอาหารการปนเปื้อนภาชนะอุปกรณ์รวมถึงสุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหารเพื่อเรานำมาใช้ในการประเมินสถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารนั่นเองนะคะในการเฝ้าระวังที่เป็นระบบก็จะทำให้เราทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อการจัดการด้านสุขภิบาลอาหารนั่นเองค่ะในส่วนของระบบการจัดการนะคะการจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆด้วยกันเลย4วิธีก็คือหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตนะคะหรือว่าเราเรียกว่า GMP แล้วก็ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ HACCP วิธีมาตรฐานด้านสุขาภิบาลหรือว่า SSOP และมาตรฐาน ISO นะคะซึ่งอาจารย์จะเน้นอยู่2หลักด้วยกันก็คือ GMP กับ HACCP นะคะสำหรับตัวหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตนะคะหรือว่า GMP ตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการ เพื่อประกันความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตขึ้นทุกสถานที่ที่ผลิตในประเทศนะคะจะมีข้อกำหนดทั้งหมด6ข้อกำหนดด้วยกันส่วนระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ HACCP นะคะตัวนี้ก็เป็นระบบที่เรานำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารในด้านคุณภาพและความปลอดภัยนะคะซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆทั่วโลก

0: คนะคะเนื่องจากเรานำมาใช้ในการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นซึ่งสามารถคาดคะเนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงสามารถหามาตรการในการป้องกันแล้วก็เอามาควบคุมคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการในความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตขึ้นนะคะก็จะมีหลักในการดำเนินงานทั้งหมด7ประการด้วยกันค่ะ
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาหน่วยที่13การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัยนะครับถัดมานะครับเราก็จะมาทำลองทำแนวข้อสอบนะครับแบบทดสอบนะครับข้อที่1นะครับข้อใดคือสาธารณภัยนะครับตัวเลือกที่1นะครับอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มาก2อันตรายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือค่อยๆเกิดขึ้นนะครับ3อันตรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดขึ้นจากมนุษย์นะครับ4อันตรายที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินและสิ่งอื่นๆอย่างรุนแรง5ถูกทุกข้อนะครับนักศึกษาคิดว่าข้อใดครับให้เลือกลองทำดูนะครับเฉลยนะครับถูกทุกข้อนะครับสาธารณภัยนะครับหมายถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มากนะครับเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือค่อยๆเกิดก็ได้นะครับเกิดเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะครับและเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินและสิ่งอื่นๆอย่างรุนแรงนะครับนี่คือความหมายของสาธารณภัยนะครับข้อที่2นะครับข้อใดคือการจัดการเมื่อสาธารณภัยได้เกิดนะครับ1คือการจัดการของเสียทางการแพทย์2คือการจัดมูลการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล3คือการจัดการน้ำเสีย4การสุขาภิบาลอาหาร5ถูกทุกข้อนักศึกษาคิดว่าข้อใดครับคือการจัดการเมื่อสาธารณภัยได้เกิดขึ้นครับเฉลยนะครับนั่นก็คือถูกทุกข้อนะครับก็จริงๆการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการจัดหาน้ำสะอาดการจัดการสุขาภิบาลที่พักอาศัยการสุขาภิบาลอาหารการจัดการน้ำเสียการจัดการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการจัดการของเสียการจัดการการจัดการสารกัมมันตรังสีรั่วไหลนะครับเป็นต้นนะครับข้อ3นะครับข้อใดคือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในขั้นป้องกันนะครับ1คือการเตรียมคนนะครับ2คือการรวบรวมข้อมูล3คือการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ทำคำแนะนำนะครับ4คือฟื้นฟูสภาพ5ถูกทุกข้อนักศึกษาเลือกข้อใดดีครับขั้นป้องกันนะครับเฉลยคือข้อ1นะครับขั้นเตรียมคนนะครับเตรียมคนนั้นอยู่ในขั้นป้องกันนะครับ4ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดการน้ำเสียนะครับ1ป้องกันการระบาดของโรคที่มีน้ำเป็นสื่อนะครับ2ป้องกันการปนเปื้อนของระบบน้ำประปา3ป้องกันการเสื่อมคุณภาพของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน4ข้อ1และข้อ2ถูก5ข้อ1 2และ3ถูกนะครับนักศึกษาเลือกข้อไหนกันครับเฉลยนะครับคือข้อ5นะครับข้อ1ข้อ2และ

0: 3ถูกนะครับนั่นก็คือเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดการน้ําเสียก็คือป้องกันการระบาดของโรคที่มีน้ําเป็นสื่อนะครับป้องกันการปนเปื้อนของระบบน้ําประปาและป้องกันการเสื่อมคุณภาพของน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินนั่นเองนะครับและข้อ5นะครับข้อใดคือการสุขาภิบาลที่พักอาศัยนะครับ 1. การสำรวจความปลอดภัย 2. การสำรวจความเสียหาย 3. การทำความสะอาดนะครับ4ข้อ2และข้อ3ถูกนะครับ5คือข้อ1ข้อ2และข้อ3ถูกนะครับนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกครับเฉลยนะครับก็คือข้อ5นะข้อ1ข้อ2และข้อ3ถูกการสุขาภิบาลที่พักอาศัยนะครับก็จะมีขอบเขตนะครับนั่นก็คือการสำรวจความปลอดภัยนั่นก็คือการสำรวจความเสียหายของโครงสร้างอาคารนะครับและ3คือการทำความสะอาดก่อนที่จะให้ผู้ประสบภัยเข้าไปกลับไปอยู่พักอาศัยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์นะครับก็ขอฝากให้นักศึกษาทุกคนนะครับกลับไปอ่านเนื้อหาในเอกสารการสอนของชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับและสุดท้ายก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จสอบผ่านชุดวิชานี้ไปได้ด้วยดีและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะสำหรับแบบฝึกหัดข้อที่1นะคะถามว่าข้อใดจัดเป็นมลพิษทางอากาศในรูปของแก๊สนะคะตัวเลือกที่1นะคะ PM 10แล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์นะคะตัวเลือกที่2นะคะ VOC นะคะอันนี้ก็คือเป็นสารระเหยนะคะเป็นสารอินทรีย์ระเหยนะคะแล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่า CO นะตัวเลือกที่3นะคะ NOx NOx เนี่ยในที่นี้ก็คือเป็นไนโตรเจนออกไซด์นะคะใน X ในที่นี้ก็คือจะเป็นอาจจะเป็น1หรือว่าเป็น2ก็ได้นะถ้าเป็น2ก็เป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ก็คือเป็นรูปของไนโตรเจนออกไซด์ทั้งหมดนะคะแล้วก็ O3 ก็คือโอโซนนะคะตัวเลือกที่4นะคะก็คือ O3 กับ VOC นะคะแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายตัวเลือกที่5นะคะก็คือ PM 10กับ O3 นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดจัดเป็นมลพิษทางอากาศในรูปของแก๊สทั้งหมดนะคะเรารู้ละว่า PM 10เนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่เป็นอนุภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกที่มีลักษณะของอนุภาคที่เป็น PM 10แล้วก็จะตัดทิ้งไปนะคะก็คือข้อ1กับข้อ5นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือข้อ2 3 4นะคะเราก็จะมาดูว่าVOC เนี่ยนะคะจัดเป็นรูปแบบของแก๊สหรือเปล่านะคะ VOC เนี่ยจะจัดเป็นรูปแบบของสารระเหยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้นะคะก็คือข้อ3นะคะข้อถัดมานะคะจงอธิบายความหมายของมลพิษทางอากาศนะคะลองนึกดูนะคะว่าคำว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะมีความหมายว่าอย่างไรมลพิษทางอากาศนะคะก็คือการเกิดฝุ่นละอองโมเลกุลชีวภาพหรือว่าวัตถุอันตรายชนิดอื่นๆในชั้นบรรยากาศของโลกนะคะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคแล้วก็เกิดการเสียชีวิตในมนุษย์มีการทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะอย่างเช่นพืชพันธุ์ต่างๆการทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สรรสร้างขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของมลพิษทางอากาศนะคะมีการปนเปื้อนนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะข้อ3นะคะจงอธิบายสภาวะนะคะภาวะโลกร้อนมาโดยสังเขปนะคะภาวะโลกร้อนคืออะไรนะคะภาวะโลกร้อนเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า global warming นะคะ global warming ก็คือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศนะคะบนพื้นผิวโลกสูงขึ้นนะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่โลกเนี่ยไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์อย่างที่ควรจะเป็นนะกิจกรรมที่ทำให้เกิดปริมาณของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นนะเกิดขึ้นจากหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะอย่างเช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงการตัดไม้ทำลายป่าการที่ชั้นของบรรยากาศของโลกนะคะปกติเนี่ยก็จะถ้าเราไม่มีชั้นบรรยากาศเลยเนี่ยนะคะในตอนกลางวันเนี่ยอุณหภูมิของโลกจะสูงมากๆนะคะในขณะที่ตอนกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิของโลกจะต่ำมากๆเช่นเดียวกัน

นะคะซึ่งจะเป็นภาวะที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ว่าพอมีชั้นของบรรยากาศเนี่ยนะคะมันก็จะทำตัวเสมือนกับเป็นเกราะป้องกันโลกของเรานะคะในเวลากลางวันเนี่ยถ้าเรารับดวงอาทิตย์มาตรงๆนะคะก็คือเราจะรู้สึกร้อนอะนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีชั้นบรรยากาศเราจะร้อนกว่านี้มากเลยนะคะก็โลกเนี่ยนะคะก็จะรับเอาความร้อนจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันนะคะแล้วก็จะสะท้อนกลับนะคะออกจากโลกในตอนกลางคืนนะคะคราวนี้เวลามันสะท้อนกลับเนี่ยนะคะพอมีชั้นของบรรยากาศเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่ยังสะท้อนกลับมายังสู่โลกนะความร้อนเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้โลกของเราเนี่ยมันอยู่ได้นะคะก็คือมีความอบอุ่นเกิดขึ้นนะคะไม่เย็นจนเกินไปนะคะคราวนี้การที่ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยทำตัวเสมือนกับกระจกนะที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์นะคะผ่านทะลุมายังพื้นผิวโลกได้นะก็จะมีการดูดกลืนรังสีคลื่นยาวนะคะที่โลกคายออกไปนะคะไม่ให้หลุดออกไปชั้นของบรรยากาศนะทำให้โลกไม่เย็นจัดในตอนกลางคืนนะคะดังนั้นเนี่ยสภาวะปกติเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คืออบอุ่นนะคะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปแต่ว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยก็คือมันมีชั้นของบรรยากาศเนี่ยนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะมีก๊าซต่างๆนะคะเพิ่มมากขึ้นนะไปทำลายชั้นของบรรยากาศนะคะทำให้เกิดรูโอโซนเกิดขึ้นนะคะคราวนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือแทนที่มันจะสะท้อนความร้อนออกไปนะคะกลายเป็นว่าเราสะสมความร้อนเพิ่มมากขึ้นนะคะคำว่าภาวะเรือนกระจกเนี่ยนะคะที่มันเป็นคำที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็คือลองนึกถึงเวลาที่เขาทำการปลูกพืชนะคะอันนี้ก็คือมาจากการปลูกพืชนะคะก็มีการเหมือนกับตอนกลางวันเนี่ยพืชจะสังเคราะห์แสงได้ดีนะคะใช้ความร้อนนะคะแล้วก็มีการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะไม่เกิดภาวะนี้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยมนุษย์ก็มีการหลอกนะคะหลอกพืชก็คือทำเป็นชั้นของเรือนกระจกครอบการปลูกพืชไว้นะคะดังนั้นเนี่ยพอตอนกลางคืนเนี่ยนะคะก็เสมือนกับว่าในภายในพืชเนี่ยก็ยังได้รับความร้อนอยู่นะคะอันนี้เนี่ยเราถึงได้เรียกว่าเป็นภาวะเรือนกระจกนะคะก็คือมีอุณหภูมิมีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ภายในชั้นของกระจกนะคะถัดมานะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดใดเหมาะกับการบำบัดอากาศที่มีปริมาณมากและมีความร้อนสูงนะคะตัวเลือกก็จะมีอยู่5ข้อนะคะก็คือจะมีห้องตกตะกอนนะคะตัวเลือกที่2ก็คือไซโครนตัวเลือกที่3คือสครับเบอร์นะคะตัวเลือกที่4ก็คือถุงกรองแล้วก็ตัวเลือกที่5ก็คือเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตนะคะเรามาดูตัวแรกที่เป็นห้องตกตะกอนนะคะโจทย์บอกว่าข้อใดเนี่ยเหมาะกับอากาศที่มีปริมาณมากนะคะแล้วก็มีความร้อนสูงนะคะถ้าเกิดมีปริมาณมากเนี่ยห้องตกตะกอนน่าจะรับไม่ไหวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดการอากาศที่มันมีมลพิษเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะออกไปจากห้องตกตะกอนได้เร็วนะคะแล้วก็ไม่สามารถบำบัดได้ทันนะคะแล้วก็รวมไปถึงอุณหภูมิที่มีอุณหภูมิสูงด้วยนะคะถัดมานะคะที่เป็นลักษณะของไซโครนนะคะไซโครนเนี่ยอันนี้ก็จะเหมาะกับอนุภาคที่มันมีขนาดใหญ่ๆหน่อยนะคะก็คือใช้ลักษณะของใช้แรงเหวี่ยงนะคะแล้วก็ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกเข้ามาช่วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับอากาศที่มีปริมาณมากแล้วก็มีความร้อนสูงนะคะถัดมานะคะก็คือสครับเบอร์นะสครับเบอร์นี้ก็คือใช้น้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอากาศเนี่ยมีปริมาณมากนะอาจจะทำให้เกิดการอุดตันระบบเกิดการอุดตันได้นะคะแต่ว่าสำหรับสครับเบอร์เนี่ยใช้กับความร้อนได้นะคะอากาศที่มีมลภาวะทางความร้อนได้นะคะส่วนถุงกรองนะถุงกรองเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะนะคะกับลักษณะของอากาศที่มีความร้อนเนื่องจากว่าอาจจะทำให้เกิดการละลายนะคะของตัวไฟเบอร์หรือว่าตัวเส้นใหญ่นะคะที่เรานำมาใช้เป็นถุงกรองได้นะคะดังนั้นเนี่ยในข้อนี้นะคะอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดก็คืออุปกรณ์ชนิดที่5ที่เป็นเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตนะคะเนื่องจากว่าเราใช้กระแสไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการบำบัดนะคะดังนั้นเนี่ยจะสามารถรับอนุภาคที่มันมีอากาศที่มันมีอนุภาคที่มีปริมาณมากแล้วก็มีความร้อนสูงนะคะก็จะเหมาะสมสำหรับอากาศลักษณะนี้นะคะข้อ5นะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดใดที่นิยมใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ระเหยหรือว่า VOC นะคะอันนี้ก็คือสารอินทรีย์ระเหยนะคะข้อกก็คือข้อ1นะคะก็คือ

อุปกรณ์ควบแน่นข้อ2ก็คืออุปกรณ์การสันดาปนะคะข้อ3อุปกรณ์การดูดซับข้อ4อุปกรณ์การดูดซึมนะคะแล้วก็ข้อ5นะคะลักษณะที่เป็นแพ็คทาวเวอร์นะคะอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการกำจัดสารอินทรีย์ระเหยนะคะคำตอบเฉลยสำหรับข้อนี้ก็คืออุปกรณ์ในการสันดาปนะคะเนื่องจากว่าการสันดาปเนี่ยก็คือมีการใช้เชื้อเพลิงมีการใช้ก๊าซนะคะก๊าซอากาศเสริมเข้ามาช่วยนะคะก็เหมือนกับเป็นการเผาไหม้นะคะเป็นการเผาไหม้อนุภาคที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสันดาปนะคะข้อ6นะคะให้อธิบายนะคะว่าชาร์โคลคานิสเตอร์นะคะมีประโยชน์ในการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างไรนะคะชาร์โคลคานิสเตอร์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชุดนะคะที่ใช้ในการลดการเผยแพร่ของสารไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะอันนี้เป็นชุดที่ใช้ในยานพาหนะนะคะก่อนที่จะปล่อยสู่ชั้นของบรรยากาศหรือว่าปล่อยสู่อากาศภายนอกนะคะก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงค่ะ

ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารไปแล้วนะคะอาจารย์ก็มีแบบทดสอบมาให้นักศึกษาลองทำดูนะคะข้อที่1ข้อใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคหรือสารเคมีปนเปื้อนจากอาหารกอไก่การทำงานนอกบ้านขอไข่การมีร้านค้าเพิ่มขึ้นจำนวนมากคอควายการอาศัยในพื้นที่เขตเมืองงองูการบริโภคอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นจอจานถูกทุกข้อค่ะเฉลยนะคะก็ถูกทุกข้อค่ะเนื่องจากไม่ว่าการที่เราออกจากบ้านไปทำงานไปซื้ออาหารตามร้านค้าต่างๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการเลือกที่จะบริโภคอาหารสำเร็จรูปพวกนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้เราได้มีโอกาสที่จะได้รับสารปนเปื้อนจากอาหารเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะข้อที่2อาหารในข้อใดต่อไปนี้ที่แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้กอไก่ขนมปังกรอบขอไข่เบคอนคอควายขนมหวานงองูแยมจอจานถูกทุกข้อค่ะเฉลยนะคะถูกทุกข้อค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมปังกรอบเบคอนขนมหวานหรือแยมอาหารพวกนี้จะมีส่วนผสมของเกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะจะทำให้แบคทีเรียไม่สามารถดูดความชื้นเข้าไปในเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้หรือว่าแบ่งตัวได้นั่นเองนะคะก็จะทำให้อาหารประเภทนี้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองข้อที่3แนวทางการดำเนินการสุขาภิบาลอาหารควรควบคุมปัจจัยข้อใดที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารปนเปื้อนกอไก่อาหารขอไข่ผู้สัมผัสอาหารคอควายภาชนะอุปกรณ์งองูสถานที่ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารงองต่อจานถูกทุกข้อค่ะเฉลยนะคะก็คือถูกทุกข้อค่ะสำหรับการสุขาแนวทางในการจัดการสุขาภิบาลอาหารเนี่ยเราจะต้องมีการควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเลยตั้งแต่การเลือกซื้ออาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารสดหรืออาหารต่างๆที่เราจะต้องนำมาปรุงประกอบนะคะรวมถึงผู้สัมผัสอาหารก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในการปรุงประกอบหรือแม้กระทั่งผู้ที่ทำหน้าที่ในการจำหน่ายอาหารภาชนะที่เราใช้ใส่อาหารหรือว่าสถานที่ที่เราใช้ในการจำหน่ายอาหารเหล่านี้จะต้องถูกควบคุมดูแลแล้วก็ดำเนินการตามหลักการของการจัดการสุขาภิบาลอาหารทั้งหมดนะคะข้อที่4การรับประทานมันสำปะหลังดิบจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ปวดท้องแล้วก็มีการชาตามปลายมือปลายเท้า3พิษในข้อใดที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้กอไก่มัสคารีนขอไข่ไซยาไนด์คอควายริซินงองูดิจิทัลลิสจอจานเทโทโดท็อกซินเฉลยค่ะก็คือตัวไซยาไนด์นะคะถ้าเรารับประทานมันสำปะหลังดิบนะคะก็จะทำให้เราได้รับสารพิษก็คือตัวไซยาไนด์เข้าไปในร่างกาย

ก็จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงแล้วก็มีการชาตามปลายมือปลายเท้านะคะแขนขาไม่มีแรงใจสั่นแล้วก็อาจจะเกิดอาการชักการหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้นั่นเองนะคะข้อ5ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุดิบที่ควรเลือกมาปรุงเพื่อรับประทานก็ไก่เนื้อหมูต้องมีสีแดงสดมีเม็ดสาคูไม่มีกลิ่นเหม็นบูดขอไข่เนื้อไก่ต้องมีเนื้อแน่นปลายปีกไม่มีสีคล้ำคอควายเนื้อปลาเหงือกสีแดงสดตาใสกดเป็นรอยบุ๋มงองูกุ้งต้องมีเนื้อแน่นมีกลิ่นคล้ายแอมโมเนียหางเป็นมันสดใสจอจานหอยต้องสดโดยฝาต้องเปิดอ้ามีสีตามธรรมชาติซีดจางเฉลยค่ะก็คือเนื้อไก่ต้องมีเนื้อแน่นแล้วก็ปลายปีกไม่มีสีคล้ำนะคะถ้าเป็นกอไก่เนี่ยที่ผิดก็คือเนื้อหมูจะต้องไม่มีเม็ดสาคูนะคะส่วนคอควายเนื้อปลาเนี่ยการกดจะต้องไม่เป็นรอยบุ๋มนะคะส่วนกุ้งจะต้องไม่มีกลิ่นคล้ายแอมโมเนียนะคะและหอยถ้าสดจริงๆจะต้องฝาปิดสนิทนะคะแล้วก็มีสีตามธรรมชาติรวมถึงไม่ซีดจางนั่นเองค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
12: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
13: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องหาสามารถสมัครเรียนโครงการ

0: วิธีปฏิบัติได้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสำริดทิบัตได้เช่นกัน
2: โครงการสำริดทิบัตนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
1: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำริดทิบัตรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสทได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
3: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสทนนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสททั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสำริดทิบัตรมสทค่ะและวิธีการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสำริดทิบัตรมสทค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
4: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับ
5: รวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
6: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
7: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
8: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
9: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
10: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
2: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
11: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
12: แล้วเจอกันนะครับ
13: คุณรับเองครับ
14: ฮัลโหล
13: ฮัลโหลครับ
14: แล้วแม่ทำอะไรอยู
13: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
15: ล้างจานอยู่ครับ
13: ล้างจานอยู่ครับ
15: ใครโทรมาลูก
13: พ่อโทรมาครับ
14: แม่ทำกับข้าวป่ะ
13: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
15: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
13: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
15: พ่อจะกลับหรือยัง
16: พ่อจะกลับหรือยังครับ
14: เดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
17: เย้ประยัน
13: พ่อเลิกงานดึกครับ
18: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่าย
19: ังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
20: ใครๆก็เข้าใจนะครับว่าโรคกลัวน้ำระบาดเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น
19: ผิดครับโรคพิษสุนัขบ้าได้ทุกฤดู

0: อู
1: ้
2: ว้าว
1: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโร

0: ผู้บริหารน่ะชอบลอกแบบพ
1: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
2: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
3: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
4: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
2: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับจะอยู่ในหน่วยที่4 5 6ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากผู้เขียนเลยนะครับหน่วยที่4หน่วยที่5หน่วยที่6นะครับหน่วยที่4เนี่ยต้องบอกว่าท่านอาจารย์ไม่สะดวกเผอิญก็มีผู้แทนที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถนะครับท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนชพรกังสังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวั
1: สดีค่ะ
0: ท่านที่2นะครับผู้เขียนของเรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราพรวนาพิทักษ์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านสุดท้ายนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศรีรัตน์ครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ครับเข้าสู่เนื้อหาของหน่วยที่4เลยแล้วกันหน่วยที่4เนี่ยเป็นหน่วยเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจริงๆเรื่องการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะแต่เราไม่สามารถคาดการได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะก็ต้องให้อาจารย์เนี่ยลองอธิบายนิดนึงแล้วกันว่านักศึกษาจะศึกษาในหน่วยนี้เนี่ยนักศึกษาจะพบเจออะไรบ้าง
1: นะคะจริงๆในหน่วยนี้เนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะคะแต่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์พงศิษฐ์บอกแหละใกล้ตัวแต่คาดหมายอาจจะไม่ได้นะก็คือสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะได้รับนะคะในหน่วยนี้เนี่ยก็คืออะไรคือสาธารณภัยนะคะแล้วผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นเนี่ยมีใครบ้างนะคะอันนี้คือหลักๆนะคะ
0: โอเคพอพูดถึงสาธารณภัยปุ๊บเราก
1: ็
0: สงสัยแล้วว่าทั่วๆไปเนื้อสาธารณภัยคืออะไรเอาง่ายๆก่อนอาจารย์วราพรว่าสาธารณภัยคืออะไรครับ
3: อย่างในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆก็คือในเรื่องไฟป่านะคะ
0: ไฟป่าเกิดขึ้นได้จริงๆไฟป่าไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยนะออสเตรเลียนี่แบบโอ้โหหนักหน่วงมากเรื่องนี
1: ้ตามที่เราเห็นข่าวกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไฟป่าเป็นสาธารณภัยหรือเปล่
1: า
0: อาจารย์วิชัย
1: เดี๋ยวเราค่อยมาให้คำตอบกัน
4: ที่ผมนึกก็คือภัยที่มันเกิดขึ้นแล้วประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อนอ่ะที่เห็นก็คือสึนามิ
0: สึนามิ
4: แล้วก็กรณีน้ำท่วม
0: หรือเปล่า
4: น้ำท่วมใหญ่ปี54ใช่ไหม
0: ครับ
4: ประมาณนั้นนะครับ
0: ไฟป่าน้ำท่วมนักศึกษาลองจินตนาการนะครับว่านอกจาก2อย่างนี้แล้วเนี่ยจริงๆสาธารณภัยเนี่ยมีความหมายอย่างอื่นอีกหรือเปล่าพายุได้ไหมอ่ะมีไฟมีลมมีน้ำ
1: ค่ะดินน้ำลมไฟ
0: ถ้าดินถล่มล่ะใช่ไหมนี่ต้องให้อาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของคำว่า

0: ธารณภัยหน่อยครับ
1: ค่ะนะคะจริงๆความหมายของคำว่าสาธารณภัยนะมันจริงๆมันคือง่ายๆเลยค่ะก็คือเป็นภัยที่เกิดต่อสาธารณชนนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าสึนามินะคะก็จริงๆอุทกภัยนะคะไฟป่าคนทั่วๆไปเข้าใจอาจจะคิดว่าเอ๊ะจริงไฟป่าไม่ใช่สาธารณภัยหรือเปล่าอาจจะมีแค่อุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือไม่ใช่นะคะคำว่าสาธารณภัยคือภัยอะไรก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อสาธารณะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายนะคะหลักๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยนะคะจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550นะคะซึ่งให้นิยามความหมายของคำว่าสาธารณภัยก็คือเป็นภัยที่เกิดต่อสาธารณะนั่นเองนะคะก็ได้แบ่งประเภทของสาธารณภัยไว้จริงๆถ้าบอกทุกคนอาจจะตกใจ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะคนส่วนใหญ่จะคิดว่ามีแค่อัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยภัยแล้งนะคะ 4-5 อย่างแต่ว่าในความเป็นจริงไม่ใช่นะคะ
0: มีเยอะกว่านั้น
1: สาธารณภัยที่บัญญัติอยู่ภายใต้พรบนี้เนี่ยมีถึง11ประเภทด้วยกันนะคะอันดับแรกเราคุ้นเคยอัคคีภัยไฟที่เกิดจากไฟไหม้ก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกไฟป่านะคะแบบเนี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นประเภทอัคคีภัยนะคะวาตภัยก็คือภัยที่เกิดจากพายุนะซึ่งอันนี้อาจจะรวมไปถึงสึนามิก็ได้เพราะว่าสึนามิมันคือเกิดจากลมเกิดจากทะเลนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะต่อมาค่ะอุทกภัยอย่างที่ท่านอาจารย์บอกภัยน้ำท่วมตอนปี
0: 54
1: นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทกภัยแหละภัยที่เกิดจากน้ำท่วมนะคะภัยแล้งนี่ก็ถือว่าเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งบางทีตามที่เราได้ยินข่าวแถวภาคอีสานนะคะมีภัยแล้งประชาชนไม่มีน้ำมาใช้ในการเกษตรแบบนี้เป็นต้นนะคะท่านอาจารย์ตอนนี้เรามี
0: อัคคีภัยมีวาตภัยมีอุทกภัยมีภัยแล้ง4ตัวแล้ว
1: ค่ะ
2: ธรรมชาติทั้งนั้นและพวกที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ทางกระทำเ
1: น
2: ี่ย
1: ท่านอาจารย์คะอันนี้ก็ต้องบอกว่าโยงมาที่มนุษย์นิดนึงโควิดโควิด
0: โควิดถือว่าเป็น
1: สิ่งที่เราต้องใส่แมสทุกวันนะคะโควิดถือว่าเป็นภัยประเภทหนึ่งนะคะเพราะว่าอีกประเภทหนึ่งคือโรคระบาดในมนุษย์นะคะซึ่งโรคระบาดในมนุษย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าก็คือเป็นโรคติดต่อซึ่งเราอาจจะยังไม่ทราบสาเหตุนะคะก็คือโควิดเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นโรคระบาดในมนุษย์เป็นสาธารณภัยนะคะจริงๆประชาชนทั่วไปจะบอกจริงๆสาธารณภัยมันอาจจะไม่ใช่จริงๆมันคือใช่ตามความหมายนี้นะ
0: โรคระบาดในมนุษย์แล้วถ้ามันไม่ระบาดในมนุษย์ล่ะมันระบาดในสัตว์แบบนี้ล่ะ
1: นะคะ
0: ถือว่าเป็นภัยไหม
1: ใช่ค่ะถือว่าเป็นสาธารณภัยเหมือนกันนะคะก็อาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมโรคระบาดในสัตว์มันระบาดแค่ในสัตว์ทำไมมันถึงเป็นสาธารณภัยสำหรับมนุษย์คำตอบก็คือบางโรคอะค่ะมันระบาดในสัตว์ก็จริงแต่ว่าพอคนเอามาบริโภคก็ได้รับผลอย่างเช่นเมื่อก่อนมีโรควัวบ้าอย่างเงี้ยนะคะ
0: แล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับสุกรอะไรที่เกี่ยวกับอันนี้ด้วยไหม
1: มีค่ะ
0: หรือว่าไก่ที่เป็นไข้หวัดอะไรสักอย่างไข้หวัดนกใช่ไหม
1: น
0: ั่
1: นแหละค่ะ
0: ที่จะต้องเหมือนกับทำลายทั้งหมดไป
1: มีอยู่ช่วงนึงเนาะที่แบบว่าเราทานไก่กันไม่ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคระบาดในสัตว์ถือว่าเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะ
0: ครับผม
1: อาจารย์ตะเกียบไก่สัตว์บก
0: ครับ
1: นะคะสัตว์น้ำนะคะสัตว์น้ำก็ถือว่าเป็นโรคระบาดสัตว์น้ำก็มีแต่จริงๆเราไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่นะคะโรคระบาดในสัตว์น้ำ
0: ครับผม
1: นะคะมาละสัตว์พืชอาจารย์พืชนะคะก็ถือว่าเป็นอีกประเภทหนึ่งของสาธารณภัยก็คือโรคระบาดของศัตรูพืชอย่างบางทีเราเห็นข่าว
2: ตะกั่วแตน
1: ใช่ค่ะท่านอาจารย์ข่าวตะกั่วแตนมาลุยพืชผลของชาวบ้านนะคะแบบนี้ก็คือเป็นสาธารณภัยเหมือนกันเพราะถือว่ามันมีผลกระทบต่อเกษตรกรในวงกว้างนะคะ
2: กระทบต่อเศรษฐกิจด้วย
1: ใช่ค่ะอาจบางครั้งอาจจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยนะคะมาละสัตว์เรียบร้อยละสัตว์น้ำสัตว์บกพืชนะคะทีนี้เราขึ้นไปนิดนึงเหนืออากาศเมื่อก่อนท่านอาจารย์เคยดูโกโบลิตอังสุมารินไหมคะจะมีช่วงนึงที่เขาทิ้งระเบิด
2: เกิดไม่ทันนะครับ
1: อาจารย์พงศิษฐ์น่าจะเกิดทันค่ะ
0: ไปต่อไม่เป็นเลยครับอาจารย์วิชัยบอกเกิดไม่ทัน
1: นะคะที่บอกว่ามีอะไรเอ่ย
0: เครื่องบิน
1: เครื่องบินมาทิ้งบอมนะคะอย่างเงี้ยค่ะสงครามถือว่าเป็นภัยทางอากาศนะคะ
0: ก็ถือเป็นสาธารณภัย
1: ใช่แล้วค่ะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็จริงๆบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคะภัยทางนี้แต่ว่าอย่างบางทีที่เราได้ยินข่าวเพื่อนบ้านก็ยังมีกันอยู่เนาะเอาทิ้งบอมนะคะอันนี้เป็นภัยทางอากาศค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เราเห็นบางประเทศอย่างเช่นประเทศอเมริกาที่มีผู้ร้ายเนาะมายิงเอาปืนมาแล้วก็ยิงโรงเรียนยิงตามโรงเรียนตามสถานที่ราชการต่างๆแบบนี้มันคือการก่อวินาศกรร
0: ม
1: นะคะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่ง
0: นะครับ
1: ก็มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ
0: ครับ
1: นะคะทั้งหมดนี้คือประเภทของสาธารณภัย
0: 11ประเภท
1: ค่ะ
0: มันก็อาจจะมีภัยอื่นๆนอกเหนือจากนี้บ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับ
2: เพราะฉะนั้นไอ้กรณีที่มีการชุมนุมประท้วงแล้วก็ปิดโน่นปิดนี่แล้วก็ความวุ่นวายปาระเบิดถ้าตำรวจมาลุยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นภัยความเป็นสาธารณภัยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะถือว่าเป็นการก่อวินาศกรรมนะคะ
0: ผมสงสัยนิดนึงอาจารย์คือที่อาจารย์บอกเนื้อมันมี11ประเภท
1: ค่ะ
0: แต่ละประเภทอย่างเช่นสึนามิเนี่ยโหรุนแรงมากช่วงนั้นประเทศไทยประสบปัญหาแบบเยอะเลยแหละมันกวาดหายไปแต่ว่าถ้าเกิดไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ที่จำกัดนะแบบเนี้ยเราถือว่าเป็นสาธารณมันมีการแบ่งระดับความรุนแรงของสาธารณภัยไหมครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะมีค่ะอาจารย์อย่างบางทีเราจะเห็นพูดถึงไฟป่าบางทีบอกว่าไฟป่าเกิดเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียวอย่างเงี้ยนะคะแต่บางทีข่าวที่เราได้ยินตอนนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะเชียงใหม่บางทีไฟมันลามมาถึงลำปางนะคะหรือบางครั้งอาจจะครอบคลุมเขตบางส่วนของภาคเหนือเกือบส่วนใหญ่นะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าประเภทของสาธารณภัยเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ระดับ
0: ครับ
1: นะคะไล่ตามตั้งแต่ระดับขนาดเล็กนะคะขนาดเล็กเนี่ยเขาบอกว่าคือสาธารณภัยที่มีผลกระทบนะคะแล้วก็ภายในขอบเขตของแค่อำเภอท้องถิ่นเล็กๆเท่านั้นนะคะเช่นอำเภออาจจะเป็นอำเภอนึงของจังหวัดเชียงใหม่แบบนี้นะคะมีไฟป่าอันนี้ก็คือเป็นแค่ระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าขยายมาไม่ใช่อำเภอเดียวแล้วทีนี้เป็นทั้งจังหวัดนะคะแบบนี้ก็จะเป็นสาธารณภัยขนาดกลางนะคะก็คือจะมีผลกระทบภายในขอบเขตของจังหวัดนั้นนะคะถ้าขยายมาอีกหน่อยไฟป่าลามไปถึงลำปางนะคะแบบนี้ก็คือจะเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ
3: ่
1: นะคะก็คือเกินขอบเขตของจังหวัดนั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมติว่า อย่างบ้านเราไฟป่ามันส่วนใหญ่มันก็จะมีเฉพาะภาคเหนือ นะคะแต่ถ้าลองสมมติยกตัวอย่างที่เราน้ำท่วมปี54อะค่ะท่วมมาตั้งแต่น้ำไหลตั้งแต่ภาคเหนือมาถึงภาคกลางลงมาถึงกรุงเทพนะคะแบบนี้มันเกินคำว่าเล็กเกินคำว่ากลางเกินคำว่าใหญ่นะคะมันก็จะไปเข้าสู่สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่งก็คือเป็นระดับวิกฤตของประเทศนั่นเอง
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปออกข้อสอบได้เลยเนา
1: ะ
0: ว่าจริงๆระดับความร้ายแรงของสาธารณภัยเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ระดับแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นโควิดตอนนี้อยู่ในระดับความร้ายแรงระดับไหน
1: นะคะก็ต้องบอกว่าเฉพาะอำเภอหนึ่งหรือเปล่าคำตอบไม่เฉพาะจังหวัดหรือเปล่าไม่เกินจังหวัดเกินนะคะทั้งประเทศหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าใช่นะคะเพราะฉะนั้นมันคือสาธารณภัยที่ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงอย่างยิ่งระดับ4นะคะ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าสมมติอย่างท่านอาจารย์ไปหลายๆจังหวัดแบบเนี้ย ก็อาจจะเป็นภัยที่ร้ายแรงอย่างยิ่งได้บ้างเหมือนกัน
0: อาจารย
1: ์ไหมคะ ค่ะท่านอาจารย์เรามาต่อกันดีกว่าค่ะทีนี้นะคะพอเราเห็นระดับความรุนแรงของสาธารณภัยแล้วนะคะมันเป็นภัยที่มันเดือดร้อนต่อประชาชนต่อประเทศต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีกฎหมายนะคะเข้ามาใช้บังคับนะคะเพื่อลดหรือแก้ปัญหาหรือบรรเทานะคะความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นนั่นเอง
0: ครับผม
1: ค่ะกฎหมายนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะมีหลักๆเนี่ยจะมีกฎหมาย แบ่งเป็น2 ส่วนกฎหมายหลักเลยนะคะกับกฎหมายที่มีบางเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องแต่ว่าไม่ใช่กฎหมายหลักนะคะคือกฎหมายอื่น
0: ๆค่ะเรามาดูกฎหมายหลักก่อนครับอาจารย
1: ์
0: กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือกฎหมายอะไรครับ
1: ค่ะกฎหมายหลักนะคะก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะพุทธศักราช2550ค่ะนะคะ
0: 14ปีที่แล้ว
1: ใช่ค่ะจริงๆพูดถึงภัยมันมีมาตลอดนะคะแต่ว่าหลักๆนะคะสาเหตุที่เขามีการบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นก็คือรวบรวมนะคะหน่วยงานต่างๆที่มันเคยกระจัดกระจายอยู่นะคะเข้ามาอยู่รวมกันนะคะอยู่ภายใต้นะคะนักศึกษาลองดูนะคะจะบอกว่าเป็นจากเดิมนะคะโดยกองป้องกันฝ่ายพลเรือนนะคะกรมการปกครองนะคะกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำนักคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาตินะคะก็มารวมอยู่ในหน่วยงานเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากรวมหน่วยงานแล้วเนี่ยเรายังเป็นการรวมนะคะกฎหมายหลายๆฉบับเพื่อที่จะมาให้อยู่ฉบับเดียวกันเพื่อให้ที่ให้ง่ายต่อการดำเนินการนะคะ
0: การพูดง่ายๆคือเอากฎหมายหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยที่รับผิดชอบต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบเนี่ยเอามารวมกันไว้ในที่เดียวเลยเพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดรวดเร็วต่อการแก้ไขสาธารณภัย
1: ค่ะ
0: นะคะโอเคครับ
1: ทีนี้นะคะพอมีกฎหมายแล้วทีนี้มาดูกฎหมายก็จะกำหนดว่ามีบุคคลใดบ้างนะคะที่มีหน้าที่นะคะในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นนะคะหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการป้องกันนะคะและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเราเรียกสั้นๆก็คือกปพชนะคะอันนี้เราไม่ออกข้อสอบเนาะออกหรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นคณะเป็นองค์กลุ่มเป็นจะบอกว่าเป็น
2: คณะ
1: กรรมการใหญ่นะคะที่เป็นตัวหลักเลยก็คือจะมีนายกรัฐมนตรีนะคะหรือรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานกรรมการนะคะก็คือถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาการใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็จะประกอบด้วยรัฐมนตรีปลัดกระทรวงต่างๆนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือจะรวมจากทุกๆหน่วยงานเนี่ยมาอยู่เป็นเฮดเป็นหัวหน้านั่นเองนะคะซึ่งอำนาจของกปพช.เนี่ยหลักๆนะคะก็คือจะกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยระดับชาตินะคะต้องเน้นว่าคือระดับชาติก่อนพอมีแผนระดับชาติเสร็จเนี่ยหน่วยงานย่อยๆนะคะก็จะไปออกแผนป้องกันระดับรองถัดมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะกปพช.เนี่ยก็คืออาจจะมีให้ความเห็นชอบต่างๆนะคะแผนต่างๆที่จากหน่วยงานข้างล่างเนี่ยนะคะส่งขึ้นมานั่นเองนะคะนอกจากกปพช.แล้วเนี่ยก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะอันนี้เป็นหน่วยงานกลางของรัฐนะคะที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของประเทศนะคะก็คือเป็นหน่วยงานที่รองรับอำนาจหน้าที่ที่ส่งต่อมาจากส่วนข้างบนอีกทีนึง
0: เรามีคณะกรรมการอันบนและตัวบนที่คอยบริหารนโยบายถ่ายทอดนโยบายเรามีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วต่อไปเราควรจะมาดูว่าแล้วใครล่ะที่จะต้องมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ
1: นะคะผู้บัญชาการฟังดูแล้วเหมือนออกลบนะคะผู้บัญชาการก็คือจะเป็นรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้มีหน้าที่อำนาจควบคุมป้องกันเวลาเกิดบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักรคำว่าบัญชาการก็คือต้องทั่วราชอาณาจักรนะคะ
0: ร
1: องผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการเนี่ยก็คือจะมีปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นรองผู้บัญชาการนะคะย่อยลงมาอีกนะคะก็จะมีผู้อำนวยการกลางก็คืออธิบดีเป็นผู้อำนวยการกลางก็ยังมีอำนาจทั่วราชอาณาจักรเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะคะระดับรองลงมาก็คือผู้อำนวยการจังหวัดอันนี้ก็น่าจะคิดได้แหละว่าคือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะคะทีนี้พอเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอำนาจก็จะลดลงมาแล้วก็คือเฉพาะภายในเขตจังหวัดเท่านั้น
0: ครับผม
1: นะคะซึ่งทีนี้นะคะเรามาดูว่าในพระราชบัญญัตินี้นะคะลองหยิบเฉพาะเรื่องสำคัญบางอันมานะคะว่าแล้วกฎหมายภายใต้พรบตัวเนี้ยนะคะเขาคิดว่ามันมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่จะกำหนดเอาง่ายๆอย่างเวลาเกิดสาธารณภัยบางที มีเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปนะคะเพื่อที่จะลดบรรเทาสาธารณภัยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเกิดได้

0: ไปทำลายเคลื่อนย้ายสิ่งของนะคะที่เป็นของประชาชนคิดว่าทำได้หรือไม
1: ่
0: นะคะจริงๆคนที่เป็นนักปกครองท้องที่น่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละ
1: ครับ
0: เกิดน้ำท่วมนะคะแล้วมีคนติดอยู่ในบ้านหลังนึงเราเป็นเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยต้องพังบ้าน
2: พังประตูเข้าไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยแหละ
0: นะคะสมมติว่าพังประตูได้แต่ไม่พังทุบบ้านทั้งหลังนะคะแบบนี้ก็ต้องบอกว่ากฎหมายนะคะเขาบอกว่ามีอำนาจนะคะเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะคะเพื่อยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเท่าที่จำเป็นคือถ้าพังประตูอ่ะโอเคเท่าที่จำเป็นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเกินกว่าเหตุอ่ะก็อาจจะเป็นความผิดได
2: ้ซึ่งจริงๆการบัญญัติแบบนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับกฎหมายอาญาของเรานะครับเรื่องการป้องกันถ้าเราเห็นคนที่ตกอยู่ในอันตรายเราก็สามารถที่จะป้องกันสิทธิ์ของผู้อื่นได้แต่ก็การป้องกันมันก็ต้องพอสมควรแก่เหตุ
3: จริงๆแล้วหลักความจำเป็นเป็นหลักกฎหมายทั่วไปน
0: ะ
3: ภาษิตกฎหมายละตินบอกว่าความจำเป็นเนี่ยไม่คำนึงถึงกฎหมายความจำเป็นอิกนอร์กฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อมีความจำเป็นแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะให้อำนาจในการทำการใดๆได้
0: ค
3: ่
0: ะเนาะพื้นฐานของกฎหมายก็คือเอาหลักทั่วๆไปที่ประชาชนมองว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแหละนะคะเอาไปบัญญัติไว้นั่นเองทีนี้เราลองมองกลับกันถ้าคนอื่นนะคะที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานมาขัดขวางล่ะคำตอบก็คือมีโทษนะคะนะคะก็คือมีโทษทั้งทางอาญามีโทษทางอาญาทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับด้วยเหมือนกันนะคะถ้าต้องเข้าไปในอาคารสถานที่นะคะเจ้าพนักงานทำยังไงก็คือเข้าไปถ้าได้รับอนุญาตก็โอเคเข้าได้นะคะหรือถ้าไม่ได้รับอนุญาตแต่เป็นกรณีที่มันจำเป็นจริงๆก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกัน
2: แม้จะไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่ต้องรับโทษ
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเน้นย้ำนะครับว่าโทษเนี่ยจริงๆตามพรบตัวนี้นี่มีโทษทางอาญาด้วยนะครับโทษอาญามีกี่อย่างครับอาจารย
0: ์ค่ะ
2: พอจำได้ไหมครับ
0: อาญาอาจจะต้องถามว่าอาญาทั่วไปหรืออาญารัก
2: โอ้โห
0: นะคะโทษทางอาญาเนาะ5อย่างเนาะ
2: 5อย่าง5อย่าง
0: ค่ะทีนี้เราตะกี้ที่พูดไปนะคะก็คือเป็นการบรรเทาสาธารณภัยในภาพกว้างของทั้งประเทศนะคะทีนี้พอเป็นกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการบัญญัติไว้เฉพาะสำหรับกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะผู้อำนวยการนะคะก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะคะหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือจัดทำแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆให้สอดคล้องกับแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอย่างที่บอกว่าจะมีแผนใหญ่แผนหนึ่งนะคะแล้วแต่ละหน่วยงานย่อยก็คือไปออกแผนให้มันสอดคล้องกับหน่วยงานหลักที่ออกมา
2: ครับ
0: นะคะก็ตามทั่วๆไปเลยค่ะก็คือปกติก็คือต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเตรียมพร้อมไว้สำหรับกรณีเกิดสาธารณภัยนะคะมีการ เตรียมบุคคลนะคะทีนี้นะคะอาสาสมัครนะคะบางครั้งเราเห็นว่าในการบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยอย่างที่เราเคยดูคดีมีพวกอาสาสมัครเข้ามานะคะอาสาสมัครเหล่านี้นะคะก็คือจะต้องมีการเขาเรียกอะไรมีการให้อำนาจไว้คนทั่วไปจะไปขอเป็นอาสาสมัครแบบนี้ไม่ได
2: ้
0: นะคะทีนี้อาจจะมีบางทีเราเห็นพอเกิดสาธารณภัยอาจจะมีองค์การสาธารณสุขหรือบุคคลที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะเหล่านี้เนี่ยก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนนะไม่ใช่ว่าไปถึงมีน้ำท่วมเราเป็นองค์กรบริษัทนึงจะเอาของไปเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะก็คือต้องได้รับอนุญาตจากส่วนราชการก่อนค่ะ
2: ครับ
0: นะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นกฎหมายหลักนะคะที่ถูกบัญญัติออกมาเพื่อที่บรรเทาสาธารณภัยแต่อย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยแม้ว่าจะมีการรวมกฎหมายแล้วนะคะอยู่ภายใต้พรบ.บรรเทาสาธารณภัยนะคะก็มีกฎหมายอื่นๆนะคะที่ออกมาช่วยนะคะในกรณีที่เกิดสาธารณภัยต่าง
2: ๆครับผม
0: ค่ะเช่นนะคะอย่างที่บอกว่าสมมติอุทกภัยอย่างมีสึนามิที่อุทกภัยน้ำท่วมนะคะ
2: ครับ
0: ก็จะมีกฎหมายต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนอกจากพรบ.บรรเทาสาธารณภัยแล้วนะคะก็ยังมีเช่นพระราชบัญญัติการชลประทานอย่างเงี้ยนะคะก็โดยปกติหลักๆเนี่ยพรบ.ตัว

0: เนี้ยนะคะก็จะกำหนดเกี่ยวกับมาตรการการบริหารจัดการน้ำแต่พ.ร.บ.ตัวนี้ก็มีขยายความไปด้วยว่ารวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำก็คืออุทกภัยด้วยนั่นเองนะคะก็คือเป็นพระราชบัญญัติที่ช่วยเสริมนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพระราชกำหนดนะคะการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพ.ศ. 2555นะคะก็คือถ้ามีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากอุทกภัยเนี่ยก็สามารถได้รับชดเชยค่าเสียหายได้แต่ก็ต้องเป็นไปตามพ.ร.ก.นี้นะคะ
1: ครับนอกจากอุทกภัยแล้วมีภัยอื่นๆที่เกิดขึ้น
0: สมมติภัยแล้งอาจารย
1: ์ครับ
0: ภัยแล้งก็จะมีเหมือนกันนะคะก็จะมีอันนี้พูดถึงเพื่อสำหรับประชาชนและกันเผื่อเป็นนักปกครองท้องที่นะแล้วเกิดภัยต่างๆเนี่ยก็สามารถลองดูซิว่ามันมีระเบียบมีกฎหมายไหนบ้างที่สามารถหาเงินชดเชยนะคะให้ลูกบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนะหรือประสบภัยก็คือถ้าเป็นภัยแล้งเนี่ยนะคะก็จะมีระเบียบกระทรวงการคลังนะว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภาวะฝนแล้งนะคะอันนี้คืออะไรแปลว่าแม้ว่าทางจังหวัดนะคะยังไม่ได้รับเงินจากส่วนกลางก็จริงนะอาจารย์นะคะแต่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็สามารถเบิกเงินจากคลังในประเภทเงินทดลองราชการไปช่วยเหลือชาวบ้านได
1: ้ครับผม
0: นะคะเพราะบางทีระบบราชการการที่จะเบิกเงินหรือเบิกอะไรบางอย่างก็มีขั้นตอนมีระเบียบซึ่งก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะก็จะมีระเบียบตัวนี้แหละออกมาช่วยเหลือประชาชน
1: ครับ
0: นะคะลองเป็นภัยระบาดในมนุษย์โควิดอย
1: ่
0: างเงี้ยนะคะก็จะมีหลักๆเข้ามาเกี่ยวข้องพ.ร.บ.โรคติดต่อนะคะก็จะกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังการป้องกันและการควบคุมนะคะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแบบนี้ก็คือถ้าเช่นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภออะไรแบบนี้นะคะอย่างเช่นกรณีมีโควิดอย่างเงี้ยนอกจากจากส่วนข้างบนแหละนะคะการที่แต่ด้วยที่มันระบาดไปทุกๆจังหวัดเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการแต่งตั้งนะคะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพิ่มขึ้นในแต่ละจังหวัดนั่นเอง
2: ซึ่งก็จะมีกฎหมายหลายฉบับเข้ามากำกับดูแลเรื่องเยียวยาอะไรด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าจริงๆมันต้องใช้คู่กันนะคะเพราะว่ามีกฎหมายหลักและทีนี้พอเวลามันเกิดภัยแต่ละประเภทเนี่ยก็อาจจะต้องมีกฎหมายย่อยอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะกฎหมายเฉพาะนั่นเอง
1: จริงๆเรื่องสาธารณภัยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะมีกฎหมายหลักแล้วถ้าเราอยากรู้ครอบคลุมเนี่ยเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าภัยของเราเนี่ยมันเป็นภัยประเภทไหน
0: ใช่
1: มีกฎหมายหลักว่าไว้ยังไงบ้าง
2: หน่วยงานอะไรใช่ไหมคะที่บังคับใช้กฎหมาย
1: ใช่แล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆอีกมีกฎหมายอะไรบ้าง
0: ค่ะซึ่งจริงๆพอเป็นเจ้าพนักงานต้องบอกว่าพนักงานปกครองท้องที่เนี่ยเนาะก็ต้องดูเอาไว้แหละพอเวลาเกิดปัญหากับลูกบ้านเนี่ยอ้าวใช้กฎหมายตัวไหนล่ะลองดูซิมาช่วยลูกบ้านนะคะ
1: ครับผมและนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญบางส่วนนะครับในหน่วยที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องสาธารณภัยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับเข้ามาพบกับช่วงหน้าของรายการต่อไปครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงที่2นี้ก็จะเป็นหน่วยที่5นะครับหน่วยที่5เป็นกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของนักศึกษามากๆเลยนะครับว่าเออเราใช้มือถือเราใช้คอมพิวเตอร์แบบนี้เนี่ยกรณีไหนที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอาจจะเป็นความผิดแล้วโทษจะเป็นยังไงในหน่วยนี้นะครับก็ได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราพรนะครับมาช่วยอธิบายต้องเรียนให้อาจารย์แจ้งนักศึกษานิดนึงว่านักศึกษาศึกษาหน่วยนี้เนี่ยโอเวอร์วิวหรือภาพรวมที่นักศึกษาจะได้คืออะไรบ้างครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วในส่วนของหน่วยที่5นะคะกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าในด้านของการทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็เกี่ยวข้องกับในส่วนของกฎหมายฉบับนี้นะคะซึ่งก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550นะคะซึ่งในส่วนของตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยหลักๆเลยโครงสร้างเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือเป็นในส่วนของโครงสร้างที่เป็นบททั่วไปแล้วก็ในส่วนของการกำหนดพวกฐานความผิดบทลงโทษซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใกล้ตัวเนื่องจากทุกวันนี้นะคะเราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตกันในชีวิตประจำวัน
2: ตลอดเวลา
3: ใช่ว่าเรื่องของการทำงาน
2: มากกว่าทำงานอีกผมว่าบางทีนะถ้านับจริงๆคนเราบางทีเดี๋ยวนี้เล่น LINE เล่น Facebook กันตลอดเวลา
4: ลืมตาขึ้นมาปุ๊บเสร็จก็อยู่ที่มือถือ
2: เราต้องเช็คก่อน
3: ใช่ในภาครัฐก็เหมือนกันนะคะก็มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานทั้งในการรับส่งข้อมูลอะไรต่างๆใช่ไหมคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของพรบนี้อีกส่วนหนึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งก็จะพูดถึงอำนาจนะคะหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะซึ่งก็จะมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะเช่นไปยึดค้นหรือว่าเรียกให้มีการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอะไรต่างๆนะคะเพราะในส่วนของหน่วยนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเน้นศึกษาก็คือเราจะดูในเรื่องของความหมายก่อนว่าคำว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะจริงๆแล้วมันคืออะไรทำไมเราไม่ใช้คำว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือว่าในส่วนของConvention on Cybercrime เองก็อาจจะใช้คำว่าเป็นอาชญากรรมทางไซเบอร์นะคะเราก็จะมาดูว่าในส่วนของตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของความเป็นมาของในส่วนของพระราชบัญญัติเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เราก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวพระราชบัญญัตินะคะเป็นฉบับที่2ก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของฐานความผิดด้วยแล้วก็ในเรื่องของการกำหนดบทลงโทษที่เป็นเหตุฉกรรจ์ก็คือมีการเพิ่มโทษให้กับการกระทำความผิดบางอย่างเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของพวกฐานความผิดต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะไม่ใช่เฉพาะพวกเราเองนะคะในส่วนของนักปกครองท้องที่ก็ใกล้ตัวเหมือนกันนะคะ
2: ครับผม
3: ยันในส่วนของเอาตั้งแต่ต้นก่อนนะคะในส่วนของความหมายก่อนว่าจริงๆแล้วคำว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยคืออะไรนะคะบางประเทศอาจจะใช้คำว่าเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของคำว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยมันจะมีความหมายที่ค่อนข้างจะแคบกว่าเราเขาจะมองในส่วนที่เป็นอาชญากรรมที่มุ่งกระทำต่อระบบ คอมพิวเตอร์กับข้อมูลคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพระราชบัญญัติของเราเนี่ยจริงๆก็ยกร่างมาตาม Convention on Cybercrime นะคะซึ่งตัว Convention เนี่ยก็จะพูดถึงแค่ความผิดที่มันเป็นอาชญากรรมเท่านั้นอย่างเช่นการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
2: อันนี้ก็คือภาษาเวลาดูหนังเนี่ยก็คือการ
3: แฮก
2: ข้อมูล
3: การแฮกข้อมูลอะไรต่างๆนะคะโดยที่ไม่รับอนุญาตอะค่ะนะคะอาจจะเป็นการเจาะระบบเข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะในส่วนของตัว Convention on Cybercrime ก็จะมีการบัญญัติเอาไว้ทีนี้สำหรับตัวกฎหมายของเราเองอะค่ะเราไม่ได้เอาส่วนที่เป็นบทบัญญัติที่เป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มาบัญญัติไปเท่านั้นแต่ว่าเราไปรวมเอาเรื่องอื่นเข้ามาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติด้วยอย่างเช่นการส่งสแปมเมลนะคะอันนี้จานทรายอาจจะเคยได้รับอย่างพวกส่งจดหมายโฆษณาค่ะหรือถ้าส่งมาเป็นปริมาณมากๆก็ที่เราเรียกว่าเป็นกฎหมายขยะนะคะ
4: ก็จะค่ะเหมือนบางทีในอีเมลอย่างเงี้ยแล้วมีอะไรเข้ามาอย่างนี้คือเป็นสแปม
3: ใช่ๆค่ะเป็นสแปมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยส่วนที่มันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสแปมเมลหรือว่าพวกจดหมายโฆษณาจดหมายขยะเนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะคะมันจะไม่ได้ถือว่าเป็นอาชญากรรมในตัวของมันเองอะค่ะเหมือนเขากำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อที่จะกำกับดูแลในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจอะในการส่งจดหมายโฆษณาว่าเฮ้ยถ้าส่งมาเป็นปริมาณเยอะๆไปรบกวนการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นอย่างเงี้ยก็กำหนดให้เป็นความผิด
4: แต่อันนั้นแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่ผู้ประกอบการส่งเป็นคนทั่วๆไปส่งก็อาจจะไม่อยู่บังคับภายใต้อันนั้นก็ได้
3: จริงๆแล้วในส่วนของเรื่องสแปมอะค่ะมันจะมีส่วนของประกาศของกระทรวงออกมาบังคับอีกอันหนึ่งซึ่งเขาจะใช้คำว่าเป็นการส่งในเชิงพาณิชย
4: ์
3: งั้นถ้าก็อาจจะเน้นในเรื่องของการส่งไปเพื่อเสนอขายสินค้าหรือว่าประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสินค้าและบริการต่างๆอะค่ะก็ส่งเป็นปริมาณมาก
5: ผมถามนิดนึงไม่รู้อยู่ความหมายของพรบนี้หรือเปล่าก็คือกรณีที่ปัจจุบันมันมีการส่งข้อความและทำให้เกิดความเสียหายหรือข้อความที่ไม่จริงนะครับข้อความที่อาจจะเป็นเรื่องของการดูหมิ่นหรือเรื่องของความมั่นคงอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันถ้าดูในกฎหมายแล้วเนี่ยมันดูตามวัตถุประสงค์เนี่ยตามกฎหมายอื่นเนี่ยของประเทศอื่นไม่น่าจะอยู่ในพรบไซเบอร์ครามแต่ของเราเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นความผิดหรือเปล่า
3: จริงๆแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์วิชัยบอกมาค่ะว่าก็คือในต่างประเทศใช่ไหมคะเขาก็จะบัญญัติเอาไว้ในส่วนที่มันเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยตรงแต่ว่าตัวพระราชบัญญัติเราเนี่ยนอกจากเราจะบัญญัติในเรื่องอื่นๆแล้วอย่างที่ยกตัวอย่างมาคือเรื่องของการส่งจดหมายโฆษณาที่เป็นสแปมเมลแล้วเนี่ยเราก็ยังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการนำเข้านะคะพวกข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดค่ะอย่างที่ท่านจำวิชัยบอกก็อาจจะเป็นข้อมูลบิดเบือนข้อมูลปลอมนะคะหรือว่าข้อมูลอันเป็นเท็จเราก็จะมีในส่วนของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องก็จะอยู่ในส่วนของมาตรา14ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่อาชญากรรมในตัวของมันเองโดยตรงนะคะเพราะว่าในต่างประเทศมันก็อาจจะไปอยู่ในส่วนของกฎหมายอื่นๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามความหมายของพระราชบัญญัติเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความหมายกว้างนะคะกว้างกว่า
2: ถ้ามองอีกในรูปแบบหนึ่งก็คือกฎหมายของไทยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมหลายๆด้านเลยนอกเหนือจากอาชญากรรมด้วยถูกไหม
3: ใช่ค่ะจริงๆค่อนข้างจะครอบคลุมนะคะแล้วก็เวลาที่มีคดีเกิดขึ้นนอกจากเราบังคับใช้ตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บังคับใช้กฎหมายฉบับอื่นด้วยอย่างประมวลกฎหมายอาญาก็ยังมีการนำมาบังคับใช้ร่วมด้วยค
2: ่
3: ะ
2: ครับผม
3: เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะถ้าตามความหมายทั่วไปเลยก็คือเป็นการกระทำความผิดที่ผู้กระทำเนี่ยต้องอาศัยความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีใช่ไหมคะรวมถึงในเรื่องของการสอบสวนสืบสวนแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินคดีด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นความหมายให้แคบลงไปอีกก็คือเป็นการกระทำความผิดที่มุ่งโดยตรงต่อพวกระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยตรงแล้วก็ของไทยเองก็คือรวมถึงในส่วนของความผิดอย่างอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตด้วย
5: กฎหมายไทยจะกว้างกว่าตัวไซเบอร์คราม
3: ใช่ค่ะ
5: ที่เป็นคอนเวนชั่น
3: ใช่ค่ะ
2: ครับผมโอเคครับแล้วถ้าเรารู้ความหมายแล้วตอนนี
3: ้
2: ลักษณะของการกระทำความผิดจะเป็นในรูปแบบไหนครับ
3: ในเรื่องของลักษณะของการกระทำความผิดใช่ไหม
2: คะ
3: ก็จะจำแนกได้เป็น3ประเภท3ลักษณะด้วยกันนะคะอย่างในยุคต้นๆเลยเนี่ยของการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะมุ่งโดยตรงต่อการ กระทำความผิดต่อพวกระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ของในองค์กรนะคะอาจจะเป็นการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหมหรืออะไรต่างๆนะคะก็คือ
4: เหมือนมีคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายหลัก
3: ใช่ค่ะเป็นเป้าหมายในการกระทำความผิดเลยนะคะแต่ต่อมาเมื่อมันมีพัฒนาการของพวกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมา ใช่ไหมคะ ในส่วนของลักษณะของการกระทำความผิดของคอมพิวเตอร์เนี่ย มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็คืออาจจะมีลักษณะที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะคะ ก็อาจจะเป็นการกระทำความผิดที่เรียกว่ามีคอมพิวเตอร์เป็นวัตถุหรือเหยื่อในการกระทำความผิดนะคะ อย่างเช่นการเข้าไปเอาข้อมูลของคนอื่นหรือเป็นการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
2: ผมแฮกเข้าอีเมลของอาจารย์แบบนี้
3: ใช่ไ
2: หมครับ
3: ค่ะอาจจะไม่ได้มุ่งเข้าไปคือแค่ส่วนของระบบเข้าไปดูเฉยๆแต่ว่าเริ่มไปเข้าถึงข้อมูลเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์หรือไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์นะคะอย่างถ้าเกิดเราดูในปัจจุบันก็จะอย่างเช่นกรณีของการช่อโกงทั้งเคอร์นะคะหรือว่าในเรื่องของการฟิชชิงนะคะเราก็มีการไปหลอกลวงไปเอาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นใช่ไหมคะโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะ
4: ใช่ไหมคะอย่างนั้นอย่างบางทีเราดูหนังแล้วแบบมีระบบปล่อยไวรัสเข้าระบบอันนี้คือเป็นแบบแรกใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมาย
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเป้าหมายก็คือต้องการให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเสียหายถูกทำลายหรือว่าเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำให้ระบบมันทำงานได้ตามปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับผม
3: นะคะแล้วก็ลักษณะสุดท้ายก็คือเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดในรูปแบบใหม่เลยนะคะจริงๆแล้วก็มีเป็นความผิดทั่วๆไปซึ่งเรามีกฎหมายบังคับใช้อยู่แล้วอย่างประมวลหมายอาญาค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการเผยแพร่พวกภาพลามกนะคะหรือว่าในเรื่องที่ความผิดเกี่ยวกับในเรื่องของสถาบันอย่างที่ท่านอาจารย์วิชัยพูดอะค่ะเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการนำเข้าส่งต่อหรือว่าเผยแพร่นะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะแพร่กระจายได้ในวงกว้างใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดที่ดั้งเดิมอะค่ะแต่ว่าแค่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของลักษณะของการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีด้วยกัน3ลักษณะค่ะ
2: ครับผมจริงๆเนี่ยเรื่องคอมพิวเตอร์มันเป็นเรื่องที่แบบเห็นภาพยากเนาะ
4: ค่ะ
2: จะรบกวนให้อาจารย์ช่วยเปรียบเทียบให้หน่อยละกันถ้าเป็นการปกติเนี่ยผมบุกลุกเข้าบ้านคนอ่ะสมมตินายกอไก่บุกลุกเข้าบ้านเราก็จะเห็นภาพชัดๆเนา
4: ะ
2: ว่าแบบเขาเดินเข้าไปในบ้านหรือเขาปีนข้ามรั้วเข้าไปแต่พอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคือการเอาพาสเวิร์ดมาหรอหรือว่าบุกรุกยังไงเพราะว่าเราอยู่คนละที่กันอาจารย์อยู่เชียงใหม่ผมอยู่กรุงเทพแบบนี้มันจะบุกรุกกันยังไงบุกรุกไหมผิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับช่วยเปรียบเทียบ
3: เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าที่เรามีการยกร่างตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาเราเนี่ยไม่สามารถที่จะนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานะคะอย่างเช่นในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือการแฮกข้อมูลนะคะถ้าเราดูในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องของการบุกรุกเนี่ยก็ต้องเป็นการบุกรุกเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นใช่ไหมคะซึ่งมันก็ต้องมีลักษณะเป็นการบุกรุกทางกายภาพนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือว่าการแฮกระบบเนี่ยหรือว่าการเจาะระบบเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะ
4: ไปปรับใช้
3: เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของเราได้นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของตัวลักษณะของข้อมูลคอมพิวเตอร์เองเนี่ยถามว่ามันเป็นทรัพย์ตามกฎหมายหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนของพวกคำพิพากษาศาลฎีกานะคะก็วางหลักเอาไว้ว่าถ้าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีลักษณะที่มันไม่ใช่ทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เป็นความผิดถ้าเกิดว่าเราไปเข้าถึง
2: ข้อมูล
3: คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นใช่ค่ะ
2: ก็ต้องอธิบายนักศาลนิดนึงย้อนกลับไปนิดนึงนักศาลต้องเข้าใจความหมายของคำว่าทรัพย์ก่อนเนอะ
3: ค่ะ
4: เอาไป
3: ต้องเอา
2: ไปหมายความว่ายังไง
3: เอา
2: ไปถ้าเราผมหยิบปากกาเนี่ย
4: เห็นช
2: ัดขโมยไปอย่างเงี้ยซับแน่นอนเลยแต่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์มันมองไม่เห็นเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: นะคะเพราะมันก็จะไม่ผิดฐานลักทรัพย์นะคะ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นมือก็การไปเข้าถึงข้อมูลคนอื่นเนี่ยไปเอาของเขามาหรือว่าไปดักลับ ข้อมูลคนอื่นเนี่ยก็จะไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะคะหรือว่าในส่วนของการที่เราส่งไวรัสที่อาจารย์ทรายบอกเข้าไปทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเนี่ยถามว่าเป็นการทำให้เสียทรัพย์หรือเปล่าม
4: ันดูยากเนาะเห็นเขาบอกว่า
5: ซึ่งถ้าหากว่าจะใช้กฎหมายแพ่งมาเรียกร้องมันก็ต้องเสียเวลาในการฟ้องร้องการดำเนินใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นตรงในกฎหมายอาญามันถือว่าเป็นช่องโหว่อยู่ถึงมีกฎหมายนี้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการช่อโกงอย่างเงี้ยค่ะในปัจจุบันก็มีการช่อโกงในคอมพิวเตอร์เยอะใช่ไหมคะอาจจะส่งเป็นอีเมลหรือว่าปลอมเป็นธนาคารอย่างเงี้ยค่ะส่งมาให้เราว่าให้เราเข้าไปกรอกพวกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินแล้วข้อมูลเราไปใช้อย่างเงี้ยมันจะเป็นความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาไหมนะคะต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินถ้าเขาเอาข้อมูลเรามาเราก็ยังไม่ได้เอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นความผิดไหมนะคะตรงนี้ก็ตัวพระราชบัญญัติก็มีการบัญญัติในเรื่องของความผิดในส่วนนี้ไว้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดกันในเนื้อหาต่อ
2: ค่ะ
4: เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่ซับซ้อน
3: ค่ะทีนี้เราเข้ามาสู่ในส่วนของตัวพระราชบัญญัตินะคะว่าตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่18กรกฎาคม2550นะคะเดิมก็จะมีการกำหนดฐานความผิดและบทลงโทษรวมถึงอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันมันก็จะมีในส่วนของลักษณะของการกระทำความผิดใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยกระทำความผิดซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพวกความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้นเขาก็เลยมีการกำหนดพวกเพิ่มเติมในเรื่องของฐานความผิดแล้วก็บทลงโทษที่มันสูงขึ้นกว่าเดิม
4: ะ
3: นะคะทีนี้ในส่วนของตัวพรบฉบับนี้นะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนในการเมื่อกี้บอกไปแล้วส่วนแรกก็คือเป็นบทพวกนิยามศัพท์นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าระบบคอมพิวเตอร์กับข้อมูลคอมพิวเตอร์จริงๆมันคืออะไรนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นเรื่องฐานความผิดนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งตัวพระราชบัญญัติเนี่ยจะมีหลักการพื้นฐานสำคัญอยู่3หลักด้วยกันนะคะถ้าเราดูตามบทบัญญัติเนี่ยจะเห็นได้ว่าแต่ละบทบัญญัติก็จะสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานอันแรกคือเรื่องของการรักษาความลับนะคะเขาก็มุ่งที่จะคุ้มครองในเรื่องความลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือว่าความเป็นส่วนตัวนะคะของข้อมูลของเรานะคะอันที่สองก็คือเรื่องความครบถ้วนก็คือข้อมูลของเราเองเนี่ยจะต้องไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
5: integrity
3: แล้วก็อันสุดท้ายก็คือสภาพพร้อมใช้งานหมายความว่ามันต้องสามารถที่จะเรียกดูหรือประมวลผลได้ในภายหลังนะคะไม่ใช่มีใครส่งไวรัสมาแล้วพอเราจะเปิดข้อมูลเราดูไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนนี้นะคะว่าเมื่อกี้ถ้าไม่จำพิชัยพอดีถามมาใช่ไหมคะว่าไอตัวการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะต้องทำกับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวหรือเปล่าน
5: ะคะiPad หรือปัจจุบันเนี่ยใช่ทั้งหลายหรือว่าปัจจุบันพวกนาฬิกาอะไรต่างๆพวกนี้มันสามารถที่จะประมวลผลอะไรได้
3: โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ไหมอ
2: ย่างเงี้ยมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะใช่คือโทรศัพท์เคลื่อนที
5: ่ต่อไปหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถที่จะประมวลผลอะไรได้เดี๋ยวนี้มันมีคอมพิวเตอร์ไอ้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ใช้ระบบที่ตัวประมวลแบบดิจิตอลอะไรต่างๆพวกนี้มา
3: ค่ะอันนี้นะคะก็ในส่วนของตัวพระราชบัญญัตินะคะก็มีการกำหนดในเรื่องของนิยามศัพท์ซึ่งก็เป็นขอบเขตการบังคับใช้ตัวกฎหมายฉบับนี้นะคะว่ามันใช้บังคับกับอะไรกันแน่ถ้าเราดูตามนิยามศัพท์นะคะเขาบอกว่าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยหมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือชุดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันหรือสัมพันธ์กันนะทำหน้าที่ประมวลผลโดยอัตโนมัติหรือทำหน้าที่อื่นโดยมีการกำหนดพวกชุดคำสั่งเอาไว้นะคะให้ตัวระบบคอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติการได้ก็แสดงให้เห็นว่าเขาให้นิยามไว้ค่อนข้างกว้างนะคะว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าอย่างพวกในส่วนของแท็บเล็ตนะคะหรือว่าในส่วนของโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอะไรต่างๆเนี่ยถ้าสามารถที่จะทำงานโดยมีการกำหนดชุดคำสั่งให้ตัวอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยมันประมวลผลข้อมูลได้โดยอัตโนมัติคือการมีการอินพุตข้อมูลเข้าไปแล้วมันสามารถมีเอาท์พุตก็คือแสดงผลออกมาได้เราสามารถอ่านได้อย่างเงี้ยค่ะมีการกำหนดชุดคำสั่งก็คือมีการลงพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นลำพังคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่เฉยๆนะคะมีคนมาขโมยเครื่องคอมหัวจันทรายไปอย่างเงี้ยก็จะไม่ผิดตามพ.ร.บ.คอมหรือว่ามาทุบ เอาค้อนมาทุบคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ทรายอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ผิดตามพ.ร.บ.คอม
4: อาจารย์คะงั้นแอบถามถ้าสมมติเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่แต่ไม่มีการลงระบบอะไรเลยแบบนี
3: ้
4: ก็อาจจะไม่ได้ถือว่า
3: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์คือไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้มีการลงโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้
6: ระบบคอมพิวเตอร์
3: ใช่ค่ะ
6: โอเคครับ
3: นะคะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยตามพ.ร.บ.นี้เนี่ยก็คือหมายถึงข้อมูลนะคะข้อความคำสั่งชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใดในระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลได้รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำความผิดเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะรวมถึงในเรื่องของการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเป็นข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยนะคะอย่างมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่บอกว่าส่ง SMS มีข้อความนะคะไปหมิ่นสถาบันอย่างเงี้ยก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะว่าความหมายของเขาก็คือรวมถึงในส่วนของตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นแล้วก็ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะ
5: ท่านผมถามอันนี้เป็นคำถามนะอย่างเช่นนาฬิกาของผมเนี่ยเวลาเราวิ่งเราจะกดไปให้มันจับระยะเวลาระยะทางนับก้าวชีพจรอะไรต่างๆพวกเนี้ยเสร็จแล้วมันก็แสดงผลว่าวิ่งไปเท่าไหร่ชีพจรเท่าไหร่พวกนี้ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
3: จริงๆถ้าดูความหมายอะค่ะเขาก็จะค่อนข้างจะอาจบัญญัติมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตอยู่แล้วเพราะเขาใช้คำว่าเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะอย่างของอาจารย์ถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะประมวลผลได้นะคะนอกจากมันวัดในส่วนของการทำงานของร่างกายเรานะคะหรือว่าในส่วนของการออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถที่จะประมวลผลแบบเป็นข้อมูลเราสามารถใช้ในการรับส่งข้อความอะไรต่างๆได้มันก็จะอยู่ในความหมายของในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกันใช่ค่ะ
5: ค่อนข้างกว้าง
6: ตอนนี้เราเห็นภาพว่าความสำคัญคือระบบคอมพิวเตอร์ถ้ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีโทษยังไงบ้างครับอาจารย์มีโทษอาญาไหม
3: ค่ะ
6: ตัวกฎหมายตัวนี้ครับม
3: ี
6: ความร้ายแรงแค่ไหนครับ
3: ในส่วนของความฐานความผิดแล้วก็บทลงโทษนะคะจริงๆเราก็จะอยู่ตั้งแต่มาตรา5ถึงมาตรา16นะคะจะมีไม่ได้เยอะมากนะคะในส่วนของความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างในส่วนของฐานความผิดแรกเนี่ยก็จะอยู่ในมาตรา5ซึ่งเป็นเรื่องของการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอ
6: บ
3: นะซึ่งอาจจะเป็นการเข้าถึงทางกายภาพก็ได้เช่นเราไปรู้พาสเวิร์ดของอาจารย์โยมาแล้วเราก็มานั่งกรอกเข้าไปในระบบหรือว่าจะเป็นการเจาะระบบนะคะเป็นรีโมทแอคเซสมาจากทางไกลก็ได้อันนี้ก็เป็นความผิดเหมือนกันซึ่งก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะคะทีนี้คำว่าเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเนี่ยจะรวมถึงการเข้าถึงเกินกว่าอำนาจด้วยนะคะเช่นเรามีหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะหรือในองค์กรแต่ว่าใช้อำนาจหน้าที่เกินคือไปดูข้อมูลส่วนอื่นด้วยก็เป็นความผิดตามมาตรานี้เหมือนกัน
4: นะคะ
6: ภรรยาaccess ข้อมูลของสามีโดยสามีไม่บอกพาสเวิร์ด
3: อันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะ
6: อันนี้มีความผิดไหมครับ
4: อันนี้ถ้าจะอยากรู้จริงๆนะคะ
3: อันนี้ก็ถือทำโดยไม่มีอำนาจเหมือนกันนะ
4: มันไม่เหมือนแบบว่ารักทรัพย์สามีภรรยาที่มัน
3: ไม่ค่ะอันนี้ใช่ค่ะกฎหมายจะไม่ได้เขียนชัดเจนเหมือนประมวลกฎหมายอาญาใช่ไหมคะในเรื่องความผิดระหว่างสามีภรรยาทีนี้ความผิดอันต่อมาค่ะก็จะเป็นมาตรา6ก็คือเป็นการล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงของผู้อื่นแล้วก็นำมาตรการไปเปิดเผย อันนี้ก็คือเป็นกรณีที่เรารู้ username password ของคนอื่นแล้วเราเอาไปเปิดเผยต
4: ่อ
3: นะคะไม่ว่าเจ้าของ password เนี่ยเขาจะเป็นคนให้เราเองหรือว่าเราไปล่วงรู้โดยการไปแอบดูอะไรก็ตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาไปเปิดเผยต่อก็คือจะเป็นความผิดนะคะอย่างเช่นอาจารย์ทรายให้พาสเวิร์ดมาแล้วอาจารย์เอาไปบอกอาจารย์วิชัยต่อเงี้ยค่ะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้นะคะก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทอ
4: ย่างนี้ถ้ารู้พาสเวิร์ดของอาจารย์โยมาแล้วเอาไปให้ภรรยาอาจารย์โย
6: ก็มีความผิดก็มีความผิดครับ
3: ค่ะแต่ถ้าเขาให้เรามาแล้วเราไม่ได้บอกใครเราไปใช้เองนะคะเราได้มาโดยชอบนี้ก็ไม่เป็นไร
6: ถ้าอาจารย์บอกต่อเนี่ยก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับปรับไม่เกิน 20,000 บาท
4: ค่ะท่านอาจารย์
3: นะคะความผิดมาตราต่อมาก็คือมาตรา7นะคะก็คือการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบนะคะอันนี้ก็คือการเหมือนกับการแฮกอะค่ะแฮกเข้าระบบแล้วก็ไปเอาข้อมูลเขามาโทษก็จะเยอะกว่าเข้าถึงระบบอย่างเดียว นะคะส่วนในมาตรา8ก็จะเป็นเรื่องของการดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ในระหว่างการส่งโดยมิชอบอันนี้ต้องเป็นกรณีอยู่ในระหว่างการส่งระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงไปยังอีกเครื่องนึงนะคะต้องเรากำลังกดส่งข้อความหากันแล้วมีผู้อื่นใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะดักรับอย่างเงี้ยก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้แต่ถ้าไม่ได้ส่งหากันคือเป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบเราเนี่ยมันก็จะผิดตามมาตรา7ก็คือเข้าถึงนะคะเพราะต้องอยู่ในระหว่างการส่งหากันด้วยนะคะซึ่งก็จะมีโทษเยอะกว่านะคะส่วนความผิดข้อต่อมาก็คือในส่วนของมาตรา9อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำลายทำให้เสียหายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนะคะข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นก็คือพวกส่งไวรัสอะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ซึ่งโทษก็จะเห็นได้ว่าเยอะขึ้นนะคะส่วนมาตรา10เนี่ยก็คือเป็นการกระทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ตามปกติอันนี้เช่นมีช่วงหนึ่งที่มีคนตกลงกันกด F5 ไปพร้อมๆกันจำนวนมากๆมันก็เหมือนกับทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานหนักขึ้นใช่ไหมคะอาจจะหน้าเพจของเว็บไซต์นั้นก็อาจจะล่มไปก็จะเป็นความผิดซึ่งก็จะมีโทษสูงขึ้นนะคะ
6: ผมเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยว่าการที่กดแบบ
3: ใช่ค่ะเหมือนกับมันเป็นการรีเฟรชพร้อมๆกันนะคะในส่วนของเว็บไซต์นั้นก็อาจจะไม่สามารถที่จะรองรับการคนเข้าไปเยอะๆได้
6: คือถ้าเราทำคนเดียวไม่ได้นัดกันก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณตั้งใจเพื่อทำให้ระบบ

0: มันล่มเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: มีความผิดได
1: ้ค่ะทีนี้ในส่วนของพระราชบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2นะคะเขาก็จะมีการแก้ไขในส่วนของมาตรา12ก็คือเป็นเหตุฉกรรจ์นะคะว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นการกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลแล้วมันกระทบต่อความมั่นคงอะไรต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตด้วยโทษก็จะหนักขึ้นเช่นเข้าไปแก้ไขข้อมูลประวัติของผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะทำให้อาจจะส่งผลกระทบใช่ไหมคะในเรื่องของการวินิจฉัยโรคการรักษาก็เป็นความผิดนะคะหรือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานโดยไม่ปกติเช่นเข้าไปแก้ไขในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ของบริการสาธารณะเช่นระบบโดยสารหรือว่าอากาศยานไทยทำให้เขาไม่สามารถที่จะให้บริการได้ตามปกติแล้วถ้าเกิดว่าทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตก็มีโทษที่สูงขึ้นเป็นเหตุฉกรรจ์ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของมาตรา13อันนี้ก็เป็นกรณีที่ไปเผยแพร่พวกเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นพวกคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการกระทำความผิดนะคะให้พวกแฮกเกอร์ใช้ก็จะมีความผิดนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือคอมพิวเป็นใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดเช่นการเผยแพร่พวกข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วก็คือเรื่องของการส่งจดหมายโฆษณาหรือว่าสแปมใช่ไหมคะก็จะมีโทษแต่ว่าในส่วนของการส่งสแปมมันก็จะมีหลักเกณฑ์เอียนะคะว่าถ้าส่งมาโดยที่ไม่ได้ปิดบังในเรื่องของแหล่งที่มาหรือไม่ได้เป็นการรบกวนคนอื่นมีช่องทางให้มีการปฏิเสธในเรื่องของการรับจดหมายก็จะไม่ผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการเผยแพร่นำเข้าพวกข้อมูลที่มันผิดกฎหมายก็จะกำหนดเอาไว้4กรณีด้วยกันนะคะก็คือ1คือการนำเข้าข้อมูลโดยทุจริตหรือว่าหลอกลวงนะคะซึ่งข้อมูลบิดเบือนข้อมูลปลอมข้อมูลอันเป็นเท็จเช่นไปหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนตัวทางการเงินใช่ค่ะแล้วก็อันที่2ก็คือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยของประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องเฟกนิวอันที่3ก็จะเป็นเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะคะพวกหมิ่นสถาบันแล้วก็อันที่4ก็คือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ลักษณะลามกนะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกภาพตัดต่ออะไรต่างๆนะคะซึ่งก็จะเป็นมาตราเดียวที่ยอมความได้ค่ะก็จะมีแค่นี้ค่ะ
0: โอเคแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเหมือนพรีวิวของหน่วยที่5เนี่ยแหละกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยขอให้นักศึกษาเนี่ยลองไปศึกษาเนื้อหาในหน่วยนี้ดูดีๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงแน่นอนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับ
2: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
3: โอเคผ่านครับ
4: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
5: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504 8181 ถึง6โทรสาร02503 3612
0: ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการแล้วนะครับและในช่วงที่3นี้ก็จะเป็นหน่วยที่6นะครับกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับทำไมเราถึงจะต้องเรียนกฎหมายสิทธิมนุษยชนวัตถุประสงค์ของผู้เขียนต้องการที่จะสื่อสารอะไรให้กับนักปกครองท้องที่รู้ในเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยต้องให้ท่านอาจารย์วิชัยเนี่ยเป็นผู้ตอบเราแล้วครับ
7: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์โยครับจริงๆแล้วเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นกระแสหลักนะถ้าเราดูตามมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยให้สถาบันการศึกษาเนี่ยใส่ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ย

ทุกๆระดับนะและที่สำคัญที่สุดสำหรับนักปกครองท้องที่ต้องรู้เพราะว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรือร้องระหว่างกันบางครั้งมันนำมาสู่ความขัดแย้งบางครั้งจากจุดที่ขัดแย้งเล็กๆเนี่ยมันขยายไปถึงปัญหาในระดับ

0: บุคคลเนี่ยได้สามารถที่จะเยียวยาสิทธิ์ก่อนที่จะมีการรู้สึกว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิชนในระดับท้องถิ่นระดับท้องที่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะนำไปสู่การระงับข้อพิพาททำให้เข้าใจกันนะนี่คือเรื่องที่สำคัญที่ผมคิดว่าหลักสูตรของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบรรจุเรื่องนี้ไว้ก็จะทำให้ช่วยความขัดแย้งบรรเทาปัญหาความขัดแย้งไปได้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นในชุดวิชาเนี่ยนะครับก็จะพยายามที่จะให้หลักการคิดที่สำคัญไว้ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถจะวิเคราะห์ต่อปัญหาถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้นำชุมชนแล้วมีคนมาถามอะไรพวกนี้นะฮะจะได้อธิบายได้ครับผมอาจจะเริ่มต้นตรงที่ว่าสิทธิชนเนี่ยมันเสียอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับหน่วยที่4หน่วยที่5เมื่อกี้นะครับในเรื่องของสิทธิชนมันไม่มีตัวพรบเฉพาะไม่มีกฎหมายเฉพาะเราถามว่ากฎหมายสิทธิชนบัญญัติอยู่ในกฎหมายอะไรบ้างไปดูไม่มีกฎหมายนะครับที่เขียนว่ากฎหมายสิทธิชนคืออะไรกฎหมายสิทธิชนมีอยู่อย่างไรถ้าจะเจอก็อยู่ในรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหม่มากที่คือเป็นเรื่องใหม่หมายถึงเป็นคำที่ใหม่ในระบบกฎหมายไทยประการที่สองก็คือว่าตัวกฎหมายสิทธิชนเนี่ยอยู่มีถ้าเกี่ยวข้องมากที่สุดก็คือตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิชนแห่งชาติซึ่งตรงนั้นเป็นกฎหมายในการปกครองไม่ใช่เป็นการกฎหมายไม่ได้เป็นกฎหมายบอกว่าสิทธิชนมีอะไรบ้างมีวิธีการอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น
1: ขออนุญาตถามอาจารย์เริ่มต้นเลยนะไอ้สิทธิมนุษยชนที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็คือจริงๆคือมันค่อนข้างที่จะไม่เป็นรูปธรรมเหมือนกฎหมายอื่นๆที่เราพูดคุยกันมาเริ่มต้นเนี่ยถ้าพูดถึงสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็คือแค่คิดว่าเราควรที่จะมีสิทธิ์อะไรหรือเปล่าครับพื้นฐาน
0: ถูกต้องตรงนี้คือสิ่งที่อาจารย์โยพูดเนี่ยถูกประเด็นตรงที่สุดเลยก็คือว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นสิทธิหรือว่าเป็นประโยชน์ที่รับรองโดยระบบกฎหมายก็บอกว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์หมายความว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีการรับรองไว้ในกฎหมายบางครั้งมันมีการรับรองไว้แล้วแต่ว่ามันไม่ครอบคลุมบางครั้งมันอาจจะรับรองครอบคลุมแต่ในบางเรื่องวิธีปฏิบัตินะครับปฏิบัติของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมันอาจจะทำให้บุคคลที่อ้างสิทธิ์เนี่ยคิดว่าตัวเองยังไม่ได้รับรองสิทธิ์ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าสิทธิชนเป็นสิทธิที่ไม่สมบูรณ์สิทธิที่เรียกร้องหลักใหญ่ของสิทธิชนก็คือการเรียกร้องให้รัฐนั้นคุ้มครองสิทธิ์ตามที่คนที่เรียกร้องที่เจ้าของสิทธิ์เนี่ยได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ fulfill human right นะก็คือสิทธิที่เชื่อว่าตัวเองมีเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าสิทธิชนเป็นเรื่องของสิทธิที่เรียกว่าเป็นสิทธิทางธรรมสิทธิทางศีลธรรมหรือว่าสิทธิทางการเมืองเรียกร้องให้มีการคุ้มครองโดยกฎหมายหรือโดยระบบของกฎหมายนะบางครั้งกฎหมายมันไม่มีบางครั้งมีแต่ไม่สมบูรณ์บางครั้งแนวปฏิบัติไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อว่าเรามีอยู่ในสิทธิอันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เข้าใจตรงนี้เราต้องเข้าใจลักษณะของสิทธิชนหรือว่าพัฒนาการแนวคิดมันก่อนนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะผมจะอธิบาย 2-3 เรื่องที่สำคัญสำหรับนักกฎหมายในส่วนต้นนะฮะในเรื่องของลักษณะของสิทธิพัฒนาการของมันหลักการที่สำคัญเพื่อเราจะได้วิเคราะห์ได้เวลามีปัญหานะครับ
1: ครับผมว่าพื้นฐานจริงๆเนี่ยพอเมื่อที่ท่านอาจารย์พูดนะว่ามันเป็นเรื่องที่คนเราเนี่ยอยากจะมีสิทธิ์ถ้าลองดูประเทศไทยในสมัยก่อนนะเราก็ไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันนะครับแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเปิดดูมันจะมีเรื่องผิวขาวผิวดำทะเลาะกันหรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆก็ตามผมสันนิษฐานนะครับว่าจริงๆเรื่อง human right เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นที่แรก มันควรจะเกิดขึ้นที่ต่างประเทศก่อนถูกไหมครับแล้วประเทศไทยก็ adopt พัฒนามา
0: ครับถ้ามองงั้นก็อาจจะอธิบายได้ในแง่ของเรื่องของแนวคิดสิทธิมนุษยชนที่เราถือว่าเป็นสากลนะว่ามันอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นนะแต่ว่าเรื่องของความเป็นธรรมเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานอาจจะมีความเชื่อมานานแล้วแต่เราไม่ได้ทำให้เป็นรูปเป็นร่างนะครับจริงๆแล้วเรื่องของระบบ แนวคิดเรื่องของสิทธิชนที่เชื่อว่าเป็นสิทธิประจำตัวมนุษย์เนี่ยมันมีมา

0: ขนาดผมเชื่อว่าทุกคนมีนะครับแล้วก็ที่มันทำให้เป็นรูปเป็นร่างที่จัดระบบความคิดเนี่ยมันอาจจะต้องสืบอาจจะต้องศึกษาจากแนวคิดของตะวันตกนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มแนวคิดนะครับของสิมชนแนวคิดสิมชนเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อที่ว่ามนุษย์เนี่ยมีสิทธิที่ติดตัวมากับมนุษย์ตั้งแต่เกิดเลยนะแนวคิดเนี่ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับแนวคิดของนักปรัชญาสำนักสโตเอกหรือว่าสำนักกฎหมายบ้านเมืองอะนะโทษทีสำนักกฎหมายธรรมชาติที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างของธรรมชาติเนี่ยถูกกำหนดที่ปรากฏการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกควบคุมโดยธรรมชาติมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือบางครั้งก็เรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้านะครับพระเจ้าจะกำหนดไว้แล้วธรรมชาติจะกำหนดไว้แล้วเพราะฉะนั้นในการอ้างเรื่องของสิทธิประจำตัวของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติสร้างให้มนุษย์มีสิทธิบางประการการกล่าวอ้างพวกนี้เพื่อที่จะมาต่อต้านอำนาจของผู้ปกครองเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแรกเริ่มเดิมทีของแนวคิดเรื่องของสิทธิชนก็คือการอ้างสิทธิประจำตัวเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อต่อสู้กับอำนาจของกษัตริย์เพื่อต่อสู้กับอำนาจของผู้ปกครองที่ไม่เป็นธรรมไอ้นั่นมันเริ่มแรกเริ่มเดิมทีมันชัดเจนเลยว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างคนที่ถูกปกครองกับผู้ที่อยู่ในสถานะที่ปกครอง
1: ครับ
0: คนหนึ่งอ้างอำนาจของปกครองหรือว่าเป็นโพซิทีฟลอว์ก็คืออำนาจตามกฎหมายคำสั่งของรัฐาธิปัตย์ถ้าเราเรียนกฎหมายเรารู้นะกฎหมายคือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์เพื่อที่จะควบคุมเพราะเมื่อมีรัฐมีหน้าที่ในการที่จะควบคุมจัดการเพื่อให้สู่เป้าหมายของความเป็นรัฐ
1: ครับ
0: แต่ในขณะเดียวกันคำสั่งหรือว่ากฎหมายบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไปกระทบสิทธิของมนุษย์หรือว่าไปกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นมนุษย์จะอ้างอะไรเพื่อให้เห็นว่าไอ้กฎหมายเหล่านั้นเนี่ยไม่เป็นธรรมก็คือเอาเหตุผลความชอบธรรมเนี่ยมาอ้างนั่นก็คือเป็นการต่อสู้ระหว่างกฎหมายบ้านเมืองกับกฎหมายของธรรมชาติหรือว่าเหตุผลที่เป็นธรรมนั่นแหละมาว่าความเชื่อหรือว่าสิทธิอันเนี้ยมันมีคุณค่าสูงกว่ากฎหมายบ้านเมืองนะครับ ตรงนี้นี่คือแนวคิดของสิทธิชนต่อมาไอแนวคิดเรื่องของสิทธิธรรมชาติหรือว่าสิทธิประจำตัวมนุษย์เนี่ยมันมาเปลี่ยนแปลงพัฒนาการไปโดยเฉพาะในช่วงหลังจากยุคภูมิปัญญายุคปฏิวัติทางด้านของเขาเรียกว่า Glorious Revolutionary ก็คือยุคฟื้นฟูภูมิปัญญาเนี่ยนะครับมันก็มาใช้เรียกร้องในเรื่องของการปลดปล่อยรัฐจากศาสนจักรและมาปลดปล่อยจากการเป็นอาณานิคมถ้าเราดูในรัฐธรรมนูญของอเมริกาเนี่ยจะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับอ้างในเรื่องของสิทธิประจำตัวมนุษย์สิทธิเสรีภาพประจำตัวเพื่อที่จะให้มนุษย์หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยนะครับเป็นอิสรภาพนะครับนั่นก็คือเชิดชูในเรื่องของอิสรภาพเสมอภาคเสมอภาคนี่ก็คือว่าคนในอาณานิคมที่เป็นดินแดนของ อเมริกานะครับย่อมมีอิสรภาพมีเสรีภาพเช่นเดียวกันกับคนที่ในอังกฤษเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นประเด็นในเรื่องของการประกาศอิสรภาพหรือแม้กระทั่งในการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยก็เหมือนกันก็คือเชิดชูในเรื่องของเสรีภาพเสมอภาคและพราดรภาพนะตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งสหประชาชาติขึ้นมาหลักคิดอันนี้ก็กลายมาเป็นหลักคิดใหญ่นะครับถ้าเราจำได้นะครับถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยสมัยช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะครับมันมีดินแดนอาณานิคมเยอะแยะเลยนะครับแล้วประเทศต่างๆนะประเทศไทยนี่โชคดีนี่ที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมของใครของไทยแต่ประเทศลองดูพม่าลองดูฝรั่งกัมพูชาลาวพวกนี้ถูกกดขี่เป็นพลเมืองชั้น2ที่ไม่มีอำนาจในการปกครองตัวเองบุคคลเหล่านี้มันไม่มีสภาพเท่าเทียมกับคนเจ้าอาณานิค
1: ม
0: นอกจากนั้นพวกทาสพวกอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องของความเสมอภาคหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีอิสรภาพในการที่จะตัดสินใจปกครองดินแดนตัวเองกำหนดอนาคตดินแดนของตัวเองอะไรต่างๆพวกนี้จึงเป็นแนวคิด

0: แอร์ลักในขณะนั้นเพื่อที่จะมาเรียกร้องให้มีการประกาศอิสรภาพเพราะฉะนั้นไอ้โปรเจกต์หนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองที่สุดก็คือว่ามีการสนับสนุนให้ประเทศต่างๆเนี่ยหลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมและเชิดชูในเรื่องของเสรีภาพช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเราเห็นในเรื่องของการเข็นฆ่าชาวยิวนะชาวยิวเนี่ยเขาผิดเนื่องจากว่าเขาเกิดมานับถือศาสนายิวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายต่างๆที่รัฐออกมาสมัยนาซีเยอรมันนะออกกฎหมายยึดทรัพย์ชาวยิวชาวยิวต่อต้านก็ถือว่าขัดอำนาจรัฐสามารถที่จะลงโทษอย่างรุนแรงได้สุดท้ายก็คือยิวผิดเนื่องจากเกิดมาเป็นคนยิวก็ต้องส่งตัวไปเข้าไปในเขาเรียกว่าไปค่ายกักกันค่ายกักกันแรงงานจริงๆไม่ใช่เป็นเฉลยนะจริงๆก็คือพลเมืองของนาซีเป็นพลเมืองของเยอรมันแหละแต่ว่าเขามีเชื้อชาติยิวเพราะฉะนั้นจึงเลยต้องถูกควบคุมตัวและตายไปตั้งหลาย8ล้านคนเพราะฉะนั้นกฎหมายต่างๆแล้วเนี่ยบอกท็อปกฎหมายผ่านโดยรัฐสภาหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สหประชาชาติจัดทำขึ้นก็คือร่วมกันในการที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นในปฏิญญาสากลซึ่งเป็นเอกสารหลักฉบับแรกที่เกี่ยวกับสิทธิชนจึงได้รับรองหลักการนี้หลักอิสรภาพเสมอภาคและปรานนภาพปรานนภาพหมายถึงว่าเมื่อมีการละเมิดสิทธิชนแล้วมนุษย์ทุกคนควรจะต้องช่วยกันอันนี้คือหลักคิดคร
1: ับแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มมีหลักคิดหรือแนวความคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
0: ครับจริงๆแล้วในแนวคิดของไทยอาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าหาว่าเรายึดถือแนวคิดที่เป็นเรื่องของการเรียกร้องความชอบธรรมต่อผู้ปกครองเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่ามันมีพัฒนาการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีการกราบบังคมทูลให้รัชกาลที่5เนี่ยเรื่องของก็เรียกว่าถวายการปกครองอะไรต่างๆพวกนี้ก็รู้สึกไม่เป็นธรรมสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่6เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยพระองค์ท่านอาจจะเราคงจะรู้พระองค์ท่านจะให้ความชอบธรรมกับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นข้าราชบริพารที่สนองงานพระองค์โดยที่บางครั้งรู้สึกไม่เป็นธรรมนะครับทำให้ทหารหรือว่าข้าราชการบางคนรู้สึกไม่มีความเป็นธรรมจึงมีการเรียกร้องแล้วที่พัฒนาการที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเรียกร้องในสมัยพฤษภาก่อนหน้านั้นก็คือเหตุการณ์ตุลาวิพโยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือช่วงเหตุการณ์พฤษภาธมินเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดกระแสคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของมนุษย์เนี่ยเป็นรูปเป็นร่างโดยมีการรับรองคำว่าสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็คือ2540รัฐธรรมนูญ2540มีการตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อวินิจฉัยว่าการกระทำใดที่ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพนะจริงๆแล้วคำว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ารับรองโดยรัฐธรรมนูญ2540นั้นมีอยู่คำเดียวก็คือสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่ในการคุ้มครองเนี่ยในบทบัญญัติในตัวเนื้อหาเนี่ยเราไม่เจอคำว่าสิทธิมนุษยชนนะเราเจอแต่สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ2560บัญญัติไว้ในข้อหมวด3หมวด3ถ้าหากไปดูหมวด3นี่เป็นเรื่องของสิทธิทางด้านพลเมืองสิทธิทางการเมืองส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมักจะอยู่ในหมวดว่าด้วยหน้าที่ของรัฐและนโยบายของรัฐซึ่งเป็นอยู่ในหมวดที่5และหมวดที่6แต่ทั้งหมดนั้นนะครับมันก็ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถจะเรียกร้องบุคคลเนี่ยสามารถจะเรียกร้องได้นะครับ
1: ครับผมก็เป็นแนวความคิดความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนนะครับต่อมาเนี่ยขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายลักษณะนิดนึงไอเราพูดถึงสิทธิมนุษยชนแล้วลักษณะจริงๆของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบไหนมันเป็นยังไงครับอาจารย
0: ์สิทธิมนุษยชนมันต่างจากตัวสิทธิตามกฎหมายนะครับสิทธิมนุษยชนนั้นมันจะครอบคลุมตัวสิทธิตามกฎหมายนะครับหลักใหญ่ใจความของสิทธิมนุษยชนก็คือเป็นการเรียกร้อง นะครับเป็นการเรียกร้องเพื่อให้รัฐเนี่ยจัดการให้นะครับมีคนสรุปว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิที่เป็นการเรียกร้องสิทธิที่เป็นเสรีภาพสิทธิที่เป็นสิทธิที่เป็นภูมิคุ้มกันนั่นก็คือคุ้มกันไม่ให้คนอื่นมาล่วงละเมิดเราแล้วก็สิทธิที่เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นอย่างเช่นเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเรามีสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินของเรานะครับมีอำนาจในการใช้สอยมีอิสรภาพในการที่จะดำเนินการใดๆกับทรัพย์สินของเราก็ได้หรือเรามีสิทธิเหนือนอกตัวร่างกายของเราเรามีอิสรภาพในการเดินทางไปไหนมาไหนจะทำอย่างไรเราจะแต่งตัวอย่างไรก็ได้จะไว้ผมข้างหนึ่งสีม่วงข้างหนึ่งสีเขียวเป็นอิสรภาพแล้วมีอำนาจในการที่จะดำเนินการนะครับหรือเป็นภูมิคุ้มกันก็คือกันไม่ให้คนอื่นมาล่วงละเมิดจะมาว่าเราอะไรพวกนี้ไม่ได้นั่นคือลักษณะของสิทธิชนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสิทธิชนเป็นสิทธิของปัจเจกชนนิติบุคคลพวกนี้ไม่มีสิทธิชนนะครับประการที่สองก็คือเป็นสิทธิระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับเป็นระหว่างรัฐกับตัวบุคคลเพราะฉะนั้นบุคคลเป็นผู้มีสิทธิ์หรือว่าเป็น right holder ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ประกันสิทธิ์ก็คือรัฐเพราะฉะนั้นจะต่างจากลักษณะของสิทธิตามสัญญาหรือว่าสิทธิตามกฎหมายอื่นๆถ้าเราดูนะสิทธิตามกฎหมายแพ่งเนี่ยเป็นเรื่องของระหว่างบุคคลกับบุคคลแต่สิทธิชนมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเรื่องของการเรียกร้องระหว่างรัฐให้จัดการให้เมื่อเป็นสิทธิที่เรียกร้องกับรัฐทำให้รัฐเนี่ยต้องมีหน้าที
1: ่
0: ต้องมีหน้าที่ในหน้าที่ของรัฐในการประกันสิทธิ์เนี่ยมีอยู่มีการสรุปไว้มีอยู่3ประการที่สำคัญนะครับก็คือหน้าที่ในการเคารพ
1: ครับ
0: นะ duty to protect โทษทีduty to respect ก็คือการเคารพว่าบุคคลนั้นมีสิทธิ์การเคารพนี่อาจจะแสดงออกของรัฐโดยการที่บัญญัติรับรองสิทธิ์ต่างๆนะอย่างเช่นกฎหมายของเราเนี่ยสภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกเนี่ยกฎหมายแพ่งแท้ๆนะแต่เป็นการรับรองสิทธิ์ของบุคคลหรือมาตรา1336ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุคคลมีสิทธิ์ใช้สอยหรือมาตรา2ของกฎหมายอาญาเนี่ยกฎหมายจะให้สันนิษฐานโทษทีกฎหมายวิธีพิจารณาให้สันนิษฐานไว้ก่อนหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลที่กระทำความผิดนั้น
1: เป็นผู้บริสุทธิ
0: ์เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นการรับรองสิทธิ์หรือเสรีภาพในการเดินทางสิทธิในการมีสัญชาติตามพรบสัญชาติอย่างนี้เป็นการรับรองสิทธิ์นะครับเป็นการรับรองสิทธิ์หน้าที่ต่อไปก็คือหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครอง
1: คร
0: ับ ทำไมเราต้องมีตำรวจทำไมเราต้องมีโรงพยาบาลเพราะบุคคลนั้นมีสิทธิ์ในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นสิทธิในความมั่นคงเหนือเนื้อตัวร่างกายของเรานะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่ากฎหมายบอกว่าบุคคลมีสิทธิในการเหนือเนื้อตัวร่างกายแต่ไม่จัดการอะไรเลยเราเดินไปไหนถูกคนตีหัวถูกคนกระชากกระเป๋าผู้หญิงถูกข่มขืนอะไรต่างๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นหน้าที่ประการที่2ที่สำคัญของรัฐก็คือหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองรวมถึงกระบวนการในการรับเรื่องราวร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ์ในต่างๆนะครับประการที่3คือหน้าที่ในการทำให้บรรลุผลหน้าที่ในการบรรลุผลหมายถึงว่าต้องให้เขาได้รับสิทธิ์จริงๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราบัญญัติว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางนะมีความเท่าเทียมกันคนพิการจะสามารถเดินทางขึ้นรถไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ในการทำให้บรรลุผลหรือว่า fulfillment เนี่ยนะครับก็คือว่าอาจจะต้องกำหนดให้สถานีรถไฟฟ้าเนี่ยมีลิฟต์สำหรับคนพิการที่จอดรถสำหรับคนพิการหรือคนที่เราเห็นนโยบายต่างๆที่ช่วยเหลือสนับสนุนนะคนยากจนกองทุนคนชราต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้คือหน้าที่ในการฟูลฟิลรวมถึงเรื่องของการเยียวยาเสียหายนะของเราในมีพรบ.กองทุนเยียวยากองทุนความเสียหายคนที่ถูกกระทำความผิดคนที่เป็นเหยื่อของการกระทำความผิดเนี่ยนะก็จะได้รับการเยียวยานั่นถือว่ารัฐ รัฐบกพร่องจะคุ้มครองบุคคลได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: เรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับถ้าพูดถึงสิทธิ์เนี่ยเราทุกคนมีสิทธิ์เราต้องใช้สิทธิ์โดยเท่าเทียมกันหรือเปล่าเพราะว่าสิทธิ์ของแต่ละคนเนี่ยบางคนเป็นนายทุนอาจจะมีสิทธิ์มากกว่าหรือเปล่าหรือว่าพูดง่ายๆคือว่าไอ้หลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้หลักเสมอภาคหรือเปล่าหรือว่าหลักความเสมอภาคเป็นซับเซตหนึ่งของเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับ
0: อาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนเป็นคำกว้างนะจริงๆแล้วไม่มีคำนิยามชัดเจนสิทธิมนุษยชนคืออะไรแต่ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เราจำเป็นสำหรับตัวมนุษย์คืออะไรเพราะฉะนั้นเขาพยายามสกัดหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนมามีอยู่อาจารย์ผมขอพูดถึงเรื่องของหลักการพื้นฐาน3ประการหลักการแรกก็คือหลักเสมอภาคหลักเสมอภาคเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระดูกดำหรือว่าเป็นแบ็กโบนของหลักเรื่องของสิทธิมนุษยชนเลยนะฮะนั่นก็คือว่าทุกคนเนี่ยเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยควรจะต้องมีศักดิ์ศรีที่เท่ากันแต่การมีศักดิ์ศรีที่เท่ากันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องปฏิบัติทุกคนเหมือนกันนะบางคนอยากกินเค้กบางคนอยากกินขนมปังบางคนกินข้าวเราจะทำอาหารให้ทุกคนกินเหมือนกันไม่ใช่นะครับแต่ต้องให้สอดคล้องกับความแตกต่างที่เรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยทำไมเรือนจำของผู้หญิงนะครับปัจจุบันก็ต้องมีผ้าอนามัยให้ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ชายเพราะผู้ชายไม่จำเป็นต้องใช้นะหรือว่าที่จอดรถคนพิการอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการจัดการให้สอดคล้องกับลักษณะอันจำเป็นจำเพาะของบุคคลเพราะว่าเขาจำเป็นนะในการดำรงชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลักการเรื่องของความเสมอภาคมี2ความหมายความหมายแรกก็คือเรื่องของการไม่ปฏิบัติที่แตกต่างนะครับnon distinction เนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยนะครับจะต้องไม่ปฏิบัติการใดๆให้แตกต่างกันนะเป็นก่อออกกฎหมายมาไม่มีข้อยกเว้นประการที่2ในกรณีที่บุคคลที่มีความจำเป็นเฉพาะเนี่ยมันจะต้องมีมาตรการพิเศษเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่เราเรียกว่าเป็นมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์หรือว่าเป็นเพื่อให้เขาได้สามารถที่จะมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่นะครับในภาษากฎหมายเราใช้ว่า equal opportunity ไม่ใช่ equality แต่เป็น equal opportunity ก็คือโอกาสในการที่จะบรรลุถึงสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงนะครับหลักการที่2ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่จำเป็นไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของหลักการจำกัดสิทธิ์ที่ชอบธรรมเราเห็นทุกสิทธิ์เนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งที่ขนานกันกับสิทธิ์ก็คือหน้าที่เพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้การมีรัฐเนี่ยก็คือสังคมหน้าที่ของรัฐก็คือการจัดการผลประโยชน์หรือการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยหน้าที่พื้นฐานเลยเพราะฉะนั้นสิทธิก็จะคู่กับหน้าที่นะครับสิทธิก็คู่กับหน้าที่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการจำกัดสิทธิ์เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในมาตรา29นะครับ28โทษที28นะครับในเรื่องของการจำกัดสิทธิ์จริงๆแล้วการจำกัดสิทธิ์เมื่อก่อนนี้รัฐธรรมนูญฉบับก่อน2540เนี่ยบัญญัติแต่รับรองสิทธิ์แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายเสร็จแล้วเป็นไงพอกฎหมายออกมาบัญญัติจำกัดสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นความชอบธรรมแต่2540มันมีนวัตกรรมเนื่องจากว่าเราก็รับแนวคิดมาจากตะวันตกนะครับก็คือว่าการจำกัดสิทธิ์นั้นไม่สามารถทำได้นะเว้นแต่จะทำโดย1โดยกฎหมายทำไมถึงโดยกฎหมายเพราะว่าเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานต้องให้รัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของเราเนี่ยมาตรวจสอบอันที่2กฎหมายนั้นไม่ใช่ว่าออกกฎหมายมาจำกัดสิทธิ์อย่างไรก็ได้ต้องมีวัตถุประสงค์ในการจำกัดสิทธิ์มีหลายๆอย่างเช่นเพื่อความมั่นคงเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนอื่นเพื่อคุ้มครองศีลธรรมเพื่อคุ้มครองทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายในเรื่องของสัมปทานสุราเนี่ยนะทำไมถึงบอกว่ายอมรับได้เพราะว่าต้องการที่คุ้มครองสังคมไม่ให้คนกินเหล้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเพื่อไม่ให้ มีการทุ่มตลาดในเรื่องของสินค้าที่มันเป็นการมอมเมาอย่างนี้นะอันที่4โทษอันที่3ครับวัตถุประสงค์หรือมาตรการในการจำกัดสิทธิ์กับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เสียไปต้องได้สัดส่วนเนี่ยหลักการสำคัญเพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลาพิจารณาเรื่องของการจำกัดสิทธิ์มีความชอบธรรมหรือไม่เราต้องดู3ประการเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: หลักการสำคัญ
1: โอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระสำคัญนะครับของหน่วยที่6นะครับกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงหน้านะครับในช่วงถามตอบสักครู่เดียวครับ
2: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็เป็นช่วงถามตอบนะในช่วงนี้ก็จะมีคำถามที่น่าสนใจมาลองถามนักศึกษาดูให้นักศึกษาเนี่ยคิดตามหรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเนี่ยลองทบทวนความรู้ที่ได้รับนะครับทั้งจากการที่นักศึกษาอ่านหนังสือมาเรียบร้อยแล้วหรือนักศึกษาเนี่ยฟังการบรรยายแล้วลองทดสอบตัวเองซิว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการที่ท่านอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยได้บรรยายได้เสริมให้เราเนี่ยครอบคลุมเพียงพอไหมนะครับคำถามเนี่ยนะครับผมขออนุญาตไล่คำถามไปทีละคำถามเลยละกันนะครับเอาเป็นคำถามแรกก่อนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยนะครับ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ในกรณีถ้ากอไก่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยมันเกิดภัยพิบัติขึ้น
4: ค่ะ
1: เอายกตัวอย่างเป็นน้ำท่วมแล้วกันนะครับเกิดสึนามิเกิดอะไรขึ้นมาแล้วกอไก่เนี่ยที่เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยเขามีหน้าที่นะในการป้องกันสาธารณภัยในขณะที่เขาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาทำหน้าที่ด้วยความประมาทประมาทเฉยๆนะครับไม่ใช่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะมันมีสองส่วนนะครับนักศึกษามีความประมาทเฉยๆกับประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเขาไม่ได้ใจทำให้เสียหายเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยประมาทในระดับประมาทเฉยๆนะครับแล้วมันก่อให้เกิดความเสียหายต่อขอไข่เจ้าของบ้านแล้วกันเจ้าของทรัพย์สินในกรณีนี้เนี่ยกอไก่เนี่ยเข้าไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็กระทำด้วยความประมาทแต่ไม่ใช่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงกอไก่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยจะต้องมีความรับผิดทางกฎหมายหรือเปล่าครับ
4: ค่ะนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าพนักงานนะส่วนใหญ่ที่เข้าไปเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็เขามีเจตนาดีแหละนะซึ่งถ้าโดยปกตินะคะถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยแม้เป็นเรื่องประมาทกฎหมายก็บอกว่าบางเรื่องแม้ประมาทก็ต้องรับผิดอยู่ดีนะคะเช่นในทางอาญาก็คือทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายแม้ประมาทคุณก็ต้องรับผิดอยู่ดีนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็คือถ้าเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องป้องกันภัยแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาบอกว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนะคะตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเจ้าพนักงานนะคะซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่นะก็คือต้องเป็นเจ้าพนักงานแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยนะคะจะพ้นจากความรับผิดก็คือไม่ต้องรับผิดนั่นเองอาจารย์นะคะก็ต่อเมื่อ1กระทำไปตามหน้าที่ก็คือต้องมีหน้าที่ที่ทำนะคะ2กระทำไปพอสมควรแก่เหตุนะคะและ3ต้องไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็คือต้องครบทั้ง3เงื่อนไขนี้เท่านั้นนะคะเจ้าพนักงานคนนั้น จึงไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เกิดความเสียหายไม่ว่าต่อทรัพย์สินต่อร่างกายหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งเอาเงี้ยอย่างกรณีในกรเนี่ยเขาบอกว่าแค่ประมาทเลอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันไม่เข้าเงื่อนไขที่3ต้องเป็นกรณีที่ประมาทเลอะอย่างร้ายแรงเท่านั้น
1: ถึงจะต้องรับผิด
4: นะคะยกตัวอย่างนี้นึงถ้าสมมติว่าในกรนะเป็นเจ้าพนักงานจริงแต่ว่าไม่ได้มีหน้าที่ที่ไปบรรเทาภัยนั้นๆนะคะแบบนี้ก็คือถ้าไปทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นก็ผิดก็คือตัวเองต้องมีหน้าที่ก่อนนะคะสองแม้มีหน้าที่นะถ้ากระทำไม่สมควรแก่เหตุอย่างที่เคยยกตัวอย่างแทนที่จะเข้าไปช่วยคนนะคะแล้วพังแค่ประตูนะแต่ว่าทำไปทำมาบ้านพังไปทั้งหลังโดยที่มันไม่สมควรแก่เหตุอะนะคะเข้าเงื่อนไขที่สองละต้องไปดูต่อว่าไอ้การกระทำอันนั้นเนี่ยแม้ว่าอ่ะเขาสมควรแก่เหตุแต่ว่าเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะคะก็ผิดอยู่ดี
1: ก็ไม่ได้รับความคุ้มครอง
4: นะคะ
1: นะครับ
4: นั่นแหละเพราะฉะนั้นเฉลยก็คือกรณีนี้เขาไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะคะก็เลยไม่ต้องรับผิดนั่นเอง
1: โอเคครับ
4: ค่ะ
1: ผมขออนุญาตเข้าสู่คำถามต่อไปนะครับก็เป็นคำถามเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์อันนี้นี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักศึกษาเนี่ยเล่นมือถือกันตลอดเวลานะมันจะมีกลุ่มไลน์โดยเฉพาะผู้ชายที่จะส่งคลิปกันเป็นคลิปเขาเรียกคลิปโป้คลิปอนาจารไม่ใช่สิเป็นคลิปโป้คลิปอนาจารเนี่ยส่งกันมาเยอะแยะเลยนายกอไก่แล้วกันนายกอไก่ก็ชื่นชอบก็เลยเซฟคลิปเนี้ยไว้ในมือถือของตัวเองผมขออนุญาตค่อยๆไล่คำถามนะครับอาจารย์คำถามแรกคือนายกอไก่เนี่ยเซฟคลิปไว้ในมือถือของนายกอไก่เองนะดูจากไลน์แล้วชอบคลิปนี้มากเลยนางเอกสวยๆเก็บคลิปนี้ไว้ข้อที่1ครับมีความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือเปล่าต่อมาครับนายกอไก่เนี่ยรู้สึกว่ากลัวโทรศัพท์หายเก็บไว้ครับเดี๋ยวหายแน่นอนเลยครับเอาไปแปะไว้ที่ไหนละกันเอาไปแปะไว้ใน Facebook ของตัวเองอันแรกก็กลัวว่าถ้าเกิดเปิดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่านะก็เลยแปะไว้แต่ว่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวคือฉันเห็นคนเดียว อยู่มาอีกสักพักนึงคุยกับเพื่อนเริ่มโม้เริ่มอะไรกันเปลี่ยนจากความเป็นส่วนตัวเนี่ยตั้งเป็น private group เห็นได้เฉพาะกลุ่มสมมติมีเพื่อน5คนละกันไม่ใช่คนทั่วไปสามารถเห็นได้เห็นได้เฉพาะกลุ่มเพื่อน5คนนี้เท่านั้นกรณีแรกเซฟเก็บก่อนนะครับนักศึกษาเก็บไว้ในมือถือก่อน2คือโพสต์ Facebook แต่ว่าตั้งให้ตัวเองเนี่ยเห็นได้คนเดียว อันที่3คือเปิดแต่ว่าเปิดเฉพาะกรุ๊ปปิดเห็นได้แค่5คนเท่านั้นและสุดท้ายแอดวานซ์เลยคือโพสต์เต็มที่เลยเผยแพร่ให้ทุกคนเห็นเลยใครอยากดาวน์โหลดเก็บเชิญเลยทั้ง4กรณีนี้เนี่ยให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามันจะเป็นความผิดทางพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือเปล่าครับ
5: ค่ะก็ในส่วนของตัวพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็มีการบัญญัติเอาไว้ในส่วนของมาตรา14อนุ4นะคะซึ่งตัวกฎหมายเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะลามกนะคะและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้นะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบมันก็จะมีอยู่สองส่วนนะคะก็คือการนำเข้าซึ่งข้อมูลลามกกับอีกอันหนึ่งก็คือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ทีนี้ส่วนที่อาจารย์โยถามมาเนี่ยถ้าเราดูในส่วนของกรณีแรกอะค่ะเป็นกรณีที
1: ่เซฟเก็บไว้ก่อน
5: เราเซฟเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองหรือว่าในส่วนของตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยนะคะคือเราดูได้คนเดียวเราเซฟก็ไม่ในระบบของเราเองกรณีนี้ก็อาจจะไม่เข้าในส่วนของมาตรา14นะคะวงเล็บ4เนื่องจากประชาชนทั่วไปก็ไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นใครขาเซฟเนี่ยก็สบายใจได้ว่ายังไม่มีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แน่นอน
5: ค่ะแต่ทีนี้อีกกรณีนึงนะคะที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเซฟไว้แล้วอยากจะเอาไปไว้ใน Facebook ใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของกรณีเนี่ยค่ะก็จะมีในส่วนของแนวคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งอาจจะไม่ได้พูดถึงในส่วนของตัวFacebook Page โดยตรงแต่ว่าเป็นคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ Facebook Messenger ซึ่งเป็นโปรแกรมสนทนานะคะซึ่งศาลก็ตัดสินเอาไว้นะคะว่าเป็นกรณีของจำเลยนะคะส่งภาพลามกนะคะ ซึ่งปรากฏเป็นภาพของโจทย์เนี่ยค่ะให้แล้วก็การที่จะเข้าไปดูเนี่ยก็คือมีแค่ตัวจำเลยกับโจทย์เท่านั้นที่มีรหัสที่ต้องใช้รหัสเข้าไปดูค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหน้าสาธารณะใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นกรณีของห้องสนทนาแหละ Facebook Messenger นะคะก็คล้ายๆกับ LINE นะคะอย่างกรณีนี้ศาลบอกว่าเป็นกรณีที่เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็จริงแต่ว่าจะต้องมีการเข้ารหัสในการเข้าไปดูนะเราไม่สามารถที่จะเข้าไปใน Facebook Messenger ของคนอื่นได้ใช่ไหมคะ
1: อยู่ดีเข้าไปดูเมสเซจข้อความของอาจารย์
5: เพราะฉะนั้นอย่างนี้ค่ะศาลก็ตัดสินเอาไว้ว่ากรณีนี้ก็เลยไม่ผิดตามมาตรา14วงเล็บ4นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเราเอาไปโพสต์ในหน้า Facebook Page ของเราเองแม้ว่าเราจะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะเราดูได้คนเดียวถ้าเป็นกรณีเราได้ดูได้คนเดียวเลยเราตั้งรูปภาพนั้นว่าเราดูได้คนเดียวคนอื่นดูไม่ได้มันก็จะไม่เข้าในส่วนของมาตรา14วงเล็บ4เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกรณีเราตั้ง privacy ไว้ว่าดูได้เฉพาะเพื่อนเราที่เรารับแอดนะคะหรือเราเปิดสาธารณะคนอื่นเข้ามาดูได้กรณี2อันนี้ก็จะไม่แตกต่างกันนะคะก็คือถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา14วงเล็บ4อยู่ดีเพราะว่าคำว่าประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ก็ยังไม่ได้มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกานะคะแต่ว่าประชาชนทั่วไปก็ไม่น่าจะต้องกำหนดว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ใช่ค่ะอย่างเราเข้าไปดูได้คน2คนก็น่าจะถือว่าเป็นความผิดแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา14อนุวงเล็บ4แล้วค่ะ
1: ค่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พึงระวังไว้นิดหนึ่งว่าถ้าใครชอบโพสต์ชอบแชร์ต่อกันทางไลน์เนี่ยแชร์ง่ายมาก
5: พวกไลน์กลุ่มอย่างเงี้ยค่ะ
1: ได้จากกลุ่มนี้แชร์ต่อกลุ่มนู้นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีความผิดได้แต่ถ้าเป็นภาพพระสวัสดีตอนเช้าอะไรพวกนี้คงไม่มีปัญหาเน
5: าะจันวิชัยส่งได
1: ้ทุกเช้าเด้งมาตลอดเวลาสวัสดีวันพระมาละเดี๋ยวพระสีจันสีเหลืองอังคารสีอะไรนะชมพูหรือเปล่า
6: ค่ะ
1: สีเขียวบ้างตามวัน
6: ค่ะ
1: ก็มาแต่นี้ก็ไม่ผิด
6: แต่ถ้าสวัสดีวันจันทร์แล้วมีภาพอย่างเงี้ยมา
1: ก็เป็นความผิดได
6: ้ค่ะ
1: ถูกไหมครับ
6: ค่ะ
1: โอเคครับผมแล้วก็ในส่วนสุดท้ายแล้วอันนี้เนี่ยท่านอาจารย์วิชัยแกเตรียมมาเลยสำหรับกิจกรรมให้นักศึกษาเนี่ยลองฝึกตัวเองดูซิว่าถ้าเกิดนักศึกษาเห็นข้อมูลที่ท่านอาจารย์เตรียมมาเนี่ยสามารถทำกิจกรรมได้อย่างที่ท่านอาจารย์วิชัยเนี่ยได้นำเสนอไปหรือเปล่าขอเชิญท่านอาจารย์วิชัยครับ
0: จริงๆแล้วกิจกรรมที่ให้วิเคราะห์เนี่ยอาจารย์คิดว่าเตรียมไว้เหมือนกันแต่ให้ไปทำในตอนที่เราเรียนกันที่ห้องนะไปทำกิจกรรมวิเคราะห์ตรงนั้นปัญหาส่วนที่ให้ทำตรงนี้เพื่อที่จะชี้เห็นประเด็นสำคัญสำคัญเวลาเราไปอ่านหนังสือเราจะได้จำได้หรือว่ารู้ว่าควรจะต้องดูตรงไหนบ้างนะครับเราลองมาดูถ้าหากว่ามีอย่างนี้นะครับดูนักศึกษาดูตามสไลด์นะครับกิจกรรมจับคู่ซ้ายขวานะอันแรกที่จอดรถสำหรับคนพิการหลักพื้นฐานของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรัฐธรรมนูญว่าด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองคำว่าสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครั้งแรกมาตรการจำกัดสิทธิที่ชอบธรรมบทบัญญัติว่าด้วยละเมิดมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์กองทุนยุติธรรมอันนี้ถึงซ้ายมือนะ ซ้ายมือเป็นกลุ่มคำกลุ่มหนึ่งทางขวามืออาจจะมีเยอะหน่อยนะมันจะได้ไม่จับคู่กันง่ายนักนะครับเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับแหล่งที่มาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามประมวลกฎตามกฎหมายแพ่งอิสรภาพเสรีภาพและพระราดรภาพมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์มีความได้สัดส่วนระหว่างเป้าหมายที่ประสงค์สิทธิที่สูญเสียการประกันสิทธิมนุษยชนโดยฝ่ายบริหารรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นะการเลือกปฏิบัติบริหารกองทุนโดยสำนักงานศาลยุติธรรมหน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องสับสนเพราะว่าอาจารย์ทำเส้นกั้นไว้แล้วแต่ละข้อนะครับมันไม่มีกอขอนะลองจับดูนะอันแรกเลยนะครับที่จอดรถสำหรับคนพิการเราดูทางขวามือมันมีอะไรที่สัมพันธ์กับคำว่าที่จอดรถสำหรับคนพิการ นะครับอาจารย์โยพอตอบได้ไหมครับ
1: ผมถ้าทายผิดจะเป็นอะไรไหมครับเนี่ย
0: โดนปรับนะโดนปรับ

0: ดูจากข้อมูลนะผมตัดพฤษภาธมินก่อนมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับที่จอดรถคนพิการแหล่งที่มาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมายแพ่งอันนี้ผมค้างไว้ก่อนอิสรภาพเสรีภาพพาลาดนภาพอันนี้น่าจะกว้างเกินไปสำหรับที่จอดรถคนพิการนะครับมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์ที่จอดรถคนพิการก็เป็นการยืนยันสิทธิ์ของคนพิการในระดับหนึ่งนะครับผมค้างตรงนี้ไว้ก่อนมีความได้สัดส่วนระหว่างเป้าหมายที่ประสงค์กับสิทธิสูญเสียอันนี้ไม่น่าจะใช่ประกันสิทธิที่ไม่ได้โดยฝ่ายบริหารคือการจัดที่จอดรถเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นการประกันสิทธินะของฝ่ายบริหารเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งนะครับเลือกปฏิบัติไหมถ้ามองเอาเพราะคำพูดนะก็ไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับมันเป็นสิทธิพึงมีที่คนพิการควรจะไปบริหารกองทุนนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็หน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงอันนี้ก็คือหน้าที่ของรัฐถ้าถามผมเนี่ยหลายข้อเข้าเลยนะ
1: ถูกต้องถูกต้องข้อไหนที่ตรงที่สุด
2: ก็
1: อาจารย์แนะนำนิดหนึ่งวิธีคิดอย่างที่อาจารย์โยทำเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องนะเวลาเราดูแล้วเนี่ยพยายามตัดอะไรที่มันไม่ตรงเวลานักศึกษาทำข้อสอบแม้จะเป็นข้อสอบอัตราย5ตัวเลือกเหมือนกันเวลาอ่านแล้วตัดอะไรที่ไม่ตรงอ่ะแล้วมันอาจจะมีตรง2ข้อ3ข้อเนี่ยนะที่มันตรงที่มันใกล้เคียงแล้วมาวัดดูว่าอะไรที่ตรงที่สุด อันนี้คืออาจารย์โยพยายามสาธิตวิธีการคิดตัดข้อที่ไม่ถูกต้องไปก่อนแล้วมันมีบางทีหลายๆข้อมากที่มันก้ำกึ่งถ้าเรายังคิดไม่ได้เว้นไว้ก่อนนะไปทำข้ออื่นก่อนนะครับตรงเนี้ยนะครับเราลองดูเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์ที่ใกล้เคียงเนาะมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์กับหน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงหน้าที่ในการปกป้องหน้าที่ในอะไรอีกอันหนึ่งคือการประกันสิทธิ์โดยฝ่ายบริหารใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ไอ้หน้าที่ที่จอดรถสำหรับคนพิการเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเอกชนก็สามารถที่จะ
0: ทำได้
1: เราไปห้างสรรพสินค้าเห็นไหมที่จอดรถคนพิการปรากฏว่ารถหรูๆไปจอดเต็มเลยนะอันนี้เราเพิ่งรู้ว่าคนพิการขับรถหรูทั้งนั้นเลยนะจริงๆแล้วทำไมที่จอดรถสำหรับคนพิการมันมีความจำเป็นคนพิการที่เขาบางครั้งเห็นไหมครับเขาจะต้องมีรถเข็นถ้าเกิดว่าจอดที่แคบๆรถเข็นเข้าไปส่งเนี่ยนะครับไม่สามารถจะขึ้นได้สะดวกแล้วก็ถ้าเราสังเกตใกล้กับประตูนี่เป็นการเอื้ออำนวยสิทธิ์ให้เขาได้สามารถจะเข้าถึงฟาซิลิตี้หรือว่าสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของรัฐเนี่ยควรจะต้องมีโรงพยาบาลโรงเรียนไม่ใช่เฉพาะคนพิการขาเท่านั้นนะโรงเรียนเห็นไหมฮะโรงเรียนที่มสทเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแรกๆที่คำนึงสิทธิ์คนพิการเรื่องของการให้สอนเราคงไปอ่านหนังสือสำหรับคนจากสูพิการนะนี่คือการเอื้ออำนวยเขาเรียกว่าเป็นมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์นะครับตรงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเชิงยืนยันสิทธิ์ครับอาจจะขีดเส้นลงมานะครับมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ
0: ์ครับ
1: การเลือกปฏิบัติเป็นการเลือกปฏิบัติไหมจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกปฏิบัติเป็นถ้อยคำทางกฎหมายเป็น technical term หรือว่า discrimination มันจะต้องเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบธรรม บ้านเราเอามาใช้คำว่าเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม discrimination ก็เลยซ้ำกันนะครับจริงๆถ้าใช้คำว่าเลือกปฏิบัติเป็นที่เข้าใจกันทั่วโลกนะครับว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนะแต่ถ้าหากว่าเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างนะบางครั้งมันเป็นธรรมก็ได้นะครับ
2: อาจารย์คะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกอย่างที่เข้าใจก็คืออย่างสมมติคนปกติกับคนพิการเนี่ยก็คือเขามีคุณสมบัติไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเลือกปฏิบัติ
1: ใช่ครับเขาเรียกว่ามีความจำเป็นเฉพาะน
2: ะ
1: ตัวบุคคลนะครับทำไมเราถึงให้เวลาสำหรับผู้หญิงในการคลอดแล้วผู้ชายไม่มีเวลาในการคลอดนะอันนี้เหมือนกันครับเพราะว่าความแตกต่างไม่เหมือนกันต้องจัดการสิทธิ์ให้สมกับสิ่งจำลักษณะเฉพาะของบุคคลมากที่สุดนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ข้อที่2หลักการพื้นฐานของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคราวนี้อาจารย์ทรายลองดู
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ลอง
0: ครับ
2: นะคะหลักการพื้นฐานของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะ

0: เหตุการณ์พฤษภาธมินอันนี้ก็คิดว่าไม่
1: ใช่
0: นะคะแหล่งที่มาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมายแพ่งนะคะอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่เพราะว่ามันคือหลักการ
1: เป็นแหล่งที่มา
0: ใช่ค่ะอิสระภาพเสรีภาพและ
1: พาราดอนภาพ
0: อันนี้ฟังดูแล้วนะคะดูเป็นสิ่งที่ครอบคลุมทุกอันนะคะก็คือน่าจะเป็นข้อนี้นะคะทีนี้อันนี้ติดไว้ก่อนนะคะมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์อันนี้ผ่านไปแล้วนะคะ
1: ถูกเลือกไปแล้ว
0: ถูกเลือกไปแล้วค่ะเป็นข้อดีที่ได้คนที่สองเพราะว่าถูกตัดไปแล้วนะคะมีความได้สัดส่วนระหว่างเป้าหมายที่ประสงค์กับสิทธิที่สูญเสียอันนี้บอกว่าเป็นหลักการพื้นฐานอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่นะคะการประกันสิทธิมนุษยชนโดยฝ่ายบริหารค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ไม่เกี่ยวข้องนะคะหลักการเลือกปฏิบัติอันนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานนะคะบริหารกองทุนโดยสำนักงานศาลยุติธรรมก็ไม่น่าจะเกี่ยวหน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงก็ไม่น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานนะคะ
1: คำนี้ง่ายใช่ไหมครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอบว่าข้อ
0: 3ค่ะอิสระภาพเสรีภาพและพาราดอน
1: อันนี้นักศึกษาเวลาทำพยายามคิดอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็จะเจอเลยบางทีมันก็คุมเครือจ
0: ะ
1: เจอเลยถ้าหากว่าเจอปุ๊บเราไม่ต้องไปดูเข้าต่อไปหรือเปล่าไม่จะ
0: ไม่
1: ได้นะ
0: ต้อง
1: ดูเพราะว่าบางทีมันอาจจะตรงกว่า
0: ะ
1: นะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นหลักการพื้นฐานเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดให้ฟังนะครับคือหลักพื้นฐานในเรื่องของอิสรภาพเสมอภาคแล้วก็พาราดอนภาพนะครับต่อไปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับรองคำว่าสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นฉบับแรกหรือว่าเป็นครั้งแรก
2: คือจริงๆเดี๋ยวผมต้องอธิบายขอถามอาจารย์ดีกว่านะครับว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเราประเทศไทยเรามีหลากหลายฉบับนะครับถ้านักศึกษาดูเนี่ยทุกฉบับหรือเปล่าที่บอกว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยของเราเนี่ยมีหมดเลยนะครับเราต้องดูรัฐธรรมนูญฉบับไหนตั้งแต่ฉบับแรกเลยไหมหรือว่าดูรัฐธรรมนูญฉบับที่2ฉบับที่3
1: โอเค
2: ตรงนี้เราต้องดูรัฐธรรมนูญฉบับไหนครับอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นมันมาประเด็นในเรื่องของแหล่งที่มาของกฎหมายสิทธิชนคืออะไรนอกจากรัฐธรรมนูญแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องดูฉบับปัจจุบันรัฐธรรมนูญพอประกาศฉบับใหม่ขึ้นมาฉบับที่ผ่านมามันถูกยกเลิกโดยฉบับใหม่อยู่แล้วนะหลักกฎหมายหลักของกฎหมายก็คือว่าต้องใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแต่นอกจากรัฐธรรมนูญเนี่ยสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของหลักการส่วนใหญ่นะครับมาจากหลักกฎหมายทั่วไปและแนวจารีตประเพณีและเหตุผลเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยนะครับมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งมันมีมาตรา20ที่บัญญัติเป็นหลักทั่วไปเปิดกว้างเขาเรียกว่าเป็นมาตราเป็นร่มบอกว่าสิทธิเสรีภาพอิสรภาพนะครับถึงแม้จะไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับถือว่าประชาชนมีสิทธิ
2: ์
1: นะเว้นแต่จะถูกจำกัดโดยกฎหมายอะไรนะครับถ้าหากว่าไม่ถูกจำกัดแล้วถือว่าบุคคลมีสิทธิเสรีภาพนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมขึ้นมาใหม่นะกลับจากกฎหมายเก่าๆที่บอกว่าสิทธิเสรีภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย มันกลับกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันกลับกันก็คือว่ามนุษย์มีเมื่อบุคคลเนี่ยมีอิสรภาพทำการได้เต็มที่เว้นแต่กฎหมายห้ามแต่กฎหมายห้ามมันก็จะมาติดอยู่ที่หลักเรื่องของการจำกัดสิทธิเสรีภาพโดยชอบธรร
2: ม
1: ไม่ใช่ว่าจะจำกัดอย่างไรก็ได
0: ้
1: ม
0: ัน
1: ต้องมีเหตุผลและมีความเหมาะสมนะครับ
2: กลับเข้าสู่การจับคู่ของอาจารย
1: ์ครับนะครับ
2: ข้อต่อไปครับ
1: ข้อต่อไปอาจารย์ตะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองคำว่าสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นครั้งแรกคำถามคำนี้มันยากนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ลองดูนะครับมันสามารถจะหาคำตอบได
0: ้
1: คร
0: ับงั้นก็จะลองตัดตามอาจารย์โยกับอาจารย์ฝ่ายนะคะอย่างข้อที่หนึ่งเหตุการณ์พฤษภาธมินอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องนะคะเป็นเรื่องของ
1: ใช่ได้ใช่ไหม
0: การชุมนุมแล้วก็อาจจะมี
3: เราตื่นเต้นนะคะ
0: อาจจะมีในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษ

0: อันนี้อาจจะเกี่ยวข้องอันที่สองคือแหล่งที่มาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมายแพ่ง
1: ไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหม
0: อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวนะคะเป็นทางแพ่ง
1: เป็นเรื่องของการบัญญัติเรื่องของหน้าที่ของรัฐกับรัฐ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: สามอิสรภาพเสรีภาพและพลานุภาพอันนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักการพื้นฐาน
1: ถูกเลือกไปแล้ว
0: ถูกเลือกไปแล้วใช่ค่ะอันที่อันต่อมานะคะที่4คือเรื่องมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์จริงๆมันก็เหมือนเป็นยืนยันเหมือนกันนะบัญญัติรับรองแต่ว่าอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะอันต่อมาคือมีความได้สัดส่วนระหว่างเป้าหมายที่ประสงค์กับสิทธิที่สูญเสียอันนี้อาจจะไม่น่าเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะคะอันต่อมาการประกันสิทธิมนุษยชนโดยฝ่ายบริหารนะจริงๆแล้วข้อนี้เหมือนมันเกี่ยวหลายข้ออยู่เหมือนกันนะคะอันต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2550นะคะก็อันที่เราถามเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะอันต่อมาคือการเลือกปฏิบัติอันนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วก็เรื่องของการบริหารกองทุนอันนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะหน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงนะคะอันนี้อาจจะที่คิดว่าเกี่ยวข้องมากๆอาจจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์พฤษภาธมินแล้วก็ในเรื่องของก็เป็นการยืนยันสิทธินะคะรวมถึงในเรื่องของการเคารพคุ้มครองแล้วก็ทำให้เป็นจริงด้วยเพราะรับรองในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เอาไว้อะค่ะ
1: ครับบางคนอาจจะเลือกรัฐธรรมนูญสองอาณาจักรไทย2550เนาะถ้าใครไม่อ่านมารายละเอียดเนี่ยก็จะเลือกคำนี้แต่จริงๆแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือเหตุการณ์พฤษภาธมินซึ่งเป็นเรื่องของทำให้มีบทบัญญัติเรื่องของสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
2: ครับ
1: ต่อไปมาตรการจำกัดสิทธิที่ชอบธรรมเร็วๆนะครับเนื่องจากเรามีเวลาน้อยนะครับมาตรการจำกัดสิทธิที่ชอบธรรมเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายว่ามันมีหลักเกณฑ์อยู่3ประการคือต้องทำด้วยกฎหมายอันที่2ต้องมีเป้าหมายหรือว่ามีสงฆ์ที่ชอบธรรมหรือว่าที่เป็นที่ยอมรับได้ในสังคมประชาธิปไตยอย่างเช่นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพบุคคลการคุ้มครองความมั่นคงของรัฐการคุ้มครองระบบเศรษฐกิจการคุ้มครองศีลธรรมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์อันที่3ก็ต้องมีความได้สัดส่วนมาตรการที่ใช้ในการจำกัดต้องชั่งน้ำหนักระหว่างสิทธิกับข้อจำกัดนะครับอันนี้ก็คือมีความได้สัดส่วนนะครับข้อนี้ต้องตอบว่ามีทำได้สัดส่วนข้อต่อไปบทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดนั่นก็คือการคุ้มครองหรือว่ารับรองสิทธิโดยกฎหมายแพ่งนะครับข้อที่สุดท้ายกองทุนยุติธรรมกองทุนยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการประกันสิทธิโดยฝ่ายบริหารคือบุคคลต้องได้รับคำคุ้มครองโดยรัฐถ้าหากว่ารัฐบกพร่องเมื่อถูกละเมิดสิทธิ์รัฐก็จะมีการเยียวยาให้แต่เฉพาะบางเรื่องนะครับสิทธิในชีวิตร่างกายแล้วก็เสรีภาพเท่านั้นเองนะครับ
2: ครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสาระสำคัญของหน่วยที่4หน่วยที่5แล้วก็หน่วยที่6นะครับในชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับในวันนี้พวกเราทุกคนนะครับก็ขออวยพรให้นักศึกษาเนี่ยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ขอให้สอบได้คะแนนดีๆนะครับพวกเรา4คนก็ในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้บทจาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
11: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
12: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
13: เอ้า
12: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
13: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
12: อาจารย์สวัสดีครับ
13: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
14: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่าม

0: สท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิต

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับการสอนเสริมในชุดวิชา13201สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นในครั้งที่2สำหรับในครั้งนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาในหน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6โดยหน่วยที่4และหน่วยที่5จะสรุปโดยดิฉันอาจารย์นิตยาวงใหญ่หน่วยที่4เป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูลหน่วยที่5ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยที่6สรุปโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงลักษณ์สกุลวิจิตรสินธุหน่วยก็คือเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะนักศึกษาสามารถที่จะรับชมได้ทาง Facebook ในช่อง STOU Channel และสามารถคอมเมนต์ถามตอบได้นะคะในช่วงต่อไปขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะวันนี้เป็นการสรุปเนื้อหาในหน่วยที่4การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูลนะคะสำหรับในหน่วยที่4นี้จะพูดถึงใน2ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกคือเรื่องของการจัดการข้อมูลและประเด็นที่2เรื่องของระบบฐานข้อมูลทั้ง2ประเด็นนี้จะมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความเข้าใจในทั้ง2ประเด็นนี้นะคะเรามาดูประเด็นที่1กันก่อนในเรื่องของการจัดการข้อมูลนะคะการจัดการข้อมูลความหมายก็คือเป็นการวางแผนการจัดโครงสร้างการกำหนดนโยบายนะคะรวมไปถึงการควบคุมดูแลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งหมดลักษณะของการควบคุมดูแลและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นจะประกอบไปด้วยการดำเนินการหลายๆกระบวนการนะคะยกตัวอย่างเช่นขั้นที่1ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลในที่นี้หมายถึงการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งข้อมูลข้อมูลที่ได้มาจากหลายๆแหล่งข้อมูลนั้นอาจจะมีหลายรูปแบบหรือว่าหลายลักษณะด้วยกันซึ่งอาจจะมีปริมาณมากมายมหาศาลเมื่อข้อมูลเหล่านั้นถูกรวบรวมไว้ด้วยกันนะคะกระบวนการต่อมาของการดำเนินการจัดการข้อมูลก็คือการนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์สรุปแล้วก็รวบรวมจัดเก็บคัดแยกเพื่อให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานนะคะนี่คือกระบวนการของการจัดการข้อมูลนะคะประเด็นต่อมาก็คือว่าทำไมต้องมีการจัดการข้อมูลขององค์การอะไรก็ตามที่มันจะมีเกิดขึ้นมาย่อมเกิดมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะสาเหตุหรือปัญหาก็คือประการที่หนึ่งก็คือปริมาณของข้อมูลที่มันเพิ่มขึ้นข้อมูลอย่างที่บอกว่าข้อมูลมีมาจากหลายๆแหล่งข้อมูลข้อมูลรูปแบบเพราะฉะนั้นเมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกสร้างถูกผลิตเข้ามาถูกผลิตเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันทำให้ปริมาณข้อมูลเหล่านั้นมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นการจัดเก็บข้อมูลที่จะทำให้เกิดเป็นระบบมันก็ทำได้ยากมากขึ้นเมื่อมีข้อมูลหลายๆอย่างมารวมกันก็อาจจะถูกจัดเก็บอย่างกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่เพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บก็จะไม่เป็นระบบนะคะต่อมาวิกฤตสำคัญก็คือว่าเมื่อข้อมูลเหล่านี้มารวมกันมีมากขึ้นนะคะคุณภาพของข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญข้อมูลสมมุติว่าเรามีข้อมูลสัก100เรคคอร์ดอาจจะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพประมาณ80เรคคอร์ดนั่นหมายถึงว่าอีก20เรคคอร์ดนั้นเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพต่ำมีคุณภาพน้อยซึ่งกระบวนการในการคัดกรองหรือว่าจัดเก็บให้เป็นระบบนี้ก็จะสามารถที่จะคัดกรองข้อมูลที่มีคุณภาพน้อยนี้ออกไปได้ด้วยนะคะประการต่อมาก็คือในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลขององค์การ

ที่เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญข้อมูลที่เป็นความลับขององค์การนั้นจำเป็นที่ต้องมีการจัดเก็บไว้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยนะคะโดยที่จะไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอกหรือว่าคู่แข่งเข้าถึงข้อมูลนี้ได้นะคะปัญหาต่อมาก็คือความซ้ำซ้อนของข้อมูลความซ้ำซ้อนก็คือว่าเราอาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมชนิดเดิมไว้นะคะทำให้ข้อมูลนั้นซ้ำซ้อนแล้วก็เพิ่มมากขึ้นโดยไม่จำเป็นเพราะนั้นการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลก็สามารถทำได้ด้วยการจัดการข้อมูลขององค์การนั่นเองนะคะประการต่อมาประการที่5ก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้ในการจัดการข้อมูลเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าเทคโนโลยีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตัวของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการจัดการข้อมูลนั้นต้องเป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตจะไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีที่ในอนาคตเทคโนโลยีนี้เลิกพัฒนาแล้วเราต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่แบบนี้จะเกิดปัญหาในการผัดเปลี่ยนตัวของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการจัดการข้อมูลในองค์การแล้วก็ปัญหาข้อที่5ก็คือว่าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเช่นข้อมูลจากคู่แข่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องเช่นเศรษฐกิจสังคมต่างๆเหล่านี้จะมีผลในการกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์การนั่นเองนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้อมูลขององค์การซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลให้เรามีความจำเป็นที่ต้องมีการจัดการข้อมูลขององค์การนะคะทีนี้ความสำคัญหรือประโยชน์ของการจัดการข้อมูลเวลานักศึกษาอ่านหนังสือพวกนี้เราจะดูได้ง่ายๆก็คือว่าประโยชน์หรือว่าความสำคัญก็คือสิ่งที่มันตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่างกรณีที่1เขาบอกว่าข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบมันก็เนื่องมาจากว่าข้อมูลเรามีปริมาณมากอย่างปัญหาข้อแรกเมื่อกี้ปริมาณเพิ่มขึ้นมีปริมาณมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบก็คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการจัดการข้อมูลนะคะและข้อมูลที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีมาตรฐานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีการคัดกรองคุณภาพของข้อมูลเลือกแต่ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญข้อมูลต้องมีความถูกต้องและทันสมัยข้อมูลที่มีความทันสมัยจะทำให้องค์การเกิดข้อได้เปรียบในการนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์วางแผนในการบริหารงานแล้วก็วางแผนในกฎพันธกิจวิสัยทัศน์ขององค์การนะคะแล้วก็เมื่อมีความถูกต้องมีความทันสมัยมีมาตรฐานก็สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็การจัดการข้อมูลนี้จะทำให้ข้อมูลในองค์การของเรานั้นมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนะคะการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ที่ปลอดภัยเป็นต้นนะคะแล้วก็ข้อที่7การฟื้นสภาพของข้อมูลจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นภัยธรรมชาติการถูกเจาะระบบจากแฮกเกอร์หรือผู้ไม่ประสงค์ดีนะคะข้อมูลต้องสามารถฟื้นสภาพได้ง่ายก็คือว่าการจัดการข้อมูลที่ดีเนี่ยค่ะก็จะมีการสำรองข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันข้อมูลที่เราสำรองไว้นั้นสามารถนำเอากลับมาใช้ได้โดยที่จะไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินงานขององค์การนะคะแล้วก็กรณีที่ข้อมูลมีความเสียหายก็สามารถกู้คืนข้อมูลได้ง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการข้อมูลที่ดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การนะคะทำให้องค์การมีความน่าเชื่อถือกับบุคคลภายนอกหรือว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูประเภทของข้อมูลนะคะนักศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยประเภทของข้อมูลเราจะแบ่งเป็น5ประเภททั้ง5ประเภทนี้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันเราจะแยกแบบนี้ค่ะประเภทที่1ข้อมูลที่แบ่งตามวิธีการเก็บวิธีการนะคะวิธีการที่1ก็คือเป็นข้อมูลแบบปฐมภูมิกับข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลปฐมภูมิก็คือเราได้เป็นข้อมูลจากแหล่งกําเนิดหรือข้อมูลต้นแหล่งยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อยากจะไปสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้ามาอบรมประสบการณ์วิชาชีพว่ามีความพึงพอใจกับหลักสูตรของเรามากน้อยแค่ไหนอาจารย์ก็ไปสัมภาษณ์จากนักศึกษาโดยตรงด้วยการพูดคุยกัน
หรือว่าเป็นการแจกแบบสอบถามให้นักศึกษานั่งทำแล้วจันก็เอามาสรุปวิเคราะห์แบบนี้ถือว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเราจัดเก็บมาจากข้อมูลต้นแหล่งโดยตรงนะคะส่วนข้อมูลที่2เป็นข้อมูลทุติยภูมิทุติยภูมิก็คือข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้แล้วเช่นนักศึกษาเอาข้อมูลที่อาจารย์เก็บรวบรวมมาแล้วทำเป็นรายงานเราเอาไปอ่านแล้วเอาไปวิเคราะห์ต่อยอดแบบนี้เรียกว่าเป็นข้อมูลทุติยภูมิเพราะฉะนั้นข้อมูลทุติยภูมิอาจจะอยู่ในรูปแบบของหนังสือรายงานนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มีการรวบรวมจัดเก็บไว้เรียบร้อยนะคะข้อมูลประเภทที่2ก็คือการแบ่งตามลักษณะของข้อมูลลักษณะในที่นี้เช่นข้อมูลที่เป็นตัวอักขระก็คือตัวอักษรกไก่ขไข่ a b c d หรือจะเป็นอักขระภาษาอื่นๆนะคะเป็นตัวอักษรหรือเป็นอักขระแบบที่2เป็นข้อมูลตัวเลขจะเป็นเลขไทยเลขอาหรับิกก็ได้นะคะนอกเหนือจากข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเป็นตัวเลขก็จะมีข้อมูลประเภทที่เป็นเสียงนะคะเป็นเสียงพูดเป็นเพลงเป็นทำนองดนตรีนะคะเป็นข้อมูลกราฟิกเช่นภาพถ่ายแล้วก็เป็นข้อมูลภาพลักษณ์เช่นภาพที่เกิดจากการออกแบบโดยใช้โปรแกรมหรือเป็นการตกแต่งภาพวาดพวกนี้ถือว่าเป็นการแบ่งประเภทตามลักษณะหรือว่ารูปแบบของข้อมูลนะคะประเภทข้อมูลแบบที่3คือข้อมูลที่เราแบ่งตามสถิติคำว่าสถิติเราจะคิดถึงตัวเลขเพราะคำว่าสถิติจะประกอบไปด้วยข้อมูล2แบบเท่านั้นก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือข้อมูลที่เน้นลักษณะของคุณภาพของเนื้อหาความลุ่มลึกของข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลนะคะกับส่วนที่2ข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณก็เป็นข้อมูลที่เน้นเรื่องของลักษณะของตัวเลขสถิติให้เห็นแนวโน้มเห็นทิศทางว่ามีจำนวนเท่าไหร่มีแนวโน้มอย่างไรนะคะข้อมูลประเภทที่4ก็คือการแบ่งตามรูปแบบของสัญญาณรูปแบบของสัญญาณจะแบ่งเป็น2รูปแบบสัญญาณแบบแรกก็คือสัญญาณแบบ analog analog ก็คือเป็นสัญญาณแบบต่อเนื่องเรานิยมใช้กับการส่งสัญญาณโดยใช้วิทยุหรือว่าโทรศัพท์พื้นฐานนะคะส่วนสัญญาณแบบที่2คือสัญญาณแบบดิจิทัลเป็นสัญญาณโดยใช้ลักษณะของคลื่นที่เป็นช่วงคลื่นที่เป็นบิตก็คือบิต0กับบิต1ลักษณะของสัญญาณแบบดิจิทัลก็คือการส่งสัญญาณโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะต่อไปประเภทของข้อมูลประเภทที่5ก็คือข้อมูลตามแหล่งที่มาแหล่งที่มาตัวนี้จะแบ่งเป็น2แหล่งค่ะก็คือแหล่งภายในองค์การกับแหล่งภายนอกแหล่งภายในก็คือปัจจัยภายในเช่นต้นทุนกำไรผลประกอบการแผนกลยุทธ์ขององค์การบุคลากรผู้บริหารส่วนภายนอกก็อย่างเช่นปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องเช่นคู่แข่งการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนี่ถือว่าเป็นข้อมูลภายนอกนะคะก็คือ5ประเภทของข้อมูลนะคะทีนี้ในการจัดการข้อมูลจะมีวัฏจักรหรือกระบวนการหรือว่าขั้นตอนนั่นเองเราจะเริ่มจากกระบวนการแรกก็คือในการสร้างข้อมูลขึ้นมาก่อนนะคะการสร้างข้อมูลจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ข้อมูลนั้นถูกนำไปจัดการอย่างเหมาะสมนะคะการสร้างข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการดูแลให้ข้อมูลนั้นคงสภาพข้อมูลนั้นเอาถูกไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนะคะแล้วก็เข้าไปสู่การจัดเก็บข้อมูลในระยะยาวรวมไปถึงการสงวนรักษาข้อมูลนั้นให้คงอยู่หรือว่าเป็นการทำลายข้อมูลที่สิ้นสุดกระแสการใช้งานแล้วรวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานประจำวันและการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในที่จัดเก็บข้อมูลโดยหลักการทั่วไปของฐานข้อมูลนะคะคำว่าข้อมูลเนี่ยค่ะหรือว่าฐานข้อมูลเราจะใช้สัญลักษณ์เหมือนทรงกระบอกเป็นรูปกระป๋องในรูปนี้นะคะเป็นตำแหน่งหรือว่ารูปที่เราใช้แทนคำว่าข้อมูลนั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นวงจรตามในรูปภาพนะคะทีนี้เราจะมาดูกรอบงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลที่ดีนะคะคำว่ากรอบงานก็คือว่ากระบวนการในการทำงานที่มีความสอดประสานหรือว่าเกี่ยวพันกันเกี่ยวข้องกันเพื่อให้เรามั่นใจว่าข้อมูลที่เรานำมาใช้นั้นมันมีความเหมาะสมกับ
การทำงานขององค์การของเราแล้วก็ข้อมูลเหล่านั้นมันมีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือแล้วสามารถนำเอาไปใช้ได้

ใช่หลักการจัดการที่ดีจะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆด้วยกันก็คืออันแรกการวางแผนการจัดการข้อมูลแล้วก็อันที่2การกำกับดูแลและควบคุมการจัดการข้อมูลนะคะทีนี้ในส่วนขององค์ประกอบของการจัดการข้อมูลที่ดีนั้นมันก็จะมีหลายทฤษฎีด้วยกันนะคะในที่นี้เราจะยกทฤษฎีกรอบงานของ DM Box ทั้งหมดจะมีอยู่10ข้อด้วยกัน10กรอบหรือว่า10องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่1ก็จะเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมข้อมูลนะคะตามมาด้วยการสร้างแบบจำลองและการออกแบบข้อมูลการจัดเก็บและการดำเนินงานของข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันเอกสารและเนื้อหาข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลหลักคลังข้อมูลและ BI Metadata และคุณภาพข้อมูลสิ่งที่เราจะสังเกตนิดนึงนะคะก็คือว่ากรอบของการจัดการข้อมูลที่ดีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยตามเวลาแล้วก็ตามเทคโนโลยีที่มีการผันแปรไปนะคะเรามาดูส่วนที่1ค่ะองค์ประกอบแรกก็คือสถาปัตยกรรมของข้อมูลสถาปัตยกรรมก็คือโครงสร้างหรือการออกแบบข้อมูลว่าในการจัดการข้อมูลนั้นจะมีการออกแบบโครงสร้างของการจัดการข้อมูลอย่างไรคำว่าโครงสร้างในที่นี้ก็จะประกอบไปด้วยฟิลหรือว่าคอลัมน์ที่เราจะจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ นะคะรูปแบบของข้อมูลขนาดความยาวอาจารย์ยกตัวอย่างกรอบโครงสร้างของข้อมูลมาให้1กรอบตัวนี้เป็นกรอบหรือว่าเป็นตารางที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษานะคะเช่นสมมุติว่าเราจะสร้างฐานข้อมูลในการจัดการนักศึกษาขึ้นมานะคะเราก็ต้องมีข้อมูลของนักศึกษามาก่อนเพราะนั้นโครงสร้างในการจัดเก็บในฐานข้อมูลของนักศึกษานั้นต้องมีอะไรบ้างง่ายๆค่ะเราก็ตีตารางขึ้นมาเลยแล้วก็กำหนดฟิลเป็นฟิลเนมก็คือตั้งชื่อนะคะมีไทป์ก็คือเป็นประเภทหรือว่าของข้อมูลที่เราจะใส่นะคะว่าเป็นข้อมูลประเภทไหนแล้วก็มีคำแปลนิดนึงเพราะว่าในการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยเราจะบันทึกด้วยเรียกว่าเป็นโค้ดอาจจะเป็นภาษาอังกฤษแต่เราก็ต้องมีคำแปลในกรณีที่เราจะเอามาใช้ภายหลังหรือว่ามีผู้ดูแลคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าไอ้โค้ดที่เราตั้งไว้เนี่ยมันหมายถึงอะไรเช่นโค้ดคำว่า stu_code มาจาก student code นะคะ int integer ก็คือเป็นประเภทข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะโดยความหมายก็คือเป็นข้อมูลรหัสนักศึกษา notation หมายเหตุก็คือเป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติมเช่นว่า stu code type integer รหัสนักศึกษานี้จะให้เป็นคีย์หลักของตารางนี้และเป็นข้อมูลที่ไม่มีค่าว่างไม่เป็นค่าว่างก็คือว่ามันจะขาดหายไปไม่ได้ก็คือทุกคนจะต้องมีรหัสนักศึกษานะคะแล้วก็ตัวอย่างข้างล่างก็คือ stu nameก็คือเป็นชื่อของนักศึกษาวาชาคาแรคเตอร์ก็คือเป็นการกรอกข้อมูลที่มันเป็นตัวอักษรคือชื่อคนเนี่ยมันจะไม่เป็นตัวเลขค่ะชื่อคนก็จะเป็นอักษรกไก่ขไข่ ABCD แล้วก็ระบุว่า80ก็คือมีทั้งหมดอยู่80อักขระที่จะพิมพ์เข้าไปได้นะคะแต่ชื่อคนเราก็ไม่น่าจะเกิน80นะคะแล้วก็ระบุว่า meaning ก็คือเป็นชื่อนักศึกษาแล้วก็ไม่เป็นค่าว่างก็คือตารางนี้ต้องมีรหัสกับต้องมีชื่อส่วนstu address เป็น text คำว่า text ก็คือเป็นอักขระเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราใส่ไปได้มากกว่า80สามารถใส่ไปได้ยาวๆก็คือพวกที่มันเป็นที่อยู่นะคะมันจะประกอบไปด้วยตัวเลขสัญลักษณ์แล้วก็ตัวอักขระด้วยก็คือเป็นที่อยู่ตรงนี้ notation เป็นค่าว่างหมายถึงว่าเราจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะที่อยู่เราสามารถกำหนดได้นี่คือการออกแบบโครงสร้างที่ดีมันสถาปัตยกรรมข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกถ้าเราออกแบบโครงสร้างดีการใช้งานของฐานข้อมูลก็จะมีความเสถียรตามไปด้วยนะคะองค์ประกอบที่2ก็คือการสร้างแบบจำลองและการออกแบบข้อมูลในตัวนี้เป็นการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ในเบื้องต้นตัวนี้สำคัญค่ะก็คือว่าฐานข้อมูลถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าผู้ใช้มีความต้องการใช้ฐานข้อมูลแบบไหนประเภทไหนเราต้องมีการไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการไปสัมภาษณ์ความต้องการสอบถามความต้องการสำรวจความต้องการจากผู้ใช้ก่อนแล้วก็นำความต้องการเหล่านั้นมาออกแบบเป็นฐานข้อมูลที่เราจะออกแบบแล้วก็นำไปใช้งานนะคะองค์ประกอบที่3ก็คือการจัดเก็บ
และการดำเนินงานของข้อมูลนะคะตัวนี้ก็คือเป็นการควบคุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของฐานข้อมูลในตารางแรกที่ให้ดูเมื่อกี้มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามการใช้งานหรือตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เราถูกจัดเก็บเข้าไปแล้วก็ฐานข้อมูลหรือว่าตารางที่เราสร้างขึ้นมาต้องสามารถเอาไปทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลหรือว่าในการเขียนโปรแกรมอื่นๆร่วมกันได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นการจัดเก็บแล้วก็การดำเนินงานซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องสำคัญเลยก็คือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลก็คือว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ในการเข้ามาใช้งานนะคะด้วยส่วนใหญ่แล้วการใช้งานฐานข้อมูลเหล่านี้จะมีการกำหนดสิทธิ์ไว้ในระดับของการเข้าถึงข้อมูลถ้าเป็นผู้ใช้ทั่วไปอาจจะมองเห็นได้แล้วก็ใช้งานได้ในฟังก์ชันที่เรากำหนดไว้ให้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ดูแลระบบก็อาจจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บางส่วนเข้าไปปรับแต่งได้เล็กน้อยตามความเหมาะสมแต่ถ้าเป็นผู้ออกแบบฐานข้อมูลจริงๆเลยสามารถเข้าถึงในส่วนของโครงสร้างของฐานข้อมูลแล้วก็เข้าไปปรับแต่งแก้ไขข้อมูลได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในการใช้งานของคนหลายๆกลุ่มเป็นหลายสิทธิเนี่ยค่ะก็ต้องมีการกำหนดลำดับชั้นในการเข้าถึงข้อมูลไว้ด้วยส่วนมากโดยปกติแล้วการเข้าถึงข้อมูลเราก็ใช้วิธีการยืนยันตัวตนเช่นการกำหนด username กำหนด password กำหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ต้องมีการอัปเดตหรือก็ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าช่องทางการโจมตีไซเบอร์ก็จะมีหลายแบบด้วยกันในองค์การที่เราเห็นกันได้ทั่วไปนะคะก็อย่างเช่นการเข้าถึงระบบได้จากระยะไกลคือการรีโมทนะคะเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังถูกรีโมทจากผู้ไม่ประสงค์ดีก็คือแฮกเกอร์นะอาจจะมาในรูปแบบของสแปมนะคะที่เราอาจจะเปิดดูเว็บไซต์ทั่วไปแล้วก็เผลอคลิกเข้าไปเพื่อทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยค่ะเข้ามาควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ของเราได้นะคะหรือว่าเป็นช่องโหว่ของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เราใช้แล้วก็พวกมัลแวร์แล้วก็อีเมลต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นช่องทางการโจมตีส่วนใหญ่มักจะพุ่งเป้ามาที่ผู้ใช้งานในองค์กรเป็นหลักนะคะองค์ประกอบต่อไปก็คือการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันข้อมูลที่ดีนอกจากว่าจะมีคุณภาพมีความทันสมัยมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัยแล้วนั้นนะคะข้อมูลนั้นควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถเอาไปใช้งานร่วมกันกับระบบงานหรือส่วนงานอื่นๆได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีฐานข้อมูลในกล่องสีแดงนะคะ DBMS ก็คือระบบจัดการฐานข้อมูลนะคะเรามีแผนกหรือว่าในองค์การที่ทำงานร่วมกันอยู่สมมติมี3แผนกแผนกบุคคลแผนกฝ่ายขายแล้วก็แผนกบัญชีทั้ง3แผนกนี้อาจจะเก็บข้อมูลไว้รวมกันที่ฐานข้อมูลหลักแล้วเมื่อต้องการใช้งานเราก็ดึงข้อมูลไปใช้เฉพาะส่วนที่แผนกหรือฝ่ายของตัวเองต้องการใช้นั่นหมายถึงว่าข้อมูลจะเก็บไว้ที่ศูนย์กลางเมื่อมีการปรับแต่งปรับปรุงแก้ไขของข้อมูลก็จะมีการอัปเดตในฐานข้อมูลกลางฐานข้อมูลเดียวเพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะไม่มีความซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็ทำให้ข้อมูลมีความบูรณภาพแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะคะต่อไปเรามาดูองค์ประกอบที่เป็นเอกสารและเนื้อหาเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ก็จะควรมีเขาเรียกว่ารูปแบบและลักษณะที่มันตรงกับความต้องการในการใช้งานลักษณะของเนื้อหาจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือเนื้อหาแบบมีโครงสร้างและเนื้อหาแบบไม่มีโครงสร้างเนื้อหาแบบมีโครงสร้างก็คือมีการกำหนดตัวของ metadata หรือว่าตัวของ meta tag ไว้นะคะเช่นตัวอย่างก็คือเรามีรูปภาพโมนาลิซาแล้วก็บอกว่ารูปภาพนี้ชื่อไตเติ้ลโมนาลิซาใครเป็นคนแต่งนะคะหัวเรื่องอะไรจัดเก็บไว้ที่ไหนคีย์เวิร์ดอะไรขนาดเท่าไหร่อันนี้คือเป็นเนื้อหามีโครงสร้างกำหนดไว้อย่างชัดเจนเนื้อหาแบบนี้เป็นเนื้อหาที่เมื่อเราเก็บไว้แล้วปุ๊บเนี่ยค่ะเก็บอย่างเป็นระบบการค้นก็ค้นหาได้ง่ายเรียกใช้ได้ง่ายนะคะแล้วก็เนื้อหาแบบไม่มีโครงสร้างคือเนื้อหาทั่วไปนะคะพวกข้อมูลบนไฮเปอร์เทคบนเว็บไซต์อันเนี้ยมันจะกระจัดกระจายนิดหน่อยนะคะองค์ประกอบต่อไปก็คือข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลหลักตัวนี้เป็น2ข้อมูลที่มีการทำงานเกี่ยวข้องกันเรามาดูข้อมูลหลักก่อนข้อมูลหลักก็คือข้อมูลที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนข้อมูลอ้างอิงเป็นข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูลหลักอีกทีนึงเพื่อให้เกิดการง่ายในการจัดเก็บง่ายในการใช้งานเช่นง่ายๆคือระบบรหัสไปรษณีย์นะคะเช่นถ้าเราบอกว่าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีอันนี้คือข้อมูลหลัก
นะคะส่วนข้อมูลอ้างอิงข้อมูลหลักนี้ก็คือรหัสไปรหัสไปรษณีย์เช่น

อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสก็คือ11000นะคะส่วนถ้าเป็นอำเภอปักเกร็ดนนทบุรีก็จะเป็น11120นั่นหมายถึงว่า112ตัวแรกเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลหลักของจังหวัดนนทบุรีแล้วตัวอีก3ตัวหลังเนี่ยค่ะแยกไปตามอำเภอนะคะนี่คือข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลหลักนะคะต่อไปเรามาดูคลังข้อมูลและ BI อันนี้ก็ทำงานร่วมกันเช่นเดียวกันคำว่าคลังข้อมูลก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีปริมาณมากๆไว้ด้วยกันเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่นะคะ BI ก็คือซอฟต์แวร์ที่เอาข้อมูลในคลังข้อมูลนี้ไปใช้นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าในรูปภาพเรามีคลังข้อมูลค่ะข้างล่างคือข้อมูลจากหลายแผนกเป็นสารสนเทศทั่วไปถูกจัดเก็บไว้ในคลังหรือว่า Data Warehouse แล้วก็เอาไปใช้โดยใช้ซอฟต์แวร์ก็เป็นพวกแดชบอร์ดพวกรีพอร์ตหรือว่ารายงานนะคะแล้วก็ตัวของ Metadata เหมือนที่พูดเมื่อกี้ที่เป็นลักษณะของเนื้อหาที่มีโครงสร้างก็คือ Metadata จะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นมีการกำหนดว่าอันนี้คือชื่อนะอันนี้คือผู้แต่งนะจัดเก็บไว้ที่ไหนสร้างขึ้นมาวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของคุณภาพของข้อมูลก็ต้องมีการวิเคราะห์ประเมินต่อเนื่องเมื่อเราวิเคราะห์หรือว่าตรวจสอบข้อมูลว่าคุณภาพของเราเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อเราพบข้อบกพร่องก็ต้องปรับปรุงทันทีนะคะหรือว่ามีข้อผิดพลาดก็ต้องแก้ไขทันทีเพราะฉะนั้นในตัวของคุณภาพข้อมูลต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ดูแลอย่างสม่ำเสมอนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องที่2ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของระบบฐานข้อมูลนะคะระบบฐานข้อมูลก็คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ประกอบไปด้วยตัวของฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมากับซอฟต์แวร์ที่เราออกแบบมาเพื่อจัดการข้อมูลที่เราสร้างไว้นะคะประโยชน์ของฐานข้อมูลก็คือว่าเราทำให้ข้อมูลสามารถใช้ร่วมกันได้แล้วก็ลดความซับซ้อนอันนี้คือประโยชน์หลักๆเลยคือลดความซับซ้อนนะคะในส่วนของสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลจะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันระดับที่1ก็คือเป็นสถาปัตยกรรมแบบ internal ก็คือแบบภายในนะคะแบบที่2คอนเซ็ปต์คือแบบแนวคิดแล้วก็แบบที่3ระดับที่3ก็คือเป็นระดับภายนอกคือแบบผู้ใช้กำลังใช้การกันทั่วไปนะคะก็คือเป็นการออกแบบที่ถ้าผู้ใช้ใช้งานจะมองเห็นในมุมมองของผู้ใช้ถ้ามุมมองของคนที่ดูแลก็จะเห็นในมุมมองอีกแบบหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นแอดมินหรือว่าผู้ดูแลระบบระดับล่างสุดก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดนะคะทีนี้ประเภทของระบบฐานข้อมูลนะคะแบบแรกก็คือผู้ใช้คนเดียวก็คือว่าเรามีคอมพิวเตอร์เพียงหนึ่งเครื่องแล้วก็มีผู้ใช้อยู่อาจจะหลายคนก็ได้เพียงแต่ว่าเราจะใช้ข้อมูลร่วมกันนะคะแต่ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลประเภทผู้ใช้คนเดียวนี้ก็คือว่ามันสะดวกต่อการจัดการเพราะมันง่ายมันไม่ซับซ้อนแต่มันมีปัญหาก็คือว่าเราใช้งานกันทีละคนเปลี่ยนกันใช้เพราะนั้นมันใช้ร่วมกันไม่ได้นะคะแบบที่2ผู้ใช้หลายคนแบบนี้ข้อดีก็คือว่าผู้ใช้ใช้งานร่วมกันได้มีคลังข้อมูลกลางอยู่1แห่งแล้วก็มีการแบ่งทรัพยากรในการใช้งานกันร่วมกันอันนี้คือผู้ใช้หลายคนนะคะอันที่3เป็นแบบรวมศูนย์รวมศูนย์ก็คือเรามีคลังข้อมูลอยู่ที่ศูนย์กลางแล้วผู้ใช้ที่อยู่นอกพื้นที่ก็เข้ามาดึงข้อมูลนี้ออกไปใช้นะคะก็คือเป็นระบบเหมือนที่เรายกตัวอย่างให้ดูว่ามี3แผนกอะค่ะแล้วก็มาดึงข้อมูลไปใช้ก็คือเป็นแบบรวมศูนย์นะคะแบบต่อไปคือแบบกระจายศูนย์นะคะกระจายก็คือว่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีฐานข้อมูลเป็นของตัวเองนะคะแบบนี้มันค่อนข้างมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็มันมีความในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งแต่ละเครื่องเนี่ยเราไม่รู้ว่าความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนจะถูกเจาะจะถูกแฮกเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าการประมวลผลทำได้ไวเนื่องจากแต่ละเครื่องไม่จำเป็นที่ต้องรอให้เครื่องศูนย์กลางหรือเครื่องแม่ขายเนี่ยค่ะทำการประมวลผลนะคะต่อไปจะเป็นฐานข้อมูลที่ใช้กับงานประจำงานประจำก็คืองานที่เราทำอยู่ซ้ำๆทุกๆวันนะคะเช่นเรามีร้านขายของทุกวันเราจะขายของเก็บข้อมูลว่าวันนี้เราขายอะไรออกไปบ้างขายได้กี่บาทสินค้าเหลือในคลังเท่าไหร่อันนี้คืองานประจำฐานข้อมูลตัวนี้เราใช้กับงานการปฏิบัติงานประจำเราเรียกเป็นระบบฐานข้อมูลเชิงรายการนะคะต่อไประบบที่2ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจฐานข้อมูลกลุ่มนี้เป็นการนำเอาข้อมูลจากอันเมื่อกี้ค่ะที่เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติงานประจำเอามาใช้ในการวิเคราะห์ก็คือเอาข้อมูลแต่ละวันเนี่ยมาสรุปเป็นรายงาน
เป็นยอดขายแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ละไตรมาสแล้วก็เอามาใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการขายวางแผนกลยุทธ์นะคะแล้วก็จะมีระบบฐานข้อมูลบนเว็บก็คือเป็นฐานข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะแต่เราออนไลน์บนเว็บเบสก็คือเข้าใช้งานบนเว็บไซต์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ฐานข้อมูลเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ข้อมูลในกลุ่มนี้เพียงแต่ว่าผู้ใช้ที่ใช้ฐานข้อมูลบนเว็บจะต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตถึงจะสามารถใช้งานฐานข้อมูลนี้ได้อาจจะผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านอินทราเน็ตก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นประเภทของฐานข้อมูลแต่ละอย่างที่พูดมามันก็จะเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ก็จะเหมาะกับงานที่มีความสำคัญมีงานหลายๆอย่างที่ต้องใช้งานร่วมกันเราก็จะเลือกใช้ฐานข้อมูลประเภทแบบรวมศูนย์แต่ถ้าเป็นฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์มันก็อาจจะเหมาะกับงานที่ไม่มีความซับซ้อนมากนักเป็นงานที่ไม่จำเป็นที่จะต้องประมวลผลงานร่วมกันอันนี้ก็เลือกใช้ได้เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ฐานข้อมูลแต่ละประเภทมันขึ้นอยู่กับองค์การแต่ละแห่งค่ะว่าเราจะเลือกใช้ฐานข้อมูลแบบไหนนะคะทีนี้ตัวของฐานข้อมูลเหล่านี้เนี่ยค่ะนักศึกษาเราอาจจะต้องลองดูนิดนึงนะคะว่าซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายซอฟต์แวร์หลายโปรแกรมที่เราใช้งานกันนะคะเพียงแต่ว่าเราจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนตามความต้องการตามวัตถุประสงค์ตามความพร้อมขององค์การหรือว่าใช้งานเป็นการส่วนตัวนะคะซอฟต์แวร์หลักๆที่เราใช้งานกันก็จะมีตัวของ Microsoft Access เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่อยู่ในชุด Microsoft Office เพราะนั้นจะเป็นชุดโปรแกรมที่ต้องซื้อมาติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันสามารถใช้งานแบบเป็นฐานข้อมูลเล็กๆได้ฐานข้อมูลในองค์การไม่ใหญ่ได้อันนี้คือ Accessนะคะอันที่2 Microsoft SQL Server จะเหมาะกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนมีจำนวนที่มากขึ้นเกินกว่าที่ Access จะเอาอยู่มีฟังก์ชันมีคำสั่งที่มากกว่านะคะแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปก็เป็นพวก Oracle แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีมากนะคะนี่คือเป็นตัวอย่างเบื้องต้นของตัวของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลนะคะก็หวังว่าการสรุปในหน่วยที่4ในวันนี้จะเป็นแนวทางในการศึกษาชุดวิชานี้เพิ่มเติมนะคะก็ขอให้เอาตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนหลายๆครั้งเพื่อความแม่นยำค่ะหน่วยที่5เป็นเรื่องของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับในเรื่องของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีพื้นฐานมาจากในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลค่ะนักศึกษาแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องดูว่าองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลนั้นมีอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลจะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบด้วยกันค่ะองค์ประกอบแรกก็คือส่วนที่เป็นผู้ส่งสารนะคะผู้ส่งสารจะเป็นบุคคลนะคะหรือเป็นตำแหน่งของคนที่ส่งผ่านข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลออกไปนะคะโดยในการส่งข้อมูลนี้เราจะเรียกเป็นการส่งสารหรือว่า message นะคะตัวของสารก็จะมีหลายรูปแบบค่ะอาจจะเป็นสารที่อยู่ในรูปของตัวเลขเป็นตัวอักษรเป็นรูปภาพนะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวก็มีหลายลักษณะด้วยกันนะคะส่วนสารนั้นจะถูกส่งออกไปตามสื่อหรือว่าช่องทางนะคะช่องทางก็จะมีมากมายหลายช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นสื่อมวลชนโทรทัศน์วิทยุนะคะสื่อหนังสือพิมพ์แล้วก็ช่องทางต่างๆนะคะแล้วก็ส่งไปยังผู้รับสารหรือว่า receiver นะคะตัวของผู้รับสารจะเป็นปลายทางขององค์ประกอบในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลค่ะนั่นหมายถึงว่าองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลนั้นจะมีทั้งหมดอยู่4องค์ประกอบด้วยกันนะคะแต่สำหรับการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เราจะมีองค์ประกอบเพิ่มเติมขึ้นมาอีก1องค์ประกอบค่ะก็คือในส่วนของโปรโตคอลนะคะเราจะมาไล่เรียงกันเลยนะคะองค์ประกอบที่1ที่เป็นเครื่องส่งก็เปรียบเทียบได้กับผู้ส่งสารนั่นเองนะคะก็อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่ตัวคนเพียงแต่อย่างเดียวนะคะในส่วนของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นี้องค์ประกอบที่1ที่เป็นเครื่องส่งก็อาจจะหมายความรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ในการส่งสารหรือว่าส่งข้อมูลนะคะตัวของผู้รับสารก็จะเป็นในส่วนของเครื่องรับก็อาจจะเป็นอุปกรณ์เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของสื่อหรือช่องทางการสื่อสารก็จะมีสื่อไฟฟ้าสื่อแม่เหล็กนะคะที่เป็นช่องทางแล้วก็สื่อแล้วก็จะมีอุปกรณ์
5เพิ่มเข้ามาก็คือ

ตคอลโปรโตคอลเราเรียกว่าเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางนะคะที่ทำให้เครื่องส่งแล้วก็เครื่องรับมีความเข้าใจที่ตรงกันเหมือนกับเป็นล่ามนะคะที่กำหนดมาตรฐานของเครื่องส่งว่ากรณีที่เครื่องส่งข้อมูลหรือว่าส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับนะคะข้อมูลที่ผู้ส่งออกไปอาจจะมีการเข้ารหัสอาจจะมีรูปแบบของภาษารูปแบบของคำสั่งที่ผู้รับอาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจนะคะโปรโตคอลจะมีหน้าที่ในการแปลงให้เป็นมาตรฐานที่ทั้งเครื่องส่งแล้วก็เครื่องรับสามารถเข้าใจได้ตรงกันนะคะนี่คือองค์ประกอบของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะทีนี้ต่อมาเราจะมาดูในส่วนของทิศทางในการส่งผ่านข้อมูลนะคะทิศทางในการส่งผ่านข้อมูลปกติแล้วเราจะแบ่งเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกก็คือการสื่อสารข้อมูลแบบทางเดียวหรือว่าซิมเพล็กซ์นะคะรูปแบบนี้จะเป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งหรือว่าเครื่องส่งทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะโดยที่จะมีฝ่ายรับหรือว่าผู้รับสารทำหน้าที่ในการรอรับสารลักษณะแบบนี้ผู้รับสารจะไม่สามารถที่จะตอบกลับข้อมูลคืนผู้ส่งสารได้นะคะตัวอย่างการสื่อสารข้อมูลแบบทางเดียวก็อย่างเช่นการสื่อสารโดยใช้วิทยุโทรทัศน์นะคะทิศทางการส่งผ่านข้อมูลแบบที่2เราเรียกว่าเป็นการสื่อสารข้อมูลแบบกึ่ง2ทิศทางหรือว่ากึ่ง2ทางนะคะเป็นการสื่อสารข้อมูลที่ทั้งฝ่ายส่งสารหรือว่าผู้ส่งสารเครื่องส่งสารสามารถที่จะส่งออกไปยังผู้รับสารหรือว่าเครื่องรับแล้วผู้รับหรือว่าเครื่องรับสามารถโต้ตอบข้อมูลกลับมายังผู้ส่งสารได้เพียงแต่ว่าในการโต้ตอบกันจะต้องเกิดขึ้นในคนละช่วงเวลากันก็คือยกตัวอย่างเช่นค่ะว่าในกรณีที่ผู้ส่งสารส่งข้อมูลออกไปยังผู้รับสารเมื่อผู้รับสารรับมาแล้วจะต้องรอก่อนนะคะแล้วเมื่อผู้ส่งสารส่งสัญญาณมาว่าสามารถที่จะตอบกลับข้อมูลได้ผู้รับสารถึงจะส่งข้อมูลกลับมาเราได้เป็นการโต้ตอบกันแบบเกิดขึ้นคนละช่วงเวลานะคะก็คือรอจังหวะที่เหมาะสมตัวอย่างการส่งผ่านข้อมูลแบบนี้ก็อย่างเช่นวิทยุสื่อสารนะคะหรือว่าอินเตอร์คอมนะคะทิศทางการส่งผ่านข้อมูลแบบที่3เราเรียกว่าเป็นการสื่อสารข้อมูลแบบ2ทางก็คือสามารถที่จะให้ผู้ส่งแล้วก็ผู้รับโต้ตอบระหว่างกันได้โดยที่ไม่ต้องหยุดรอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้สัญญาณนะคะตัวอย่างของการส่งผ่านข้อมูลแบบนี้ก็อย่างเช่นการคุยโทรศัพท์นะคะการโต้ตอบแบบทันทีทันใดได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยุดรอนะคะนี่คือทิศทางทั้ง3ทิศทางนะคะต่อไปเราจะมาดูคำศัพท์ที่นักศึกษาควรจะรู้จักเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ค่ะคำศัพท์หลักๆก็จะแบ่งเป็น4คำด้วยกันนะคะคำที่1คือคำว่า bandwidthนะคะ bandwidth จะถือว่าเป็นหน่วยวัดช่วงความกว้างที่สัญญาณในระบบการสื่อสารสามารถใช้งานได้ง่ายๆก็คือเป็นความกว้างของแถบคลื่นความถี่นั่นเองนะคะนั่นหมายถึงว่ายิ่ง bandwidth สูงเท่าไหร่การรับส่งข้อมูลเข้าออกก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะคำที่2คือคำว่า throughput นะคะ throughput เป็นอัตราเฉลี่ยของความสำเร็จในการที่จะส่งผ่านข้อมูลหรือว่าการลำเลียงข้อมูลจากต้นทางหรือว่าผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารนะคะการลำเลียงข้อมูลนี้จะกระทำบนช่องทางการสื่อสารต่างๆนะคะโดยเรามีหน่วยในการวัดนะคะเป็นบิตต่อวินาทีนะคะคำศัพท์ที่3คือคำว่าบิตเรทนะคะเป็นจำนวนข้อมูลของบิตในระบบการสื่อสารแบบดิจิทัลนะคะระบบการสื่อสารแบบดิจิทัลจะมีบิตที่เป็นสัญญาณในการส่งข้อมูลบิตจะมีค่าอยู่2ค่าด้วยกันก็คือค่า0กับค่า1นะคะบิต0นะคะก็ถือว่าเป็นค่าเหมือนกับว่าเราเป็นค่าลบคือปิดนะคะบิต1คือค่าบวกก็คือเปิดนะคะแล้วก็ในการสื่อสารของบิตเรทนั้นจะแบ่งช่วงเวลาเป็น1วินาทีนะคะแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งก็คือว่าบอดเรทนะคะหรือว่าบาวเรทตัวนี้จะเป็นช่วงเวลาที่วินาทีเกิดการเปลี่ยนของสถานะของสัญญาณภายในช่องสัญญาณนะคะจากบิต0เป็นบิต1หรือว่าจากบิต1เป็นบิต0นั่นเองช่วงเวลาตัวนี้ก็มีอัตราวัดเป็นวินาทีเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูส่วนของสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสัญญาณที่ใช้จะมีอยู่2สัญญาณด้วยกันหลักๆนะคะนี้จำง่ายแล้วก็นักศึกษาคิดว่าน่าจะ

แบ่งได้ไม่ยากมันจะมีความแตกต่างของมันอยู่นะคะสัญญาณแบบที่1คือสัญญาณ analogนะคะ analog เป็นสัญญาณไฟฟ้าค่ะที่ลักษณะของคลื่นสัญญาณเหมือนที่อยู่ในรูปภาพนะคะก็คือจะแบ่งช่วงคลื่นต่อเนื่องตามลักษณะของข้อมูลที่เปลี่ยนไปโดยคลื่นเหล่านี้มันจะต่อเนื่องกันเพียงแต่ว่าความถี่ก็คือความของช่วงคลื่นอาจจะแคบอาจจะกว้างต่างกันความสูงของคลื่นจะสูงจะต่ำก็แล้วแต่สัญญาณที่ส่งไปเช่นเดียวกันนะคะลักษณะของข้อมูลที่ส่งเป็น analog ก็อย่างเช่นข้อมูลเสียงนะคะเรื่องของข้อมูลที่เป็นวิทยุหรือว่าโทรศัพท์นะคะเป็นแอนะล็อกนะคะสัญญาณแบบที่2คือดิจิทัลนะคะลักษณะของคลื่นดิจิทัลเนี่ยค่ะจะแตกต่างกับตัวของแอนะล็อกก็คือตัวของคลื่นเราจะแบ่งเป็นช่วงคลื่นเหมือนกับกล่องนะคะตามที่อยู่ในรูปภาพนะคะตัวของสัญญาณดิจิทัลจะมีลักษณะของค่าอยู่2ค่า2สถานะก็คือ0กับ1นะคะเป็นสัญญาณไฟฟ้านะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาสังเกตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนะคะเราจะใช้ตัวของบิต0กับ1เนี่ยค่ะแทนค่าของคำว่าเปิดแล้วก็ปิดอย่างที่บอก0ก็คือค่าปิด1ก็คือค่าเปิดนะคะถ้าดูในรูปภาพวงกลมตัวนี้เราจะเห็นในปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดว่าปุ่ม power ของรีโมทคอนโทรลหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จะมีกลมๆอยู่นี่คือแทนบิต0แล้วก็จะมีขีดเล็กๆอันนี้คือแทนบิต1แทนค่าว่ากดตัวนี้ก็ปิดกดตัวนี้ก็เปิดนั่นเองนะคะลักษณะของสัญญาณดิจิทัลจะมีการรบกวนของสัญญาณที่น้อยกว่าแอนะล็อกก็คือการใช้ในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเรานิยมใช้การส่งสัญญาณแบบดิจิทัลเป็นหลักนะคะต่อไปเราจะมาดูในส่วนของการรับส่งสัญญาณค่ะการรับส่งสัญญาณก็จะแบ่งเป็น1การรับส่งแบบเบสแบนด์นี่เคยได้ยินนะคะก็คือเป็นการส่งสัญญาณในรูปแบบของสัญญาณดิจิทัลนะคะเบสแบนด์ลักษณะก็คือตามที่อยู่ในรูปภาพจะเป็นการส่งสัญญาณในช่องทางหรือว่าทิศทางเดียวนะคะก็คือการส่งสัญญาณทีละช่องทางนะคะเหมาะสมกับการส่งข้อมูลในระยะที่ไม่ไกลมากสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าส่งข้อมูลในระยะทางไกลๆค่ะจะทำให้สัญญาณเกิดความผิดเพี้ยนความไม่ครบถ้วนของสัญญาณเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็จะนิยมส่งสัญญาณที่เป็นสัญญาณในระยะสั้นแล้วก็เป็นสัญญาณดิจิทัลนะคะแต่ข้อดีก็มีค่ะเนื่องจากว่าส่งในระยะสั้นระยะไกลการส่งข้อมูลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะแบบที่2เป็นการรับส่งแบบบรอดแบนด์เคยได้ยินคำว่า broadband internet เนาะคำนี้ก็คือเป็นการส่งสัญญาณในรูปของสัญญาณ analog analog พบมากในโทรศัพท์ใช่ไหมคะในวิทยุลักษณะเป็นคลื่นกระแสไฟฟ้านะคะตัวของ broadband เหมาะกับการส่งข้อมูลหรือว่าใช้กับการส่งสัญญาณในระยะไกลนะคะเนื่องจากว่าการรับส่งสัญญาณของ broadband สามารถรับส่งได้หลายๆช่องทางในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ในช่องความถี่ที่ต่างกันด้วยแล้วก็จะไม่เกิดข้อจำกัดในเรื่องของความทับซ้อนของช่องสัญญาณเพราะฉะนั้นในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องเลือกใช้ว่าลักษณะของข้อมูลแบบไหนที่ส่งแบบเบสแบนด์หรือว่าแบบบรอดแบนด์นะคะต่อไปเรามาดูวิธีนะคะวิธีการในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลนะคะวิธีแรกเราเรียกว่าเป็นการสื่อสารด้วยวิธีการขนานนะคะวิธีการแบบนี้ก็คือการส่งข้อมูลดิจิทัลก็คือเป็นอะไรคะ0แล้วก็1ก็คือแบ่งเป็นบิตนะคะลักษณะแบบนี้คือการสื่อสารพร้อมกันโดยการใช้สายสัญญาณเป็นชุดนะคะหรือว่าเป็นการส่งสัญญาณแบบที่ถ้าเรามีข้อมูลอยู่จำนวนเท่าไหร่ในการที่จะส่งเราจำเป็นต้องใช้สายสัญญาณจำนวนเท่ากับข้อมูลที่เราจะส่งยกตัวอย่างเช่นเราจะส่งข้อมูลออกไปอยู่8บิตนะคะตามรูปภาพนะคะเนี่ยค่ะคือบิต1บิต0ผู้ส่งออกไปยังผู้รับนะคะทั้งหมดอยู่8บิตต้องใช้สัญญาณทั้งหมดอยู่8ชุดหรือว่า8เส้นนะคะลักษณะของการส่งแบบนี้ค่ะเราจะใช้สัญญาณนาฬิกาอันเดียวกันก็คือส่งออกไปพร้อมๆกันทั้ง8บิตจะออกพร้อมกันและถึงปลายทางยังผู้รับในเวลาเดียวกันนะคะข้อดีของการส่งสัญญาณด้วยวิธีการขนานก็คือว่ามีความเร็วสูงเนื่องจากไม่ต้องรอนะคะแต่ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะเราใช้สายสัญญาณอยู่8เส้นก็คือจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการติดตั้งสายสัญญาณนะคะลักษณะตัวอย่างของการส่งข้อมูลแบบขนานก็อย่างเช่นการติดการเชื่อมต่อ

0: หว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์หรือว่าเครื่องปรินเตอร์ที่ใช้พอร์ตแบบพาราเรียลก็คือเป็นพอร์ตกว้างๆนะคะแล้วก็มีการส่งสัญญาณออกไปแบบหลายๆบิตในเวลาเดียวกันนะคะวิธีการสื่อสารแบบที่2คือการสื่อสารด้วยวิธีการอนุกรมอันนี้ก็คือเป็นคนละด้านกับแบบขนานนะคะก็คือเป็นการสื่อสารออกไปทีละ1บิตนะคะต่อเนื่องกันยกตัวอย่างเช่นว่าเราส่งข้อมูลไปจะส่งไป8บิตแต่เราต้องรอส่งออกไปทีละ1เมื่อ1เสร็จ2ก็จะตามไป3ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8เพราะฉะนั้นการส่งแบบอนุกรมเราใช้สายสัญญาณเพียงแค่1เส้นข้อดีก็คือประหยัดสายสัญญาณนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะคะแต่ก็มีข้อจำกัดค่ะก็คือเป็นในเรื่องของความเร็วในการส่งข้อมูลเนื่องจากว่าเราไม่สามารถส่งไปพร้อมกันได้ทั้งหมด8บิตนะคะก็ต้องรอกว่าที่ผู้ส่งจะส่งข้อมูลออกไปอย่างผู้รับนะคะยกตัวอย่างเช่นการส่งสัญญาณโดยใช้โมเด็มนะคะโมเด็มเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณจากสัญญาณแอนาล็อกให้เป็นดิจิทัลแล้วก็แปลงสัญญาณจากดิจิทัลให้เป็นแอนาล็อกเนื่องจากว่าการส่งสัญญาณโดยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเราใช้ดิจิทัลเป็นหลักแต่การส่งสัญญาณแบบสายสัญญาณโทรศัพท์จะเป็นแอนาล็อกเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแปลงสัญญาณโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นตัวของโมเด็มนะคะทีนี้ก็ต่อเนื่องกันที่ในเรื่องของวิธีการสื่อสารนะคะวิธีการสื่อสารจะแบ่งเป็น2วิธีการด้วยกันนะคะวิธีการแรกก็คือการสื่อสารด้วยวิธีอนุกรมแบบซิงโครนัสซิงโครนัสก็คือการเชื่อมต่อนะคะมีการเชื่อมโยงอยู่นะคะการเชื่อมต่อแบบซิงโครนัสจะมีประสิทธิภาพที่สูงนะคะเนื่องจากว่าเป็นวิธีการสื่อสารที่อุปกรณ์หรือว่าผู้ส่งข้อมูลจะส่งข้อมูลไปยังผู้รับนะคะโดยมีการแบ่งช่องสัญญาณของการส่งนะคะข้อมูลออกไปการส่งข้อมูลแบบนี้ก็เป็นแบบดิจิทัลเหมือนกันก็คือบิต0101เนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่าในการส่งข้อมูลออกไปจะเป็นการส่งข้อมูลแบบต่อเนื่องโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกสังเกตว่าในรูปภาพนะคะจะไม่มีช่องว่างระหว่างเฟรมที่1เฟรมที่2 3แล้วก็4จะต่อเนื่องกันไปเลยนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราส่งข้อมูลแบบนี้นะคะที่แบ่งเป็นเฟรมนะคะใน1เฟรมก็จะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมดอยู่8บิตก็คือทั้งหมดอยู่8ตัวนะคะเพราะว่า8บิตมีค่าเท่ากับ1ไบต์ก็คือ1อักขระ1ตัวอักษรนะคะก็เป็นวิธีการส่งที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมีความเร็วแล้วก็ความคงที่ในการส่งข้อมูลสูงมากๆนะคะเนื่องจากว่าไม่มีบิตพิเศษตัวอย่างเช่นการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะสำหรับการสื่อสารวิธีการที่2คือการสื่อสารแบบ asynchronous async ก็คือไม่ได้มีการเชื่อมต่อกันแบบต่อเนื่องนะคะแต่จะมีการขั้นนะคะจะมีการขั้นลักษณะของการส่งแบบมีที่มีการขั้นเราจะเรียกกล่องเมื่อกี้ครูอาจารย์เรียกว่าเฟรมเนาะตอนนี้เราจะเรียกว่าเป็นบล็อกนะคะใน1บล็อกมีส่วนที่เป็นบิตเริ่มต้นกับบิตสิ้นสุดนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นที่อยู่ตรงหัวแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นบิตที่เราจะใช้ส่งอยู่ทั้งหมดอยู่8บิตแล้วก็จะมีบิตสิ้นสุดแล้วจะต้องมีช่องว่างอะค่ะในการส่งข้อมูลนะคะตัวของช่องว่างนี้จะเป็นตัวกำกับว่าลักษณะของการแบ่งบล็อกนะคะมีการแบ่งท่อนนี้ว่านี่คือ1ช่อง1อักขระ1ไบต์นะคะก็ยังส่งต่อไปวิธีการส่งแบบนี้จะมีข้อดีก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณจะย่อมยาวกว่าการส่งแบบซิงโครนัสนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ปานกลางไม่สูงมากถ้าเทียบกับแบบซิงโครนัสนะคะแล้วก็ลักษณะการส่งแบบนี้นะคะผู้รับผู้ส่งไม่จำเป็นต้องใช้สัญญาณนาฬิกาเดียวกันแล้วก็ผู้ส่งจำเป็นที่ต้องแจ้งผู้รับให้รอรับข้อมูลก่อนว่าตอนนี้กำลังส่งข้อมูลออกไปให้ผู้รับรอรับข้อมูลนะคะแล้วก็เมื่อผู้รับรอรับข้อมูลแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องเอาข้อมูลที่ได้รับมาไปแปลงให้มันเป็นไบต์อีกทีนึงนะคะนี่คือวิธีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะต่อมาเราจะมาดูในส่วนขององค์การมาตรฐานตัวนี้สาอาจจำเป็นต้องใช้ความจำนิดนึงนะคะถ้าเราอ่านในเอกสารประกอบการสอนนะคะหลักๆแล้วองค์การที่มีความเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีแยกเป็น3ส่วน นะคะส่วนแรกก็จะเป็นองค์การมาตรฐานระดับประเทศส่วนที่2จะเป็นองค์การมาตรฐานระดับนานาชาติแล้วก็ส่วนที่3เป็นองค์การมาตรฐานระดับวิชาชีพนะคะสำหรับองค์การมาตรฐานระดับประเทศก็จะมีสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกันหรือว่า NC นะคะ NC ทำหน้าที่ประสานระหว่างองค์กรที่กำหนดมาตรฐานต่างๆก็คือเป็นหน่วยงานในการประสานงานนั่นเองถ้าจะให้เราจำง่ายๆนะคะอันที่2เป็นองค์การมาตรฐานระดับนานาชาติก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกก็คือCCITT นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ITU เดี๋ยวตัวเต็มเราไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารนะคะแล้วก็จะมีองค์การนี้ค่ะที่จำเป็นต้องรู้จักก็คือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานหรือว่า ISO หรือว่า ISO นะคะ ISO เป็นองค์การที่ทำหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานสากลระดับนานาชาติในการสื่อสารข้อมูลโดยมาตรฐานที่สำคัญก็คือ OSI model นะคะตัว OSI model เป็นโมเดลที่เราใช้ในการอ้างอิงสำหรับระบบการสื่อสารนะคะไม่ว่าในปัจจุบันเราจะมีการใช้ตัวของ TCP/IP ที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารหรือเป็นมาตรฐานนะคะแต่ว่า TCP/IP ก็มีพื้นฐานหรือว่ามีแนวคิดต้นแบบมาจากตัวของ OSI model นะคะตัวของ OSI model นะคะจะทำให้เราสามารถที่จะมองภาพกว้างของการทำงานในระบบเครือข่ายแต่ละส่วนได้นะคะซึ่งก็จะมีการแบ่ง OSI model เป็นทั้งหมดอยู่เป็นชั้นนะคะก็คือเป็นเลเยอร์ก็คือแบ่งเป็น7ชั้นหรือว่า7เลเยอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะองค์การมาตรฐานระดับวิชาชีพนะคะส่วนนี้จะเป็นสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือบางหน่วยงานบางตำราอาจจะเรียกว่าเป็นสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติหรือว่า IEEE นะคะนี่เป็นองค์การที่กำหนดมาตรฐานอนุกรมนะคะก็คือ IEEE 802ทุกคนต้องรู้จักนะคะยกตัวอย่างที่เรารู้จักแล้วก็เราได้ใช้งานกันนะคะตัวของมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานในการทำงานของระบบเครือข่ายเช่น IEEE 802.11 เป็นมาตรฐานสำหรับระบบเครือข่ายไร้หรือว่า Wi-Fi นะคะส่วนมาตรฐาน IEEE 802.3 เป็นมาตรฐานของเครือข่ายแบบใช้สายก็คืออีเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวสำหรับในเรื่องต่อไปเรามาต่อกันในช่วงที่2ค่ะ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
0: ค่ะมาต่อกันในช่วงที่2นะคะสำหรับองค์การมาตรฐานด้านอินเทอร์เน็ตที่นักศึกษาควรจะรู้จักก็จะมีอยู่หลักๆอยู่5หรือว่า6องค์การด้วยกันนะคะเราจะมาดูองค์การแรกนะคะองค์การแรกก็คือสมาคมอินเทอร์เน็ตหรือว่า ISOCนะคะ ISOC ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาการนโยบายโดยทั่วไปของทางด้านอินเทอร์เน็ตนะคะแต่สำหรับ IAB จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ดูแลด้านเทคนิคให้กับ ISOC แล้วก็ทำหน้าที่ในการตีพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวกับการกำหนดหมายเลขเพื่อใช้ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สำหรับ IESG นะคะมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานโปรโตคอลให้กับการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะคะส่วน IRSG ก็จะทำหน้าที่ในการวิจัยด้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการอินเทอร์เน็ตในอนาคตนะคะแล้วก็หน่วยงานนี้ต้องจำชื่อให้ได้นะคะ IANA หรือว่า ICANN นะคะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกำหนดหมายเลข IP address ให้กับคอมพิวเตอร์นะคะ IP address เป็นหมายเลขที่เราใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ายโดยประกอบไปด้วยตัวเลข4ชุดที่ไม่ซ้ำกันนะคะแล้วก็หน่วยงานที่6ก็จะเป็นศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยนี่เป็นของประเทศไทยหรือว่า THNIC นะคะ THNIC ทำหน้าที่ในการดูแลระบบทะเบียนแล้วก็การให้บริการจดโดเมนภายในประเทศก็คือโดเมนที่มีนามสกุล .th หรือว่า .thai นั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นชุดของเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า1เครื่องรวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะคะโดยที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นซอฟต์แวร์สารสนเทศหรือว่าฮาร์ดแวร์นะคะ ตัวของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะมีวัตถุประสงค์หลักๆก็

คือว่า1ช่วยให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้จากระยะไกลยกตัวอย่างเช่นพนักงานในแผนกงานสามารถเรียกดูข้อมูลข้ามแผนกได้นะคะหรือว่าพนักงานทำงานอยู่ต่างสาขาคนละจังหวัดสามารถเรียกดูข้อมูลระหว่างกันได้ติดต่อสื่อสารงานระหว่างกันได้นะคะอันที่สองคือเป็นการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทรัพยากรในที่นี้ก็อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์เป็นซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นสารสนเทศต่างๆที่สามารถใช้งานร่วมกันนะคะแล้วก็สามารถแบ่งปันกันได้ผ่านการเชื่อมต่อบนระบบเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องพิมพ์หรือว่าปรินเตอร์ร่วมกันในสำนักงานการใช้อุปกรณ์เครื่องสแกนเนอร์ร่วมกันนะคะส่วนที่3ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบเครือข่ายช่วยให้การสื่อสารข้อมูลทำได้อย่างทั่วถึงแล้วก็สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกันได้โดยการติดตั้งไว้ที่เครื่องแม่ขายเพียงเครื่องเดียวนี่ก็ถือเป็นวัตถุประสงค์แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นประโยชน์นะคะประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็จะเหมือนเป็นการตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์นะคะอันที่1ก็คือว่าช่วยให้การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและเป็นการทำให้การทำงานในหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์นะคะสำหรับการทำงานทางไกลหรือว่าการเชื่อมต่อระยะไกลก็สามารถทำให้เป็นการเข้าถึงและเป็นการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมการผ่านฐานข้อมูลของหน่วยงานแล้วก็สามารถที่จะสำรองข้อมูลไว้ใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะโดยการเชื่อมต่อแล้วก็เข้าถึงฐานข้อมูลนะคะต่อมาเราจะมาดูองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เราจะแบ่งเป็น4องค์ประกอบใหญ่ด้วยกันนะคะองค์ประกอบแรกก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ในที่นี้เราจะหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องแม่ข่ายนะคะหรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหลักเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลไว้เป็นลักษณะของการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการนะคะเช่นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศมีหน่วยประมวลผลหน่วยความจำแล้วก็ส่งข้อมูลต่อไปยังเครื่องลูกข่ายหรือว่าเครื่องเทอร์มินอลที่เชื่อมต่อนะคะองค์ประกอบที่2ก็คืออุปกรณ์เครือข่ายนะคะอุปกรณ์เครือข่ายก็ยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือว่า NIC NIC นะคะใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณของระบบเครือข่ายตัวของอุปกรณ์ที่เป็นโมเด็มใช้ในการแปลงสัญญาณแล้วก็ฮับใช้ในการเชื่อมต่อหรือว่าแยกสายสัญญาณนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีองค์ประกอบที่3ก็คือช่องทางในการสื่อสารก็คือเป็นสื่อกลางหรือว่าเป็นเส้นทางที่ใช้เป็นทางผ่านในการรับส่งข้อมูลนะคะตัวอย่างของช่องทางในการรับส่งข้อมูลเช่นสายโทรศัพท์แบบสายคู่ตีเกลียวหรือว่าสายคู่บิดเกลียวแบบ UTP แบบ STP ก็คือแบบมีฉนวนหุ้มหรือไม่มีฉนวนหุ้มหรืออาจจะเป็นสายโคแอ็กเชียลก็คือสายทองแดงแล้วก็จะมีสายใยแก้วนำแสงรวมไปถึงสัญญาณไร้สายที่เป็นสัญญาณไมโครเวฟหรือว่าสัญญาณดาวเทียมต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงองค์ประกอบที่4นะคะโปรแกรมควบคุมการสื่อสารยกตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในการจัดการระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้นะคะนี่คือตัวอย่างขององค์ประกอบนะคะก็จะมีอุปกรณ์เครือข่ายที่เชื่อมโยงอยู่กับเครื่องลูกข่ายแล้วก็จะมีสายสัญญาณที่เป็นช่องทางการสื่อสารแล้วก็จะมีเครื่องแม่ข่ายนะคะมาดูประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทที่1นะคะพิจารณาจากอาณาเขตหรือพื้นที่อาณาบริเวณในการให้บริการอันแรกคือเครือข่ายแพนนะคะแพนเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กในรัศมี 10-15 เมตรลักษณะของเครือข่ายแพนส่วนใหญ่จะเป็นการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi หรือว่า Bluetooth เป็นหลักนะคะนี่คือจุดเด่นนะคะเช่นการใช้สมาร์ทโฟนเป็นฮอสปอตในการกระจายสัญญาณออกไปยังอุปกรณ์เครื่องอื่นๆหรือว่าใช้โน้ตบุ๊กนะคะในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ไร้สายของสำนักงานหรือว่าของการใช้งานส่วนบุคคลนะคะประเภทที่2ก็คือเครือข่ายแลนนะคะแลนเป็นเครือข่ายเฉพาะบริเวณนะคะมีอาณาบริเวณใกล้เคียงกันในตึกเดียวกันนะคะในอาคารเดียวกันหรือใกล้เคียงกันติดกันที่ไม่กว้างมากนักไม่เกิน100เมตรนะคะก็ใช้ระบบเครือข่ายแบบที่2จะเป็นมักส่วนใหญ่นะคะมันจะเป็นการเชื่อมต่อแบบสัญญาณแบบใช้สายสัญญาณนะคะเครือข่ายประเภทที่3ก็คือเครือข่ายแมนนะคะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในเมืองก็คือกว้างกว่าแลนแต่ไปไม่ถึงประเทศนะคะ

ช่นกรุงเทพและปริมณฑลหรือว่าในตามหัวเมืองที่อยู่ในอนาบริเวณที่ไม่ห่างกันมากนักนะคะเป็นลักษณะของเป็นกิโลเมตรนะคะ50กิโลเมตร30กิโลเมตรนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเครือข่ายแวน Wide Area Network เป็นเครือข่ายค

0: ต่อมาเราจะดูประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งตามรูปแบบของสายเชื่อมโยงหรือว่าโทโปโลจีนะคะแบบที่1ก็คือเครือข่ายแบบดาวหรือแบบนี้จะเห็นว่าเราจะมีตัวจุดศูนย์กลางเป็นเครื่องแม่ข่ายนะคะแล้วก็กระจายสัญญาณออกไปยังเครื่องลูกข่ายเครือข่ายแบบดาวเป็นเครือข่ายที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันในการเชื่อมต่อสายสัญญาณนะคะแบบที่2คือแบบวงแหวนก็คือเราจะไม่มีเครื่องศูนย์กลางนะคะแต่จะเป็นการวนต่อไปเรื่อยๆทุกๆเครื่องจะทำหน้าที่ในการรับสัญญาณหากไม่ใช่ก็จะทวนสัญญาณต่อออกไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะคะแบบที่3คือแบบบัสแบบนี้จะเป็นการเชื่อมต่อที่ง่ายนะคะแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมากนะคะเป็นการเชื่อมต่อแบบเส้นตรงแล้วก็ข้อมูลจะส่งสัญญาณร่วมกันภายในสายสัญญาณนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับสัญญาณคือเครื่องที่มี address หรือมีที่อยู่ตรงกับข้อมูลที่ถูกส่งออกมานะคะต่อไปเป็นเครือข่ายแบบต้นไม้ก็คือแบบลำดับชั้นก็คือจะมีรากเป็นศูนย์กลางเนาะแล้วก็มีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปคล้ายๆกับต้นไม้นะคะเมื่อเรามาดูประเภทที่3เราจะเห็นว่าเป็นการพิจารณาตามหน้าที่นะคะแบบแรกก็คือเครือข่ายแบบ peer to peer ก็คือเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องขึ้นไป1เครื่องไปถึงเครื่องที่2นะคะเครื่องที่3ไปถึงเครื่องที่4นะคะแบบนี้เป็นการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันที่อยู่ในเครือข่ายนะคะแบบที่2คือเป็นแบบแม่ข่ายแล้วก็ลูกข่ายอันนี้จะมีเครื่องแม่เก็บข้อมูลอยู่ที่ศูนย์กลาง1ที่1แห่งแล้วก็กระจายออกไปยังเครื่องลูกข่ายที่มีการเชื่อมต่ออาจจะอยู่เป็นระยะใกล้หรือเป็นระยะไกลก็แล้วแต่นะคะที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับบริการข้อมูลถูกเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่ายถ้าเครื่องแม่มีปัญหาเครื่องลูกก็ใช้งานไม่ได้นะคะทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของความรักษาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงใน3ประเด็นคือการรักษาความลับความครบถ้วนของข้อมูลแล้วก็ความพร้อมใช้นะคะนักศึกษาต้องดูนิดนึงค่ะว่าในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะคะนักวิชาการหรือว่านักวิจัยได้ทำการศึกษาแล้วก็มีการได้ข้อสรุปมาว่ากว่า 85% ของปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์เกิดมาจากบุคลากรภายในองค์การเองการเปิดเว็บไซต์ที่มีความไม่ปลอดภัยการรับอีเมลขยะรับอีเมลสแปมนะคะก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของภัยคุกคามนะคะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบแพสซีฟก็คือเป็นการโจมตีโดยที่ภัยคุกคามนั้นหรือว่าตัวของสแปมสปายแวร์จะเข้ามาควบคุมหรือว่าเข้ามาดูการรับส่งข้อมูลการจราจรการใช้งานคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายของเราหรือเป็นการโจมตีแบบแอคทีฟก็คือเป็นการเข้ามาแล้วสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลในระบบเครือข่ายนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกลุ่มของผู้ใช้บริการการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงนะคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นการใช้โทรทัศน์วงจรปิดหรือว่าใช้การเข้ารหัสหรือว่าไฟวอลนะคะนี่คือลักษณะของการทำงานของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับการบรรยายในวันนี้นะคะจะเป็นหน่วยที่6นะอินเทอร์เน็ตนะคะชุดวิชาสารสนเทศสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะในหน่วยที่6นะคะเราจะพูดใน3หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกจะเป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหัวข้อที่2จะเป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับ World Wide Webแล้วหัวข้อที่3จะเป็นในเรื่องของการประยุกต์อินเทอร์เน็ตเราจะเริ่มต้นดูในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะสำหรับในหัวข้อของความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเราจะพูดใน2เรื่องย่อยด้วยกันนะคะเรื่องแรกจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตแล้วก็อีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องของการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็ปัจจุบันเราใช้อินเทอร์เน็ตกันอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ควรจะรู้ว่าที่มาที่ไปของอินเทอร์เน็ตนี้เป็นอย่างไรบ้างเรามาดูในการกำเนิดของอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะเวลาที่เราอ่านในเรื่องของความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตเราจะเจอคำว่าอาพาเน็ตนะคะในส่วนของอาพาเน็ตเนี่ยจะเป็นเครือข่ายนะคะเครือข่ายอาพาเน็ตจะเป็นถือว่าเป็นเครือข่ายเริ่มแรกเลยนะคะซึ่งต่อมาก็จะเป็นถูกพัฒนาจนเป็นปัจจุบันก็จะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับ

คำต่อไปนะคะจะเจอคำว่า NSF นะคะ NSF Net นะคะสำหรับเครือข่ายหลักนะคะที่เปิดบริการเริ่มต้นเลยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายจะมีชื่อว่า NSF นะคะสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าเราจะเห็นว่าเวลาเราใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีที่อยู่นะคะจะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจดทะเบียนที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อให้การเดินทางของข้อมูลเนี้ยเดินทางได้อย่างถูกต้องไปในเส้นทางที่ถูกต้องนะคะอินเตอร์นิกเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจดทะเบียนนะคะสำหรับในบริการรับจดทะเบียนนี้ต่อมาก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานเรียกว่า ICANN นะคะสำหรับในเรื่องของพัฒนาการที่สำคัญของอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็มาดูในตอนเริ่มต้นการขยายและเติบโตของเครือข่ายก่อนนะคะอย่างที่ได้ให้ข้อมูลกับนักศึกษาไปแล้วว่า NSF นะคะเริ่มต้นก็ได้ลงนามในเรื่องของข้อตกลงความร่วมมือในการเข้าบริหาร NSF Net นะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่ออินเทอร์เน็ตขยายตัวมากขึ้นนะคะก็จะมีในเรื่องของการทำธุรกรรมในเรื่องของการบริการเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะคะเครือข่ายหลักของสหรัฐอเมริกาก็จึงได้ดำเนินการโดยภาคเอกชนและต่อมาก็จะกลายเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับการกระจายตัวของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตข้อมูลที่ให้นักศึกษาดูในสไลด์นี้นะคะเป็นข้อมูลในเดือนธันวาคมปี2560นะคะที่ผ่านมาในเรื่องสถิตินะคะนี่เราได้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต World Stat นะคะข้อมูลบอกให้เราเห็นได้ชัดว่าในทวีปเอเชียถือว่าเป็นทวีปที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดถ้าคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คิดประมาณ 48.7นะคะเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดถ้าในเอเชียเราก็จะเห็นว่าประเทศที่ใหญ่ก็คือประเทศจีนก็จะเป็นประเทศนะคะที่มีประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลให้เราเห็นว่าการกระจายตัวของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในทวีปเอเชียนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราพูดถึงในเรื่องของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและการประยุกต์อินเทอร์เน็ตนะคะเราลองคิดไปบางคนอาจจะไม่คุ้นนะคะว่าสมัยก่อนตอนเริ่มต้นของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเราก็จะเน้นในเรื่องแค่ข้อความเท่านั้นนะคะเรียกว่าเป็นเทคโหมดตรงนี้ถ้าเราพูดถึงข้อความการส่งข้อความนี้ก็อาจจะทำให้ไม่สะดวกในการใช้งานนะคะเพราะว่ามีแต่ข้อความส่งมาเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของเว็บไซต์มีในเรื่องของ World Wide Web ก็จะมี Search Engine ให้เราสามารถค้นหาข้อมูลนะคะพัฒนาการก็จะเริ่มเปลี่ยนมาจนมีเครือข่ายสังคมที่พวกเราคุ้นก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือพวก Facebook นะคะแล้วจากนั้นก็มีในเรื่องของการใช้งานจากการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ก็จะมีการใช้งานบนมือถือก็จะเรียกว่าเป็นโมบายเทคโนโลยีหรือเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเคลื่อนที่นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการประมวลผลขึ้นมาอีกแบบซึ่งพวกเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า cloud นะคะ cloud computing ก็เป็นในเรื่องของการประมวลผลแบบ cloud computing หมายความว่าข้อมูลสามารถจะเก็บไว้ในเรียกว่าถ้าเราจะใช้งานเนี่ยเมื่อเราต่ออินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ในทุกสถานที่แล้วก็ทุกเวลานะคะสำหรับอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ปัจจุบันที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือ IoT นะคะ IoT ก็ย่อมาจาก Internet of Things นะคะภาษาไทยก็อาจจะใช้คำว่า Internet แห่งสรรพสิ่งก็ประมาณว่าในการที่อุปกรณ์ต่างๆมีการเชื่อมต่อถึงกันสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราก็จะได้เห็นในตัวอย่างต่อไปนะคะดูจากรูปนี้นะคะจากที่ได้ให้ข้อมูลนักศึกษาแล้วนะคะรูปทางด้านซ้ายมือเป็นรูปที่แสดงให้เห็นว่าในการประมวลผลแบบ cloud computing หมายความว่า cloud computing เหมือนกับเรียกว่าถ้าในรูปเหมือนเป็นก้อนเมฆนะคะก็คือก้อนเมฆนี้ก็จะเก็บข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเอกสารข้อมูลในเรื่องของการนำเสนอการนัดหมายนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของบล็อกหรือว่าทุกอย่างที่เป็นข้อมูลหมายความว่าพอเก็บไว้ทุกคนอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกันจะสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามโดย

ที่อยากจะใช้งานผ่านมือถือใช้งานผ่านแท็บเล็ตหรือว่าใช้งานผ่านเดสก์ท็อป PC หรือว่าใช้งานผ่านแล็ปท็อปนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติ้งทีนี้เราลองดูรูปทางขวามือนะคะอันนี้จะเป็นให้เห็นในเรื่องของแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของ IoT นะคะอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งอย่างเช่นในตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเราต้องการที่จะตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพของเรานะคะอาจจะเป็นเหมือนริสต์แบนด์เป็นสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพสามารถที่จะเรียกว่ามอนิเตอร์ดูว่าสุขภาพของเราเป็นอย่างไรแล้วก็หลังจากนี้หมายความว่าถ้าเราเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยข้อมูลก็สามารถที่จะส่งผ่านมือถือหรือสามารถจะติดต่อไปยังหมอที่ดูแลเราอย่างใกล้ชิดนะคะทำให้เราสามารถเรียกว่าดูแลสุขภาพของเราได้นะคะตลอดเวลาผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้นะคะทีนี้เรามาดูพัฒนาการของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะคะจากที่กล่าวแล้วเราจะเห็นในเรื่องของพัฒนาการในเอเชียนะคะถ้าเรามาดูข้อมูลจากที่เดิมนะคะคือสถิติจากอินเทอร์เน็ตเวิลด์สแตทข้อมูลในเดือนธันวาคมปี2560นะคะเราจะเห็นว่าในประเทศไทยเนี้ยจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็มีประมาณ57ล้านคนซึ่งตรงนี้ก็คือถ้าเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมดก็ 69.2 ล้านคนก็จะเห็นว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนี้มีสูงมากนะคะซึ่งตรงนี้ในเรื่องของโครงการของรัฐบาลเองก็ให้การสนับสนุนในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังหมู่บ้านทั่วประเทศซึ่งโครงการนี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเป็นโครงการเรียกว่าเน็ตประชารัฐนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของโครงการที่ให้เห็นนะคะว่าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการที่เราจะพัฒนาคนในการที่จะให้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะคะสำหรับในส่วนของมูลนิธิที่ทำหน้าที่ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .thai จะมีชื่อว่า THNIC นะคะภาษาไทยชื่อหน่วยงานนี้ก็คือที่ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยนะคะตัว THNIC นี่นะคะก็จะทำหน้าที่ในการประกาศใช้นโยบายการให้บริการโดเมนในประเทศไทยนะคะก็จะเป็น .th หรือไม่ก็ใช้เป็น .thai นั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีคำว่าIP หมายเลข IP พูดง่ายๆก็คือว่าในการที่เราจะใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีตำแหน่งที่อยู่นะคะเป็น IP address อันนี้เราจะเห็นว่าเมื่อเราพูดถึง IP address เนี่ยชื่อตำแหน่งที่อยู่เนี้ยจะไม่ซ้ำกันนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แต่ละตัวที่เชื่อมต่อกันบนเครือข่ายแต่ละอุปกรณ์ก็จะมี IP address ของตัวเองนะคะเป็นที่อยู่เฉพาะที่ไม่ซ้ำกันในส่วนของ IP นี้เขาก็มีพัฒนาขึ้นมาเริ่มมาจาก IP 1จนมา IP รุ่นที่4จนถึง IP รุ่นที่6นะคะเราจะเห็นว่าพอเราพูดถึง IP ที่เป็น IP รุ่นปัจจุบันอย่างเช่น IPv6 ก็หมายความว่าเราทำพัฒนาขึ้นมาก็เพื่อรองรับหมายเลข IP ที่มีจำนวนมากเพราะว่าเนื่องจากความต้องการของผู้ใช้เนี่ยก็จะมีความต้องการที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มเติมหมายเลข IP ขึ้นมาตามไปด้วยนะคะในส่วนของการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะพูดในเรื่องของระบบชื่อโดเมนนะคะถ้าเราจะพูดถึงระบบชื่อโดเมนนะคะ DNS นะคะย่อมาจาก Domain Name System ในลักษณะของระบบชื่อโดเมนนะคะจะบอกให้เรารู้ว่ามันเป็นในเรื่องของเว็บไซต์หรือว่ากลุ่มเกี่ยวกับอะไรถ้าเราเห็นว่าเป็น .biz นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มที่เป็นธุรกิจแต่ถ้าเป็นใน .com ก็จะเป็นกลุ่มการค้าถ้าเป็น .info ก็จะเป็นในเรื่องของแหล่งสารสนเทศอย่างในตัวอย่างที่นำมาเสนอในสไลด์นี้นะคะในเรื่องของโดเมนนะคะ weather.info ตัวนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นแหล่งสารสนเทศที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับในเรื่องของอากาศนะคะอย่างในตัวอย่างนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะดูอากาศที่ไหนอย่างในตัวอย่างเป็นอากาศของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นบางครั้งการที่เราจะเดินทางไปที่ไหนเราก็สามารถที่จะเช็คในเรื่องของสภาพภูมิอากาศในตำแหน่งที่เราต้องการจะเดินทางไป
นะคะในเรื่องของโดเมนนะคะถ้าเป็นโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศเราก็จะเห็นว่าในส่วนของโดเมนตามประเทศนี้อย่างถ้าเราเห็นคำว่า .au อันนี้ก็คือเป็นประเทศออสเตรเลียนะคะถ้าเป็นประเทศไทยก็ .th สำหรับตัวอย่างของโดเมนอย่างโดเมนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเราก็จะใช้โดเมนเป็น stou.ac.th นะคะ AC ก็คือ Academic หมายถึงเป็นหน่วยงานที่เป็นทางด้านวิชาการด้านการศึกษานะคะ TH ก็คือเป็นประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทุกคนเห็นเว็บไซต์เราก็สามารถที่จะสามารถที่จะดูในเบื้องต้นได้ว่าเป็นประเทศไหนหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานประเภทอะไรนะคะเรามาดูในเรื่องของการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะคะในรูปนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าในการที่เราจะรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะมีอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการรับส่งนะคะจะมีอุปกรณ์ในเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็จะเป็นอุปกรณ์พกพานะคะในรูปอาจจะเป็นในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบซึ่งอาจจะเป็นเราเตอร์หรืออาจจะเป็นสวิตช์หรืออาจจะเป็นฮับเป็นโมเด็มหรือว่าเป็น A คือ access point ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะคะในส่วนของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นว่าถ้าเราต้องการจะเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นจะมีอยู่2ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกจะเป็นการเชื่อมต่อระดับองค์การนะคะถ้าดูในรูปนะคะระดับองค์การถ้าเราจะเชื่อมต่ออีกระดับหนึ่งก็เป็นการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลนะคะเพราะนั้นการเชื่อมต่อเราต้องรู้ว่าอยู่ในระดับองค์การหรือว่าอยู่ในระดับบุคคลนะคะทีนี้หลังจากที่เรารู้ในเรื่องของเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแล้วในหัวข้อหลักอีกหัวข้อหนึ่งเราจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับ World Wide Web นะคะเราก็จะพูดในเรื่องของพัฒนาการของเว็บแล้วก็ในเรื่องของการทำงานของเว็บนะคะเราจะเริ่มต้นมาดูที่พัฒนาการของเว็บกันก่อนนะคะเวลาเราพูดคำว่าเว็บจริงๆคำเต็มๆก็คือคำว่า World Wide Web นั่นเองนะคะในความหมายของ World Wide Web หมายความว่าอะไรนะคะถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ที่เราเข้าไปใช้งานนะคะก็จะมีในเรื่องของโฮมเพจมีการเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงในเรื่องของ World Wide Web จะหมายถึงระบบของเอกสารไฮเปอร์เท็กจำนวนมากนะคะที่มีการจัดเก็บอยู่บนเครื่องบริการเว็บจากแหล่งให้บริการทั่วทุกมุมโลกที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะเชื่อมโยงเหมือนเป็นลักษณะของใยแมงมุมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของ World Wide Web นะคะในส่วนของที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับ World Wide Web นะคะแนวคิดแต่ละตัวนักศึกษาก็อาจจะทำความเข้าใจถ้าเราพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ก็จะมีชื่อว่าเมมเมกนะคะก็หมายความว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่สามารถจะเก็บรวบรวมเอกสารจำนวนมากของตนไว้เมื่อเราเก็บไว้เราก็สามารถจะค้นหาสารสนเทศที่เราต้องการได้กับแนวคิดอีกอันนึงเป็นแนวคิดของการเชื่อมโยงเอกสารเราจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์เทคนะคะถ้าเราพูดถึงไฮเปอร์เทคเราก็จะหมายถึงเป็นการสร้างระบบจัดเก็บเอกสารเราสร้างจัดเก็บก็คือเราต้องมีการเชื่อมโยงเอกสารจำนวนมากเข้าด้วยกันนะคะลักษณะนี้ลักษณะก็จะไม่เป็นตามลำดับนะจะให้สะดวกในการเข้าใช้งานนะคะอันนี้ก็คือเอกสารหนึ่งก็สามารถจะผ่านไปยังเอกสารชิ้นอื่นได้กับแนวคิดอีกตัวหนึ่งนะคะเกี่ยวกับระบบไฮเปอร์เทคนี้จะเรียกว่าเป็น NLS คำเต็มก็มาจากคำว่า Online Systemนะคะในส่วนของ NLS นะคะจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมโยงประโยคต่างๆที่อยู่ภายในเอกสารเดียวกันและระหว่างเอกสารได้นะคะอันนี้เราก็มาดูอีกตัวหนึ่งเป็นในเรื่องของกำเนิดของ World Wide Web บ้างนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาอาจจะต้องทำความเข้าใจนะคะว่าในเริ่มต้นเนี่ยจะมีการพัฒนาในเรื่องของไฮเปอร์เทคก่อนเพราะว่าระบบไฮเปอร์เทคนี้สามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วก็จะมีบุคคลที่สำคัญเราอาจจะต้องรู้จักชื่อเขานิดนึงเขาชื่อทิมเบอร์เนอร์สลีและโรเบิร์ตไกโยอันนี้เขาก็ทำงานอยู่ที่เซิร์นนะคะเซิร์น CERN นี่เป็นสถาบันวิจัยนะคะเชิงปฏิบัติการด้านฟิสิกส์นะคะอนุภาคแห่งทวีปยุโรปเป็นคนที่
เรียกว่าให้กำเนิดในเรื่องของเกี่ยวกับการเวิลด์ไวด์เว็บ

งนี้ขึ้นมานะคะในส่วนของ World Wide Web นะคะจะเป็นระบบที่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดซึ่งตรงนี้นะคะมีองค์ประกอบพื้นฐานที่นักศึกษาจะต้องจำนะคะว่าในองค์ประกอบพื้นฐานของ World Wide Web ตัวแรกจะเรียกว่าเป็น HTML นะคะเป็นภาษา HTML คำเต็มก็คือ Hypertext Markup Language อันนี้เป็นภาษาพื้นฐานนะคะของในเรื่องของ World Wide Web เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งในการใช้งานเราก็ต้องมีมาตรฐานนะคะเหมือนเป็นกฎเกณฑ์นะคะมาตรฐานของการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะบริการเว็บเราจะเรียกมาตรฐานว่าเป็นโปรโตคอล HTTP นะคะซึ่งโปรโตคอลจะมีหลายตัวแต่เราพูดถึงโปรโตคอลที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเว็บนะจะเป็นโปรโตคอล HTTP ในส่วนของสไลด์ถัดไปนะคะว่าถ้าเราจะพูดถึงยุคของ World Wide Webนะคะนักศึกษาอาจจะต้องมองความแตกต่างเราจะมียุคเว็บ 1.0 ยุคเว็บ 2.0 แล้วก็ยุคเว็บ 3.0 เราต้องเข้าใจความแตกต่างนะคะว่าถ้าเริ่มต้นในยุคเว็บ 1.0 เป็นเรื่องของ static web นะคะเป็นยังไง static web static web ก็หมายถึงว่าผู้ใช้จะอ่านได้อย่างเดียวอันนี้จะไม่มีในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ดูแลเว็บไซต์และก็บุคคลอื่นแต่เมื่อเปลี่ยนจากยุคเว็บ 1.0 มาเป็นยุคเว็บ 2.0 นะคะเว็บในยุค 2.0 นี้จะเรียกว่าเป็น Dynamic Web อันนี้จะมีผู้ใช้อ่านและเขียนได้นะคะในส่วนของเว็บ 2.0 ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของโซเชียลเว็บแล้วเป็นเว็บสังคมนั่นหมายความว่าจะเริ่มมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับผู้ดูแลเว็บไซต์แล้วก็มีการเชื่อมโยงบุคคลนะคะก็เป็นเครือข่ายเว็บเครือข่ายสังคมนั่นเองนะคะสำหรับยุคเว็บ 3.0 นะคะตรงนี้นะคะในเว็บ 3.0 เราจะเรียกว่าเป็น semantic web ในเว็บลักษณะนี้การปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ก็จะเป็นการปฏิสัมพันธ์ด้วยกราฟิก3มิติก็จะมีในเรื่องของ AI นะคะเป็นปัญญาประดิษฐ์เข้ามาซึ่งตรงนี้ในเรื่องของ Semantic Web เนี่ยจะเป็นเว็บที่มีลักษณะเชิงความหมายแล้วก็จะแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลได้นะคะเรื่องยุคของเว็บเนี่ยนักศึกษาต้องทำความเข้าใจว่ายุคเว็บ 1.0 เว็บ 2.0 3.0 มีความแตกต่างกันยังไงนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทำงานของเว็บนะคะเว็บไซต์เราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าโฮมเพจเว็บเพจเราก็คงต้องทำความเข้าใจโฮมเพจขึ้นชื่อว่าโฮมเพจก็หมายถึงว่าเป็นเอกสารไฮเปอร์เท็กหน้าแรกนั่นเองนะคะเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์นะคะซึ่งปกติก็จะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆนะหรือพูดง่ายๆก็คือโฮมเพจก็เหมือนกับสารบัญนะดัชนีของเว็บไซต์ส่วนเว็บเพจนะคะเว็บเพจก็จะเป็นเอกสารไฮเปอร์เท็กนะคะก็เชื่อมโยงตั้งแต่หน้าแรกไปยังหน้าอื่นๆซึ่งในเว็บเพจของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลนะคะที่เป็นทั้งข้อความเป็นภาพเป็นเสียงนะคะแล้วส่วนเป็นลิงก์เนี่ยก็จะมีอาจจะเป็นได้ทั้งข้อความภาพกราฟิกต่างๆนะคะเชื่อมโยงไปยังแฟ้มข้อมูลต่างๆได้นะคะทีนี้เราจะเห็นเราเข้าใจว่านักศึกษาทุกคนอาจจะเคยใช้งานเว็บไซต์แล้วเราก็จะมีเว็บไซต์ที่แตกต่างกันประเภทของเว็บไซต์บางทีอาจจะเป็นเชิงพาณิชย์บางทีอาจจะเป็นเว็บแค่ส่วนบุคคลบางทีอาจจะเป็นเว็บแค่ในเรื่องขององค์การเว็บทางด้านการศึกษาเว็บในเรื่องของความบันเทิงนะคะเว็บในเรื่องของข่าวสารเว็บในเรื่องของบล็อกนะคะแล้วเว็บที่เป็นพอร์ทัลนะคะเก็บข้อมูลต่างๆเรามาดูว่าคือปกติแล้วในการที่เราจะสร้างเว็บเพจมันก็จะมีวิธีการอาจจะเป็นในเรื่องของการแปลงแฟ้มข้อมูลจากโปรแกรมประยุกต์หรือว่าสร้างเว็บเพจจากโปรแกรมที่เรียกว่าเป็น HTML Editor หรืออาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้โปรแกรมช่วยในการจัดการเนื้อหาบนเว็บหรือไม่ก็จะใช้เป็นลักษณะที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะเป็นภาษาในการเขียนเพื่อพัฒนาเว็บหรือไม่ก็อาจจะใช้เป็นแอปพลิเคชันสำเร็จรูปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของคนที่จะสร้างในเรื่องของเว็บไซต์หรือเว็บเพจนะคะทีนี้เรามาดู URL ถ้าเราจะพูดถึงตำแหน่งที่อยู่นะคะของเว็บไซต์หรือเว็บเพจก็คือ URL ย่อมาจาก Uniform Resource Locator นะคะถ้าเราดูจากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.stou.ac.th เรา

0: จะเห็นว่าในส่วนของ HTTP ก็คือโปรโตคอลนะคะส่วนของชื่อให้บริการจะเป็น www ส่วนชื่อโดเมนก็จะเป็น stou.ac.th นะคะหลังจากที่เราได้ทราบในเรื่องของเว็บไซต์เบื้องต้นมันมีในส่วนของเรื่องมาตรฐานหรือว่ากฎเกณฑ์ของการที่จะกำหนดในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะนักศึกษาคงต้องจำว่าโปรโตคอลแต่ละตัวจะใช้งานแตกต่างกันตัวแรก HTTP นะคะเป็นโปรโตคอลย่อยภายใต้โปรโตคอล TCP/IP โปรโตคอลนี้จะทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลนะคะ Hypertext Transfer Protocol รับส่งข้อมูลในรูปแบบของ Hypertext ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วน SMTP นะคะอันนี้จะรับส่งข้อความรวมทั้งแฟ้มข้อมูลที่แนบกับอีเมลเราดูคำเต็มนะคะถ้าจำคำเต็มได้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถจำได้นะคะว่าโปรโตคอลแต่ละตัวนี้ทำงานด้านอะไรนะคะนี่เป็น Simple Mail Transport Protocol นะคะส่วน FTP File Transfer Protocol ก็จะเป็นโปรโตคอลที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลระหว่างเครื่องบริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลนะคะกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีในเรื่องของ Voice over IPนะคะในส่วนนี้ในเรื่องของการเข้าถึงเว็บทุกคนอาจจะคุ้นเคยสัญลักษณ์เว็บเบราว์เซอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแรกนี่คือ Chrome ตัวที่2เป็น IE นะคะตัวที่3เป็น Firefox ตัวที่4จะเป็น Safari ของเครื่อง Mac นะคะเว็บเบราว์เซอร์นี่จะเป็นโปรแกรมสำหรับเข้าไปดูเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆก็แล้วแต่ว่าเราชอบในตัวไหนนะคะอันนี้เป็นเครื่องมือที่เราจะสามารถใช้เพื่อติดต่อในเรื่องของการใช้บริการผ่านเวอร์ไวเว็บได้นะคะในส่วนของการเข้าถึงเว็บเข้าใจว่าทุกคนคงคุ้นเคยในเรื่องของ Google อยู่แล้วสมมุติว่าเราต้องการที่จะรู้ในรายละเอียดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมมุติว่าเราไม่ทราบว่ามีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะเข้าถึงเว็บก็คือเขียนคำว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือไม่ก็จะเขียนบน address bar ของเบราว์เซอร์ก็สามารถที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ที่เราต้องการได้นะคะในส่วนของโปรแกรมปลั๊กอินมีหลายตัวนะคะอันนี้นักศึกษาสามารถที่จะอ่านประกอบได้ถ้าเป็นพวก Adobe ในเรื่องของ Reader ตัวนี้นะคะเป็น Acrobat Reader นี้ก็จะสามารถในเรื่องของการอ่านพวก PDF ถ้า Media Player ก็เป็นในการที่เราต้องการที่จะอ่านไฟล์พวก MP3 แล้วก็พวก MP4 WMA หรือว่า WAV นะคะถ้าเป็นโปรแกรม Plug-in พวก QuickTime Player ก็จะเป็นในเรื่องของไฟล์พวก MP3 Animation ดนตรีต่างๆ Flat Player ก็ใช้ในเรื่องของการนำเสนอไฟล์พวกภาพยนตร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะ Silverlight ก็คล้ายๆกับ Flat Player แล้วก็ Shockwave ก็เป็นนำเสนอพวกทางด้าน Interactive Game นะคะในส่วนของหัวข้อหลักหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของการประยุกต์อินเทอร์เน็ตในการประยุกต์อินเทอร์เน็ตนะคะเราก็จะใช้งานแล้วแต่วัตถุประสงค์ทั้งเราจะใช้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือบางครั้งเราใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาหรือวิจัยแล้วก็บางครั้งเราใช้อินเทอร์เน็ตเฉพาะภายในองค์การของเรานะคะเราเริ่มต้นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารนะคะอันนี้เข้าใจว่านักศึกษาคงคุ้นเคยอยู่แล้วเราใช้ในเรื่องของอีเมลนะคะจริงๆแล้วนักศึกษาก็จะมีอีเมลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีอีเมลฟรีอีเมลทั่วๆไปพวก Gmail หรือว่า Hotmail นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนอีเมลนะคะไว้สำหรับติดต่อกันได้แล้วก็ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารอาจจะใช้พวก LINE หรือว่าพวก Skypeเพื่อที่จะสนทนาเพื่อโต้ตอบกันแบบทันทีเป็นเรียลไทม์หรือไม่ก็ใช้เครือข่ายสังคมนะคะพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆพวก Facebook นะคะของมหาวิทยาลัยของเราเองนะคะก็จะมีในเรื่องของ Facebook นี่เช่นเดียวกันอย่างในตัวอย่างข้างบนนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นอีเมลของมหาวิทยาลัยหมายถึงว่าเป็นอีเมลของที่ใช้งานนะคะก็คือเป็นชื่อผู้ใช้แล้วก็ตามด้วยชื่อโดเมนนะคะในเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะมีกฎกติกาซึ่งเราควรจะจำคำนี้นะคะ Netiquette นะคะย่อมาจาก Network Etiquette มันจะเป็นแนวปฏิบัตินะคะ ซึ่งตรงนี้ถ้าพูดถึงบัญญัติ10ประการสำหรับผู้เริ่มต้นอันนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกจะเป็นมาตรฐานในเรื่องของให้คิดว่าเรากำลังใช้งานเหมือนกับสังคมในชีวิตจริงนะคะเราต้องมีการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ควรที่จะเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นด้วยนะคะในเรื่องของข้อปฏิบัติเวลาที่เราส่งข้อความนะคะเราก็ควรจะส่งข้อความให้มันตรงประเด็นหรือว่าถ้าเราจะใช้คำย่อทุกคนอาจจะเคยเห็นคำย่อ FYI นะคะอันนี้เราใช้คำย่อนี้เพื่อแสดง for your information ก็คือเพื่อเป็นข้อมูลนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งต้องระมัดระวังว่าเวลาเราใช้งานทางอินเทอร์เน็ตเราต้องเคารพนะคะในเรื่องของความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยนะคะในเรื่องของการตระหนักในเรื่องของกิจกรรมที่ปฏิบัติระหว่างกันด้วยนะคะในส่วนของการเรียนการสอนออนไลน์ทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ามุกหรือในเมืองไทยก็จะใช้คำว่าไทยมุกนะคะมุกเนี่ยจะถือว่าเป็นบทเรียนนะคะที่ออกแบบสำหรับผู้เรียนจำนวนมากก็คือถ้าเราเห็นจากรูปนี้จะเห็นว่าในไทยมุกเองนะคะจะมีคอร์สวิชาเรียนให้เราเลือกตามที่เราต้องการซึ่งตรงนี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนของไทยมุกเองก็เป็นระบบเปิดนะคะริเริ่มโดยทางมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยหรือว่า TCU นั่นเองนะคะในส่วนของการค้นหาข้อมูลเราสามารถค้นหาข้อมูลโดยใช้ Search Engine เดียวพวก Google หรือว่าใช้ Meta Search Engine พวก Dogpile นะคะแล้วก็ในส่วนของ Wikipedia เป็นในเรื่องของความร่วมมือออนไลน์นะคะตรงนี้เราก็สามารถสร้างเครือข่ายนะคะเพื่อที่จะสร้างกลุ่มที่ทำงานร่วมกันในสิ่งที่สนใจร่วมกันนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้นะคะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตจะมีคำอยู่2คำนะคะที่เราต้องเน้นก็คือเรื่อง e-business แล้วก็ e-commerce ถ้าพูดในเรื่องของ e-business นะคะธุรกิจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อันนี้จะเป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจนะคะซึ่งธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business เนี่ยจะมีขอบเขตกว้างกว่า e-commerce ซึ่งเน้นเฉพาะในเรื่องของการซื้อขายสินค้าและบริการเท่านั้นนะคะสำหรับอินทราเน็ตนะคะถ้าเราพูดถึงเครือข่ายที่ใช้ภายในองค์การเราจะพูดถึงอินทราเน็ตซึ่งจะมีองค์ประกอบทั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายแล้วก็มีในเรื่องของไฟร์วอลเพื่อป้องกันคนที่จะเข้ามาใช้งานภายในองค์การนะคะในส่วนของการประยุกต์อินทราเน็ตนะคะอาจจะใช้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเผยแพร่สารสนเทศในเรื่องของการไหลเวียนของเอกสารในเรื่องของการค้นหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศขององค์การหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะคะในส่วนของเอ็กซ์ทราเน็ตอันนี้จะหมายถึงว่าเป็นส่วนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงในการใช้งานภายนอกก็คงจะต้องมีการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานในเรื่องของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าที่เราใช้งานเป็นบริการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะนักศึกษาสามารถจะมาตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่อย่างที่ได้แจ้งให้ทุกคนทราบว่าเวลาที่เราใช้งานในบริการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกคนก็จะต้องมีการใส่รหัสเลขประจำตัวนักศึกษานะคะเข้าไปถึงจะใช้งานได้ตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อตกลงนะคะเพราะหลังจากทุกคนใส่เลขประจำตัวของตัวเองเข้าไปก็สามารถจะดูผลสอบของนักศึกษาได้นะคะสำหรับในเนื้อหาของหน่วยที่6นะคะที่บรรยายในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนักศึกษาก็จะได้ทราบไปแล้วว่าในส่วนของความรู้หลักๆอยู่3หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกเป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหัวข้อที่2เป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับ World Wide Web แล้วก็หัวข้อที่3เป็นในเรื่องของการประยุกต์อินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับการบรรยายในวันนี้จะขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: สำหรับแบบฝึกหัดเตรียมตัวสอบของชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นหน่วยที่4 5แล้วก็6วันนี้เรามีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงลักษณ์สกุลวิจิตรสินธุมาร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะคะในหน่วยที่4นะคะจะเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูลค่ะนักศึกษาสามารถที่จะอ่านหนังสือก่อนหรือว่าฟังสรุปก่อนแล้วก็ลองหัดทำไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการสอบนะคะสำหรับหน่วยที่4ข้อที่1 นะคะข้อใดคือปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลขององค์การนะคะข้อที่1การจัด

0: ทำเอกสารที่ไม่ครอบคลุมการเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์การข้อที่2ว่าข้อขอไข่นะคะการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานข้อคอควายการที่บุคลากรไม่ทราบว่าต้องใช้ข้อมูลใดในการทำงานข้ององูการจัดเก็บข้อมูลเป็นเอกสารในแฟ้มเอกสารและข้อจอจานการที่ไม่สามารถนำข้อมูลไปจัดทำรายงานได้ตามที่ต้องการนะคะข้อนี้อาจารย์ทรงรักษ์มีวิธีแนะนำนักศึกษาในการตัดช้อยหรือการเลือกข้อคำตอบยังไงคะ
1: ค่ะนี่หลังจากที่ทุกคนได้ศึกษาในรายละเอียดของชุดวิชาแล้วนะคะ เวลาที่เราดูในแต่ละช้อยหรือตัวเลือกนะคะเราก็คงจะต้องทำความเข้าใจในแต่ละข้อนะว่าข้อไหนที่ควรจะตรงกับโจทย์มากที่สุดอย่างโจทย์ข้อนี้บอกว่าเป็นถามว่าข้อใดคือปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลนะคะเน้นในเรื่องข้อมูลเพราะฉะนั้นเราในการดูช้อยนี่เราอาจจะต้องมาดูว่าถ้าพูดตามความเป็นจริงว่าปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลควรจะเป็นอะไรเราจะเห็นว่าคำตอบของข้อนี้นะคะก็จะได้ในข้อที่2หรือข้อขอไข่ในเรื่องของปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานนะคะ
0: นี่คือข้อที่1
1: นี้เราไปดูในข้อที่2กันต่อเลยนะคะว่าถ้าข้อที่2นะคะถามว่าข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการแบ่งข้อมูลโดยจำแนกตามข้อใดเราก็จะมีช้อยอยู่5ช้อยเหมือนเดิมนะคะช้อยข้อแรกนะคะบอกว่าข้อกรูปแบบของสัญญาณข้อขอลักษณะข้อมูลข้อคอสถิติข้องอแหล่งที่มาและข้อจอวิธีเก็บรวบรวมอาจารย์นิตยาคิดว่าข้อนี้ควรจะตอบอะไรดี
0: เหมือนตัวเองเป็นนักศึกษาตอนนี
1: ้
0: นะคะคือนักศึกษาง่ายๆค่ะถ้าเราไม่แน่ใจว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องเราต้องดูตักจากโจทย์คำสั่งก่อนเขาบอกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณคำว่าข้อมูลก็มีทั้งตัวเลขตัวอักษรใช่ไหมคะหรือว่าเป็นข้อมูลชนิดอื่นคำว่าคุณภาพถ้าเราไม่แน่ใจเราก็มาดูที่ปริมาณคำว่าปริมาณคือข้อมูลที่มันสามารถจะนับได้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขและเมื่อเราดูจากช้อยหรือว่าตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกนะคะสิ่งที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับตัวเลขก็น่าจะเป็นข้อคอควายก็คือสถิติอันนี้คือหลักการตัดช้อยง่ายๆนะคะต่อไปมาดูข้อที่3นะคะการกำหนดรหัสผ่านและกระบวนการเข้าถึงข้อมูลเป็นการจัดการข้อมูลในข้อใดนะคะข้อกอการสร้างแบบจำลองและการออกแบบข้อมูลข้อขอการจัดเก็บและการดำเนินงานข้อมูลข้อคอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลข้องอการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันหรือว่าข้อจอการเก็บรักษาข้อมูลนะคะข้อนี้เราจะมีวิธีการดูยังไงคะอาจารย์ทรงรักษ
1: ์ถ้านักศึกษาดูโจทย์นะคะเพราะโจทย์บอกอยู่แล้วว่าพูดในเรื่องของการกำหนดรหัสผ่านนะคะและกระบวนการในการเข้าถึงข้อมูลเรามองในชีวิตประจำวันที่ทุกคนถ้าในลักษณะของนักศึกษาเนี่ยเวลาที่เราจะเข้าใช้งานในระบบนะคะซึ่งเป็นระบบที่ต้องการป้องกันในเรื่องของเหมือนในเรื่องของความปลอดภัยเราก็มักจะต้องมีการกำหนดในเรื่องของพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเห็นว่าช้อยที่ตรงมากที่สุดก็จะเป็นในช้อยข้อคอควายนะคะก็คือในการกำหนดรหัสผ่านและกระบวนการเข้าถึงข้อมูลถือว่าเป็นการจัดการข้อมูลในการรักษาความปลอดภัยในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนะคะค่ะเรามาดูข้อถัดไปเลยนะคะในข้อที่4คำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลข้อกอไก่ลดความไม่สอดคล้องตรงกันของข้อมูลข้อขอไข่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข้อคอควายเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลข้ององูลดค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีและช้อยข้อสุดท้ายข้อจอจานเพิ่มผลผลิตงานให้แก่ผู้ใช้
0: ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่นะคะนักศึกษาต้องดูว่าถ้าคำถามเราส่วนใหญ่เราเน้นว่าไม่ใช่ก็มักจะกำหนดเป็นตัวหนานะคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงระบบฐานข้อมูล
0: เราก็ต้องดูที่ประโยชน์ว่าฐานข้อมูลมันมีประโยชน์ยังไงนะคะอย่างข้อแรกลดความไม่สอดคล้องตรงกันของข้อมูลเอ๊ะมันน่าจะใช

0: ใช่ไหมมันก็น่าจะใช่เพราะข้อมูลเราจำเป็นที่ต้องให้มีความสอดคล้องตรงกันนะคะอย่างข้อที่2ความสะดวกในการเข้าถึงแน่นอนว่าเราต้องการความสะดวกอยู่แล้วนี่ก็คือประโยชน์นะคะหรือว่าเป็นข้อที่3ความมั่นคงปลอดภัยก็เหมือนข้อที่3เมื่อกี้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้านักศึกษาสังเกตเราพูดถึงฐานข้อมูลแสดงว่าเราเก็บข้อมูลรวมกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อกอถึงข้อคอเนี่ยจะเห็นว่าพูดในเรื่องข้อมูลลดความไม่ตรงกันอำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยถ้าอ่านดูอันนี้ก็เป็นประโยชน์อยู่แล้ว
0: ก็3ข้อนี้ก็เก็บไว้เลยนะคะก็เหลือข้ององูกับจอจานระหว่างลดค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีกับเพิ่มผลผลิตงานให้แก่ผู้ใช้ต้องดูนิดนึงค่ะว่าเพิ่มผลผลิตงานก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะอาจารย์เนาะในการที่จะเป็นประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลเพราะนั้นข้อที่ไม่ใช่จะเป็นลดค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือออกแบบฐานข้อมูลจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีต่างๆเรื่องของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หรือว่าในการจ้างบุคลากรนะคะต่อไปในส่วนของข้อที่5ข้อนี้โจทย์จะยาวนิดนึงเห็นโจทย์ยาวอย่าเพิ่งตกใจนะคะตั้งสติแล้วก็อ่านนิดดีๆนะคะการจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพโดยมุ่งเน้นการออกแบบและการเลือกใช้สื่อสำหรับจัดเก็บรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลในระดับใดนะคะก็ไก่ระดับภายนอกขอไข่ระดับภายในคอควายระดับแนวคิดแล้วก็งองูระดับตะกะหรือว่าจอจานระดับฮาร์ดแวร์นะคะ
1: ถ้าเราดูจากช้อยหรือตัวเลือกนะคะบางทีนักศึกษาเองเวลาที่เราอ่านหนังสือเราก็คงต้องทำความเข้าใจในเรื่องของสถาปัตยกรรมในระดับที่แตกต่างกันว่าระดับภายนอกเป็นยังไงระดับภายในเป็นอย่างไรระดับแนวคิดระดับตรรกะแล้วก็ในส่วนของระดับฮาร์ดแวร์แต่คำถามเนี่ยถามว่าเป็นในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมนะคะของระบบฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลเราก็รู้ว่าใช้ไปในหน่วยงานถ้าเรามองจากช้อยเนี่ยที่น่าจะตรงที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของข้อขอไข่ในเรื่องของระดับภายในนะคะเรามองจากความเป็นจริงของการใช้งานในเรื่องของฐานข้อมูลมาช่วยในการตอบคำถามนี้ก็จะช่วยได้ทางหนึ่งนะคะเราไปดูในข้อถัดไปนะคะจะเป็นข้อที่6นะคะสำหรับข้อที่6นะคะเราถามว่าการแบ่งฐานข้อมูลออกเป็นฐานข้อมูลกระจายศูนย์ฐานข้อมูลรวมศูนย์เป็นการแบ่งฐานข้อมูลตามข้อใดในตัวเลือกตัวแรกนะคะกอไก่แบ่งตามจำนวนของผู้ใช้ในตัวเลือกขอไข่แบ่งตามลักษณะการใช้ตัวเลือกคอควายแบ่งตามการเข้าถึงตัวเลือกงองูแบ่งตามสถานที่จัดเก็บแล้วก็อีกตัวเลือกหนึ่งนะคะแบ่งตามขนาดขององค์การนะคะ
0: เมื่อเราดูจากโจทย์นะคะนักศึกษาก็ดูว่าเขาถามว่าฐานข้อมูลมีแบบกระจายศูนย์แบบรวมศูนย์เราก็ต้องดูว่าในตัวเลือกที่เขาให้อ่ะค่ะจำนวนของผู้ใช้มันเกี่ยวข้องไหมในที่นี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องเลยอ่ะนะคะหรือลักษณะของการใช้มันก็ไม่น่าจะเป็นแบบกระจายหรือว่าเป็นแบบรวมนะคะการเข้าถึงก็ไม่น่าจะใช่สถานที่ใช่ไหมแบบกระจายหรือว่าแบบรวมนะคะก็หรือว่าเป็นขนาดถ้าเราพิจารณาดูจากโจทย์คำสั่งแล้วเนี่ยค่ะการกระจายศูนย์กับการรวมศูนย์ก็จะเป็นในส่วนของสถานที่ว่ามันเก็บแบบรวมหรือว่าเก็บแบบกระจายกันออกไปนะคะนี่ก็คือ6ข้อของหน่วยที่4นะคะต่อไปเรามาดูหน่วยที่5นะคะการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเรามาดูข้อที่1ค่ะข้อที่1เราถามว่าข้อใดคือองค์ประกอบของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะกอไก่เครื่องส่งและเครื่องรับขอไข่เครื่องส่งเครื่องรับและข้อมูลคอควายเครื่องส่งเครื่องรับข้อมูลและสื่ององูเครื่องส่งเครื่องรับข้อมูลสื่อและโปรโตคอลหรือว่าจอจานเครื่องส่งเครื่องรับข้อมูลสื่อโปรโตคอลและเทคโนโลยีนะคะ
1: นี้ถ้านักศึกษาดูช้อยนะคะคือเราพูดถึงองค์ประกอบนั่นหมายถึงว่าการที่เราจะสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สมบูรณ์แสดงว่าองค์ประกอบทุกตัวจะต้องมีความสัมพันธ์กันแล้วมีส่วนทำให้การสื่อสารข้อมูลนี้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเรามองความว่าผู้ส่งสารผู้รับสารเวลาที่เขาจะส่งกันเนี่ยมันควรจะมีตัวข้อมูลที่จะส่งแล้วจะส่งผ่านอะไรมันก็ควรจะมีสื่อ แล้วก็ควรจะมีมาตรฐานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากช้อยคำตอบที่ควรจะเป็นคำตอบว่าองค์ประกอบของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะเป็นคำตอบข้อที่4คือข้องงองูคือมีทั้งเครื่องส่งมีเครื่องรับแล้วสิ่งที่ส่งไปคือข้อมูลนะคะส่งผ่านสื่อแล้วก็มีมาตรฐานก็คือโปรโตคอล
0: นี่ขอเพิ่มเติมข้อนี้นิดนึง
1: ค่ะอาจารย์
0: คือว่าถ้าเราดูในชุดวิชานะคะมันจะมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งคือคำว่าการสื่อสารข้อมูลนะคะการสื่อสารข้อมูลจะมี4องค์ประกอบก็คือมีผู้ส่งนะคะมีสื่อที่ใช้ส่งมีสารแล้วก็มีผู้รับนั่นคือ4องค์ประกอบแต่ทีนี้เมื่อมันมาเป็นการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นั่นหมายถึงว่าเรามีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยเพราะนั้นคำศัพท์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากผู้ส่งก็จะเป็นเครื่องส่งค่ะอาจารย์จากสารก็จะเป็นข้อมูลสื่อก็จะเป็นสื่อนะคะ
1: เป็นช่องทางการสื่อสารนั่นเองนะคะ
0: ผู้รับก็เป็นเครื่องรับและมันจะมีอย่างที่จะบอกก็คือมีมาตรฐานก็คือมี
1: โปรโตคอล
0: ไม่อยากจำสับสนระหว่างคำว่าการสื่อสารข้อมูลกับการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
1: ค่ะทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อถัดไปนะคะข้อที่2นะคะโจทย์ถามว่าการออกอากาศของระบบวิทยุโทรทัศน์เป็นการสื่อสารที่มีทิศทางการสื่อสารข้อมูลลักษณะใดนะคะเราจะมีช้อยข้อแรกทางเดียวนะคะกไก่ทางเดียวขไข่2ทางคควายกึ่ง2ทางงองูกึ่งทางเดียวและจอจานเป็นทางผสมนะคะเวลาดูในเรื่องนี้ต้องนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเวลาที่เราอ่านในเนื้อหาเราต้องทำความเข้าใจว่าการสื่อสารแต่ละลักษณะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นทางเดียวเป็นอย่างไร2ทางต่างจากทางเดียวอย่างไรหรือว่ากึ่ง2ทางกึ่งทางเดียวหรือผสมเป็นอย่างไรทีนี้คำถามว่าการออกอากาศของระบบวิทยุโทรทัศน์เรามองในความเป็นจริงเวลาออกอากาศนะคะลักษณะนี้ไม่มีการเรียกว่าส่งผู้ส่งไปให้แพทย์ผู้รับไม่มีการโต้ตอบกลับมาเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นข้อกอไก่ว่าการออกอากาศของระบบวิทยุโทรทัศน์เป็นการสื่อสารที่มีทิศทางการสื่อสารในลักษณะทางเดียวนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: โอเคนะคะ
1: เดี๋ยวเราดูค่ะข้อถัดไป
0: ค่ะต่อไปในข้อที่3นะคะการรับส่งสัญญาณแบบเบสแบนเป็นการรับส่งสัญญาณแบบใดนะคะข้อกอดิจิทัลข้อขออนาล็อกข้อคอดิจิทัลข้องอไฟฟ้าหรือว่าข้อจอแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็ถ้าเราดูในข้อนี้นะคะการส่งสัญญาณก็จะมีแบบเบสแบนแล้วก็แบบบรอดแบนนะคะถ้าสามไม่แน่ใจอะค่ะเราก็ต้องดูว่าคำศัพท์ในตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกมันเป็นคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยไหมในชุดวิชาอย่างคำว่าดิจิทัลเนี่ยเราคุ้นเคยแอนาล็อกคุ้นเคยดิจิทัลเราอาจจะเพิ่งเคยเห็นว่ามันแปลกๆว่าม
1: ันถูกต้องไหมบางทีนักศึกษาต้องดูอาจจะมีตัวลวงในช้อยของเราน
0: ะคะก็ตัดได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราไม่คุ้นเราก็จะตัดทิ้งไปก่อน
1: นะคะ
0: งูไฟฟ้าหรือว่าแม่เหล็กไฟฟ้านะคะถ้าเกิดเป็นอาจารย์เราจะมองข้อไหนแบบว่าเป็นคำที่คุ้นๆกันมากๆอะคะอาจารย
1: ์อย่างที่อาจารย์นิตยาแนะนำนะคะเราเวลาเราจะตอบคำถามในลักษณะที่เป็นตัวเลือกสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราต้องตัวเลือกที่คิดว่าไม่ใช่หรืออาจจะเรียกว่าไม่คุ้นเคยออกไปอย่างเช่นมองแรกตัวแรกสุดเนี่ยดิจิล็อกเอ๊
0: ะ
1: คืออะไรหรือว่าถ้ามันพูดถึงไฟฟ้ามันจะกว้างไปไหมแล้วมันจะใช่ในเรื่องของเบสแบนหรือเปล่าหรือแม้แต่แม่เหล็กไฟฟ้าทีนี้ถ้าเราตัดไปเราจะเห็นว่าเราตัดได้ทั้งข้อคอควายงองูและจอจาน
0: ก็
1: จะเหลือแค่2ข้อนะคะคือกอไก่กับขอไข่ซึ่งตรงนี้เราชัดเจนอยู่แล้วอนาล็อกในลักษณะส่งสัญญาณนี้คงไม่น่าจะใช่ในเรื่องของอนาล็อกนะคะเพราะนั้นคำตอบก็ควรจะเป็นกอไก่นะคะดิจิตอล
0: นะคะ
1: ต่อไปเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปนะคะข้อที่4คำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้อกอประหยัดพลังงานข้อขอสำรองข้อมูลและระบบโปรแกรมจากระยะไกลข้อค ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลคอมพิวเตอร์ระหว่างกันข้องอสนับสนุนการจัดการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

0: ภาพแล้วข้อเลือกตัวเลือกตัวสุดท้ายเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานจากระยะไกลเราคงต้องดูโจทย์กันก่อนนะคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องดูว่าข้อใดที่ไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเราเข้าใจเรื่องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะว่ามันจะต้องมีการติดต่อแน่ๆระหว่างคอมพิวเตอร์ระหว่างกันอาจารย์นิติยาคิดว่าข้อนี้ควรจะตอบข้อไหนดีคะ
1: ถ้าดูแล้วนะคะมันง่ายมากเลยอาจารย์ทรงรักเนื่องจากว่ามันจะมีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยค่ะประหยัดพลังงานคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วในการที่จะทำงานเพราะนั้นข้อนี้มันไม่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะแต่ถ้าเราไม่ชัวร์อาจจะมาดูข้ออื่นนะคะอย่างข้อที่สองเนี่ยค่ะสำรองข้อมูลและระบบโปรแกรมจากระยะไกลคำว่าเครือข่ายคือการเชื่อมต่อซึ่งเอาอาจจะอยู่ใกล้กันหรือว่าอยู่ไกลกันระหว่างจังหวัดเมืองประเทศซึ่งมันอยู่ไกลอะเนาะซึ่งมันก็น่าจะเป็นประโยชน์
0: ซึ่งข้อคอก็เช่นเดียวกันเพราะเราต้องตีความให้เข้าใจก่อนว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไรในเมื่อมีการเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นข้อคอก็จะเห็นว่าในเมื่อมีการเชื่อมต่อกันก็จะเรียกว่าสามารถจะติดต่อระยะไกลได้ข้อคอก็เช่นเดียวกันเมื่อติดต่อกันก็มีการแลกเปลี่ยน
1: แบ่งปันข้อมูล
0: ข้องอก็เช่นเดียวกันเมื่อแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันก็เป็นไปได้แล้วก็ข้อจอมีการ
1: เข้าถึง
0: ค่ะ
1: จากระยะไกลเพราะฉะนั้นคำว่าระยะไกลมี2ข้อขอไข่กับจอจานเพราะนั้นข้อนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะเพราะนั้นข้อที่ต่างจากพวกที่สุดก็จะเป็นข้อกอไก่นะคะประหยัดพลังงาน
0: ค
1: ่ะนะคะต่อไปมาดูข้อที่5นะคะปัญหาภัยคุกคามบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กว่า85%เกิดจากแหล่งใดข้อนี้ค่ะนักศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอ่านหนังสือในชุดวิชาให้เข้าใจแตกฉานก่อนเราถึงจะตอบได้เพราะตั้ง85%นั่นคือมันต้องมีการบ่งชี้ไว้แล้วว่าปัญหาภัยคุกคามมันเกิดจากที่ไหนนะคะมีตัวเลือกให้5ตัวเลือกค่ะก็ไก่จากบุคคลภายนอกองค์การขอไข่จากบุคคลภายในองค์การขอควายจากแหล่งที่ไม่สามารถระบุต้นตอได้ชัดเจนงองูจากทั้งบุคคลภายนอกและภายในองค์การหรือจอจานจากทั้งบุคคลภายนอกและภายในองค์การและแหล่งที่ไม่สามารถระบุต้นตอได้อันนี้ตัวเลือกเราสลับซับซ้อนมาก
0: นะแต่อย่างที่อาจารย์นิติยาแนะนำนักศึกษาดูแล้วนะคะตั้งแต่ต้นก็คือมันเป็นเรื่องของร้อยละที่แสดงให้เห็นชัดเลยว่า 85% เลยที่เป็นปัญหาภัยคุกคามบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจากข้อมูลมันจริงๆปัญหามันเกิดได้ทั้งภายนอกภายในแต่ว่าถ้าเราไปดูจากข้อมูลที่เขาเก็บเรื่องปัญหาก็จะพบว่าจะเป็นเน้นในเรื่องของภายในเป็นหลักซึ่งจริงๆแล้วบุคคลก็คือคนเป็นผู้ใช้เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยก็คือจะเกิดจากตัวบุคคลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันเกิดมากขึ้นเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เกิดจากบุคคลที่ใช้งานภายในองค์การเพราะฉะนั้นคำตอบที่น่าจะตรงที่สุดนะคะน่าจะเป็นข้อที่2คือข้อขอไข่นะคะจากบุคคลภายในองค์การ
1: บางทีเราทำงานเนาะไปเปิดเว็บไซต์ดาวน์โหลดอะไรก็ไม่รู้มานะคะมันก็เป็นภัยคุกคามที่บางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวนะคะว่าเราทำอะไรอยู่นะคะ
0: เรามีคำถามอีกข้อนึงข้อที่6นะคะสำหรับหน่วยที่5คำถามถามว่าข้อใดอยู่นอกเหนือมาตรการการป้องกันภัยอันอาจเกิดจากผู้ใช้งานเครือข่ายเราก็จะมีช้อยข้อแรกนะคะข้อกอไก่กำหนดกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มข้อขอไข่จำแนกและสอบทานผู้ใช้บริการเป็นระยะข้อคอควายจัดทำการสำรองข้อมูลตามวงรอบที่เหมาะสมข้ององูให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการสร้างและลบบัญชีผู้ใช้บริการแล้วช้อยคำตอบอีกข้อหนึ่งนะคะข้อจอจานจัดทำรายงานผลการควบคุมการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาที่เหมาะสมอันนี้ต้องดูโจทย์ดีๆนะคะนอกเหนือ
1: ก็คือไม่ใช่
0: นะคะ
1: อาจารย์เขาจะใช้คำที่มันแปลกๆออกไป
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: มาตรการการป้องกันภัยอันเกิดจากผู้ใช้งานเครือข่ายนะคะอันนี้อาจารย์นิตยาพอจะมีข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องในเรื่องของผู้ใช้งานเครือข่ายไหมคะ

0: ปกติแล้วผู้ใช้งานเครือข่ายก็จะมีทั้งกลุ่มของผู้ใช้บริการนะคะทั้งบุคคลภายในบุคคลภายนอกหรือจะเป็นกลุ่มเพราะนั้นเนี่ยอย่างตัวเลือกข้อกอไก่ก็เก็บไว้ได้เลยนะคะเพราะอยู่ในมาตรการการป้องกันนะคะและอย่างข้อที่สองเนี่ยค่ะจำแนกและสอบทานผู้ใช้บริการเป็นระยะแน่นอนว่าต้องมีการตรวจสอบประเมินนะคะว่าผู้ใช้บริการมีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างนะคะในการทำงานในการใช้งานนะคะแล้วก็การสำรองข้อมูลก็เป็นมาตรการหนึ่งที่สำคัญ
1: เพราะบางบริษัทนี่บางครั้งเขาก็จะอาจจะสำรองทุกสัปดาห์หรือสำรองเป็นรายเดือนนะคะรายสามเดือนอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าข้อมูลถ้าสำคัญมากก็ต้องมีการสำรองเป็นระยะที่อาจจะใช้เวลาน้อยหน่อยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมลงช้อยข้อที่4นะคะถ้านักศึกษาอาจจะเคยได้ยินเขาพูดคำว่าแอดมินนะคะแอดมินก็คือผู้ดูแลระบบซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ดูแลระบบเนี่ยการให้สิทธิ์ในการใช้งานก็จะสูงกว่าผู้ใช้บริการทั่วไปนะคะเพราะจะเป็นคนที่จะเป็นมีส่วนในการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการเป็นผู้ปฏิบัติการทั่วไปหรือเป็นผู้บริหารนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราพูดว่าอยู่นอกเหนือมาตรการการป้องกันภัยอันอาจเกิดจากผู้ใช้งานเครือข่ายมันก็ควรจะเป็นคำตอบข้อไหนดีคะ
0: ข้องู
1: ข้องงูนะคะ
0: ต่อไปเรามาดูกันที่หน่วยที่6นะคะเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะข้อที่1นะคะโปรโตคอลใดที่ใช้เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกไก่ FTP ขอไข่ HTTP คอควาย SMTP งองู TCP/IP หรือว่าจอจาน Voice over IP นะคะ
1: ทีนี้เวลาเราดูตัวเลือกนะคะอาจจะเรียกว่าทุกคนอาจจะต้องจำนิดนึงนะคะอันนี้ต้องขอให้จำเพราะว่าโปรโตคอลแต่ละตัวเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะอย่างขอยกตัวอย่างอย่าง FTP ก่อนแล้วกันนะคะ FTP คือจริงๆถ้าเราสามารถจำคำเต็มได้ก็จะช่วยนักศึกษาได้เยอะอย่างเช่น FTP เนี่ยย่อมาจาก File Transfer Protocol เพราะฉะนั้นถ้าจำชื่อเต็มได้เนี่ยจะช่วยนักศึกษาได้เยอะเพราะว่า FTP File Transfer Protocol ก็หมายความว่าเป็นโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านของข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้แสดงว่าช้อยคือตัวเลือกข้อที่1ไม่ใช่คำตอบแน่ๆนะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาจำของแต่ละตัวเนี่ย FTP HTTP SMTP TCP/IP แล้วก็ Voice over IP คืออันนี้อาจจะต้องดูรายละเอียดในชุดวิชานะคะแต่ถ้าเราดูแล้ว TCP/IP ตัวนี้จะถือว่าเป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IP เนี่ยนักศึกษาคงจะพอคุ้นๆนะคะเรื่องอินเทอร์เน็ตตัวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือว่าเว็บไซต์ก็จะมาเกี่ยวข้องกับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะให้ความรู้ในบริบทต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
1: ใช่ครับรายการของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกเหมือนเดิมนะครับเป็นช่วงเปิดบ้านอาเซียนเราจะพาท่านผู้ชมนะครับตามไปดูความเคลื่อนไหว
2: สังคมแล้วก็วัฒนธรรมจุดเด่นและเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศอาเซียนกันครับ
0: และช่วงสุดท้ายครับช่วงสำคัญเลยช่วงของฝากจากอาเซียนครับ
1: ผมชอบมากช่วงนี
0: ้ผมจะพาไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ความม
1: ี
0: วิถีชีวิตนะครับที่สำคัญของสปป.
1: อินเนอร์มาล้วน
0: ๆผมไม่บอกนะที่ไหนเดี๋ยวไปชมกัน
1: ฟังแล้วอยากไปดูเลย
0: ไปชมกันแน่นอนครับ
1: แต่ก่อนจะไปถึงช่วงนั้นนะครับเราไปดูช่วงเปิดบ้านอาเซียนกันก่อนนะครับสำหรับช่วงเปิดบ้านอาเซียนในวันนี้นะครับเราจะพาไปดูโครงการก่อสร้างเขื่อนพลังน้ำนะครับเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของสปป.ลาวกัน
0: น่าสนใจมาก
1: ซึ่งโครงการนี้นะครับหรืออีกชื่อนึงก็คือโครงการ Battery of Asia นะครับเป็นโครงการที่น่าสนใจมากจริงๆนะครับพร้อมไหมฮะ
2: พร้อม
1: โอเคครับงั้นเราตามไปดูกันเลยครับ
0: ไปกันครับ

0: ท่านผู้ชมครับช่วงเปิดบ้านอาเซียนวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยถึงเรื่องการที่สปป.ลาวนะครับใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ของเขาอย่างอุดมสมบูรณ์เนี่ยทั้งภูเขาป่าแม่น้ำเนี่ยนะครับเพื่อสร้างเขื่อนพลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าครับ โดยที่กระแสไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้นะครับที่ลาวผลิตได้เองเนี่ยส่วนหนึ่งใช้ในประเทศอีกส่วนหนึ่งนะครับขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านครับโดยที่สร้างรายได้มหาศาลครับให้กับสปป.ลาวแล้วก็โครงการต่างๆเหล่านี้นะครับดึงดูดนะฮะเงินจากนักลงทุนจำนวนมหาศาลเลยครับเข้าสู่ประเทศสปป.ลาวครับ
1: ต้องบอกว่าไม่น่าแปลกใจเลยนะครับพี่แจนที่สปป.ลาวเนี่ยจะสามารถดึงดูด เงินลงทุนได้มหาศาลนะครับเพราะว่ามีนักลงทุนนะครับต่างชาตินะครับทั้งจากจีนเวียดนามนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับที่ให้ความสนใจในการที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจพลังงานและก็ไฟฟ้านะครับซึ่งนักลงทุนเนี่ยมองว่าธุรกิจ2ตัวเนี้ยเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในห่วงอนาคตนะครับผมซึ่งทางรัฐบาลของสปป.ลาวก็เลยตั้งยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าจะเป็น Battery of Asiaภายในปีพ.ศ. 2563นะครับและเขาต้องการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าต่อปีเนี่ยให้ได้ถึง 20,000 เมกะวัตต
2: ์
1: นะครับซึ่งเยอะมากนะคร
2: ับ เยอะมากเลยนะคร
0: ับ
2: จริงๆแล้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยนะครับเขามีโครงการก่อสร้างเขื่อนนะครับทั้งขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ครับแล้วก็มีที่อนุมัติเพื่อก่อสร้างเขื่อนไปแล้วด้วยและอยู่ในช่วงที่ศึกษาความต้องการอยู่ด้วยนะครับ ซึ่งตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยรวมกันนะครับมีระยะทางของการจ่ายไฟเนี่ยระบบการขนส่งไฟเนี่ยอยู่ 40,000 กิโลเมตรเลยนะครับแล้วยังจะขยายต่ออีกด้วยนะครับ
1: สุดยอด
0: กันรู้เปล่าว่าลาวเองหรือสปป.ลาวเนี่ยมีแผนนะครับที่จะสร้างเขื่อนเนี่ย3ช่วงด้วยกันนะครับคือตอนเหนือตอนกลางและตอนใต
1: ้
0: ทั้ง3ช่วงเพื่ออะไรเพื่อที่จะง่ายนะครับต่อการที่จะเดินสายส่งไปยังทั่วทั้งประเทศนะครับโดยทางตอนเหนือเนี่ยสามารถที่จะส่งไปยังประเทศจีนแล้วก็ยังประเทศพม่าได้ด้วยส่วนตอนกลางก็ยังมาขายที่ประเทศไทยนะฮะมีการเชื่อมโยงกันอยู่นะครับส่วนตอนใต้นี่ก็จะขายให้กับกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะ
1: ครับโครงการของเขาเนี่ยนะครับจะถูกแบ่งออกเป็นหลายๆช่วงด้วยกันนะครับในส่วนของปี2559เนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้มากถึง 5,000 เมกะวัตต
0: ์
1: นะครับผมนะฮะแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงปีพ.ศ. 2562เนี่ยจะมีการขยายเขื่อนให้ได้ถึงประมาณ50แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้มากถึง 7,000 เมกะวัตต์นะครับโครงการเนี้ยจะถูกขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงปีพ.ศ. 2563นะครับเรื่องโครงการ Battery of Asia นะครับของสปป.ลาวเนี่ยถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับและยังถือว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศนะครับซึ่งโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เราเป็นผู้ซื้อรายใหญ่และยังมีกรอบความร่วมมือกับประเทศลาวอย่างต่อเนื่องนะครับได้ข่าวว่าพี่แจนไปสัมภาษณ์มานะครับมีเรื่องอะไรน่าสนใจไหมครับ
0: เอ๊ะอยากรู้ไหมอ
1: ยากรู้
0: กันอยากรู้ไหม
2: อยากรู้ครับ
0: อยากรู้ไหมครับอยากรู้ตามผมไปเลยครับไปชมกันครับ

0: โครงการ Battery of Asia ครับซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีนโยบายในการที่จะพัฒนาเพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณธวัชชัยสำราญวณิชนะครับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับมาพูดคุยกันในรายการครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องเรียนถามคุณธวัชชัยก่อนเลยนะครับว่าความเป็นมาของโครงการ Battery of Asia นะครับมีความเป็นมาอย่างไรครับ
1: ครับก่อนอื่นนะครับเราก็ลองดูความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนก่อนนะครับเราจะพบว่ากลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ย10ประเทศเนี่ยพอก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับเราจะพบว่ามีประชากร600ล้านคนนะครับที่เข้ามาเป็นประชาคมเดียวกันนะครับความต้องการไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเราจะพบว่าประเทศที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงนะครับก็อย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียนะครับประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีนะครับแล้วก็ใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสูงนะครับแต่ในขณะเดียวกันประเทศอื่นๆเช่นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับหรือเราจะพบว่าประเทศเขาเนี่ยเขามีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าค่อนข้างสูงนะครับเนื่องมาจากภูมิประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรป่าไม้นะครับมีภูเขาทำให้มีขีดความสามารถในการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าค่อนข้างมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีทรัพยากรเช่นถ่านหินนะครับที่สามารถใช้ภายในประเทศแล้วก็สามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะครับ
0: พูดกันง่ายๆว่าประเทศลาวก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากเลยแล้วลาวเองมีนโยบายที่จะพัฒนาเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตเพื่อรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตของอาเซียนเองด้วยใช่ไหมครับ
1: คือเราจะเห็นนะครับว่าประเทศลาวเนี่ยป
0: ั
1: จจุบันความต้องการใช้ไฟภายในประเทศเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ800เมกะวัตต์นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องมาจากศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เนี่ยทางภาคนโยบายของประเทศลาวเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายที่ว่าใช้เพื่อภายในประเทศนะครับเพื่อรองรับในเรื่องของการเติบโตของการใช้ไฟการเติบโตของทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจนะครับของในประเทศแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไฟฟ้าส่วนที่มีมากเกินใช้ภายในประเทศเนี่ยก็สามารถส่งออกนะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: ทำรายได้เข้าประเทศลาว
1: สามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศลาวนะครับเพื่อใช้ในการพัฒนาในส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นทางด้านการศึกษาสาธารณสุขนะครับการคมนาคมนะครับตรงส่วนตรงนี้ครับ
0: ครับแล้วก็ทราบว่ากลาวเนี่ยเปิดสัมปทานเนาะหรือเปิดให้มีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆที่เข้าไปลงทุนด้านพลังงานด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยในกรอบในระดับนโยบายนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นบันทึกความเข้าใจในเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับตอนนี้กรอบความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 7,000 เมกะวัตต
0: ์ครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดเราดู 7,000 เมกะวัตต์เนี่ยปัจจุบันนะครับประเทศไทยมีการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโครงการในประเทศลาวแล้วเนี่ยรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 3,087 เมกะวัตต์ครับแล้วก็มีโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือว่ามีการลงนามในเรื่องของการซื้อขายไฟฟ้าแล้วเนี่ยอีกประมาณ 2,300 เมกะวัตต์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูตัวเลขตรงส่วนตรงนี้ก็จะมีความร่วมมืออยู่ที่ประมาณ 5,400 เมกะวัตต์แล้วนะครับ
0: 5,000กว่า400เมกะวัตต์ใช่ไหมเพียงพอกับการที่ประเทศไทยจะนำมาใช้ในประเทศหรือเปล่าหรือเราต้องไปทำอย่างไรครับไปซ
1: ื้อคือสำหรับในเรื่องของความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเนี่ยก็คือเราก็จะมีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงไฟฟ้าทั้งของภาคเอกชนหรือว่าโรงไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทยมีนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นการเชื่อมโยงพลังงานจากประเทศลาวนะครับที่ว่าเรามีการซื้อไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับตามกรอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,400 เมกะวัตต์ครับ
0: และ ลาวมีนโยบายที่จะพัฒนาเป็น Battery of Asia เนาะของในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยนะครับลาวมีนโยบายอย่างไรบ้างครับที่จะพัฒนาในส่วนนี
1: ้ครับต้องเรียนท่านอาจารย์ว่าคือคอย่างที่ผมได้กล่าวนะครับ
0: ค
1: ือเราจะพบว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราคือประเทศลาวเนี่ยเขามีศักยภาพสูงมากนะครับในการพัฒนาแหล่งพลังงานนะครับที่จะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายภาครัฐของประเทศลาวเนี่ยก็ส่งเสริมนะครับในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็มีการขายพลังงานไฟฟ้าตัวนี้ให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างความร่วมมือระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเรามีมาค่อนข้างยาวนานนะครับถ้าจะย้อนกลับไปนะฮะท่านอาจารย์ก็คือตั้งแต่ปี2510นะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือในช่วงที่ประเทศลาวนะครับเขามีการพัฒนาเขื่อนน้ำงึมหนึ่ง
0: ครับกำลังจะถามคุณธวัชชัยอยู่ดีว่าเรามีโครงการความร่วมมือที่หลายๆเขื่อนมีเขื่อนอะไรบ้างครับ
1: ครับคือก็อย่างเขื่อนน้ำงึมหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่สมัยปี2510เนี่ย
0: ครับ
1: ก็จะมีการนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศไทยเพื่อใช้ในการสร้างตัวเขื่อนก่อนนะครับแต่หลังจากที่เขื่อนเขาเสร็จแล้วเน
0: ี่
1: ยก็จะมีการส่งออกพลังงานมาขายให้กับประเทศไทยนะครับตรงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นความร่วมมือซึ่งมองว่าค่อนข้างยาวนานนะครับ48ปี49ปีมาแล้วนะครับที่เรามีความร่วมมือกันมาทีนี้พอในช่วงที่ว่ารัฐบาลเรามีนโยบายในการส่งเสริมในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าร่วมกับประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการซื้อไฟฟ้าจากโครงการในประเทศลาวนะครับเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโครงการที่เรามีการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วเนี่ยรวมทั้งหมด8โครงการนะ
0: ครับ
1: ตรงส่วนตรงนี้ซึ่งปริมาณพลังงานเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับก็ค่อนข้างจะส่งเสริมค่อนข้างเยอะตามกรอบนะครับตรงส่วนตรงนี
0: ้นอกจากเขื่อนน้ำงึมแล้วยังมีเขื่อนอะไรอีกไหมครับที่เราไปมีความร่วมมือกัน
1: ครับอย่างเช่นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ซื้อมานะครับก
0: ็
1: คือเราซื้อพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำเทิน2นะครับ
0: ครับ
1: เขื่อนน้ำงึม2
0: ครับ
1: รวมถึงเขื่อนเทินหินบุญนะคร
0: ับ
1: ห้วยเหาะนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีการซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหงสานะครับซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในประเทศลาวนะครับซึ่งไม่ได้ผลิตโดยใช้พลังงานน้ำนะครับแต่ใช้ทรัพยากรภายในประเทศของเขาก็คือถ่านหินลิกไนท์นะครับที่ประเทศลาวเขามีอยู่คือถ้าเป็นหงสานะครับท่านอาจารย์จะเป็นโรงไฟฟ้าที่เราเรียกว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนนะครับไม่ได้ใช้น้ำนะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้า
0: ใช้ถ่านหินเน
1: า
0: ะ
1: ใช้ถ่านหินซึ่งประเทศลาวเนี่ยเนื่องมาจากว่ามีทรัพยากรตรงส่วนตรงนี้อยู
0: ่
1: ก็ใช้เป็นโครงการแรกนะครับที่ไม่ได้ใช้พลังงานน้ำ
0: แล้วจะไปมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมฮะของโครงงานไฟฟ้าหงสา
1: คือต้องเรียนว่าจริงๆแล้วในระดับนโยบายของประเทศลาวนะครับค่อนข้างให้ความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากนะครับเราจะพบได้ว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำนะครับก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่ทางรัฐบาลลาวเขามีครับ
0: แล้วโครงการในอนาคตล่ะครับท่านคุณธวัชชัยว่าเราจะมีโครงการความร่วมมือต่อไปในอนาคตอย่างไรหรือไม่ครับ
1: คือเนื่องมาจากว่าประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยเรามีพรมแดนติดกันนะครับค่อนข้างยาวนะครับตั้งแต่ภาคเหนือของไทยนะครับลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราจะพบได้ว่าตัวศักยภาพที่จะพัฒนาโครงการต่างๆของลาวเนี่ยยังมีอย่างมากนะครับก็คิดว่าในเรื่องของการเชื่อมโยงทางด้านพลังงานเนี่ยก
0: ็
1: จะต้องมีต่อไปนะครับแล้วก
0: ็
1: ตัวเลขเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้เรามีกรอบอยู่ที่ 7,000 เมกะวัตต์นะครับต่อไปเนี่ยถ้าเกิดกรอบตรงส่วนตรงเนี้ยก็ตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับแต่ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดในอนาคตจะต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือกันมากขึ้นก
0: ็
1: อาจจะมีการพูดคุยในส่วนตรงนี้เพิ่มเติม
0: ครับก็เป็นที่ทราบนะครับว่าลาวนี่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากเลยในอนาคตอาจจะมีโครงการที่จะสร้างเขื่อนหรือสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศลาวกันอีกใช่ไหมครับลาวเองก็เศรษฐกิจตอนนี้มีทราบว่ามีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนด้วย
1: ค่อนข้างเยอะนะครับท่านอาจารย์เพราะว่านักลงทุนเนี่ยมาจากหลายๆประเทศนะครับอย่างนักลงทุนจากประเทศไทยนะครับประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับหรือแม้กระทั่งประเทศเวียดนามนะครับรวมทั้งนักลงทุนภายในประเทศลาวเองนะครับเราจะพบได้ว่าเนื่องมาจากว่ามีแผนที่จะ ลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานไฟฟ้าเนี่ยทางประเทศลาวเนี่ยก็จะมีการลงทุนเพิ่มเติมต่อไป

0: ในอนาคตนะครับตรงส่วนตรงนี้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นที่เราได้ยินนะครับก็จะมีในเรื่องของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษของทางประเทศลาวนะครับรวมถึงในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่ประเทศลาวเขา
1: พวกนี้ต้องใช้พลังงานทั้งสิ้นเลย
0: ใช่ครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ทุกประเทศนะครับก็มีแผนที่จะพัฒนาแหล่งพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือแนวทางก็คือทุกประเทศก็เริ่มนะครับมองในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าด้วย
1: ครับแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้นะครับสาระความรู้นะครับในเรื่องของโครงการ Battery of Asia นะครับจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับวิทยากรของเราครับคุณธวัชชัยสำราญวณิชนะครับเป็นอย่างมากนะครับขอขอบคุณครับ
2: ว้าวเรื่องพลังงานไฟฟ้านี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลย
3: ครับผม
2: นี่ถ้าสปป.ลาวทำเรื่องนี้สำเร็จเนี่ยก็จะเป็นหัวใจสำคัญของแหล่งพลังงานของอาเซียนเลยก็ว่าได้นะ
3: ใช่เลย
4: อย่าลืมนะครับว่าในขณะที่สปป.ลาวเองเนี่ยยังมุ่งมั่นกับการพัฒนาที่จะเป็นแบตเตอรี่แอฟริกาเนี่ยนะครับลาวเองนะครับก็ไม่ลืมนะในเรื่องของการที่จะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมศิลปะอะไรต่างๆไว้นะครับที่น่าสนใจไว้นะครับช่วงของฝากจากอาเซียนวันนี้ผมจะพาทุกท่านครับไปชมครับไปสัมผัสวัฒนธรรมที่หลวงพระบางครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันไปชมกันไหม
3: ไปเลย
4: ไปกันครับ

0: ที่ผมตื่นเช้าวันนี้เนี่ยผมมารอตักบาตรข้าวเหนียวกันนะครับเป็นวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบางอย่างหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่มีความผูกพันกันระหว่างคนแล้วก็พุทธศาสนานะครับของชาวหลวงพระบางถือว่าเป็นจุดเด่นของการที่มาเยี่ยมชมนะครับเมืองหลวงพระบางแห่งนี้เมืองมรดกโลกนะครับตอนนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาสัมผัสชีวิตตอนเช้าว่าชาวบ้านนะครับชาวหลวงพระบางเขามีอะไรมาขายกันบ้างนะปลาสดๆขึ้นท่าเรือเพราะตรงนี้เป็นตลาดเช้าท่าเรือนะครับของแม่น้ำโขงนะครับนี่สงสัยเป็นปลาแม่น้ำโขงครับยังอุดมสมบูรณ์มากกดตัวเบลเลอร์เลยนะครับครับผมพาท่านมาแวะร้านนี้ก่อนมีจุดที่น่าสนใจอยู่1เรื่องครับนี่คืออะไรทราบไหมครับนี่คือสาหร่ายนะครับเป็นสาหร่ายน้ำจืดจากที่นี่และแม่ค้าใจดีครับให้ผมชิมอร่อยอ่ะอร่อยมากครับข้าวเหนียวนะครับเช้าๆกับสาหร่ายน้ำจืดแห่งนี้นะครับที่หลวงพระบางแห่งนี้อร่อยมากครับอาหารเช้าของชาวหลวงพระบางนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นกันเยอะแยะเลยนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวนะฮะมีก๋วยเตี๋ยวหลายเส้นเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเส้นยวนก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะฮะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับเนี่ย
1: ห้องปลาเฝอ
0: ห้องปลาเฝอมันมีอะไรบ้างครับเนี่ยคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวไหม
1: ก็คือกับก๋วยเตี๋ยว
0: กับก๋วยเตี๋ยว
1: 15,000กีบ
0: 15,000 กีบ 15,000 กีบนะครับขาดไม่ได้ของการเที่ยวชมเมืองหลวงพระบางนะครับคือการขี่จักรยานครับทำแล้วแถวนี้คือแถบย่านเจียงที่มีตัวอาคารนะครับสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลที่ยังคงรักษาไว้ได้อย่างดี
2: สไตล์โคโลเนียลคืออะไรสไตล์โคโลเนียลคือในอดีตลาวเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทางฝรั่งเศสเองเนี่ยก็ได้นำเอารูปแบบสถาปัตยกรรมที่สำคัญเข้ามาผสมผสานกับศิลปะทางตะวันออกของเรานะครับจะเห็นตัวอาคารที่เป็นหน้าจั่วที่สำคัญนะครับแล้วก็มีเสาอาคารนะครับที่สวยสดงดงามที่ผมมาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับณที่อาคารแห่งนี้คือโรงเรียนอนุบาลเราจะได้เห็นจากอาคารเรียนนะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลผมเดินทางต่อมายังวัดเชียงทองแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งนะครับของหลวงพระบางนะครับถ้าใครที่มาหลวงพระบางแล้วไม่ได้เข้ามาเยี่ยมชมวัดเชียงทองแห่งนี้ถือว่ายังมาไม่ถึงครับวัดเชียงทองแห่งนี้นะครับเราสังเกตจากสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบสวยสดงดงามเป็นสถาปัตยกรรมลานช้างที่สวยสดงดงามที่สุดนะครับของดินแดนของลาวเลยก็ว่าได้นะครับเราสังเกตจากหลังคาโบสถ์นะครับจะลดหลั่นกันเป็น3ชั้นลงมานะครับโบสถ์ที่นี่เรียกว่าสิมนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นหลังคาสิมนะครับลดหลั่นกันลงมาแล้วก็สังเกตดนช่อฟ้านะครับช่อฟ้าตรงนี้จะมีทั้งหมด17ช่อด้วยกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพระกันข้างในกันครับพอเราเข้ามาชมข้างในเนี่ยก็จะเห็นถึงความสวยสดงดงามนะครับถึงลายประติมากรรมต่างๆของโบสถ์ที่หายชมยากยิ่งนะครับในปัจจุบันนี้นะครับด้านหลังของโบสถ์แห่งนี้นะครับท่านจะเห็นประติมากรรมเป็นรูปต้นไม้ต้นนี้ก็คือต้นทองนะครับในอดีตเนี่ยมีการเล่าขานสืบต่อกันมาว่าที่โบสถ์แห่งนี้นะครับหรือที่สิมแห่งนี้นะครับจะมีต้นทองนะครับต้นใหญ่มากนะครับอยู่แล้วก็ชาวบ้านนะครับก็นับถือพูดผีปีศาจแล้วก็มีเรื่องที่งมงายนะฮะพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะครับก็เลยมาโค่นต้นทองแห่งนี้แล้วก็สร้างสิมหรือโบสถ์แห่งนี้ทับลงไปตรงนี้นะครับครับหลังจากที่ผมพาทุกท่านชมเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนี้ผมก็จะพาทุกท่านขึ้นไปไหว้พระธาตุภูสีกันครับหลังจากที่เราขึ้นมาจุดสูงสุดตรงนี้แล้วนะครับซ้ายมือผมเองนะครับก็เป็นพระธาตุภูสีนะครับและด้านหลังผมครับแม่น้ำโขงซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำอีกแม่น้ำหนึ่งนะครับคือแม่น้ำคานนะครับที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางรายล้อมด้วยธรรมชาติ บ้านเมืองตัวอาคารไม่สูงไม่มีตัวตึกที่สูงนะครับก็ทำให้เป็นเมืองซึ่งน่ารักหลงใหลนะครับแล้วก็เป็นได้รับเป็นมรดกโลกนะครับด้วยการที่หลวงพระบางนะครับได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนั้นนะครับมีความโดดเด่นด้วยกัน3ประการที่สำคัญนะครับก็คือทำเลที่ตั้งของหลวงพระบางนี้เองนะครับตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาธรรมชาติแวดล้อมนะครับซึ่งทำให้หลวงพระบางนี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเหตุผลประการที่2นะครับคือเมืองหลวงพระบางแห่งนี้นะครับมีวัดวาอารามต่างๆมากมายนะครับและวัดวาอารามต่างๆนั้นก็มีศิลปะแบบล้านช้างนะครับและก็เหตุผลประการสุดท้ายก็คือวัฒนธรรมที่ชาวลาวนะครับชาวหลวงพระบางยังคงยึดถือยึดมั่นนะครับวิธีการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายนี่แหละครับหลวงพระบางธรรมชาติสถาปัตยกรรมวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนนะครับทำไมผู้คนจำนวนมากมายถึงมาเที่ยวชมหลวงพระบางแห่งนี้ผมไม่แปลกใจเลยครับผมก็เป็นคนหนึ่งเช่นเดียวกัน
3: สวยมากเลยนะครับพี่แจน
4: สวยนี่อะไรสวยครับสวยนี่คือมีทั้งบ้านบ้านเมืองเขาสวยเน
3: า
4: ะ
3: ผมหมายถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของสปป.ลาว
4: ครับผมสวยจริงๆ
3: สวยจริง
5: ๆทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับที่รายการแอดอาเซียนตั้งใจมาให้เราติดตามกันครับ
4: ครับแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงคำถามแล้วครับว่าสปป.ลาวสร้างเขื่อนพลังน้ำจำนวนมากเพื่ออะไรครับ
3: ขออีกทั้งไม่ทัน
4: ไม่ทันหรอก
3: ครับผม
4: สปป.ลาวสร้างเขื่อนพลังน้ำ
6: ถ้าตอบได้นะครับเราม
4: ีเสื้อนะครับเสื้อยืดแอดอาเซียนครับเป็นของรางวัลสำหรับผู้ที่ตอบคำถามของเราถูกนะครับ3รางวัลด้วยกันเดี๋ยวส่งมาที่ Facebookแอดอาเซียน STOU ครับ
5: ผมก็ยังไม่เคยได้เสื้อนี้สักทีเลยนะ
3: ยังไม่ได้
4: เนี่ย
3: รออยู่
4: รอกันเยอะนะครับ
3: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับนะฮะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อเสนอแนะอย่างไรนะครับสามารถส่งมาได้ที่อยู่หน้าจอนี้เลยนะครับ
5: ครับพบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้เรา3คน
4: ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาและภาษาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
4: จัดแถว1
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประ

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
2: เธอเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์นะคะเรามาดูในตอนที่1นะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแพ้ท้องอย่างรุนแรงแล้วก็มีภาวะความดันโลหิตสูงนะคะภาวะแพ้ท้องอย่างรุนแรงเนี่ยนะคะหรือเราเรียกว่าไฮเปอร์ลิมิซีดกาวิดาดุมนะคะเหมือนหมายถึงภาวะที่สตรีตั้งครรภ์มีอาการขึ้นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงนะคะไม่เหมือนปกติซึ่งปกติเราจะเรียกว่า Morning Sickness นะคะแล้วก็จะหายไปในไตรมาสแรกแต่ถ้าเกิดมีภาวะอาเจียนอย่างรุนแรงเนี่ยจะคงอยู่นานกว่าไตรมาสแรกนะคะแล้วก็คุณแม่อาจจะมีอาการขาดน้ำเสียสมดุลของสารน้ำหรืออิเล็กโทรไลต์อิมบาลานซ์นะคะนอกจากนี้จะทำให้ปัสสาวะเป็นกรดน้ำหนักลดลงเนื่องจากรับประทานอาหารไม่ได้นะคะทำให้น้ำหนักลงจากการตั้งครรภ์ครั้งก่อนเนี่ยมากกว่าร้อยละ5นะคะสาเหตุก็เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีฮอร์โมนจากรกเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเจ้าตัวไวร้ายเลยนะคะเอสโตรเจนแล้วก็ SCG เจ้าสองตัวนี้จะทำให้เกิดความระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารของคุณแม่นะคะแล้วก็ทางด้านจิตใจนะคะทำให้คุณแม่เนี่ยอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์อายุน้อยๆนะคะตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมนะคะบางคนเนี่ยอยู่ในวัยเรียนแล้วก็เกิดอาจจะเกิดการท้องเกิดขึ้นคุณแม่อาจจะมีอาการอาเจียนมากกว่าปกติหรือแม้กระทั่งคุณแม่ที่มีอายุมากใช่ไหมคะมีอายุมากเนี่ยอาจจะทำให้มีความเครียดว่าทารกจะปกติไหมจะเป็นดาวซินโดรมหรือเปล่าจะคลอดออกมาปกติไหมนะคะนอกจากนี้สาเหตุก็อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญอาหารในร่างกายอย่างที่บอกนะคะฮอร์โมนจะทำให้การเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญในร่างกายของสตรีตั้งครรภ์มีอาการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะอาเจียนไม่สงบหรืออาเจียนรุนแรงเกิดขึ้นได้อาการที่พบนะคะก็คืออาจารย์อาการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยรุนแรงต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานเกินไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์นะคะนอกจากนี้พอรับประทานอาหารไม่ได้น้ำหนักก็จะลดลงนะคะมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ5เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์นะคะแล้วก็เมื่อรับประทานน้ำไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้ก็เกิดความไม่สมดุลของสารน้ำสารอาหารบางรายจะมีอาการขาดน้ำนะคะปากแห้งผิวเหี่ยวหายใจเร็วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการแสดงของอาการขาดน้ำนะคะตรวจพบคีโตนในปัสสาวะถ้ามีอาการรุนแรงเนี่ยอาจจะพบอัลบูมินนะคะหรือโปรตีนเม็ดเลือดแดงแล้วก็มีน้ำดีเล็ดลอดออกมากับปัสสาวะได้เนื่องจากตับเนี่ยก็คือในเมื่อแม่รับประทานอาหารไม่ได้ก็ขาดอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและไขมันไปด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แม่จะมีอาการวิตกกังวลแล้วก็มีความเครียดนะคะทำให้คุณแม่เนี่ยรู้สึกมีอาการอาเจียนมากขึ้นเพราะว่ามีความวิตกกังวลมากขึ้นเครียดมากขึ้นก็ส่งผลให้สภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยนะคะการวินิจฉัยก็มีส่วนสำคัญนะคะการประเมินและการวินิจฉัยเราก็ต้องแยกจากโรคอื่นๆที่อาจจะพบได้อย่างเช่นโรคระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นไส้ติ่งอักเสบหรือถุงน้ำดีอักเสบลำไส้อุดตันโรคกระเพาะอาหารการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารอันนี้ก็อาจจะทำให้คุณแม่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนได้เช่นเดียวกันนะคะระบบทางเดินปัสสาวะเราก็อาจจะต้องแยกจากกรวยไตอักเสบการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะนิ่วที่ไตระบบอวัยวะสืบพันธุ์นะคะอย่างเช่นเนื้องอกที่รังไข่หรือแม้กระทั่งระบบต่อมไร้ท่อนะคะไทรอยอักเสบการมีภาวะไทรอยอักเสบเนี่ยในช่วงที่มีภาวะรุนแรงหรือภาวะไทรอยไม่สงบเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณแม่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยได้นะคะทีนี้ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็คือคุณแม่เนี่ยรับประทานอาหารไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้นะคะก็ทำให้เกิดภาวะขาดสารน้ำสารอาหารปริมาณสารน้ำในร่างกายก็ลดลงนะคะร่วมกับความไม่สมดุลของเกลือแร่ก็ทำให้ระดับโพแทสเซียมต่ำวิตามิน B1 ต่ำอาจเกิดความไม่สมดุลของกรดด่างนะคะเกิดภาวะทุพโภชนาการเนื่องจากรับประทานอาหารไม่ได้อย่างที่บอกร่างกายขาดวิตามิน B1 ส่งผลให้เกิดภาวะ Wernicke encephalopathy เคยได้ยินไหมคะ Wernicke encephalopathy คุณแม่ก็จะมีอาการสับสนงุนงงนะคะเนื่องจากสมองขาดเลือดแล้วก็ทำให้บางทีจำอะไรไม่ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยน้ำหนักลดลงอ่อนเพลีย
นะคะในเมื่อคุณแม่มีอาการภาวะอาเจียนไม่สงบนะคะทารกก็ตัวเล็กพอทารกตัวเล็กลองนึกถึงทารกตัวเล็กจำได้ไหมคะภาวะ bowel action ถ้าจำได้ก็คือลักษณะที่ส่วนน้ำกับช่องเชิงการสัมพันธ์แนบชิดสนิทกันพอดีนะคะก็จะทำให้ถุงน้ำค่ำไม่แตกก่อนกำหนดแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ทารกตัวเล็กก็จะไม่เกิดภาวะ bowel action ก็จะทำให้น้ำค่ำจากส่วนด้านบนหรือเราเรียกว่า high water มีแรงดันไหลไปที่ full water ก็อาจจะทำให้ถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดแล้วเกิดการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดตามมาและนอกจากนี้ในกรณีที่น้ำค่ำแตกเป็นระยะเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะเกิดความวิตกกังวลใช่ไหมคะบางทีทำไมแบบไม่หายอาเจียนสักทีอยากรับประทานอาหารรับประทานอาหารก็ไม่ได้นอกจากนี้เขาอาจจะกังวลว่าในเมื่อเขาทานไม่ได้แล้วลูกจะได้รับอาหารไหมกังวลว่าลูกจะเป็นอันตรายไหมนะคะก็ยิ่งจะส่งเสริมให้เกิดภาวะคลื่นไส้อาเจียนมากขึ้นนะคะทารกเมื่อคุณแม่รับอาหารมาไม่ได้ก็ส่งถึงคุณลูกไม่ได้เช่นเดียวกันทารกก็จะเจริญเติบโตช้าในครรภ์นะคะบางรายอยู่ในระยะที่ช่วงสร้างแขนขาทารกอาจจะเป็นไงคะอาจจะทำให้ทารกพิการทำให้การสร้างหรือพัฒนาการของอวัยวะต่างๆล่าช้าและในเมื่อขาดสารอาหารเป็นระยะเวลานานๆ นะคะทารกก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาอีกมากมายนะคะทารกแรกเกิดอาจจะมีน้ำหนักน้อยนะคะในเมื่อคุณแม่ไม่ส่งอาหารมาให้เลยนะคะก็ทำให้ร่างกายของทารกไม่แข็งแรงนะคะอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอดได้คือการรักษาเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะคะการรักษาเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะในรายที่มีภาวะรุนแรงนักศึกษาลองอ่านรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอนอีกทีนะคะแต่ที่เน้นย้ำคือภาวะเนี่ยควรรับไว้ในโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะดูแลแก้ไขภาวะขาดน้ำหรือภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่แล้วก็ความไม่สมดุลของกรดด่างของเลือดนะคะแล้วก็ในกรณีที่รับประทานอาหารไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปบังคับขู่เข็นให้เขารับประทานอาหารเราต้องงดน้ำงดอาหารค่ะแต่ในการงดน้ำงดอาหารเราก็ต้องเสริมสารน้ำเข้าไปทางร่างกายด้วยโดยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำนะคะแล้วก็ประเมินว่ามีภาวะเลือดเป็นกรดไหมมีคีโตนปนไหมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีภาวะเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดไหมจากภาวะแทรกซ้อนที่เราพบเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกไปแล้วนะคะเพราะนั้นในกรณีที่มีการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดก็อาจจะประเมินจากมดลูกหดและตัวฉี่ขึ้นนะคะแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยอาจจะทำให้คุณแม่เครียดและวิตกกังวลมากขึ้นถ้าในกรณีที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากๆนะคะเราอาจจะพิจารณารายงานแพทย์แล้วก็คุณหมออาจจะให้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนแล้วก็บางรายอาจจะนอนไม่หลับนะคะคลายก็คุณหมอก็จะให้ยาคลายความกังวลเพื่อคุณแม่ได้พักผ่อนนะคะพยาบาลต้องติดตามความรุนแรงของอาการอย่างใกล้ชิดนะคะมีการตรวจปัสสาวะทุกวันเพื่อประเมินความถ่วงจำเพาะแล้วก็ประเมินว่ามีคีโตนอยู่ในปัสสาวะไหมนะคะดูแลด้านจิตใจนะคะให้กำลังใจแล้วก็อธิบายแนวทางการรักษาอาการที่เกิดขึ้นเพื่อลดความเครียดความวิตกกังวลในคุณแม่นะคะสำหรับในรายที่มีภาวะไม่รุนแรงหรือมีอาการดีขึ้นแล้วนะคะเราก็ให้ความมั่นใจอธิบายให้สตรีตั้งครรภ์เข้าใจว่าอาการแพ้ท้องเป็นเรื่องปกติที่สามารถพบได้นะคะแล้วก็ในระหว่างนี้แนะนำให้ดื่มน้ำหรือจิบน้ำบ่อยๆเพื่อชดเชยสารน้ำที่สูญเสียไปจากการอาเจียนนะคะแล้วก็ป้องกันภาวะขาดน้ำและทำให้เลือดเนี่ยไม่ข้นเกินไปเพราะว่าเลือดข้นก็จะทำให้เลือดไหลช้าทำให้ทารกได้รับเลือดช้านะคะเพราะนั้นการดื่มน้ำก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นไปเลี้ยงทารกได้ดีขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะพยาบาลต้องพูดคุยและให้กำลังใจเปิดโอกาสให้คุณแม่ได้ระบายเพื่อบางรายอาจจะมีความเครียดนะคะคุณแม่ได้ระบายกับพยาบาลก็จะช่วยให้คุณแม่ได้คลายความวิตกกังวลมากขึ้นนะคะสำหรับการพยาบาลสิ่งที่สำคัญสำหรับพยาบาลนะคะพยาบาลต้องประเมินสภาพผู้คลอดหรือหญิงตั้งครรภ์นะคะว่าเคยมีประวัติการแพ้ท้องรุนแรงไหมนะคะเพราะว่าถ้าในการตั้งครรภ์ครั้งก่อนเคยแพ้ท้องรุนแรงท้องนี้ก็อาจจะเกิดได้อีก
ตรวจร่างกายนะคะการชั่งน้ำหนักการตรวจอาการและแสดงของการขาดน้ำเช่นริมฝีปากแห้งลิ้นแห้งเป็นฝ้าลมหายใจมีกลิ่นนะคะการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการนะคะการตรวจเลือดจะพบว่าในขณะที่ขาดน้ำก็จะทำให้ความเข้มข้นของเลือดสูงไปด้วยนะคะพอความเข้มข้นของเลือดสูงการไหลเวียนของเลือดไปยังทารกก็จะช้าทารกก็อาจจะได้รับอาหารได้รับออกซิเจนช้าไปด้วยหรือน้อยลงก็จะทำให้เสี่ยงต่อตัวเล็กหรือขาดออกซิเจนได้นะคะเพราะนั้นการที่ร่างกายเกิดอาการอาเจียนเนี่ยคุณแม่อาจจะมีระดับเอนไซม์ในตับสูงขึ้นเพราะว่าระดับของการที่ขาดคาร์โบไฮเดรตและก็ไขมันทำให้เอนไซม์ในตับสูงขึ้นได้แล้วก็เซลล์ตับบางส่วนถูกทำลายจากการที่ขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะการลดต่ำลงของโพแทสเซียมหรือการลดต่ำลงของโซเดียมการตรวจปัสสาวะนะคะก็จะพบว่าน้ำปัสสาวะมีความถ่วงจำเพาะมีไข่ขาวในปัสสาวะพบคีโตในปัสสาวะได้นะคะสำหรับการดูแลนะคะขณะที่ผู้คลอดหรือหญิงตั้งครรภ์อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะพยาบาลต้องดูแลและอธิบายถึงความจำเป็นในการงดน้ำและงดอาหารจนกว่าเราไปจนกว่าที่อาการจะดีขึ้นเพราะว่าหากคุณแม่ยังรับประทานอาหารอยู่ก็จะทำให้มีอาการขึ้นไส้อาเจียนอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นในช่วงที่คุณแม่งดน้ำและงดอาหารเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจว่าทารกในครรภ์หรือคุณแม่จะได้รับสารอาหารเพียงพอหรือไม่พยาบาลก็ต้องแนะนำว่าในขณะที่คุณแม่งดน้ำงดอาหารเราก็จะให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษาถ้าคุณแม่รับประทานอาหารได้แล้วเราก็จะให้รับประทานทางปากได้นะคะในกรณีที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนรุนแรงก็อาจจะพิจารณาให้ยาแก้อาเจียนนะคะแล้วก็พยาบาลควรแนะนำในเรื่องของการสังเกตอาการข้างเคียงของยาที่ให้ด้วยมีการประเมินสัญญาณชีพนะคะทุก4ชั่วโมงหรือถี่กว่านั้นในรายที่มีอาการรุนแรงนะคะติดตามผลการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการนะคะไม่ว่าจะเป็นความเข้มข้นของเลือดคีโตในปัสสาวะโซเดียมในปัสสาวะหรือความถ่วงจำเพาะนะคะดูแลให้คุณแม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพราะว่าถ้าเกิดคุณแม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะทำให้อาการดีขึ้นคุณแม่ก็จะกลับบ้านได้เร็วขึ้นนะคะเมื่อคุณแม่ได้กลับบ้านเนี่ยเราอาจจะแนะนำการดูแลต่อที่บ้านนะคะถ้ารับประทานอาหารได้แล้วก็รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายรับประทานครั้งละน้อยๆแต่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นฉุนรสจัดเพราะพวกนี้ก็จะทำให้คุณแม่กระตุ้นการขึ้นไส้อาเจียนได้หรืออาหารที่เป็นของทอดพวกนี้ก็จะทำให้คุณแม่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนได้แล้วก็ภายหลังรับประทานอาหารไม่ควรนอนทันทีนะคะให้คุณแม่นั่งพักก่อนหรือว่าเดินเล่นสักเล็กน้อยก่อนที่จะไปนอนนะคะเพราะว่าถ้าคุณแม่นอนทันทีเนี่ยจะทำให้กรดไหลย้อนขึ้นมาได้กรดก็จะทำให้คุณแม่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนตามมาอีกนะคะและในระหว่างมื้ออาหารก็ควรจะดื่มน้ำนะคะจิบน้ำหรือของเหลวน้ำหวานได้นะคะเพื่อให้คุณแม่ไม่ขาดน้ำนะคะหรือในขณะที่ตื่นนอนนะคะให้คุณแม่ดื่มน้ำอุ่นทันทีประมาณครึ่งแก้วแล้วค่อยนอนต่ออีกประมาณ 15-30 นาทีแล้วค่อยลุกไปทำกิจกรรมอันนี้ก็จะช่วยให้คุณแม่ลดอาการขึ้นไส้อาเจียนได้นะคะการพักผ่อนนอนหลับเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าคุณแม่ได้นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วนะคะสำหรับการดูแลคุณแม่ในเรื่องของการแพ้ท้องก็ประมาณนี้นะคะนักศึกษาก็ต้องไปอ่านในรายละเอียดของในเอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติมนะคะส่วนในเรื่องต่อไปนะคะเราก็จะมาดูเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงนะคะภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยหมายถึงภาวะความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวแรงนะคะหรือเราเรียกว่าความดันตัวบนหรือซิสโตลิกจะเท่ากับหรือมากกว่า140มิลลิเมตรตลอดค่ะหรือความดันตัวล่างนะคะหรือไดแอสโตลิกจะเท่ากับหรือมากกว่า90มิลลิเมตรตลอดการวัดเนี้ยเราจะวินิจฉัยก็คือต้องวัดห่างกัน4ชั่วโมงนะคะแล้วก็ควรจะวัดหลังจากคุณแม่ตั้งครรภ์20สัปดาห์ไปแล้วนะคะชนิดของความดันโลหิตนะคะเราก็จะแบ่งเป็นความดันโลหิตที่อาจจะเกิดก่อนการตั้งครรภ์ความดันโลหิตที่เกิดในขณะตั้งครรภ์หรือเกิดมาแล้วในขณะที่ก่อนตั้งครรภ์แล้วพอมาตั้งครรภ์ก็จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์คือหรือเรียกว่าภาวะครรภ์เป็นพิษนะคะภาวะนี้จะพบในการตั้งครรภ์หลังจาก20สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็คงอยู่เกิน12สัปดาห์
ภายหลังคลอดแล้วเราก็จะตรวจพบว่ามีโปรตีนในปัสสาวะด้วยนะคะก็จะแบ่งเป็นก่อนชักกับหลังชักนะคะในรายละเอียดนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารนะคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงหรือเราเรียกว่าโครนิกไฮเปอร์เทนชันอันนี้ก็จะเป็นมาก่อนการตั้งครรภ์นะคะหรือพบก่อนอายุครรภ์20สัปดาห์ความดันโลหิตสูงที่เกิดร่วมกับการตั้งครรภ์ค่ะคือเป็นความดันสูงมาก่อนแล้วพอตั้งครรภ์ก็จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะพบว่าเป็นก่อนชักหรือเป็นขณะชักถ้าเป็นขณะชักเราก็จะเรียกว่าซูเปอร์อิมโพสต์อีแคมเชียนะคะหรือเป็นความดันโลหิตสูงชั่วคราวนะคะหรือเราเรียกกันว่าความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์หรือ gestational hypertension อันนี้ก็จะไม่พบโปรตีนในปัสสาวะนะคะแล้วก็อาการของความดันโลหิตสูงก็จะกลับคืนสู่ปกติในระยะ12สัปดาห์สาเหตุนะคะที่พบจริงๆแล้วไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนแต่คาดเดาว่าน่าจะเกิดจากความบกพร่องในการพัฒนาของรกนะคะพัฒนาของรกอาจจะมีการตอนที่ฝังของรกในระยะของโทโฟบาสนะคะทำให้มีการทำลายของหลอดเลือดหรือเอนโดเทเลียนเซลล์ที่บุอยู่รอบหลอดเลือดนะคะอันนี้ก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์ได้หรือความไม่สมดุลของโพสตาเกนดินตัวโพสตาเกนดินเนี่ยจะทำให้หลอดเลือดขยายแล้วก็ไม่สมดุลกับทอมโบเซนนะคะเมื่อไม่สมดุลก็จะไปกระตุ้นแองจิโอเทนซิน2ให้แอคทีเวททำให้หลอดเลือดหดตัวได้พอหลอดเลือดหดตัวก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงได้เช่นเดียวกันนะคะอาการแสดงก็จะพบกับระบบประสาทนะคะก็จะมีอาการปวดศีรษะเห็นภาพซ้อนหรือเห็นภาพเบลอระบบหัวใจและหลอดเลือดก็จะพบว่ามีบวมกดบูมนะคะเลือดหนืดนะคะฮีมาโตคริตสูงขึ้นนะคะแล้วก็บางรายนะคะถ้าเป็นมากๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดภาวะ DIC ก็คือเกิดภาวะที่เลือดแข็งตัวผิดปกตินะคะทำให้มีเลือดออกทั่วร่างกายอันนี้เป็นอันตรายมากนะคะหรือระบบการทำงานของตับนะคะเซลล์ตับจะขาดเลือดแล้วก็มีเลือดออกรอบๆหลอดเลือดเขาเรียกว่าหลอดเลือดดำพอร์ทัลนะคะทำให้เซลล์ตับบางส่วนถูกทำลายนะคะทำให้ค่าเอนไซม์ SGOT หรือ SGPT สูงขึ้นตับพองออกซิเจนขาดเลือดมาเลี้ยงหรือเราเรียกว่ากลุ่มอาการเฮลซินโดมอันนี้สำคัญนะคะนักศึกษาต้องจำเฮลซินโดมตัว HE นะคะย่อตัว H นะคะย่อมาจากฮีโมไรซิสคือการสลายหรือแตกของเม็ดเลือดแดงนะคะอันนี้เราจะพบว่าเราตรวจเราจะพบเอนไซม์ LDH นะคะหรือแลคติกดีไฮโดรเจนเอสเนี่ยมากกว่า600ยูนิตเปอร์ลิตรนะคะต่อลิตรนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เซลล์ตับถูกทำลายนะคะแล้วก็ elevate liver enzyme อันนี้ก็จะพบว่ามีการทำลายเซลล์ตับทำให้ SGPT SGOT สูงขึ้นอย่างน้อย2เท่านะคะแล้วก็ในเมื่อมีหลอดเลือดถูกทำลายมีเลือดออกทั่วร่างกายก็ทำให้มีการนำเกล็ดเลือดไปอุดเลือดออกนะคะก็ทำให้เกิดเกล็ดเลือดต่ำลงนะคะอันนี้ก็จะพบว่าเกล็ดเลือดน้อยกว่า 100,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรนะคะการทำงานของไตผิดปกติปกติไตก็จะกรองโปรตีนได้นะคะพอไตเสื่อมหรือเลือดมาเลี้ยงน้อยลงก็จะทำให้โปรตีนไหลออกมานะคะแล้วก็ดึงน้ำออกมาอยู่ระหว่างเซลล์ทำให้มีอาการบวมกดบุ๋มนะคะแล้วก็เราจะตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะได้นอกจากนี้เราอาจจะตรวจพบครีทินินในเลือดได้นะคะแล้วก็ที่เราตรวจพบนี่คือค่าผิดปกติมากกว่า 1.1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าของค่าปกติค่าเดิมของตัวคุณแม่เองนะคะแล้วก็รกและมดลูกก็ขาดเลือดมาเลี้ยงนะคะเพราะนั้นคุณลูกก็ได้เลือดนะคะซึ่งมีอาหารและออกซิเจนจากคุณแม่ในเมื่อเลือดมาน้อยลงลูกก็จะได้รับอาหารและออกซิเจนน้อยลงไปด้วยทารกก็เจริญเติบโตช้านะคะแล้วก็รกที่เสื่อมก็อาจจะทำให้รกลอกตัวก่อนกำหนดนะคะส่งผลให้มดลูกหดลัดตัวแล้วก็คลอดก่อนกำหนดตามมานะคะการรักษาเราก็จะรักษาในกรณีที่มีความดันโลหิตสูงก็ให้ยาลดความดันแต่ในกรณีที่เป็นกลุ่มที่มาพบในขณะตั้งครรภ์แต่อาการที่ไม่รุนแรงเราก็จะเฝ้าระวังอาการที่จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราเรียกว่า severe feature นักศึกษาไปดูรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอนอีกทีนึงนะคะ
ก็จะมีรายละเอียดว่า Severe Feature เป็นยังไงนะคะส่วนกลุ่มที่3อันนี้น่ากลัวค่ะเพราะว่ามันเสี่ยงต่ออาการชักได้เพราะนั้นการให้ยาลดความดันหรือแมกนีเซียมซัลเฟตก็จะช่วยระงับอาการชักได้ทำให้ความดันโลหิตลดลงนะคะอาการชักก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะการพยาบาลนะคะก็ประเมินสภาพผู้คลอดนะคะแล้วก็ดูว่ามีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะแล้วก็ในระยะตั้งครรภ์ก็ต้องให้คุณแม่เป็นไงคะพักผ่อนอย่างเต็มที่ป้องกันอาการชักโดยให้แมกนีเซียมซัลเฟตแล้วเราก็ต้องติดตามระดับแมกนีเซียมซัลเฟตในเลือดด้วยส่วน

ในระยะคลอดนะคะประเมินแล้วเฝ้าระวังทารกอย่างใกล้ชิดนะคะติดตามฟังเสียงอัตราการเต้นของหัวใจทารกเป็นระยะถ้าติดเครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์ฟีตอนมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องก็จะดีก็จะทำให้รู้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจทารกผิดปกติหรือไม่นะคะแล้วก็การจัดท่าให้ออกซิเจนไปเลี้ยงทารกได้มากขึ้นนะคะก็จะช่วยทำให้ทารกได้รับออกซิเจนได้รับเลือดจากคุณแม่ได้มากขึ้นนะคะในระยะหลังคลอดแมกนีเซียมซัลเฟตจะทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัวเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องสังเกตหรือประเมินเป็นพิเศษคือการหดระตัวของมดลูกถ้ามดลูกหดระตัวไม่ดีแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดอาการตกเลือดได้นะคะสำหรับตอนที่2นะคะเราก็จะมาดูกันต่อในเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำค่ำผิดปกติแล้วก็สตรีตั้งครรภ์ที่มีจำนวนทารกในครรภ์มากกว่าปกตินะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำค่ำผิดปกติกับสตรีตั้งครรภ์ที่มีจำนวนทารกมากกว่าปกติหรือครรภ์แฝดนั่นเองสิ่งที่เราจะพบร่วมกันใน2อาการนี้ก็คือสตรีตั้งครรภ์จะมีอาการหน้าท้องขยายใหญ่มากกว่าปกติถ้าเราตรวจครรภ์เนี่ยเราจะพบว่ามดลูกมีการสูงมากกว่าปกตินะคะแล้วก็คุณแม่จะมาด้วยอาการแน่นอึดอัดหายใจไม่สะดวกนะคะเราก็ต้องแยกค่ะว่าเกิดจากภาวะน้ำค่ำผิดปกติหรือเกิดจากครรภ์แฝดถ้าน้ำค่ำผิดปกติเนี่ยเราจะคำสัดส่วนของทารกได้ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องคำผ่านน้ำแล้วก็ในเมื่อคำสัดส่วนได้ไม่ชัดเจนฟังเสียงหัวใจก็ไม่ชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วทารกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในท่าผิดปกติด้วยสำหรับครรภ์แฝดเนี่ยจะมีจำนวนทารกมากกว่า1คนนะคะเพราะนั้นการคำสัดส่วนของทารกเนี่ยเราจะคำได้มากกว่า1ตำแหน่งนะคะแล้วก็เสียงอัตราการเต้นของหัวใจทารกนั้นเด็ก2คนก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันเราก็จะวินิจฉัยว่าถ้ามากกว่า10ครั้งนะคะก็อาจจะเป็นครรภ์แฝดนะคะสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำค่ำผิดปกติก็จะมีทั้งภาวะน้ำค่ำมากนะคะก็คือดูแล้วมีปริมาณน้ำค่ำมากกว่า 2,000 มิลลิลิตรนะคะหรือถ้าเราดูเป็นลักษณะของดัชนีน้ำค่ำก็คือมากกว่า25เซนติเมตรนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นภาวะน้ำค่ำน้อยหรือเรียกว่าโอลิโกไฮแดมนิออสเนี่ยจะมีปริมาณน้ำค่ำนะคะน้อยกว่า500ซีซีนะคะหรือดัชนีปริมาณน้ำค่ำเนี่ยน้อยกว่า5เซนติเมตรหรือบางทีเนี่ยเราอาจวัดในแอ่งลึกที่สุดของน้ำค่ำนะคะคือวัดที่แอ่งเดียวแอ่งที่ลึกที่สุดเนี่ยก็จะน้อยกว่า2เซนนะคะเรามาดูว่าครรภ์แฝดมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะครรภ์แฝดเนี่ยเราก็จะดูว่าครรภ์แฝดมีเกิดจากไข่ใบเดียวกันหรือเราเรียกว่าโมโนไซโกติกนะคะหรือ identical twins อันนี้จะเป็นลักษณะที่ไข่1ใบอสุจิ1ตัวแล้วเกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกตินั้นทารกที่เกิดออกมาก็จะมีเพศเดียวกันนะคะรูปร่างหน้าตาเหมือนกันตรวจโครโมโซมหรือลักษณะทางพันธุกรรมก็จะเหมือนกันทุกประการเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้นักศึกษาทราบได้ว่าอันนี้เป็นโมโนไซโกติกแต่ถ้าเกิดเป็นไดไซโกติกเนี่ยก็เกิดเหมือนลักษณะพี่น้องกันเลยนะคะคือปฏิสนธิที่เกิดจากไข่2ใบอสุจิ2ตัวในระยะเวลาเดียวกันนะคะเหมือนพี่กับน้องเพราะนั้นเพศที่ออกมาอาจจะต่างกันนิสัยอาจจะต่างกันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโมโนไซโกติกจะเหมือนกันทุกประการนะคะภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันนะคะหรือโมโนไซโกติกอันนี้น่ากลัวค่ะคือสายสะดืออาจจะพันกันได้เพราะว่าเด็กสุดที่อยู่ในถุงเดียวกันเนี่ยสายสะดืออาจจะพันกันเพราะนั้นอาหารออกซิเจนต้องผ่านทางเลือดทางสายสะดือใช่ไหมคะถ้าสายสะดือพันกันแล้วเด็กอาจจะขาดออกซิเจนได้แล้วก็ทารกอาจจะตัวติดกันนะคะเคยได้ยินแฝดสยามไหมคะแฝดอินจันนะคะเกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติหรือทารกแฝดที่ไม่มีหัวใจนะคะเราเรียกว่า T-lap นี่คือทำให้ TRAP นะคะคือทารกตัวหนึ่งไม่มีหัวใจไม่มีกะโหลกศีรษะหรือไม่มีทรงอกไม่มีหัวใจทำให้เลือดที่ผิดปกติเนี่ยไหลไปยังเด็กที่ปกติแล้วก็เกิดเลือดไหลย้อนมาก็ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้เด็กที่ปกติหัวใจวายได้นะคะหรือในกรณีที่มีการถ่ายเลือดระหว่างกันนะคะทวินทูทวินทรานสฟิวชันซินโดรมนะคะอันนี้ก็คือเด็กที่อยู่ในถุงเดียวกันเพราะนั้นคนที่ให้ก็เหลือเลือดน้อยคนที่ได้รับก็จะเป็นไงคะเลือดมากเพราะนั้นอาจจะเกิดการที่เม็ดเลือดแดงแตกนะคะส่วนคนที่

เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละก็อาจจะมีภาวะซีดอันนี้ก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมานะคะนักศึกษาไปอ่านรายละเอียดในตำราอีกทีหนึ่งนะคะก็จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เด็กที่มีน้ำหนักตัวต่างกันนะคะอย่างน้อย 25% นะคะแฝด2ตัวเราเรียกว่า discordant twins นะคะแนวทางการรักษาทั้ง2อย่างนะคะคือเมื่อมดลูกขยายใหญ่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดทารกขาดออกซิเจนได้เราก็ต้องประเมินภาวะสุขภาพทารกนะคะหรือในกรณีที่ครรภ์แฝดเนี่ยมีล็อกทวินพวกนี้ก็อาจจะทำให้ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ก็ต้องผ่าตัดคลอดนะคะการช่วยเหลือในกรณีที่ครรภ์แฝดเราจะต้องตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบท่าแล้วก็ส่วนนำในกรณีที่เด็กคนแรกออกมาแล้วนะคะแล้วก็เราควรจะผูกแล้วก็ตัดสายสะดือทันทีเพราะว่าไม่งั้นเลือดจะไหลมาที่เด็กคนที่คลอดออกมาแล้วเด็กที่อยู่ในท้องก็อาจจะขาดเลือดได้นะคะในกรณีที่เป็นโมโนไซโกติกเนี่ยก็ให้รีบทำคลอดคนที่2ทันทีเพราะนั้นเพื่อป้องกันการเสียชีวิตของเด็กที่อยู่ในครรภ์นะคะการพยาบาลนะคะก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์เพราะว่าทารกที่อยู่มากกว่า1ตัวอาจจะกดเบียดกันนะคะแล้วก็ทําให้อัตราการเต้นของหัวใจทารกไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากก็ไม่ดีทั้งนั้นนะคะถ้าขาดออกซิเจนในช่วงแรกก็อาจจะทําให้อัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วเกินไปนะคะหรือทารกที่หายใจช้าก็อาจจะเกิดจากการที่ไม่สามารถเขาเรียกว่าคงทนต่อการขาดออกซิเจนได้นะคะและที่สําคัญนะคะทารกอาจจะเสียชีวิตสิ่งที่สําคัญสําหรับคุณแม่นะคะก็คือภาวะจิตใจพยาบาลต้องเปิดโอกาสให้คุณแม่ได้ระบายความรู้สึกนะคะแล้วก็คนที่บอกว่าทารกเสียชีวิตไม่ใช่พยาบาลนะคะต้องเป็นคุณหมอที่เป็นคนบอกนะคะแล้วการที่มดลูกมีการขยายใหญ่นั้นการตกเลือดหลังคลอดก็จะเป็นส่วนที่ตามมาเพราะว่าขยายใหญ่แล้วการกลับคืนสู่ภาวะปกติก็จะล่าช้าด้วยก็อาจจะทําให้คุณแม่ตกเลือดหลังคลอดได้นะคะก็วันนี้ก็เราได้ฟังในเรื่องของจำนวนทารกที่มากนะคะหรือเรียกว่ามากกว่า1คนหรือเรียกว่าครรภ์แฝดนะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่ท้องใหญ่จากที่มีน้ํามากเราเรียกว่าครรภ์แฝดน้ําสิ่งที่สําคัญที่สุดในการดูแลก็คือภาวะการดูแลทารกที่อยู่ในครรภ์ที่จะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะเราต้องประเมินอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ประเมินอัตราความก้าวหน้าของการคลอดแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะคะในระยะหลังคลอดในกรณีที่มดลูกขยายใหญ่คือการตกเลือดหลังคลอดนั้นการดูแลการหดลับตัวของลูกการดูแลคุณแม่ได้รับสารอาหารเพียงพอไหมการพักผ่อนก็เป็นส่วนที่สำคัญรายละเอียดดูจากเอกสารประกอบการสอนนะคะจะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

0: ือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน